0: นะครับที่พาเรามาเยี่ยมชมที่พิพิธบางลำพูแห่งนี้ครับ
1: ข
0: อบคุณมากครับ
1: ครับ
0: มาต่อกับอีกหนึ่งเรื่องทึ่งที่เกี่ยวกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ดีกว่าครับคุณผู้ชมแต่สัตว์ชนิดนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับว่าเขาทำกำไรมหาศาลจนสามารถประกอบเป็นธุรกิจฟาร์มขนาดใหญ่ได้ครับคุณผู้ชมวันนี้พี่ณจะพาเราไปดูกับฟาร์มลุงหรี่ที่กรุงเทพนี้กันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะผมมาอยู่ที่ฟาร์มเกษตรนะฮะอยู่กลางเมืองเลยฮะชื่อว่าฟาร์มลุงลีนะครับแล้ววันนี้นะเนี่ยหยิบเอาวัตถุดิบมาเพราะได้ข่าวว่าลุงลีนะฮะเป็นเชฟครับและทำอาหารอร่อยระดับมิชลินสตาร์เลยนะฮะนี่ครับ
2: อ้าวครับผมครับ
0: โอ้ยเสียงมาแล้วสวัสด
2: ีโอ้โหเชิญเลยครับผมสวัสดีครับคุณนะ
0: ตามหานะฮะก็บอกว่าลุงลีเนี่ยได้ยินชื่อว่าเป็นเชฟจบจากเมืองนอกมาเลย
2: โอ้โหทำนี่ติดใจทุกคนนะฮะ
0: ครับผมนี่ก็เลยหยิบวัตถุดิบมาด้วยนะฮะให้ลุงมีมาฝากทำ
2: โอ้โหจะช้ำๆอย่างเงี้ยช้ำๆอย่างงี้ชอบเลย
0: จริงเหรอฮะ
2: โอ้โห
0: ผมกำลังดูอยู่ว่าช้ำขนาดนี้เนี่ยมันจะเอาทำอะไรได้คร
2: ับ ช้ำๆอย่างเงี้ยลูกๆผมชอบเลยทำปุ๊บติดใจเปี๊ยบเลย
0: จริงเหรอลูกๆของพี่เลี้ยงลูกกี่คนคะเนี่ยทำเยอะขนาดนี
2: ้ลูกๆเนี่ยนับเป็นโลนึงก็มีประมาณ300ตัว
0: เฮ้ย
2: เป็นไส้เดือน
0: ไส้เดือน
3: แม่นายชารีบุญยวินิจหรือฉายาลุงรีหนุ่มวัย30กว่าที่ถูกเรียกลุงตั้งแต่อายุน้อยๆครับเพราะด้วยเอกลักษณ์ของมนุษย์ลุงผู้มีหนวดเครารุงรังที่อดีตเป็นหลายอย่างครับทั้งมัณฑนศิลป์ครูสอนศิลปะไปจนถึงเชฟร้านอาหารจากเมืองนอกแต่ล่าสุดผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรยุค 4.0 เจ้าของฟาร์มลุงลีที่ผลิตไส้เดือนตัวขยึกขยือครับแม่หลายๆคนนี่ก็ไม่กล้าจับครับแต่นี่นะครับขุมทรัพย์ที่สร้างเม็ดเงินสร้างคนสร้างงานสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างสบายก็จากเจ้าไส้เดือนพวกนี้แหละครับ
0: นี่เราจะมาให้อาหารไส้เดือน
2: เชิญเลยครับเชิญนะครับผมเคลียร์พื้นที่ก่อน
0: โอเค
2: โรยเป็นกากกาแฟนะครับให้มันซับน้ำอ่ะต่อไป
0: กากกาแฟหอม
2: แล้วแล้วก็ใส่เป็นเลเยอร
0: ์ครับ
2: นะฮะใส่ได้เลยมา
0: ใส่เลย
3: เทคนิคการให้อาหารไส้เดือนของฟาร์มเลี้ยงส่วนใหญ่นี่ก็จะคล้ายๆกันครับแต่เรื่องของการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพฟาร์มของลุงรีนี่เขาเน้นเป็นพิเศษอย่างกับเจ้าสายพันธุ์แอฟริกันไนท์คอลเลอร์ครับไส้เดือนที่มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนตัวจะใหญ่ขยันผสมพันธุ์แต่ความเก่งของพันธุ์นี้ก็คือสามารถย่อยสลายขยะได้อย่างเร็วมากประมาณคร่าวๆก็คือ 1,000 ตัวนี่สามารถย่อยสลายผักผลไม้1กิโลให้หายไปภายในพริบตาครับด้วยเวลาที่ไม่ถึงวันถ้าต้องการจะกำจัดขยะแนะนำเลยว่าต้องสายพันธุ์นี้เท่านั้นแต่ก็ไม่เสมอไปครับบางสายพันธุ์นี้ตัวเล็กแต่ก็ย่อยสลายเก่งก็มีครับแต่ต้องขึ้นอยู่กับสภาพของอากาศว่าจะเลือกใช้สายพันธุ์ไหนครับ
2: เราเลยมีพันธุ์ไทเกอร์เวิร์ม
0: ไทเกอร์เวิร์ม
2: เป็นไส้เดือนหางลายเสือ
0: หางลายเสือด้วยฮะ
2: ตัวเล็กกว่า
0: อ๋อแต่หางจะเป็นเหลืองๆ
2: และไข่จะมีสีเหลืองอำพัน
0: นี่ไข่ไส้เดือนนะฮะผู้ชมครับเกิดมาผมไม่เคยรู้มาก่อนว
2: ่
0: า
2: ไส้เดือนมีไข
3: ่ไทเกอร์เวิร์มครับถึงตัวจะเล็กแต่ไข่ของมันนี่แหมใหญ่จนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าที่สำคัญก็คือมันขยันครับและมีเอกลักษณ์พิเศษที่หางมีลายเสือครับแหมเป็นพันธุ์ที่อึดมากทนต่ออุณหภูมิทั้งเย็นจัดและก็ร้อนจัดได้จะอยู่ภาคไหนของประเทศไทยก็ได้ครับและยิ่งไปกว่านั้นถึงตัวจะเล็กแต่ความสามารถในการย่อยสลายนี่หมดจดกว่าสายพันธุ์ตัวใหญ่ๆแถมราคานี่ก็ไม่เล็กเหมือนตัวครับกิโลกรัมละ 3,000 เลยครับเนี่ย
0: และอีกหนึ่งสายพันธุ์นะฮะนั่นก็คือพันธุ์อะไรเอ่ย
2: ตัวเล็กมากเลย
0: ฮะ
2: ขายขีดละ900เพราะมันคัดยากเป็นเรียกว่าบลูเวิร์มก็จะมีกลิ่นหอมดอกไม
3: ้ผมเลยอยากให้ทีวีของคุณผู้ชมนี่มีจมูกสิเหลือเกินแหละครับจะได้สัมผัสความน่าทึ่งของเจ้าไส้เดือนบลูเวิร์มนะครับที่แปลกมากๆคือมันมีกลิ่นหอมดอกไม้อยู่ในตัวเองกลิ่นของมันนี่จะคล้ายๆกับดอกโมกซึ่งพันธุ์นี้หายากมากๆเป็น1ใน 3,000 กว่าสายพันธุ์เท่านั้นครับที่มีนั่นจึงทำให้ราคาของมันสูงถึงกิโลกรัมละเกือบ10,000บาทแพงกว่าค่าตัวผมอีกนะเนี่ย
0: ประหลาดมากคือใครจะไปคิดแท้ว่าเราจะได้กลิ่นดอกไม้จากสิ่งมีชีวิตอ่ะนึกออกมั้ย
3: หลายๆคนอาจจะเคยเห็นไส้เดือนตามท้องไร่ท้องนาครับแต่ใครล่ะครับจะรู้ว่าไส้เดือนมีมากกว่า 3,000 สายพันธุ์ครับแม่และก็มีความสามารถพิเศษที่น่าทึ่งคือเป็นนักกำจัดขยะที่ดีที่สุดเป็นเครื่องจักรพรวนดินขนาดเล็ก ลุงลีจึงลงมือสร้างโรงงานไส้เดือนที่มีผลผลิตจากไส้เดือนออกมามากมายผลผลิตจากไส้เดือน

0: ครับทำประโยชน์ได้หลายอย่างครับทั้งกำจัดขยะผลิตปุ๋ยไข่เล็กๆนี่ก็ขายได้ครับตัวไส้เดือนก็ขายได้ฟาร์มไส้เดือนลุงลีนี่เป็นฟาร์มเล็กๆนะครับใจกลางกรุงเทพแห่งนี้ทั้งเลี้ยงสัตว์ปลูกผักแล้วก็ยังเป็นพื้นที่เวิร์กช็อปเรียนรู้การทำเกษตรยุค 4.0 แม่ผมว่าเป็นทั้งฟาร์มเกษตรแล้วก็เป็นฟาร์มสุขเล็กๆที่ทำประโยชน์ให้สังคมได้ดีจริงๆล่ะครับ
1: ไม่น่าเชื่อนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเหมือนนั่งอยู่ในสวนมีสัตว์เยอะแยะมากมายบรรยากาศธรรมชาติแต่ที่ไหนได้นี่กลางกรุงเลยนะฮะ BTS อยู่ข้างๆ5นาที
2: ที่นี่ก็จะเปิดวันอาทิตย
1: ์ครับ
2: 9โมงถึงเที่ยงช่วง9โมงถึง10โมงเนี่ยเราก็จะมีอาหารให้ทับทานเกิดจากในฟาร์มนี่แหละ
1: โอ้ยดี
2: แต่10โมงถึงเที่ยงปุ๊บเราก็จะพาเดินชมฟาร์ม
1: ได้
2: เข้าไปดูจะมีกิจกรรมมีคอร์สอบรมต่างๆอยู่ในนั้น
1: ครับยังไงมีโอกาสมานะฮะนี่ขอบคุณมากครับผมดีใจได้เจอเฮียคุณนะครับคุณครับมานะ
3: เรื่องราวที่เราได้นำเสนอไปในวันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับยังมีเรื่องราวน่าทึ่งอีกมากมายรอคุณผู้ชมอยู่ทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไทยทึ่งครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไปทึ่งสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะครับมาพร้อมกับสายฝนไม่เป็นไรดูข่าวแหกโค้งไปด้วยนะบรรยากาศรอบนอกบ้านก็อาจจะมีฝนพรำบ้างนะเดี๋ยวเรามีเรื่องน้ำท่วมมาฝากรวมถึงหลายๆข่าวด้วยนะครับแต่ประเด็นแรกๆคุณผู้ชมครับห่างหายไปนานโรงเรียนดังที่จังหวัดนนทบุรีจำได้ไหมก่อนหน้านี้เขามีเหตุยิงกันในโรงเรียนแล้วก็เรียนออนไลน์ประมาณสัก3สัปดาห์ได้วันนี้เปิดเทอมวันแรกปรากฏว่าผู้ปกครองหลายคนคุณผู้ชมครับไปส่งลูกถึงโรงเรียนเลยนะครับแล้วตอนจังหวะก้าวลงจากรถเป็นยังไงบ้างลูกคือคุณพ่อคุณแม่เราเข้าใจหัวอกนะครับเป็นห่วงลูกแหละ
2: ใช
3: ่แล้วเด็กหลายคนพี่ๆก็เข้าใจหัวอกนะครับขออนุญาตเรียกพี่แล้วกันเนาะแทนตัวเองว่าพี
2: ่ลุง
3: พี่จ่าหนุ่ย
2: พ
3: ี่ๆก็เข้าใจเพราะว่าน้องก็ต้องไปอยู่ในบรรยากาศที่มันเกิดเหตุการณ์ในวันนั้นมันก็อาจจะมีแปลกๆบ้างอะไรบ้าง
2: เดินผ่านตรงนั้น
3: ถูกไหม
2: เดินผ่านห้องนั้นในที่เกิดเหตุ
4: ภาพมันยังติดตา
3: ภาพมันยังติดตาอย่างที่จอยบอกนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ถ้าไปดูจริงๆโรงเรียนวางมาตรการเข้มข้นมากนะครับในเรื่องของการตรวจเรื่องของกระเป๋าตั้งแต่ต้นโลหะอะไรอย่างคุณครูเห็นไหมฮะขอดูกระเป๋าหน่อยเป็นยังไงบ้างกล้องวงจรปิด200ตัว
2: โอ้
3: เพื่อจะให้ทุกคนเกิดความมั่นใจไงว่าโรงเรียนเนี่ยมีมาตรการในการที่จะดูแลบุตรหลานมีครูตำรวจมาด้วยนะครับเห็นไหมมีตำรวจมีฝ่ายปกครองมีเจ้าหน้าที
2: ่
3: คุมเข้มเลยเพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองวันนี้วันแรกไงถูกไหมล่ะคุณผู้ชมครับแต่นักข่าวของเราเนี่ยไปถามบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นยังไงบ้างคุณพ่อคุณแม่เอาอย่างนี้ละกันผู้ปกครองของน้องม.1ก็อายุประมาณสัก12ขวบน
2: ะ
3: คุณแม่ก็บอกเหมือนกันบอกว่าเอาอย่างนี้นะบอกลูกเลยตอนที่ส่งลูกลงจากรถลูกถ้าไม่ไหวกลับบ้านได้นะลูกเพราะว่าสภาพจิตใจของลูกม.1 อ่ะคุณผู้ชมครับแล้วก็อยู่ห้องเรียนเดียวกันเข้าใจใช่ไหมครับเอาอย่างนี้โฮมรูมก็คือตอนเช้าก่อนที่จะมีการเรียนคาบแรกน
2: ะ
3: ถ้าสมมติอาจลองดูโฮมรูมก่อนโฮมรูมไม่ไหวกลับบ้านได้เลยนะขณะที่ปกครองนักเรียนไม่ว่าจะเป็นม.3 ม.4 คือวันนี้เห็นโรงเรียนมีมาตรการคุมเข้มจริงๆแต่อยากให้มีมาตรการแบบนี้ไปตลอดทุกวันได้ไหมฟังเสียงหน่อยครับ
5: แม่จะอยู่บริเวณรอบๆโรงเรียนค่ะถ้าน้องโทรมาว่าไม่ไหวก็จะรับกลับค่ะน้องกลัวการเกิดเหตุซ้ำค่ะ
6: เหตุที่ไม่อยากให้เกิดมันก็เกิดในทุกเมื่อถูกไหมคะก็อยากฝากกับฝ่ายบริหารทุกๆฝ่ายที่ตรงนี้คือให้ช่วยเข้ม

0: แบบนี้เหมือนวันนี้ที่เป็นตลอดไป
1: ไม่ใช่แค่เพียงโรงเรียนนี้นะเราอยากให้ทุกโรงเรียนเข้มข้นเหมือนกันถูกไหมครับคุณผู้ชมครับดูโรงเรียนหน่อยโรงเรียนอย่างผอ.ก็บอกเหมือนกันโอ้โหวันนี้ดูแลอย่างเต็มที่เลยกล้องวงจรปิด200ตัวส่วนห้องเรียน2ห้องที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยคือคงไม่ให้นักเรียนไปนั่งเรียนแล้วล่ะเข้าใจใช่ไหมครับเขาก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนใช้เป็นห้องทำกิจกรรมอย่างอื่นไปและที่สำคัญก็คือว่าเหมือนที่หลายๆจอยบอกว่ามันยังมีภาพติดตาอยู
2: ่
1: ต้องมีกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่มาดูนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับมี60คนเด็กนักเรียน60คนยังอยู่ในภาวะเครียดต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษตำรวจว่ายังไงตำรวจบอกว่าเรื่องของการรักษาความปลอดภัยอันนี้ก็วางมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วเดี๋ยวจะมาเพิ่มความถี่ในการตรวจตาไม่ใช่แค่โรงเรียนนี้โรงเรียนเดียวนะโรงเรียนอื่นด้วยถูกไหมล่ะคุณผู้ชมครับคือก็อยากจะให้บรรดาบุตรหลานพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนสบายใจได้ที่สำคัญคือจะดำเนินการแบบเนี้ยประมาณ1เดือนเพื่อให้ช่วงของการเปลี่ยนผ่านมันดีขึ้นคุณผู้ชมครับทั้งก่อนที่พ่อแม่ผู้ปกครองมาส่งตอนเช้าหลังเลิกเรียนด้วยก็จะดูความเรียบร้อยให้หมดเลยนะครับจะมีตำรวจเน้นตรวจตาบริเวณรอบโรงเรียนทางเข้าออกพื้นที่ต่างๆเพื่อให้บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองสบายใจได้แต่ไม่ใช่แค่โรงเรียนนี้โรงเรียนเดียวนะเพราะว่าตอนนี้เหมือนที่บอกไอ้เรื่องของการส่งข้อความไปจะก่อเหตุตามโรงเรียนต่างๆก็อยากจะให้ตำรวจเนี่ยเอาจริงเอาจังด้วยเพราะตอนนี้มันจะเกิดแบบเนี้ยหลายโรงเรียนเลย
2: มันจะมีเหตุเรียนแบบแหละ
1: เรียนแบบแหละมันต้องทำให้เป็นคดีตัวอย่างว่าคนที่เรียนแบบส่งข้อความไปแบบเนี้ยคุณต้องถูกดำเนินคดีอย่างหนักเลยนะครับเพราะไม่งั้นก็จะมีการเรียนแบบแบบเนี้ย
2: ใช่เรื่องนี้เล่นไม่ได้รวมถึงการดูแลสภาพจิตใจเด็กๆด้วยนะคะเราต้องยอมรับว่าแน่นอนการบูลลี่กันการที่ไม่เข้าใจกันหรือว่าอ่ะบางทีเด็กๆอ่ะเนาะเขาก็เหมือนกับอาจจะไปดูสื่ออะไรอย่างเนี้ยมีความรุนแรงเราไม่รู้นี่เพราะว่าอันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเหตุผลจริงๆคืออะไรถูกไหมเราก็ต้องควบคุมทั้งสภาพจิตใจของเด็กๆเนี่ยหลายๆคนด้วย
1: ฝากหน่อยนะครับ
3: ช่วยกันดูแลทั้งสถาบันครอบครัวและที่โรงเรียนด้วย
1: ใช่ครับ
3: เนาะอ่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่มาอีกแล้ว
1: มันจะทำไมนะไฟไหม้ตลอดทุกวันเลยนะ
3: เกิดค่อนข้างถี่
1: มาถูกไหมถี่มาก
3: อย่างเหตุการณ์นี้ล่าสุดเลยกลางดึกค่ะที่ชุมชนมักกะสันเนี่ยเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันหลายหลังนอกจากเสียหายถึง15หลังแล้วมีผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ

0: จะมึงเหรอ
1: เนี่ยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหแสงเปลวเพลิงน่ากลัวมากจริงๆนะคะนักผจญเพลิงเนี่ยต้องฝ่าเปลวเพลิงเข้าไปเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านค่ะหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้ในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3กรุงเทพมหานครแล้วเกิดช่วงกลางดึกเลยนะนี่นะคะคือเปิดประตูเข้าไปเห็นไหมมีแต่ลูกไฟแล้วดูไฟดูภาพจากด้านนอกนะในพื้นที่ชุมชนเนี่ยคุณผู้ชมทั้งควันทั้งเปลวไฟและไอความร้อนเจ้าหน้าที่ใช้รถน้ำกว่า10คันค่ะเร่งอพยพชาวบ้านต้องรีบช่วยเหลือก่อนโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงพาออกจากพื้นที่จุดเสี่ยงนะคะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยอย่างที่บอกชุมชนมักกะสันเป็นบ้านไม้สังกะสีลักษณะปลูกติดกันหนาแน่นเลยไฟมันก็เลยลามไวมากนี่ภาพที่ถ่ายออกมามุมนี้เห็นชัดมากนะคะลุกลามรวดเร็วความเสียหายเยอะด้วยใช้เวลาคุมเพลิงประมาณ1ชั่วโมงพบบ้านถูกไฟไหม้เสียหายประมาณ15หลังค่ะ
2: ครับ
1: ที่สำคัญก็คือมีคนเจ็บนะ5คนถูกไฟลวกสำลักควันและที่น่าเศร้าคือมีผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุ70ปีถูกไฟคลอกเสียชีวิตในที่เกิดเหตุมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วกลางดึกด้วยนะเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างนักข่าวไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ชาวบ้านบอกแบบนี้คาดว่าบ้านที่เป็นจุดต้นเพลิงอ่ะน่าจะเป็นหลังหนึ่งที่ก่อนหน้านี้เขามีปัญหาทะเลาะกันในครอบครัวแล้วมีการไล่สมาชิกในบ้านออกเหมือนคนในบ้านคนนึงเขามีคำพูดขู่ไว้ว่าจะเผาตัวเองว่าจะเผาบ้านจนกระทั่งก่อนเกิดเหตุชาวบ้านให้ข้อมูลว่าชายคนนึงในบ้านนั้นน่ะเหมือนเขาล่ามโซ่ที่ขาตัวเองไว้ติดไว้กับในบ้านนะคะก่อนที่จะเกิดเพลิงไหม้ราวๆตีสองค่ะ
3: น้องสาวมันไล่ออกจากบ้านมันก็เลยว่ามึงไม่ให้กูอยู่แล้วกูจะไปเผาตัวตายอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่นานตีสองถึงห้านาทีไฟลุกขึ้นบุ่มเลย
4: อะไรเสื้อผ้าก็เป็นได้ได้แค่นี้ดีได้บัตรประชาชนมาทะเบียนบ้านมาได้ของกลางมาดี

0: เสียบขาดหนูนี้ก็ได้ไป
1: แต่อันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นเบาะแสจากคำพูดของชาวบ้าน
2: ใช
1: ่แต่เบาะแสจริงๆว่าเอ๊ะมีความขัดแย้งภายในครอบครัวหรือมีคำพูดขู่จะเผาบ้านเผาตัวเองเนี่ยคือยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจริงๆแล้วเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้หรือเปล่านะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็เก็บพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะส่วนผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลนะคะเพื่อยืนยันตัวบุคคลแล้วก็ตรวจสอบเหตุการณ์อย่างละเอียดขณะที่การช่วยเหลือก็แน่นอนคือไม่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อยู่ที่บ้านหลังเดียวด้วยความที่เป็นบ้านติดกันแล้วก็เป็นไม้ด้วยอย่างเงี้ยเพลิงก็ลุกไหม้ลามไปเยอะเหมือนกันนะคะทำให้ทางสำนักงานเขตราชเทวีค่ะได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการและศูนย์พักพิงนะคะที่วัดมักกะสันนะคะเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยหลังเกิดเหตุก็มีชาวบ้านทยอยเดินทางกันมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงกันอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งแจ้งข้อมูลลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้วยนั่นเองนะคะ
2: ก็สงสารนะเพราะว่าไฟไหม้ก็คือหมดเลยทรัพย์สินต่าง
1: ๆใช่ค่ะ
2: เอาออกมาไม่ได้เลยคุณผู้ชมครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องเราเกาะไม่ปล่อยสถานการณ์ไทยกัมพูชามันมีเรื่องนึงแชร์กันในโลกโซเชียลเยอะมากนะครับชาวกัมพูชาเข้ามาขายของได้ยังไงนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านตั้งข้อสงสัยและข้อสังเกตเนื่องจากว่าด่านก็ปิดใช่ไหมแล้วที่ช่องจอมเนี่ยเขาก็บอกเลยเขาบอกเฮ้ยมันเหมือนว่ามีชาวกัมพูชาเนี่ยเขาใช้วิธีอะไรรู้ไหม
3: ยังไงคะ
2: บิน
3: ฮะ
1: บิน
2: คือด่านชายด่านตอนโบกกับมันปิดแต่เขาก็บินมาไงแล้วก็มาขายของเดี๋ยวเราตรวจสอบเรื่องนี้นะเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
4: คนไทยเรามีขายพวกนี้แหละทั่วไปนะ
5: เวทมนต์และความลึกลับภายใต้แสงจันทร์กำลังกลับมาอีกครั้ง
6: และเมื่อมนุษย์ต่างดาวบุกการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจึงเริ่มต้นขึ้น
7: จุดท้ายจุดท้าย
5: พร้อมนายอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการมูวี่กูรูครับ
6: คืนวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
8: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
9: กูท้ามึงอยู่มึงหาโอกาสคุยหมอปันด้วยตัวเองบ้างดิ
10: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีน่ะ
8: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
10: บอกอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบหรือไง
8: เรามีใจนะเราได้รู้จักกัน
11: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
12: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
13: คู่มั่น
14: พี่ว่าคุณชาญและลุยยังคิดถึงแกซอเมียเก่าเขาอยู
15: ่เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ้ย
11: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
16: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
17: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
18: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอบฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
19: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
17: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอบฟ้า
19: ลินมีอะไรนะเว้ย
11: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์ช่วงนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
3: กินเที่ยวอลาโดเวอร์นะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูเมสเซ่สกีเวอร์มาให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายรสชาตินี่ออกมาแบบคนไทยกินได้เลย
6: จริงเหรอ
3: โอ้โห
6: ดีไหม
3: ดี
9: แล้ววันนี้เราอยู่ที่เมืองนันจริงนะครับผมเราพาแฟนกลับของเรามาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเรียกว่าหนิวโซซานเดี๋ยวเราไปดูความสุขของกินเที่ยวอาราโดเวอร์กันครับผม
6: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
15: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
5: น้ำผลไม้ดีดอมวนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
15: อใหม่Isuzu V-Cross 2.2 DDI MacForce 1เดียวเท่านั้น
5: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
2: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับเกาะไม่ปล่อยสถานการณ์ไทยกัมพูชา

0: ประเด็นนี้ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลเยอะมากคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณผู้ชมครับมันมีคลิปคลิปนึงนะครับถูกระบุว่ามันคือที่ช่องจอมกับเชิงสุรินทร
1: ์
0: มันมีตลาดแล้วผลปรากฏว่าเขาก็ไปถ่ายคลิปแล้วก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมสงสัยก่อนนะทำไมมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยของฝั่งกัมพูชาเข้ามาขายของในฝั่งประเทศเราได้ด่านมันปิดไม่ใช่หรอ
1: นั่นน่ะสิ
0: ค่ะเอาแล้วบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเข้ามายังไงคุณผู้ชมครับอ่ะไปดูก่อนจุดเนี้ยคุณผู้ชมเขาบอกเลยอยู่ที่ชายแดนช่องจอมอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์เขาจัดโปรใช้คำนี้ละกันนะเป็นการจัดโปรโมชั่นลดราคาล้างสต็อกเพื่อจะช่วยเหลือสถานการณ์ไทยกับกัมพูชาก็นี่ฮะตามภาพเลยมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาก็เอาของมาขายแบบลดราคาผลปรากฏว่าพอจัดโปรแบบนี้โอ้คนก็แห่กันไปเยอะไปซื้อของไปช่วยชาวบ้านในพื้นที่กันอย่างคึกคักมากปรากฏว่าระหว่างการสำรวจตลาดนักข่าวเนี่ยเขาไปเจอพ่อค้าแม่ค้าแล้วสังเกตเขาบอกสำเนียงการพูดเนี่ยมันคล้ายกับเป็นชาวกัมพูชาหรือเปล่าถูกไหมมีอยู่ประมาณ10คนแต่ว่าตามภาพเนี่ยไม่เกี่ยวนะคุณผู้ชมนะเนี่ยตามภาพก็คือว่าเอ๊ะสงสัยว่ามีประมาณ10คนสงสัยว่าเฮ้ยด่านก็ปิดอ่ะแล้วเข้ามาได้ยังไงอ่ะเข้ามาในช่องทางธรรมชาติหรือคุณเข้ามาทางไหนและที่สำคัญคุณใช่ชาวกัมพูชาจริงหรือเปล่าแต่คนในพื้นที่พอฟังสำเนียงเขาบอกเหมือนเป็นชาวกัมพูชาหรือเปล่าลองฟังคุณผู้ชมลองแยกดูว่าใช่ไหมฮะ
2: เขานั่งก็ถามว่ามายังไงเขาบอกว่าเขานั่งเครื่องบินมาเขาพูดอย่างเงี้ยนะขึ้นเครื่องบินลงกรุงเทพแล้วก็ต่อรถมา
3: ใบอะไรขาดมันก็อยู่ได้ใช้ต่อให้
2: ตรงนี้เขาไม่เปิดเขาไม่เปิดได
4: ้ถ้าเขาต้องกลับมาระบายของเขาคนเนี้ยแต่ผมถามบางคนว่าไม่มีพาสปอร์ตก็อยู่ได้แต่จะใช้เงินฟาดเอาก็บอก
1: อุ๊ยเหมือนเป็นคำบอกเล่าจากคนไทย
0: ถูกเป็นคำบอกเล่ากันแบบนี้ถูกไหมล่ะคุณผู้ชมครับคือตามเสียงที่อ้างเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของแผงเป็นชาวกัมพูชาแต่คนไทยเป็นลูกจ้างเอามาขายของแม่ค้าชาวกัมพูชาบางรายถ้าฟังจากเสียงเมื่อสักครู่ก็คือว่าทำหนังสือเดินทางนั่งเครื่องบินไปลงกรุงเทพแล้วต่อรถเข้ามาที่ตลาดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์เพื่อมาขายของคุณผู้ชมเขามันหลายต่อเกินไปไหมแล้วค่าเครื่องก็แพง
1: นั่นสิ
0: ค่ะเราขายของเราจะคุ้มหรือเปล่าในความรู้สึกผมนะถูกไหมมันจะคุ้มไหมอ่ะด่านตรงนี้มันเป็นด่านปิดก็คืออ่ะด่านข้ามไม่ได้แต่นั่งเครื่องมาแล้วก็โอ้นั่งรถไกลเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะส่วนใครที่ไม่มีหนังสือเดินทางก็อ้างว่ามีการจ่ายเงินเพื่อให้สามารถอยู่ในพื้นที่ได้ตามคลิปเขาบอกว่าอ้างว่าตำรวจทำอะไรไม่ได้เพราะชาวกัมพูชาเหล่านี้มีหนังสือเดินทางเข้าประเทศอย่างถูกต้องถูกไหมเพราะว่าบินมาไงทางอากาศเราไม่ได้ปิดนะครับคุณผู้ชมถูกไหมสนามบินก็บินไปบินมาได้มีพาสปอร์ตมีอะไรก็ได้ตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะเข้ามาถูกต้องทีนี้พอมันมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เสร็จสับปั๊บเอาเนี่ยกองกำลังสุรนารีเขานิ่งไม่ได้เขาก็เลยลงไปตรวจสอบในพื้นที่ตลาดช่องจอมแล้วพอเขาลงไปตรวจสอบคุณผู้ชมที่ทำหนังสือยืนยันนะกองทัพภาคที่2เขาบอกแผงค้าทั้งหมดเป็นของคนไทยในพื้นที่ไม่พบชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าและร้านค้าที่ปรากฏในสื่อเนี่ยคุณผู้ชมเข้าไปตรวจสอบแล้วนะเป็นร้านของนางตีรัตน์เป็นคนไทยเป็นชาวบ้านบ้านด่านเธอบอกว่าเมื่อวันที่29สิงหาเนี่ยร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าและมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆก็คนก็เข้ามาซื้อกันเยอะมากวันนั้นมีอินฟลูเอนเซอร์จากนอกพื้นที่เข้ามาถ่ายทำสัมภาษณ์ผู้ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าก่อนจะมีการนำภาพหรือข้อมูลไปเผยแพร่ต่อแล้วก็ทำให้เกิดการเข้าใจผิดคิดว่าคนที่พูดภาษาคือ
1: สำเนียง
0: แบบนั้นน่ะก็จะเป็นชาวกัมพูชาเขาว่าแบบนี
1: ้
0: กองทัพยืนยันว่าไม่มีการลักลอบเปิดแผงค้าของชาวกัมพูชาในตลาดช่องจอมหน่วยงานด้านความมั่นคงวางกำลังและตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องอันนี้เราให้ฟังทั้งสองฝั่งฝั่งที่เป็นกระแสข่าวในโซเชียลและคนในชาวบ้านและฝั่งจากกองทัพที่ลงไปตรวจสอบในพื้นที่นะครับ
1: เรื่องนี้ก็คือตรวจสอบแล้วว่าไม่มีนะคะแต่อันนี้ล่ะมาได้ยังไงบุหรี่เถื่อนลอบข้ามแดนมาก
0: ็
1: ไม่ใช่น้อยๆนะมูลค่า65ล้านบาท
0: โอ้โห
1: ภาพนี้นี่ก็คือทั้งนาวิกโยธินทั้งตำรวจทั้งตม.จันทบุรีจ้ะจับกุมตัวเลยผู้ต้องหาแล้วของกลางโอ้โห
0: เยอะมาก
1: โอ้โหเธอเต็มคันรถโอ้สูงมากเลยนะเนี่ยแบบเนี้ยคือเจ้าหน้าที่เองบอกว่าไปเจอรถยนต์ต้องสงสัยมา 3,000
0: ครับ
1: ก็ขับตามกันมาก็เลยสกัดและขอตรวจค้นดูหน่อยปรากฏว่าเจอว่ารถคันนึงอะอัดแน่นไปด้วยบุหรี่เถื่อนหนีภาษีเต็มคันรถเลยก็ที่เห็นเนี่ยแหละค่ะ รวมๆแล้วถ้าประเมินราคานะสูงถึง65ล้านนะจ๊ะคันนี้ค่ะไม่เบาเลยผู้ต้องหาทั้งหมดมี7คนแล้วก็ยึดรถยนต์ทั้ง3คันสิ่งที่ต้องทำต่อคืออะไรล่ะฉันว่า7คนนี้ตัวเล็กๆเธอตัวเล็กตัวน้อยเดี๋ยวต้องขยายผลหาในทุนหาเส้นทางลำเลียงทั้งหมดต้นทางใครยังไงปลายทางจะไปไหนใครยังไงต่อด้านของโฆษกกองทัพเรือค่ะพลตรีปารัตย้ำนะว่าตอนนี้พื้นที่ชายแดนปิดด่าน 100% แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังเจอคนทำผิดที่พยายามลอบขนของผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติกองทัพเรือก็เลยสั่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรึงกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะย้ำว่าปิดด่าน 100% คำนี้ไม่ได้แปลว่าแค่ปิดประตูนะแต่ต้องเฝ้าระวังทุกช่องทางไม่ให้สิ่งผิดกฎหมายมันเล็ดลอดเข้ามาได้ค่ะอีกหนึ่งประเด็นร้อนคุณผู้ชมอันนี้จะพาไปดูประเด็นที่ฮุนเซนนะคะเขากล่าวหาไทยบนเวทีนานาชาติเลย
0: อีกแล้วเหรอ
1: เวทีการประชุมสภาผู้นำระหว่างประเทศจัดที่กรุงพนมเปญใช่ไหมคือเวทีนี้อ่ะนี่ฮุนเซนเขาเป็นประธานวุฒิสภากัมพูชาค่ะ
0: ครับ
1: เขาขึ้นเวทีและเขากล่าวหาว่าไทยเนี่ยยึดครองดินแดนกัมพูชาอย่างผิดกฎหมายเขากล่าวหาว่าไทยใช้เรื่องสแกมเมอร์เป็นข้ออ้างในการโจมตีและยึดครองดินแดนกัมพูชา
0: ครับ
1: นี่พูดแบบนี้ออกใหม่เรื่องนี้ประธานวุฒิสภาฝ่ายไทยคุณมงคลสุรสัจจะก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะฟาดกลับเลย
0: ครับ
1: สิ่งที่กัมพูชาพูดอ่ะย้อนแย้งกันมากทั้งที่กัมพูชาเนี่ยเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีก่อนไทยเราแค่ใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองเท่านั้นนะคะการกระทำลักษณะนี้ถือเป็นการบั่นทอนความไว้ใจและไม่ส่งเสริมการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติด้วยคือเรายังย้ำเหมือนเดิมนะว่าไทยเรายึดมั่นตามสัญญาที่ทำร่วมกันยึดมั่น GBC คงกำลังทหารไว้ที่เดิมและเราก็หลีกเลี่ยงการยั่วยุนะคะเนี่ยสิ่งแบบนี้ที่เขาพยายามจะแก้ไขจะตั้งคณะกรรมการอะไรขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วพออยู่ในเวทีโลกอยู่ในสายตาชาวโลกอ่ะกัมพูชาก็ชอบเล่นวิธีเดิม
0: ๆ
1: สงครามข้อมูลสงครามจิตวิทยาพยายามให้ตัวเองเนี่ยรับบทเหมือนเป็นเหยื่อถูกกระทำอยู่แบบนี้ค่ะ
5: นะคะไปดูทางบิ๊กโก้บ้างนะคะทางผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะก็ยังมีการย้ำออกมานะคะสำหรับทางประชาคมโลกว่าควรพิจารณาตามลำดับเหตุการณ
0: ์
5: เป็นจริงทั้งหมดอย่างเป็นธรรมนะและไม่ควรเริ่มประเมินสถานการณ์จากวันที่ไทยอ่ะตอบโต้ถูกไหม
0: มันต้องไปนับหนึ่งที่ต้องคุณก่อนไหมล่ะ
5: นั่นแหละไม่ใช่กับไทยเปิดฉากล่ะถูกไหมมันจะมีทั้งหลักฐานทั้งไทยเองก็มีทั้งนานาชาตินะตอนนั้นอ่ะที่เขานานาชาติเขาก็มาร่วมกันเก็บข้อมูล
0: ประเด็นสำคัญคือมันมาจากคุณอ่ะยุเราก่อนยุแล้วสิ่งที่คุณทำกับเราหนักๆคืออะไรอ่ะ BM 21ถ้าจำกันได้เน
5: า
0: ะ
1: ประชาชนผู้บริสุทธิ์ไง
5: ถูกต้องก็ลงที่ 7-Eleven นั่นแหละ
0: ถูกต้อง
5: ถูกไหมฮะก็แน่นอนเมื่อเราถูกลุกล้ำเราก็ต้องมีการตอบโต้เนาะเพื่อหยุดเหตุการณ์ที่มันจะทำร้ายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยนั่นเองเพื่อมนุษยธรรมไม่ใช่เพื่อที่จะไปยึดดินแดนอ
0: ัน
5: นี้บิโกบอกเช่นนั้นนะคะและยังย้ำอีกว่าไทยเนี่ยไม่ได้ต้องการความขัดแย้งนะคะแต่กลไกทวิภาคีโดยเฉพาะคณะกรรมการเขตแดนร่วมเนี่ยจะสามารถทำงานและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้เนี่ยต่อเมื่อไรต่อเมื่อพื้นที่มันปลอดภัย
0: จะมีแต่ทุนระเบิดมันจะไปปลอดภัยได้ยังไง
5: ใช่คือ1ต้องลดการยั่วยุ2ต้องปลอดภัยจากทุนระเบิดถูกไหมและ3คืออะไรเคารพกติกาการหยุดยิงก่อน
0: เราสูญเสียขาที่15ไปเนี่ยถูกไหมถ้าจำกันได
5: ้ต้อง
0: ไม่กี่วันมานี้เอง
5: ใช่ซึ่งอันนี้ทางบิ๊กโกบอกว่าไทยที่ออกมาพูดเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้ประชาคมโลกเลือกข้างนะแต่ขอให้อยู่บนพื้นฐานการตรวจสอบข้อมูลอ่ะตามลำดับเหตุการณ์มาตรฐานเดียวกันตามความเป็นจริงว่าไทยเนี่ยไม่เคยที่จะต้องการสงครามนะคะแต่การเดินหน้ากลไกชายแดนเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันจะต้องเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นถูกไหมไม่มีการยั่วยุปลอดภัยจากทุ่นระเบิดถูกไหมฮะแล้วก็เคารพการหยุดยิงนั่นเองนะคะซึ่งเอาล่ะคราวนี้เราต้องไปดูอีกทางด้านหนึ่งเดอะพนมเปญโพสต
0: ์ก็ของเขา
5: เขามีการรายงาน
0: ครับ
5: นะทางวุฒิสภากัมพูชานะออกมาแถลงวันนี้เลยค่ะนะคะเรื่องขานรับคำพูดของฮุนเซนนะคะว่า พูดถูกต้องทุกอย่างเกี่ยวกับการลุกรานของไทยต่อดินแดนของกัมพูชา
0: ก็สื่อเขาก็ต้องให้อุนเซนสิถูกปะล่ะ
5: เออ
0: เขาจะไปบอกว่าพูดไม่ถูกเหรอก็คงจะโดนจำคุกไปแล้วถูกไหม
5: เขาเสริมไง
0: เขาเสริม
5: เขาก็ต้องเสริมถูกไหมจากผู้นำประเทศเขาที่พูด
0: ถูก
5: ไหมเออเสริมตอบว่าการปราบปราม

0: ญากรรมออนไลน์เนี่ยเป็นเรื่องที่ชอบทำก็จริงเออจำเป็นก็จริงแต่ไม่ใช่เป็นข้ออ้างในการรุกรานเราไปรุก
1: เราไปรุกตอนไหนก่อนเน
2: า
1: ะ
2: ถูกไหมเอาอย่างนั้น joint statement ตอนแรกที่คุยกันคืออะไรลบตรงไหนอยู่ตรงนั้นก็นี่ไงลบตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นไงถูกไหมที่ตกลงกันไว้อะ
0: เออมีการพูดถึงว่าไทยเนี่ยใช้กลยุทธ์หั่นซาลามี
2: ่คืออะไร
0: คือหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในพื้นที่เล็กๆทีละเล็กทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง
2: ค่อยๆกัดกินไปเหรอ
0: แล้วก็แบบเหมือนกับค่อยๆเขากล่าวหานะว่าไทยเนี่ยค่อยๆจะไปยึดกระย่อมกระย่อมกระย่อมกระย่อมอย่างเงี้ย
2: ค่อยๆลุกขึ้นไป
0: อะไรอย่างนั้นประมาณนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขามีการเหมือนกับแถลงกันมาในวันนี้เนี่ยเนาะซึ่งแน่นอนเราก็ต้องไปสู้กันโดยพื้นฐานความเป็นจริงละกัน
2: ถูกต้องก็เราตกลงกันแล้วนี่ว่าวันนั้นก็ joint statement ที่คุยกันและทำข้อตกลงกันก็คือว่าหยุดตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นก็เราก็อยู่ตรงนั้นไงคุณผู้ชมถูกไหมเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็สิ่งสำคัญคือเราก็อยากได้ความจริงใจจากคุณนะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณก็ยังกล่าวหาเราอยู่ตลอดเลยทั้งผู้นำของคุณทั้งสื่อของคุณมันก็เป็นสิ่งของจำเป็นที่เราจะต้องกลับไปฟาดกลับเหมือนกัน
0: เออเราก็ต้องตอบเออเขาเรียกไม่เราไม่ได้ตอบโต้
2: นะเรา
0: ต
2: ้
0: อง
2: แจ้ง
0: เราต้องปกป้องตัวเอง
2: ถูกไหมล่ะคุณผู้ชมครับแต่ส่วนอีกคืออีกอย่างหนึ่งก็คือคุณก็มีความเคลื่อนไหวตลอดเสริมกำลังเติมอาวุธขนเสบียงดูความเคลื่อนไหวคุณผู้ชมเนี่ยคุณก็ลงรีวิวสิ่งที่พวกคุณทำตลอดเวลาถูกไหมล่ะแล้วคุณจะบอกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ใช้ความรุนแรงกับคุณกับเสริมกำลังของคุณเหมือนกันถูกไหมอันนี้อาร์มี่มาริทารีฟอร์ดเขาลงคลิปเป็นทหารกัมพูชาถ้าดูไม่ผิดก็น่าจะมากกว่า10นายนะอยู่บนท้ายรถบรรทุกแล้วขนส่งอะไรเขาบอกดูแล้วเนี่ยเอาไปกระสอบข้าวหรือเปล่าไม่มั่นใจลักษณะคล้ายๆเสบียงอย่างเงี้ยระบุว่ากำลังเดินไปอยู่ที่แนวหน้านะครับเพื่อส่งมอบเสบียงให้กับพี่น้องผู้กล้าร่วมรบแต่ว่าลักษณะของเขาก็คือว่าเราเนี่ยยึดพื้นที่ด้านบนได้ถูกไหม
0: ค่ะ
2: แล้วเวลาเขาเนี่ยกำลังจะ อยู่ด้านล่างกว่า
0: ค่ะ
2: เวลาจะขึ้นมาตามจุดฐานต่างๆเขาก็ต้องแบกบ้างใช้เชือกบ้างก็ขึ้นมาด้วยความยากลำบากแหละคุณผู้ชมสอดคล้องกับคลิปอีกคลิปนึงเพจบ้านสีฟ้านะครับโพสต์คลิปทหารกัมพูชาเขาแบกเสบียงส่งไปให้กับแนวหน้าของเขาก็คาดว่าพื้นที่กองพันป้องกันชายแดนที่402ของกัมพูชาอยู่แถวๆบริเวณช่องโชคนะครับแต่ไม่ถึงช่องกระโดนก็ไม่ไกลจากฝั่งไทยมากนักแต่ลักษณะภูมิประเทศเขาเหมือนที่บอกถ้าดูตามแผนที่เขาก็จะต้องมาจากพื้นที่ที่อยู่ด้านล่างแล้วก็ไต่ขึ้นมานะในพื้นที่ที่อยู่สูงกว่ามันก็ยากลำบากแบบนี้แหละครับ
1: นอกจากการเติมเสบียงเดินขึ้นเขาแล้วมีอีกคลิปฝึกเดินทางไกลค่ะ
2: ครับ
1: มี military force post นี้นะคะแล้วไม่ใช่แบบ2ซ้ำนายนะคุณผู้ชมดูแล้วเนี่ยมาไม่ต่ำกว่า100ที่เห็นก็คือทหารกัมพูชาในพื้นที่เสียมราชนะตามที่เพจเขาบอกอ่ะนะ
2: ครับ
1: เดินทางไกลเป็นระยะทางกว่า13กิโลเมตรจ้ะ
2: แต่ดูลักษณะดินน่ะมันชุ่มๆ
1: เน
2: าะก็แสดงว่านั่นเป็นคลิปช่วงหน้าฝนนี่แหละ
0: ค่ะ
2: ถ้าดูลักษณะพื้นที่นะ
1: ใช่ไหมฮะเขาเดินกันเป็นขบวนยาวเลยคุณผู้ชมค่ะคือเราก็ไม่รู้นะว่าปลายทางเนี่ยเขาจะไปที่ไหนยังไงหรือว่าเข้าไปประจำฐานบริเวณแนวชายแดนหรือเปล่าเพราะว่าเขาอินฟูของเขาก็ถ่ายมาเท่านี้ไง
2: ดีชอบให้เขาถ่ายเยอะ
1: ๆเออว่ากำลังทำอะไรยังไง
2: แต่
1: เหม
2: ือ
1: นมาเติมกำลังเลยอ
2: ่
1: ะแล้วมาเยอะด้วยเนาะนะคะนอกจากความเคลื่อนไหวเนี่ยเรื่องของการอ่ะเติมกำลังพลเติมเสบียงอะไรแล้วเขายังขยันลงคลิปรีวิวการฝึกด้วยนะฝึกอะไรบ้างนี่มาละ
2: เออแต่อันนี้ดูเหมือนฝึกจริงนะอันนี้เหมือนฝึกจริง
1: เหมือนของจริงเนาะ
2: เหมือนของจริง
1: ฝึกยิงปืนไรเฟิลจู่โจมจ้ะทหารกัมพูชา
2: ครับ
1: เอาไว้นี่อันนี้ครูฝึกเหรอข้างหลัง
2: ท่าผิดท่าผิดเขาก็เลยสกิปบอกท่าผิดสกิปบอก
1: เนี่ยทำคอนเทนต์อ่ะโชว์ฝึกยิงปืนไรเฟิลนะคะแล้วก็ยังมีฝึกรูปแบบอื่นๆอีกอย่างเช่นฝึกพลร่ม
2: ครับ
1: พลร่มก็มีนี่ทางอากาศ
2: พลร่ม
1: แบบนี้นะคะนั่นคือแสดงให้เห็นว่าอะไรอันเนี้ยแสดงให้เห็นว่ากัมพูชาเขาก็เหมือนเขาก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมตลอดอ่ะ
2: มันก็ต้องเตรียมตัวแหละถูก
1: ไหมเขาก็เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไทยเราเองก็จะแบบมาประมาทไม่ได้นะ
2: เออแต่ดูที่ดูอ่ะขอดูอีกทีเขาทำยังไงนะตอนลงเราจะได้จำไว
1: ้
2: พลร่ม
1: พลร่มปุ๊บ
2: ลงปั๊บเก็บคองอเข่าเท้าชิดน
1: ี
2: ่ดีนะเราเรียนรอดอมาก่อน
1: อ
2: ก็พอรู้บ้างก็พอรู้บ้าง
1: ค่ะ
2: เออนี่ก็เขาก็เตรียมตัวแต่เราก็เตรียมตัวเหมือนกันถูกไหมเราก็ไม่ประมาทคุณผู้ชมครับแต่ทีนี้เนี่ยคือการที่จะแก้ปัญหา

0: ต่างๆเรื่องไทยกัมพูชามันก็ต้องอาศัยหลายเวทีเนาะถ
1: ู
0: กไหมนักวิเคราะห์อาจารย์ปณิธานว่ายังไงอาจารย์ปณิธานเขาก็วิเคราะห์เหมือนกันนะครับในรายการถกไม่เถียงเนี่ยอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศอาจารย์วิเคราะห์ความขัดแย้งไทยกัมพูชาบอกว่าจริงๆเนี่ยมันมีการเดินเกมอยู่4สมรภูมิด้วยกันสมรภูมิแรกก็คือเหมือนที่เราเห็นภาพไปสมรภูมิชายแดนนะครับมีการเผชิญหน้าการเตรียมกำลังโดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจารย์บอกก็คือช่องอันมาและช่องบกมีรายงานว่ากัมพูชายังเสริมอาวุธปรับระบบสื่อสารและเตรียมบังเกอร์กับเสบียงอันนี้ข้อมูลตรงกับคลิปหลายคลิปของอาร์มี่เพนิเทอรี่กับบ้านฟ้าที่บอกว่าเออเขาขนเสบียงอันนี้จริงอาจารย์ก็บอกว่าน่าจะใช่สมรภูมิที่สองก็คือสงครามข้อมูลและวาทกรรมซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องเหมือนที่นุ้ยอ่านให้ไปนะ
1: ถู
0: กเมื่อกี้คุณเซนก็ตอบโต้เราก็ตอบโต้เขาอันนี้เรียกว่าสมรภูมิที่สองสงครามข้อมูลและวัฒกรรมสมรภูมิที่สามก็คือเวทีนานาชาติสมรภูมิที่สี่ก็คือโต๊ะเจรจาลับกัมพูชาเนี่ยยกคำว่ายุทธการสลามีก็คือกลยุทธ์หั่นไส้กรอกเหมือนที่หนุ่ยเล่าให้ฟังอ
1: ่ะ
0: ค่อยๆหั่นไปทีละนิดอ่ะแล้วก็ใช้วาทกรรมต่างๆกล่าวหาไทยแล้วว่าที่สำคัญก็คือว่าอันเนี้ยมีการไทยเนี่ยลุกล้ำเข้าไปวางตู้คอนเทนเนอร์วางลวดน้ำต่างๆแต่แท้จริงแล้วเนี่ยกัมพูชาต่างหากที่เป็นฝ่ายใช้กลยุทธ์เฉือนพื้นที่ของไทยมาก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นถ้าจำกันได้แล้วอยุธวิธีไอเฉือนทีละนิดทีละนิดของเขาเนี่ยเขาทำได้สำเร็จด้วยนะ
1: นั่น
0: ถ้าย้อนไปตั้งแต่อดีตเนี่ยคุณผู้ชมจำได้ไหมเข้ามาตั้งหมู่บ้านไงอันนั้นไม่ทีละนิดได้ไปเยอะเลยถูกปะล่ะยุทธวิธีอย่างเงี้ยก็คือพอเอาคนเข้ามาตั้งหมู่บ้านแล้วก็ยึดเป็นของตัวเองแล้วก็อ้างว่าเนี่ยคือดินแดนของตัวเองครับ
2: ของกัมพูชาเนี่ยถือว่าเคยได้ผลเพราะว่ามายึดครองพื้นที่เรานะครับหลายหมู่บ้านก็คือว่าสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร
3: ่ครับ
2: นะครับไม่มีข้อตกลงหยุดยิงที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าจะไม่มีการรบกันรอบ3ถูกไหมครับมันไม่มีเขตปลอดภัยไม่มีผู้สังเกตการ
3: ครับ
2: ในการที่จะดูว่ากำลังมันเข้ามาใกล้ขนาดนี้มันเกือบจะปะทะกันอยู่แล้วจะทำยังไง
0: แล้วตอนนี้หลายคนสงสัยว่าตกลงตอนนี้ไทยของเราเนี่ยคือจะทำยังไงอาจารย์บอกว่าไทยก็ไม่ควรจะเป็นฝ่ายตั้งรับคอยแต่แก้เกมอย่างเดียวนะถูกไหม
1: ค
0: ือเหมือนที่เขาบอกอ่ะคุณเซนเขาก็มีเวทีของเขาถูกไหมเขาจัดในประเทศกัมพูชาเขาแล้วเขากล่าวหาไทยใช้เวทีนานาชาตินั่นแหละกล่าวหาทีนี้เนี่ยเราเองเราก็ควรจะต้องมีเวทีประชุมแบบนานาชาติบ้างไหมในไทยอ่ะหรือดึงประเทศที่เห็นว่าเราเนี่ย
1: ยังไม่ไม่เข้าใจข้อมูลฝั่งเรามากนัก
0: ดึงประเทศที่อาจจะอยู่ในฝ่ายเราบ้างหรือยังไม่เข้าใจบ้างเฮ้ยก็ดึงเข้ามาพอดึงเข้ามาก็ให้ข้อมูลเข้าไปให้ข้อมูลเขาให้อีกฝั่งนึงอ่ะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการสร้างระบบว่าเอ้ยเราก็มีเวที
1: ประกอบการตัดสินใจ
0: ถูกไหมก็ไม่ใช่เดี๋ยวก็เพี้ยงพ้ำกัมพูชาเข้าไปอีก
4: ก็นั่นน่ะสิแล้วมันจะจบยังไง
0: ถูกไหม
4: นึกไม่ออกเลยเนาะจะจบรูปแบบไหนนะคะแล้วอย่างที่บอกมันเหมือนจะใช้จอยสำหรับมุมใจนะแล้วมันยิ่งบานปลายคือวันแรกมันเป็นเวทีสมรภูมิปะทะแค่ภาคพื้นใช่ไหมคะกำลังพลนู่นนี่นั่นแต่ณวันนี้ทั้งที่ข้อตกลงหยุดยิงเซ็นแกร็กกันไปแล้วนะแต่กลายเป็นว่ามันงอกสมรภูมิข้อมูลข่าวสารสมรภูมินู่นนี่นั่นมาเพียบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยต้องเตรียมพร้อมทุกด้านอีกหนึ่งด้านก็คือรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งสำรวจดูขีดความสามารถของเขาหน่อยค่ะทางกองทัพไทยเองนะคะเราได้สำรวจขีดความสามารถด้านจรวดหลายลำกล้องของกัมพูชา
0: เป็นยังไงบ้าง
4: เราพบข้อมูลนะว่าเขามีเกือบ100ระบบ
0: ครับ
4: เยอะมาก BM 21อย่างเงี้ยถ้าที่คนไทยคุ้นเนาะ PHL 03อะไรเหล่านี้คุณผู้ชมมีเป็นร้อยระบบเลยเนี่ยตามหน้าจอนี้นะคะ
0: จรวดเขาจะเยอะนะกัมพูชา
4: ใช่แ
0: ต่ของเราอ่ะเรารู้สึกว่าเราจะเป็นกองทัพอากาศ F16 ริปเพนถูกไหมกัมพูชาเขาจะไม่มีตรงนี้แต่เรามี
4: คืออาถ้าเห็นภาพไม่ง่ายคือเหมือนกัมพูชาที่เขามีอ่ะเป็นแบบตัวยิบตัวย่อยของเราอ่ะคือตัวใหญ่เลยแบบรุ่นแบบอัปเกรดเลยเราจะเน้นแบบนั้นไป
1: แต่เราจะใช้ก็
0: เข้าใจไหมแต่จีนอ่ะเขาก็เติมมาให้แล้วไงล่ะ
4: ใช่
0: มีตัวยิบตัวย่อยก็จริงก็จีนก็เติมรถถังมาตั้ง93คันเติมเรือที่เป็นเคี่ยวเล็บสำคัญของอาเซียนมาให้อีกตั้ง2ลำถูกไหมล่ะ
4: คือการวางกลยุทธ์หรือยุทธวิธีมันก็จะต่างกันเนาะเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างอย่างที่บอกเราต้องสำรวจนะคะโดยการสู้รบช่วงที่ผ่านมานะช่วงที่เราปะทะกันอะ ยอมรับว่าไทยเราทำลายระบบตำรวจของกัมพูชาค่อนข้างน้อยไม่ค่อยทำลายได้มากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาวุธบางส่วนอะกัมพูชาเขาเอาไปติดตั้งในพื้นที่ชุมชน
0: จริง
4: และไทยเราจะไม่ยุ่ง
1: ไม่ได้เรา
4: ถ้าเราไม่พบว่าเป็นพื้นที่ทางการอาหาร
0: คือจำได้ไหมตอนปะทะกันรอบที่2อะไอ้ BM 21กับไอ้รถที่ยิงจรวดเนี้ยก็ไปอยู่ตามวัดตามบ้านของชาวบ้านแล้วพอยิงเสร็จสับปั๊บมันเคลื่อนที่ไวเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยมันเคลื่อนหนีเลยแล้วจะให้เราเอา F 16เข้าไปบอมยิงในพื้นที่ที่มันเป็นบ้านเรือนของชาวกัมพูชาเนี่ยใจเราทำไม่ได้
4: ใช่นะ
0: หน่วยงานด้านความมั่นคงของเราก็ทำไม่ได้เพราะว่าความขัดแย้งต่างๆเราไม่ได้มีความขัดแย้งกับชาวกัมพูชาแต่เรามีความขัดแย้งกับผู้นำของเขาคือฮุนเซนเราเลยทำไม่ได้ไงแต่เขาก็อาศัยไอ้จุดนี้แหละคือยิง BM 21เสร็จก็ไปเก็บตามอยู่ในชุมชนต่างๆแล้วทำไงอ่ะ
4: เนี่ยแหละนะก็เลยนะเป็นเรื่องที่ว่าตอนนี้ระบบจรวดเขายังมีเยอะมากที่เราบอกนะคะและแม้ว่าไทยเราจะมี F 16ใช่ไหมกับเพนใช่ไหมคืออนุภาพเขาอ่ะจะร้ายแรงกว่าให้เห็นภาพแบบนี้แต่ว่าอะไรแต่กองทัพบกเนี่ยจะหวังพึ่งทางอากาศอย่างเดียวก็ไม่ได้ค่ะนะคะอย่างที่บอกอ่ะคือเราก็จำเป็นที่จะต้องอัปเกรดเสริมกำลังเราเหมือนกันสถานการณ์แบบนี้ทำให้กองทัพบกต้องเร่งเสริมศักยภาพการยิงระยะไกลจะทำยังไงเรามีแผนนะเรามีแผนที่จะจัดหาอาวุธเพิ่มอ่ะในเมื่อจีนเขาส่งของให้กัมพูชา
0: ครับ
4: อาวุธที่เรามองนะพันธมิตรที่เรามองคือสหรัฐจัดหาอาวุธจากสหรัฐ
0: ครับ
4: นะคะแล้วตอนนี้อย่างเนี่ยที่น่าจับตาคุณผู้ชมคือพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผบ.ทบ.ก็อยู่ระหว่างเยือนภารกิจที่สหรัฐพอดีเอาสิก็นั้นก็เดี๋ยวต้องดูกันว่าเขาจะมีการหารือเรื่องนี้หรือเปล่านะคะ
0: ไม่ก็นายกก็บอกไงว่าเราพูดอะไรด้านความมั่นคงไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าพอเขารู้ว่าเรามีอันเนี้ยถ้าบอกหุ้ยมีอันนี้ด้วยเหรอแบบพูดได้แค่นี
4: ้เก็บไว้เป็นความลับ
0: ใช่นายกให้สัม
4: ภ
0: าษณ์แบบน
4: ี
0: ้
4: ค่ะ
0: ไม่ต้องถอนหายใจนุ้ย
1: สงสารชาวบ้าน
0: จริง
1: ที่อยู่ในพื้นที่เนาะ
0: จริง
1: ๆเพราะว่าชาวบ้านบริเวณนั้นก็อยู่กันอย่างอกสั่นขวัญแขวนและที่หลายๆคนที่แบบอยู่ในพื้นที่นะเพราะฉะนั้นมาฟังทางการประชุมครม.นิดนึงได้ไหม
0: ได้เพราะมันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้วย
1: ครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกจังหวัดสงขลานะคะนี่มีมติแต่งตั้งนะคะพลเอกชัยพฤกษ์นะคะด้วงประพัฒน์ท่านเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนที่24ย้ายข้ามจากตำแหน่งเสนาธิการทหารบกรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงระดับชาติทำให้หลายคนบอกว่าถูกทาง
0: ถ้าเป็นไทยกัมพูชานะ
1: ผู้นี้แหละเพราะว่าท่านคือเสปูด้วง
0: ใช่ถูกต้อง
1: ท่านเป็นผู้มีส่วนร่วมในการวางยุทธศาสตร์ชายแดนอยู่แล้วและรู้จุดอ่อนจุดแข็งว่าอยู่ตรงไหนท่านไงแหละจะเป็นผู้นำที่จะแก้ไขได้อย่างถูกจุด
0: ปะทะสองรอบท่านก็ช่วยวางแผนแล้วก็ลงพื้นที่ด้วย
1: ค่ะ
0: ก็หวังว่ามันจะจบเร็วๆนะไทยกัมพูชาคุณผู้ชมสงสารชาวบ้านมากๆเลยส่วนอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับที่เราก็สงสารเหมือนกันพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดตราดหน่อยนะครับปรากฏว่าหลานกับยายขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแล้วรถชนอย่างจังเลยฮะคุณยายเนี่ยคือพูดง่ายๆอ่ะเสียชีวิตเลยแล้วตอนนี้รถที่ชนเนี่ยคุณผู้ชมหลานจำได้แค่เพียงว่าตามหลักฐานนะรถสีดำรู้แค่นี้เดี๋ยวเราตามกันต่อนะครับ
3: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
5: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
5: ด้วย OK Herbal สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
7: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
8: ใช่ไหมหลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
7: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
8: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
10: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
11: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
12: อ
11: ่
12: ะชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
13: ชิมซะหมดเลย
14: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
15: ทีนี้ไก่ซันเป็นไงบ้างอ่ะ
14: ซัน
16: ครับ
17: งัวพ่อจะรู้ยังวะ
16: ถ้าพ่อกูรู้อ่ะกูก็จะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
18: กูเรียกมึงก็แฟนได้ยัง
19: ต
3: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ร่วมดำลึกเพลงดังสายันสัญญา

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: มึงถามดีๆนะเว้ย
2: นั่นไงมึงจะเอายังไงให้รุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างมึงจะเอา
1: เอาดิวะเกิดก่อนมันก็โดนตีได้เหมือนกันด้วย
2: จะเอาก็ล่ะ
1: เอา
3: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
4: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณต้องมาแจ้งผมก็ได
3: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
5: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
9: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
10: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งคุณผู้ชมอันนี้น่าเห็นใจมากๆนะครับหลานขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างพาคุณยายจะไปขายของที่จังหวัดตราดคุณผู้ชมครับแต่ปรากฏว่าถูกรถสีดำชนคุณยายเสียชีวิตเลยครับน่าเห็นใจมากๆเพราะว่าเหตุการณ์เกิด2:00 บริเวณถนนสุขุมวิทนะครับขาเข้าตัวเมืองจังหวัดตราดนะครับตำรวจกู้ภัยไปตรวจสอบจริงๆนะมีผู้บาดเจ็บ2 คนคนที่เป็นยายอายุ70 ปีชื่อว่าคุณยายละอองนะครับนอนหมดสติคือตอนที่ไปขออนุญาตนะไม่มีชีพจรแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ทำ CPR รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาแสดงความเสียใจด้วยนะครับส่วนหลานชายชื่อว่านายธนวินอายุ17 ปีได้รับบาดเจ็บครับรู้สึกตัวก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าผมเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมากับยายนะครับจะเอาขนมไปส่งที่ตลาดเข้าใจใช่ไหมครับแล้วก็ขี่มาเขาบอกเลยตอนเขาขี่นะเขาขี่อยู่ช่องซ้ายสุดนะขี่อยู่
11: ก็ขับช้าก็อยู่ซ้ายไง
10: แล้วมีรถยนต์ขับตามหลังมาจากนั้นรถคันนี้พุ่งชนท้ายอย่างแรงจนรถเสียหลักถลายไปถึงเลนขวาหลังชนรถที่เกิดเหตุไม่จอดลงมาดูเลยขับต่อไปเลยนะครับแล้วจำได้ไหมทะเบียนจำได้หรือเปล่าบอกผมจำไม่ได้หรอกตอนนั้นมันฉุกละหุกมากเนาะจำได้แค่เพียงว่ารถคันนั้นเป็นรถสีดำครับ
12: รถสีดำสีดำแล้วเขาย้อนกลับไปเหรอพี
13: ่ก็ไปแล้วเขาก็หนีกลับไป
12: หนีไปเลยเขาได้ลงมาดูเราไหมพี
13: ่ไม่คร
12: ับ ไม่เลย
13: ไม่คร
12: ับ
13: อ
12: ันนี้คือถ้าเจอเราก็ดำเนินคดีถึงที่สุดเลยใช่ไหมพี
10: ่สงสารมากคุณผู้ชมครับคือคุณยายจะไปขายขนมมาเนาะปรากฏว่าหลังเสียชีวิตนะครับทางครอบครัวก็รับร่างของคุณยายไปบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดเนินทรายอำเภอเมืองตราดนะครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าสวดพระอภิธรรม4 คืนชาปนกิจวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับลูกสาวของคุณยายชื่อว่าคุณนารีรัตน์บอกครอบครัวโหติดใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะพฤติกรรมของคนขับรถชนแล้วหนี
11: นั่นน่ะสิ
10: คือคุณไม่มีใจที่จะจอดรถลงมาดูลงมาช่วยเลยนะครับคุณผู้ชมยืนยันว่ารถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมีไฟท้ายทั้ง2 ข้างนะคุณจะปฏิเสธว่าคุณไม่เห็นไม่ได
11: ้
10: มีไฟท้ายทั้ง2 ข้างขอให้ตำรวจตามจับกุมผู้ก่อเหตุกลับมารับผิดชอบและให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยครับ
14: ครอบครัวขาดเสาหลักไปแม่เป็นที่พึ่งของทุกคนก็อยากให้เข้ามารับผิดชอบก็คือติดใจว่าทำไมเขาชนแล้วเขาไม่เข้ามาดูว่าคนเจ็บเป็นยังไงบ้างถ้าเขาเข้ามาก็อาจจะไม่สูญเสียแบบนี้อะค่ะ
10: โอ้ถูกไหมฮะคือตำรวจเอาตอนแรกก็คือหลานบอกจำได้แค่ว่ารถสีดำถูกไหมอันนี้ต้องฝากคุณตำรวจตำรวจก็เลยไปไล่กล้องวงจรปิดตามเส้นทางนะครับมีรถต้องสงสัย1 คันอ้าวขอดูหน่อย
11: อันนี้คือรถซาเล้งเน
10: า
11: ะ
10: ที่บอกว่ามีไฟเรียบร้อยเขาก็มาเนี่ยก็อยู่เลนซ้าย
11: ไฟชัดเจน
10: อ่ะก็ถูกผลปรากฏว่าเอาไปตรวจสอบเพิ่มเติมผลปรากฏนี่มาแล้วมาด้วยความเร็วเนี่ยรถสีดำขับผ่านหน้ากล้องวงจรปิดของร้านต้มเลือดหมูพอดีคือมันห่างกันแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองเราก็เลยบอกอันนี้คือรถต้องสงสัยก่อนถูกไหมครับหลังจากนั้นพบว่ารถยนต์คันนี้ขับย้อนกลับไปนี่ย้อนกลับไปแล้วกลับไปอีกทางนึงถูกไหมล่ะคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เลยเป็นรถต้องสงสัยตำรวจก็ไล่กล้องวงจรปิดเพิ่มเติมจนสุดท้ายช่วงเที่ยงที่ผ่านมานายนิดอายุ33 ปีมาแสดงตัวกับตำรวจนะครับว่าเป็นคนขับรถ
11: โอ้โห
10: หลักฐานชัดเจนรถกระบะที่ชนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง ของยายกับหลานอันนี้หลักฐานชัดเจนเลยคุณผู้ชมครับนายนิดอ้างว่าก่อนเกิดเหตุดื่มสุรามาเล็กน้อยเท่านั้นจากนั้นเดินทางมายังร้านสะดวกซื้อบริเวณแยกไร่ป่าและกำลังกลับบ้านที่ตำบลเนินทรายตั้งใจนะจะใช้จุดกลับรถแต่ขับเลยจุดกลับรถไปอีก2จุดก่อนมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุแล้วไปเฉี่ยวชนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างหลังเกิดเหตุเจ้าตัวอ้างว่าเอาคือคนก็ถามว่าทำไมอ่ะชนแล้วอ่ะทำไมไม่ลงไปช่วยอ๋อผมตกใจครับไม่ได้จอดลงไปดูผู้บาดเจ็บเลยเห็นว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยมันมืดจริงไหมคุณผู้ชมดูวงจรปิดแล้วกันบริเวณดังกล่าวมันมืดไหมขับรถไปก็คือมันมืดผมก็เลยไม่ได้จอดดูก็เลยมุ่งหน้ากลับบ้านด้วยความตกใจ
11: ยิ่งมืดอ่ะต้องยิ่งจอดช่วย
10: เข้าใจไหมฮะเอาฟังเสียงให้ความเป็นธรรมเขาหน่อยครับ
15: ออกมาเซเว่นครับ
16: ครับมาเซเว่น
15: ก็ขับรถครับแต่ผมมันมืดผมตาไม่ค่อยดีแล้วตกใจครับ
16: ตามให้อยู่ด้านหลังใช่ไหม
15: ผมไม่เห็นถ้ามันมืดใช่ไหมมันมืดครับ
16: แต่มันมืดเนาะ
15: ใช่ครับ
10: ประเด็นสำคัญก็คือว่าเขามาสารภาพแหละว่าเขาเป็นคนขับชนจริงๆประเด็นคือดื่มสุราไหมเขายอมรับว่าดื่มเล็กน้อยทีเนี้ยเที่ยงแล้วนะเหตุการณ์เกิดตีสองคุณผู้ชมไล่ไทม์ไลน์นะเหตุการณ์เกิดตีสองและเที่ยงมามอบตัวโ
11: อ
10: ้มันก็ผ่านไปเยอะแล้วนะถ้าจะเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยด้วยความเป็นธรรมเราก็ไม่รู้ว่าปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะเป็นตรงกับวันที่ตีสองที่ชนหรือเปล่า
11: ปริมาณมันจะเท่ากันไหม
10: ต้องฝากตำรวจต้องเช็คเลือดนะถูกไหมว่าเมาแล้วขับไหมหรืออะไรยังไงเพราะว่า
11: ปริมาณแอลกอฮอล์อ่ะ
10: ถูกต้องเช็คปริมาณแอลกอฮอล์ซึ่งตามข่าวเรายังไม่เห็นนะว่ามีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากเลือดไหมอะไรยังไงถูกไหมล่ะคุณผู้ชมมันจะมีผลทันทีน
11: ะ
10: เมาแล้วขับกับเมาแล้วถูกไหมเมาแล้วขับโทษจะหนักเลยหรือเฮ้ยไม่เมาแล้วไปชนเขาโทษจะแตกต่างกันเลยซึ่งอันเนี้ยเราพูดมาเป็นร้อยๆครั้งแล้วอะเรื่องเมาแล้วขับอะแล้วสุดท้ายอะครอบครัวที่เสียชีวิตไปอะคุณมาขอโทษเขาอะเขาเอาชีวิตกลับคืนมาไม่ได้ครับคุณยายอะแล้ว
11: สังเกต
10: ลูกสาวเขาให้สัมภาษณ์ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเลยว่านี่คือคนที่เขารักมากที่สุดแล้วคุณพากคนที่เขารักไปแล้วอะแล้วมาขอโทษที่หลังอะมันไม่ได้นะครับ
11: แล้วบอกว่าสายตาไม่ดี
10: ตกใ
11: จนู่นนี
10: ่ถูกไหมล่ะคุณผู้ชมเนี่ยสงสารมากๆเลยสงสารคุณยายด้วยยังไงฝากคุณผู้ชมนะเราพูดเสมอว่าถ้าคุณเมาคุณไม่ควรขับ
11: ใช่ค่ะ
10: ทางที่ดีอย่าดื่มเลยดีกว่านะครับ
11: มันคือสมมติถ้าจะดื่มเองเนี่ยก็อยู่แต่ในบ้าน
10: บ้านนะ
11: อย่าไปออกมาสัญจรข้างนอกนั่นเองนะคะ
10: ฝากคุณตำรวจดูเรื่องของปริมาณแอลกอฮอล์เจาะเลือดให้ด้วยนะครับ
11: ใช่
17: เมาไม่ขับนะคะ
10: ครับ
17: ส่วนเรื่องนี้มาช่วยกันดูหน่อยทุกคนตำรวจจริงหรือเปล่าอ่ะ
10: ทำไมอ่ะ
17: แต่คือพฤติกรรมเขาอ่ะจะแต่งตัวแบบคล้ายๆตำรวจแล้วมีปืนด้วยถือปืนขึ้นมาแล้วก็ไปข่มขู่คนที่เขานั่งกินข้าวอยู่ริมถนนไปดูนาทีเกิดเหตุพร้อมกันค่ะ
18: ก็เถอะพร้อมเลยอย่ามาต่อเรื่องอย่ามาต่อกล้องนี้ให้ดูเห็นอีก
17: นี่โอ้ตะโกนแบบเสียงดังชัดด้วยนะ
10: ครับ
17: ลักษณะเหมือนแบบข่มขู่และมีอาวุธด้วยไงนะคะคำถามคือทั้ง1เป็นตำรวจจริงไหม2คือคุณมีอาวุธปืนอันนี้ถูกต้องหรือเปล่ามีทะเบียนไหมอะไรไหมนี่เป็นคลิปจากฝั่งของกลุ่มผู้ร้องนะคะผู้เสียหายเนี่ยเขาเนี่ยมากับเพื่อนประมาณ 7-8 คนกล้องมันจะดูแบบสายไปสายมาหน่อยอยู่กันหลายคนนะที่เห็นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม 7-8 คนของผู้ร้องนะคะซึ่งในจำนวน 7-8 คนเนี้ยประเด็นก็คือว่ามีเด็ก5ขวบรวมอยู่ด้วยนะ
11: อุ้ย
17: กลุ่มนี้เขานั่งกินข้าวอยู่ริมถนนหนองทาในอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะแล้วจู่ๆมีชายแต่งกายคล้ายตำรวจเดินถือปืนลงมาจากเก๋งขาวไม่รู้แผ่นป้ายทะเบียนอันนี้นะคะถือปืนมาแล้วก็เดินตรงมาที่กลุ่มพวกเขาเลยแล้วก็มาข่มขู่ทีนี้คุณออนวัย23ปีกับคุณอู๊ดอายุ18เนี่ยก็มาร้องเรียนเอาคลิปนี้เป็นหลักฐานเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเอาจริงๆเนี่ยหลังจากคลิปนี้คือชายคนนั้นที่แต่งกายคล้ายตำรวจอ่ะเขาไม่ได้แค่เอาปืนมาขู่นะจ๊ะเขายิงด้วยจ้ะ

0: งปืนขึ้นฟ้า1นัดตอนนั้นเนี่ยกลัวมากนะกลุ่มเขากลัวมากก็เลยตัดสินใจรีบขี่รถออกจากจุดเกิดเหตุก่อนแล้วไปแจ้งความที่สภ.เมืองอุดรธานีเพราะว่าคลิปเป็นหลักฐานยืนยันยังไงก็จะเอาผิดกับชายคนนี้เพราะถือเป็นบุคคลอันตรายนะแล้วถามว่าแล้วรู้ไหมว่าเขาเป็นใครไปทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าปรากฏกลุ่มผู้ร้องบอกไม่รู้เลยว่าปมเหตุเกิดจากอะไรไม่รู้จักและไม่เคยขัดแย้งกับชายคนนี้ด้วยค่ะ
1: ย
0: ิ
1: งปืนแล้วทำอะไร
2: แล้วก็ด่าแล้วก็มีเตะของที่พวกหนูกินใส่พวกหนูค่ะ
1: อ๋อเตะพวกอะไร
2: พวกน้ำแข็งพวกน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตะใส่พวกหนู
3: ทำไมถึงต้องมาทำแบบนี้ครับ
2: ถ้าพลาดมาจะทำยังไง
3: ครับผมเพราะว่าก็พากันนั่งอยู่เฉยๆครับไม่ได้ไปทำอะไรให้เลยครับ
0: เออไม่มีปมขัดแย้งกันแล้วทำไมเนาะถึงมาแล้วสรุปแล้วตำรวจจริงหรือเปล่า
4: อ่ะต้องฝากตำรวจจริงไม่จริง
5: ถามเลยเราไปเลยไปหาผู้กำกับสภ.เมืองอุดรธานีคุณผู้กำกับขาคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจที่อยู่ในคลิปอะค่ะเขาเป็นตำรวจจริงไหมคะ
4: สรุปจริงไหม
5: ผู้กำกับตรวจสอบให้แล้วจริง
4: เอาหรอตำรวจหรอ
5: เป็นตำรวจจริงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่น
4: ครับ
5: แต่พื้นที่เกิดเหตุคืออุดรเน
4: า
5: ะ
4: คนละพื้นที่
5: ตอนนี้เตรียมประสานด้านต้นสังกัดของผู้ก่อเหตุแล้วนะเพื่อนำผู้ก่อเหตุเนี่ยมาสอบปากคำหาปมการก่อเหตุที่แท้จริงนะคาดว่าขณะลงมือเนี่ยตำรวจในนี้อาจจะมีการเมาสุรา
4: อ้าว
5: เนื่องจากพยาบาลเอ้ยไม่ใช่เนื่องจากพยานเนี่ยบ่งชี้ว่าเวลาพี่เขาพูดมันมีกลิ
4: ่
5: น
4: มีกลิ่น
0: ละมุดเหรออ
5: ่ายืนยันว่าเอาผิดไม่เว้นแม้ว่าจะเป็นคุณตำรวจ
4: ครับแต่ให้ความเป็นธรรมนะถ้าพี่อยากจะชี้แจงนะพี่ตำรวจที่เป็นขอนแก่นเนี่ยคุณผู้ชม
5: เนี่ยพี่คนนี้
4: อยากจะชี้แจงเอ๊ะอีกมุมนึงของพี่เป็นยังไงอธิบายได้นะถูกไหม
5: ใช่แต่ว่ามันก็ต้องมีหลายประเด็นนะ
4: ครับ
5: ประเด็นที่ว่าลงไปก่อเหตุประเด็นที่ว่าพกอาวุธปืนประเด็นที่ว่ายิงปืน
4: ใช่
0: คือมุมนึงอ่ะก็มองนะหรือว่ากลุ่มเนี้ยกลุ่มวัยรุ่นอ่ะด้วยความที่จุดที่เขานั่งเหมือนมันไม่ปลอดภัยหรือเปล่า
4: ถนน
0: มันอาจจะแบบอยู่ริมทาง
4: แต่ทำไมที่เขา
0: ตำรวจทำอ่ะ
4: เตะแบบนั้นล่ะ
0: ใช
5: ่เตะแบบไล่ไม่ไปหรือเปล่า
0: วิธีที่
5: แต่มันก็ไม่ควรจะใช้ความรุนแรงไงเพราะเห็นบอกมีเด็กด้วยถูกไหมล่ะ
4: นั่นน่ะสิแล้วยิงปืนด้วยอ่
0: ะ
4: ถูกไหมเอาฝากแล้วกันนะนายที่ขอนแก่นใช่ไหม
5: ใช่ก็ต้องฝากนี่แหละค่ะสภ.พุ่งกับสภ.เมืองอุดร
4: ครับ
5: นะคะในการตามที่เขามา
4: ส่วนอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมอันนี้ก็ใกล้ตัวนะเรื่องของฟ้าฝนนี่แม่ฮ่องสอนเนี่ยสงสารมากเลยอ่ะเราอ่านที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยปีนี้เขาถูกน้ำป่าไหลหลากหลายรอบมากและภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะโรงเรียนแห่งนี้ถ้าจำไม่ผิดไม่กี่วันเนี่ยเพิ่งจะฟื้นฟู
5: ค่ะ
4: วันนี้น้ำมาอีกแล้ว
5: แล้วหรอ
4: เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
6: เห็นว่าน้ำหนึ่งที่มามึงดูนะครับที่ตรงนี้

0: hard to handle. New Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
3: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทาเที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
4: น้องแจมระวัง
5: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
6: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
7: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
6: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
4: สามคุณมาได
5: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
4: สาม
3: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
8: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
9: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
8: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
10: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคงบุรี
8: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอ่ะ
9: คือเราว่าเราชอบรู้อ่ะ
11: ใครที่มันคบค้ากับพวก

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
1: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับวันนี้น่าสงสารมากๆคุณผู้ชมแม่ห้องสอนถ้าจำกันได้มันจะมีหมู่บ้านหนึ่งคุณผู้ชมครับน้ำเนี่ยเพิ่งจะหลากมาประมาณสักสัปดาห์ที่แล้ว
2: แล้วเพิ่งจะขัดออกไป
1: ฟื้นปูปรากฏว่าคุณผู้ชมผ่านมาเมื่อวานน้ำมาอีกแล้วชาวบ้านบอกไม่ไหวแล้วแบบนี้หลายรอบมากสำหรับโรงเรียนแห่งนี้แม่ห้องสอนลองดูครับ
3: ตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนบ้านเมสเตดใต้ตำบลขุนรวมอำเภอขุนรวมจังหวัดแม่ห้องสอนนะครับอันนี้สภาพน้ำท่วมหน้าเวลานี้นะครับตรงนี้น้ำเอ่อท่วมถนนแล้วนะครับชาวบ้านจะหนีมามุงดูครับ
1: อันนี้น่าเห็นใจครับโรงเรียนบ้านแม่สเปต้าอยู่ที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนถ้าฟังเสียงจากชาวบ้านนะคืออันนั้นตื่นเต้นของเขานะคุณผู้ชมแต่คนเหนือเนาะเขาก็จะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงผมจะเล่าให้ฟังว่าโรงเรียนแห่งนี้น้ำท่วมคือ27สิงหาคม
2: อ้าวเพิ่งท่วมเลย
1: เพิ่งท่วม
4: ไม่กี่วันนะ
1: ไม่กี่วันเองไม่ถึง 5-6 วันหรอกแล้วพอน้ำมันลดไปอ่ะเขาก็ไปทำความสะอาดกันฟื้นฟูกันนู่นนี่นั่นแล้วปรากฏว่าเย็นเมื่อวานนี้น้ำมาอีกรอบแล้ว
2: ถูก27 28 29 30
1: 5วันเข้าใจใช่ไหมครับ5วันเนี่ยมาและท่วมรอบที่2เพราะฝนมันตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องน้ำป่าจากลำห้วยสาขามันก็ไหลบ่าลงมาสู่แม่น้ำแม่สะเป๋แล้วก็ทะลักเข้าไปท่วมโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนมันก็อยู่ใกล้กับเนี่ย
2: แม่น้ำ
1: มันก็เข้าไปท่วมแบบนี้นะครับคุณผู้ชมน่าเห็นสงสารน่ะเพราะว่าเอาจริงๆก็คือเนี่ยดูสภาพโรงเรียนครับสนามหญ้าทางเดินอาคารเรียน3ห้องห
2: ้
1: องประชุมรั้วโรงเรียนถูกท่วมไปหมดเลยแล้วมีบ้านของชาวบ้านประมาณ24หลังคาเรือนหมดเลยอ่ะที่ทำกินพื้นที่ทางการเกษตรก็ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายไปหมดเลยแต่วันที่ถูกท่วมอ่ะคุณผู้ชมไม่มีนักเรียนกับคุณครูไม่อยู่ก็เลยไม่ได้รับอันตรายนะครับแต่สำหรับชาวบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นซ้ำสองอ
2: ่ะ
1: ทำความสะอาดไปแล้วฟื้นฟูไปแล้วแต่สุดท้ายก็คือต้องมาเจออีกละลอกหนึ่งน่าเห็นใจมากๆนายอำเภอขุนยวมนะครับพร้อมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวมกับพี่ๆอาสานะนี่พี่ๆอสเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปสำรวจความเสียหายของชาวบ้านระดับน้ำตอนนี้ทรงตัวนะครับและลดลงตามลำดับแล้วนะแต่มันยังมีฝนตกมาก็เลยต้องเตือนเอาไว้เพราะอะไรฝนตกมาแบบนี้อย่างนุ้ยไปที่ไหนนะเชียงราย
2: ไปเชียงรายมา
1: ฝนตก
2: ฝนตกทั้งวัน
1: ใช่
2: ตกแล้วก็หยุดแล้วก็ตกแล้วก็หยุดแล้วก็แบบจะสระผมตอนไหนดีอะ
1: ถูกไหมเพราะมันเปียกตลอด
2: เปียกตลอด
1: ดิฉะนั้นสถานการณ์น้ำเนี่ยในพื้นที่น้ำไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนหรือหลายๆจังหวัดเขาบอกบ้านที่อยู่ใกล้ลำน้ำเนี่ยยังเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับเพราะว่าวันใดวันหนึ่งมันอาจจะมีน้ำหลากมาก็ได้โดยเฉพาะชุมชนที่ผมบอกนะชุมชนที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำแม่สะเป๋น้ำมันจะมาจากเมียนมาด้วยมันจะไหลมาสมทบกันแล้วมาจากน้ำฝนอีกเอาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับอีกหนึ่งพื้นที่บ้านแม่สามแลบครับตำบลแม่สามแลบอำเภอศบเมยเหมือนกันครับโอ้โหอันนี้น่าเห็นใจอ่ะคือบ้านของชาวบ้านอ่ะคุณผู้ชมด้วยความที่เขาอยู่ริมเขาไงมันก็จะมีดินสไลด์เพราะว่าดินมันอิ่มน้ำแล้วมันก็ไหลแล้วมันไม่ได้ไหลแค่ข้างบ้านมันไหลเข้าไปในบ้านเลยเนี่ยไหล
2: บ้านเคลื่อนที่ด้วยไหม
1: คือดินน่ะมันไหลเข้าไปในบ้าน
2: โอ้
1: เนี่ยคุณผู้ชมดูคือบ้านน่ะเขาอยู่ตรงตีนเขาพอดี
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอดินมันอิ่มตัวมันก็ไหลมาแล้วก็เข้าไปในบ้านทั้งหมดเลยเสียหายครับคุณผู้ชมครับผนังบ้านตัวบ้านพังเสียหายแต่ว่าโชคดีตรงที่ไม่มีใครเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับทางอบต.แม่สามแลบกับฝ่ายปกครองลงพื้นที่ไปดูแลไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้เขาแล้วนะครับอันนี้ส่งกำลังใจให้นะ
5: ขอขยับไปดูเชียงใหม่บ้างคนที่เขาไป

0: เที่ยวดอยสุเทพอ่ะเชื่อไหมไปแล้วลงไม่ได้จ้ะเพราะอะไรเพราะต้นไม้อายุหลายสิบปีเลยนะโค่นลงมาขวางถนนแล้วขวางทั้งขาขึ้นขาลงดอยสุเทพ
1: แล้วคนก็ไปไม่ได้
2: เพราะต้นใหญ่เลยอ่ะ
0: ต้นใหญ่มากนะต้นไม้ขนาดใหญ่เลยนะคะหลังจากฝนเนี่ยตกต่อเนื่องนานหลายวัน
1: เอาจอยแล้วนี่ก็คือไปฟาดรถเขาด้วยเหรอ
0: ใช่มีรถที่เสียหายด้วยค่ะ
1: อุ้ย
0: ประมาณดูแล้วประมาณ4เลนเนาะขวาง4เลนเลยรถโอ้กระบะเนี่ย
1: มีใครอยู่ในรถหรือเปล่า
0: เขาบอกไม่มีนะคะ
1: อ๋อจอดไว้เฉย
0: ๆเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที
2: ่สำนักอะไร
0: เจ้าหน้าที่โทรคมนาคม
1: เ
0: ขา
2: ทำเสาทำสายไฟอยู
1: ่ใช่ใช่
0: สายโทรคมนาคม yes อ๋อแล้วแบบว่าปรากฏว่าเนี่ยมันหักโค่นลงมาทับรถดีที่ว่าคนไม่ได้เป็นอะไร
1: ดีคนไม่อยู่ในรถ
0: ใช่คุณผู้ชม
1: พี่ๆพวกนี
0: ้แล้วประเด็นคือพอมันเป็นทางขึ้นทางลงดอยสุเทพเธอนักท่องเที่ยวไงนักท่องเที่ยวไปเยอะ
2: ใช่
0: จะไปเชียงใหม่ต้องไปดอยสุเทพ
1: ใช
0: ่กลายเป็นว่าไปไม่ได้รถติดยาวเลยเธ
1: อ
0: ดูสิเนี่ยแบบเนี้ยคุณผู้ชม
1: แล้วมันเป็นทางขึ้นเขาด้วยนะโอ้ติดแบบนี้ใครเป็นแบบเกียร์ธรรมดาเกียร์กระปุกอะทำใจเลยนะถูกไหม
2: เหยียบคัดกัน
1: เหยียบคัดกันแบบ
0: เมื่อยเลยล่ะนะแล้วหลังเกิดเหตุค่ะชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนี่แหละค่ะช่วยกันช่วยกัน
1: เอาจริงจริงมันก็ได้คนละไม้คนละมืออ่ะ
0: อ้าวใครคนไหนมีเลื่อยเจ้าหน้าที่เอามาตัดกิ่งไปก่อนคือระหว่างรอ
2: เปิดเลนไปก่อน
0: ใช่ไหมเปิดเลนไหนได้เปิดไปก่อนตัดกิ่งให้เป็นท่อนเล็กๆก่อนเนาะแล้วก็ย้ายออกจากผิวถนนช่วยกันช่วยกันคนละแรง2แรงที่เห็นนี่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยเลยคุณผู้ชมอ้าวก็เคลียร์พื้นถนนได้นะคะก็สามารถให้รถเนี่ยสัญจรได้ตามปกติแล้ว
1: อ้าวช่วยกัน
0: อุ้ยเล่หุ้ยฝนน่ะมันมักจะเป็นอย่างเงี้ยแหละเนาะ
1: ครับ
0: ไม้ใหญ่มันจะโค่นลงมา
2: อ่ะต้องไปสำรวจอีกทีนึงเนาะบางทีเวลาเราไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาก็จะมีระบบกันดินสไลด์กันอะไรอย่างนี
1: ้แต่อันนี้มันกันไม่ได้ไงมันเหมือน
0: นั่นสิ
2: ต้องมีระบบไปก่อนพอเกิดเหตุแล้วเดี๋ยวเรา
1: ต้องไปกันจะกันยังไง
0: เรากลัวว่าเดี๋ยวจะมีแบบต้นอื่นนะ
2: อะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่ไหมคะสำรวจเนาะขยับไปที่กาญจนบุรีบ้าง
1: ครับ
0: กาญจนบุรีเจอน้ำป่าแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิระดับน้ำในลำห้วยบริเวณบ้านไร่ตำบลห้วยขย่งก็เลยเพิ่มสูงขึ้น
1: ครับ
0: เกิดเป็นน้ำป่าหลากลงมาอย่างรุนแรงเลยนะคะนี่น้ำหลากเข้ามากินพื้นที่เป็นวงกว้างเลยจนเส้นทางเข้าออกบางจุดเขาบอกว่าถูกตัดขาด
1: ครับ
0: ทีนี้เจ้าหน้าที่จะไปช่วยเหลือท่ามกลางกระแสน้ำแบบนี้ต้องทำยังไงเจ้าหน้าที่เองก็ต้องให้ปลอดภัยเนาะใช้วิธีเอาเชือกมาขึงเป็นแนวเลยค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ค่อยๆเกาะนี่เห็นไหมอันนี้นี่
2: เกาะแล้วค่อยเดิน
0: ใช่จับเชือกไว้ไม่งั้นเดี๋ยวกระแสน้ำพัดตัวไปไงเกาะแล้วก็เดินฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวเข้าไปในชุมชนไปสำรวจและให้ความช่วยเหลือชาวบ้านนะคะขณะที่ชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่บางส่วนที่เป็นอยู่ในจุดเสี่ยงคุณผู้ชมคะก็ต้องช่วยกันถ้าเรายังท่วมไม่เยอะยังกระทบไม่เยอะช่วยกันทำอะไรบรรจุกระสอบทรายทำแนวกั้นเอาไว้ก่อนนะป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าท่วมบ้านเรือนเข้าท่วมชุมชนอันนี่โอ้ยหน่วยงานก็ต้องแบบค่อยๆเดินแบบนี้นะคะใส่เสื้อชูชีพด้วยเบื้องต้นเนี่ยน้ำป่าหลากเข้าท่วมบ้านแล้วอย่างน้อย10หลังค่ะคุณผู้ชมกาญจนบุรีใครอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างไหนส่งข้อความมาบอกหน่อยเพราะว่าตอนนี้นะปอพอเขาส่งเซลบอร์ดแคสเลย
1: ครับ
0: ให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำป่าดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่สีแดง5ตำบลในทองผาภูมิมีที่ไหนบ้างตำบลปีล็อกห้วยขย่งท่าขนุนตำบลแฉลและตำบลสหกรณ์นิคมนี่นะคะ
1: เตือนไว้นะ
0: พื้นที่สีแดงในอำเภอทองผาภูมิเตือนเอาไว้ก่อนนะคุณผู้ชม
2: ไม่ใช่แค่ภาคเหนือไม่ใช่แค่ตะวันตกเนาะ
1: ใช
2: ่ภาคกลางของเราก็น้ำป่าไหลหลาก
1: เอาเหรอ
2: เหมือนกันจ้ะในพื้นที่อำเภอแก่งคอยและมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเมื่อคืนวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะนี่โอ้โหกระแสน้ำไม่ต่างกันเลยไหลหลากลงมาแล้วแบบเป็นคลื่นขนาดที่แบบน่ากลัวมากคือสร้างผลกระทบต่อบ้านเรือนที่พักและเส้นทางการจราจรนะคะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยยังคาดว่าภาคกลางของเราเนี่ยยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะหนักต่อเนื่องแบบนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่2กันยายนนะคะนี่คือท่วมจริงๆตรงสระบุรีเนี่ยมีรีสอร์ทของผู้ปกครองที่โรงเรียนก็ส่งภาพมาเนี่ยเป็นอย่างนี้เลย
0: เสียหายไหม
2: คือเสียหายเลยเขาบอกโอ้โหท่วม
1: เอาไปหมดเลย
2: ห้องพักอะไรเงี้ยไปหมดเลย นะคะก็น่าเห็นใจมากขณะที่คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเนี่ยก็สั่งจังหวัดนะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพิ่มกำลังนะในการรับมือค่ะโดยเฉพาะ3จังหวัดเสี่ยงค่ะสระบุรีปราจีนบุรีนครนายกนะคะให้ติดตามปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดเพราะว่าจะมาพร้อมน้ำป่าเนี่ยแหละค่ะที่ไหลบ่าเข้ามานะคะก็ต้องมีการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรแล้วก็แผนอพยพตลอด24ชั่วโมงค่ะในขณะที่ภาพรวมของฝนฟ้าคะนองนะคะกรมอุตุนิยมวิทยามีการเตือนว่าฝนตกหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนั่นเองนะคะมีผลไปจนถึงพรุ่งนี้อย่างที่นุ้ยบอกนะภาคเหนืออีสานฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ค่ะภาคตะวันออกนะคะฟ้าฝนคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนภาคอีสานเองก็ยังฝนคือฝนเนี่ยอาจจะแบบตกหนักแล้วระวังน้ำที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นของแม่น้ำโขง
1: นี่ไง
2: มาสมทบอีก
1: ก็เนี่ยไล่ไปตั้งแต่บึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารอุบลราชธานีเนี่ยคือติดแม่น้ำโขงหมดเลย
2: ต้อง
1: เป็นจังหวัดสีแดงนะครับ
2: ก็ต้องเฝ้าระวังแต่สิ่งนึงที่อยากจะมาบอกต่อนะคะเพราะว่าคณะรัฐมนตรีเองเนี่ยมีการเห็นชอบนะจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาต
1: ิน
2: ะคะอันนี้ควรจะบอกเพื่อเป็นข่าวดีให้กับประชาชนนะภาครัฐเนี่ยก็มีการจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนครอบคลุมนะคะที่อยู่อาศัยนะประมาณ30ล้านครัวเรือนรองรับภัย3ประเภทคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยรัฐบาลค่ะจะสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยเปลี่ยนจากการรอเยียวยาหลังที่เกิดเหตุไปแล้วเป็นระบบบริหารความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าเลย
1: ก็คือว่าถ้าน้ำท่วมได้ก็ได้เลย
2: ถูกต้องซึ่งระบบดังกล่าวอย่างที่บอกค่ะว่าประชาชนเนี่ยจะได้สินไหมอย่างรวดเร็วเลยและก็ยังเป็นอะไรช่วยให้รัฐบาลเนี่ยสามารถวางแผนงบประมาณล่วงหน้าได้ในการรับมือภัยพิบัติต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ
1: แล้วถ้าน้ำท่วมจะได้เท่าไหร่ถ้าตอนนี้
2: จ่าย 10,000 ต่อ1หลังคาเรือนค
1: ่
2: ะต่อครั้งนะคะ
1: ต่อครั้ง
2: ต่อ1หลังคาเรือนค่ะส่วนวาตภัยแผ่นดินไหวจ่าย 5,000 บาทต่อครั้งนะคะภายใน15วันและจะจ่ายเพิ่มตามความเสียหายรวมสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะและถ้าเกิดมีกรณีผู้เสียชีวิตนะคะจากภัยนะคะอยู่ในความคุ้มครองเนี่ยจ่ายผลประโยชน์2ล้านบาทต่อรายนั่นเองค่ะ
1: ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเขาให้ปภ.เนี่ยกลับไปหาลือก่อนนะว่าจะต้องเอางบจากไหนเงินจากไหนมาแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคุณผู้ชมนะส่วนอีกเรื่องนึงโอ้โหรถติดกันยาวมากเลยครับคนก็เลยสงสัยว่ารถติดเพราะอะไรทำไมไม่ขยับเลย
2: มีรถชนหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิเกิดอุบัติเหตุใหญ่ไหมปรากฏว่ามีรถคันนึงเขาเปิดไฟกระพริบเหมือนรถเสียอยู่ทำให้รถเนี่ยติดยาวนานมากคุณผู้ชมลองดูคลิปก่อนนะครับว่ารถเนี่ยมันติดขนาดไหนครับ
3: เป็นอะไรครับพี่รถเป็นอะไรครับ
4: ไกลหมดแล้ว
3: รถเป็นอะไรครับ
5: ยางครับ
3: ยางยังไงครับ
5: ยางมันออก
3: แล้วยังไงครับ
5: ให้เขามาเปลี่ยน
3: อ๋อให้เขามาเปลี่ยนที่นี่ยางไหนอ่อนเนาะที่พี่โทรตามช่างวันนี้ที่พี่บอกพี่โทรมาแล้วเนี่ยพี่ก็กดโทรออกในเบอร์โทรออกไง
4: คร
3: ับมากดตรงนี้มารถจะชนเอามาเข้ามานี่พี่
1: คุณตำรวจก็แบบคุณตำรวจก็มาดูเอ๊ะพี่รถพี่เป็นอะไรหรือเปล่า
2: เหมือนรถเสียนะ
1: ย
2: ังล่ะช่างน่ะ
1: เปิดรถเสีย
6: เปิดไฟแบบเนี้ย
1: คือเปิดไฟอย่างเงี้ยโอ้รถเสียหรือเปล่าพี่เขาบอกผมรถเสียพี่ตำรวจก็บอกเอาถ้ารถเสียหรอรถมันติดเยอะขนาดนี้แล้วคุณรถเสียเรียกช่างหรือยังล่ะ
2: ต้องเรียกช่างสิ
1: ต้องเรียกช่างแล้วนะไม่ได้นะเป็นยังไงมันเกิดปัญหาอะไรเกิดลมยางก็อ่อนทำไงดีคุณตำรวจเนี่ยดูลมยางผมสิครับนู่นนี่นั่นตำรวจก็พยายามเรียกช่างสิเรียกช่างโทรหาเจ้าของรถไอ้ช่างโทรหรือยังเร็วเดี๋ยวต้องมาซ่อมนู่นนี่นั่น
2: ตำรวจในการรอคอย
1: ถูกตำรวจก็รอนะ
6: ตำรวจใจเย็นเน
1: า
6: ะ
1: ตำรวจก็ใจเย็นผมรอเลยแล้วกันโทรเรียกช่างเลยผมรอเลยรอเลยแล้วสุดท้ายคือเรารู้ไหม
2: สารภาพ
1: รถไม่ได้เสียแต่ที่จอดและเปิดไฟฉุกเฉินเป็นเพราะว่าผมแวะกินก๋วยเตี๋ยว
6: ฮะ
1: แวะกินก๋วยเตี๋ยวลองฟังเขาหน่อยครับ
3: ทำไมเครื่องเหลืออะไร
7: เครื่องเหลือผมไป
3: พี่มักง่ายเอง
7: ผมขอโทษนะผมมักง่ายครับผมก็กลัวผมก็กลัวโดนตับเป็น
3: พี่ดูดีคนอื่นติดกันหมดเลยเพราะพี่อยากกินก๋วยเตี๋ยวคนเดียวเนี่ย
7: คราวหลังผมไม่ทำแล้วผม
3: เอาคราวนี้ก่อนครับเอาคราวนี้ก่อนคราวหลังค่อยว่ากันครับคนอื่นเขาก็หิวเหมือนกันเขาเลิกงานเขาก็หิว
1: คุณตำรวจที่พูดเป็นตัวแทนของหมู่บ้านเลยพี่รถเขาติดเป็นทางยาวเพราะพี่จอดกินก๋วยเตี๋ยวอยู่คนเดียวเลยอ่ะ คนอื่นเขาก็หิวเหมือนกัน
2: ใช
1: ่แล้วถ้าทุกคนอ่ะเข้าใจไหมถ้าทุกคนเขาหิวเหมือนพี่เขาจอดหมดทำไง
2: คือทุกคนนะเอาง่ายๆนะพี่เราอย่าไปมีบาปกรรมต่อกันนะแต่ถ้าทุกคนน่ะเห็นแก่ตัวเหมือนพี่อ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะสังคมบ้านเนี้ยเมืองเนี้ย
1: ป่ะเป็นตัวแทนหมู่บ้าน
2: เออขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านเพราะอะไรรู้ป่ะบางทีเราแบบเฮ้ยถ้าคุณเกิดเหตุอ่ะเราเห็นใจนะ
1: ใช่
6: ใช่ๆ
2: แต่

0: ันที่ติดมา20นาทีเนี่ย
1: ถูกคนอื่นเขาก็รถติดเพราะรถคุณคันเดียวแต่คุณตำรวจแจ้งข้อหานะครับจอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจรและดำเนินคดีปรับ 2,000
0: ค่าเดือนนะ
1: คุณผู้ชมอย่าทำแบบนี้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะครับ
0: ถูกต้องนะ
2: นึกถึงส่วนรวมด้วยนะ
0: เราเข้าใจพี่หิวเนาะแต่พี่ต้องไปหาที่จอดรถจ้า
2: สั่งผ่านแอปอะไรว่าไป
1: อ
2: ยากชวนทุกคนห้ามพลาดเลยมาดูเรื่องนี้ค่ะเรื่องราวในวิมานอากาศเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเพราะเมื่อคนที่ทุกคนรอคอยเนี่ยเขากลับมาบางครั้งสิ่งที่ตามมามันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ความภาคภูมิใจนะแต่มันกลายเป็นความลับที่ไม่มีใครรู้ค่ะวิมานอากาศ Sky Castle Thailand EP 10เรื่องราวเนี่ยกำลังเข้าสู่เกมที่ซับซ้อนมากขึ้นค่ะเมื่อลูกสาวที่หม่อมหลวงขวัญภาคภูมิใจกลับมาอีกครั้งแต่การกลับมาครั้งนี้กลับมีบางอย่างที่น่าค้นหาและอาจทำให้ความสัมพันธ์ของหลายๆคนเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยขณะเดียวกันโค้ชพิมพ์ก็เริ่มเดินเกมหนักขึ้นเรื่อยๆเมื่อการแข่งขันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของลูกอีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นเกมของผู้ใหญ่ที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองอยู่เหนือคนอื่นในหมู่บ้านที่ทุกคนพยายามสร้างภาพว่าชีวิตสมบูรณ์แบบใครกำลังซ่อนอะไรและใครกำลังเป็นคนคุมเกมกันแน่ติดตามวิมานอากาศ Sky Castle Thailand EP 10คืนนี้ค่ะทางช่องวัน31ดูไม่ทันหรือว่าอยากตามดูย้อนหลังเนี่ยโหลดเลยนะแอปวันดีสามารถดูย้อนหลังต่อเนื่องได้เลยค่ะและสำหรับลูกค้า AIS ห้ามพลาดนะคะนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนย้ำว่าสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นมีสิทธิ์สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149เหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้นะคะสมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกค่ะ
1: นี่ฮะไปติดตามกันได้นะ
2: จ
1: ริ งๆอ่ะใครที่ดูวิมานอากาศตอนแรกคิดอยู่ในใจว่าบ้านคุณจะไม่มีปัญหา
0: ที่ไหนได
1: ้ที่ไหนได้บ้านคุณคุณทะเลาะกับลูกคุณนะ
2: เพราะนี่คือตัวปัญหา
0: ตอนแล้วอย่าว่าทิมโรสค่ะแต่คืนนี้บอกเลยวิมานอากาศเดือดแน
2: ่
0: ลูกสาวหม่อมขวัญ นะคะเขากลับมา
2: แล้ว
0: เกิดเหตุ
1: หยุดอย่าเพิ่งเล่าให้เขาไปดูก่อน
0: โอเค
1: เพราะวันนี้หมดเวลาข่าวแหกโค้งเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert
2: Allianz อยุธยา
1: ขอแนะนำเพียรจือหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: สวัสดีครับเรื่องใหญ่รายวันกับผมออฟชัยนนท์มาแล้วครับวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นคลิปไวรัลอยู่ในโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะได้เห็นแล้วนะครับกับหนุ่มพิการสู้ชีวิตนะครับโด่งดังจากคลิปนี้นะฮะที่คุณตำรวจเนี่ยไปเจอพี่กบนะฮะอยู่แถวแถวพาหุรัตน์นะครับแล้วพี่กบเนี่ยเป็นผู้พิการที่ขายลอตเตอรี่นะครับจังหวะที่จะเดินเหินข้ามถนนพี่ตำรวจก็ช่วยเหลือนะครับกลายเป็นคลิปไวรัลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพี่กบก็ไวรัลอีกหลายคลิปเลยนะครับหลายคนในโซเชียลมีเดียเนี่ยรู้จักจากอินฟลูชื่อดังหลายท่านนะครับที่ได้ถ่ายคลิปกับพี่กบแล้วก็ลงในโซเชียลมีเดียนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องกลับมาพูดคุยกันอีกรอบถึงเรื่องผู้พิการในสังคมไทยนะครับว่าเราคุยเรื่องนี้กันมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าสิทธิ์แล้วก็การใช้ชีวิตของผู้พิการในสังคมไทยตกลงแล้วทุกวันนี้เป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราชวน2ท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยกันในรายการนะครับอยู่กับพี่กบนะฮะหนุ่มพิการสู้ชีวิตนะครับและพี่กฤษณะละไลครับประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล นะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณรอบครับสวัสดีครับท่านครับ
3: ขอบคุณทั้ง2ท่านที่ให้เกียรติรายการนะครับพี่กฤษณะเนี่ยผมว่ารุ่นใหญ่น่าจะรู้จักกันดีคุณหน้าคุณตาผู้ประกาศข่าวรุ่นเก่านะส่วนพี่กบตอนนี้สวัสดีครับพี่กบ
5: ครับ
3: เป็นไวรัลไปแล้ว
5: ครับผม
3: รู้ตัวไหมครับว่าตอนนี้ดังมากเลย
5: เพิ่งจะรู้วันสองวันนี่แหละครับผม
3: โอเคเอาถามพี่กบหน่อยเพราะว่าเอางี้ต้องเคลียร์เรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวพี่กฤษณะเราฟังไปพร้อมกันนะ
4: ครับ
5: ครับผม
3: พี่กบในโซเชียลบางทีเขาเรียกลุงกบตกลงพี่กบอายุเท่าไหร
5: ่32ครับ
3: 32
5: ใช่ครับ
3: พี่เด็กกว่าผมนี่นะ
5: ใช่ครับลุงกบเป็นฉายาของคุณหนูเอวาเขาตั้งให้ครับได้มาจากคุณหนูเอวาหมื่นล้านเลย
3: คุณหนูเอวาหมื่นล้าน
5: อ๋อ
3: เขาเรียกลุงกบ
5: ใช่ครับ
3: เป็นเด็กใช่มั้ย
5: เป็นเด็กเป็นแบบว่าเป็นขวัญใจของน้องๆเด็กเยาวชนให้เป็นลุงกบอย่างเงี้ย
3: เป็นลุงกบ
5: ใช่
3: แต่จริงๆอายุ32
5: ใช่ครับเป็น32อันนั้นเป็นในนามเรียกในกลุ่มอินฟูเขาเรียกกัน
3: อย่างงี้ผมถามพี่กบแบบนี้พี่กบเป็นคนจังหวัดอะไรครับ
5: เป็นคนจังหวัดชัยภูมิครับผมพื้นเพ
3: ชัยภูม
5: ิใช่ครับ
3: แล้วพี่กบมาเป็นสภาพแบบนี้ได้ไงคือพี่ป่วยเป็นโรคอะไรหรือพิการแต่กำเนิดไม่หรือยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงขออภัย
5: ก็เกิดมาก็เป็นแบบนี้เลยเป็นโรคกระดูกเปราะตั้งแต่กำเนิดครับผม
3: กระดูกเปราะ
5: ใช่ครับผมเป็นเคสนี้ก็จะเป็นแบบว่าหักง่ายโดนอะไรง่ายเป็นแบบว่าโรคขาดแคลเซียมทางหมอเขาว่าไว้เก็บประมาณนี้
3: แล้วตอนเด็กๆพี่ใช้ชีวิตยังไงฮะ
5: ก็ใช้ชีวิตก็อยู่บ้านธรรมดาก็เหมือนกับคนปกติทั่วไปก็เป็นเด็กวัยเด็กต่างจังหวัดอ
3: ่
5: ะใช้ชีวิตก็กินอยู่ตามมีตามเกิดตามภาษาเลี้ยงเด็กเลี้ยงไก่ใช่ครับ
3: สมัยเด็กก็คือไถแบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้วฮะ
5: ใช่นั่งสเก็ตบอร์ดมาตั้งแต่ตอนอายุ7ขวบเลยฮะ
3: 7ขวบ
5: ใช่ครับ
3: โอ้แล้วไปฝึกไถสเก็ตบอร์ดได้ไงครับพี่
5: ก็มันอยากในความอยากที่จะไปอยากจะใช้อุปกรณ์แบบเราใช้ขาไม่ได้เดินไม่ได้แล้วเป็นเด็กใช่ไหมก็อยากไปเที่ยวไปเดินไปทำกิจวัตรประจำวันเหมือนเขาอ
3: ่
5: ะแล้วไม่รู้จะเอาอะไรมาช่วยในถึงที่บ้านนอกก็ไม่ค่อยมีความอะไรที
3: ่วีลแชร์ก็ไม่มีย
5: ังไม่มีอะไรก็ขึ้นนั่งที่สูงก็ไม่ได้ตกจากที่สูงก็ไม่ได้ก็หักก็เปราะบางเมื่อก่อนกระดูกก็หักง่ายเงี้ย
3: หักง่ายที่ว่านี่คือโดนอะไรเคยโดนอะไรแล้วหัก
5: ล้มหักคนอุ้มคนยกช่วยไม่ถูกจังหวะก็หัก
3: แปลว่าสมมติถ้าผมจะช่วยพี่
5: ใช่ถ้าไม่ได้ให้ไม่ได้รับการบอกว่ายินยอมจากผมเข้ามาแบบพละการเงี้ย
3: ไม่ได้นะ
5: ไม่ถูกจังหวะมันก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุเลย
3: โอ้แปลว่าคนช่วยก็ต้องรู้จังหวะรู้มุมเหมือนกันถูกไหมฮะ
5: มุมด้วย
3: โอ้
5: โดนปะทะอะไรแรงๆหรือตกโดนอะไรชนแรงๆเนี่ยมันจะหักเลย
3: เคยหนักสุดในชีวิตพี่คือเคยโดนอะไรอ
5: ย่าพูดว่าหนักสุดเลยหยุดหักตอนไหนเถอะ
3: โอ้แปลว่ามัน
5: เกิดมาก็หักตลอดเลยเปราะบางหักแขนหักขาทุกที่อ่ะกระดูกซี่โครงตรงทุกตรงอ่ะถ้ามันกระทบกระทั่งอะไรหักมันก็หักหมดอ่ะ
3: แล้วเวลาหักแล้วต้องทำยังไง
5: นอนอยู่บ้านเฉยๆก็ติดเตียงไงติดพ่อกับแม่ก็ประคบประหนมเลี้ยง
3: ครับ
5: อยู่อย่างนั้นน่ะก็เป็นไม่ได้ไปทำงานอะไรก็ต้องเฝ้าจนกว่ากระดูกจะแข็งแรงจนกว่าจะเพราะว่าเราช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้เลย
3: แล้วต้องไปหาหมอไหม
5: ครับก็ไปหาหมอใส่เปลือก
3: อ๋อ
5: ใส่เปลือกก็จะเข้ากันแบบว่าให้มันกระดูกยึดกัน
3: แต่ตอนนี้ ไม่มีอะไรหักนะฮะ
5: ตอนนี้ก็เริ่มแข็งแรงขึ้นมาก็พยายามที่จะโลดแล่นได้ซิ่งได้แต่ว่าก็ยังมีบ้าง
3: มีบ้างมีบ้างอ่ะแล้วอย่างส่วนสูงพี่คุณหมอเขาว่ายังไงฮะ
5: ความส่วนสูงขนาดนั่งก็50ยืนก็80เซน
3: ยืนได้
5: ยืนได
3: ้เอาปกติเราจะเห็นพี่นั่ง
5: ใช่เราจะนั่งเพราะว่าเราจะถ่ายเพราะกำลังแขนเราจะเยอะกว่า
3: อ๋อ
5: เราจะเร็วกว่าแล้วรวบรีบสิ่งที
3: ่
5: ไม
3: ่ขวาง
5: สิ่งที่ไม่ปลอดภัยได้เร็วที่สุดถ้าเกิดเราเดินเราก็จะเป็นอุบัติเหตุ
3: แต่จริงๆพี่เดินได้
5: เดินได้เดินได้จะใช้ไม้เดิน
3: ใช้ไม้อ๋อแต่ว่าแองไอ้สเก็ตบอร์ดเนี่ยมันถนัดกว่า
5: ใช่ถนัดกว่า
3: เร็วกว่าด้วยถูกไหม
5: แล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นชีวิตประจำวันใช้แทนขาซึ่งเปรียบเสมือนขา
3: ครับครับ
5: พาไปสู่โลกภายนอกและสู่สังคมในวันนี
3: ้อ๋อพี่เคยให้คุณพ่อคุณแม่พาไปหาหมอหรือไปโรงพยาบาลจริงจังไหมครับว่ามันรักษาได้ไหมมันมีโอกาส
5: ใช่เพราะว่าหมอก็ยืนยันว่าเป็นโรคกระดูกแต่เด็กรักษาก็คือมีกินแคลเซีย
3: ม
5: ไม่ให้หักก็แค่ทำยังไงก็ได้ให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น
3: ครับ
5: เพราะว่าถ้าแกรักษาให้มันหายขาดมันคงไม่ได้เพราะว่าก็มีคนแบบผมเยอะ อยู่บนโลกนี้ก็มีเป็นโรคกระดูก
3: ก็มี
5: มากเยอะ
3: โอ้แต่ว่าโอเคลักษณะการเกิด
5: ลักษณะการเกิดรูปร่างก็จะปิดไม่เหมือนกัน
3: อ๋อเคยย่อท้อกับชีวิตไหมพี่กบว่าทำไมเราต้องเกิดมาเป็นแบบนี้ไม่เหมือนคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ย
5: มันก็คือย่อท้อก็มันก็ไม่มากเท่าไหร่เพราะเราหนึ่งชินกับร่างกายที่เกิดมาแบบนี้แล้ว
3: ครับ
5: กับความไม่ถนัดที่เราเกิดมาก็

0: เล็กอย่างนี้แล้วก็มีคนว่าคนอะไรก็เยอะแยะเราก็เกิดความเคยชินแต่มีความย่อท้อก็คือว่าท้อทำไมที่ท้อเพราะเราทำไมไม่
1: ม
0: ีเหมือนอะไรหลายๆอย่าง
1: ครับ
0: เราก็เลยกลับมาดิ้นรนเก็บความท้อไว้แล้วก็เขาเรียกว่าสร้างเก็บเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง
1: โอ้โหเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังทุกวันนี้เห็นว่าถึงขนาดสร้างบ้านแล้วด้วย
0: ใช่ครับเพราะว่าทุกอย่างมันเราเกิดมาก็ไม่มีอะไรต้นทุนก็ต่ำก
1: ็
0: เลยจากบ้านมาก็อยากจะทำวันนั้นให้ดีอยากให้พ่อกับแม่มีที่อยู
1: ่
0: หรือว่าอยากให้เราเวลากลับบ้านไปทำงานอย่างเงี้ยทำงานที่กรุงเทพอยากเวลาไปพักต่างจังหวัดก็อยากมีที่หลับนอนอย่างอิ่มใจสบายใจพักผ่อนให้มันแบบไม่ต้องโดนลมโดนฝนอย่างเงี้ย
1: ทุกวันนี้ที่บอกสร้างบ้านอยู่ที่ไหนครับ
0: ชัยภูมิครับ
1: ที่ชัยภูมิ
0: ใช่ครับผม
1: เป็นจากน้ำพักน้ำแรงของพี่กบเองเลยนะ
0: ใช่ครับทุกอย่าง
1: ว้าว
0: ทีละนิดทีละน้อยก็ค่อยสร้าง
1: โอ้โหพ่อแม่ว่าไงบ้าง
0: แม่ก็ไม่ให้ทำอะไรก็ปฏิวัติกันเลยทีนี้เขาก็เริ่มยอมรับเริ่มเปิดใจเพราะว่าลูกทำได
1: ้ก็คือพ่อแม่เนี่ยตอนแรกห่วง
0: ไม่ให้มา
1: ไม่อยากให้มาไม่อยากให้ทำอะไรทั้งนั้น
0: พ่อแม่ไม่ให้ทำอะไรเลยเลี้ยงเหมือนกับไข่ในหิน
1: ประคบประงมเลย
0: ใช่ถึงแม้จะยากจนถึงแม้ไม่ได้มีพ่อแม่ก็ไม่เคยให้อดเวลาพ่อแม่ไม่มีเขาก็จะไปหาเงินไปประกอบอาชีพเพื่อจะมาเวลาเราอยากได้อะไรอยากกินอะไรเขาซื้อมาให้กิน
1: Oh.
0: มองหน้าคนอื่นเวลาไม่มีกินเขาก็ไม่มองไม่ขออย่างแม่จะหามาให้กินเองไม่ต้องไปน้อยเนื้อต่ำใจ
1: oh.
0: แม่มีลูกสองคนแม่ไม่เคยให้อดอยากถึงแม้บ้านจะจนแต่แม่ไม่เคยให้ลูกลำบากและแม่ไม่เคยสอนว่าลูกเป็นแบบนี
1: ้
0: จะต้องให้แม่จะสอนให้เข้มแข็งต้องทำอันนี้นะเวลาแม่ไม่อยู
1: ่
0: เวลาพ่อไม่อยู่ลูกจะทำได้ไหม
1: oh.
0: แล้วจะอาศัยคนอื่นอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าเกิดวันหนึ่งเราอยู่คนเดียวล่ะ
1: จะทำยังไง
0: จะทำยังไง
1: แล้ววันนี้เราสร้างบ้านให้พ่อแม่ได้แล้วเนี่ยพ่อแม่เขาภูมิใจไหมอ
0: ันนี้ก็ยังไม่ถึงว่าสร้างบ้านให้ได้แล้วอันนี้สร้างบ้านเกือบแกแล้ว
1: เกือบโอเคอ๋อมันยังไม่เสร็จ
0: ใช่เนี่ยก็ยังไม่เสร็จเลยยังไม่อะไรเลยพ่อแม่ก็ยังอยู่เพิงอยู่อย่างเงี้ยก็ยังดีใจอยู
1: ่ไม่แต่ว่ามันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วไงพี
0: ่ใช่มันก็ดีใจมันดีใจแล้วแหละจากพลังคนตัวเล็กๆอ่ะสองมือเรามีสองเท้าเรามี
1: ครับ
0: เราจะงอมืองอเตียนอยู่ทำไม
1: โอเคนะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อว่าแล้วมาขายลอตเตอรี่เป็นมายังไงนะสำหรับพี่กบนะขออนุญาตมาที่พี่กฤษณะบ้าง
2: ครับ
1: โอ้ผมว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าพี่กฤษณะทางหน้าจอทีวี
2: ครับ
1: เมื่อก่อนนี่ก็ทำแบบผมเนี่ยนะ
2: ครับ
1: เป็นผู้ประกาศ
2: นั้นนานมาแล้ว
1: ครับทุกวันนี้อาถามทุกวันนี้พี่กฤษณะทำอะไรอยู่บ้างครับตัว
2: ก็นี่แหละครับก็มาทำงานในเป็นมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล
1: ครับ
2: ก็มาเน้นเรื่องการรณรงค์ขับเคลื่อนเรื่องของเนี่ยแหละคุณภาพชีวิตของอย่างกบเขาเป็นคนต้นแบบของเราเลย
1: ครับ
2: เรื่องของคนพิการคนที่ใช้อุปกรณ์ความช่วยเหลือต่าง
1: ๆครับ
2: เพื่อจะให้ชีวิตและก็การเดินทางของเขาเนี่ยทัดเทียมกับคนปกติทั่วไปให้ได้มากที่สุด
1: ผมอยากให้พี่กฤษณะขยายความนิดนึงมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลคือหมายถึงว่าสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ได้ทุกคนผมก็จะ
2: ใช่ครับมันก็ครอบคลุมทั้งหมดเลยครับก็คือตั้งแต่เรื่องการออกแบบจัดทำจัดสร้างเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง
1: ๆ
2: สำหรับเนี่ยมนุษย์ล้อผู้สูงอายุผู้พิการหรือแม้แต่ผู้ที่บาดเจ็บชั่วคราวจากการดำเนินชีวิตหรือเล่นกีฬาอย่างเงี้ยก็ต้องใช้อุปกรณ์เช่นทางลาดเนี่ยใช่ไหมทางลาดก็เห็นอย่างนี้ทั่วไปแล้ว
1: ครับ
2: ห้องน้ำห้องน้ำนี่ไม่ใช่ห้องน้ำแบบที่เราใช้ปกตินะห้องน้ำมนุษย์ล้อหรือผู้พิการผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องประตูกว้างก
1: ็
2: ต้องพื้นที่ภายในกว้างมีราวจับยิ่งตอนนี้เราก็เนี่ยให้กบเขามาช่วยกันขับเคลื่อนเนี่ยก็เรื่องการติดตั้งเตียงพับเปลี่ยนแพมเพิร์ดนอกจากแพมเพิร์ดเด็กเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแพมเพิร์ดผู้ใหญ่ก็ต้องมีด้วยอย่างนี้เป็นต้น
0: โถชักโครกเล็กๆอย่างเงี้ยสำหรับพวกที่ตัวเล็กตัวใหญ่เงี้ย
1: ต้อง
2: มีบ้างก็นี่แหละครับก็เราก็เรียกรวมๆว่าอารยสถาปัตย์คือหลักคิดการออกแบบที่ทุกคนใช้ประโยชน์ได้ใช้บริการได้คืออย่างที่คุณออฟคุยกับเนี่ยเมื่อกี้ผมก็เพิ่งฟังเขาเนี่ยนะครับ ละเอียดอย่างเงี้ยก็คือกักหลักการช่วยคนพิการหรือคนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษเนี่ยไม่ใช่นึกจะช่วยก็ช่วยเลยนะครับ
1: อ
2: ย่างคุณกบนี่อันตรายเลยนะ
1: อ
2: ันตรายไม่ใช่ข้ออันตรายนะคือเราไปจับผิดจับถูกเนี่
0: ย
2: กระดูกเปราะอาจจะแตกหักหนักกว่าเก่าอีกดังนั้นเนี่ยก็เลยมีหลักคิดที่ว่าการช่วยคนพิการหรืออย่างกบเนี่ยการช่วยเหลือเขาดีสุดเนี่ยคือเราต้องช่วยเขาช่วยตัวเองให้ได
1: ้ให้อยู่ให้ได้ด้วยตัวเอง
2: ถูกต้องอันนี้คือหลักการของเราเลยก็เป็นที่มาของการตั้งมูลนิธิอารยสถาปัตย์ขึ้นมาก็เพื่อจะให้คนพิการ

0: หรือแม้แต่ผู้สูงอายุหรือใครก็แล้วแต
1: ่
0: ที่ต้องการอย่างอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยให้เขาสามารถพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุด
1: แล้วพี่กฤษณะไปเจอพี่กบได้ไงฮะก่อนจะได้มาร่วมงานกัน
0: อาจจะเรียกว่าพรหมลิขิต
1: ยังไงฮะ
0: ก็เราทำงานด้านเนี้ยคือผมเนี่ยพอทำมูลที่มาประมาณ10ปีเนี่ยเราก็จะมีเครือข่ายพันธมิตรแนวร่วมก็ตอนนี้เราก็เลยร่วมมา10ปีแล้วนะกับบริษัทภาคเอกชนที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเนี่ยตามกฎหมายและกติกาสากลเนี่ย3บริษัทหลักๆก็คือ Air Asia สายการบิน Air Asia แล้วก็บริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนที่ต้องกราบขอบพระคุณที่เขาส่งเสริมให้คนอย่างเงี้ยให้อย่างกบเนี่ยมีรายได้มีความภาคภูมิใจมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนั่นคือมีงานทำไม่ต้องไปแต่แม่มือขอเหมือนสมัยที่เราเห็นเมื่อสมัยโบราณอ
1: ่
0: ะอย่างนี้ไม่แล้วให้เขาเนี่ยมีความภูมิใจวันนี้เขาภูมิใจมากเลยเนี่ย
1: ม
0: ากบอย่างเงี้ยโอ้เห็นไหมกดถามว่านี่ภูมิใจขนาดไหน
1: พี่แป้นเลยพี่กบวันนี้
2: ภูมิใจมากไงวันนี้มีมาก็เราก็เป็นนักข่าวพี่ก็เป็นนักข่าวอย่างเงี้ยเราก็มีงานทำไม่ใช่แบบว่าเป็นบุคคลทุกกรภาพคนหนึ่งนะที่ต้องมาออกแบบว่าออกสื่อแบบว่าโดยแบบสายตาแบบเปลี่ยนมุมมองดีกว่าเป็นทัศนคติ
1: ที่ไม่ใช่ว่าแบมือขอพูดง่ายถูกไหมพี่กบ
0: นี่อย่างเงี้ยมันเขาพูดอะไรเขาภูมิใจไงเป็นนักข่าว
1: มาร่วมงานกับ
0: โอ้นี่ขออนุญาตโชว์นะ
1: ยังไงฮะยังไงฮะ
0: พอดีเราทำงานส่งเสริมการจ้างงานคนพิการกับแอร์เอเชียโตโยต้าปตท.เนี่ยเราก็มีกำลังพลเนี่ยนะที่เป็นคนพิการและมือล้อแล้วกบก็เป็นหนึ่งในนั้นทั้งหมดเนี่ย80 คนที่รับเงินเดือนเลยนะเป็นพนักงานบริษัทใหญ่ขนาดระดับโลกนะเนี่ย
1: ครับ
0: เห็นไหมเราก็เลยด้วยความที่ผมอย่างที่น้องอ๋อบอกเนี่ยเราก็เคยทำข่าวมา อะไรมาเนี่ยเราก็ผูกพันคุ้นเคยพอมันได้มาโอกาสร่วมงานกับเขาเหล่านี้เราก็เลยเกิดไอเดียเฮ้ยให้เขาเป็นนักข่าวบ้างดีกว่า
1: โอ
0: ้นี่เราเลยตั้งนี่มานี่ขอญาติโชว
1: ์
0: สำนักข่าว FDNews
1: FD News ย่อมาจาก
0: FD ก็ Friendly Design ก็คืออารยสถาปัตย์นั่นแหละก็หมายความว่าสำนักข่าวเนี้ยก็จะมีไม่มีใครเรียนแบบ
1: ครับ
0: ต้องนั่งวีลแชร์หรือจะไปยากบเนี่ยเขานี่ต้องจากจะสเก็ตบอร์ดไปทำหน้าที่อะไรต่างๆเขาเนี่ย
1: ครับ
0: เขาคือเป็นนักสำรวจอารยสถาปัตย์ตัวยงของระดับชาติ
1: อ๋อเพราะว่าเขาไปได้ตลอดไปได้ทุกที่
0: บางทีไปไม่ได้เขารายงานไงไปได้ไม่ได้สะดวกไม่สะดวกนี่เขาจะใกล้ชิดกับทีมผู้ว่าชาติชาติมากนะเพราะเขาสำรวจฟุตบาทมาทั่วทุกเขตเลยเพราะต้องเข็นสเก็ตบอร์ดไปไง
1: อัน
0: ไหนราบลื่นเขาก็รายงานแล้วผมรายงานกดลงทำได้ทุกตัวที่รายงานยังไงนะรายงาน
1: พี่รายงานยัง
2: ครับผมทศพรพินยอยางอารยสถาปัตย์ผม
1: เอามาเทคสอง
0: ตื่นเต้นนิดหน่อย
1: ไม่ทัน
2: มากเลย
1: รายการสดไรก่อนเอาไป5 4 3 2
2: แอคชั่นFD News สำนักข่าวสถานีข่าวมนุษย์ล้อเพื่อคนทั้งมวลผมทศพรพินยอยางรายงานข่าวครับวันนี้อยู่ที่ช่องวันนะครับ
1: ครับโอ้นี
2: ่ประมาณนี้ครับประมาณนี้
0: เขาไปไหนพอเขาเข็นเขาต้องไปชีวิตทุกวันเขาต้องเข็นสเก็ตบอร์ดไปทั่วทุกที่เพื่อจะไปขายหวยหรือจะไปสำรวจก็สำรวจอาริสาแปดไปด้วยบริยาย
1: แล้วก็กลายมาเป็นนักข่าวไปด้วยเลยเพื่อมารายงาน
0: เขาก็รายงานจะถ่ายคลิปบางทีขายหวยดีก็ไม่ค่อยถ่ายคลิปลงโพสต์รูปก็ได้
1: วันนี้วันไหนขายดีไม่ค่อยมีเวลา
0: วันนี้เขายุ่งมากเนี่ยเพราะหวยออก
1: อ๋อเอาวันนี้ได้ทำคลิปยังฮะ
2: วันนี้ทำคลิปไปนิดยังแล้วครับผม
1: อ๋อพี่กบพอได้มาเจอพี่กฤษณะแล้วเป็นยังไงชีวิต
2: รู้สึกดีใจภูมิใจเหมือนกับว่าเราไม่อยู่คนเดียวบนโลกแล้วอ่ะมันก็มีความสำคัญมีคนเห็นค่าเราแล้วมันก็ว่าสิ่งที่เราร้องขอไปสิ่งที่เราพูดไปไม่มีคนหยิบขึ้นไปวางแล้วก็เอามาวางไว้มีคนหยิบขึ้นไปแล้วก็อ่านแล้วก็ตรวจสอบแล้วพร้อมที่จะแก้ไขและพัฒนาสิ่งนี้ให้เราเพราะพี่อ๋อยก็เป็นระบอบเสียงที่ดีมากเลย
1: นี่นะคือ
0: เนี่ยเขาก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นเพชรเม็ดงามเลยนะจะไปโหช่วยกันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แล้วตอนนี้เขาก็กลายเป็นอย่างไหมคุณอ๊อฟ
1: ฮะ
0: กบสเก็ตเราเรียกว่า FD กบสเก็ตบอร์ดนะ
1: อ๋ออันนี้ชื่อเหรอฮะ
0: ชื่อเขาฉายาเป็นนักข่าวเนี่ย FD กบสเก็ตบอร์ดเนี่ยเป็นผมว่าน่าจะเป็นคนเดียวในประเทศไทยนะ
1: ครับ
0: ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะใหญ่โตขนาดไหนอ่ะต้องน้อมตัวลงมา
2: ใช่ครับ
0: นี่ล่าสุดนี่ท่านรองเชน
1: นายกรองนายกเชน
0: นายกยุชนันท์
1: น
0: ่ะ
1: อันนี้
0: มาเจอปุ๊บเนี่ยพวกเรามาเป็นร้อยนะท่านต้องพุ่งมาหากบก่อนเลยนะแล้วก็โน้มตัวดิโอ้แทบจะโอ้โหพักถ้าเกิดยืนนี่คุยยังไม่รู้เรื่องเพราะคนระดับ
2: มันระดับ
1: มันไม่ได้ยินนะ
0: ระดับเยอะ
2: คนระดับล่างสุดระดับล่างยากสุดครับ
1: ของจริงเลยใช่ไหม
0: ดูนี่ขนาดบิ๊กเลยนะรอใน

0: ยกกับรัฐมนตรีพมคุณนิกรน่ะ
1: ครับ
0: ยังต้องก้มมาโอ้โหคุยเป็นยังไงบ้าง
1: พี่กบเป็นไงฮะเจอรองนายกเชนอาจารย์เชนย
2: ศชนะทำตัวไม่ถูกดีใจมากเลยครับไม่เคยคิดว่าจะเจอคนดังมากมายขนาดนี้เลย
1: อ๋อแล้ววันนั้นรองนายกพูดอะไรกับเราฮะ
2: รองนายกก็พูดผมก็แนะนำกันนี่แหละการฟิลลี่ดีไซน์ครับเพราะว่าวันนั้นผมไปออกบูธได้ไปอ่อยครับผม
1: ครับ
2: หน้าที่ผมก็คือการแนะนำนะท่านรัฐมนตรีก็คือรับฟังเต็มที่เลยวันนั้นนะแล้วก็จะเก็บปัญหาไปแก้ไขให้เต็มที่เลย
1: ครับ
0: เป็นพรีเซนเตอร์คนอธิบาย
1: เ
0: ราเนี่ยเราไปออกงานของกระทรวงพม.เมื่อสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
1: ใช่ผมก็ไปร่วมงานนี้มาเหมือนกัน
0: ใช่ครับเราก็ไปออกบูธในนามมูลนิธิอารยสถาปัตย์แล้วก็โชว์ห้องสุขาเฟรนดี้ดีไซน์โฉมใหม่ไงที่มีเตียงพับติดผนังให้เปลี่ยนแพมเพิร์สมีชักโครกมีด้วยกบเขาเป็นคนเฝ้าบูธ
1: โอ้
0: เขาต้องเป็นคนอธิบายสื่อสารแล้วก็รายงานข่าวไปด้วย
1: โอ้โหหลายหน้าที่เลยนะ
2: หลายหน้าที่มาก
1: หลายหน้าที
2: ่ใช่ค่ะ
1: พี่กฤษณะเขาใช้คุ้มเลยนะแซว
2: เราทำงานแบบว่าให้เขาเห็นว่าเรามีศักยภาพครับผมไม่ได้ใช
0: ้โอ้เห็นไหมเอออย่าต้องเพิ่มงานนี่เนี่ย
1: เอาอย่างนี้พี่กฤษณะเองเนี่ยอยู่ในทั้งวงการสื่อสารมวลชนก็อย่างยาวนานนะแล้วก็มาทำมูลนิธิก็ยาวนานเหมือนกันเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในประเทศไทยเนี่ยผ่านมาเป็น10ปีแล้วมันดีขึ้นยังไงบ้างครับพี
0: ่ก็คิดว่าก็ดีขึ้นตามลำดับนะแต่เพียงแต่ว่ามันก็อาจน่าจะดีกว่านี
1: ้
0: เช่นตั้งแต่ฟุตบาททางเท้าขนส่งมวลชน
1: ครับ
0: หรือแต่ห้องน้ำคือตอนเนี้ยเรื่องอารยสถาปัตย์หรือการออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: ก็มักจะมีคนถามผมและกบเนี่ยบ่อยๆนะว่าเราเดินมาถึงจุดไหนแล้วประเทศไทยเรา
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: มันเทียบเท่ากับต่างประเทศยังฮะตอนนี
0: ้ก็จะว่าเทียบเท่าไหมเอาต้องว่าประเทศไหนอีกใช่ไหมถ้าไปเทียบญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ต้องล้าหลังเขาสัก20 ปี
1: 20ปีเลย
0: หรือ10ปีแต่เราก็สปีดนั่นนี่เราสปีดไอ้กบมันก็ถึงเข็นสเก็ตบอร์ดไปเนี่ยแต่ถ้าเกิดเทียบกับอาเซียนด้วยกันหรือเทียบกับอะไรเงี้ยอีกกลุ่มประเทศนึงอ่ะเราก็อาจจะอยู่ในระดับนำได้อาเซียนเนี่ยผมกล้าพูดได้ว่าเราก็ถือว่าระดับนำนะใน10ชาติอาเซียนเนี่ยนะครับเรื่องของอารยสถาปัตย์อย่างเช่นแต่ตอนนี้เราเดินมาถึงจุดไหนก
1: ็
0: ถึงมาจุดที่ว่าแม้ว่าเราจะมีกฎหมายบังคับใช้เนี่ยตั้งแต่ปี48นะที่ระบุเลยนะว่าต้องทำทางลาดเท่าไหร่ยังไงห้องน้ำต้องเป็นยังไงเพื่อจะรองรับคนพิการคนสูงอายุต่างๆเนี่ยแต่เราก็ผ่านมา21ปีนะ
1: โอ้ใช่
0: มาถึงวันนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าม
1: ีทำ
0: เพราะกฎหมายบังคับทั่วประเทศ
1: ครับ
0: ตึกอาคารสถานที่ราชการเอกชนเนี่ยแต่ปัญหาคือว่าทำแต่ว่าไม่ได้มาตรฐานทำไม่ถูกต้อง
1: คือทำเหมือนก็ขออนุญาตนะเหมือนสักแต่มีแต่ไม่ได้ดูแลไม่ได้ปรับปรุงใช้ไม่ได้จริงอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ฮะใช่มันก็กลายว่าคนทำไม่ได้ใช้
2: คนใช้
0: ไม่ได้ทำอย่างกบเนี่ยผมก็เรียนรู้จากเขานะ
1: ครับ
0: เขาเข้ามาร่วมเป็นจ้างงานคนพิการกับมูลนิธิแล้วก็ทางพันธมิตรเราเนี่ยประมาณ2ปีนะ
2: ครับ
0: เมื่อก่อนเราก็ไม่ได้คิดถึงความพิการขนาดต้องไปโทษนะระดับพื้นราบอ่ะเราคิดแค่วีลแชร
1: ์
0: ก็ลำบากมากพอแล้วเราไปเห็นเขานี่โอ้โหเราก็ไปตอนนี้ก็เขาเป็นเรียกว่าเป็น KPI เป็นตัวชี้ว่าถ้ากบไปได
1: ้ทุกคน
2: ต้องไปได
0: ้ต้องวีลแชร์สะดวกคนแก่นี่ไม่ต้องพูดถึงง่ายเลยแล้วก็เลยคิดถึงชักโครกเนี่ยอย่างชักโครกนั่งราบอย่างตอนปัจจุบันเราใช้ทั่วไปเนี่ยเขาขึ้นลำบากมากนะผมไปสำรวจไปทำข่าวนี่แหละ กับเขานี่แหละ
1: พี่กบเล่าให้ฟังหน่อยเวลาไปเข้าห้องน้ำสาธารณะเป็นยังไง
2: ก็เราปรับตัวแต่มันก็ยากครับว่าเกิดบางทีอาจจะล่วงลงไปในนั้นมันใหญ่
1: อ๋อเพราะว่าเราตัวเล็ก
2: ใช่
1: แต่ตัวโถเนี่ยโถปกติเนี่ยบางที
2: สูงก
1: ็ขึ้นด้วยหนึ่ง
2: เวลาขึ้นมันก็ต้องโหนตัวขึ้น
1: ครับ
2: ขึ้นสูงแล้วก็ใหญ่กว่าแล้วแขนเราก็สั้นแล้วก็หยิบที่ดึงไม่ได้แล้วก็พยายามประยุกต์ตัวเองเพื่อจะให้แต่ว่าถ้าเกิดสิ่งอำนวยความสะดวกปรับตัวเข้าหาเรามันก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ตอนนี้เรากำลังปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมอยู
1: ่
2: อยากให้สิ่งแวดล้อมปรับตัวเข้าหาเรา
1: แล้วทุกวันนี้เวลาพี่จะต้องเข้าห้องน้ำเวลาไปขายหวยขายลอตเตอรี่ทำยังไงฮะ
2: ก็พยายามที่จะเรียกเข้าห้องน้ำปตท.ที่มันสะอาดเพราะหนึ่งก็พอเราเรียบพื้นการติดเชื้อมีสูงความไม่สะดวกปลอดภัยอย่างนี้เราก็เรียกเข้าที่ห้องน้ำที่เขาที่จัดมีห้องน้ำสำหรับวีลแชร์หรือห้องน้ำสะดวกสำหรับผู้ทุกขลักภาพเงี้ย
1: โอเคคือถ้าเป็นห้องน้ำสำหรับผู้พิการเนี่ยเรายังเข้าได้ถูกไหม
2: ใช่ครับแต่ก็ยังเข้าได้แบบยากหน่อยเพราะว่าเขาตอบโจทย์แต่เฉพาะตัวใหญ
0: ่ใช่สูงชักโครกมันสูง
1: แล้วพออย่างนี้มันต้องยังไงฮะเนี่ยพอ
0: เขาก็ต้องตะเกียกตะกายอ่ะผมไม่เข้าให้เขาสาธิตให้ดูแล้วโอ้โหแบบ
1: เหนื่อยเลย
0: ทำไมชีวิตคนคนหนึ่งจะลำบากได้มากขนาดนี้นะเราก็คิดดูสังคมไม่เคยคิดถึงคนกลุ่มนี้เลยอ
1: ่
0: ะใช่ไหมแต่เขาก็เรียกว่าเขาก็ชินนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเขาก็ตะเกียกตะกายแต่ก็ยังดีว่านี่แหละพอเรามาช่วยกันลงก็เลยกลายว่าครบเนี่ยว่าครบระดับครบองค์เลย
1: ใช่
0: ทำให้เขาได้มาพูดเรื่องของเขาเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วถึงเป็นที่มาของสำนักข่าวแล้วไงเพราะปกติไม่มีคนพูดแทนเขา
1: ตอนนี้พูดเองเลย
0: ถูกต้องเขาพูดเองเลยแล้วเขาจะโอ้โหอย่างล่าสุดนี่เราไปขึ้นสกายวอล์กแห่งหนึ่งนะทางเดินลอยฟ้าปรากฏก่อนขึ้นมีป้ายบอกว่าห้ามสเก็ตบอร์ดขึ้น
1: อ้าว
2: ใช่ครับผม
1: แล้วพี่กบทำไงฮะ
2: โอ้โหทำใจไม่ได้ก็ดิ้นเลยครับผมนั่นแหละ
0: เขาชักดิ้นชักงองนี่เลยแต่เปล่าหรอกเขาห้ามเฉพาะคนปกติไปเล่นไงเขาเนี่ยอุปกรณ์แก้ไขความพิการ
1: สรุปขึ้นได้
0: ขึ้นได้
2: ครับผมอ
0: ย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าเกิดคนทั่วไปก็ไม่ได้เอะใจไม่ได้คิดแต่เขามาเราก็จริงเว้ยอย่าง
1: น
0: ี้เป็นต้น
1: พี่กบทุกวันนี้อะไรเป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคที่สุดในการดำรงชีวิตในแต่ละวัน
2: มันก็ยินฟ้าอากาศเป็นปัญหาสำหรับผม
1: ช่วงนี้ฝนตกทำยังไงอ่ะ
2: ทำใจอย่างเดียวพี่ทำอะไรไม่ได้ลุยอย่างเดียว
1: เหรอ
2: ใจก็เปียกทุรักทุเลอ
1: ่ะแล้วเรานั่งสเก็ตบอร์ดด้วยแผงลอตเตอรี่ก็ต้องถือ
2: ก็ต้องถืออ
1: ้าวมือไม
2: ้มือต้องใช้เดินตลอด
1: มือก็ต้องใช
2: ้ใช่
1: แล้วเวลาฝนตก
2: ก็ต้องเนี่ยใช้หมวกเก่านี่แหละบังหัวไว
1: ้กางร่มได้ไหม
2: กางได้แต่มันแล้วตัวจะกลางตัวจะทุลักทุเลก็เพิ่มความยุ่งยากเข้าไปอีกอ่ะ
1: มันก็ไม่ถนัดอีก
2: มันก็ไม่ถนัดอีก
1: โอ้ถ้าเกิดว่าทุกวันนี้ที่ลำบากที่สุดคือเวลาฝนตก
2: ใช่ยิงฟ้าอากาศฉะนั้นก็ลำบากแล้วก็มันลำบากทุกตรงแหละแต่อยู่ที่เราจะปรับตัวหรือประยุกต์พูดไปพูดสถานการณ์มันก็มีหมดแหละ
1: ครับครับ
2: ที่เขากีดขวางเราที่เขาไม่สบอารมณ์เราก็ไม่จำเอามาพูด
1: นะมีคนไม่สบอารมณ์ด้วยเหรอ
2: มีเยอะแยะเราไปเจอคนมากมายวันหนึ่งเราไม่ได้ไปเขตเดียวเราไปหลายๆเขต
1: ครับ
2: เราเอาลอตเตอรี่เดินไปให้เขาม
1: ีเขาเจอ
2: คน
1: ต่อว่าว่า
2: ใจดีคนไม่ดีก็มีเยอะแยะ
1: คนไม่ดีเขามาต่อว่าเราว่า
2: คนไม่ดีก็จ่อว่าพวกมึงเป็นคนอย่างนี้ทำไมต้องขายอย่างนี้โคต้าอย่างนี้มันไม่ใช่บางทีเราขายร้อยไงเขาจะให้เราขายต่ำกว่าร้อยเงี้ยแล้วเราก็เอามาอย่างนี้แล้ว
1: ครับครับ
2: อันนี้บางคนเขาเข้าใจเขาก็ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรหนูช่วยพี่เป็นกำลังนะใจนะหนูสู้นะบางคนก็ว่าอย่างนี
1: ้ไม่แต่ว่าเรื่องอ้าวอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะฮะเรื่องขายหวยขายลอตเตอรี่เนี่ยมันรับมาเนี่ยมันก็
2: ใช่จนทุนเราแล้วทุนเรามาเท่านี้เราต้องขายเท่านี้
0: จริงอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะคุณออฟนะเนี่ย
1: โควต้าหวยนี่ก็เป็นประเด็นนะ
0: ทั้งที่เนี่ยเป็นสิทธิ์เขาโดยตรงเลยนะ
1: เป็นยังไงพี่
0: เรื่องหวยเนี่ย
1: เรื่องโควต้า
0: โควต้าคนพิการเนี่ยคือกบเนี่ยเขา 100% อยู่แล้วเขาต้องได้
1: นะอันนี้ต้องได้แน่นอน
0: ใช่แต่นี่กลายว่าเขาได้ราคาที่มันบวกมาแล้ว
1: แล้วจะมาให้เขาขาย80ได้ยังไงถูกไหม
0: เขาได้มารู้สึกผมเคยถามให้กบขายต้นทุนเท่าไหร่รู้สึกจะเท่าไหร่กบ
1: 80
0: กว่า
1: คือได้มาก็80กว่า
2: ใช่บางงวด90อ่ะ
1: บางงวด90
0: เห็นมั้ย
1: อันนี้ผมพูดออกทีวีเลยเอ้า
0: ถูก
1: คือเราจะให้เขามาขาย80ได้ยังไง
2: ใช่ครับ
1: ถูกมั้ยฮะ
0: ทั้งนี้เขาควรจะได้70ด้วยซ้ำไปอย่างเขาเนี่ยถูกป่ะ
2: แล้ว1สิทธิโควต้าแล้วแบบเนี้ยเขาเรียกว่าไม่ใช่คนทุกขลภาพเหรอเวลาเราไปขอสิทธิ์มันตกหล่นตลอดผมก็เลยอยากจะมาทำงานกับพี่อ๋อยเพราะมีพี่อ๋อยเนี่ยเวลาเราร้องขอมันจะไม่ตกหล่นไง
1: ไม่พี่ไปขนาดนี้เนี่ยยังตกหล่นได้ยังไงก่อน
2: ใช่ครับไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่เคยจะไปตรวจสอบผมก็เลยไม่เป็นไรวะเราก็มาหากินของเราเองไม่ขอใครละมาซื้อเองมาทำเองมาจากบ้านมาขายของอยู่กรุงเทพมาขายแรงอยู่ในเมืองหลวงเนี่ย
1: ครับ
2: อะไม่รวยก็ช่างมัน
1: เอาวันนี้เราช่วยเป็นกระบอกเสียงนะให้กับผู้พิการไม่ใช่แค่พี่กบนะฮะ
2: ค
1: ือผมว่าไอ้เรื่องโควต้าลอตเตอรี่เนี่ยยังเป็นประเด็นยังเป็นปัญหาอยู่นะฮะเดี๋ยววันนี้ช่วยกันสะท้อนนะฮะแต่เดี๋ยวผมขอพักตรงนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาบางท่านบอกว่าเห็นแต่ในคลิปที่เป็นไวรัลอยากเห็นของจริงวันนี้ว่าพี่กบเนี่ยไถสเก็ตบอร์ดแล้วขายลอตเตอรี่ไปด้วยยังไงได้ไหมพี
2: ่ได้เลยครับ
1: เดี๋ยวผมเคลียร์พื้นสตูให
2: ้โอเคครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้า
2: จริงเลยนะคร
1: ับจริงเลยนะโอ้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฮะ
3: คอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
4: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
3: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคา ปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวก

0: การยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
1: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
0: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
1: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
0: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
1: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
0: โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
4: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
5: กูทายมึงอยู่เขากะคุยหมอปันด้วยตัวเองมั้งดิ
6: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีนะ
4: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอีกแล้วไม่ใช่เหรอ
6: บอกว่าอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบเลยไง
4: เรามีใจนะเราได้รู้จักกัน
7: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
8: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
9: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
10: แอร์ไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
11: ่ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับนี่วันนี้ผมอยู่กับพี่กบแผงบังหน้าอยู่ตอนนี้พี่กบโอเคโชว์หน้าหน่อย
12: แผงใหญ่กว่าคน
11: แผงใหญ่กว่าคนเมื่อกี้นี้เราคุยกันไว้นะว่าช่วงนี้กลับมาเนี่ยเราจะให้พี่กบนะนักซิ่งของเราเนี่ยโชว์ให้ดูหน่อยว่าเวลาไถสเก็ตบอร์ดไปขายหวยหรือว่าขายลอตเตอรี่ไปเนี่ยทำยังไงเมื่อกี้ผมอุ้มพี่กบนะลงจากเก้าอี้มาที่สเก็ตบอร์ดเรียบร้อย
12: ครับผม
11: อุปกรณ์ที่พี่ต้องมีอะไรบ้างฮะตอนนี
12: ้มีนี่ครับมีสเก็ตบอร์ด
11: สเก็ตบอร์ด
12: มีแผง
11: มีแผงขาย
12: แล้วก็สิ่งที่ขายไม่ได้คือรองเท้าครับผม
11: รองเท้าม
12: ือไปบังคับเดิน
11: อ๋อแต่เอามาใส่มือ
12: ใช่เอามาใส่มือ
11: เพื่อเอาไถไปอย่างง
12: ี้ใช่ครับผมเพื่อจะไถไป
11: มันต้องมีขนาดที่พอดีกับมือพี่มั้ย
12: มันต้องมีอันนี้ยี่ห้อนี้ถึงจะใส่ได้ทั้งนั้นมันไม่แข็งไม่ยืดหยุ่นอย่างอื่นก็เหนียวไม่พออันนี้ใช้เบรกอย่างดีนี่รู้สึกหมดแล้วเร็วไม่เร็วสึกหมดเลย
11: สึกหมดยังใช้ได้มั้ยเนี่ยอย่างเงี้ย
12: อันนี้ก็ใช้ได้อีกสักหน่อยก็รอขาดก
11: ็มันจะขาดแล้ว
12: รอจะมันคุ้มกว่านี้ก่อน
11: ผมซื้อให้ใหม่
12: โอเค
11: โอเคอ่ะเดี๋ยวพี่ลองโชว์หน่อยว่าเวลาไปขายตามที่ต่างๆเนี่ยไปกันยังไง
12: เวลาเจอตามฟุตบาทก็จะมีแบบนี้คนก็จะได้ยินคุ้นหูรางวัลเด้อครับเด้อโชคเด้อครับให้ดูก่อนเด้อครับเด้อเพื่อถูกรางวัลได้โชคเด้อครับ
11: โ
12: อ้ครับผม
11: พี่ก็จะพูดไปอย่าง
12: น
11: ี้เหรอฮะ
12: พูดอย่างนี้
11: พี่พูดอะไรนะขออีกทีฮะ
12: มันจะเป็นภาษาอีสานครับผมจะแปลเป็นไทยชมก่อนนะครับรางวัล นะครับ
11: ไปครับพี่ไปครับ
12: โชคได้กันนะครับดูก่อนชอบค่อยเอานะครับพี
11: ่อ๋ออ
12: ันนี้แต่เวลาไปจะพูดเป็นภาษาบ้านตัวเองประมาณ
11: แล้วเวลาคนมาอุดหนุนเป็นไงช่วงนี
12: ้สมมติพี่เป็นลูกค้านะครับ
11: ผมมาซื
12: ้อ
11: พี่ไม่เหลือแผงอะไรให้ผมคุณผู้ชมดูจะไม่เหลืออยู่แล้วตอนนี้แล้วนี่หมดแล้วนะ
12: ใช่ครับ
11: มีคนจองพี่กบหมดแล้วนะวันนี้
12: ใช่ครับเขาจองหมดแล้วลูกค้าเขาจองหมดแล้วเนี่ยแต่ว่าเอามาให้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการค้าขายในการทำงานเฉยๆครับ
11: โอ้พี่มาเจอผมทั้งทีวันนี้1กันยายนด้วยนะ
12: ครับผมอยากให้ทุกคนสู้แบบเนี้ย
11: โอ้พี่ไม่เอามาเยอะซะหน่อย
12: เอาแค่นี้ก็พอแล้วอย่าโลภมากครับเราต้องกินพอประมาณครับของเราน้อยเราต้องกินน้อยครับ
11: ไม่ใช่คือตอนนี้เนี่ยทีมงานผมเนี่ย
12: ใช่ครับ
11: เขาอยากซื้อไงเมื่อกี้พี่หนุ่ยสุจิราเขาบอกเขาอยากซื้อ
12: โอ้โห ู้ดันทีมงานเขาคนแรกเขาดันหยิบไปก่อนแล้ว
11: เขาหยิบไปก่อนแล้วเนาะ
12: ใช่ครับ
11: โอเคพี่แล้วเวลาพี่ไถไปอย่างเงี้ยเจอฟุตบาทที่มันไม่สม่ำเสมอเจอทางที่มันต่างระดับกันทำยังไงอ่ะ
12: ก็พยายามปรับตัวทุลักทุเลขึ้นทางไหนที่ดีก็ไปได้สบายหน่อยทางไหนที่ไม่ดีก็พยายามปรับตัวขึ้นเราพยายามยกตัวเองให้มันไปได้อ่ะ
11: รอ
12: ใช่ครับยกระดับตัวเองเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะแก้ไขอะไรไว้รอเราหรือว่าทางข้างหน้าเขารองรับเราแค่ไหน
11: ครับ
12: แต่ว่าทางข้างหน้าเป็นยังไงเราก็ต้องเดินต่อไปเพราะว่าเรามีเป้าหมาย
11: โอ้โห
12: เราจะต้องกลับบ้านให้เร็ววัน
11: โอ้โหจากเวลาขายเริ่มจากจุดไหนไปจุดไหนครับพี่กบ
12: บางทีไม่เราไม่เราจะไปไกลๆไปเริ่มจากไกล
11: ๆบ้านพี่อยู่ไหนก่อน
12: พักอยู่
11: แถวไหน
12: ไอ้ห้วยขวางแถวพระราม9
11: ห้วยขวาง
12: ใช่ครับ
11: จากห้วยขวาง
12: สมมติว่าวันนี
11: ้
12: วันนี้ที่เป็นข่าวในไวรัลใช่ไหม
11: ครับ
12: วันนั้นก็ไปเริ่มที่คลองถมไอ้ตรงตลาดไปตลาด
11: พาหุรัต
12: ใช่เพราะว่าจะขึ้นรถใต้ดินไปโผล่ขึ้นที่มิวเซียม
11: อ๋อพี่ขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดิน
12: ใช
11: ่
12: แล้วก็จะเข็นจากตรงนั้นมาถึงบ้านเราพระราม9
11: ครับ
12: ก็คือเป็นหมดถ้ามันหมดเวลาก่อนจะ5โมงก่อนก็คือนั่งรถโดยสารถ้าไม่หมดเวลาก็เข็นมาเรื่อย
11: อ๋อหมดเวลาคือยังไงเรากำหนดเวลา
12: ก็คือเวลาเรากำหนดว่ามันจะมืดแล้วนะเราต้องรีบกลับให้ถึงบ้านก่อนมืดเพราะมันจะเป็นอันตราย
11: อ๋อเพราะว่าเราคือเราด้วยความที่พื้นราบ
12: ใช่
11: เดี๋ยวรถมอเตอร์ไซค์รถเก๋งรถคนอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะ
12: ใช่ครับ
11: ต้องกลับก่อนมืด
12: ใช่ครับ
11: อ๋อแล้วเคยไถไปเนี่ยเช่นขออนุญาตนะพี
12: ่
11: เช่นสะดุดฟุตบาทอิดไม่เสมอกันหรือมีมอเตอร์ไซค์มีรถมาเฉี่ยวเคยเจอไหม
12: มีครั้งหนึ่งปี66ชนกับรถแท็กซี
11: ่เหยีย
12: บใช่เหยียบก็สะโพก
11: หัก
12: สองข้างกระดูกสะโพกหลัง
11: แท็กซี่เหยียบ
12: ใช่ชนกันประสานงานกัน
11: ฮะ
12: เขาชนหน้าอกเลยก็เด่นภาคแล้วก็คว่ำหน้าแล้วก็เหยียบ
11: โอ้โหแล้วตอนนั้นรักษาตัวนานไหมพี
12: ่ก็นอนรักษาตัวอยู่ระยะหนึ่งก็กลับไปอยู่บ้านเลย
11: เอาก็ขาดรายได้สิช่วงน
12: ั้
11: น
12: ใช่ก็ไม่มีอะไร
11: โอ้โหแต่ขนาดโดนตอนนั้นวันนี้กลับมายังสู้ชีวิตต่อ
12: แล้วก็ไม่ได้เอาค่าเสียหายอะไรจากเขาไม่จับไม่อะไรเขาก
11: ับแท็กซี่นะ
12: ใช่ก็คือว่าต่างคนต่างมีกรรมร่วมกันก็ตัวเองไม่ตายแล้วก็ปล่อยกันไปต่างคนต่างมีภาระไปหากิน
11: โอ้โหพี่คิดได้ยังไงเนี่ย
12: ถ้าจับเขาแล้วใครจะเลี้ยงลูกเมียเขาล่ะเขาไม่มีเงินมาจ่ายหรอกเขาต้นทุนเท่ากับเราอ่ะถ้าจับเขาก็ต้องยอมติดคุกเขาไม่มีเงินมาจ่ายทั้งสิ้นถ้าเขาติดคุกแล้วใครจะดูแลครอบครัวเขาถ้าเปรียบเสมือนตัวเราถ้าตัวเราตายไปใครจะดูแลพ่อกับแม่เรานี่คือเราเป็นเสาหลักไงเราเห็นใจเขาไงเรามาทำงานอยู่ในเมืองหลวงมันกัน
11: พี่ไม่โกรธเขาเหรอวันนั้นถามจริงพี่ไม่โกรธเขาเหรอเฮ้ย
12: โกรธทำไมเราม
11: องไม่เห็นหรอ
12: เราก็ประมาทต่างคนต่างประมาทอ่ะถ้าเกิดเราจะต่างคนต่างโกรธกันไปไหนไม่ได้หรอกครับอาฆาตกันอยู่อย่างนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยวันหนึ่งไม่ต้องทำกินเลยชีวิตไม่ต้องเดินหน้า
11: โอ้สุดยอดพี่ความคิดจิตใจพี่สูงส่งมากๆผมนับถือใจจริงๆตอนนี
12: ้
11: นะ
12: ผมก็เป็นอย่างนี้ถึงไม่เป็นอย่างนี้ก็ไม่ยอมที่จะข
11: อ
12: ไม่ยอมที่จะเปิดรับบริจาคหนึ่งรูปร่างเราเป็นสิ่งที่ได้เปรียบอยู่แล้วในการที่จะขอความเห็นใจจากคนอื
11: ่
12: นแต่เราอยากให้คนอื่นมองเราเป็นพลังถึงไหมจะเป็นร่างกายที่อยู่ในร่างกายลักษณะไหนก็ช่าง
11: ครับ
12: ขอแค่คุณภาพจิตใจของเราคุณภาพจิตใจดีทุกสิ่งทุกอย่างจะตามมาดีเอง
11: โอ้โหไม่เปิดรับบริจาค
12: ไม่เราอยากจะทำไปทีเล็กๆละน้อยอย่างเงี้ย
11: อ
12: ย่างน้อยทำด้วยแรงของเรา มันก็ยังดีเราก็เหมือนกับลูกอีสานคนหนึ่งที่มาขายแรงในเมืองหลวงความเป้าหมายความหวังสูงสุดก็คือกลับบ้านไปกินข้าวกับพ่อกับแม่แค่นั้น
11: พี่ไม่คิดบ้างเหรอว่าเฮ้ยทำไมไอ้ฟุตบาทมันควรจะดีกว่านี้ถนนทำไมมันไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ย
12: อยากให้มีดีกว่านี้แต่มันก็อยู่ที่เขาจะแก้หรือไม่แก้เขาจะปรับไม่ปรับถ้าเราพูดมากพูดไปก็เหมือนกับเราขออะไรไปเยอะเราไม่ต้องพูดเราไม่ต้องอธิบายเราก็ไปอย่างนี้แหละเขามองเห็นเขาต้องมาปรับเปลี่ยนให้เราทัศนคติของเขาต้องเปลี่ยนตอบโจทย์ให้เราให้เราที่จะสามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาเลี้ยงเราในวันข้างหน้า
11: โอเคนะอ่ะทีนี้ผมจะช่วยพี่กลับมาเจอกับพี่กฤษณะบนโต๊ะยังไงดีฮะตอนนี้
12: เหมือนเดิมครับ
11: เหมือนเดิมผมต้องเอาอะไรออกก่อนฮะตอนนี
12: ้เอาอะไรออกเลยครับ
11: ฮะ
12: ยกตัวผมเลยครับ
11: ยกเลยฮะโอเคโทษนะครับพี่หนึ่งสองสามอึ๊บ
13: โอเค
12: โอเค
13: ได้ไหมพี
12: ่
13: ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมเอาแผงขึ้นมาด้วย
12: โอเค
13: โอเคนี่ใส่เสื้อเป็นเฟรนลี่ดีไซน์แอมบาสเดอร
12: ์ใช
13: ่ของพี่กฤษณะ
14: ทูตนะฐานะเขาเป็นทูตด้วยนะ
13: เป็นทูตนะ
14: ทูตอารยสถาปัตย
13: ์โอ้โห
14: มีหลายตำแหน่งมากเลยนะ
12: นี่ครับบัตรประจำตัวทูต
13: ทูตกรุงเทพมหานคร
12: ใช่ครับผมนี่เป็นงานอีกงานหนึ่งเป็นงานหลักเป็นทูต

0: โอ้
1: กรุงเทพมหานครสามารถสำรวจฟุตบาททางเท้าทางลาดห้องน้ำ
0: ครับ
1: สิ่งอำนวยความสะดวกในกรุงเทพว่าพัฒนาไปถึงไหนแล้ว
0: นี่เมื่อกี้ที่เราให้พี่กบโชว์เนี่ยขออนุญาตถามพี่กฤษณาบ้าง
2: ครับ
0: คือด้วยความเคารพนะครับพี่เองก็อยู่ในวีลแชร์อย่างนี้มาเนี่ยเราเคยผ่านความยากลำบากมาแล้วเนี่ย
2: ครับ
0: เห็นเขาแล้ววันนี้เป็นยังไง
2: โอ้โหนี่แหละผมนี่รู้สึกว่าต้องขอบคุณกบสเก็ตบอร์ดมากๆเลยนะ
0: ครับ
2: ทุกครั้งที่เรารู้สึกไม่ดีหรือแย่หรือเหนื่อยหน่ายกับสภาพร่างกายหรืออะไรก็แล้วแต่ของเราเนี่ยพอมาเห็นเขาเนี่ยเราโอ้โหรู้สึกกระปี้กระเป๋าแข็งแรงเลย
0: ครับ
2: เพราะเขาโทษนะโอ้เขาขนาดนี้เขายังดูดีความ
0: ยังสู้
2: จิตใจเมื่อกี้ก็พูดนี่มันพลังบวกมากเลยนะ
0: ครับ
2: เขามองเขาได้เปรียบด้วยนะ
0: เออ
2: ถูกไหม
1: ใช่ครับ
2: แล้วเขายังมีจิตใจที่มันยิ่งใหญ่มากถ้าไปถามพี่แอดต้องบอกว่าอะไรนะคนจนผู้ยิ่งใหญ
1: ่
2: ตัวจริงเสียงจริงเลยอ่ะ
0: ใช
1: ่ใช่ครับ
2: ถูกไหม
0: สุดยอด
2: นี่แหละนี่แหละเราก็ได้เขาเป็นกำลังใจแล้วคิดว่าแฟนรายการที่ชมอยู่ตอนนี
0: ้
2: จะได้ประโยชน์มากเลย
0: เออ
2: คนที่หดหู่กับสภาพชีวิตหรือเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมาเห็นเขาเนี่ยผมว่าเรื่องของเรานี่ขี้ประติ๋วไปเลยอ่ะ
0: เล็กไปเลย
2: ถูกไหม
0: เออ
2: เออเนี่ยเขาเดินทางเขาอะไรเงี้ยเขาไปไงก่อนเนี่ยมั้ย
0: โอ้
2: ขนาดเราเดินเหินอย่างนี้เรายังว่าเราลำบากแล้วอ่ะแล้วเขาขนาดไหนอ
0: ่ะบางทีนะเราออกไปนี่เราบอกร้อนแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ฝนตกเปียกแล้ว
2: ใช่
0: มาดูพี่กบซะก่อน
2: 10เท่าอ่ะ10เท่าของเราอ่ะ
0: คูณ10ไปเลย
2: คูณ10ไปเลยอ่ะ
0: ใช่ไหมพี
2: ่
0: แต่ดูความคิดจิตใจเขาเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: นะพี่กบมาขายลอตเตอรี่ได้ยังไงย้อนนิดเดียวก็ตอนแรกทำอะไรอยู
1: ่ตอนแรกทำเกษตรกรเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อยู่บ้าน
0: ครับ
1: ปัจจุบันนี้มันเออทำอย่างนั้นมันก็พอกินเฉยๆยังปากยังท้องแต่มันไม่สามารถที่จะผลักดันให้เรามีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นและปลอดภัยขึ้นตัดสินใจก็เลยมาขายแรงในเมืองหลวงดีกว่าวะเป็นยังไงก็เป็น
0: ไม่แล้วพ่อแม่ตอนที่จะตัดสินใจมาพ่อแม่ว่ายัง
1: ไม่ให้มาไม่ให้มาก็ทะเลาะกันอย่างใหญ่เลยพ
0: ี
1: ่สาวก็จะซื้อลงไก่ไข่ให้เลี้ยงพี่เขยก็จะหาอะไรมาให้ทำไม่ต้องไป
0: เออเขาเป็นห่วง
1: ไงปลอดภัยเดี๋ยวเขาทำร้ายมันหลายอย่าง
0: เ
1: ราก็บอกไม่เอาอ่ะ
0: เ
1: ป็นยังไงก็เป็นไปเถอะเราอยากไปสู้ดูบ้าง
0: เหร
1: อ
0: ไม่กลัวเหรอพี่เข้ามากรุงเทพแบบคนเดียวแล้วเราก็ไม่เหมือนคนอื่น
1: เราก็กลัวแต่เราไม่พูดไง
0: เ
1: ราพูดไม่ได้เพราะเราถ้าเกิดว่าเราพูดอย่างนั้นเขาจะเออเขาจะซ้ำเติมใช่ไหม
0: อ
1: ่อนแอแล้วจะไปทำไมอย่างนั้นอย่างนี
0: ้
1: เออสภาพมึงอย่างนี้มึงจะวิ่งไปทำไมเราก็เลยไม่พูดดีกว่าเรารอทำให้มันสำเร็จแล้วค่อยไปให้เขาเห็นว่าเออเราทำได้นะตอนที่พ่อแม่ยังอยู่เนี่ยเราสามารถเลี้ยงตัวเองได้นะถ้าวันหนึ่งพ่อแม่ไม่อยู่หรือว่าไม่มีใครอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะปฏิบัติหรือว่าเลี้ยงตัวเองได้นะเนี่ยเราก็คือตอบโจทย์แล้วในสายตาสังคมแล้วว่าเรามีงานทำเป็นแบบว่าเป็นอะไรหลายอย่างเป็นพลังให้คนอื่นได้แล้ว
0: สุดยอดนะฮะอ้าวเดี๋ยวผมขอพักตรงนี้แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับพี่กบแล้วก็พี่กฤษณะต่อนะฮะว่าเราจะทำยังไงนะให้สังคมไทยหรือว่าสภาพแวดล้อมในประเทศไทยเราดีขึ้นไม่ใช่แค่สำหรับใครบางคนแต่สำหรับคนทุกคนสักครู่ครับ
3: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
4: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
3: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: Give me more

0: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
1: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
0: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
2: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่เจ
3: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
4: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จันป่ะ
5: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: เมื่อเวทมนต์และความลึกลับภายใต้แสงจันทร์กำลังกลับมาอีกครั้ง
7: และเมื่อมนุษย์ต่างดาวบุกการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจึงเริ่มต้นขึ้น
8: จุดท้ายจุดท้าย
6: พร้อมนายอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
7: คืนวันเสาร์ที่5 กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25

ีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี

0: น้องประชาชนเขาหวาดเสียวแทนไง
1: ใช่ครับ
0: เขาเป็นห่วงเขาบอกเนี่ยพี่ไปเข็นบนถนนแบบนี้ทุกวันนี้มันน่ากลัวมันอันตรายไหม
1: ก็สำหรับคนอื่นจุดมุมมองที่เขามองเขาก็มองว่าอันตรายไหมก็มันก็น่าอันตรายถ้าข้ารถก็มองไม่เห็นแต่สำหรับมุมเรารู้ว่ามันอันตรายเราจะเข้าหาอันตรายทำไมรถมองไม่เห็นเราเห็นรถเราก็หลบเองเราก็พยายามเอาตัวรอดเปลี่ยนทัศนคติใหม่ๆจากการเป็นว่าไปที่ไหนที่ไหนก็เปลี่ยนจากการสงสารเป็นแบบว่าให้กำลังใจกดไลค์พี่สุดยอดอย่างนั้นอย่างนี้ดีกว่าเราไม่อยากให้มองในความสงสารเราอยากให้มองว่าก็ทำไมเท่จังแตกจังพี่เขาโคตรเท่เลยว่ะไปอย่างนั้นอย่างนี้ได้ด้วย
0: ไม่ต้องมามองแบบเราสงสารหรืออะไรถูกไหม
1: ความสงสารก็คืออุ้ยเขาหายใจโรยรินแล้วอันนั้นคำพูดน่าสงสารเห็นใจเขาหน้าเขาหายใจโรยรินแล้วโชคดีนะนั่นน่ะคือความสงสารแต่เราไม่ได้ป่วยแบบว่านอนแง่แมงหายใจเราก็ขยับขยี้สร้างสีสันให้เยาวชนหรือโลกได้อยู่อ่ะท่านทำไมไม่มองเป็นสมมติว่าเขาเป็นฮิตเลอร์ใช่ไหมเขาแต่งตัวแบบว่าคลาสสิกอุ้ยพี่เขาเท่จังแล้วทำไมไม่มองมุมสเก็ตบอร์ดหรือมองมุมคนทุกขลภาพอุ้ยเขาเท่จังทำไมไปมองแบบอุ้ยน่าสงสารจังน่าเห็นใจจังแบบนั้นมากกว่า
0: ไหนไหนเนี่ยเนี่ยแล้วเห็นพี่ไปขึ้นมอไซค์ได้ด้วยเหรอ
1: ใช่อันนี้ขึ้นคนเขาสงสัยว่าเวลาเดินทางขึ้นมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถยังไงก็เลยขึ้นให้เขาดูเนี่ย
0: แ
1: ล้วก็ไปแบบนี้เองไม่ต้องให้อะไรลำบากเลย
0: อ๋อไรเดอร์แค่จับแบบนี้เหรอ
1: ใช่ครับเนี่ยอันนี้วินประจำเขา
0: Oh.
1: ผมทำอะไรด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุด
2: เคยพลาดไหมเคยพลาดไหม
1: อันนี้ยังไม่พลาดครับ
0: อย่าพลาดเลย
1: ใช่
0: เนาะ
1: ตัวมาสเก็ตบอร์ดพลาดเยอะ
0: อ๋ออันเนี้ยเราให้เห็นชีวิตของพี่กบนะฮะต้องถามพี่กฤษณะว่าทุกวันนี้เนี่ยคนพิการในประเทศไทยเราเนี่ยมีอะไรที่ดีขึ้นยังถูกเหยียดเหมือนเมื่อก่อนไหมโดนบูลลี่ไหมเหมือนเมื่อกี้พี่กบบอกแล้วไม่ต้องมามองด้วยความสงสารมามองด้วยความเท่ดีกว่าเนี่ยทุกวันนี้เป็นยังไง
2: ผมก็ว่าเรื่องมุมมองทัศนคติที่สังคมมีกับคนพิการเนี่ยมันก็ดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับนะแม้ว่าจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แน่ละคนที่คิดแบบไม่ดีมันก็อาจจะมีบ้างเลยนะใช่ไหมแต่ว่าผมเชื่อว่าเขาคิดดีขึ้นดีขึ้นโดยเฉพาะตัวคนพิการเองอย่างเช่นวันนี้กบเข้ามาเนี่ยใช่ไหมเขาก็พยายามที่จะยกระดับนะการใช้ชีวิตการทำงานไม่ใช่ให้คนอื่นมาสงสารแต่ให้มาส่งเสริมสิทธิดีกว่าสิทธิตามกฎหมายตามกติกาสากลก็เลยจริงๆเป็นที่มาที่เรามาทำด้วยกันเนี่ย
0: ทุกวันนี้เนี่ยอะไรในมุมของพี่กฤษณะที่รู้สึกว่าอยากจะให้รัฐเร่งปรับปรุงแบบด่วนที่สุดเลยสำหรับผู้พิการ
2: ก็สำหรับเรานี่ก็แน่ละเรื่องของสภาพแวดล้อมอย่างสโลแกนที่เราใช้กันอยู่ประจำก็คือว่าคนพิการเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยไม่มีที่มีอยู่ที่เห็นอยู่ที่เป็นปัญหาอยู่แล้วมาช่วยแก้เนี่ยคือปัญหาสภาพแวดล้อมต่างหากที่พิการเมื่อสภาพแวดล้อมพิการเช่นไม่มีทางลาดมีแต่บันไดห้องน้ำก็ประตูแคบหรืออย่างกบเนี่ยต้องปีนป่ายเกลือกั้วสกปรกเนี่ยไม่มีห้องน้ำที่สำหรับเขาอย่างเงี้ยอ
0: ัน
2: นี้ต่างหากที่เราต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วนแล้วก็ต้องไม่ใช่อย่างที่ว่าไม่ใช่สักแต่ว่าทำต้องทำให้ได้คุณภาพมาตรฐานแล้วก็ควรจะให้คนอย่างเงี้ยเขาไปมีส่วนร่วมในการคิดการทำการออกแบบตั้งแต่แรกเริ่
0: ม
2: เพราะที่ผ่านมาที่เป็นอยู่เนี่ยมันกลายเป็นว่าคนทำไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ทำด
0: ัง
2: นั้นทำออกมาเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องไม่ได้มาตรฐานทางลาดก็กลายเป็นทางชันถูกไหม
0: หนักกว่าเดิม
2: ทางถูกต้อง
0: ลำบากกว่าเดิม
2: อย่างกบเนี่ยไปปีนขึ้นบันไดยังปลอดภัยกว่าจะไปเข็นขึ้นทาง
1: หงาย
0: ทางลาดชันถูกไหม
2: ซึ่งอาจจะตีลังกาหงายหลังพิการทำตอนหนักกว่าเดิมอีกอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละครับก็คือสิ่งที่พวกเราก็พยายามจะช่วยกันทำให้สังคมได้เห็นถึงความสำคัญได้ตระหนักว่าอันนี้แหละเป็นความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งผมคิดว่ามันเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนาประเทศเลยนะโดยเฉพาะเราจะไปสู่ความเป็นฮับเรื่องเมืองสุขภาพ
0: ครับ
2: เป็นฮับเรื่องการท่องเที่ยวฟอร์ออที่เราทำเนี่ยตอนนี้มีสโลแกนอันนึงน
1: ะ
2: ติดเที่ยวดีกว่าติดเตียงอย่างกบเนี่ยถ้าเขาไม่ออกมาเนี่ยโอกาสติดเตียงเนี่ย 100%
1: 100%
0: เพราะฉะนั้นติดเที่ยวดีกว่า
2: ไปติดเที่ยวติดสเก็ตบอร์ดเขาเนี่ยไปอาจจะบาดเสียวหน่อยนะไปตามเขาไม่ทันนะเขาทิ้งไปไกลมากเลย
0: สายซิ
2: แต่ว่าผมจะตามทันตอนไหนได้ไหม
0: ตอนไหน
2: เขาตั้งเรดาร์ไว้พอเจอสาวที่สวยเขาจะแบบ
0: โอ้พี่กบไม่ธรรมดานะ
2: ล่าสุดไปสวนลุมเขาเต้นกำลังไวรัลมา
0: แอโรบิก
2: แล้วก็ไปเต้นไอ้กบไปไหนอ๋อไปอยู่กับสาว
0: ๆจริงไหมพี่กบแก้ข่าวหน่อยไหม
1: ไม่ได้แจกข่าวครับก็คือไปเจ้นเป็นเพื่อนเขาเฉยๆครับ
2: แล้วไปขี่ช้างนะล่าสุดเห็นไหมนี่ติดเที่ยวหนักเลย
1: ติดเที่ยวมากเลยไปขี่ช้างอยุธยาเป็นประสบการณ์ที่ตื่นเต้นมากเลยไม่คิดว่าคนอย่างเรานี่อยู่แค่ตะตุ่มช้างจะได้มีโอกาสขึ้นบนหลังช้าง
2: นี่
1: ครับผม
0: ไหนพี่กบอยู่ไหนเนี่ย
1: อยู่ไหนมองหาดีๆนะครับว่าผมตัวใหญ่มากเลย

0: นี่พี่กบอยู่ข้างบนแล้วเนี่ย
1: ใช่ครับอยู่ข้างบนแล้ว
0: เป็นไงตื่นเต้นไหมพี่นะ
1: โอ้ตื่นเต้นฉี่แทบลาดนะครับผมความกลัวเหยียบความกลัวไหมครับน
0: ี่อ๋อนี่โอ้นี่ไทย
2: ตอนขึ้นนี่ไม่ค่อยกล้าน
0: ะ
2: ตอนลงนี่ไม่ยอมลงติดใจ
0: ติดใจ
1: ครับ
0: โอ้อ้าวณวันนี้พี่กบมาทั้งทีเนี่ยมีอะไรอยากจะสะท้อนถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหน่อยสำหรับสิทธิ์ของเราอยากให้อะไรปรับปรุงให้มันดีขึ้นฮะ
1: สิทธิความพิการก็อยากให้มันไม่ใช่เป็นแค่คำพูดอยากให้มีความเกิดขึ้นจริง อยากให้คนพิการเหล่านั้นได้รับสิทธิ์และเข้าถึงสิทธิ์จริง
0: ๆครับ
1: แค่นี้ก็พอ
0: โอเคนะอ่ะให้พี่กฤษณะทิ้งท้ายนิดนึงครับเพราะว่าผมเชื่อว่าผู้พิการหลายท่านเนี่ยก็เห็นพี่กฤษณะเป็นไอดอลเป็นต้นแบบมีอะไรอยากจะฝากหรือให้กำลังใจกับคนพิการในสังคมไทยไหมครับพี
2: ่ก็อยากจะฝากทุกคนนะครับได้ช่วยกันส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้บ้านเมืองเราเนี่ยมีการปรับปรุงพัฒนาเรื่องของการออกแบบและจัดทำสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยให้คนพิการมนุษย์ล้อแล้วก็รวมถึงผู้สูงอายุด้วยนะได้ดำเนินชีวิตได้ทำแม้แต่ไปเที่ยวได้โดยสะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมแล้วก็ช่วยกันทำให้เป็นมาตรฐานสากลด้วยทางลาดก็ต้องมาตรฐาน1ต่อ12ลิงลาดยาวเท่าไหร่ยิ่งดีที่จริงเรื่องพวกนี้มันมีในกฎหมายหมดแล้วนะเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันเนี่ยทำตามกฎหมายได้อย่าง 100% เพื่อจะให้ชีวิตทุกคนอย่างนี้เอ็ดดี้ก
0: บ
2: สเก็ตบอร์ดเขาบอกเนี่ยไม่ต้องไปสงสารเขาช่วยทำตามสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมทำการออกแบบอารยสถาปัตย์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานทุกคนใช้งานได้จริงมากกว่าครับ
0: โอเคนะฮะพี่กบครับถ้าคนที่กำลังท้อแท้ในชีวิตดูรายการอยู่อยากให้พี่กบช่วยให้กำลังใจหน่อยฮะ
1: ทุกคนมีปัญหาทุกชีวิตใช้คำว่าทุกชีวิตมีปัญหามีอุปสรรค
0: ครับ
1: อยู่ที่เราจะจัดการปัญหาและอุปสรรคยังไงถ้าเราไม่เอาตัวไปผูกมัดมันก็ไม่เป็นทุกข์มากถ้าเราเอาตัวไปผูกมัดไปยึดจิตกับสิ่งนั้นมันก็ปวดใจเป็นทุกข์มากอยากให้ทุกคนสู
0: ้ครับ
1: ปฏิบัติแนวทางทำวันนี้ให้ดีที่สุดวันนี้ทำดีที่สุดแล้ววันหลังจะเป็นอดีตที่สวยงาม
0: โอ้โหนี่ขนาดพี่กบยังสู้ขนาดนี้ถูกไหมฮะเอาวันนี้คุณผู้ชมที่รับชมทางช่องวันถ้าอยากจะไปอุดหนุนลอตเตอรี่พี่กบปกติอยู่แถวไหนเป็นประจำมีไหมฮะหรือ
1: เจอแถวฟุตบาทแถวไหนก็ได้ปกติส่วนมากก็อยู่ตลาดจตุจักรครับผม
0: อ๋อตลาดจตุจักร
1: ใช่ครับ
0: โอเคถ้าไปดักรอที่ตลาดจตุจักร
1: จะได้เจอ
0: ใช่มีเวลาไหมฮะกี่โมงถึงกี่โมง
1: เสาร์อาทิตย
0: ์เสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ
1: ่เสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ทั้งวัน
0: โอเคหมดเร็วไหมเนี่ย
1: ก็อยู่ที่ลูกค้าลูกค้าก็ขยันอยู่แล้วขยันขาย
0: เอออ้าววันนี้1กันยายนด้วยขอให้โชคดีทุกท่านนะ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ขอบคุณ
1: ทุกคนดีร่ำรวย
0: โอเคขอบคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการกันนะครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ วันนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ

น้อมมโนกรานศิรลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ข่าวเช้าช่องวันครับวันนี้พุธที่2กันยายน2019ของเรา2คนเช่นเคยนะครับพี่โจอรชุนครับและผมอาร์มพิพัฒน์ชมสดแบบนี้ทุกวันเสาร์เสร็จผ่านแอปพลิเคชันที่แอปอย่างวันดีนะครับ Facebook YouTube TikTok ทุกช่องทางโซเชียลด้านหน้าฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุยข่าวกันได้ที่ข่าวช่องวันครับ
1: ก็เป็นวันพุธที่2ที่วันนี้นะครับเรือของสหรัฐ USS Abraham Lincoln เนี่ยจะมาพร้อมกับกำลังพลประมาณ 5,000 นายนะครับทีนี้เนี่ยมาเนี่ยมาเทียบท่าแล้วก็จะไปน่าจะช่วยสร้างเม็ดเงินสะพัดให้กับพื้นที่โดยเฉพาะที่พัทยาตอนนี้ผู้ประกอบการร้านค้านะครับสินค้าบริการต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มี

0: การไปตรวจไปเช็คแล้วว่ากำชับว่าอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคานะต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับสไมล์ก็คือยิ้มต้อนรับไว้ก่อนนะครับภาพบรรยากาศเนี่ยเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาตรง Walking Street จะมีป้ายขึ้นป้ายเอาไว้ต้อนรับทหารเรือจากทางสหรัฐไหนดูป้ายหน่อยสิเนี่ยครับนี่ป้ายนี้นะครับแล้วก็การที่จะมาถึงเนี่ยหลายคนถามว่าจะมาถึงกี่โมงอ่ะเป็นข้อมูลด้านความมั่นคงเพราะฉะนั้นไม่ได้เปิดเผยอย่างชัดเจนแต่ยังไงซะนะครับภายในวันเนี้ยอาจจะมาแน่แต่บางกระแสบอกอาจจะมาถึงช่วงดึกช่วงค่ำก็แล้วแต่แต่ว่าพอมาถึงปุ๊บแล้วเนี่ยอยู่ยาวไปจนถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนนะครับทีนี้ในเรื่องของการลงจากเรือมาไปตามพื้นที่ต่างๆเหล่านี้นะครับก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยเลยนะครับเพราะว่าทางพื้นที่เนี่ยเมื่อวานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของเมืองพัทยาตำรวจชลบุรีตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็สนที่กำลังกันไปตรวจสอบดูแลความพร้อมด้วยดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ต่างๆนะครับพัทยานะครับพื้นที่สภ.เมืองเนี่ยสภ.เมืองพัทยาเป็นพื้นที่ไข่แดงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีหมายความว่าจะเป็นหน่วยกลางที่คอยดูแลกรณีที่ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเหล่านี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าการมาถึงของกำลังพลสหรัฐเนี่ยน่าจะช่วยทำให้มีเม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนทั้งโรงแรมเผื่อเขามาพักนะร้านอาหารต่างๆร้านค้านะฮะสถานบันเทิงพวกสินค้าต่างๆเหล่านี้นะครับเงินสะพัดในพัทยาเนี่ยในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์เนี่ยเฉพาะจากการใช้จ่ายของคนบนเรืออาจจะสูงถึง100ล้านบาทนะครับแต่ต้องแบบบอกแบบนี้ว่าการลงจากเรือไม่ใช่ว่าลงมาพร้อมกันทีเดียว 5,000 คนหรือว่า 5,000 นายนะครับเพราะว่ามันจะมีการจัดสับเปลี่ยนกำลังในการให้ลงจากเรือมาทีละชุดมาทีละล็อตแบบนี้เสร็จจากอันนี้ก็แตะมือกันขึ้นเรืออีกชุดหนึ่งก็ลงจากเรือมาเที่ยวกันต่อนะครับทีเนี้ยมันมีเรื่องของข้อห้ามเหมือนกันคุณผู้ชมเพราะว่ากำลังพลของ USS Abraham Lincoln เนี่ยไม่ใช่ว่าพอลงจากเรือแล้วเนี่ยอยากจะทำอะไรก็ทำได้นะครับยังคงเป็นทหารด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับสิ่งที่เป็นข้อกำหนดที่ถ้ามาเที่ยวเที่ยวได้แต่ห้ามไปไหนห้ามไปร้านขายกัญชานะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่แล้วเนี่ยถ้าเข้าไปใช้บริการไปซื้อพวกนี้นะครับบ้านเราบอกว่ามันก็ตามอัธยาศัยเนาะแต่ว่าทีเนี้ยในฐานะที่ว่าเป็นทหารเนี่ยนะครับถ้าไปเสพของพวกนี้มันก็อาจจะมีผลกับเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่นะครับอันนี้คือลงจากเรือมาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องขึ้นเรือก็ต้องเป็นกำลังพลต่อไม่ใช่กลับบ้านแล้วอยากทำอะไรก็ทำนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีข้อห้ามกัญชาห้ามไปยุ่งและห้ามทำกิจกรรมทางน้ำที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นไปเล่นเจ็ตสกีนะครับเหล่านี้เพราะอะไรเดี๋ยวถ้าเกิดอุบัติเหตุขาแข้งหักขึ้นมาอ้าวทีนี้กลายเป็นว่าโอ้กำลังพลให้ลงมาพักผ่อนปรากฏลงมาทำความเสี่ยงแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับส่วนสถานบันเทิงบางโซนบางพื้นที่นะครับจะอนุญาตให้เฉพาะเป็นบางช่วงเวลาหมายความว่าพอหลังพระอาทิตย์ตกดินนะครับเป็นเวลากลางคืนแล้วเนี่ยบางโซนบางพื้นที่ห้ามเข้าแต่ก็แหมพัทยาเป็นเมืองกลางคืนนะครับทีนี้เกาะล้านถ้าอยากจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวได้นะครับทางเมืองพัทยาเขาก็ย้ำนะครับว่าตอนนี้มีการกำชับไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ให้คอยดูแลความปลอดภัยนะครับก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าบางซอยอย่างซอย6นะครับซอย6ในพื้นที่พัทยาเนี่ยห้ามหรือว่าแบนทหารสหรัฐไม่ให้เข้าไม่ใช่นะครับอันนี้ตามข้อเท็จจริงเมื่อกี้ที่เล่าไปก็คือว่าบางโซนเนี่ยคือหลังพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยไม่ให้เข้าอันนี้ด้วยกฎระเบียบนะครับเพื่อความเป็นเรียบร้อยและเพื่อความระเบียบของกำลังพลนะครับทีนี้ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับที่อยู่ในพื้นที่คอยเป็นหูเป็นตาเป็นเจ้าบ้านที่ดีเหล่านี้ถ้าหากว่าพบการกระทำที่มันสุ่มเสี่ยงจะผิดกฎหมายแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็191ก็ได้1155ก็ได้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวดูกันว่าถ้ามาถึงเมื่อไหร่ภาพของการยกพลขึ้นบกภาพของการมาจับจ่ายใช้สอยภาพของการมาซื้อหาสินค้าไปเที่ยวโน่นนั่นเนี่ยคงจะมีรายงานเข้ามาแต่ว่าณเช้านี้ 7:06 ยังมาไม่ถึงนะครับ
1: ครับผมอ่ะร้านค้าก็เตรียมตัวกันแล้วครับกล่าวบรรดากลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาเองก็เตรียมตัวเหมือนกันเตรียมตัวในการต้อนรับเอ๊ะเอาอะไรต้อนรับกันดีงั้นเอาเป็น พวงมาลัยผ้าไทยมาต้อนรับกันน่าสนใจทีเดียวนะครับมาดูภาพกันหน่อยครับนี่เป็นการรวมตัวกันของสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาครับไปกันที่สวนอาหารเรือนไทยที่พัทยาชลบุรีนี่แหละครับก็มารวมตัวกันแล้วก็ร่วมกันในการตั้งหน้าตั้งตาจัดเตรียมพวงมาลัยผ้าไทยมาเป็นของขวัญต้อน

0: รับกำลังพลสหรัฐชุดแรกครับที่เดินทางมายังพื้นที่เห็นบอกว่าจะมาที่ฮาร์ดร็อกพัทยาวันนี้นะครับในการเตรียมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการนำเอาตัวผ้าไทยครับก็เป็นลวดลายแบบไทยๆนี่แหละแต่จริงๆแล้วมันคือผ้าพันคอนะครับเอามาผูกมาม้วนต่อเป็นลูกๆกันครับก่อนที่จะโค้งมาเป็นเหมือนกับพวงมาลัยแล้วก็มีการติดโบติดป้ายข้อความว่าอัศวินีฟอร์มพัทยาซิตี้หรือของที่ลึกจากเมืองพัทยาครับแล้วด้วยการที่ว่าใช้เป็นผ้าแบบไทยๆแบบนี้ครับแม่มันก็เหมือนกับว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทยและพอได้รับไปแล้วเนี่ยก็สามารถแกะใช้คล้องคอเป็นผ้าพันคอได้เลยนะครับถือได้ว่ามีแบบฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็มีคุณค่าทางจิตใจกันด้วยเบื้องต้นทางกลุ่มก็มีการเตรียมพวงมาลัยผ้าไทยชุดแรกเอาไว้จำนวน50ชุดด้วยกันแล้วก็เห็นบอกว่าเมื่อวานนี้ทั้งวันฮะตั้งหน้าตั้งตาทำกันใช้เวลาในการทำก็ประมาณสัก15นาทีต่อชิ้นอ่ะเดี๋ยวดูกันว่าพวงมาลัยเหล่านี้จะถูกคล้องให้กับสหรัฐชุดแรกตอนช่วงกี่โมงกันนะครับ
1: ส่วนเรื่องนี้ก็เอามาเตือนกันนะครับเนื่องจากว่ามีคนไปยื่นใบสมัครจะสมัครหางานทำปรากฏว่าเอกสารที่ใช้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสำเนาเนี่ยมันก็เอาไปใช้อย่างอื่นได้คนที่เอาไปสมัครงานปรากฏว่าต่อมามีใบส่งแจ้งหนี้มาว่าคุณซื้อโทรศัพท์มือถือทีนี้เจ้าของเขาก็งงเลยนะครับเจ้าของใบเอกสารพวกนี้บอกไม่ได้ใช้ไปซื้อมือถือเพราะฉะนั้นต้องมีคนแอบอ้างเอาไปใช้อย่างแน่นอนครับเอาเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และมีผู้เสียหายกว่า30คนเนี่ยมาแจ้งความที่สภ.เมืองอุตรดิตถ์นะครับมีคนที่อ้างตัวเป็นพนักงานขายโทรศัพท์มือถือมาหลอกนี่เขาใช้คำว่าหลอกขอเอกสารส่วนตัวทั้งสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วมีการสแกนใบหน้าด้วยปรากฏว่าข้อมูลพวกนี้มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและถูกเอาไปใช้โดยที่เจ้าของข้อมูลเนี่ยเขาไม่อนุญาตนะครับคือมันเริ่มต้นจากการมีประกาศรับสมัครงานผ่านทางโซเชียลก็มีคนไปสมัครเนาะช่วงนี้ก็คือเศรษฐกิจก็อาจจะไม่ค่อยดีคนก็อาจจะตกงานกันเยอะพอมีประกาศสมัครงานก็ไปสนใจกันนะครับอ้างว่าเอกสารหลักฐานเหล่านี้ใช้ประกอบการสมัครงานนะครับก็สมัครไปแล้วก็รอฟังผลใดๆแต่สิ่งที่มันมาก่อนที่จะแจ้งว่าได้งานหรือไม่ได้งานนะครับเป็นใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ส่งมาถึงบ้านยอดหลักหมื่นถึง 20,000 ทั้งที่ไม่ได้ซื้อก็แสดงว่ามีคนเอาเอกสารเนี้ยไปซื้อโทรศัพท์มือถือซึ่งผู้เสียหายนะครับบอกว่านี่ไงเป็นไงมันช้ำใจไหมล่ะไปสมัครงานคือนอกจากไม่ได้งานแล้วเนี่ยยังได้หนี้กลับมาด้วยนะครับบางคนซื้อจริงซื้อโทรศัพท์1เครื่องแต่ใบแจ้งหนี้มันยัดมาเป็น2เครื่องเพราะฉะนั้นหลายคนบอกก็ไม่มีเงินจ่ายหนี้เนี่ยเอาเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าเป็นปัญหาติดในเครดิตบูโรอีกครับ
2: เนี่ยค่ะด้วยความที่เหยื่ออยากได้งานค่ะแล้วก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรก็เลยยอมให้สแกนหน้าค่ะก็เลยแบบมารู้ตัวอีกทีก็คือมีหนี้สินเชื่อแล้วค่ะ
3: ยอดถูกมั้ยครับ
2: ของหนูโดนประมาณ 18,000 บาทกว่าบาทอะค่ะ
3: แล้วของได้มาไหม
2: ไม่ได้มาค่ะ
3: เป็นอะไรครับ
2: เป็นมือถือค่ะ
3: โทรศัพท์มือถ
2: ือใช่ค่ะเป็นโทรศัพท์มือถือก็คือว่าทางบริษัทเขาเปิดรับสมัครอะค่ะซึ่งเขาเปิดรับทุกวันแล้วก็มีคนเข้าไปสมัครค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่ได้ปิดรับสมัครนะคะก็รับไปทุกวันนะคะมันผิดปกติ
1: ทีนี้กลายเป็นว่าพอมีผู้เสียหายมาแจ้งความกับตำรวจแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ตำรวจก็ต้องอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆนะครับเพราะว่าผู้เสียหายหลายคนเนี่ยคือแน่นอนว่าสิ่งที่เขาเอามาใช้ประกอบการสมัครงานไม่ได้อนุญาตให้เอาไปใช้ทำนิติกรรมหรือว่าเอาไปทำอย่างอื่นนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็เผื่อว่าจะมีผู้เสียหายเพิ่มเติมก็ไปแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองอุตรดิตถ์ได้นะครับ
0: ช่วงนี้ถามกันหน่อยครับว่าใครติดซีรีส์แนวตั้งกันบ้างหลายคนติดกันนะครับเพราะฉะนั้นวันดีเราพร้อมเสิร์ฟครับกับวันดีช็อตนั่นเองละครับเพราะว่าแอปวันดีเขาขนซีรีส์ไทยมาเอาไว้มากมายเลยครับสุดแซ่บจริงๆและเสิร์ฟแบบจัดเต็มแล้วก็เรามีช็อตดราม่าจากจีนสุดไวรัลมาให้ดูแบบจุกๆกว่า160เรื่องด้วยนะครับก็มีทั้งรูปแบบภาคไทยซับไทยดูได้แบบยาวๆกดดูต่อเพลินได้ตลอดทั้งคืนครับเริ่มกันที่ฝั่งวันดีช็อตนะครับซีรีส์ที่ผลิตโดยคนไทยแซ่บถึงใจแบบจัดเต็มกันก่อนงานนี้บอกเลยว่าเอ็กซ์คลูซีฟดูได้เฉพาะบนแอปวันดีเท่านั้นนะครับอย่างเช่นเงาแค้นทวงคืนเกมแค้นที่มาพร้อมกับที่จะเอาคืนทุกความเจ็บหรือว่านี่ฮะกระเพราเทพเทวดาเชฟเทวดาครับซีรีส์สายป่วนที่มาพร้อมกับเรื่องราวสุดจะมันรวมถึงครับเรื่องต่อไปนี่พานโรงที่รักดูกันหรือยังครับเรื่องราวความรักที่สุดจะวุ่นแต่ว่าดูเพลินๆแบบเผลอกดดูต่อไปแบบไม่รู้ตัวจริงๆครับแล้วทั้งหมดนี้บอกเลยว่าดูได้ที่แอปวันดีพร้อมกับซีรีส์แบบสั้นๆหรือว่าช็อตนะครับให้ดูอีกเพียบครับดูง่ายตอนสั้นจบไวรับรองว่า

0: ดูตอนเดียวไม่มีอยู่จริงเพราะติดใจแน่นอนนะครับลูกค้า AIS ครับห้ามพลาดเพราะมีโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ครับพิเศษนะย้ำว่าเฉพาะลูกค้า AIS เท่านั้นครับสมัครแพ็กเกจ 1D Premium จากปกติ149บาทต่อเดือนเหลือเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นครับวันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นสมัครกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกงานนี้ห้ามพลาดมาชมกันครับ
1: มันมีคลิปหนึ่งที่ถูกวิจารณ์กันเยอะนะครับอ่ะดูวันนี้ก่อนก็คือว่าใส่จีวรแล้วข้างหน้าเป็นนักร้องไปเต้นอยู่หน้าเวทีขนาดนี้นะครับเป็นงานที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วมันยังไงล่ะดูแค่นี้หลายคนบอกได้หรอก็มันทำไปแล้วอ่ะให้ทำไงอ่ะผลเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ
2: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะPEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
4: ูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
5: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
6: ่48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
8: ่งานเสร็จแล้ว
9: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
10: ไอ้แม่ครับ
9: Formos Omega 369
11: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอส
12: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
13: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
11: ้แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอส
14: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
15: ่อัปปาเช
16: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
15: ่ I love อัปปาเช่
17: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
18: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
19: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
18: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
20: โอเคเฮอร์เบอร์
21: วันนี้มัมยังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะ
22: ลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ02-817-9925 รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยออโต้แบรนด์สัญชาติไทยที่หลายคนไว้ใจยาวนานมากกว่า40ปีด้วยหน้าเตาสแตนเลสคุณภาพทนทานต่อการใช้งานอายุการใช้งานยาวนานไม่เป็นสนิมเหมาะกับการทำอาหารได้หลากหลายประเภทสามารถใช้งาน2หัวเตาพร้อมกันได้สะดวกประหยัดเวลาในการทำอาหารหน้าเตาสแตนเลสเช็ดทำความสะอาดง่ายไม่เปลืองแรงหัวฟู่ไฟแรงไม่ดับง่ายหัวอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำคุณจะมีความสุขกับการทำอาหารเมนูต่างๆได้แบบมั่นใจด้วยออโต้เตาแก๊สหัวคู่หัวเทอร์โบอินฟราเรดพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ02-817-9925 รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
23: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
10: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เทพไทยเท่านั้นค
19: ่
10: ะ
19: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
20: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
23: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
24: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
25: ชิมซะหมดเลย
26: ป้าฮัจิมะ
27: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
28: ไม่มี
29: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
30: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโทเทลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
31: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
32: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ
1: โมง19นาทีดูคลิปนี้กันหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นคลิปที่ชายแต่งกายคล้ายกับพระ2คนเนี่ยไปยืนเต้นอยู่หน้าเวทีแล้วก็เป็นคลิปที่ทำให้สำนักพุทธที่โคราชเนี่ยถึงกับควันออกหูครับ

0: อ่ะคลิปก็จริงๆยาวเป็นนาทีนะครับแต่จะบอกว่าบรรยากาศมันพาไปได้ไหมเพลงมันสนุกอ่ะถึงเป็นพระก็มันก็ต้องมีดนตรีในหัวใจนะครับถ้าคิดแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าภาพเนี้ยมันนำมาสู่การวิจารณ์แล้วก็มีการเข้าไปด่ากันยับเลยเอาพูดง่ายๆเพราะว่ามันเป็นลักษณะที่ไม่เหมาะสมเลยนะครับว่า1คือพระจริงเนี่ยทำได้เหรอ2ถ้าไม่ใช่พระจริงล่ะมันเป็นยังไงอ่ะนะครับเหตุการณ์นี้มีคนถ่ายเอาไว้ก็คือจริงๆต้องบอกว่าเป็นการประกวดร้องเพลงนะครับแล้วก็มีการแสดงอยู่หน้าเวทีก็เลยเห็นเนี่ยคนแต่งกายคล้ายพระเนี่ย2คนเนี่ยไปยืนอยู่ด้านหน้านะครับเป็นงานส้มโอของดีเมืองสูงเนินซึ่งเอาเค้กคนที่เห็นก่อนถามคุณผู้ชมว่าเห็นแล้วรู้สึกยังไงอะไรนะจะไปเต้นตามไม่ได้สินะครับคือ2คนที่ไปใส่เป็นใส่เนี่ยจีวรไปเต้นหน้าเวทีเนี่ยทำให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมานะครับคือต้องเรียกประชุมกันเลยอ่ะนะครับเพื่อที่จะพิจารณาเกี่ยวกับคลิปเมื่อกี้นะครับว่าการแต่งกายคล้ายหรือเรียนแบบพระสงฆ์แล้วอย่างเงี้ยคุณคิดว่ามันตลกหรือว่าคุณคิดว่ามันสนุกเหรอเอามาล้อเลียนเพื่อสร้างความตลกหรือทำคอนเทนต์เรียกยอดไลค์ยอดวิวผอ.สำนักพุทธโคราชบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมครับ
1: แสดงแล้วก็ล้อเลียนเพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเห็นคำพูดของพระเห็นการแต่งกายของพระเป็นเรื่องที่ตลกอย่างนั้นเหรอถึงมาทำแบบนี้เรียกยอดไลค์ยอดวิวแล้วก็อันนี้ผมเรียกว่าคอนเทนต์ขยะเป็นคอนเทนต์ที่จะเรียกยอดวิวคอนเทนต์เดรัจฉานด้วยซ้ำอย่าทำแบบนี้เลยแล้วก็เราไม่อยากให้มีการแสดงแบบนี้เกิดขึ้นหรือว่าล้อเรียนแบบอะไรต่างๆการแสดงอะไรคือเราทำอย่างอื่นมีเยอะแยะประเพณีศิลปะวัฒนธรรมของบ้านเราเนี่ยมีเยอะแยะทำเถอะครับถ้าทำดีคนมาดูแน่นอน
0: อ่ะทีเนี้ยก็คุณผู้ชมก็น่าจะดูคลิปที่ชัดๆจะได้เห็นว่าคือไม่ใช่พระหรอกนะครับเพราะว่าใส่กางเกงยีนด้วยนะครับแล้วก็ไอ้ด้านบนเนี่ยก็คือใส่เหมือนใส่ถุงน้องปิดหัวอยู่เนี่ยนะครับแล้วมันเกิดได้ยังไงงานเนี้ยนายอำเภอสูงเนินนะครับบอกว่าผู้ชาย2คนเมื่อกี้นะครับที่เราเห็นว่าใส่จีวรมาเต้นอยู่หน้าเวทีเนี่ยเป็นนักแสดงก็คือเป็นทีมหนึ่งที่เข้ามาประกวดนะครับหลังจากที่2คนเนี่ยเปิดตัวไปแล้วนะครับว่าเป็นพรงเป็นพระเนี่ยพอหมดคิวของเขาก็เลยลงมาหน้าเวทีมาเชียร์เพื่อนมาเชียร์เพื่อนที่เต้นอยู่บนเวทีนะครับนายอำเภอบอกลืมเปลี่ยนชุดมันต้องรีบขนาดไหนนะลืมเปลี่ยนชุดนะแล้วก็งานนี้ในอำเภอก็เลยขออภัยจริงๆนะครับน้อมรับเอาไว้เป็นบทเรียนครับ
2: ทางอำเภอก็ต้องกราบขออภัยทางสำนักงานพระพุทธศาสนาด้วยรวมถึงพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับที่มีการแสดงที่ไม่เหมาะสมออกไปนะครับซึ่งอำเภอเราไม่ได้มีเจตนาที่จะดำเนินการอย่างนั้นรวมถึงผู้แสดงด้วยนะครับซึ่งอย่างที่กล่าวเราก็ขาดการคัดกรองที่ดีนะครับก็ถือโอกาสนี้ขอโทษทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับ
0: ก็แสดงว่าไอ้ตอนที่แสดงบนเวทีมันอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าพอไปเต้นหน้าเวทีนะครับเรื่องนี้มันไม่ได้ผิดกฎหมายนะคุณผู้ชมเพราะว่าแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์แบบนี้ก็คือดูก็รู้แล้วไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ผิดกฎหมายแต่ว่ามันก็อาจจะไม่เหมาะสมนะครับงานนี้ก็อาจจะเป็นบทเรียนที่ต้องนำไปสู่การระมัดระวังเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆมากขึ้นด้วยครับ
3: มาต่อกันที่เรื่องราวของที่ดินวัดกันหน่อยดีกว่าครับจริงๆแล้วที่ขอนแก่นกรณีพิพาทของเรื่องวัดป่าอดุญญารามเนี่ยยังไม่จบนะฮะแต่ว่าล่าสุดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ขอนแก่นอีกเช่นเดียวกันเป็นอีกวัดดังวัดหนึ่งครับที่ทางด้านของวัดเนี่ยเตรียมตัวในการทำกำแพงล้อมพื้นที่ด้านหลังที่มีการเพิ่มพื้นที่ไปปรากฏชาวบ้านบอกว่าไม่ยอมเว้นไว้ได้ไหมจะเอาวัวเอาควายไปกินหญ้าเอาเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องขึ้นมาครับ
4: มันจะเจอผู้ใดผู้เดียวใช่ผู้ใดผู้เดียวก็ถามผู้ใดคือผู้ดีผู้ใดมันไม่ได้เจอผู้เที่ยวกันน้อยผู้เที่ยวกันคนตายอ่ะมันไม่ว่าดอกผีตายก็เอาไปหนี
5: สงบตรงนั้นแค่อยากให้มันสงบตรงนี้ครับ
4: ตรงนี้ถ้าแล้วล่องนี้แล้วเพิ่งได้หนีในวัดนั้นแล้วตรงนี้ก็ชนะกันบัดมันชนะกันบัดคนไรหนีว่าผู้กองสี่สิบ
5: แปดคน
4: ไรเป็นหนีวันนี้ถ้าปิดหนีเป็นเพื่อนหน้าวัดเจ้าสีได
3: ้ย้ำว่านี่เป็นเหตุการณ์อีกพื้นที่หนึ่งนะครับไม่ใช่วัดป่าอดุญญารามนะคุณผู้ชมครับเป็นพื้นที่ในอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นครับคือชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะเขาไม่พอใจก็มารวมตัวกันแล้วบอกให้ทางวัดเนี่ยหยุดสร้างกำแพงปิดทางสัญจรโดยอ้างว่าที่ผ่านมาเนี่ยใช้เส้นทางนี้เอาวัวเอาควายไปกินหญ้าเป็น10ปีขณะที่ปกครองก็ลงพื้นที่มาเจรจาไก่เกลี่ยครับเพราะว่าสถานการณ์มันส่อเขาว่าจะเกิดความวุ่นวายเพราะว่าพอยิ่งคุยแหมมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับทีมข่าวก็เลยต้องลงพื้นที่ไปสอบ บถามก่อนต้องบอกก่อนนะครับว่าเราต้องฟัง2ฝั่งแต่ฝั่งแรกก็คือทางด้านของคุณทวีศักดิ์ซึ่งเป็นสามีของเจ้าของที่ดินจำนวน1ใน5แปลงที่ขายให้วัดคืออย่างงี้ฮะวัดเนี่ยเค้ามีอยู่เดิมละปรากฏว่าด้านหลังวัดหรือท้ายวัดเนี่ยวัดเค้าต้องการขยายพื้นที่เพื่อจะให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยมาจำวัดแล้วมันสงบหน่อยก็เลยมีการติดต่อเจรจากับพื้นที่ก็คือเจ้าของที่ประมาณสัก5แปลงคุณทวีศักดิ์เนี่ยเป็นสามีของเจ้าของ1ใน5แปลงครับก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าคือเขาต้องการที่จะขยายพื้นที่วัดปี63วัดมาเจรจาขอซื้อที่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ตกลงจะขายทางวัดไปก็ไม่แพงหรอกนะเพราะอยากมอบให้ทางวัดด้วยพอปี64คือผ่าน63 64 1ปีวัดชำระเงินครบก็ว่าที่จะโอนที่ดินให้กับทางวัดก็ให้เอาโฉนดไปทางวัดเรียบร้อยแต่ถึงปัจจุบันนี้69ถามว่าโอนหรือยังยังครับแต่ว่าขณะเดียวกันล่าสุดเนี่ยชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งก็มาบอกว่าทางวัดเนี่ยเป็นไปได้ไหมพื้นที่ท้ายวัดเนี่ยคือถ้าว่าเราพาวัวพาควายเลาะเข้าไปทางเนี่ยมันจะไปตะทุ่งหญ้ากว้างแล้ววัวกับควายมันจะได้ไปกินหญ้ากันแล้วทำแบบนี้เป็นเวลานานมาประมาณสัก5ปีแต่ตรงเนี้ยมันตรงกันข้ามกับอีกฝั่งครับเพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่าไม่จริงฉันพาวัวพาควายเดินผ่านมา10ปีแล้วล่าสุดครับมิถุนายนที่ผ่านมาวัดก็เลยเริ่มต้นในการทำกำแพงแล้วก็ทำมาแล้วประมาณสักครึ่งนึงครับปรากฏว่ากลุ่มบรรดาชาวบ้านที่เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วใช้เส้นทางนี้สัญจรเขาบอกว่าถ้าปิดกำแพงแบบนี้พวกฉันเดือดร้อนอ่ะไปลองฟังเสียงจากคุณทวีศักดิ์กันหน่อยครับ
6: ต้องการซื้อพื้นที่ถวายเพื่อเป็นธรณีสงฆ์ครับไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลยทางเจ้าของที่ดินก็ยืนยันว่าก็ให้เป็นที่วัดครับผมก็
7: ไปให้ข้อมูลกันหมดแล้วทุกแปลง
6: ใช่ครับวันที่25สิงหาที่ผ่านมานี่ครับที่ดินเขาบอกว่าให้เป็นเรื่องของการถวายการที่เรื่องที่ซื้อเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วเขาก็ว่าอย่างนี้ทางที่ดินเขาแนะนำให้เป็นอย่างนี
3: ้เบื้องต้นพอเมื่อวานนี้เป็นประเด็นขึ้นมาก็มีปกครองเข้ามาพูดคุยกันเห็นบอกว่าล่าสุดนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายจะลงพื้นที่ก็จะมีจากทางสำนักพุทธเองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลรวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินขอนแก่นรวมถึงฝ่ายปกครองและตำรวจสภ.พลเข้ามาช่วยในการตรวจสอบและหาแนวทางยุติข้อพิพาทนี้ร่วมกันนะครับ
0: เอากลับมาในพื้นที่กรุงเทพนะครับเพราะว่ามีคนที่เขาแจ้งมาว่าตอนเนี้ยจู่ๆเนี่ย data center เนี่ยก็คือเกิดขึ้นตรงนั้นตรงโน้นตรงเนี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มันอยู่ในพื้นที่ชุมชนด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้นำไปสู่ประเด็นที่จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องการขออนุญาตต่างๆตามมานะครับแล้วล่าสุดเจอปัญหาอะไรกับการมี data center บ้างหรือไม่หรือมีมากน้อยแค่ไหนเอาเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ

0: บิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
3: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
4: ์งานกำลังพีคเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอร์เฟนิรามีนมาลิเอทและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
6: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
5: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
6: ผิวดูใสฉ่ำ
5: ต้องโดน
6: ใหม่ซิตรา
7: ลุกใหม่ปะเนี่ย
8: เหมือนเดิม
9: เขาหมายถึงนี่ปลาแมคเคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
10: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
11: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
10: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
11: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
13: ดำดำยาแก้ไอเอลพีน้ำดำตราสีดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
14: าแอคทีฟแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดบาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอล
15: ตราเสือดาว
14: ฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
17: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
18: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
19: ยาหม่องตราถ้วยชอใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยชอทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยชอ
0: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
0: ้คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S to the End Fan Con
1: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
20: 7:34 นะครับกับเรื่องของการตั้ง Data Center จริงๆแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการขออนุญาตนะครับแต่ทีเนี้ยมันก็อาจจะมีข้อยกเว้นบางอย่างที่ทำให้จู่ๆเนี่ย Data Center ก็เกิดขึ้นในชุมชนของเราอย่างข้อมูลนี้นะครับมีหลายฝ่ายที่พูดแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือส.ส.ของพรรคประชาชนบอกว่าในกรุงเทพเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ย45แห่งด้วยกันในคุณแบงค์สุพนัทบินชัยนันท์นะครับบอกว่าแล้วไอ้ data center ที่มันมีเนี่ยตอนนี้เท่าที่มีข้อมูลอ่ะมันอยู่อย่างใจกลางพระราม9หรือว่าแถวรามคำแหงนะครับที่สำคัญก็คือปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายมากำกับดูแลกิจการประเภทเนี้ย data center นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างไอ้เป็นคล้ายๆกับเป็นตึกเป็นอาคารของ data center เนี่ยมันก็ก่อสร้างได้ถ้าหากว่ามันไม่ผิดกฎหมายเรื่องผังเมืองนะครับแล้วด้วยความที่มันเวลายื่นแบบก่อสร้างเนี่ยใช้คำว่าเป็นรูปแบบอาคารคลังสินค้านะครับก็ไม่จำเป็นต้องทำ EIA ก็คือการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับทีนี้มันเลยง่ายเลยมันเร็วด้วยนะครับทำให้ data center ที่ตอนนี้มีอยู่อย่างเช่นในซอยรามคำแหง28เนี่ยนะครับคุณแบงค์บอก เก็บน้ำมันเอาไว้อ่ะประมาณ 500,000 ลิตรเพื่ออะไรเอามาปั่นไฟเผื่อว่าเป็นพลังงานสำรองนะครับซึ่งอันเนี้ยก็กังวลต่อมาอีกว่าโอ้โหน้ำมันเยอะขนาดนี้มันก็ระวังเรื่องฟืนไฟด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องก็คือมีไปยังกทมให้เร่งออกข้อบัญญัตินะครับเพื่อที่จะควบคุมแล้วก็ปรับปรุงเรื่องของผังเมืองฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ Data Center ครับ
15: ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าผมเองไม่ได้แอนตี้ Data Center ว่าประเทศไทยนี้ห้ามมี Data Center ไม่ใช่ผมคิดว่าเรามีได้แต่มีในปริมาณที่เท่าไหร่ที่จะมีความเหมาะสมทีนี้เนี่ยถ้าเราจะมีเราต้องมีกฎหมายกฎระเบียบในการกำกับเขาเพื่อจัดโซนนิ่งไม่ปล่อยให้เขาสามารถที่จะสร้างแบบสเปซสปานึกจะไปขอสร้างตรงไหนก็ไปขอสร้างได้อย่างทุกวันนี้ไปสร้างข้างโรงพยาบาลบ้างแล้วก็กฎหมายเราไม่ได้มีกฎหมายรองรับแบบนั้นเขาก็เลยเหมือนกับเป็นสถานะแบบลูกผีลูกคนหมายความว่าก็เลยต้องไปใช้ช่องตีความตัวเองว่าตัวเองอ่ะเหมือนเป็นคลังสินค้าเพราะตัวเองเป็นคลังเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้างในไปทั้งหมดนะครับแต่ด้วยสภาพมันไม่เหมือนการคลังสินค้าคือเก็บไว้แต่อุปกรณ์นั้นอ่ะมันไม่ได้ทำงานใช่ไหมครับแต่Data Center เนี่ยมันเหมือนอุปกรณ์นั้นมันทำงานในมุมผมมันก็อาจจะเหมือนเป็นโรงงานอิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่านะครับในมุม
20: เพราะฉะนั้นคือด้วยความที่มันยังไม่มีกฎหมายโดยตรงนะครับการบอกว่า Data Center เป็นอาคารคลังสินค้าเป็นการเทียบเคียงข้อกฎหมายที่ใกล้เคียงที่สุดเพื่อที่จะขออนุญาตในการที่จะเข้ามาตั้งหรือว่าประกอบกิจการตรงนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็เลยส่งนักข่าวลงไปยังพื้นที่นะครับตรงพระราม9ที่บอกว่ามีการทำ Data Center ขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกงี้ครับว่าได้กลิ่นคล้ายกับน้ำมันดีเซลและกลิ่นสารเคมีเนี่ยต่อเนื่องมาเนี่ยประมาณ2เดือนแล้วนะครับเอาฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านหน่อยครับ
21: เช้ามาก็ได้กลิ่นเหมือนกลิ่นฟันรถกลิ่นแบบกลิ่นแบบคล้ายๆว่ามีสารพิษอะไรชนิดนึงอะแล้วทำให้จมูกแล้วก็ตัวเนื้อคันจมูกแสบไปแล้วทุกวันนี้
22: ใช่เพราะว่าโดยรอบใกล้เคียงเนี่ยมันไม่มีอู่ซ่อมรถมันไม่มีบริษัทรับซ่อมรถหรือว่าบริษัทขายน้ำมันเครื่องหรือว่าเชียงคงแถวนี้มันไม่มีนะครับเราก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะมันอยู่มา20ปีแล้วไม่เคยเจอจะว่าเป็นน้ำมันจากตลาดใกล้เคียงก็ไม่ใช่เพราะว่ามันคือน้ำมันดีเซลซึ่งมันคงไม่มีพ่อค้าแม่ค้าที่ไหนเอาน้ำมันดีเซลมาประกอบอาหารถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่น้ำมันดีเซลรั่วลงระมังสาธารณะและมันจะอาจต่อเนื่องถึงคลองสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียงได
20: ้อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตจากชาวบ้านซึ่งก็ต้องไปพิสูจน์อีกทีนึงนะครับว่าคราบน้ำมันอะไรต่างๆแม้กระทั่งกลิ่นเหล่านี้เนี่ยมันมาจากตัวอาคารที่ถูกระบุหรืออ้างว่าเป็น Data Center หรือไม่นะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีอีกหลายประเด็นที่ชาวบ้านเนี่ยอาจจะต้องรู้จักทำความเข้าใจกับเจ้า Data Center มากขึ้นนะครับว่าผลกระทบมันอาจจะมีมากกว่านี้หรือว่าในรูปแบบอื่นด้วยนะครับอาจจะไม่ได้มีเพียงเท่านี้คือประโยชน์มันก็มีแต่ขณะเดียวกันความน่ากังวลมันก็เกิดขึ้นตามมาด้วยนะครับเพราะว่าอย่างในชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเหล่านี้เนี่ยจู่ๆเนี่ยมี Data Center เกิดขึ้นมาได้ค่อนข้างมากเนี่ยนะครับแล้วพอไปถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่มีใครตอบข้อมูลที่ชัดเจนได้สักอย่างนึงมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวแล้วกิจการแบบนี้มาขออนุญาตในการที่จะมาประกอบธุรกิจในบ้านเราเนี่ยมันผ่านกี่คนเห็นนะครับหรือมันจะมีกี่คนที่รับรู้นะครับมาถึงวันนี้กลายเป็นว่าถ้า45แห่งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพก็ต้องบอกว่ามีจำนวนไม่น้อยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ11โมงเนี่ยอาจารย์ชัดชาติผู้ว่ากทม.ก็จะมาให้ข้อเท็จจริงนะครับจะมาแถลงนะครับเกี่ยวกับกิจการ Data Center เดี๋ยวอาจารย์ชัดชาติเนี่ยมาพร้อมกับตัวแทนของสภาพัฒน์กรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานอันนี้เกี่ยวข้องกันนะครับจริงๆของ DE ก็เกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็พอพูดถึงเรื่องนี้ผมพาไปดูที่อเมริกาหน่อยเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของการทำ Data Center เหมือนกันนะครับแล้วมันเป็นประเด็นที่ถูกแอนตี้อันนี้ถูกแอนตี้ถูกคนอเมริกันเนี่ยเขาค่อนข้างไม่สบายใจเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ย data center เนี่ยมันผุดขึ้นเยอะมากนะครับทีนี้มันนำไปสู่กระแสต่อต้านจนทำให้โดนัลด์ทรัมป์ออกมาโพสต์นะครับบอกว่าเหตุผลที่ชุมชนต่างๆในสหรัฐไม่ต้องการศูนย์ข้อมูลหรือไม่ต้องการ data center เพราะพวกเขาอยากจะกลายเป็นพวกล้าหลังและยากจนดีนะผู้นำเราไม่พูดแบบนี้นะครับอันนี้คือโดนัลด์ทรัมป์นะย้ำนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเหตุผลที่ชุมชนต่างๆในสหรัฐไม่ต้องการศูนย์ข้อมูลคือไม่อยากจะกลายเป็นพวกล้าหลังแล้วก็ยากจนนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าผู้นำก็มองมุมหนึ่งเนาะจริงๆแล้วอ่ะมันก็ต้องไปฟังเสียงของชาวบ้านด้วยว่าทำไมเขาถึงไม่อยากได้ถ้ามันเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์กับชุมชนสร้างงานสร้างรายได้เนี่ยคนก็อาจจะโอเคนะแต่อันเนี้ยชุมชนทั่วประเทศสหรัฐเนี่ยเขาออกมาคัดค้านเพราะอะไรนะครับแล้วก็คือ คือหลายคนบอกอยากให้มีแต่ไปอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ในชุมชนตัวเองนะครับแล้วก็เรื่องนี้นักการเมืองของสหรัฐเองเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็มีหลายอย่างอ่ะอย่างเช่นพอมาตั้งในพื้นที่แล้วเนี่ยไอ้พวก data center เนี่ยมันใช้งานมันมีคนใช้งานอยู่ตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะตามมาก็คือมันเป็นเรื่องของการใช้ทรัพยากรนะครับอย่างเช่นเรื่องของไฟฟ้าเพราะว่า data center เนี่ยมันต้องใช้อยู่ตลอด24ชั่วโมงมีคนใช้งานจากทั่วโลกที่ถามข้อมูลกันเข้ามาเพราะฉะนั้นเครื่องมันรันอยู่ตลอดแล้วนอกเหนือจากการกินไฟแล้วเนี่ยเรื่องของความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับความร้อนที่มันออกจากศูนย์ที่เป็นอาคาร data center ออกไปยังชุมชนรอบข้างนะครับอย่างเงี้ยก็คือได้รับไอร้อนไปด้วยนะครับพร้อมๆกับการต้องหาน้ำมาช่วยหล่อเย็นนะครับทีนี้ไอ้น้ำพวกนี้ก็คือเป็นการใช้ทรัพยากรเหมือนกันทรัพยากรน้ำที่ต้องเอามาใช้นะครับเหล่านี้มันใช้ทั้งน้ำมันใช้ทั้งไฟแล้วก็บางทีมันตามมาด้วยเรื่องของการปล่อยคาร์บอนก็คือในมุมของการสร้างมลภาวะเกิดขึ้นอีกนะครับมันก็เลยเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันหมดทีนี้พอในสหรัฐแล้วก็หลายประเทศเขาเริ่มแอนตี้เริ่มต่อต้านเนี่ยมันก็พุ่งไปอย่างประเทศอื่นที่อ้าแขนรับการเข้ามาของ Data Center นะครับเดี๋ยววันนี้เข้าใจว่าคงจะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้เพราะว่าก็ต้องพูดอย่างที่คุณแบงค์บอกว่าไม่ได้แอนตี้ Data Center แต่ถ้าเข้ามาแล้วก็เทียบดูนะครับว่าเข้ามาประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับคนไทยกับประเทศไทยกับชุมชนที่ Data Center เข้าไปตั้งเนี่ยเทียบเคียงแล้วเนี่ยมันมากกว่าหรือมันน้อยกว่าผลประโยชน์ที่จะได้แล้วประโยชน์ที่จะได้นี้มันได้กับใครกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอฟังแล้วกันเรื่องข้อกฎหมายที่จะออกมาในการกำกับดูแลกิจการประเภทนี้ไม่ให้กระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุมชนที่เข้าไปตั้งอยู่ในนั้นนะครับ
2: เรื่องไกลตัวนะครับขยับเข้ามาใกล้อีกนิดนึงครับคุณผู้ชมครับเมื่อเจ้าของบ้านรายนึงครับเธอบอกว่าเจ้าหน้าที่เขตโทรมาบอกว่าพี่สะดวกไหมมาเขตหน่อยมาย้ายคนต่างด้าวออกจากทะเบียนบ้านหน่อยเธอบอกย้ายเข้ามาตอนไหนมาโพสต์นี้เลยครับเริ่มเลยฮะโพสต์นี้เนี่ยเจ้าตัวออกมาเตือนภัยค่ะใครมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตดินแดงนี่เจ้าตัวโพสต์เองนะครับแล้วทะเบียนบ้านไม่มีการใช้งานทิ้งนอนเอาไว้รีบไปตรวจนะคะเพราะว่าเราโดนว่ามีรายชื่อบุคคลต่างด้าวเข้ามาแบบไม่รู้เรื่องเลยไปตรวจสอบมาเจอรายชื่อต่างด้าวโผล่มา18คนแบบงงสิครับเธอบอกแบบนี้อ้าวทีมข่าวติดต่อไปเลยครับไปพูดคุยกับเจ้าของโพสต์คนนี้กันซะหน่อยคือเธอบอกแบบนี้ว่าเธอแปลกใจก็เหมือนที่โพสต์นี่แหละตกใจเลยจู่ๆบอกมีต่างด้าวเข้ามาอยู่แล้วเธอตั้งประเด็นไว้แบบนี้ครับว่าคือมันไม่มีในเล่มทะเบียนแต่มันอยู่ในระบบงงไหมคุณผู้ชมงงเพราะอะไรเพราะเธอบอกว่าเธอเนี่ยเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเธอเนี่ยไปที่สำนักงานเขตบอกว่าจะย้ายหลานเข้ามาที่บ้านแต่สำนักเจ้าหน้าที่เขาบอกแบบนี้ว่าพี่ย้ายไม่ได้นะทะเบียนบ้านพี่เต็มแล้วฉันก็ดูในทะเบียนบ้านฉันแบบเป็นเล่มมี8คนทำไมมันเต็มมันเต็มได้ยังไงนะครับก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็กลับบ้านนะฮะเธอก็สงสัยปรากฏว่าวันดีคืนดีผ่านมาไม่กี่เดือนเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าช่วยมาย้ายต่างด้าวออกหน่อยเธอเองก็มีการสอบถามกลับนะครับบอกว่าเดี๋ยวนะมันไม่มีในเล่มเนี่ยมันอยู่ในระบบได้ยังไงแล้วใครเป็นคนย้ายเข้าเจ้าหน้าที่บอกอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเธองงละหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้เชื่อเลยว่าอาจารย์ชัดชาติจะเข้าไปตรวจสอบอย่างแน่นอนนะครับพอเธอโพสต์ปรากฏว่าก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์บอกเฮ้ยโดนเหมือนกันแล้วที่สำคัญก็คือเมื่อวานนี้พอมันเป็นข่าวออกมาเธอระบุว่าเป็นเขตดินแดงครับคุณผู้ชมด้วยความเคารพนะฮะทีมข่าวเราเองก็อยากฟังจากท่านผู้อำนวยการเขตดินแดงก็ไปนั่งรอท่านอยู่รอสักพักเขาบอกว่าท่านผู้อำนวยการติดประชุมสำคัญก็รอต่อไปอันนี้ตามข่าวคุณผู้ชมรอสักพักเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่งมาบอกว่าไม่ต้องรอแล้วกลับบ้านเถอะทั้งผอ.ทั้งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนเขาไปออกนอกสำนักงานไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าออกไปประชุมงานต่อเร่งด่วนหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ข้อมูลจากทางสำนักงานเขตดินแดงนะครับ
20: ส่วนเรื่องนี้นะครับหลายคนบอกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนนะครับก็คงถ้าเป็นกรณีแบบนี้คนนี้บอกไม่ทำความดีแล้วต่อไปเพราะว่าเซ็งเนื่องจากว่าเจอคนเสพยาแล้วพาส่งโรงพักเพราะว่าอยากให้ตำรวจเนี่ยประสานญาติเขาแล้วเป็นช่วงที่ไปเนี่ยมันเป็นน่าจะเป็นช่วงดึกดื่นแหละเพราะว่าเห็นว่าหลับกันทั้งโรงพักเลยนะครับพอไปปลุกปุ๊บแค่นั้นโดนตำรวจด่าเปิงเลยครับ
3: เฮ้ยลงเลยเดี๋ยวคุณเสียหายคุณฟ้องมึง
20: เออเนี่ยจะมาก็ดูเวลาด้วยไหมล่ะบางทีคุณตำรวจเขาพักผ่อนอยู่นะครับแต่ทีเนี้ยตามคลิปนี้เขาบอกว่า ก็ไม่ได้ดึกขนาดนั้นนะมันเป็นช่วงเช้ามืดแล้วขนาดพระยังออกมาบิณฑบาตเลยอ่ะทีเนี้ยก็เลยพาผู้หญิงคนเนี้ยมาส่งโรงพักนะครับเป็นสองสามีภรรยาบอกว่าขายของในงานสมโภชศาลหลักเมืองที่ปทุมแล้วไปเจอผู้หญิงคนนึงเขาสติไม่ดีด้วยนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าอาการเขาไม่ปกติด้วยความสงสารนะครับก็เลยเข้าไปดูแล้วพอไปเจอเนี่ยมันมากกว่าเขาอาการไม่ปกติก็คือนอกจากจิตฟั่นเฟือนแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเสพยาด้วยเนี่ยเจออุปกรณ์เสพยาเจอยาเสพติดแบบนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นว่างานนี้คือมันจะปล่อยผ่านไม่ได้ก็เรารู้ปัญหาแล้วไงด้วยความที่เขาเป็นคนจิตใจดีเขาก็เลยอยากจะแจ้งตำรวจนะครับให้มาตรวจสอบนะครับแต่ทีเนี้ยปัญหาก็คือว่าเขาไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับพอไม่ใช่คนในพื้นที่ก็คือไม่ใช่ชาวบ้านแถวนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้ต้องตามหาญาติพูดไม่รู้เรื่องอีกนะครับก็เลยเอางี้งั้นไปให้ตำรวจช่วยหาคำตอบดีกว่าเพราะเป็นเราเราก็งงว่าต้องทำยังไงไปหาตำรวจดีกว่าตำรวจไปแหละเป็นที่พึ่งประชาชนใช่ไหมก็ไปสภ.ลาดหลุมแก้วนะครับเพื่อให้ตำรวจเนี่ยช่วยประสานแล้วก็พยายามหาทางส่งผู้หญิงคนนี้กลับบ้านนะครับแล้วคือตอนนั้นอ่ะตัวของคนที่ไปเจอเขาก็ถาม191ด้วยนะว่าเอ๊ะไอผมพาไปอย่างนี้ได้ใช่ไหมหรือผมต้องยังไงติดต่อพม.หรืออะไรเฮ้ยตำรวจไปสาย191บอกไปเลยไปสภ.ลาดหลุมแก้วได้เลยมันเป็นพื้นที่ตรงนี้นะครับพอไปถึงเป็นไงล่ะเจ้าตัวนะครับคนที่พาไปบอกว่าก็มีความเกรงใจนิดนึงเพราะว่าหลายนายเนี่ยนอนหลับอยู่นะครับต้องเข้าใจนะคุณผู้ชมคนที่ไม่ได้ทำงานตามเวลาเนี้ยถ้าเกิดเป็นเวรที่ต้องหมุนกันมาเนี่ยมันก็อาจจะง่วงได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็หลับทุกคนก็หลับหมดถูกไหมเพียงแต่ว่าตอนนี้ตอนที่ไปอ่ะนานๆอาจจะมีเคสมาสักทีหนึ่งนะครับพอไปเจอคุณตำรวจหลับก็ไปปลุกพอปลุกปุ๊บเข้าใจว่าอาจจะฝันอยู
2: ่
20: นะครับกำลังฝันดีกำลังเคลิ้มไงนะครับเพราะมันตีสามตีสี่ประมาณเนี้ยก็ปรากฏคุณตำรวจเงยหน้าขึ้นมาเอามาทำไมโหถามอย่างนี้เลยเอามาทำไมเนี่ยคุณเป็นใครเนี่ยเหล่านี้นะครับนี่ถ้าเป็นเรานะเราเจอคนแล้วพาส่งโรงพักแล้วเราโดนแบบเนี้ยคุณผู้ชมเซ็งวะเซ็งใช่ไหมอ่ะฟังเจ้าตัวหน่อยครับ
4: เขานอนครับ
5: นอนอยู
4: ่นอนคนละมุมนะครับพอเขาตื่นปุ๊บมีอะไรมีอะไรผมก็เลยบอกว่าพอดีผมเอาพี่มาส่งพี่หนึ่งก็หนึ่งกับสภ.เมืองเขาให้มาส่งที่พี่เพื่อที่พี่พาเขากลับบ้านเขาบอกเอามาส่งทำไมเมืองไม่จัดการผมก็เลยบอกว่าเขาปล่อยตัวมาเพื่อให้พี่พากลับบ้านเขาอ้างมาว่าบ้านเขาอยู่เขตลาดหลุมแก้วอยู่บ่อเงินผมก็เลยไปส่งไปถึงที่จุดเกิดเหตุที่โรงพักตำรวจให้ท้ายเขา
6: ใช่ค่ะ
4: เขาก็เลยแบบว่าเถียงทุกคำนะครับเพราะทุกคำก็คือเกิดมีความโมโหอารมณ์ชั่ววูบนิดหน่อยเขาก็เลยบอกว่าจะแจ้งแบบว่าจะแจ้งความจับแฟนผมอีกว่าไปทำร้ายร่างกายเขาแล้วก็กักขังหน่วงเหนี่ยว
6: แล้วโดยรวมแล้วตำรวจก็ใส่หนูใหญ่เลยว่าจะเอาหนูติดคุกว่าหนูพูดจานู่นนี่นั่นว่าแล้วถ้าเอาเขาไปประจานหรือไปโพสอะไรกูจะเอามึงติดคุกให้ได้ชื่อเสียงโซ
5: คำพูดของตำรวจ
6: ใช
4: ่ครับ
20: คือใจเย็นๆเรื่องนี้ใจเย็นๆค่อยๆคุยค่อยๆคุยนะครับเพราะว่าในมุมของคนที่เขาพาผู้หญิงไปส่งที่โรงพักเขาก็ถามไถ่แล้วนะครับคนในงานก็เป็นพยานได้นะครับว่าเจอตัวพยายามที่จะหวังดีอยากจะส่งเขากลับบ้านเพราะไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นตลาดเป็นพื้นที่แล้วเดี๋ยวไม่มีใครดูจันตรายอีกก็เลยพาไปโรงพักแล้วคุณตำรวจอาจจะแบบเมาขี้ตาอยู่พอตื่นขึ้นมาก็เลยเหมือนอ่ะมันก็อาจจะแต่ผมว่านะอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับว่าไอ้เรื่องของการพูดคุยกันอะไรยังไงเนี่ยคุณตำรวจยังไงเนี่ยช่วยได้ผมว่าช่วยอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมสภ.ลาดหลุมแก้วด้วยเนาะนะครับเพราะว่าอะไรที่มันเป็นแบบปัญหาที่ตำรวจพอจะช่วยได้เนี่ยผมว่าเขาก็คงไม่ปฏิเสธหรอกมั้งตำรวจมีตั้งหลายนายในโรงพักในช่วงเวลานั้นอาจจะปฏิเสธกันหมดก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าไอ้เรื่องข้อหาอื่นๆคือพูดขู่อื่นๆอันนี้ก็อาจจะทำให้คนฟังรู้สึกไม่ดีเดี๋ยววันนี้รอฟังแล้วกันเนาะว่าที่สภ.ลาดหลุมแก้วเนี่ยจะมีคำชี้แจงเรื่องนี้หรือไม่ยังไงแต่ผมก็ย้ำนะผมก็เชื่อว่าตำรวจทุกที่เนี่ยเป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้เสมอนะครับ
2: ขยับมาที่กรุงเทพมหานครครับเป็นเรื่องราวที่ผู้หญิงคนนึงเขาโทรแจ้งครับบอกว่ามีหนุ่มชาวจีนซึ่งอยู่ห้องเดียวกันนี่แหละฮะคลุ้มคลั่งอาละวาดครับแล้วก็พยายามรื้อทำลายข้าวของพอตำรวจบุกไปปรากฏว่าชายคนดังกล่าวเอามีดขึ้นมาจ่อคอตัวเองจนสุดท้ายตำรวจต้องใช้ปืนไฟฟ้ายิงเข้าใส่แล้วเข้ารวบตัวครับ
23: ไฮเกอร์
24: จังหวะต้องดูจังหวะถ้ามันล้ามีดลงพี่ยิงเลยนะ
23: มีดอะไรจับมีดมา
25: ผมทิ้งแล้ว
24: ทิ้งยัง
5: ทิ้งเลยทิ้งเลยไปเจ๊มือไปเจ๊มือไปเจ๊มือกันผมนอนหัวมาลุ่มไปหยิบไปแล้วหยิบไป
2: นี่แหละครับเป็นจังหวะที่ชุดจับกุมตัดสินใจใช้ปืนไฟฟ้ายิงเข้าไปแล้วเข้าไปรวบ

0: ตัวซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวไม่ใช่แค่เฉพาะใช้มีดขู่ที่จะทำร้ายตัวเองฮะยังขู่ด้วยว่าถ้าเข้ามานะโดดตึกตำรวจก็เลยต้องแบบค่อยๆนะครับใช้วิธีการคุยโดยละม่อมที่มีการยื่นมือถือไม่ใช่อะไรนะฮะพยายามที่จะทานเสลดภาษาการให้เขาเข้าใจว่าเฮ้ยตำรวจเรามาดีเข้ามาช่วยเหลือแต่สุดท้ายเจ้าตัวน่าจะเสพยามาจนหลอนฟังไม่รู้เรื่องครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่แขวงสามเสนนอกที่ห้วยขวางกรุงเทพมหานครนี่แหละครับก็เป็นเหตุที่รับแจ้งว่ามีชายชาวต่างชาติคุ้มคลั่งแล้วก็มีอาวุธอย่างมีดยาวถึง10นิ้วฮะยืนเอามีดแกว่งไปแกว่งมาขู่ทำร้ายตัวเองจนสุดท้ายรวบตัวไว้ได้นะครับหลังควบคุมตัวได้ก็ปรากฏว่าค้นห้องพักก็ตามที่ฝ่ายหญิงได้แจ้งมาว่าคือเจ้าตัวคือฝ่ายชายมีอุปกรณ์ในการเสพยาและไปเจอไอซ์ในซองพลาสติกใสก็ตรวจสอบพบอีกด้วยว่าชายคนดังกล่าวครับเป็นชายชาวจีนแล้วมาอยู่ในไทยเกินกำหนดแม่ผิดกฎหมายนะฮะเนี่ยจากนั้นก็เลยนำตัวไปสอบที่สน.สุทธิศาลปรากฏคำถามคือเจ้าตัวเริ่มรู้สึกตัวสลดหรือเปล่าอ่ะดูภาพกันหน่อยฮะพอถ่ายภาพนี้นึกว่าเป็นศิลปินจีนหรือเปล่าเนี่ยโอ้ชู2นิ้วกันด้วยอ่ะฟังเสียงเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่อยครับ
1: พอเขาไม่ยอมวางมีดสักทีเนี่ยก็ทางสายตรวจในชุดในทีมเราเนี่ยก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายครับกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับคนรอบข้างทราบว่ามีพฤติกรรมที่จะกระโดดหน้าต่างลงไปทางระเบียงครับพอเราสายตรวจในทีมเราเนี่ยเราก็เลยส่งสัญญาณกันว่าถ้าเกิดเขายังไม่ยอมวางมีดเนี่ยพอได้จังหวะแล้วเราก็ต้องใช้เทเซอร์เนี่ยยิงเข้าไปเพื่อระงับเหตุเพื่อระงับยับยั้งเขาครับ
0: ซึ่งคุณผู้ชมครับยาเสพติดนี่อันตรายจริงๆนะครับคือจากการที่ว่าจับกุมได้แล้วพูดคุยแล้วยังไม่พอนะฤทธิ์ยายังไม่หมดนะฮะขณะที่พยายามที่จะจับตัวคนดังกล่าวเข้าห้องขังชายคนดังกล่าวเอาศีรษะชนกองห้องขังอีกทดสอบความแข็งครับโวยวายพูดจาไม่รู้เรื่องสุดท้ายครับก็พยายามที่จะควบคุมตัวเข้าห้องขังกันไปแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาปรากฏว่าหญิงคนไทยที่แจ้งเหตุเนี่ยก็ถูกแจ้งด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าทั้งคู่ร่วมกันครอบครองไอซ์นั่นเองนะครับ
2: คุณผู้ชมเรื่องนี้นะถ้าเกิดว่าเรามีปัญหากับใครก็แล้วแต่แล้วเราก็ไปท้ากันว่าต่อยกันให้รู้เรื่องเลยใครแพ้ใครชนะก็จะได้จบกันไปแบบเนี้ยกฎหมายไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายกันเคสแบบนี้เลยก็คือว่ามี10เอกคนนึงซึ่งกับคู่กรณีจริงๆก็เป็นเพื่อนกันแต่ว่างานเนี้ย10เอกบอกว่าเฮ้ยมันหยามศักดิ์ศรีกันเพราะเพื่อนคนเนี้ยมาขอเคลมเมียตัวเองก็เลยเกิดภาพนี้ขึ้นมาครับเดี๋ยวจะโดนกันทั้งวงนี้นะครับเพราะองจริงก็คือว่าห้ามได้แต่ไม่ห้ามเนี่ยเพราะว่าเนี่ยต่อให้เขาจะแบบเป็นศึกล้างตาถ้าจะต่อยกันถ้าต่อยกันบนเวทีเป็นเรื่องเป็นราวนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะแข่งขันกีฬาแต่นี่มันต่อยกันเนี่ยมวยใต้สะพานอ่ะนะครับเอาฝั่งหนึ่ง10เอกต้นแข้งฟ้าประธานเจอกับเอฟหวังเคลมเมียนะครับ2คนนี้มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้จนในที่สุดต้องมานัดกันใต้สะพานเจษฎาบดินทร์ที่นนทบุรีเพื่ออะไรเพื่อจะมาเคลียร์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะตัวของนายเอฟเนี่ยนะครับอันนี้ตามข้อมูลของ10เอกต้นบอกใครจะไปทนได้พี่มันหยามศักดิ์ศรีมันส่งข้อความอยากมีอะไรกับเมียผมนะครับทั้งที่ก็รู้จักกันขนาดนี้แล้วเอฟก็มีเมียของตัวเองแล้วด้วยนะครับทีเนี้ยหลังจากต่อยกันนะครับปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนายเอฟไปแจ้งความกับตำรวจแจ้งความกับตำรวจสภ.บางสีเมืองข้อหาทำร้ายร่างกายสิบเอกต้นรู้อยู่แล้วล่ะไอ้เรื่องนี้มันเป็นคดีทำร้ายร่างกายก็เลยจ่ายเงิน 3,000 เป็นค่าเอาไปหาหมอค่ารักษาตัวนะครับแล้วก็มันมีอะไรเสียหายก็คือจ่ายเพิ่มไปตรงนั้นด้วยแล้วที่สำคัญต้องให้เอฟเนี่ยลงชื่อว่าไม่ติดใจดำเนินคดีหรือเรียกร้องทางแพ่งและอาญานะครับไอ้คดีทำร้ายร่างกายแบบนี้มันตกลงแบบนี้ได้ไหมนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคดีอาญาแผ่นดินด้วยนะคุณผู้ชมแต่ทีเนี้ยโอเคแต่เขาก็จบเรื่องตรงนี้ไปนะครับแพ่งก็ไปฟ้องละมุ่งละเมิดไม่ได้แล้วส่วน10เอกต้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยให้เหตุผลนะครับเรื่องหลักๆมันมาจากการทักขอเคลมเมียของ10เอกต้นนี่แหละมันก็เลยทำให้เลือดขึ้นหน้าครับ
3: แต่เรื่องหลักๆก็คือเขาทักมาคือมาแฝะเรื่องเมียอะไรเงี้ยครับมาแฝะ

คือผมไม่ชอบอยู่แล้วครับเพราะว่าเราเป็นลูกผู้ชายครับมันเหมือนแบบมันอยากศักดิ์ศรีครับคือแล้วคนเนี้ยเขามีพฤติกรรมที่เป็นแบบนี้ตลอดก็คือลูกเมียใครที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเขาจะทักไปแบบ

0: ู้ชายครั้งหนึ่งคุณก็เคยเป็นลูกผู้ชายมาเคลียร์ใจกันไปแล้วแต่ครั้งนี้ทำไมถึงจะเคลียร์ใจกันไม่ได้อยากให้คุณเนี่ยมาคุยกันดีๆแล้วก็จบได้ก็ให้มันจบเพราะว่าเราก็แจ้งความดำเนินคดีไว้เหมือนกันเนื่องจากคุณทำอะไรไว้เราก็มีหลักฐานนะแล้วก็เราก็กำลังจะไปแจ้งความที่สภ.บางกรวยเช่นกันค่ะถ้าจบได้เรามาคุยก
1: ันนี่ก็คือแม่แล้วก็สิบเอกต้นเขาก็ให้ข้อมูลแบบนี้ว่านายเอฟเนี่ยแหมไม่ได้เลยอ่ะส่งข้อความมาจะมาเคลมเมียบ้านเขานะครับส่วนผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาของเอฟอ้าวเขาจะว่าไงอ่ะนะครับก็บอกว่าก็ยอมรับจริงๆว่าสามีตัวเองก็พูดไม่ดีนะครับแล้วชอบทักแชทไปหาเมียเพื่อนนี่ก็เมียตัวเองรู้นะชอบทักแชทไปหาเมียเพื่อนแล้วเธอจะทนไหมไม่ทนนะครับเตรียมจะฟ้องหย่าครับ
2: เหมือนประเภทชอบไปคุยกับเมียชาวบ้านเขาชอบไปคุยกับผู้หญิงอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: แล้วสาเหตุของการชกต่อยครั้งนี้ก็มีมูลเหตุจากที่เรียกว่าไปแซวแฟนของต้นด้วยถูกต้องไหม
1: เราคุยกับทุกคนแล้วยกเว้นเอฟคนเดียวที่ยังไม่ปรากฏตัวให้เห็นนะครับเผื่อมีอะไรอยากจะชี้แจงเป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อน
4: ครับ
1: คาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงก็ยินดีเปิดให้เอฟได้ชี้แจงแต่ว่าเมียชาวบ้านอย่าไปยุ่งนะเมียข้าขยะแตกเคยดูหนังเรื่องนี้เปล่าครับ
4: คุณผู้ชมครับพาไปต่อที่นนทบุรีครับคือมันมีเหตุคนร้ายเนี่ยปีนบ้านครับไปลักทั้งทองลักทั้งเงินมูลค่ารวมเกือบ900,000 บาทแล้วกล้องวงจรปิดหมู่บ้านจับภาพได้ชัดแบบนี้ครับจับภาพได้ตั้งแต่ตอนขี่เข้ามาในหมู่บ้านปีนบ้านคนอื่นปีนออกมาแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีครับโอ้โหชัดแบบนี้ตำรวจตามเลยครับคุณผู้ชมเราต้องชมฮะวันเดียวจับได้โอ้ใครครับจับได้ก็คือตัวนายพีระโรจน์อายุ27 ปีครับเป็นสาวประเภท2ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาลักทรัพย์ในบ้านหลังหนึ่งตั้งแต่9 โมงเช้าเมื่อวานนี้ครับ1 กันยายนพอก่อเหตุเสร็จเจ้าตัวเนี่ยรีบฮะรีบเอาทั้งทองทั้งเงินไปใช้ครับเบื้องต้นก็ตามภาพไปเจอนี่ฮะหน้าร้านทองเอาทองมาขายครับแล้วประเด็นก็คือว่าพอขโมย9โมง11โมงไปขายปรากฏตำรวจสภ.บางบัวทองต้องชมเลยนะครับเพราะว่าตามจับกุมตัวได้16:30 นพร้อมของกลางบางส่วนพีระโรจน์บอกแบบนี้ว่าขอโทษจริงๆค่ะเอาเงินไปใช้หนี้พนันเอาได้ทองมาเท่าไหร่12.50 บาทโอ้โห800,000 กว่าบาทเงินสดอีก10,000 บาทเบื้องต้นเอาไปขายแล้วบางส่วนเอาเงินมาใช้หนี้ครับ
5: ใช้หนี้ครับ
6: ใช้หนี้เป็นหนี้เยอะเหรอ
5: เยอะๆค่ะ
6: เล่นการพนันป่ะ
5: เลิกไปแล้วค่ะพี่แต่ว่าเป็นหนี้พี่พอเป็นเรื่องการพนันนั่นแหละ
6: อยากจะขอโทษใช่ไหมอ
5: ยากค่ะ
4: ขณะเดียวกันนะครับเจ้าของบ้านเองก็ออกมาขอบคุณคุณตำรวจครับบอกขอบคุณจริงๆอันนี้ก็บอกตรงๆนะว่าก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าตำรวจไทยเนี่ยทำไมทำงานเร็วขนาดนี้ชื่นชมบอกเลยว่าประชาชนพึ่งตำรวจได้ครับ
7: เร็วมากๆค่ะหนูไม่คิดว่าตำรวจไทยอ่ะจะทำงานได้ขนาดนี
4: ้
7: รู้สึกว่ามีเขาเรียกอะไรทัศนคติที่ดีกับตำรวจมากๆค่ะจากที่เราไม่คิดว่าเขาจะทำงานขนาดนี้หนูชื่นชมค่ะชื่นชมกับระบบตำรวจไทยมาก
4: ๆเบื้องต้นก็แจ้งข้อกล่าวหาลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสู่ในการหลบหนีนะครับรวมไปถึงครับพอสอบถามผู้ต้องหาเพิ่มเติมเจ้าตัวบอกเอาจริงๆไม่ได้เล่นพนันอีกแล้วกะว่าถ้าได้เงินก้อนเนี่ยมาใช้นี่จะเลิกเล่นการพนันโดยเด็ดขาดแต่ดูท่าจะไม่ได้แล้วครับเพราะว่างานนี้ต้องโทษจำคุกแน่นอนนะครับ
8: สวัสดีค่ะอยู่กับรายการสดของเราค่ะกับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุบโป บอกเลยว่าของดีโปรเด็ดมีให้ที่นี่ที่แรกเลยนะคะและใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวกลิ่นอับกลิ่นเหม็นกลิ่นเปรี้ยวกลับจากที่ทำงานมาแล้วรู้สึกโอ้โหมันเหนียวตัวจังเลยมันกลิ่นแรงมากไหนจะฝุ่นไหนจะเหงื่อใครอยากอาบให้สะอาดสดชื่นได้ผิวผ่องๆแล้วก็ฟังทางนี้เลยเพราะเราอยู่กับคุณป้องและสบู่สมุนไพรหอมมากๆเลยคุณป้อง
9: สวัสดีค่ะพี่ลี่สวัสดีค่ะคุณผู้ชม
8: พี่ลี่นึกว่าลี่อยู่สปากลิ่นมันหอมนี่ขนาดยังไม่ได้โดนน้ำเลยนะ
9: ดีใจมากๆเลยพี่ลี่คือสูตรนี้เนี่ยนะมันเป็นสบู่น้ำมันสมุนไพรคนที่มีกลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมคะมีอากาศอับร้อนชื้นโอ้โหพอเกิดเป็นอับๆแม่จะเกิดมีกลิ่นขึ้นมาพอมีกลิ่นปุ๊บแม่จะมีอาการคันขึ้นมาสบู่ธรรมดาไม่พอและเอาไม่อยู่ต้องใช้เป็นสบู่สมุนไพรที่เป็นเบสน้ำมันและโดย

0: เฉพาะพี่ดาคนนี้ทำกับข้าวโอ้โหอากาศร้อนอบอับชื้นผัดพริกแกงตัวเหนียวเดาะหนะผิวร้อนพาวแสบผิวพออาบด้วยสบู่สมุนไพรสุสกินก้อนเขียวเข้าไปเย็นสบายผิวผ่องและตัวหอม
1: อันนี้เหมือนดาราไหมคะ
0: แม่นกปัจจุบันนี้77แล้วนะพี่ลี่คือผู้สูงวัยวัย77ปัญหาคืออะไรผิวแห้งปัญหาคืออะไรแห้งเสร็จแตกเสร็จเป็นขุยขาวแล้วมีกลิ่นแก่กลิ่นแก่มันจะ
1: กลิ่นเฉพาะตัวจริงๆนะ
0: พี่ลี่มันจะเหมือนดอกไม้แห้งเหมือนเสื้อผ้าที่แบบไม
1: ่ได้อับอันนี้พูดตรงๆแม่หนูเป็น
0: นี่แหละ
1: ขออภัยคุณแม่
0: พออาบตัวนี้ปุ๊บมันจะดับกลิ่นแก่กลิ่นวัยตัวนี้ดีมาก
1: ๆใช่ค่ะอาบน้ำยังไงก็ไม่ได้นะกลิ่นแก่เน
0: ี่
1: ย
0: ใช่คือสูตรนี้โชคดีว่าเขามีมะนาวดับคาวมีมะลิแล้วก็มีบุญนาคเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของกลิ่นอับกลิ่นคาวยิ่งคนน้ำหนักตัวเยอะมีกลิ่นเปรี้ยวเอาสูตรนี้ไปอาบสบู่ธรรมดาไม่จบต้องจบด้วยก้อนเขียวตัวนี้เลยค่ะพี
1: ่และที่สำคัญค่ะโปรโมชั่นดีมากทุกคนค่ะ8นาทีเท่านั้นกดเบอร์ให้ทันนะตอนนี้ค่ะโปรเก่าปกติได้16ก้อนว่าเยอะแล้ว16ก้อนจากเกือบ 5,000 เหลือ999วันนี้เยอะกว่านั้นค่ะ999เท่าเดิมแต่ได้24ก้อนได้สบู่เพิ่มขึ้นอีก8ก้อนและยังไม่พอวันนี้ได้เป็นสบู่อาบน้ำที่เป็นเจลอาบน้ำให้อีก8ซองรวมทั้งหมดนี้ทุกคนดูดีๆนะ32ชิ้นไม่ต้องจ่าย 7-8,000 วันนี้จ่ายแค่999บาทส่งฟรีทั่วประเทศกดเบอร์ให้ทันเลยตอนนี้เหลือไม่ถึง90เซตแล้ว02-817-9925สั่งสบู่สุขสกินค่ะ
0: คิดดูนะกล่องใหญ่ๆแบบนี้1กล่องอ่ะให้ไปต้อง8ก้อนแบบนี้คือให้เยอะมากแล้วใช้อย่างต่ำอ่ะประมาณ8เดือนก้อนละเดือนแล้วเดิมอ่ะมันจะเป็นโปรแพ็คแถมแพ็คคือเดิมมันจะได้แค่นี
1: ้
0: แต่สำหรับวันนี้มันจะได้แพ็คละพันกว่าบาทมาอีกแพ็คนึงเลย
1: เพิ่มอีก8ก้อนใหญ
0: ่เลยอีก8ก้อนนี่คือโปร2โหลอาบอย่างต่ำอ่ะเป็นปีสั่งวันนี้ปีหน้ามาสั่งใหม่แล้วไอ้ตัวครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวหอมตัวนี้ดีมากสำหรับคนผิวแห้งหนักๆนะเอาสบู่เหลวตัวหอมให้อีก8ซองคือคุ้มมาก
1: คุ้มจี
0: จากหลักร้อยกล่องนึงเนี่ยหลักพันนะตกเฉลี่ยแค่หลักสิบนะถูกมากๆเลยเพราะฉะนั้นรีบเลย
1: จากก้อนละ290วันนี้เฉลี่ยมาแล้วเหลือชิ้นละ31บาทจาก290เฉลี่ยแล้วเหลือชิ้นละ31บาทวันนี้วันเดียวตอนนี้เหลือไม่ถึง90เซตแล้ว028179925ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
0: พูดถึงนะก้อนละ30กว่านะยังไม่สามารถซื้อสบู่ธรรมดาได้เลยอ่ะแต่อันนี้เป็นสบู่สมุนไพรพี่สุธีแกทำปลาในตลาดแล้วค่ะความคาว
1: เ
0: ข้าซอกเล็บอาบยังไงก็คาวฟอกยังไงก็คาวเลยบอกพี่สุธีสูตรเนี้ยมีมะนาวดับคาวม
1: ี
0: มะลิมีบุญนาคทำให้พี่เนี่ยนะลดปัญหากลิ่นตัวคาวกลิ่นตัวเค็มกลิ่นตัวเปรี้ยวแล้วสูตรนี้นะเราไม่ได้เป็นสบู่โซดาไฟพี่ลี่สบู่ที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยเขาผสมพวกโซดาไฟแต่เราจะเป็นเบสน้ำมันเพราะฉะนั้นแม่ที่ผิวแห้งลอกแตกเป็นขุยมีอาการคันจะใช้สูตรนี้ดีเพราะเขามีน้ำมันมะพร้าวมีน้ำมันมะรุมมีน้ำมันมะกอกแล้วเราใส่เบสเป็นสบู่น้ำมันแม่นกใช้บอกอาการผื่นแห้งตุ่มเม็ดคันดีขึ้นแม่นกใช้บอกกลิ่นตัวคาวเค็มสาบกลิ่นแก่กลิ่นอับดีขึ้นแล้วมันเป็นสูตรเย็นเพราะฉะนั้นพอคนมีอาการคันๆอ่ะพอเจอความเย็นเข้าไปมันจะสบายผิวมาก
1: อยากรู้แล้วว่าลักษณะเนื้อฟองของเขาเป็นยังไงและอีกอย่างนึงคุณป้องขาคือหลายๆคน
0: อ
1: ่ะจะมีปัญหาอย่างผู้หญิงเราเห็นบอกว่าสบู่ตัวนี้ล้างได้ทั้งหน้าและตัว
0: ใช่
1: คราวนี้ถ้าหน้าหนูแต่งหน้าอยู่อ่ะคุณป้อง
0: นี่เดี๋ยวล้างมือ
1: ช่วยอะไรทำอะไรอ่ะ
0: ฝุ่นค่าฝุ่น
1: อ๋ออันนี้ใช่มาสคาร่าต่างๆค่าฝุ่น PM ก็ได้หมด
0: อันนี้ค่ะ
1: แต่ตอนนี้เหม็นเค็มมากเลยน้ำปลา
0: น้ำปลาน้ำปลา
1: ไปโอ้โห
0: อ
1: ัน
0: นี้ต้องฟอกเลยนะ
1: แปลว่าถ้าเกิดว่าดับกลิ่นน้ำปลาได้หนูยอมนะกลิ่นเหงื่อต้องเอาอยู่นะ
0: ใช่แล้วดูนะ
1: ฟองใช่มากเลยกลิ่นโหมมาก
0: ฟอดมากน่าใช่มาก
1: ว
0: ่
1: าคุณป้องแต่กลิ่นของสบู่สุขสกินตัวเนี้ยมันหอมกลบกลิ่นน้ำปลาไปแล้ว
0: ใช่เนี่ย
1: แต่ลี่อยากรู้ว่าไอ้เครื่องสำอางเมคอัพกันน้ำเนี่ยมันหลุดจริงไหม
0: นี่ไงนี่ไง
1: อุ้ยหลุดจริงด้วย
0: แล้วใสเดี๋ยวป้องให้ดู
1: อุ้ยดูกระจ่างใสขึ้น
0: นะหนึ่งสองและสามพี่ลี
1: ่
0: ใสกิ๊
1: กใสมากเดี๋ยวขออนุญาตจับขอเทียบไปทีค่ะ
0: เทียบเลย
1: แล้วขอจับฟังหน่อย
0: นุ่มนุ่ม
1: อุ้ยนุ่มมาก
0: พี่ลี่มันมีว่านหางจระเข้มันมีวิตามินอีวิตามินบีเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวมันจะเนียนนุ่มมันจะไม่ได้ล้างแบบยากอ่ะมันล้างออกง่ายแต่ทิ้งความชุ่มชื้นไว้แล้วโปรวันนี้พี่ลี่
1: ค
0: ือ1กล่องให้คุณผู้ชมดูนะเราเนี่ยให้ไป8ก้อนแบบนี้เลยนะคือปกติป้องขายก้อนนึงก็290แล้วอะแพ็ค 1,000 กว่าบาทเนี่ยแพ็คนึงอย่างเงี้ย 1,000 กว่าบาททำโปรลดสุดๆก็จะเป็นแพ็คแถมแพ็คใช่ปะนี่คือโปรเก่าใช่มั้ยพี
1: ่
0: แต่วันนี้เดี๋ยวป้องให้แพ็ค 1,000 กว่าบาทเนี่ยอีกแพ็คนึง
1: ซึ่งอีกแพ็คนึงหมายถึงเพิ่มอีก8ก้อนนะคะยังไม่พอยังมีสบู่เจลอาบน้ำอ่ะ
0: เป็นครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวหอมตัวเนียนตัวเด้งตัวเด็กนะคะตัวนี้เนี่ยให้ไปอีก8ซองหมดเบ็ดเสร็จ

0: ั้งหมดเนี่ย32ชิ้นราคาวันนี้เอาไม่ถึงพัน
1: 999บาทส่งฟรีทั่วประเทศแล้วตอนนี้ทุกคนดูเหลือน้อยกว่า52เซตแล้ว51เซตแล้วเพราะฉะนั้นรีบโทรมาอุ๊ยลงไปเรื่อยๆรีบพูดตัวเลขไม่ทันแล้วคุณดูละกันเหลือน้อยกว่า40กว่าเซตอ่ะเพราะฉะนั้นโทรตอนนี้028179925ส่งฟรีทั่วประเทศคุณป้องอีก1อย่างที่ลี่มีคำถาม
0: ค่ะพี่ลี
1: ่เรียกรู้เมื่อกี้เรื่องกลิ่นได้แล้วแต่คราวนี้บางคนน่ะเขาจะมีพวกฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดบนใบหน้าบางคนมีสิวตามหน้าอกตามหลังใช้ได้หรือเปล่า
0: ตัวนี้พอเอาไปฟอกบางคนสิวนี่ยุบฝ่อเลยนะเพราะว่ามันมีพวกรังจืด
1: อันนี้ก็ดารา
0: ใช่พี่หนุ่มสันติสุขคำสิริพี่หนุ่มเนี่ยนะตรงตามหลังเนี่ยแกจะคันเป็นแบบว่าเป็นตุ่มคันนะแล้วตรงแขนแกจะแห้งมากเลยบอกพี่หนุ่มตัวนี้มีรังจืดภูคาวทองพันช่างภูคาวมันลดอาการคันเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: มันสมุนไพร
0: ใช่สมุนไพรไทยเพราะฉะนั้นที่มันขึ้นตุ่มเม็ดตรงบริเวณหลังเนี่ยใช้ตัวนี้ดีมากพี่หนุ่มตอนนี้ติดสุขกินมาก
1: ค
0: ุณลุงแกทำนาทำไร่ทำสวนเจอเคมีใช้ปุ๋ยเคมีใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นจากเคมี
1: เหงื่อออกอีกร้อนอีกอับชื้นอีก
0: ใส่หมวกเอาอับชื้นไปหมดเลยบอกพี่ต้องเอาสมุนไพรล้างน
1: ะ
0: นะคะแกตอนนี้ใช้ตัวนี้ทุกวัน
1: สระผมด้วยเหรอคะ
0: แกก้อนเดียวผู้ชายเนาะผู้ชายก็เอาง่ายๆเลยสระผม
1: ล้างหน้าล้างตัวได้หมดแต่ขอย้ำว่าถ้าเป็นผู้หญิงล่ะการเอามาล้างหน้าน่าจะแห้งหรือเปล่าขนป้อง
0: ตัวนี้มันเป็นสบู่เบสน้ำมันมันจะมีพวกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะรุมน้ำมันมะกอกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอล้าง
1: ลุง
0: มันจะไม่เอี๊ยดเกินไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอยอายุเยอะๆนะคะอยากจะให้ใช้กันเลยเพราะว่าพออายุเยอะมันจะเริ่มมีกลิ่นตัวแล้วมันจะเริ่มมีอาการคัน
1: ใช่ผิวแห้งผิว
0: แล้วเวลาที่มันคันปุ๊บมันจะนอนไม่หลับอาบน้ำเสร็จปุ๊บผิวนี่ตึงเอี๊ยดคันไปหมด
1: 2นาทีสุดท้ายอ่ะใครมีปัญหาผิวพรรณอ่ะลองดูก่อนจะไปคลินิกก่อนจะไปทำอะไรกับผิวก่อนจะเอายาต่างๆมาทาลองอาบน้ำให้สะอาดพร้อมกับการบำรุงในตัวก่อนกับวันนี้สบู่สมุนไพรจากสุขสกินโปรโมชั่นไม่เคยได้เยอะเท่านี้มาก่อนเลยคุณป้อง
0: แพ็คนึงให้ตั้ง8ก้อนแพ็คเนี้ยพันกว่าบาทนะทำโปรลดกันสุดๆเนี่ยนะมันก็คือจะได้เป็นแพ็คแถมแพ็คมันจะได้แค่2แพ
1: ็
0: คก็คือ16ก้อนแต่ใครโทรสั่งวันนี้จะให้อีกแพ็ค8ก้อนรวมเป็น24ก้อนนี่คือโปร2ปีสั่งวันนี้2ปีมาสั่งกันใหม่
1: ใช้2ปีเลย
0: มันไม่ใช่แค่สบู่ธรรมดาแต่เป็นสบู่เบสน้ำมันสมุนไพรลดอาการคันกลิ่นตัวเพราะฉะนั้นใครตอนนี้นะคะที่รู้สึกว่าหลังอาบน้ำเสร็จปุ๊บมีอาการคันยิบยิบยิบนอนไม่ได้เอาไปอาบใครที่รู้สึกว่ามีกลิ่นตัวกลิ่นอับกลิ่นแก่กลิ่นคาวกลิ่นเปรี้ยวเอาไปอาบจะรู้สึกสดชื่นสบายตัว
1: ใช่แล้วและยังไม่พอวันนี้มีของแถมด้วยนะคะสำหรับสบู่อาบน้ำแร่แช่น้ำนมเป็นเจลอาบน้ำอย่างดีให้อีก8ซองด้วยยกเซตนี้ลี่ย้ำว่า32ชิ้นไม่ต้องจ่าย 7-8,000 นะคะ999บาทส่งฟรีและเรื่องของการบำรุงผิวอาบไปด้วยสะอาดไปด้วยแล้วก็บำรุงผิวไปด้วยกลิ่นหอมมากเลยคุณป้อง
0: เนี่ยคือพออาบปุ๊บเนี่ยมันน่าอาบมากแล้วดูฟองสิเนี่ย
1: ฟองเยอะมากเลยอะ
0: ฟองมันฟอดมากแล้วป้องก็อาบอย่างเงี้ยมันน่าอาบสุดๆเลยพี่ลี่เนี่ย
1: ย้ำเลยว่าตอนนี้สายเยอะมากนะคะดูที่มือคุณป้องระหว่างนี้ดูไปด้วยโทรไปด้วย028179925 30วิสุดท้ายขอเทียบผิวอีกรอบก็แคบอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องไปไหนแล้วถ้าผิวมันจะใสและนุ่มขนาดนี้โทรให้ทันนะคะใครก็ตามอยากได้ทั้งหมดนี้ย้ำว่า32ชิ้นราคาเต็ม 7-8,000 วันนี้จ่าย999บาทส่งฟรีทั่วประเทศผิวนุ่มๆขาวๆแบบนี
0: ้เน้นมาก
1: เฉลี่ยมาแล้วจากสบู่ก้อนนึง290วันนี้เหลือชิ้นละ31บาท
0: เดี๋ยวโทรให้ทันนะคะจากแบบว่ากล่องนึงเป็นพัน
1: อ
0: ะวันนี้เหลือก้อนหลัก10โปรวันนี้โปรวันสุดท้ายด้วย
1: หมดเวลาแล้วแต่คุณยังโทรสั่งได้อยู่028179925นะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: Data Center ผุดทั่วกรุงเทพมีข้อมูลมากถึง45แห่งหลายแห่งอยู่ใกล้ชุมชนนายสุพนัทสส.พรรคประชาชนเปิดข้อมูล Data Center ในซอยรามคำแหง28มีน้ำมันเก็บไว้เกือบ 500,000 ลิตรใช้เป็นพลังงานสำรองให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้านชัยชนกรัฐมนตรี ED ยอมรับได้รับรายงานมาระยะหนึ่งพบหลายแห่งอยู่ในพื้นที่ไม่ได้รับอนุญาตแต่ยังไม่ทราบจำนวนวันนี้จับตาผู้ว่าชัดชาติแถลงข้อเท็จจริงเจ้าบ้านดินแดงถึงกับงงสำนักงานเขตโทรแจ้งพบต่างด้าวโผล่ในทะเบียนบ้านทั้งที่ไม่เคยให้เอกสารหรือนำเรื่องนำใครเข้าบ้านซ้ำยังพบผู้เสียหายอีกหลายรายบางห้องมีชื่อต่างด้าวโผล่ 30-50 คนตั้งคำถามใครนำชื่อเข้าระบบด้านผอ.เขตดินแดง

0: แดงและหัวหน้าฝ่ายทะเบียนเลี่ยงพบสื่อรีบบึ่งออกจากสำนักงานเขตพัทยาคึกคักรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐกว่า 5,000 นายที่มาถึงวันนี้อยู่ยาวจนถึงวันที่6กันยายน Walking Street ขึ้นป้ายต้อนรับแล้วขณะที่กองทัพสหรัฐวางกฎเข้มคุมกำลังพลช่วงขึ้นฝั่งห้ามเข้าร้านกัญชาทำกิจกรรมเสี่ยงเช่นเล่นเจ็ตสกีและอื่นๆรวมถึงจำกัดการเข้าสถานบันเทิงบางพื้นที่หลังพระอาทิตย์ตกดินผู้เสียหายกว่า30รายถูกพนักงานร้านขายโทรศัพท์ขอบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านและสแกนใบหน้าหลังจากนั้นมีชาวบ้านได้รับใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ทั้งที่ไม่ได้ซื้อบางรายซื้อหรือผ่อนเครื่องเดียวแต่ถูกเรียกเก็บแพงกว่าที่ตกลงหรือมีหนี้เพิ่มเป็น2เครื่องจนบางคนติดเครดิตบูโรเชื่อเอกสารถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ขณะนี้เข้าแจ้งความแล้ว
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
2: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: เงินทองต้องวางแผน
4: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
3: ความรู้การเงิน
5: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
6: สวัสดีครับนี่คือเงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจครับวันนี้ยังอยู่กับครูฝ้ายสอนแอร์อันดับหนึ่งนะครับคุณณรนาธีรวรรณครับสวัสดีครับครูฝ้ายครับ
7: สวัสดีค่ะ
6: วันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของคณะธุรกิจการบิน
7: ครับ
6: มันมีการเรียนการสอนเกี่ยวเรื่องของการบินธุรกิจการบินก็เลยอยากจะถามว่าน้องๆที่เรียนอยู่ในคณะเนี่ยเรียนตรงสายแบบเนี้ยแสดงว่าเขาต้องได้เปรียบใช่หรือไม่
7: จริงๆก็ได้เปรียบในแง่ของความคุ้นเคยในด้านอุตสาหกรรมการบินเพราะว่าเขาก็โดนปลูกฝังมาให้รู้เรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินแต่ไม่ได้หมายความว่าการเรียนคณะนี้จะการันตีว่าคุณจะผ่านในการเป็นแอร์หากคุณยังไม่มีทักษะด้านอื่นที่สายการบินต้องการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการสื่อสารไหวพริบต่างๆหรือว่าบุคลิกภาพที่ดีค่ะนั่นหมายความว่าทุกคนที่เรียนคณะอะไรก็ได้พี่ทินจริงๆนักเรียนฝ่ายมาจากคณะวิศวะสถาปัตย์นิติศาสตร์เยอะแล้วก็บัญชีเยอะมากผันตัวมาเป็นลูกเรือ ดังนั้นก็คือทุกคนสามารถที่จะมาทำงานในอาชีพนี้ได้หากเรามีศักยภาพที่เพียบพร้อมที่สายการบินมองหาค่ะพี
6: ่ไม่จำเป็นต้องเรียนตรงสาย
7: ไม่จำเป็นเลยค่ะพี่ส่วนใหญ่เรียนตรงสายคืออะไรก็คือธุรกิจการบินใช่ไหมไฟเป็นไฟมีเพื่อนจบคณะนี้เลยอ่ะทุกคนมาจากคณะหลากหลายมากมายแม้กระทั่งตัวไฟเองเรียนมาทางด้านเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการที่ต้องเคยเห็นไหมที่เวลาผู้ป่วยต้องแบบว่าให้อาหารทางจมูกอ่ะฝ้ายเป็นคนทำอาหารนั้น
6: อ
7: ่ะซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับการเป็นแอร์แล้วในขณะที่คนที่ได้เป็นแอร์หลายคนก็มาจากคณะอย่างเมื่อกี้ที่บอกสถาปัตย์วิศวะบัญชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี
6: ่หลากหลาย
7: ใช่
6: ม
7: ัน
6: อยู่ที่ใจอย่างนี้หรอ
7: มันอยู่ที่ว่าเขาอยากจะเลือกเดินสายอาชีพคือเขาอาจจะอิ่มตัวกับอาชีพเขาหรืออาจจะอยากลองทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาชีพลูกเรือเนี่ยมันก็เลยเป็นอาชีพที่เสน่ห์ของมันคือใครก็ได้ที่มีศักยภาพก็เป็นได้หมดขอเพียงแค่คุณจบปริญญาตรี
6: งั้นถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เป็นทุกลูกเรือกับยุคปัจจุบันมันมีวิวัฒนาการหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับในวงการนี้นะฮะมิติในเรื่องของบุคลิกภาพมันมีเปลี่ยนไปไหมเรื่องของรูปแบบที่สายการบินเขามองหามันมีเปลี่ยนไปไหมหรือว่ามันยังเป็นคงเดิมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาต้องพักสักครู่นิดเดียวสั้นๆแล้วสุดท้ายครูฝ้ายเคยบอกแล้วนะครับว่าทักษะอันดับหนึ่งเลยถ้าอยากจะมาเป็นลูกเรือจริงๆคือภาษาอังกฤษ
7: ถูกต้อง
6: ถ้านอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้วยังมีทักษะอะไรที่มาเป็นอันดับ2
7: ค่ะ
6: พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
3: เล่นทองของจริง
8: อยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
9: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Page เงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
10: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
11: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal
12: ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
9: ทุกฝีมือล้วนมีคุณค่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชุมชนด้วยการสนับสนุนสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการผ่านกระบวนการตัดเย็บที่ได้มาตรฐานพิถีพิถันในทุกขั้นตอนภาคละลายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำใครสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
3: เงินทองของจริง
6: กลับมาต่อนะครับช่วงที่2เงินทองของจริงครับครูฝ้ายครับสายการบินนะฮะหรือว่าการเป็นลูกเรือในอดีตที่ครูฝ้ายเป็นจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปไหมสิ่งที่สายการบินแต่ละสายการบินเขามองหาเนี่ยมันยังเป็นรูปแบบเดิมๆไหมหรือว่ามันมีการเปลี่ยนไปถ้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในมิติไหนบ้าง
7: จริงๆเปลี่ยนไปมากๆเลยสมัยก่อนคนที่อยากจะเป็นลูกเรือเนี่ยคนที่ได้ต้องเป็นคนที่ตัวสูงต้องสูงต้องสวยดังนั้นทุกคนก็เลยมองว่าอุ๊ยเป็นแอร์ต้องสูงหรออะไรเงี้ยทั้งที่ปัจจุบันเนี้ยคนที่สูง156ก็เป็นแอร์ได้พี่ทิน157ก็ได้ตัดได้ก็ตามที่เขาสามารถเอื้อมแตะได้208เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยใช้แค่เกณฑ์ความสูงแต่ว่าสมัยเนี้ยใช้เกณฑ์ความสูงบวกกับการเอื้อมแตะด้วย
6: แตะอะไรอะ
7: arm reach สมมุติว่าเขามีเกณฑ์ว่า208ซมคุณจะต้องสามารถที่จะ arm reach ให้ your finger เนี่ยเลยเส้นนั้นได้
6: ใช่เส้น208
7: ซมใช่เหตุผลเพราะว่าเวลาทำงานบนเครื่องบินเวลาที่เราจะไปปิดสโตเรจอะเราปิดไม่ถึง อย่างเครื่องบางเครื่อง777มันสูงคนตัวเล็กมันก็ปิดไม่ถึงพอปิดไม่ถึงปั๊บมันก็เลยทำให้มันรีเลทกับความปลอดภัยนะที่แบบมันไม่แลช
6: มันไปสัมพันธ์กับความปลอดภัย
7: ใช่แล้วรวมถึงบนเครื่องบินเนี่ยมันจะมีแกลลี่ที่ใช้ในการทำงานก็คือครัวเนี่ยเขาก็จะเก็บของสูงไงเพราะว่าเขาเอาทุกพื้นที่ให้คุมให้หมดใช่ไหมล่ะดังนั้นหากคนตัวเล็กก็ไม่สามารถทำงานได้อันนี้ก็เลยเป็นหนึ่งสิ่งที่สมัยก่อนนะก็จะมีแต่คนสูงแต่ว่าสมัยนี้คนตัวเล็กก็มีโอกาสเพราะบางสายการบินก็ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องนี้แล้วก็นอกจากนี้ก็คือเรื่องของอายุด้วยนะฮะคือเมื่อก่อนเนี้ยคือแบบโหอยากเป็นแอร์การบินไทยต้องอายุไม่เกิน25นะเขารับไม่เกิน25สมัยก่อนสมัยเนี้ยไม่เกิน30
6: อ๋อแต่ก่อนเขาจะรับอายุน้อยๆ
7: ใช่
6: หมายถึงว่าห้ามเกินเท่านี้จะเป็นได้แต่เดี๋ยวนี้ไอ้อายุเพดานมันเพิ่มขึ้น
7: มันเพิ่มขึ้นแล้วแต่ว่าก็สมัยเนี้ยเด็กเก่งด้วยแหละพี่ทินก็คือกลายเป็นว่าเขาก็การคัดเลือกอาจจะยากกว่าสมัยก่อนเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่ทำให้เด็กสมัยเนี้ยเก่งแล้วก็กล้าแล้วก็มีไหวพริบก็เลยทำให้การคัดเลือกค่อนข้างที่จะแข่งขันกันสูงมาก
6: ๆมีคำถามเกี่ยวกับอายุฮะทำไมแต่ก่อนสมมติอายุน้อย25ห้ามเกินนี้ถึงจะรับแล้วตอนนี้เขาขยายอายุมาเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรเหตุผลอะไร
7: เพราะว่าการที่เราสามารถรับคนที่มีประสบการณ์แล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะมาทำงานได้ดังนั้นเวลารับเด็กเนี่ยบางทีอาจจะมองว่าเด็กก็ดีก็คือมีความเฟรชมีความที่แบบว่าเออยังเป็นผ้าขาวที่แบบยังปูทุกอย่างได้แต่ไม่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่าในการทำงานเนี่ยเราต้องเจอกับปัญหาหลากหลายเยอะแยะมากมายซึ่งถ้าหากคนที่มีประสบการณ์แล้วเนี่ยเขาสามารถแก้ไขได้เลยตรงเนี้ยสายการบินก็เลยมองว่าเอ้ยงั้นเราลองเปลี่ยนมุมมองไหมเป็นแบบว่าจากที่เรารับแต่เด็กนะอ้ออะไรเงี้ยเราลองเปลี่ยนมาเป็นคนที่แบบมีประสบการณ์มาด้วยอ่ะน่าจะช่วยทำให้การบริการมันดียิ่งขึ้นได้อ่ะค่ะ
6: ประสบการณ์ที่นี่คือหมายถึงประสบการณ์ใช้ชีวิตประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา
7: ในการทำงานการทำงานเป็นทีมการสื่อสารการที่มีความกล้าในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
6: ได้ครับก็ลองติดตามครูฝ้ายดูนะฮะเผื่อได้ทริคดีๆนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาอยากสอบถามเรานะครับก็ทักเข้ามาที่ Facebook เงินทองของจริงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้นะครับเรามี AI Assistant พร้อมคุยกับท่านตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครูฝ้ายอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณมากนะฮะที่ให้เกียรติรายการนะครับทั้งหมดนี้คือเงินทองจริงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เงินทองของจริง

0: เธอนะ
1: ไม่ต้องกลัวหรอกอีมุ้ย
2: นายค่ะแค่อยากจะมาเยี่ยมคุณเอื้อมจุกค่ะ
3: สารจริงๆแม่เอื้องเสียลูกไปตัวเองก็ไม่มีที่จะซุกหัวนอน
1: โอ้คุณชมเจ้าค่ะทำตัวเองแท้ๆเลยนะเจ้าค่ะสมน้ำหน้าอยากคิดร้ายกับคุณชมก็เลยแพ้ภัยตัวเองให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเป็นไงล่ะ
4: ใช่สักวันภัยที่มันยากกับคนอื่นไว้จะใดมันจะต้องโดนกรรมตามสนองเหมือนกัน
1: เฮ้ยแต่มึงคงจะไม่ได้อยู่เห็นวันนั้นหรอกอีมุ้ยคุณชมเจ้าขาดูคุณเอื้องก็ดีขึ้นมากแล้วนะเจ้าคะบ่าวว่าพรุ่งนี้ให้คุณเอื้องกับอีมุ้ยเนี่ยออกจากเรือนไปเลยดีไหมเจ้าคะ
3: งั้นเองก็รีบไปบอกบ่าวไพร่ให้รีบมาขนของแม่เอื้องให้เรื่องนี้มันเป็นบทเรียนแล้วกันนะแม่เอื้องเป็นหิ่งห้อยอยากแข่งกับแสงตะวันทำอะไรต้องรู้จักประมาณตน

0: ไปไวสิวะอุ้ย
1: เอาวางให้มันดีๆสิเออเรือเอียงหมดเห็นไหมนั่นอ่ะ

0: รีบมากราบลาคุณพี่ซะสิแม่เอื้อง
1: โถสงสัยคงจะเสียใจมากนะเจ้าค่ะ
2: ก็ทำตัวเองจะโทษใครได้

0: นี่ดีแม่ไปไหนอีกนะลูกนะง่วงนอนเหรอง่วงนอนใช่ไหมแม่จะกล่อมลูกนอนนะลูกนะไม่ดีแม่ไปไหนแล้วนะ
1: คุณเอื้องคงเสียใจจนเสียสติไปแล้วขอรับจะทำอย่างไรดีขอรับ
2: น้ำก่อน

0: เป็นอย่างไรบ้าง
1: ไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะ
0: ขึ้นมานั่งเถอะทำอะไรอยู่หรือ
1: เบาเย็บเสื้อตุ๊กตาคุณเอื้องเจ้าค่ะบ่าวสงสารคุณเอื้องหัวอกคนเป็นแม่สูญเสียลูกไปแบบนี้คุณเอื้องต้องทุกข์ทรมานใจมาก
0: ข้าเองก็สงสารแม่เอื้องเป็นบ้าไปแล้วอย่างนั้นจะไล่ออกจากเรือนก็ไม่รู้จะไปอยู่ไปกินอย่างไรถึงแม่เอื้องจะทำผิดมามากแต่ก็ได้ชื่อว่าเมีย
1: คุณหลวงทำถูกต้องแล้วเจ้าค่ะคุณหลวงเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาบ่าวไพร่ถึงได้รักและเคารพคุณหลวงแบบนี้
0: เองก็เหมือนกันนะเองเป็นคนซื่อคิดถึงแต่คนอื่นข้าถึงได้รักเอง

เรื่องของแม่เอื้องคงเป็นเวรกรรมเป็นบ้าไปแล้วอย่างนี้เรื่องบาดหมางระหว่างแม่เอื้องกับแม่ชมคงจบสิ้นต่อไปเรือนคงมีแต่ความสงบสุข

0: คุณเอื้องเป็นบ้าเสียอย่างนี้คุณหลวงเอาไปเลี้ยงไว้ในเรือนไม่รู้ว่าบุญหรือกรรมนะ
1: จ้ะโอ้ยป้าถ้าสภาพคุณเอื้องอย่างนี้เรียกว่าบุญแล้วกรรมจะหน้าตาอย่างไร
2: เตอร์เจ้าไปกับเจ้า

0: จ้าค่ะบ่าวตามดูคุณเอื้องมาหลายวันแล้วนะเจ้าค่ะท่าทางคุณเอื้องเธอจะบ้าจริงๆนะเจ้าค่ะ
1: เจ้าเล่ห์แสนกลอย่างแม่เอื้องไว้ใจไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้บ้าจริงๆปล่อยไว้ที่เรือนยิ่งอันตรายไม่รู้ว่าจะแว้งกัดอีกเมื่อไหร่
0: แล้วเราจะทำอย่างไรกันดีเจ้าค่ะ

0: ไม่ให
1: ้จะขอให้เอาลูกฉันคืนมา
0: ไม่ให้
1: เอาลูกฉันคืนมา
0: ไม่ให
2: ้จะฆ่าลูกมึง
1: เอาลูกฉันคืนมา
0: ไม่ต้องกลัวไปหรอกแม่เอื้องอีมันก็แค่อยากเล่นกับลูกแม่เอื้องเท่านั้น
1: ไม่ได้ไม่ให้เล่นเอาลูกฉันคืนมานะไม่ให้คืนมา
0: ไม่ให้อยากเล่นเหรอได
1: ้อย่าทำอะไรลูกฉันนะขอลูกคืน
0: ไม่ให้อยากเล่นมากใช่ไหม
1: อย่าทำอะไรลูกฉันนะ
0: ถ้าแม่เอื้องอยากได้ลูกคืนแล้วก็กินนี่ซะสิ

0: รวยมาแล้วมะลิ
1: ขอบใจจ้ะเคยเห็นแต่เองทำกับข้าวไม่รู้มาก่อนว่าทำขนมเป็นเสียด้วย
2: คุณหลวงท่านอยากกินขนมกล้วยนะจ้ะฉันเลยลองทำดูแต่ไม่รู้ว่าจะถูกปากท่านหรือเปล่า
1: โอ้ยตอนนี้เองทำอะไรท่านก็ชอบไปเสียหมดแหละท่านกำลังโปรดเอง
0: เองขึ้นมาเป็นคนโปรดอย่างนี้ข้ากลัวเรื่องจะเกิดขึ้นกับเอง
1: เกิดเรื่องจะเกิดเรื่องอะไร
0: แต่ที่นางสร้อยมันตายก็เพราะมันได้ขึ้นมาเป็นคนโปรดของคุณหลวงไม่ใช่หรือข้าถึงเป็นห่วงมะลิมัน
1: ไอ้มิ่งตอนนี้คนใจบาปที่ทำชั่วทำร้ายคนอื่นก็เป็นบ้าไปเสียแล้วจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นได้อีก

0: ขอบใจนะแม่ชมแต่ฉันให้มะลิทำขนมกล้วยมาให้กินแล้วล่ะมะลิไปได้แล้วเดี๋ยวคืนนี้ฉันไปหานะ
1: เจ้าค่ะ

0: ไม่สบายใจที่คืนนี้คุณหลวงจะไปเรียนน้ำมะลิหรือเจ้าค่ะ
1: ก็ถ้ามะลิท้องก็คงจะเป็นเรื่องอีก
0: อย่ากังวลนะเจ้าค่ะคุณชมเรายังมีเบื้องเจ้าค่ะไว้หาโอกาสจัดการกับมัน

0: กับสภาพอากาศบ้านเรามากเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนวันร้อนเนี่ยแอร์ก็ทำงานหนักพอวันฝนตกแอร์อับบ้านไหนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมีผู้หลักผู้ใหญ่ทำกับข้าวอยู่ตลอดโอ้กลิ่นแอร์แบบอับไม่ไหวพ่อมีทางออกไหมอ่ะ
1: สวัสดี
0: สวัสดี
1: ครับคุณผู้ชมมีทางออกฮะถ้ามันร้อนถ้ามันมีกลิ่นเหม็นอับต้องล้างแอร์ฮะแล้วก็ล้างแอร์แบบด้วยตัวเองง่ายๆใช้ BCC เดี๋ยวล้างให้ดูตั้งแต่ต้นเลยปิดแอร์ให้เสร็จเปิดหน้ากากแอร์ขึ้นมาฟิลเตอร์แอร์เอาไปล้างพอเย็นแบบนี้คุณใช้ BCC ฮะอันนี้เป็นสูตรน้ำเนาะคุณฉีดเข้าไปได้เลย1ขวดจะล้างแอร์ได้5เครื่องนะฮะฉะนั้นไม่ต้องกลัวฉีดเข้าไปเยอะๆไม่ต้องกลัวเปลืองหลังจากนั้นแค่นี้ฮะเสร็จแล้วเสร็จเร็วกว่าหาเบอร์จ้างช่างซะอีกและที่สำคัญไม่ต้องรอไม่ต้องล้างน้ำออกเปิดใช้งานแอร์ต่อได้ทันทีเลยนี่
0: คือย้ำนะคะเนี่ย
1: อุ้ยเย็นแล้ว
0: แล้วเย็นและหอมด้วย
1: ใช่
0: ครั้งหนึ่งตกครั้งละ49บาท95สตางค์เองหรอพ่อ
1: 49บาท95สตางค์เท่านั้นและที่สำคัญอยู่กับคุณผู้ชมมาเป็น10ปีแล้วนะฮะร
0: ี
1: วิวทุกคนรีวิวให้5ดาวหมดเลยบอกว่าดีงามใช้งานง่ายคุ้มมากขวดใหญ่ล้างปุ๊บแอร์เย็นปั๊บกลิ่นเหม็นอับหายไปแล้วโอ้ยหลายคนชื่นชอบมากๆเลยว่าเมียวันนี้มาโปรโมชั่นพิเศษเลยจ้า
0: อ
1: ัน
0: นี้โปรที่เราเคยขายอันนี้โปรขายดีของเราคือได้แบบ3แถม1
1: ถูก
0: เนาะเป็น4ขวดแบบนี้999บาท
1: ใช่ๆ
0: โปรวันนี้ได้เท่าไหร่จ๊ะพ่อ
1: ได้ไป3แถมทดลองใช้ฟรีอีก1และเดี๋ยวแถมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่นะฮะให้ไปด้วยอีก1ใบ999บาทส่งฟรีมีแค่100เซตจ้าฉะนั้นใครดูอยู่จัดได้เลยแล้วก็เน้นนะฮะเรื่องของขวดทดลองใช้ฟรีขวดเนี้ยขวดขนาดปกติเนี่ยที่ล้างได้5เครื่องเนี่ยคุณเอาไปและใช้ให้หมดเลยถ้ามีปัญหาใดๆแอร์ไม่เย็นขึ้นกลิ่นเหม็นอับเหม็นเปรี้ยวไม่หายโทรกลับมาเดี๋ยวเรายินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไขเลยจ้า
0: ทำเองได้ง่ายๆค่ะส่งให้ฟรีด้วย
1: และเซตนี้นะจะเป็นการล้างแอร์ที่ประหยัดที่สุดเพราะว่าเหลือร้านแอร์แค่49บาท95สตางค์ใครเคยล้างแอร์ 1,800 600นะฮะเปลี่ยนมาเหลือแค่49บาทคุ้มสุดๆเซตล้างได้20เครื่อง
0: แล้วครั้งนึงกว่าจะนัดช่างได้ต้องลางานอีกนะเสาร์อาทิตย์ไม่มาอีกนะ
1: ถูกต้อง
0: มันแบบหลายขั้นตอนมากวันนี้แค่โทรแล้วเอาลองไปใช้ขวดแรกอ่ะให้ลองใช้
1: ถูกต้องอยากให้คุณลองสังเกตแอร์ที่บ้านคุณนะฮะถ้าคุณเปิดแล้วเร่งแล้วรู้สึกว่ามันเย็นไม่ทันใจได้เวลาล้างแอร์ฮะถ้าคุณเปิดแล้วมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นเหม็นเปรี้ยวกลิ่นอาหารที่กินไว้เมื่อวานมันค้างอยู
0: ่ได
1: ้เวลาล้างแอร์ฮะรวมทั้งค่าไฟฮะถ้าสิ้นเดือนค่าไฟรู้สึกมันเพิ่มมากกว่าปกติไม่มีอะไรใช้เพิ่มเลยแต่ทำไมมันเพิ่มมันอาจจะมาจากแอร์ก็ได้ฉะนั้นได้เวลาล้างแอร์และล้างเองง่ายๆแบบนี้ผมเชื่อว่าผู้หญิงทำได้
0: หนูอยากลอง
1: ได้เลย
0: หนูอยากรู้ว่ามันง่ายจริงไหม อย่างแรกเลยก็คือปิดแอร์ก่อน
1: ปิดแอร์ครับหลังจากนั้นก็เปิดหน้ากากขึ้นมาเดี๋ยวฉันจ
0: ับ
1: แอร์ยกฟิลเตอร์ขึ
0: ้
1: นตรงนี้คอยเย็นนะคุณผู้ชมฮะอย่าเอาอะไรไปฉีดมั่วซั่วนะจัดว่าเป็น BCC ฉีดล้างได้เลยเป็นสูตรน้ำเนาะฉะนั้นมันจะพุ่งเข้าไปข้างใน
0: กลิ่นหอมมากเลยแค่นี้เลยพ่อ
1: เสร็จแล้ว
0: จริงปะเนี่ย
1: จริง
0: ไม่ต้องขั้นตอนอะไรเลยหรอ
1: ไม่มีเสร็จแล้วสิ่งสกปรกทั้งหลายจะไหลออกไปทางคอมเพรสเซอร์ที่อยู่นอกอาคารนะฮะฉะนั้นเป็นการล้างแอร์แบบอัตโนมัติและก็ย้ำนะ
0: อุ้ยเย็นแล้ว
1: นอกจากจะเร็วแล้วประหยัดสุดๆ49บาท95สตางค
0: ์
1: เย็นเลย
0: โอ้ฉะนั้นแอร์มีกี่เครื่องไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเนาะนะคะฉะนั้นอย่าปล่อยให้แอร์เหม็นอับซึ่งตอนนี้เหลือน้อยกว่า86เซตแล้วนะ
1: ใช่
0: รีบโทรไปด้วย028179925
1: เออ
0: แล้วถ้าไม่ล้างน้ำแล้วทุกอย่างมันหายไปไหนสิ่งสกปรกมันออก
1: สิ่งสกปรกอ่ะมันจะไหลไปทางคอมเพรสเซอร์แอร์ที่อยู่นอกอาคารเนาะแต่เตือนนิดนึงนะฮะว่าอย่าเอาอะไรมั่วซั่วไปล้างแอร์น้อยเช่นน้ำเปล่ามันอาจจะทำให้ข้างในเกิดสนิมได้แต่ถ้าเป็น BCC ฮะอันนี้เราแช่ไว้นะฮะไม่เป็นสนิมแล้วก็สะอาดด้วยไม่ได้พูดเองอย่างเดียวเนาะเทสแล้วส่งตรวจแล้วได้ใบรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ให้ทีมงานเทสด้วยนะฮะแช่ BCC ไว้ไม่ว่าจะเป็นโลหะไม่ว่าจะเป็นน็อตไม่ว่าจะเป็นพลาสติกแช่ไว้1เดือนไม่กัดกร่อนไม่ทำลายไม่ทำให้เกิดสนิมแอร์ของคุณปลอดภัยแน่นอนจ้า
0: แถมยังช่วยถนอมข้างในของแอร์เราด้วยเนาะฉะนั้นวันนี้สแกน QR code ก็ได้โทรก็ได้028179925เพราะเรามี1ขวดให้ทดลองใช้ฟรี
1: เอางี้คุณโทรมารับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรีไปก่อนถ้าไม่เชื่อผมนะ028179925
0: ใช่ค่ะ
1: คุณเอาไปคุณแกะใช้เลย1ขวดถ้าคุณไม่ชอบ ไม่เป็นอย่างที่แม็กว่าหาว่าแม็กแบบไม่พูดจริงแม็กโกหกโทรกลับมาเดี๋ยวคืนเงินให้เต็มจำนวนเลยเดี๋ยวตอนไปรับกลับเนี่ยก็ไปรับกลับแบบคุณไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยฉะนั้นโทรมารับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรีไว้ก่อน
0: หูใจมาก
1: 2817-9925เนาะกระเป๋าก็ให้ด้วยนะ
0: ใจมากช่างแม็กในตำนาน
1: ช่างแม็กช่างแม็กกล้าให้คุณลองขนาดนี้ลองฮะโทรมาฮะไม่มีอะไรจะเสียฮะเอาไปลองใช้ฟรีๆกัน
0: คือตอนนี้นะคะแบบว่าคนโทรเข้ามาเยอะมากๆซึ่งเชื่อว่าโอ้ยเดี๋ยวนะไปแบบนี้เลยเหรออุ้ยเหลือน้อยมากวันนี้ใครที่มีปัญหาแอร์อับแอร์เหม็นแอร์ทำงานหนักแอร์กินไฟแอร์กี่วันนี้โทรได้เลย 02-817-9925 อย่าปล่อยให้เขาทำงานหนักถนอมเขานิดนึง
1: ผมเชื่อนะว่าหลายๆคนเนี่ยถึงเวลาล้างแอร์ทีไรเนี่ยเป็นอะไรที่ปวดหัวเพราะมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง
0: มันสูงจริงพ่ออ
1: ย่างบ้านผมเป็นคอนโดเนาะ อยู่3เครื่องเครื่องละ1,000ฮะ
0: ใช่
1: 3,000 ฮะปีนึงล้าง2หนฮะซัดไป 6,000 บาทบ้านเธอเท่าไหร
0: ่คือบ้านหนูอ่ะบางทีล้างเล็กเนาะล้างเล็กกับล้างใหญ่ล้างใหญ่ก็พันกว่าอันนี้บ้านเรา4เครื่องถ้าล้างเล็กๆเลย600ละอย่างต่ำ
1: เ
0: นี่ยครั้งนึง 2,500 เงี้ยนะกว่าจะนัดคิวกว่าจะมาต้องรอวันหยุดนู่นนี่นั่น
1: เออ
0: โอ้ยมันหลายอย่างแล้วบ่อยๆไม่ได้
1: ใช่แล้วอันนี้ทำได้เองนะแล้วจะทำเมื่อไหร่ก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำได้ผู้หญิงก็ทำได้เด็กน้อยๆก็ทำได้อ่ะเดี๋ยวเอาทีมงานน้องๆหนูๆหนูๆมาหน่อย
0: ตัวเล็กมานี่ตัวเล็ก
1: อ่ะอันดับแรกทำไงปิดแอร์ก่อนนะหลังจากนั้นเด็กน้อยช่วยพ่อทำหน่อยนะลูก
2: น
1: ี่เปิดขึ้นมาตรงนี้ฟิลเตอร์เนาะคุณก็ถอดไปล้างเนาะคุณก็แกะถอดไปได้เลย
0: ก็ล้างปกติเนาะปัดๆเหมือนพัดลมเนาะ
1: ฉีด
2: เลยนะคะ
1: ใช่ใครใช้ฟอกกี้
0: กิน
1: เป
0: ็
1: นรดน้ำต้นไม้เป็นแค่นี้คุณแค่ฉีดๆแค่นี้เสร็จแล้วเสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วครับผมเก่งมากลูก
1: เก่งมากรอแป๊บนึงนะลูกนะเดี๋ยวเปิดแอร์นะแล้วเดี๋ยวลูกลองบอกคุณผู้ชมดูนะว่าเย็นไหมกลิ่นเป็นไงลูก ชอบไหม
2: เย็นมากเลยค่ะ
0: เห็นไหมล่ะ
2: หอมด้วย
0: ครั้งละไม่ถึง50บาท
1: มันดีตรงนี้แหละมันดีตรงที่คุณใช้ลูกใช้หลานทำได้หรือว่าคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนาะคุณก็ทำเองได้เนาะรวมทั้งบ้านไหนไม่อยากให้ผู้ชายเข้าบ้านแล้วเราเป็นผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวใช้ล้างเองแบบนี้จะล้าง2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มคุณทำเองได้เลยเออขอบใจนะลูกนะ
0: โอเคย้ำนะคะว่าเราให้ทดลองใช้ฟรี1ขวดเฉพาะคนที่โทรในรายการนี้เท่านั้นใช้ขวดนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าไม่พึงพอใจคืนเงินให้เต็มจำนวนเลย
1: ใช่แล้วถ้าเป็นเครื่องสำอางเขาจะให้ซองทดลองใช้เล็กๆ
0: ใช่
1: แต่เราให้ขวดใหญ่แปลว่าคุณอาจจะล้าง1ครั้งแล้วมันไม่แล้วใจล้าง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งและถ้าครบ5ครั้งแล้วยังไม่แล้วใจอีกโทรกลับมาเดี๋ยวคืนเงินให้แน่น
0: อ
1: นฉะนั้นจัดเซตนี้ไป3ขวดบวกทดลองใช้ฟรีแล้วก็บวกกระเป๋า999บาทแล้วก็
0: กระเป๋าใหญ่มากนะ
1: 4ขวดนะมันใหญ่มันเยอะมันหนักแต่เราส่งฟรีด้วยนะฮะน้ำมันจะแพงแค่ไหนเราก็ส่งฟรีส่งให้ถึงมือเลย02-817-9925ฮะ02-817-9925และแอดมี QR code มีเหลือแค่2นาทีสุดท้ายฉะนั้นอยากทดลองใช้ฟรีรีบหน่อยละกัน
0: เพราะว่าขวดทดลองใช้ฟรีเนี่ยเหลือแค่30เซตแล้วนะคะอุ้ย29แล้วโทรได้เลย02-817-9925เทสให้ขนาดนี
1: ้
0: ปลอดภัยมั่นใจได้
1: เนี่ยมีคนรีวิวไว้เยอะมากนะฮะ อันนี้เป็นอีก1สินค้าของเราที่มีคนรีวิวไว้แทบจะเยอะที่สุดแล้วล่
0: ะ
1: เนี่ยมีแต่คนชอบสินค้าคุณภาพดีคุณภาพเนี่ยเขาจะบอกว่าใช้ง่ายส่วนใหญ่จะบอกว่าใช้ง่ายขวดใหญ่กว่าที่คิดเนี่ยทุกคนจะคิดอย่างนี้เพราะว่าดูในทีวีมันอาจจะกะระยะไม่ออก
0: แล้วเขาให้หัว
1: นี่มันขวดใหญ่มาก
0: ให้หัวสเปรย์ทุกอันน่ะ
1: ใช่
0: เราชอบมากเลยคือมันแบ่งกันได้หารกันได้
1: ใช
0: ่ BCC เนี่ยนะมาครั้งแรกนะมะเหมี่ยวยังไม่แต่งงานเลยตอนนี้ลูกมะเหมี่ยว10ขวบแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: 10ปีแล้วอ่ะ
1: ถ้าของมันไม่ดีจริงมันอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้แล้วก็เป็นของที่คนเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะที่ซื้อใช้ซ้ำมากที่สุดนะฮะฉะนั้นแปลว่าทุกคนใช้แล้วชื่นชอบพึงพอใจแต่วันนี้เอาทดลองใช้ฟรีมาฝากคืออยากให้ทุกคนเนี่ยถ้าใครไม่เคยลองจริงๆเนี่ยเอาเซตนี้ไปคุณก็เอาไปใช้ได้เลยแล้วถ้ามีปัญหาอะไรโทรกลับมาฮะเดี๋ยวคืนเงินให้เต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไขล้างแอร์เดี๋ยวนี้ล้างเองได้ถ้ามี BCC จ้า
0: โทรได้เลยค่ะ02-817-9925ครั้งหนึ่งไม่ถึงครั้งละ50บาทเนาะเหลือน้อยแล้วนะคะสำหรับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรี
1: ใช่
0: เคยไปเจอพ่อหนูเคยไปเจอ2ขวด2ขวดก็900กว่าบาทแล้ว
1: ถูกต้อง
0: นอกนะแต่ที่เนี่ย999บาท4ขวด
1: ใช่คุณซื้อไว้ตุนไว้เลยมันไม่เสียไม่หาย

0: มันเก็บไม่ได้นะฮะที่สำคัญเซตนี้มันจะมีกระเป๋าด้วยฉะนั้นโทรมารับสิทธิ์ฮะ30วิสุดท้ายเอาน้ำยาล้าง Air BCC ไปทดลองใช้กันถือสายรอสักครู่ฮะทั้งหมดนี้999บาทย้ำอีกครั้งว่าส่งฟรีจ้า
1: ล้างง่ายใช้ง่ายประหยัดครั้งหนึ่งไม่ถึง50บาทและใช้งานได้จริงพิสูจน์มาแล้ว10ปีค่ะตอนนี้สายแน่นมากถือสายรอนะคะโทรติดคือได้สิทธิ์นี้ไปเลย02-817-9925พ่อย้ำอีกทีค่ะ
0: ใครอยากได้โทรมาฮะ999บาทส่งฟรีฮะแล้วก็ทดลองใช้ฟรีถ้ามีปัญหาคืนเงินให้แบบไม่มีเงื่อนไขครับ
1: โทรมาค่ะ02-817-9925วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ครับ

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: แอร์ไอเดีย
0: AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์

0: มานี่มานี่
1: ไหนเจ้าค่ะคุณเอื้อง
0: มานี
1: ่คุณเอื้องเดี๋ยวเจ้าค่ะคุณเอื้องเจ้าค่ะ
0: ไปดูค่ะ
1: แม่ผี
0: ไปดูแม่ผ
1: ีไหนเจ้าค่ะ
0: แม่ผีในนั้นในนั้นมีแม่ผีแม่ผีอยู่ในนั้น
1: อยู่ในนั้นเหรอเจ้าค่ะ
2: แม่ผีนางอีนางอีเป็นอย่างไรบ้าง
0: พี่เมียงผีเป็นอะไรจ๊ะ
2: ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันมานี่นางอีมันมีอาการเหมือนคุณเอื้องวันนั้นเลยนะแสดงว่าแมงผีที่คุณเอื้องบอกมีจริงนะสิ
0: พี่มิ่งอย่าพูดอะไรจ๊ะเอาพี่อยู่ข้างนอกดีกว่าจ๊ะเร็วเลยจ๊ะพี่มิ่ง
2: นางอี
0: ระวังนะจ๊ะพี่มิ่ง
2: นางอีเป็นยังไงบ้างคุณชมขอรับ
0: คุณชมเจ้าคะคุณชมพี
2: ่คุณชมมานาดขอรับ
0: คุณชมเจ้าคะคุณชมพี่อีเป็นอะไรก็ไม่รู้เจ้าคะ
1: นี่มันเกิดอะไรขึ้น
0: พี่อี
2: ไม่รู้ขอรับ
1: พวกเองวางมันไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวข้าจัดการเอง
0: ขอบคุณนะจ๊ะ
2: นางอี
0: ขอบพี่อี
2: นางอี
1: นี่
2: นางอี
1: พวกเองมีอะไรทำก็ไปทำซะไปเดี๋ยวข้าจัดการเอง
0: พี่อี
1: ไปสิ
0: เจ้าค่ะ
2: ขอรับมามะลิ

0: าคุณหลวงกลับมาเราต้องรีบไปเรียนท่านนะ
1: แต่ถ้าคุณหลวงรู้เรื่องนี้คุณชมต้องเดือดร้อนแน่ๆเรื่องนี้เป็นฝีมือพี่อีไม่ใช่ฝีมือคุณชม
0: แล้วเองรู้ได้ยังไงนี่มะลิคุณหลวงท่านเป็นคนยุติธรรม

0: ดแล้วดีนะที่เอมมี่กับนางมะลิมันไปเจอเองไม่อย่างนั้นแล้วก
1: ็บอกขอโทษเจ้าค่ะบอกขอโทษเจ้าค่ะคุณชมบอกจะระวังกว่านี้นะเจ้าค่ะคุณชม
0: พอได้แล้วเองฟื้นขึ้นมาก็ดีแล้วข้ามีเรื่องจะให้เองทำ
1: เจ้าค่ะคุณชมสั่งมาเลยเจ้าค่ะ

0: ขวดอะไรหรือขวดยาฝรั่งยาฝรั่งในขวดนี้นะเอาให้ผู้หญิงกินเขาว่าบำรุงเลือดลมดีนะทำให้มีลูกง่ายจริงหรือจริงสิคุณหลวงยาฝรั่งนี่นะเขารับรองเลยนะว่าทำให้ผู้หญิงมีลูกง่ายผมได้มาแค่2ขวดของแม่จันขวดหนึ่งแล้วก็ของคุณหลวงขวดหนึ่งเราจะได้มีลูกเทวดาพร้อมๆกันไงว่าแต่คุณหลวงจะให้เมียคนไหนกิน
1: คุณหลวงถ้าผมมีลูกกับมะลิคุณหลวงยังอยากจะเป็นทองแผ่นเดียวกับผมหรือเปล่า
0: ปะโถคุณหลวงลูกเทวดาของคุณหลวงนะไม่ว่าจะเกิดกับใครผมก็ไม่รังเกียจดอก
1: มะลิเป็นคนดีมีน้ำใจเป็นคนซื่อผมว่าจะยกให้เป็นเมียออกหน้าออกตาอีกสักคนจะได้ไม่ต้องเป็นแค่เมียบ่าว
2: แม่อย่างนี้ไอ้เทิมก็ต้องหัดเรียกนางมะลิว่าคุณมะลิตั้งแต่บัดนี้ให้ชินปากสินี่ขอรับ
1: ทะลึ่งไอ้เทิมอีกอย่างแม่ชมก็ดูเมตตามะลิมันคงไม่มีปัญหาขัดเคืองกันเหมือนคราวแม่เอื้อง

0: ะไรนะที่นางอีมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันโดนแมงผีกัดอย่างนั้นหรือ
1: เจ้าค่ะบ่าวสงสัยว่าพี่อีจะแอบเลี้ยงแมงผีไว้ในยุ้งข้าวร้างเราคงต้องเรียนคุณหลวงเลยนะเจ้าค่ะบ่าวจะยืนยันกับคุณหลวงเองเจ้าค่ะว่าเรื่องนี้เป็นฝีมือพี่อีไม่เกี่ยวข้องกับคุณชม
0: ข้าสั่งให้มันเอาแมงผีไปทิ้งให้หมดมันยังกล้าขัดคำสั่งข้าเห็นทีข้าจะปกป้องมันไม่ได้แล้วไหนเองพาข้าไปดูสิข้าจะได้มีหลักฐานไว้ลงโทษมัน
1: เจ้าค่ะ

0: ไหนนางอีมันเอาแมงผีไปไว้ที่ไหน
1: ในนี่ขอรับคุณชม
0: งั้นพวกเองก็ไปดูให้แน่ใจสิ
2: ครับ
1: มาวันนี้ระวังนะมะลิ
0: พี่ยูเนี่ยจ๊ะระวังนะจ๊ะพี่มิ้น

0: พี่มิ้งพี่มิ้งดูนี
1: ่ผ้ามาผูกไว้วะ

0: ป็นขี้ข้าแต่สารแน่ดีนักสมควรแล้วเจ้าค่ะที่มันต้องโดนอย่างนี
1: ้เองไม่ต้องกลัวนะนางมะลิเองจงรักภักดีกับข้าถ้าไม่ฆ่าเองอีเดี๋ยวเอ็งจัดการเก็บกวาดบึ้งชนะให้เรียบร้อยข้าจะไปรอรับถึงที่

0: แม่ชม
1: คุณพี
0: ่ฉันบอกแล้วไงวันนี้ฉันกลับดึกมารอรับทำไม
1: คุณพี่เจ้าคะอีฉันดูแลบ่าวไพร่ไม่ดีทำให้มีเรื่องเสื่อมเสียมาถึงคุณพี่คุณพี่ลงโทษอีฉันเถอะเจ้าค่ะ
0: มีอะไรหรือแม่ชม
2: คุณหลวงเจ้าคะมะลิกับไอ้มิ่งมันอยู่ที่ยุงข้าวรางด้วยกันเจ้าค่ะไม่รู้ว่ามันไปแอบทำอะไรกันเจ้าค่ะ
0: อะไรนะ
3: มาลิเอ็งเป็นอย่างไรบ้างมาลิมาลิเจ็บตัวไหวไหมเอ็งลุกไหมใส่ผ้าก่อนเร็วอีมาลิไอ้มิงบ่าวกับมะลิโดนใส่ร้ายขอรับ
4: โดนใส่ร้ายด้วย
3: ขอรับ
1: ไ
3: อ
1: ้
3: เม้งมึงเป็นขี้ข้าบนเรือนกูรอบทำชู้กับเมียกูมึงหยามกูกันไปละบ่าวไม่ได้ทำขอรับคุณหลวง
1: หลวงเจ้าคะบ่าวไม่ได้เป็นชู้กับพี่เม้งนะเจ้าคะบ่าวไม่ได้เป็นนะเจ้าคะ
3: มีมาเลยกูอุตส่าห์ยกมึงขึ้นมาเป็นเมียมึงยังไม่รักดีอยากมีผัวเป็นขี้ข้า
1: เอาก้อนกรวดมาทอดอยู่บนพานทองก็คงจะร้อนจนอยู่ไม่ได้นะเจ้าคะถึงได้อยากกลับไปหาดินหาทราย
3: พูดออกมาได้ไหมไอ้ปากคุณชมเลยเป็นคนใส่น้ำบ่าวกับมะลิคุณหลวงขอรับคุณชมเป็นคนเอาแมงผีที่คุณเรื่องเคยบอกมากัดบ่าวกับมะลิขอรับแล้วก็สร้างเรื่องว่าพวกบ่าวคบชู้กันขอรับแล้วเรื่องราววุ่นวายที่มันเกิดขึ้นในบ้านทั้งหมดก็เป็นพวกคุณชมขอรับ
5: หดปากชั่วๆของมึงเดี๋ยวนี้นะไอ้มิ่งมึงกล้าดีอย่างไรมากล่าวหาคุณชมของกูมึงทำอะไรอย่างตำบอนอะไรเอะอะก็อ้างแมงผีแมงผีให้แมงผีนั่นมันมีจริงมึงไปจับมาให้กูดูสักตัวสิมึงจะทำไมกู
3: พอแล้วพวกมึงได้ไหมลายสองตัวนี้ไปเลี้ยงคนละ50ไม้ขอรับบ่าวไม่ทำจริงๆนะขอรับ
1: มันหลอนใช่ไหม
3: มันนี
1: ่มันหลอนใช่ไหม

0: หมิวเป็นไรอ่ะ
1: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นันไม่มีหรอ
0: ไม่มี
2: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
3: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
4: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
3: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
4: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
6: น้ำปลาร้า
7: แม่บุญล้ำ
8: อร่อย
9: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
10: ซาบีน่าซิมเล็ตแพนตี้เอิร์ธี้พาเลตนุ่มเหมือนผิวสัมผัสธรรมชาติยืดหยุ่นไปกับทุกการเคลื่อนไหวความสบายคือสิ่งที่ผู้หญิงสัมผัสได้ทันทีด้วยนวัตกรรมซิมเล็ตไร้ตะเข็บไร้รอยกดทับบางเบาเรียบง่ายใส่ใจทุกดีเทลพร้อมวีเทคกระชับวงขาให้สัมผัสนุ่มสบายระบายอากาศได้ดีมั่นใจได้ทั้งวันพร้อมสัมผัสยืดหยุ่นทุกการเคลื่อนไหวเรียบง่ายอย่างมีสไตล์6เฉดสีใหม่ครบทุกโทนที่ใส่ง่ายใส่ได้ทุกวันและตอนนี้ยิ่งคุ้มกว่าเดิมกับโปรโมชั่นพิเศษจากซาบีน่าซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมด12ตัวราคาพิเศษ 1,199 บาทโทรตอนนี้ลดทันที200จ่ายเพียง999บาทแบรนด์ซาบีน่าส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรเลย02-817-99256เฉดสีใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติรอบตัว Navy Blue น้ำเงินลุ่มลึกเรียบหรูแบบคลาสสิก Ocean Blue ฟ้าสบายตาสดชื่นทุกวัน Forest Green เขียวละมุนให้ฟิลธรรมชาติที่ผ่อนคลาย Mountain Brown น้ำตาลเข้มดูอบอุ่นและมั่นใจ Wood Brown โทนน้ำตาลนูดเรียบง่ายแบบมินิมอลและ Love Pink ชมพูละมุนเพิ่มความสดใสแบบผู้หญิงยุคใหม่ทุกสีออกแบบมาให้ใส่ง่ายแมทได้ทุกวันและสวยในแบบของคุณซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมด12ตัวราคาพิเศษ 1,199 บาทโทรตอนนี้ลดทันที200จ่ายเพียง999บาทแบรนด์ซาบีน่าส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรเลย02-817-9925ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
12: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
12: ด้วย OK Herbal สิครับ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
15: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
16: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
17: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
4: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
18: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
19: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
20: อ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
21: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
22: ชิมซะหมดเลย
23: ดีลเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
24: เด็กส์คลับการ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิดเทนชินมัสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลาย

0: กใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
2: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
3: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
4: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
2: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอฟ้า
4: ลินเงียบไปเลยนะเว้ย
5: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์ช่วงนี้เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
8: เคียนมัน
9: ขอรับ
10: นี่
11: เก่งเมื่อเล่นไม่น่าเลย
12: พวกมันฉุนเจ้าขาดูไอ้มิงสิเจ้าขาทางจะยังไม่สำนึก
13: ทำชั่วขนาดนี้สำนึกได้คงยาก
8: ดำขอรับเขี่ยพวกมันอีกคนละ20ไม้ถ้ามันยังไม่ตายลากออกไปให้พ้นเรือนกู
9: ขอรับ
12: อีจุคะถ้าเกิดว่าไอ้มิ่งกับนางมะลิมันดวงแข็งไม่ตายด้วยไหวขึ้นมาวันหนึ่งมันอาจจะย้อนกลับมาแว้งกัดเราก็ได
14: ้ถ้าเป็นอย่างนั้นบาปก็จะทำให้มันสองคนกลับมาไม่ได้อีกเจ้าค่ะ

0: เทิงเติมอีก
1: พอเถอะขอรับคุณหลวงคุณหลวงดื่มมามากแล้วนะขอรับ
0: ข้าบอกให้เติมให้ใคร
1: พอเถอะขอรับกระผมขอร้องแล้วขอรับ

0: าไม่คิดเลยมาริจะทำกับข้าได้ถึงเพียงนี้ข้าผิดหวังในตัวมันจริง
1: ๆพ่อนะขอรับคุณหลวง
2: มาลิมาลิเองเป็นอย่างไรบ้างมาลิมาลิมาลิเองลุกไหวไหมมาลิโอ้ยมาลิป้า
3: ไอ้มิงไอ้มาลิ
2: ป้ามาทำไม
3: เขาจะไปกับพวกเอง
2: ป้าพิษป้าจะมาทนลำบากกับพวกฉันทำไมพวกฉันจะไปรอดหรือเปล่าก็ไม่รู
3: ้ข้าอยู่เรือนหลังนี้ไม่ได้อีกแล้วเกิดเรื่องขนาดนี้ก็ไม่กล้าสู้หน้าคุณหลวงท่าน
2: แต่พวกฉันโดนใส่ร้ายจริงๆนะป้า
3: ข้ารู้จังมันเถอะไอ้เมฆตั้งแต่อีนางสร้อยมันตายเนี่ยเกิดเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายไม่เว้นตลอดวันก็ไม่อยากอยู่ที่นี่อีกแล้วก็ไปเรียนคุณหลวงท่านแล้วก็จะออกจากเรือนี้ไปกันเถอะรีบไปไปเร็วมาลิไหวไหมไหวไหมเ
2: ฮ้เอ็งลุกไหวไหม
3: แข็งใจหน่อยเอ็ง
2: มาเอ็งคนอีกหน่อยนะมาลิ
3: ไอ้ลูก
2: อดทนละอดทนละ
3: ไปลูกไปไปไปลูก

0: ป้อนขนมลูกป้อนขนมลูก
1: แม่เอื้อม
0: ลูกฉันนี่ลูกฉันน่ารักไหมลูกฉันกินขนมนะลูกนะ
1: ลูกหรืออยากลูกฉันไปลูก

่แม่เอื้องเป็นบ้าอย่างนี้ไม่อย่างนั้นแม่เอื้องคงได้ตายเหมือนอิงมิ่งกับอีมลิกอีบ้า

พวกเองจะไปไหนกันอีเอกนังคิดเองก็มากับเขาเหมือนกันด้วยดีงั้นเองก็อยู่เป็นเพื่อนหลานเองที่นี่แหละมึงตายกันทั้งหมดนี่แหละเฮ้ยคนจะฆ่ากันคนจะฆ่ากันใครจะฆ่ากันคนจะฆ่ากันเฮ้ยคนจะฆ่ากันคนจะฆ่ากันช่วยด้วยช่วยด้วยคนจะฆ่ากันคนเรื่องกันคนเรื่องเจ้าพี่เพื่อนตาเจ้าอีอีมึงไม่ใหญ่ยังเรื่องอะไรของมึงคนจะฆ่ากันคนจะฆ่ากันคนจะฆ่ากันเฮ้ยคนจะฆ่ากันคนเรื่องI'm

0: ็นอย่างไรบ้างอีกมีอะไรไหมบอกตามพวกอิมิลิไปเกือบจะปิดปากมันได้อยู่แล้วเจ้าค่ะแต่คุณเอื้องเดินโผล่มาซะก่อนแล้วก็เอะอะโวยวายจนอิมุ้ยตามมาพวกอิมิลิก็เลยหนีไปได้บอกตามหาแล้วแต่ไม่เจอเจ้าค่ะพวกอิมิลิมันรู้เรื่องของเรามากเกินไปปล่อยไว้ไม่ได้อย่างไรเสียก็ต้องจัดการกับอิมาลิ
1: อีกสักครู่ติดตามชมเรื่องเสน่หาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
2: รายการช็อปคุ้มค้างทุบไม่ยั้งปังทุกโต้ย้ำเลยว่าเป็นสินค้าขายดีมากๆและถ้าพูดถึงในช่วงนี้อากาศแบบนี้ฝนตกเยอะแบบนี้สิ่งที่มันตามมาคือยุงค่ะหลายคนอาจจะบอกเอ๊ะก็แค่ตุบตบคันๆเอามันไม่เป็นไรหรอกไม่จริงเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะเกิดไข้เลือดออกก็ได้ยุงลายต่างๆและถ้าหลายคนจะเอาสเปรย์มานั่งฉีดก็กลัวสารเคมีใช่ไหมวันนี้เรามีตัวช่วยพิเศษไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องคอยตบเองด้วยอยู่กับพ่อแม็กและเครื่องดักยุงไฟฟ้าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีฮะคุณผู้ชมฮะถูกต้องฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเป็นห่วงเรื่องของสารเคมีรวมทั้งอย่างไรผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนเนาะก็ซื้อเป็นไม้ช็อตยุงแต่ตีไม่เคยได้เลยสักตัวฮะฉะนั้นผมเชื่อว่ายุงเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราไม่ชอบเราไม่อยากให้มีบ้านไหนมีเด็กไม่อยากให้ลูกโดนยุงกัดบ้านไหนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุยิ่งท่านอายุเยอะแล้วเนี่ยบางทีแม่ฉันนะฉันเล่าให้ฟังโดนยุงกัดอยู่กับแขนน่ะแต่ไม่รู้ตัวรวมทั้งบ้านไหนมีสัตว์เลี้ยงฮะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆเนาะเวลาเขาโดนยุงกัดเนี่ยมันนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บและความไม่สบายตัวต่างๆฉะนั้นวันนี้อยู่กับเป็นเครื่องไล่ยุงและแมลงไฟฟ้าฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้ไม่ต้องตบไม่ต้องตีไม่ต้องมีกลิ่นต่างๆรวมทั้งเรื่องของเสียงเสริงอะไรก็ไม่มี
2: เปิดสวิตช์สวยมากเลย
3: ถูกต้องเปิดสวิตช์แล้วให้ไฟเนี่ยเขาล่อแมลงแล้วก็ยุงเข้ามาในนี
2: ้
3: หลังจากนั้นเนี่ยพอเขาบินตามแสงเข้ามาเนี่ย มันก็จะช็อตเขาอ่ะฟังเสียงหน่อยช็อตให้ฟังสักหน่อยก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเสียงช็อตอย่างนี้เลย
2: อุ้ย
3: นะก
2: ็
3: จะช็อตนี้เลยฮะ
2: อุ้ยเดี๋ยวนะพ่อช็อตอันนี้แน่นอนแหละยุงตายแต่เรามันจะช็อตเราหรือเปล่าอ่ะ
3: ไม่จะเป็นตะแกรงเซฟตี้ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจับเนี่ยเราจับได
2: ้อ๋อไม่โดน
3: เราจะไม่เข้าไปใช่ฮะล่องช่องมันจะถี่มากฉะนั้นเนี่ยเราจับแบบนี้ได้เลยและเห็นแบบนี้นะคุณผู้ชมฮะเขาสามารถที่จะจัดการยุงได้ในระยะถึง60ตารางเมตร
2: อุ้ยอันนี้บอกเลยว่าเรื่องจริงเพราะเมื่อกี้จะเดินเข้าสตูมาเนี่ยเดินกำลังจะเข้ามาหน้าเซตอ่ะรู้สึกได้เห็นยุงบินผ่านมาหาเครื่องอันนี้พูดจริงไม่ได้
3: เขาเห็นแสงอันนี้ตั้งแต่ระยะไกลเลยคุณผู้ชมฮะและคุณสามารถที่จะเปิดทิ้งไว้เลย24ชั่วโมงถ้าคุณเปิดไว้24ชั่วโมงเป็นเวลา1เดือนนะกินไฟไม่ถึง20บาทเลยฉะนั้นรับรองเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาและก็จะช่วยดูแลทุกๆคนในบ้าน
2: อันเนี้ยลี่ช็อกมากเลยเพราะว่าราคาเก่าอ่ะแต่ก่อน1เครื่องเนี่ยเคยลดราคาให้พิเศษร้อยนึงแล้วเหลือ899นี่ว่าถูกแล้วแต่วันนี้พิเศษกว่านั้นค่ะนี่899เท่าเดิมเพิ่มเติมคือของแถมแถมเบิ้ลไปเลย1เครื่องและยังไม่พอได้2เครื่องแล้วนี่มีโคมไฟ LED แบบแขวนให้ด้วยไปตกแต่งบ้านได
3: ้
2: มีไข่ควง15หัวใน1เดียวให้ฟรีไปอีก
3: ถูกต้อง
2: ยกเซตทั้งหมดนี้ทุกคนราคาเต็มจริงเกือบ 3,000 วันนี้899ส่งฟรีทั่วประเทศ
3: และรับประกัน1ปีให้ทั้ง2เครื่องนะฮะถ้าเป็นบ้าน2ชั้นชั้นล่าง1เครื่องห้องนอน1เครื่องดีหรือว่าถ้าเป็นบ้านแบบต่างจังหวัดในบ้าน1เครื่องหน้าบ้านที่คุณต้องการที่จะใช้เป็นลานกิจกรรมกินข้าวยงข้าวเย็นวางไว้สัก1เครื่องก็ดี899บาทเท่านั้นฮะแล้วก็ส่งฟรีด้วยเนาะฉะนั้นอยากได้ก็028179925ฮะ028179925ของแถมได้ไปหมดนี่เลยคุ้มมากเลยลี่แรง
2: ใช่เอาจริงๆลี่ชอบตรงที่เราไม่ต้องคอยตบคอยอะไรเองเราไม่ต้องไปเสี่ยงกับสารเคมีบ้านลี่อ่ะคุณแม่เหมือนจะติดเตียงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยากมากในการจะฉีดสเปรย์ฆ่ายุงฆ่าแมลงแล้วจะย้ายท่านออกมันย้ายไม่ได้
3: ไม่ได้ไม่ได้
2: เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันไม่มีสารเคมีอันนี้ดีที่สุด
3: ดีที่สุดฮะ
2: แต่ว่าดีไซน์อ่ะก็สำคัญลี่ชอบ
3: คือเขาสวยเหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะแล้วก็วิธีใช้งานเนาะคุณอาจจะเอาไปวางไว้แบบนี้ก็ได้ หรือว่าคุณจะแขวนก็ได้เขาจะมีเป็นลวดแขวนให้แบบน
2: ี้ลวดสวยเหมือนของตกแต่งบ้าน
3: เวลาเอาท์ดอร์เนี่ยก็แขวนไว้หรือว่าบ้านไหนมีน้องหมาน้องแมวเนาะแขวนให้สูงๆเขาจะได้ไม่มาตบให้มันล้มเสียบปลั๊กเรียบร้อยปุ๊บด้านข้างๆบิดให้ดูนิดนึง
2: มันบางมากเลยนะพ่อด้านข้าง
3: เขาก็จะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ฮะคุณก็เปิดเลยหลังจากนั้นคุณวางไว้เลยขนาดประมาณเท่าสักประมาณกระดาษ A4 แล้วก็ตัวพลาสติกก็จะเป็น ABS เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันจับได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเขาจะมีตะแกรงกั้นไม่ให้มือเราเข้าไปและคุณก็วางไว้เลยไม่ว่าจะเป็นมุมอับต่างๆอาจจะเป็นใต้โต๊ะใต้โซฟาใต้เตียงมุมห้องครัวตรงไหนก็ได้ที่คุณคิดว่ามียุงคุณเปิดไว้ตลอด24ชั่วโมงได้เลยหลังจากนั้นวิธีการทำงานของเขาคือเขาจะมีหลอด UV เห็นไหมมันจะเป็นหลอด UV 2หลอดเนาะด้านบนกับด้านล่างนะ
2: พอวางในห้องนอนเหมือนเป็นโคมไฟเหมือนกันนะ
3: เออฉันชอบตรงที่หลอด UV เนี่ยยุงจะเห็นชัด
2: ใช
3: ่แต่มนุษย์อย่างเราเนี่ยจะเห็นแบบ
2: นวล
3: ไม่รำคาญตาแต่ยุงเห็นเนี่ยเขาจะทนไม่ได้เขาจะวิ่งเข้าใส่หลอด UV เลยจะมีขดลวดอยู่ด้านในพอก่อนที่เขาจะเข้าถึงหลอด UV เนี่ยขดลวดมันก็จะจัดการเนี่ยแป๊ะเนี่ยเรียบร้อยพอเรียบร้อยปุ๊บคุณนอนฟังได้เลยคืนนี้กี่แป๊ะนอนฟังได้เลยหลังจากนั้นตอนเช้าฮะมารับนี่ดูตรงนี้ฮะคุณผู้ชมฮะขออนุญาตนะ
2: อ๋อตรงนั้นมันเป็นถาดดักซากยุง
3: เอียงให้ดูก่อนเดี๋ยวน้องยุงจะหกนี่ก็จะเป็น
2: อย่าง
3: น
2: ี้
3: ฮ
2: ะ
3: ไม่ว่าจะเป็นยุงไม่ว่าจะเป็นแมลงนะฮะเขาจะชอบแสง UV ทั้งนั้นแหละเขาก็จะบินเข้ามาฮะแล้วก็ไปจัดการแบบนี้เลยคุณก็เอาถาดไปเททิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดกลับมาประกอบกับเข้าที่ฮะพร้อมแล้วสำหรับคืนต่อไปจ้า
2: สวยลดมากเลยอะแต่ตอนนี้ใครอยากได้รีบก่อนนะคะเพราะตอนนี้เหลือน้อยกว่า49เสร็จแล้วหมดแล้วหมดเลยเหลือแค่4นาทีเท่านั้นกล้าพูดแบบนี้เพราะปกติแล้ว1เครื่องอ่ะคือ899
3: ใช่
2: วันนี้คือ2เครื่อง899เท่ากับว่าเครื่องนึงแค่400นิดๆเป็นเหมือนที่ดักยุงได้อยู่แล้วยังไม่พอเป็นเหมือนโคมไฟเก๋ๆไม่ต้องไปหาไฟเพิ่มและยังไม่พอยังเป็นเหมือนเครื่องที่แบบวางไว้ตรงไหนก็ดูเป็นเดคอเรทเป็นตัวแบบตกแต่งบ้านได้
3: 899นะได้2อันนะไม่ใช่อันเดียวนะฮะ1แถม1 899นะฮะฉะนั้นเครื่องนึงเนี่ยแค่400กว่าบาทถูกกว่าซื้อไม้ตียุงอีกด้วยซ้ำนะฮะอันนี้มันไม่ต้องตบไม่ต้องตี
2: ไม่มีสารเคมี
3: ไม่มีสารเคมีแน่นอนกลิ่นไม่มีเสียงไม่มีนะฮะเปิดไฟเฉยๆอย่างเดียวพอเสียงคือเสียงของการเสียชีวิตของยุงเท่านั้น แล้วก็ของแถมเดี๋ยวเขาจะแถมเป็นโคมไฟฮะอันนี้เอาไว้แขวนก็ได้หลายๆบ้านก็มีแม่ค้าก็เอาไว้แขวนก็ได้หรือจะใช้เป็นไฟฉายในรถก็ได้1ชิ้นและมีไขควงอเนกประสงค์ให้ด้วย899บาทได้ไปขนาดนี้อยากได้ต้องรีบโทรฮะ028179925อ้อส่งฟรีและรับประกัน1ปีทั้ง2เครื่องจ้า
2: อุ๊ยเดี๋ยวตอนนี้เหลือ3นาทีสุดท้ายแล้วขอย้ำอีกรอบไปเร็วมากไม่กี่นาทีเมื่อกี้10กว่าเซต10กว่าเซตออกไปแล้วตอนนี้เหลือประมาณ37เครื่องสุดท้าย37เซตสุดท้ายย้ำเลยนะอันเนี้ยมันเอาไปใช้ได้ทุกที่นะ
3: คือหลายๆที่ตอนนี้ฝนตกหลายๆที่ตอนนี้น้ำท่วมหลายๆที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำน้ำก็เริ่มเน่าแล้วยุงก็มา
2: ต่อให้เป็นบ้านบ้านเดี่ยวถ้าเรามีปลูกต้นไม้
3: มียุงแน่นอนฮะแล้วก็ยุงเนี่ยเขาก็จะซ่อนอยู่ตอนกลางวันส่วนตอนกลางคืนเขาก็จะออกมาดูดเลือดเราถูกไหมและหลายๆบ้านก็จะเอาน้องหมาน้องแมวเนี่ยใส่กรงไว้นอกบ้านโอ้โหเขานั่งสารมากนะฮะโดนยุงรุมโดนยุงกัดเนี่ยบางทีเขาก็บอกเราไม่ได้หรือว่าเด็กฮะถ้าเป็นเด็กโตหน่อยเนี่ยอาจจะบอกได้อะไรได้แต่ถ้าเป็นเด็กน้อยล่ะเด็กอ่อนเด็กเล็กๆล่ะบางทีก็มียุงอยู่ในบ้านทั้งที่เราติดไอตัวมุ้งลวดเรียบร้อยแล้วเนี่ยฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าให้ยุงกัดยุงกัดตอนหน้าฝนอันตรายสุด
2: ๆ
3: ไข
2: ้
3: เลือดออกเอ่ยอะไรเอ่ยมันมาหมดเลยคุณ
2: จริงค่ะแล้วถ้าเป็นไข้เลือดออกทีบอกเลยว่าเรื่องใหญ่นะบางคนเสียชีวิตจากการเป็นไข้เลือดออกก็ได้เพราะฉะนั้นบางครั้งยิ่งถ้าเป็นเด็กเล็กๆหรืออย่างแม่ลี่อ่ะบางทีเขาพูดแบบเขาไม่รู้เรื่องแล้วอ่
3: ะ
2: บางทีเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันโดนกัดไม่ได้รู้สึกคันอะไรแต่ว่าพวกยุงมันก็เป็นพาหะนำเชื้อโรคอยู่ดีเพราะฉะนั้นเรากันเอาไว้ก่อนดีกว่ามาแก้และถ้าเกิดใครบอกว่าโอเคแสงสลัวแบบนี้ชอบเลยเนี่ยยิ่งเป็นห้องนอนดูเหมือนแบบมีโคมไฟสวย
3: ๆได
2: ้แต่ถ้าใครไม่อยากโดนแสงของมัน
3: ออ
2: สามารถเอาไปหลบตามมุมตามซอกใต้โต๊ะใต้โซฟาอะไรต่างๆได้หมดเลยนะยุงมันตามไปได้อยู่ดี
3: ถูกฮะคือเขาจะเห็นแสงนี้จากระยะไกลอยู่แล้วหลังจากนั้นเขาจะบินเข้ามาฟังเสียงสักหน่อยไหมและเนี่ยคุณพอมันบินเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเนี่ยเลยฮะจัดการเนี่ยช็อตเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เลยและรับรองฮะไม่เหลือซากเพราะแต่จริง ก็เหลือซากอยู่นะแต่เนี้ยแต่เหลือซากประมาณนี้ฮะ
2: มันอยู่ในถ่านแล้วถ่านนี่ชอบตรงที่ถ่านมันสามารถดึงออกไปล้างได้ง่ายๆแล้วก็แห้งไว
3: เนี่ยเชื่อไหมทั้งถ่านเนี้ย 2-3 วันเองนะฮะยุงเต็มแล้วแล้วคุณคิดดูตัวเดียวก็ว่าแย่แล้วนะแต่ถ้ายุงเป็น10ตัวกัดคุณน่ะทั้งคืนน่ะมันจะแย่แค่ไหนฉะนั้นจัดการฮะทุก

0: บ้านมีคนที่เรารักอยู่แล้วรวมทั้งตัวเราเองสุขภาพของเราด้วยนะฮะฉะนั้นหน้าฝนแบบนี้ฮะถ้าอยากให้พื้นที่ไหนปลอดยุงจัดการเลยฮะเอาเครื่องดักยุงเนี่ยไปเปิดไฟไว้เลย1แถม1เครื่องละ400กว่าบาทคุ้มจะตายจ้า
1: ไปแล้วอ่ะใครสายแคมปิ้งเอาไปได้นะ
0: ได้นะ
1: ดีไซน์น้ำหนักมันเบามากจะจับด้านไหนก็ไม่ต้องอันตรายเลยและย้ำว่าไม่มีสารเคมีอะไรเลย
0: ใช
1: ่2เครื่องตอนนี้สายแน่นมาก2เครื่อง899เฉลี่ยมาแล้วเหลือเครื่องละ400
0: กว่าบาท
1: ยังไม่พอแถมโคมไฟเล็กๆ LED อันนี้ให้ไปด้วยพ่อโชว์ได้เลยสวยมากตรงนี
0: ้
1: 6วิสุดท้ายให้เฉพาะคนโทรในรายการนะจ๊ะ
0: แถมให้ฟรีนะฮะใครอยากได้ก็028179925ฮะหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยจากยุงในฤดูฝนนี้จ้า
1: วันนี้ลาไปก่อนแล้วแต่คุณยังโทรสั่งได้อยู่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: อีมะลิมันไปกับชูมันแล้วอย่าเอ่ยชื่อนี้ให้ฉันได้ยินอีกไม่อย่างนั้นฉันจะลงโทษ
1: คุณพี่คุณพี่เจ้าคะคุณพี่เมามากแล้วเจ้าคะพี่ไปนอนดีกว่านะเจ้าคะไป
0: ฉันมีดีใช่ไหม
2: ยอมทุกทางแค่ต้องการดี
0: มันถึงคบชู้สู่ชายกินบนเดือนขี้บนหลังคา
2: เป็นรองเพื่อจะเป็นเจ้าของใจเธอผู้เดียว
1: ระวังนะเจ้าค่ะหนูระวังเจ้าค่ะพี่เจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้าง
1: ไปแล้วจ้ะแข็งใจหน่อยนะลูก
2: ฮะอดทนหน่อยนะมะลิ
3: พี่เม้งป้าไปก่อนเลยจ้ะไม่ต้องเป็นห่วงฉัน
0: มะลิ
1: แข็งใจอีกนิดเดียวลูกนะมะลินะอ้าว
2: คือลูกข้าทิ้งเจ้าได้อย่างไรมะลิมิดเดียวไหวไหมมะลิ
3: มะลิไหวแล้ว
2: โถป้า
1: เต็มใจไว้ลูก

0: เอายานี่ไปทานโยมนะขอบพระคุณขอรับ
1: ขอบพระคุณเจ้าค่ะ
0: โยมแล้วโยมหนีอะไรกันมาล่ะเอาเป็นว่าทางโลกอาตมาไม่ยุ่งก็แล้วกันนะรีบทายาให้หายซะ
2: ขอรับหลวงตาก็ผมก็รบกวนหลวงตาแค่คืนนี้คืนเดียวแหละขอรับพอฟ้าสางเดี๋ยวผมจะรีบพาป้ากับน้องไปขอรับ
0: คนชายป่านี้ไปจะมีกระท่อมล้างอยู่ถ้าโยมยังไม่มีที่จะไปกันจะนอนค้างที่นั่นก็ได้เดี๋ยวอาตมาจะให้เจ้าแดงมันเอาเสื้อผ้าเก่าๆไปให้
2: ขอพระคุณขอรับหนึ่งตา

0: เองมานานแล้วด้วยแล้วทำไมไม่เรียกข้
1: าเห็นคุณหลวงอยู่กับคุณชมก็เลยไม่กล้ารบกวนนะเจ้าค่ะ
0: คราวก่อนที่คุณพี่มาอยู่กับข้าก็ตอนที่ลงโทษนางมะลีนั่นก็เกือบ3เดือนแล้ว
1: คุณชมเจ้าค่ะต่อไปนี้จะไม่มีอีมะลีเจ้าค่ะคุณหลวงจะอยู่กับคุณชมคนเดียวเท่านั้นเจ้าค่ะ
0: เองเอาอัดนี้ไว้ใช้เดินทางนะเราไปที่บ้านของอีมะลีที่บางกะปิแล้วจัดการเก็บหมดเสีย

0: าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณชมจะส่งอีอีมาฆ่าพวกเองทำไมถึงใจคอโหดเหี้ยมขนาดนี
1: ้ข้าเองก็เพิ่งรู้ท่าแท้ของคุณชมเหมือนกันป้า
0: ลิเอ็งไหวไหมเนี่ย
1: ป้าฉันว่าเราพักที่นี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพอเองหายดีเมื่อไหร่เดี๋ยวข้าไปส่งอีที่บ้านเก่านะมะลิ
0: อดทนหน่อยนะเอง
1: ทนอีกหน่อยนะมะลิ

0: ู้จักบ้านนางมะลิไหม
1: มะลิมะลิพี่ไอ้แก้วลูกของลังพานน่ะหรือ
0: แก้วใช่ใช่รู้ไหมบ้านมันอยู่ไหน
1: อ๋อเดินตรงไปเนี่ยบ้านมันอยู่แถวป่าไผ่ริมคลองเดี๋ยวเล่งเป็นใครที่มาถามหามัน
0: ข้ามีธุระกับมัน
2: เอ็งเดินทางไหวไหมมะลิ
0: ไหวจ้ะที่จริงพี่ไม่ต้องไปเป็นเพื่อนฉันก็ได้ฉันไปเองไหว
2: เฮ้ยมะลิไม่เป็นไรหรอกให้ข้าไปส่งเองเถอะข้าเป็นห่วงมะลิ
3: มะลิเอ็งเป็นอะไร
2: มะลิ
3: มะลิ
2: มะลิเป็นอะไรมะลิมะลิ
3: น้องมะลิน้องมะลิหรือว่าเอ็งจะท้อง

0: ช่บ้านมะลิหรือเปล่า
1: พี่มะลิไปเป็นบ่าวที่เรือนของคุณหลวนทำลงนคราไม่ได้กลับมาอีกเลยจ้ะอยู่แต่ฉันกับแม่นี่แหละจ้ะ
2: จ้ะ
0: ถ้าอย่างนั้นข้าฝากของให้มันด้วยแล้วกันเผื่อมันกลับมา
1: อะไรล่ะจ๊ะ
0: นางมะลิมันกลับมาเมื่อไหร่มันเปิดดูก็จะรู้เอง
3: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
4: ์เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
5: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
8: ์ปวดหัวไม่เลือกเวลา
9: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
8: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
10: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อย
12: แต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
13: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิ้นท์

0: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
2: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย
4: Give me more

0: ยคิดไหมว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไหวใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
1: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก้ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
3: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
4: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
3: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียแล้วครับ
4: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
5: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40%ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
6: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
7: วันนี้ไก่ซันเป็นไงบ้างอะ
6: ซัน
8: ครับ
9: งัวพ่อจะรู้ยังวะ
8: ถ้าพ่อกูรู้อะกูก็จะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
10: กูเรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
11: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
12: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทาเที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว 14 นาฬิกาที่นี่ GMM 25
13: ลุกใหม่ปะเนี่ย
14: เหมือนเดิม
15: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน

0: เพื่อนเอ็งมองอะไรอ่ะของนางมณีมัน
1: จะเป็นอะไรอ่ะแม่ฉันแค่เปิดดูเฉยฉันไม่ได้เอาไปซะหน่อย

ันให้หมดทั้งพวกมึง

0: องนำมารีไปแล้วหรือ
1: เจ้าค่ะ
0: ทำไมเองโง่อย่างนี้อย่างน้อยถ้าแม่กับน้องมันอยู่มันจะได้กลับไปหาแม่กับน้องมันได้แล้วอย่างนี้เราจะไปตามตัวนำมารีมันที่ไหน
1: คุณเจ้าค่ะแต่ไม่ฆ่าก็ไม่ได้นะเจ้าค่ะเพราะแม่กับน้องนางมะลิมันโดนบึ้งชะงักที่บ่าวฝากไว้ให้นางมะลิกัดไปแล้วเจ้าค่ะ
0: แล้วเองไปฝากบึ้งไว้กับแม่กับน้องมันทำไมเรื่องที่ข้าไม่ได้สั่งเองทำทำไม
1: มาขอโทษเจ้าค่ะมาขอโทษเจ้าค่ะคุณชมมาขอโทษเจ้าค่ะ
0: ตอนนี้มีคนตายเพิ่มเองแน่ใจได้อย่างไรว่าจะไม่มีใครสงสัย
1: บ่าวแน่ใจเจ้าค่ะว่าไม่มีใครเห็นบ่าว
0: อีกครั้งแล้วที่เองแน่ใจว่าจะไม่ทำให้ข้าเดือดร้อนแต่ข้าก็ต้องเป็นคนคอยตามล้างตามเช็ดเรื่องที่เองทำเองนี่มันเลี้ยงเสียข้าวสุกจริงๆวันวันมีแต่หาเรื่องเดือดร้อนมาให้ข้า
1: บ่าวชมว่า

0: ว้าทำไมคุณหลวงวัยไม่ออกมาสักทีวะเนี่ย
1: ใจเย็นๆเถอะขอรับกระผมว่าอีกสักประเดี๋ยวก็คงจะได้ความแล้วขอรับ
2: เชิญเจ้าค่ะ
0: คุณหลวงแม่ชมแม่อะไรหรือ
3: ฉันดีใจด้วยนะคุณหลวงคุณชมท้องแล้ว
0: ไม่ชมท้อง
1: กระผมดีใจด้วยจริงๆขอรับคราวนี้แหละขอรับจะต้องเป็นลูกเทวดามาเกิดแน่เชียวขอรับ

0: เองจัดลงสำรับซะช่อม่วงเนี่ยเรียบร้อยเอาให้สวยงาม
1: ไม่คุยวัน
0: กูจัด
2: นี่อ้าวพวกเองเอาข้าวให้คุณเอื้องต่อยนี่มันช่อม่วงกะ
3: ของว่างของคุณชม
2: จัดสำรับให้คุณเอื้องต่อยคุณเอื้องปั้นจอบ
0: โอ้ยอีมุ้ยคุณเอื้องนายเองอ่ะเป็นบ้าเป็นบอไปแล้วกินอะไรก็ไม่รู้เรื่องดอกช่อม่วงเนี่ยข้าจะเก็บเอาไว้ให้คุณชม
1: ใช่
2: เอาอกเอาใจกันเข้าไปกูจะบอกคืออีคุณชมมันบอกได้ดีอย่างที่พวกสูกึด
0: นี่อย่ามาว่าคุณชมนะ
1: ใช่
0: คุณชมของพวกข้าเนี่ยเป็นคนใจดีมีเมตตาไม่อย่างนั้นน่ะลูกเทวดาคงไม่มาอยู่ในท้องของคุณชมหรอก
2: ต๊อกอีคุณชมต๊อกอ่ะ
3: ก็เออสิวะเมื่อก่อนใครที่ตั้งท้องก็ต้องมีอันเป็นไปข้าว่าเพราะแม่เอื้องบารมีไม่ถึงก็เลยตั้งท้องลูกเทวดาไม่ได้แต่คุณชมน่ะบุญเยอะชาติตระกูลก็สูงรับรองว่าต้องปลอดภัยแข็งแรงทั้งแม่ลูก
2: กูขอคือมันตายลูกกูขอคือมันตายทั้งแม่ทั้งลูกกูขอคือมันตายอย่างทรมาน
0: เอาไปเลยนะอีมุ้ยอย่ามาแช่งคุณชมกับพวกกูนะ
2: กูจะแจ้งอีคุณชมมันเป็นคนเลวมึงจะย่าอีย

0: คุณเรื่องเจ้าคุณเรื่องเจ้าคุณเรื่อง
1: ลูกไม่ร้องนะลูกนะไม่ร้องนะโอ้ไม่ต้องร้อง
0: คุณเรื่องเจ้า
1: ไม่ต้องร้อง
0: คุณเรื่องเจ้าคุณเรื่องเกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ้าอีคุณจอมมันต้องเหรอเจ้าเราจะยัดจะไหนกันนี่เจ้า
1: ลูกแม่ไม่ต้องร้องนะลูกนะไม่ต้องร้องนะลูกนะแม่โอ้เองนะลูกลูกไม่ต้องร้องนะ
2: ดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
3: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วย
4: นี่เลยดาวนี่ลักษ์ไม
3: หอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่า
4: ใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
5: ดาวนี่ลักษ
6: ์น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
7: อร่อย
8: ฟินเวอร
9: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
10: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
11: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
10: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
11: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
13: ฟันโอ
14: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
13: ฟันโอ
14: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
15: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
16: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
17: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร
16: ์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
18: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
16: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
17: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
19: ์ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะทานง่ายอร่อยกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
3: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้ได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
20: ทีเด็ดเปิดพิจารณาง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
21: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
22: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
21: ชิมซะหมดเลย
23: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
11: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
24: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
25: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
26: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
27: ้ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
28: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
29: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
28: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
29: ถ้ายอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่เจ
30: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
29: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จันไหม
31: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: ดาแต่ก็ต้องมาแตงไปผีคุณจอมมันเกินเลยยังหวังคุณแล้วอย่างมันถึงได้ดีได้ดีเจ้า
1: ไม่ต้องร้องแม่อยู่นี่ลูกไม่ต้องร้องไห้นะ
0: คุณแม่คุณแม
1: ่ลูกไม่ต้องร้อง
0: ตัวเปื้อนหมดแล้วเจ้าเจ้าจะไปเตรียมน้ำเพื่ออาบนะเจ้า

0: ให้นางมะลิมานอนพักที่นี่ก่อนเถอะมันท้องมันไส้อย่างนี้เดินทางไปมันก็อันตราย
1: ข้าจะพามะลิกลับเรือนคุณหลวง
0: จะบ้าเหรอฮะไอ้บิ้ง
1: ก็นางมะลิมันท้องลูกคุณหลวงนะป้าคุณหลวงถ้าอยากได้ลูกสักขนาดนั้นยังไงต้องรับมะลิเข้าเรือนมะลิกับลูกจะไม่ต้องลำบากอย่างนี
0: ้แล้วใครเขาจะไปเชื่อเองตอนนี้ทุกคนก็คิดว่าเองสองคนเนี่ยเป็นชู้กันเขาก็ต้องคิดว่าลูกในท้องนางมะลิเนี่ยเป็นลูกของเอง
2: ป้าจ๋าแต่ลูกในท้องของฉันเป็นลูกของคุณหลวงจริงๆนะจ๊ะป้าฉันสงสารลูกถึงแม้ว่าคุณหลวงท่านจะไม่รับฉันแต่ก็ขอให้คุณหลวงท่านรับลูกลูกของท่านจะได้ไม่ต้องมาทนลำบากกับฉัน
0: นางมะลิขนาดเองไม่ได้ท้องคุณชมก็ยังตามฆ่าเองแล้วถ้าเกิดเองนั่งอุ้มท้องให้กลับไปที่เรือนน่ะเขามีฆ่าทั้งแม่ทั้งลูกแล้วฮะ

0: ช้าช้าแม่ชม
1: เจ้าค่ะ
0: ค่อยๆนะนั่ง
2: รอสักเดี๋ยวเดี๋ยวอีคงเอายามาให
1: ้เจ้าค่ะ
3: มาแล้วเจ้าค่ะ
2: มานี่มานี่
1: เจ้าค่ะ
2: ฉันทำเองผมด้วยแม่ชม
1: เจ้าค่ะ
2: แข็งใจหน่อยนะยานี่ของดีทั้งนั้น
1: เจ้าค่ะ

0: ถ้าดูคนแรกเป็นผู้ชายก็คงดีนะสมบัติพัสดารของเจ้าคุณพ่อจะได้มีคนสืบทอด
1: เป็นลูกเทวดามาเกิดอย่างนี้ก็ต้องเป็นเด็กผู้ชายอยู่แล้วล่ะขอรับ
0: ไอ้เทิมเอ็งนี่พูดถูกใจข้าหรือเกิน

0: เอาเธอเองปล่อยเขาเถอะ
1: ทำเมื่อยไหมเจ้าคะ
2: ชมอยากกินอะไรต้องบอกนะ
1: เจ้าค่ะพี่
2: เดี๋ยวให้อีเขาจัดการให้

0: คุยนะแม่ชม
1: เจ้าค่ะ
0: นั่งก่อนวันนี้เดี๋ยวฉันป้อนเนี่ย
1: ชื่นใจเจ้าค่ะ

0: สวัสดี FC แฟนรายการอนุวัฒน์ทั่วไทยครับวันนี้มาชลบุรีบอกเลยว่าไม่ได้มีดีแค่ทะเลเพราะมีเรื่องราวที่น่าค้นหาอีกมากมายเลยล่ะครับ
1: สวัสดีครับอนุวัฒน์ทั่วไทยนะครับพาทุกคนมาอยู่ที่แสมสารจังหวัดชลบุรีนะครับดินแดนที่ฟ้าสวยแล้วก็น้ำทะเลใสมากนอกจากนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าจะอินเทนต้องมาที่นี่ฮะพี่ครับมาแสมสารทำไมต้องอินเทนครับพี่
2: เพราะว่ามีปลาหมึกครับ
1: หมึกอะไรครับพี่
2: หมึกหอมแบบเป็นๆครับผม
1: หมึกหอมแบบเป็นๆ
2: ใช่ครับ
1: เมนูวันนี้คืออะไรครับ
2: ปลาหมึกซาซิมิครับ
1: หมึกซาซิมินั่นหมายความว่าไม่ต้องไปเกาหลีมาที่แสมสารชลบุรีก็กินหมึกซาซิมิได้
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วไปยังไงครับพี่
2: เดี๋ยวต้องขึ้นเรือประมงไปเลยครับผม
1: ลำไหนครับ
2: ลำนี้ครับ
1: ไปได้นะพี่นะ
2: ได้
1: สวัสดีครับลุงครับไปได้นะลุง
3: ได้ครับไปได้ก
0: ็อ้าวลุงเริ่มไม่มั่นใจแล้วครับเจออย่างเงี้ยพี่หนุ่มขาสั่นแล้วนะแต่อนุวัฒน์สยามไม่กลัวอยู่แล้ว
1: โอเคถ้าอยากกินหมึกซาซิมินะฮะสดๆตามมาอ๋อนี่เป็นเรือดั้งเดิมรู้สึกว่ายังไม่ไปถึงไหนเราจะมีอาการเมาเรือแล้วตอนนี
0: ้โถพี่หนุ่มเมาเรือเสียแล้วจะรอดหรือร่วงครับเนี่ยเป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มด้วยนะครับคุณผู้ชม
1: พี่ไม่คิดจะไปด้วยกันหรอ
2: ไปครับโชคดี
1: พูดอย่างนี้เลยอ่ะขอดูว่าตัวใหญ่มากขนาดไหนนะฮะโอ้ใหญ่อยู่เดี๋ยวผมช่วยลุงตักเองอันนี้เราเลือกตักได้เลยใช่ไหมครับพี่
2: ใช่แต่มันเร็วนะฮึบนั่นแหละยกขึ้นเลย
1: นี่อีกตัวนึง
2: ระวังกัด
0: เอาละครับคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นกับพี่หนุ่มถึงกับร้องลั่นเลยทีเดียว
1: หมึกมันกัดได้ด้วยเหรอ
2: ใช่ครับ
1: ไปหมึกมันกัด
0: เจ้าหมึกตัวแสบมันกัดพี่หนุ่มครับเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าปลาหมึกมันกัดได้ด้วยโอ้โห
1: ครั้งแรกในชีวิตที่โดนหมึกกัดโอเคนี่ฮะได้มาแล้วครับหมึกสดๆเดี๋ยวเราไปกินเลยนะซาซิมิใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
1: ซาซิมิครับบนฝั่งครับขอบคุณนะครับลุงบ๊ายบายโชคดีครับเอาแล้วเราไปไหนต่อครับพี
2: ่ไปหัวสะพานครับไปศาลานู้นเดี๋ยวจะทำปลาหมึกซาซิมิให้กินครับ
1: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงนะครับนั่นก็คือการกินหมึกซาซิมินะครับ
2: ครับผม
1: สดๆนะฮะเชฟที่เราส่งตัวมาจากญี่ปุ่นเลยใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ให้
2: ไม่ให้ครับ เอาเลยไหม
1: ดาวเลยครับว้าวโอ้นี่คือสดๆ
2: ใช่แล้วปุ๊บก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้ว
1: โอ้เปลี่ยนสี
2: ใช่อ
1: ันนี้คือตัดเพื่ออะไรพี่
2: นี่คือตัดเส้นประสาทออกแล้วข้างหลังเนี่ยนะเดี๋ยวจะตายแล้วนะ
1: ตอนนี้คือตายแล้วเหรอฮะ
2: ใช
1: ่โอ้แต่มันยังมีความสดอยู่ยังมีแบบว่า
2: เ
1: ป็นเซลล์มันยังมีความเคลื่อนไหวอยู่เลยอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่นี่หมึกไข่ด้วย
1: ไข่นี่คือกินได้ถูกไหม
2: ได้ครับ
1: อ้าวหนึ่งตัวปกติพี่ขายลูกค้ายังไงอะครับ
2: ก็จะเป็นตามไซส์ขึ้นไปครับ
1: อย่างไซส์เนี้ยไซส์เนี้ยราคาประมาณเท่าไหร่คร
2: ับ ไซส์นี้ก็ประมาณแค่450ราคาแบบบ้านๆอะไม่แพง
1: ไอ้ตรงหัวนี่ก็กินได้อะฮะ
2: ใช่ลูกตาเป็นคอลลาเจนครับ
1: ลูกตามันอะนะ
2: ใช่ก็ต้องลองทาน
1: เลี้ยงให้สวยงามปลาบดูเนี่ยกำลังมองตามันมีความรู้สึกว่ามันยังมีชีวิตอยู่ได้แล้วครับหมึกซาซิมิสดๆนะฮะนี่ไม่ถึง5นาทีหมึกสดๆแบบนี้ฮะส่วนไหนที่เขาบอกว่ามันคือสุดยอดอร่อยที่สุด
2: ปีกหัวแล้วก็ลูกตาครับ
1: ปีกหัวลูกตาเหรอฮะ
2: ใช่
1: นี่คือสิ่งที่ชาวบ้านเขาบอกว่าอร่อยสุด
2: ต้องลองชิมครับ
1: ต้องลองชิมสิ่งที่พี่เขาแนะนำอันนี้มันกรอบ
2: ใช่ครับ
1: น้ำจิ้มอร่อยมากเลยพี่น้ำลายมันแตกในปากยังไม่รู้รสชาติเลยอ่ะ
2: เอาใหม่ชิ้นนึง ต้องลองชิมตาดูครับเด็ด
1: ตาจริงเหรอพี่
2: ใช่ครับ
1: หลอกกันวะนี่ทีมงานน
2: ี้จริง
0: ๆทอใครจะกล้าหลอกพี่หนุ่มได้ลงคอพี่เขาบอกว่าส่วนตาอร่อยต้องลองเลยครับพี่หนุ่มเอ้ยจัดไป
2: นี่ครับหวานๆมันๆนะ
1: ตาอร่อย
2: น่านะติดใจอย่างเงี้ย
1: เพิ่งเคยรู้ว่าตาหมึกอร่อยหวานๆมันๆกรอบๆอันนี้คืออะไรฮะ
2: เรียกอกมันจะอยู่ตรงหัวตรงกลางลูกตามันแหละอันนี้กรอบ
0: เป็นยังไงนะครับฟินเลยสดกรอบอร่อยเลยเอาช้างมาฉุดก็อยู่ไม่อยู่แล้วครับโอ้ยเป็นแต่แซ่บแซ่บอีหลีแซ่บตัวแซ่บคักๆ
1: เหม
3: นละลายในปากเนาะ
2: ต้องลองชิมไข่มือครับบางคนลูกค้าก็ชอบกินดิบๆแต่บางคนก็ต้องชอบเบิร์นก่อนให้มันสุกๆเหมือนให้สุกข้างในด้วยไงเหมือนเราย่างไฟอ่อนเงี้ย
1: หมึกไข่เบิร์นเรียบร้อยแล้วฮะ
2: มันจะออกมัน
1: ไ
2: งครับ
1: หมึกไข่อร่อยรสชาติน้ำจิ้มอร่อยมากเลยนอกจากหมึกแล้วนะฮะหมึกสดๆแบบนี้แล้วยังมีอะไรนะ
2: หอยมะระครับ
1: หอยมะระมาทำอะไรกินพ
2: ี่ทำซาซิมิ
1: โอ้หอยมะระหน้าตามันเป็นอย่างนี้
2: ใช
0: ่หอยมะระเป็นหอยฝาเดียวขนาดกลางที่มีเปลือกหนาบนเปลือกมีหนามจำนวน3แถวอาศัยอยู่ตามแนวปะการังใต้เขตน้ำขึ้นน้ำลงเป็นหอยที่นิยมนำเนื้อมารับประทานอย่างเช่นหอยมะระซาซิมิเมนูเด็ดของเราวันนี
1: ้พี่และท่านลูกค้าอยากกินนะฮะ
2: ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ300
1: บาทไม่แพงจับต้องได้
2: ใช
1: ่อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับหอยมะระซาซิมิครับ
4: wow.
1: ช
4: ิ
1: มรสชาติเขาหน่อยว่ารสชาติเขาเป็นยังไงบ้างต้องน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดๆอร่อยอร่อยถ้าได้ฮะถ้าใครสนใจนะครับอยากจะมากินแบบเมนูรสชาติแบบแซ่บๆแบบนี้ติดต่อมาได้นะครับที่เพจหมึกโอลด์สคูลนะครับอยู่ที่สมัยสารสัตหีบชลบุรีนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับพี่ชงครับ
2: สวัสดีครับ
1: นี่แค่ออเดิร์ฟอย่างเดียวนะครับเพราะว่าช่วงหน้าลงทะเลแบบลุยๆเดี๋ยวไปดูครับ
0: ช่วงหน้าดำน้ำหาหอยด้วยตะเกียบ
5: ข้างหน้ามันคือคนมาก
0: จะสู้ชีวิตขนาดไหนอีกสักครู่ครับอนุวัฒน์ทั่วไทย
6: แม่กำลังกลับนะ
7: ลืมล้างจานให้แม
6: ่ใช้นี่
7: ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
6: กลับมาแล้วล้างเก่งมา

0: สไลเลมอนสูตรใหม
1: ่ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
2: น้องแจมระวัง
3: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
4: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
5: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
4: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
2: 3คุณมาได
3: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดเนี้ยจะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
2: 3
6: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
7: กินเที่ยวอาราโดนะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูเนสเซ่สกีเวอร์มาให้ได้ไม่งั้นเฮียซง
8: ตีตาย
7: รสชาตินี่ออกมาแบบคนไทยกินได้เลย
9: จริงเหรอ
7: โอ้โห
9: ดีไหม
7: ดีแล้ววันนี้เราอยู่ที่เมืองนานจริงนะครับผมเราพาแฟนกลับของเรามาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเรียกว่าหนิวโซซานเดี๋ยวเราไปดูความสุขของกินเที่ยวอาราโดเบอร์กันครับผม
10: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
11: ถามดีๆนะเว้ย
12: นั่นไงมึงจะยังไงใครรุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างมึงจะเอา
11: ดิวะเกิดก่อนมันก็โดนตีได้เหมือนกันเว้ย
12: จะเอาก็ได
11: ้เอา
13: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
14: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณต้องมาแจ้งผมก็ได
13: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
15: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
16: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
17: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
16: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
17: ผิวดูใสฉ่ำ
16: ต้องโดน
17: ใหม่ซิตรา
18: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
19: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
20: ข้างหน้ามันฉุนมาก
21: มันจับเปรี้ยวๆเค็ม
22: ๆเราก็ไม่รู้ว่ารสชาติท้องถิ่นจะเป็นไงตอนนี้ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะฮะเพราะว่าสถานีต่อไปเนี่ยเราต้องไปลงทะเลเพื่อหาหอยนะครับสวัสดีครับพี่
23: สวัสดีครับ
22: นี่คือเป็นคนที่ทีมงานของเราบอกว่าจะต้องมาหาพี่เขาก่อนจะไปลงหาหอยชื่อพี่อะไรครับ
23: พี่แรมครับ
22: แถวนี้เวลาเขามาหาหอยเขามาหาหอยอะไรกันพี
23: ่ส่วนมากก็จะเป็นหอยจาวครับ
22: หอยจาว
23: ครับ
24: คุณผู้ชมครับแค่ชื่อก็แปลกซะแล้วเราเดินทางมาบ้านชมทะเลตำบลแสมสารเพื่อหาหอยจาว
22: หอยจาวเนี่ยมันสามารถหาได้ทุกปีไหมพี
23: ่มันสามารถหาได้ทุกปีแต่ว่ามันจะเป็นฤดูกาลที่น้ำหรือลมมันเปลี่ยนครับ
22: แล้วมันจะอยู่ยังไงอ่ะฮะ
23: มันจะอยู่กับพื้นทรายครับอยู่ข้างๆหินวิธีการหาคือเราต้องไปดำดูตามโขดหินนะครับมันจะมีทรายอยู่ตามโขดหินแล้วมันก็จะโผล่รูออกมาเป็นรูเล็ก
22: ๆดำลงไปในน้ำเพื่อดูรูเล็กๆแบบนี้นะ
23: ครับแล้วก็ใช้ตะเกียบ
24: โอ้โหตะเกียบอันเดียวเนี่ยนะใช้หาหอยได้มันยังไงครับเนี่ย
22: ตะเกียบอันเดียวด้ามเดียวก็สามารถหาหอยได้เหรอฮะ
23: ครับพอทิ่มลงไปมันก็จะงับตะเกียบพองับตะเกียบแล้วก็จะดึงขึ้นมาค่อยๆโยกดำลงไปหลายทีหน่อย
22: อ่ะเดี๋ยวรอดูฮะว่าตะเกียบหนึ่งด้ามเนี่ยจะมีวิธีในการหาหอยจาวยังไงนะครับลงไปที่ทะเลกันต่อหาหอยกันไหมแล้วได้ตัวเล็กตัวใหญ่ได้ตัวเล็กทำไมเอาตัวใหญ่ๆอ่ะ
25: ไม่ร
22: ู้อ๋อไม่รู้ตัวใหญ่อยู่ตรงไหนตรงนี้เรามาถึงจุดที่มันน่าจะมีหอยจาวถูกไหมฮะ
23: ครับใช่ครับ
22: แล้ววิธีการก็คือทำยังไงบ้างครับ
23: เราต้องดำลงไปดูหารูมัน
22: ต้องดำลงไปดูก่อน
23: ต้องไปดูรูก่อน
22: แล้วก็ค่อยเอาขึ้นมาใหม
23: ่ครับเอาตะเกียบเป็นอุปกรณ์ที่เราจะหาเนี่ยลงไปทิ่มมัน
22: พี่ทำไมไม่เอาตะเกียบลงไปทีเดียวแล้วขึ้นทิ่มแล้วขึ้นมาเลยอ
23: ่
22: ะ
23: แรงเราไม่พอครับเราไม่ได้ใช้ออกซิเ
22: จนในตัวนั่นหมายความว่าหอยหนึ่งตัวนี่ขึ้นลงสองรอบ
23: ครับ
22: เฮ้อ
24: ไม่ง่ายแล้วครับดำน้ำเพื่อลงไปหารูเล็กๆที่หอยอาศัยอยู่งานนี้พี่หนุ่มจะร่วงหรือรอดต้องติดตามกันนะครับโอ้ยตื่นเต้นดูสิครับโอ้โหข้างล่างน้ำขุ่นมากการหาหอยเป็นไปด้วยความทุลักทุเลอุ้ยน้ำลึกด้วยอ่ะสู้กันต่อไปครับ

0: ุดผ้าข้างล่าง
1: ในที่สุดก็ได้หอยจาวแล้วครับโอ้โห
0: โอเค
1: สุดยอดไปเลย

0: มากมันมองไม่เห็น
1: ถ้าน้ำขุ่นเนี่ยปล่อยมันจะปิดปากเหลือหน่อยเดียวครับ
2: ในที่สุดพี่หนุ่มก็ได้หอยจานแล้วครับโอ้โหดูสิตัวใหญ่มาก
0: เรียกกว่าจะได้แต่ละตัวไม่ใช่ง่ายๆนะอุปสรรควันนี้ก็คือว่า
1: น้ำ
0: ข้างล่างมันขุ่นมากพอมันขุ่นแล้วมันจะไม่เห็นปากมันเลยอ่ะก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญนะ
3: ใช่ครับผม
0: นี่ฮะอย่างเงี้ยฮะหอยจาวเนี้ยขายตัวเท่าไหร่ครับ
4: ก่อร้านแถวพัทยาจะอยู่ตัวละ120บาท
0: ถ้าเห็นความยากลำบากในการหาของเขามันหายากครับเหนื่อยให้เขาไปเหอะ120บาทเดี๋ยวผมขออนุญาตไปอาบน้ำก่อนนะ
2: ตอนนี้ให้พี่หนุ่มไปอาบน้ำล้างตัวก่อนครับเพื่อจะได้มาทำเมนูหอยจาวกันระหว่างรอพี่หนุ่มแปลงร่างพี่แรมก็จัดการเตรียมหอยผ่าหอยและแกะหอยออกจากฝาครับเฮ้ยผู้เชี่ยวชาญหอยดูสิครับเนี่ยมีคนให้กำลังใจเยอะมากเลยทีเดียว
0: มาดูเมนูจากหอยจาวนะครับนี่เป็นแบบบรรยากาศบ้าน
4: ๆ
0: รสชาติแบบชาวบ้านนะฮะที่ทำกินกันเองนะครับโอ้อันนี้ไปคือน้ำต้มอะไรอ่ะ
2: ตั้งหม้อเดือดแล้วก็เอากะปิกับหอมตำเข้าด้วยกันจะได้กลิ่นหอมชวนน่ากินต่อไปนำระกำที่ปอกแล้วเอามือขยี้ให้แตกเพื่อจะได้ลดกลิ่นคาว
0: นี่ฮะวัตถุดิบที่เราไปดำน้ำหามานะครับตัวละ120นะครับ
2: ถ้าห้ามคนนะครับเพราะอาหารทะเลมีความคาวปล่อยให้สุกเองครับนี่แหละสูตรเด็ดเคล็ดลับจะอร่อยจริงหรือเปล่าพี่หนุ่มขอรีวิว
0: เป็นไงอ่ะรสชาติจริงๆมันต้องเป็นรสชาติไงเราก็ไม่รู้ว่ารสชาติท้องถิ่นเราเป็นไง
4: นี่ครับมันเป็นรสชาติเนี่ย
0: อ๋อมันคือรสชาติแบบเปรี้ยวๆเค็ม
4: ๆ
0: ใส่อะไรเพิ่มเติมครับ
4: เดี๋ยวต้องใส่ต้นหอมบักกีโลให้มันดูน่ากินหน่อยนะครับ
2: เมนูต่อไปเลยครับเมนูแกงสับปะรดหอยจาวแม่แค่เห็นพริกแกงน้ำหูน้ำตาไหลเลยนะครับสงสัยจะเผ็ดหน้าดูปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำปลาแล้วตั้งให้เดือดให้ความกลมกล่อมเข้าด้วยกัน
0: แล้ว
2: เมื่อได้ที่ใส่สับปะรดใส่หอยจาวแล้วรอให้วัตถุดิบในหม้อเข้ากัน
0: ไหนลองดูสิครับ
4: ครับถ้าตีครบแล้ว
2: นี่เสร็จแล้วเป็นยังไงสีสันสวยงามน่ารับประทานมากๆอีกเมนูเป็นเมนูลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นชื่อว่าเมนูหอยจาวซีฟู้ดวาซาบิหน้าตาดีน่ากินมากๆเลยครับ
0: เอาบอกตรงๆนะอากาศบรรยากาศดีๆ
4: อาหารหลักร้อยบรรยากาศหลักล้านครับ
0: นี่เห็นไหมล่ะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเมนูท้องถิ่น
4: ครับ
0: ซึ่งน่ากินมากนี่ก่อนนะ
2: โอ้โหนั่งกินในเรือแบบธรรมชาติจะกินเพลินจนเรือลอยออกทะเลนะครับพี่ดุ่ม
0: มันจะเปรี้ยวๆหวานๆอันนี้คือเมนู
4: หอยจาวต้มระกำครับ
0: มาได้ความเป็นเมนูท้องถิ่นส่วนอีกเมนูนึง
4: หอยจาววาซาบิครับ
0: ตัวละ120ครับ อันนี้หวานมันได้ความหวานความสด
4: กรุบกรุบ
0: พี่แล้วถ้าสมมตินักท่องเที่ยวทั่วไปเขาอยากกินอยากชิมเขาจะทำยังไงอ่ะ
4: เขาต้องสั่งล่วงหน้าครับ
0: ส่วนมากออเดอร์ล่วงหน้าใช่ไหมครับ
4: ครับต้องล่วงหน้าครับ
0: โอ้วันนี้รสชาติสุดยอดเลยนะฮะขอบคุณมากนะครับ
4: ครับ
0: ช่วงหน้ามีอีกครับจะพาไปกินรู้จักกันไหมปากครกปากครกไม่รู้จักเหมือนกันหน้าตาเป็นยังไงแล้วทำอะไรกินเดี๋ยวมาติดตามครับแต่นี่กินหอยไปก่อนอันนี้คือ
5: ปลาครกค่ะ
0: มันหายากไหมครับ
5: หายากมากค่ะหากินยากค่ะสูตรของตัวเถาค่ะ

0: ียร์ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
1: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
3: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
4: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
5: ลูกทุ่งวันวานเสาร์นี้ร่วมดำลึกเพลงดังสายันสัญญา

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
2: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
3: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอบฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
4: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
2: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอบฟ้า
4: ลินมีอะไรเลยนะเว้ย
5: ลินติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์ช่วงนี้เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
6: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
7: คู่มั่น
8: ที่ว่าคุณชาญและลุยยังคิดถึงแกสองเมียเก่าเขาอยู
9: ่เพราะว่างานผัดใบของพวกคุณคือทำให้ไอ้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ๊ย
5: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
10: อ
5: ัน
10: น
5: ี้
10: ค
5: ือ
10: ตาตาคก
11: มันหายากไหมครับ
10: หายากมากค่ะหากินยากค่ะไม่มีคนทำค่ะ
11: ไม่มีคนทำอันนี้เป็นสูตรของ
10: สูตรของเครือเถาค่ะเอาเปลือก
11: เอาขอโทษขอโทษเอามา
10: แล้วแจ๋ว
11: ที่นี่รับพนักงานไหมครับสุดท้ายแล้วเอา2อย่างมารวมกันแล้วก็ต้มต่ออีก1วัน3วันถึงจะได้กิน
12: คุณผู้ชมครับช่วงสุดท้ายของรายการพิเศษมากๆเดินทางมาถึงตำบลบางปลาสร้อยจังหวัดชลบุรีครับตามหาเมนูพื้นถิ่นที่หาทานยากมากเป็นเมนูที่ขายดีตลอดทั้งปีครับจะว้าวขนาดไหนตามพี่หนุ่มไปเลยครับ
11: โอ้โหนี่เหรอฮะปลาคกสวัสดีครับแม่สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
11: อันนี้คือเมนูพิเศษที่เรารอกันอยู
10: ่อาหารโบราณค่ะอาหารถิ่นค่ะ
11: อันนี้สูตรกี่ปีแล้วครับเนี่ย
10: โอ้70ปีแล้วค่ะ
11: 70ปีด้วยกันนะฮะอันนี้คือ
10: ปลาคกค่ะคนจีนเรียกปลาคกคนไทยเรียกปลาตะเพียนทะเลต
11: ้
10: มปลาดองหากินยากค่ะไม่มีคนทำค่ะ
11: ไม่มีคนทำอันนี้เป็นสูตรของ
10: สูตรของซัวเถาค่ะ
11: สูตรซัวเถา
12: สูตรปลาคกเขามีมา70ปีแล้วสูตรโบราณขนาดแท้เลยนะเนี่ย
11: อันนี้เป็นสูตรดั้งเดิม
10: น
11: ี่มีชื่อนะฮะเห็นแล้วใครๆมาก็มาชิมนะฮะขอโทษนะกลิ่นหอมมากเลยฮะ
10: ใช่
11: ทำยากไหมครับ
10: ทำไม่ยากค่ะเดี๋ยวจะบอกวิธีการทำ
11: ไปดูวิธีการทำกันนะครับ
12: ย้ำเลยครับว่าปลาชนิดอื่นใช้ทำเมนูนี้ไม่ได้นะครับเพราะเอกลักษณ์ของปลาคกคือมีก้างเยอะจึงต้องใช้ระยะเวลาในการต้มถึง2วันก้างจึงกินได้และมีความนิ่ม
11: มันหายากไหมครับ
10: หายากมากค่ะ
11: ที่ชลบุรีมีไหม
10: มีแต่มีน้อย
11: อ๋อมีแต่มีน้อย
10: อ๋
11: อที่ต้องเอามาจากมหาชัยเหรอฮะ
10: และนางเอกของมันก็คือสับปะรด
11: อ๋อสับปะรดเหรอฮะ
10: ใส
11: ่ผมช่วย
12: เริ่มกันเลยดีกว่าครับใส่นางเอกของเราไปก่อนเลยนั่นคือสับปะรด
11: เอา
12: เปลือกเอาต่อพี่นมเฮ้ยเขาใช้เปลือกสับปะรดวางไปก่อนครับ
11: อ๋อใช้เปลือกแล้วครับขอโทษขอโทษเอาไม่ต้อง
10: แข็งแรง
11: อ๋อใช้เปลือกโอเคแล้วก็ยังไงครับ
10: ใส่ขาหน่อย
11: โอเค
10: โรยไปเลย
11: โรยไปเลยอ่ะโรยขาครับ
10: จับกินจะให้มันหอมไง
11: มันเป็นคล้ายๆเครื่องพะโล้ไหมแม่
10: เครื่องพะโล้ใช่เครื่องพะโล
11: ้อันนี้ครึ่งเดียวพอนะครับแล้วปลานี่เรียงไงแม
10: ่เรียงคือเรียงให้เป็นแถวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแบบเล็กก็บางรูนอ่ะ
11: โอเคชิดๆกัน
10: โอ้โหแจ๋วเลยแจ๋วแจ๋วแจ๋ว
11: ที่นี่รับพนักงานไหมครับ
12: คือว่าพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มจะ

0: ที่นี่ไม่ได้นะครับจะทิ้งทีมงานตาดำๆไม่ได้นะพี่มันใจร้ายเกินไป
1: ไฟเบาๆเลย
2: ไฟเบาๆครับ
0: ขั้นตอนต่อไปคือตุ๋นครับโดยใช้ไฟอ่อนๆ
1: เช้าตื่นมาตีสี่ก็จุด
2: ก็ทิ้งไว้ที่สองวัน
0: และนี่คือวัตถุดิบที่สำคัญครับผักกาดดองนั่นเองต้องต้มแยกนะครับ
2: คือเราต้องไปต้มผักต่างหาก
1: ต่างหากอีกหม้อหนึ่ง
2: แล้วก็ต้มปลาต่างหากสุดท้ายแล้วเอาสองอย่างมารวมกันแล้วก็ต้มต่ออีกหนึ่งวันสามวันถึงจะได้กิน
0: โอ้โหกว่าจะได้กินใช้เวลาถึง3วันโอ้ยมันนานมากรู้อย่างเงี้ยแล้วอ่ะอยากกินแล้วครับวิธีการตักเริ่มจากผักกาดดองก่อนเลยแล้ววางปลา4ตัวบนผัก
2: จานนึงเราขายเขากี่บาทอะครับ
1: ร้อยเดียวค่ะเนี่ยเท่านี้เท่านี้ร้อยเดียว
2: นี่ผมจะให้ดูว่ากระดูกมันกรอบอุ๊ยเหมือนปลากระป๋องเลยอ่ะ
0: ต้องบอกว่าฟินเวอร์สมการรอคอยจริงๆความเปื่อยของเนื้อปลาและก้างละลายในปากเลยทีเดียวรสชาติดีเข้มข้นหอมเครื่องพะโล้ตักกับประกาศดองโอ้โหเห็นไหมสุดยอด
3: พอดีจบรายการ10โมงครึ่งพอดีเนาะถ้าหิวข้าวนะฮะขออนุญาตนะครับอย่าว่ากันนะครับ
0: อื้อหือพี่หนุ่มทำร้ายจิตใจมากเลยอ่ะหิวตามเลยเนี่ยใครแวะมาท่าเวียนจังหวัดชลบุรีแวะมาร้านลิ้มย่องเฮงได้เลยนะครับนอกจากเมนูปลาคกต้มเค็มยังมีเมนูเด็ดเฉพาะตัวอีกหลายเมนูรับรองฟินเวอร์แน่นอน
2: เปิด6โมงเช้า
1: ถึง5โมงเย็น
2: ถึง5โมงเย็นมิฉะนั้นมีเวลามาแวะมาได้นะครับขอบคุณครับแม่ครับ
1: ขอบคุณครับ
2: วันนี้ครบรถจริงๆนะครับเชื่อว่าชลบุรีไม่ได้มีแค่ทะเลครับยังมีอีกหลายเรื่องราวที่เรายังไม่คุ้นเคยแต่อนุวัตทั่วไทยจะพาท่านผู้ชมนะครับไปค้นหาความเป็นตัวตนของคนไทยอย่างน่าทึ่งสวัสดีนะครับ
4: มึกกัด
5: ต้องไปฉีดยาครับ
4: เอาไว้ใ
2: ช่ไหมอร่อยพี
5: ่นะไม่เข้ากันใช่ป่ะกินกับผักบุ้งก็ไม่เข้าอีกไม่ใช่
2: พอมันขุ่นแล้วมันจะไม่เห็นปากมันเลยอ่ะต้นที่ดำเลยมันจะไม่เห็นเลยว่าคือตรงไหน
5: ต้องทำก็เก่ง
2: รู้แค่ว่าอันนี้คือทรายและหิน
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันมาแล้วครับวันนี้เจอกันนะครับวันพุธที่2กันยายน2569นะครับตามข่าวเที่ยงกับเรา2คนครับอยู่กับคุณแจ็คศรีสุภางและผมออฟชัยนนท์ฐานะจอช่องวัน31เช่นเคยนะครับช่วยคุณผู้ชมคุยข่าวเข้ามาครับทาง Facebook YouTube ข่าวช่องวันและแอปพลิเคชันวันดีครับ
1: กลางสัปดาห์มาพร้อมกับหลายข่าวใหญ่เลยนะคะวันนี้แต่ว่าเริ่มกันที่เหตุการณ์ระทึกก่อนหนุ่มจีนเกิดอาการคลุ้มคลั่งคุณผู้ชมแล้วถือมีดยาวจี้คอตัวเองนะคะสุดท้ายพอเจรจาไม่เป็นผลเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้ปืนไฟฟ้ายิงเพื่อสยบเหตุก่อนจะไปตรวจสอบปรากฏว่าเจอของกลางทั้งยาเสพติดและยังพบว่าอยู่ในประเทศไทยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดด้วยค่ะ
3: จังหวะต้องดูจังหวะถ้ามันล้ามีดลงถ้ามันล้ามีดลงพี่ยิงเลยนะ
4: มีดอะไรจับมีดจับมีดมา
5: โอ้ยจริงแล้วผมจริงแล้ว
4: ทิ้งยัง
1: เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมตัดสินใจต้องใช้ปืนไฟฟ้ายิงยับยั้งชายชาวจีนที่เกิดอาการคลุ้มคลั่งนะคะจนที่สุดเจ้าตัวก็ล้มลงไปกองกับพื้นอันนี้เป็นนาทีที่ยิงเข้าไปแล้วนะคะตำรวจก็เข้าไปควบคุมตัวก่อนจะปลดอาวุธมีดในมือและคุมสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อพาร์ตเมนต์ในย่านสามเสนนอกเขตห้วยขวางเจ้าหน้าที่รับแจ้งชายชาวต่างชาติคนนี้เกิดอาการคลุ้มคลั่งแล้วถือมีดยาวเลยค่ะแกว่งไปแกว่งมาแล้วเอามีดจี้คอข่มขู่จะทำร้ายตัวเองด้วยนะคะเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เจรจาให้วางมีดนะแล้วก็เตือนว่าฝั่งตำรวจก็มีปืนไฟฟ้านะแต่สุดท้ายเจ้าตัวไม่ยอมนะคะยังเกิดอาการคลุ้มคลั่งต่อเนื่องก็เลยทำให้นี่ค่ะต้องยิงออกไปนะคะก็คุมสถานการณ์เอาไว้ได้ในที่สุดจากนั้นคุมตัวตรวจค้นในห้องพักต่อเลยอ้าวปรากฏเจอเลยค่ะไอ้ที่คลั่งนี่เพราะอะไรนะคะก็มีอุปกรณ์เสพยามีไอซ์นะคะและที่สำคัญพอไปดูหนังสือเดินทางชายชาวจีนคนนี้อยู่ในราชอาณาจักรไทยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.สุทธิสารดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะแล้วปรากฏว่าระหว่างที่พาตัวไปโรงพักเนี่ยนะเอ้าเจ้าตัวมีอาการยังไงเอ่ยยังสู้อยู่เหรอคะชู2นิ้วด้วยนะคุณผู้ชมนะเอาฟังเสียงเจ้าหน้าที่หน่อยค่ะ
6: เขาไม่ยอมวางมีดสักทีเนี่ยก็ทางสายตรวจในชุดในทีมเราเนี่ยก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายครับกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับคนรอบข้างทราบว่ามีพฤติกรรมที่จะกระโดดหน้าต่างลงไปทางระเบียงครับพอเราสายตรวจในทีมเราเนี่ยเราก็เลยส่งสัญญาณกันว่าถ้าเกิดเขายังไม่ยอมวางมีดเนี่ยพอได้จังหวะแล้วเราก็ต้องใช้เทเซอร์เนี่ยยิงเข้าไปเพื่อระงับเหตุเพื่อระงับยับยั้งเขาครับ
1: คือปฏิบัติตามขั้นตอนจากเบาไปหาหนักละค่ะเพราะว่าความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคุณผู้ชมอ้าวส่วนคนแจ้งเหตุเป็นหญิงไทยอายุ24ปีนะคะบอกว่าอุปกรณ์เสพยาเนี่ยเป็นของชายคนนี้ซึ่งที่ผ่านมาเคยเสพยาคลุ้มคลั่งทำร้ายเธอมาแล้วตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาคือฝ่ายหญิงโดนด้วยเหมือนกันในการเรื่องครอบครองยาเสพติดนะคะแล้วก็มีรายงานว่าระหว่างนำตัวเข้าห้องขังเนี่ยชายชาวจีนยังไม่หยุดคลุ้มคลั่งนะคุณผู้ชมเอาศีรษะเนี่ยไปชนกรงห้องขังต่อ แล้วก็ยังคงส่งเสียงโวยวายพูดจาไม่รู้เรื่องทำให้เจ้าหน้าที่ต้องระงับเหตุกับบนโรงพักอีกรอบหนึ่งก
2: ่
1: อนที่เจ้าตัวจะสงบสติอารมณ์นะคะฤทธิ์ยาเสพติดด้วยนะคะ
2: ครับพูดถึงฤทธิ์ของยาเสพติดเหตุการณ์ต่อไปก็ยังเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ก็ต้องฟังความทั้งสองข้างนะครับคุณผู้ชมคือมีสองสามีภรรยาเขาหวังดีนะเขาไปเจอผู้หญิงเนี่ยติดยาเสพติดก็ไม่รู้จะทำยังไงครับติดยาใช่ไหมงั้นนำตัวส่งตำรวจก็แล้วกันให้คุณตำรวจช่วยก่อนจะพาไปถึงโรงพักเนี่ยได้โทรหา191แล้วว่าสามารถพาคนติดยาคนเสพยาไปให้ตำรวจได้ไหมปลายสาย191บอกว่าได้แต่พอไปถึงโรงพักปรากฏว่าไปเจอตำรวจหลายนายฮะหลับเหตุการณ์มันซ้อนเหตุการณ์ตำรวจหลับปรากฏเขาก็งงว่าอ้าวแล้วจะยังไงล่ะทีนี้ตำรวจหลับตำรวจตื่นมาโวยวายพามาทำไมกลายเป็นเหตุการณ์บานปลายครับ
7: เดี๋ยวกูเสียหายกูฟ้องมึง
2: เนี่ยแล้วเขามีคลิปนี้เป็นหลักฐานนะฮะว่าตำรวจเหมือนกับไล่เขาด้วยอ่ะเนี่ยลงไปเลยลงแล้วเดี๋ยวกูเสียหายกูจะฟ้องมึง อ้าวอันนี้เดี๋ยวต้องฟังความทั้งสองข้างนะครับแต่เริ่มต้นจากเหตุการณ์นี้ก่อนช่วงเช้ามืดมีผู้หวังดีครับพาผู้หญิงที่เสพยามาส่งโรงพักหวังจะให้คุณตำรวจเนี่ยช่วยพาผู้หญิงคนนี้กลับบ้านหน่อยแต่กลับมาเจอเหตุการณ์คุณตำรวจกลับโวยวายใส่นะครับสองสามีภรรยาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นกำลังขายของในงานสมโภชศาลหลักเมืองปทุมธานีมีหญิงสาวลักษณะสติไม่สมประกอบเข้ามาขออาหารมาขอที่นอนก่อนจะขอให้พาไปยังศาลาสวดพระอภิธรรมของวัดแห่งหนึ่งด้วยความสงสารก็เลยพาไปปรากฏว่าไปเจอผู้หญิง2คนอยู่ในศาลาแต่หนักไปกว่านั้นครับมียาบ้า2เม็ดมียาไอซ์มีอุปกรณ์การเสพเนี่ยครับคุณผู้ชมจึงนิมนต์เจ้าวาดมาตรวจสอบปรากฏเจ้าวาดก็บอกโอ้ยอาตมาก็ไม่รู้นะเนี่ยว่ามีผู้หญิงมาอยู่ตรงนี้ก็เลยแจ้ง191ให้ตำรวจสภ.เมืองปทุมธานีมาตรวจสอบตอนนั้นเนี่ยก็คุมตัวหญิงสาวที่มีของกลางเป็นยาเสพติดไป1คนส่วนอีก2คนไม่เจอของกลางแต่1ในนั้นยอมรับว่าเสพยาแต่ไม่มีของกลางก็เลยไม่มีการควบคุมตัวทีนี้สอบถามไปยังหญิงที่เสพยาก็เลยรู้ว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้อยู่ที่อำเภอลาดหลุมแก้วก็เลยอาสาพาไปส่งโรงพักลาดหลุมแก้วให้ตำรวจเนี่ยช่วยพากลับบ้านก็แล้วกันยืนยันว่าก่อนจะพาไปส่งที่ลาดหลุมแก้วที่เนี้ยได้โทรหา191แล้วได้โทรถามสภ.เมืองปทุมธานีแล้วว่าทำได้ไหมซึ่งตำรวจยืนยันว่าทำได้แต่ปรากฏว่าพอมาถึงปลายทางที่ลาดหลุมแก้วเนี่ยอันนี้เขาอ้างนะสองสามีภรรยาเนี่ยเขาบอกว่ามาถึงเนี่ยกลับเจอตำรวจหลายนายนอนหลับพอเข้าไปปลุกคุณตำรวจนี่พาผู้หญิงคนนี้เขาติดยาเนี่ยส่งบ้านให้เขาหน่อยกลับถูกตำรวจต่อว่าว่าพามาทำไมคุณเป็นใครตั้งคำถามว่าคุณมีสิทธิ์อะไรพาผู้หญิงมาแบบนี้อาจเข้าข่ายกักขังหน่วงเหนี่ยวก็เลยออกมาเรียกร้องนะครับว่าโอ้โหนี่รู้สึกว่าตัวเองเป็นพลเมืองดีนะแต่เสียความรู้สึกอ่ะอยากจะช่วยตำรวจอยากจะพึ่งตำรวจแท้ๆครับ
5: เขานอนครับ
8: นอนอยู
5: ่นอนคนละมุมนะครับพอเขาตื่นปุ๊บมีอะไรมีอะไรผมก็เลยบอกว่าพอดีผมเอาพี่มาส่งพี่หนึ่งก็หนึ่งกับสภ.เมืองเขาให้มาส่งที่พี่เพื่อที่พี่พาเขากลับบ้านเขาบอกเอามาส่งทำไมทำไมเมืองไม่จัดการผมก็เลยบอกว่าเขาปล่อยตัวมาเพื่อให้พี่พากลับบ้านเขาอ้างมาว่าบ้านเขาอยู่เขตลาดหลุมแก้วอยู่บ่อเงินผมก็เลยไปส่งไปถึงที่จุดเกิดเหตุที่โรงพักตำรวจให้ท้ายเขา
9: ใช่ค่ะ
5: เขาก็เลยแบบว่าเถียงทุกคำนะครับเพราะทุกคำก็คือเกิดมีความโมโหอารมณ์ชั่ววูบนิดหน่อยเขาก็เลยบอกว่าจะแจ้งแบบว่าจะแจ้งความจับแฟนผมอีกว่าไปทำร้ายร่างกายเขาแล้วก็กักขังหน่วงเหนี่ยว
1: อ่ะทีนี้อย่างนี้กรณีที่เกิดขึ้นที่สภ.ลาดหลุมแก้วเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลจากฝ่ายผู้หวังดีนะคะทีนี้ก็ต้องรอคำชี้แจงจากตำรวจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกด้านหนึ่งท
2: ี
1: นี้ล่าสุดวันนี้เลยเนี่ยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีก็สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน3วันนะคะโดยให้ผู้กำกับการเชิญผู้หวังดีมาให้ปากคำเพิ่มเติมพร้อมตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่นายใดปฏิบัติหน้าที่และข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเนื่องจากคลิปที่เผยแพร่ยังไม่ได้เห็นเหตุการณ์ภายในโรงพักทั้งหมดก็ยืนยันนะคะว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายหากตำรวจย้อนย่านใช้คำพูดไม่เหมาะสมก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดด้วยและบอกว่าที่ผ่านมาได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เสมอค่ะ
10: ผมได้สั่งให้ผู้กำกับลาดหลุมแก้วเนี่ยนะครับเชิญพลเมืองดีมาให้ปากคำว่าท่านเข้าไปท่านเจออะไรบ้างใครเป็นหน้าที่แบบไหนบ้างใครย้อนย่านนะครับใครพูดไม่ดีครับไม่ต้องให้ความทำสองฝ่ายนะครับอันนี้ภายใน3วันครับ
11: แล้วในการใช้คำพูดคำจากับประชาชน
10: อันนี้เราในคลิปเรายังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะครับเป็นกรณีที่พลเมืองดีเขากล่าวหานะครับก็ขอตรวจสอบครับ
1: ท่านผู้การรับปากแล้วนะคะเดี๋ยวต้องตรวจสอบนะทีนี้มันไม่น่ายากหรอกทุกโรงพักมันมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วว่าถูกไหม
2: ค
1: ะเปิดกล้องก็ทราบแล้วแล้วก็จริงๆมีอยู่แล้วใครปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรวันนั้นก
2: ็
1: ออกมาชี้แจง
2: เนาะตกลงหลับจริงไหมแล้วเนี่ยมันมีบางคำพูดเนี่ยที่เขาถ่ายคลิปไว้อ่
1: ะ
2: ตกลงเรื่องราวในมุมของตำรวจนั้นเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวรอฟังรอติดตามกันละกันนะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องวุ่นๆที่ต้องฟังความหลายข้างเช่นกัน
1: ค
2: ือเรื่องเป็นอย่างนี้ฮะมีไรเดอร์หนุ่มคนนึงฮะถูกเพื่อนของผู้โดยสารเนี่ยมารุมกระทืบเลือดอาบหน้าเลยแต่ปรากฏมันมีที่มาที่ไปคือผู้โดยสารเนี่ยเป็นผู้หญิงบอกว่าก็ไรเดอร์แชทมาคุกคามขอมีเรื่องอย่างว่าแล้วจะให้ค่าตอบแทนเธอก็เลยไปบอกเพื่อนเพื่อนไม่พอใจมารุมกระทืบเรื่องไม่จบปรากฏแฟนสาวของไรเดอร์ไม่พอใจเหมือนกันเอามากระทืบแบบนี้ได้ยังไงแล้วเธอบอกว่าแฟนฉันเนี่ยป่วยจิตนะต้องเห็นใจแฟนฉันไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ คุณผู้ชมฮะนี่คือการโต้เถียงกันระหว่างแฟนสาวของไรเดอร์หนุ่มที่ถูกกระทืบไปแล้วนะกับผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงแฟนของไรเดอร์เนี่ยไม่พอใจที่แฟนหนุ่มเธอถูกทำร้ายส่วนตัวผู้โดยสารหญิงก็พยายามชี้แจงว่าก็ไรเดอร์ก็คือแฟนพี่อ่ะมาคุกคามหนูไงเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกตีสามครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับจุดเกิดเหตุคือถนนเลียบชายหาดพัทยาจุดนี้แล้วดูสภาพไรเดอร์นอนแอ่งแม้งอยู่ตรงนี
1: ้
2: เพราะว่าถูกรุมกระทืบจนซุดลงไปฟังผู้โดยสารก่อนผู้โดยสารผู้หญิงเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยทำงานเลิกดึกทุกวันนะจะกดเรียกรถในแอปพลิเคชันก็จะเจอกับไรเดอร์คนเจ็บนี่บ่อยมากจนให้มารับส่ง

0: เป็นประจำต่อมาครับ31สิงหาคมที่ผ่านมาเธอถูกไรเดอร์คนนี้แชทมาหาลักษณะคุกคามจ้างให้เธอทำเรื่องอย่างว่าแล้วจะจ่ายค่าตอบแทนให้นี่เธอมีแชทด้วยเธอก็โชว์แชทมาเธอบอกโอ้โหเห็นแบบนี้เธอไม่โอเคนะเธอก็บล็อกแชทไปแต่ปรากฏเมื่อคืนเธอกดเรียกรถเจออีกโอ้โหนี่ไรเดอร์บังเอิญอะไรขนาดนั้นมาเจอไรเดอร์คนเจ็บอีกเธอไม่อยากไปด้วยฮะก็เลยแกล้งบอกว่าขอเดินกลับไปเอาของก่อนจังหวะนั้นเนี่ยเธอกลับไปบอกเพื่อนๆว่าเธอกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะเจอไรเดอร์คนที่แชทมาคุกคามเพื่อนๆก็เลยมารุมกระทืบไรเดอร์ครับ
1: ตอนนั้นน่ะแบบคุยดีอยู่แล้วพอทีเนี้ยเขาก็ส่งแบบเนี้ยมาแล้วหนูก็เลยบล็อกเขาแล้วเขาก็ทักไอจีหนูมาแล้วพอทีนี้หนูก็รู้สึกแบบหนูไม่โอเค
2: เขาทักมาลักษณะยังไงบ้าง
1: คุกคามเลยค่ะ
3: คือเขาวิ่งโบ๊ทใช
1: ่
3: ไหม
1: ใช่เขาวิ่งแบบทักแบบคุกคามมาเลย
4: แล้วเขาเคยไปส่งเราเหรอครับเขาเคยส่งเราใช่ไหม
1: เคยไปส่งที่คอนโดแล้วหนูกลัวว่าวันหนึ่งแบบถ้าสมมติว่าหนูเมาอะไรเงี้ยแล้วหนูไปกดโบ๊ทโดนเขาอ่ะหนูกลัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดี
2: เขาทักมา
4: ส่งข้อความไปหาเราทางไหนทางไลน์หรือทางอะไร
1: คุยกันอ่ะคุยกันในไลน์แล้วหนูก็เลยบล็อกเขาเพราะเขาส่งรูปแบบนั้นมาให้หนูในไลน์หนูก็เลยบล็อกไป
4: คุยกันนานไหมกว่าเขาจะส่งรูปให้เราอ่ะ
2: ที่เขาส่งมาเป็นรูปอะไรบ้าง
1: หนูคิดว่าน่าจะไม่เกินห้าวัน
3: แล้ววันนี้เกิดเหตุการณ์อะไร
1: เขาทักกันมาก่อนแล้วเขาก็บอกว่าจ้างอะไรเงี้ยค่ะทีนี้แล้วก็หนูก็เลยบอกว่าจะมาตามแบบนี้ไม่ได้นะเพราะหนูก็แบบมีแฟนแล้วอะไรเงี้ย
0: อันนี้ในมุมผู้โดยสารนะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ไรเดอร์จะมาแชทคุกคามแบบนี้ไม่ได้เขาก็มีแฟนเหมือนกัน
5: ถูกต้องอ้าวไรเดอร์ก็มีแฟนด้วยทีนี้อีลุงตุงนาง
0: ครับ
5: ปรากฏแฟนสาวไรเดอร์เนี่ยเขาก็ออกมายอมรับนะว่าแฟนหนุ่มตัวเองเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้จริงแต่ก็กึ่งๆจะชี้แจงแทนว่าแต่ไม่มั่นใจนะว่ามันเกี่ยวกับที่แฟนตัวเองเนี่ยป่วยจิตเวทหรือเปล่า
0: คือป่วยจิตเลยไปทักคุกคามคนอื่นเหรอ
5: นั่นน่ะสิแล้วคำว่าป่วยจิตเนี่ยมันกว้างนะป่วยขนาดไหนถ้าป่วยจิตมากๆเนี่ยมาเป็นไรเดอร์ได้หรือเปล่าถูกไหมคะเพราะมันต้องไปเจอผู้โดยสารเขาแบบนี้แต่ฝั่งของแฟนไรเดอร์เนี่ยเธอมองว่าส่วนตัวก็ไม่ควรที่จะให้คนต้องมาถูกลุมกระทืบนะอันนี้แยกไปอีกกรณีหนึ่งถ้าอีกฝ่ายถูกคุกคามจริงก็ไปแจ้งตำรวจสิฟังหน่อยค่ะ
6: เตือนอยู่ว่าให้เลิกนิสัยกับหมีอ่ะค่ะแต่เขาก็เหมือนแบบทำรับหลังตลอด
4: หมอยืนยันว่าเขาป่วย
6: ยืนยันค่ะ
2: ป่วยทางจิตเวช
6: เขาทำแล้วโดนประจานแล้วเขาก็เงียบไปแบบเลิกทำประมาณสักเดือน2เดือนอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกลับมาทำผิดเข้าใจความรู้สึกน้องน้องก็คงแบบไม่โอเคที่โดนคุกคามแบบประจานอะไรให้มันอับอายก็ว่าไปแต่ไม่ควรที่ทำร้ายร่างกายขนาดนี้
0: คือกลายเป็นว่านี่แฟนของไรเดอร์ก็บอกว่าเคยเตือนอยู่ด้วยนะ
5: ให้เลิกนิสัยแบบนี้แต่ทำลับหลังตลอดอันนี้เราในมุมผู้หญิงด้วยกันนะ
0: อ่ะยังไง
5: เฮ้ยมันก็ไม่ไหวนะแสดงว่าก็รู้อยู่เต็มอกว่าคือไม่ใช่เรื่องใหม่เคยทำมาแล้วเพียงแต่รอบนี้ทำแล้วโดนกระทืบ
0: ใช่
5: หลักฐานน่ะทุกคนต่างเห็นแล้วแล้วก็คือด้วยความโกรธแบบคุณผู้ชมเปิดที่ดูไม่ได้เลย
0: อ่ะที่ส่งแชทไปถูกไหมทีนี้ผู้โดยสารเขาก็กลัวไงแต่ไอ้มุมเนี้ยเขาก็บอกว่าเอากลัวคุณก็ไปแจ้งความไม่ใช่เพื่อนมาลุมกระทืบถูกไหมต้องแยกก้อนกัน
5: ใช่ค่ะ
0: แต่ตัวไรเดอร์แล้วว่ายังไงเนี่ยนอนแอ้งแม้งอยู่เนี่ย
5: แล้วป่วยจิตจริงหรือเปล่า
0: ปรากฏนักข่าวพยายามจะขอสัมภาษณ์นะฮะเจ้าตัวเงียบนอนอย่างเดียวไม่ยอมให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลก่อนนะครับเดี๋ยวเอาอย่างนี้ถ้าเกิดหายดีเมื่อไหร่จะเรียกตัวมาสอบสวนตามกระบวนการอีกครั้งเอากลายเป็นเรื่องวุ่นๆนะฮะว่าทางที่ดีที่สุดเนี่ยคืออย่าไปคุกคามใครตั้งแต่แรก
5: ถูกต้อง
0: นะแล้วการไปรุมกระทืบอันนี้ก็ไม่สมควรเช่นกัน
5: ค่ะนะหรือถ้าทำไปโดยป่วยมากๆไม่มีสติสัมปชัญญะอันนี้ก็ต้องมีคำ เรียกว่าตรวจสอบจากแพทย์ที่ชัดเจนแล้วรักษาซะน้องๆผู้หญิงก็เรียกใช้บริการรถเนี่ยระมัดระวังตัวกันมากๆนะคะเพราะเราไม่รู้จริงๆอ่ะว่าเราจะเจอไรเดอร์แบบไหนแบบนี้หรือเปล่าข่าวต่อไปนนทบุรีคุณผู้ชมคะเป็นเหตุการณ์ดวลหมัดเดือดใต้สะพานเจษฎาบดินทร์ฝั่งนึงเป็น10เอกนะตีกันกับคู่กรณีเจ้าตัวเนี่ยเขาบอกมีปัญหากันมานานแล้วแต่10เอกเนี่ยเขาเปิดใจอ้างว่าที่ทนไม่ไหวจนถึงขั้นต้องมีเรื่องกันเพราะถูกคู่กรณีพาดพิงมาถึงภรรยาเมียฆ่าใครอย่าแตะค่ะเชียร์ม มวย
0: เอาแล้วที่เหลือคือถ่ายคลิปแล้วก็เชียร์กัน
5: เป็นเชียร์มวย
0: โอ้โห
5: นี่ก็มวยตู้นะคะเอานี่คุณผู้ชมคะเราไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงนะเป็นเหตุการณ์ชาย2คนต่อยกันจุดนี้อยู่ใต้สะพานเจษฎาบดินทร์ที่นนทบุรีนะคะฝั่งหนึ่งคือ10เอกต้นอีกคนคือใน F ทั้งคู่มีปัญหากันมานานและก่อนหน้านี้ตกลงดวลหมัดกันมีเงื่อนไขว่าถ้าเราดวลกันห้ามแจ้งความนะคะแต่วันนี้เป็นข่าวแล้วค่ะถ้าใครเจ็บต่างฝ่ายต่างไปรักษากันเองนะจะชกจนกว่าอีกฝ่ายจะยอมแพ้แต่เรื่องมันไม่จบนะคะหลังจากใน F เนี่ยทักแชทไปหาภรรยา10เอกต้นลักษณะไปขอมีเพศสัมพันธ์กับเขาทำให้10เอกต้นเนี่ยมองว่าแบบนี้มันหยามศักดิ์ศรีแล้วไม่ให้เกียรติภรรยาของเขา13สิงหาคม10เอกต้นอ้างว่าใน F ยังพูดต่อหน้าว่าเมียสวยขอมีอะไรด้วยสักคืนได้ไหมนะคะอันนี้พูดกับเขาแบบนี้เลยก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปแล้วก็เกิดเหตุชกต่อยกันโดยยังมีทหารเกณฑ์อีก2นายมาร่วมวงด้วยจากนั้นก็มีชาวบ้านมาห้ามนะคะหลังเกิดเหตุ13สิงหาคมใน F ปรากฏว่าไม่ทำตามข้อตกลงไปแจ้งความที่สภ.บางสีเมืองในข้อหาทำร้ายร่างกายอ่ะพอไปแจ้งความเสร็จจบลงด้วยการเจรจา10เอกต้นเนี่ยจ่ายเงิน 3,000 เป็นค่าทำแผลให้และซ่อมรถที่เสียหายแล้วก็มีการบันทึกนะลงชื่อกันไว้ว่าไม่ติดใจเอาความดำเนินคดีเรียกร้องกันต่ออีกล่าสุด10เอกต้นออกมายอมรับว่าทำไปเพราะโมโหนะคะแล้วก็อยากจะสั่งสอนอีกฝ่ายเพราะถูกหยามศักดิ์ศรีหลายครั้งแล้วโดยยืนยันนะว่าไม่อยากให้เรื่องนี้กระทบมาถึงการรับราชการของตัวเองนะคะ
7: แต่เรื่องหลักๆก็คือเขาทักมาคือมาแฝะเรื่องเมียอะไรเงี้ยครับมาแฝะแบบคือผมไม่ชอบอยู่แล้วครับเพราะว่าเราเป็นลูกผู้ชายครับมันเหมือนแบบมันหยามศักดิ์ศรีครับคือแล้วคนนี้เขามีพฤติกรรมที่เป็นแบบนี้ตลอดก็คือลูกเมียใครที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเขาจะทักไปแบบทักไปตลอดทักไปแบบไปพูดง่ายภาษาบ้านๆครับคือแบบเป็นม่อแฟนเขาอะไรครับเงี้ยประมาณนี้ครับ
0: ขณะที่แม่ของ10เอกต้นนะครับก็บอกว่านาย F เนี่ยเคยพาภรรยาและลูกมาอาศัยที่บ้านเมื่อ 7-8 ปีก่อนแต่ภายหลังมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจึงขอให้ออกจากบ้านและอยากให้นาย F เนี่ยมาตกลงกันแบบลูกผู้ชายฮะ
5: อ้าวส่วนนางสาวตาลภรรยาของนาย F นะคะก็ยอมรับว่าสามีเนี่ยมักจะมีพฤติกรรมพูดจาทักแชทผู้หญิงคนอื่นเนี่ยค่ะเธอก็เลยบอกว่าไม่ขอเข้าข้างผัวนะคะ
0: ครับ
5: แล้วจะฟ้องหย่าด้วยไม่ทนแล้วเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาตัวเธอเองก็เคยถูกทำร้ายแล้วก็ถูกบังคับให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยค่ะ
8: เขาจะเป็นเหมือนประเภทชอบไปคุยกับเมียชาวบ้านเขาชอบไปคุยกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ย
9: แล้วสาเหตุของการชกต่อยครั้งนี้ก็มีมูลเหตุจากที่เรียกว่าไปแซวแฟนของต้นด้วยถูกต้องไหม
5: เมียยังทนไม่ไหวเลยนะคะก็เดี๋ยวรอฟังว่าแล้วฝั่งของเจ้าตัวจะมีการชี้แจงอะไรเพิ่มเติมด้วยหรือไม่นะแต่ว่านี่แหละค่ะจุดจบของการใช้ความรุนแรงนะมันไม่มีใครจบด้วยการชัยชนะหรอกมันแพ้ด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละนะคะ
0: แล้วเดี๋ยวก็จะมีคดีติดตัวต่างหาก
5: ต้องค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอย่าใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาเลยดีที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องต่อไปอันนี้ชาวพุทธหลายคนไม่สบายใจนะที่โคราชน่าจะพอได้เห็นกันบ้างแล้วน
5: ะ
0: กับกรณีที่มีชายแต่งกายคล้ายพระออกไปเต้นเย้ยวๆหน้าเวทีเต้นจนจีวรหลุดนะฮะล่าสุดนี่มีคำชี้แจงแล้วนะฮะว่าตกลงแล้วชายกลุ่มนี้เป็นพระจริงหรือเปล่าครับ

0: ช่วยดูหน่อยฮะตกลงพระไม่พระ
1: ค่ะคือถ้าดูอย่างงี้ก็
0: พระถูกไหมฮะเออเพราะจีวรมาเลยอ่ะแล้วก็บนเวทีนั่นสาวๆเต็มเลยใช่ไหมฮะ
1: น้องแดนเซอร์โอ้สนุกแล้วอยู่หน้าใครเพื่อนเลยนะเนี่ยติดขอบเวทีเลย
0: ใช่ไหมล่ะแล้วมีเด็กๆอีกอย่างเงี้ย
1: ซึ่งมันก็ไม่เหมาะสมนะเพราะว่าเด็กก็เห็น
0: หลายคนไม่สบายใจกับคลิปนี้นะฮะคลิปนี้เนี่ยเกิดขึ้นในงานส้มโอของดีเมืองสูงเนินประจำปี69นี่เป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะฮะที่โคราชนะฮะจริงๆคลิปเต็มเนี่ยประมาณ1นาทีนะฮะซึ่งชาย2คนที่แต่งตัวเรียนแบบพระสงฆ์แล้วถือบาตรยืนเต้นกันอย่างเมามันเนี่ยจนช่วงท้ายคลิปถึงขนาดว่าจีวรหลุดเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: ผู้ชมคลิปนี้เนี่ยคนคอมเมนต์แบบดุเดือดบอกว่าไม่ช่วยกันรักษายังทำลายบางคนบอกไม่มีสมองบางคนบอกว่าคุณคิดว่ามันตลกแต่คนอื่นเขาไม่ตลกด้วยบางคนบอกว่าระวังนรกจะกินหัวต่างๆนานาเอาอย่างนี้คุณผู้ชม2มุมนะฮะมุมแรกผอ.สำนักพุทธโคราชออกมาแสดงความไม่สบายใจเรียกร้องให้ยุติพฤติกรรมแบบนี้การเอาเครื่องแต่งกายคำพูดบุคลิกของพระหรือสามเณรมาล้อเลียนเพื่อสร้างความตลกทำคอนเทนต์เรียกยอดไลค์ยอดวิวยอดแชร์ไม่เหมาะสมไม่อยากให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องปกติและในอนาคตอาจพิจารณาดำเนินคดีเลยนะครับกับคนที่ทำแบบนี้ปรากฏล่าสุดครับนายอำเภอสูงเนินชี้แจงแล้วครับเอาคลิปนี้มันเกิดขึ้นตอนที่มีกิจกรรมประกวดร้องเพลงส่วนชาย2คนในคลิปเนี่ยไม่ใช่พระจริงฮะที่ใส่ชีวรเนี่ยเป็นนักแสดงของทีมผู้เข้าประกวดแล้วแต่งตัวแสดงประกอบในช่วงอินโทรก่อนร้องเพลงแต่งกายประกอบการร้องเพลง

0: เองในฐานะนี่นี่
1: ยกมือไหว้
0: ด้วยเลย
1: เป็นอันว่าก็เข้าใจแล้วค่ะท่านนะคะ
0: จริงๆผู้จัดงานกับชาย2คนนี้นี่แหมต้องมาขอบคุณนายอำ
1: เภอขอบคุณนายอำเภอเนาะรู้เท่าไม่ถึงการละกันนะคะเอาแต่ก็ยังดีที่ตกลงว่าไม่ใช่พระจริงละกันนะแจงไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ข่าวต่อไปจะแจงได้หรือเปล่าอันนี้เรื่องใหญ่แล้วใกล้ตัวคนไทยมากๆนะคุณผู้ชมเรื่องของ Data Center นะคะซึ่งทุกวันนี้มันเป็นอะไรที่กำลังบูมมากบ้านเราเนี่ยกำลังจะเป็นฮับละเอามาสร้างเยอะมากเหมือนกับเป็นโกดังในการเก็บเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ซึ่งมันใช้น้ำใช้ไฟรวมไปถึงมีการกักเก็บน้ำมันจำนวนมากกลายเป็นว่าไอ้ Data Center แบบนี้คือมันมองไปเหมือนเป็นอาคารทั่วๆไปแต่มันอันตรายมีผลกระทบทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งสุขภาพของคนไทยแต่กลับมาสร้างอยู่ใจกลางกรุงโดยไม่มีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือทำ EIA ก่อนเหมือนเป็นช่องโหว่ของทางกฎหมายนะคะเรื่องนี้คุณสุพนัสมีนชัยนันท์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนเนี่ยกังวลเกี่ยวกับการก่อสร้างดำเนินการ Data Center ในพื้นที่ชุมชนคือตอนนี้ถ้าไปแถวย่านพระราม9แถวย่านรามคำแหงอ่ะคุณผู้ชมอันเนี้ยอย่างร้านแถวเนี้ยคุณรู้ไหมว่าตึกเหล่านี้คือ Data Center แล้วอยู่หน้าบ้านท่านแล้วข้างในอ่ะมันอาจจะมีสิ่งที่เป็นผลกระทบกับชีวิตท่านในระยะยาวเพราะอะไรเพราะปัจจุบันเนี่ยเรามาอนุญาตให้เขาสร้าง Data Center แต่เราไม่มีกฎหมายกำกับดูแลผู้ประกอบการบางรายเนี่ยเขาก็มาขออนุญาตก่อสร้างรูปแบบเป็นเพียงอาคารคลังสินค้ามันก็ไม่เข้าข่ายที่ต้องจัดทำ EIA ไม่ได้แจ้งเหมือนเป็นโรงงานที่มันต้องตรวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนชาวบ้านในพื้นที่เองไม่มีข้อมูลและไม่เคยได้ทำส่วนร่วมรับฟังผลกระทบไฟฟ้าน้ำความร้อนเสียงไปจนถึงการกักเก็บน้ำมันการตรวจสอบพบ Data Center อยู่ในซอยรามคำแหง28จัดเก็บน้ำมันเกือบ 500,000 ลิตรใครอยู่แถวซอยรามคำแหง28บ้าง ท่านรู้ไหมว่ามันมีคลังน้ำมันใหญ่อยู่ที่นั่น คือถามว่าทำไม Data Center ต้องมีน้ำมันเยอะขนาดนั้นเพราะต้องเป็นพลังงานสำรองให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขณะเดียวกันพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้เข้าเกณฑ์กำกับดูแลในระดับเดียวกับสถานที่ที่มีการเก็บน้ำมัน 500,000 ลิตรขึ้นไปทำให้ประชาชนไม่รู้เลยค่ะว่าเหมือนกับเรามีสิ่งอันตรายอยู่ในชุมชนเอาพูดตรงๆนะบางคนน่ะยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าData Center มันคืออะไร
0: นะทีนี้คุณสุพนัสก็เลยเสนอให้มีการจัดโซนนิ่งดีไหมตามขนาดการใช้ไฟฟ้าและน้ำของ Data Center ไม่ควรมาตั้งกระจัดกระจายในพื้นที่ชุมชนหรือว่าใกล้โรงพยาบาลเพราะก่อนหน้านี้นะครับฝ่ายค้านเคยทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอนปี67ตอนนั้นก็คุณอนุทินนี่แหละเป็นมท.1เพื่อขอให้มีการกำหนดนิยามของ Data Center หรือศูนย์ข้อมูลแต่เวลาผ่านไปก็ไม่มีการแก้ไขระเบียบใดๆทั้งสิ้นคุณสุพนัสเรียกร้องให้กทม.ด้วยครับเร่งออกข้อบัญญัติกำหนดนิยามและมาตรการควบคุมรวมถึงปรับปรุงร่างผังเมืองฉบับใหม่ก่อนประกาศใช้ส่วนกระทรวงทรัพยากรก็ควรเร่งผลักดันให้ Data Center เนี่ยต้องจัดทำ EIA ก็คือแบบสำรวจเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมถามเขาก่อนน
1: ะ
0: เพราะว่า Data Center เนี่ยเมื่อกี้มีกักตุนน้ำมันใช่ไหมใช้ไฟฟ้าคายความร้อนตลอดเวลาคอมพิวเตอร์มันรันตลอดอาจเพิ่มภาระต่อโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมโดยรอบครับ
2: ถ้าเราจะมีเราต้องมีกฎหมายกฎระเบียบในการกำกับเขาเพื่อจัดโซนนิ่งไม่ปล่อยให้เขาสามารถที่จะสร้างแบบสเปซสปานึกจะไปขอสร้างตรงไหนก็ไปขอสร้างได้อย่างทุกวันนี้ไปสร้างข้างโรงพยาบาลบ้างแล้วก็กฎหมายเราไม่ได้มีกฎหมายรองรับแบบนั้นเขาก็เลยเหมือนกับเป็นสถานะแบบลูกผีลูกคนหมายความว่าก็เลยต้องไปใช้ช่องตีความตัวเองว่าตัวเองอ่ะเหมือนเป็นคลังสินค้าเพราะตัวเองเป็นคลังเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้างในไว้ทั้งหมดนะครับแต่ด้วยสภาพมันไม่เหมือนกันคลังสินค้าคือเก็บไว้แต่อุปกรณ์นั้นอ่ะมันไม่ได้ทำงานใช่ไหมครับแต่Data Center เนี่ยมันเหมือนอุปกรณ์นั้นมันทำงานในมุมผมมันก็อาจจะเหมือนเป็นโรงงานอิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่า
0: ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ครับก็เลยลงพื้นที่นะฮะเราส่งนักข่าวไปเลยนะครับหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านและผู้ประกอบการในพื้นที่พระราม9จุดที่มีรายงานว่าไอเนี่ยตึกเนี่ยมันคือ Data Center มั้ยหลายคนเล่านะครับบอกว่าพวกเขาเนี่ยต้องทนดมกลิ่นคล้ายน้ำมันดีเซลและกลิ่นสารเคมีต่อเนื่องมานาน2เดือนแล้วนอกจากกลิ่นเนี่ยยังมีคราบคล้ายน้ำมันในท่อระบายน้ำสาธารณะที่ไม่รู้มาจากไหนส่งผลต่อสุขภาพของชาวบ้านด้วยและกลัวว่ามันเป็นน้ำมันเนี่ยมันจะกลายเป็นเชื้อเพลิงเกิดไฟไหม้ลุกลามหรือสะสมจนกลายเป็นก๊าซพิษได้หรือเปล่าครับ
3: เช้ามาก็ได้กลิ่นเหมือนกลิ่นควันรถกลิ่นแบบกลิ่นแบบคล้ายๆว่ามีสารพิษอะไรชนิดหนึ่งอะแล้วทำให้จมูกแล้วก็ตัวเนื้อคันจมูกแสบไปแล้วทุกวันนี้
4: ใช่เพราะว่าโดยรอบใกล้เคียงเนี่ยมันไม่มีอู่ซ่อมรถมันไม่มีบริษัทรับซ่อมรถหรือว่าบริษัทขายน้ำมันเครื่องหรือว่าเชียงคงแถวนี้มันไม่มีนะครับเราก็สงสัยอยู่ว่ามันอยู่มา20ปีแล้วไม่เคยเจอจะว่าเป็นน้ำมันจากตลาด ใกล้เคียงก็ไม่ใช่เพราะว่ามันคือน้ำมันดีเซลซึ่งมันคงไม่มีพ่อค้า

0: แม่ค้าที่ไหนเอาน้ำมันดีเซลมาประกอบอาหารถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่น้ำมันดีเซลรั่วลงระมังสาธารณะและมันจะอาจต่อเนื่องถึงคลองสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียงได้
1: เนี่ยมันกระทบไปหมดเลยนะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ต้องไปถามนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมอาจารย์สนธิคชวัฒน์นะคะที่ระบุว่า data center ที่มันเข้ามาตั้งในประเทศไทยเนี่ยแล้วพอมันไม่มีการทํา EIA ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วตอนนี้มันไม่ใช่แค่อยู่ในกรุงเทพอยู่ในพื้นที่ EEC ด้านตะวันออกด้วยแล้วมันจะมีการใช้ไฟเยอะน้ำประปาเยอะใช่มั้ยคะตอนนี้ผลกระทบคือมันเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายได้อย่างเช่นน้ำมันดีเซลที่กักเก็บเยอะๆ Data Center ใช้น้ำใช้ไฟแล้วมันเปิด24ชั่วโมงเนื่องจากมันต้องใช้ระบบทำความเย็นเซิร์ฟเวอร์มารวมกันเยอะๆมันต้องมีระบบหล่อเย็นนะคะแล้วถ้าใช้ไฟเยอะถ้าเขาคิดอัตราค่าไฟแบบปกตินะคะสุดท้ายไอ้ต้นทุนส่วนเกินมันไปไหนรู้ไหมมันกลับมาอยู่ในบินค่าไฟของพวกเรานะคะนี่คือผลกระทบของทั้งประเทศเลยทีเนี้ยอาจารย์ตั้งข้อสังเกตว่าให้ไปดูประเทศอื่นๆเขาทบทวนชะลอการลงทุน Data Center ไปแล้วเพราะว่ามันใช้ทรัพยากรสูงทั้งไฟฟ้าทั้งน้ำแต่ผลประโยชน์รายได้การจ้างงานกลับคืนสู่ชุมชนอาจจะไม่มากพอถ้าเทียบต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมที่เราต้องสูญเสียไป
2: อ้าวล่าสุดคุณผู้ชมไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะฮะผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมแถลงข่าวเรื่องนี้ยอมรับว่ากทม.เนี่ยมีความกังวลในเรื่องการก่อสร้าง Data Center เช่นกันก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาหารือถึงผลกระทบแล้วที่ผ่านมาได้รับแจ้งเกี่ยวกับการก่อสร้าง Data Center ยืนยันว่ากทม.ไม่ได้ปล่อยปละละเลยประมาณ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสั่งระงับการออกใบอนุญาตเพิ่มเติมแล้วแล้วขณะนี้กรมธุรกิจพลังงานยังไม่ได้อนุญาตให้มีการสำรองคลังน้ำมันในกรณีดังกล่าวอาจารย์ชัชชาติบอกว่าในกทม.เนี่ยมีอยู่ประมาณ 30-40 แห่งบางส่วนเนี่ยคือเขาเป็นศูนย์ข้อมูลที่มีอยู่เดิมใช้รองรับหน่วยงานตัวเองแต่ยอมรับว่าตอนนี้มีการลงทุน Data Center ขนาดใหญ่จริงๆ
1: ทีนี้ถ้าย้อนไปช่วงปี64ถึง65เนี่ยมี Data Center ขนาดใหญ่ยื่นขออนุญาตกทม6แห่งได้ใบอนุญาตไป3แห่งแล้วนะคะ
2: ครับ
1: อีกครึ่งนึงเนี่ยอยู่ระหว่างการขออนุญาตหลังจากนั้นได้ถูกหยุดก่อนสั่งไว้เลยระงับนะคะแล้วก็ประเด็นสำคัญเนี่ยตอนนี้มันไม่มีกฎหมายนิยาม Data Center โดยตรงว่ามันจะเข้าข่ายอาคารแบบไหนเพื่อเอากฎหมายมาควบคุมมันก็ไม่ง่ายในการจะเข้าไปดูแลนะคะเอาฟังเสียงผู้ว่ากทม.หน่อยค่ะ
3: ได้สั่งให้มีการหยุดไม่ให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมนะตั้งแต่ผมว่าน่าจะ 2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วแล้วก็ทางทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าการประปาแล้วก็ทางกรมธุรกิจพลังงานก็ได้ยังไม่มีการอนุญาตเพิ่มเติมให้มีการสำรองคลังน้ำมันนะครับนั่นก็คือเบื้องต้นว่าตอนนี้ทุกอย่างไม่มีการออกใบอนุญาตเพิ่มเติม
1: ทีนี้การไฟฟ้านครหลวงชี้แจง Data Center ในกทม.เนี่ยไม่ได้เป็นขนาดใหญ่ปกติจ่ายไฟแยกทำให้ยังไม่กระทบกับประชาชนนะอันนี้แจงมาแบบนี้ก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นบางประเทศตอนนี้สิงคโปร์เขาออกกฎเข้มมาเลเซียเขาคิดค่าไฟแยกเลยเป็นอัตราสูงมากเหมือนกับของบ้านเราแล้วก็เมื่อวานที่เราเล่าข่าวไปคุณชัยชนกรัฐมนตรีดีรับทราบเรื่องอยู่ระหว่างตรวจสอบทั้งหมดนะคะ
2: ครับคุณผู้ชมครับสลับมาดูเรื่องราวในวิมานอากาศหน่อยนะครับกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ความลับของแต่ละครอบครัวเริ่มถูกเปิดออกมานะครับตอนนี้เกมของเหล่าแม่ๆและลูกๆก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการกลับมาของคนสำคัญและการเดินเกมที่เริ่มแรงขึ้นทำให้ไม่มีใครอยู่ในจุดเดิมอีกต่อไปนะครับใครกำลังถือไพ่เหนือกว่าใครกำลังซ่อนอะไรและใครกำลังขยับเข้าใกล้คำว่าที่1มากที่สุดใครยังไม่ได้ดูครับ2ตอนล่าสุดห้ามพลาดโหลดแอปวันดีแล้วตามเก็บให้ทันเพราะเกมของวิมานอากาศแห่งนี้กำลังเข้าสู่ช่วงที่หยุดดูไม่ได้เลยนะครับสำหรับลูกค้า AIS ก็ห้ามพลาดครับนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนพิเศษสำหรับลูกค้า AIS นะครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับ
1: คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยที่ฮือฮาและเป็นกระแสไวรัลกันมาต่อเนื่องในโลกออนไลน์นะคะหลังจากจะมีทัพเรือสหรัฐมาขึ้นฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบังที่ไทยแล้วไปดูบรรยากาศ Walking Street เมืองพัทยาหน่อยถึงขั้นมีการขึ้นป้ายแสงสีเสียงต้อนรับทหารอเมริกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางการจับตาประเด็นล่อแหลมเกี่ยวกับเรื่องของการค้าประเวณีในไทยด้วยนะคะ
4: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: MyDear AI EcoMaster ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า BC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
1: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
0: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
2: GMMZ กล่องเพลงสบายธรรมกล่องเดียวที่รวมเสียงธรรมะบทสวดนิทานเพลงบรรเลงลูกทุ่งเพลงดังกว่า 1,300 เพลงเพื่อใจที่สบายจริงๆแค่เปิดเสียงธรรมก็มา
3: ท่านธรรมยังติสรณะธรรมณะปาทัง
2: แค่ฟังใจก็เย็นปุ่มเดียวใช้ง่ายทุกวัย
4: ฟังธรรมะก็ได้ฟังลูกทุ่งก็ได้ของต่ายอรทัยไพพงศธรแม่ชอบมากเลยอ่ะ
2: ของขวัญให้คนที่คุณรักกล่องเพลงสบายธรรม GMMZ เสียงดีใจดีราคาดีจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย02-817-9925รวมบทสวดธรรมเทศนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุพระมหาโพธิวงศาจารย์พระพรหมบัณฑิต
5: คนที่จะมีสุขภาพจิตดีจะต้องมีธรรมะประจำใจ
2: นิทานดังจากอาจารย์เพ็ญศรีอินทรทัศน์ทีมงานคณะเจ้าขุนทองนักพากย์ชั้นครูอาวอจิราวัตรวชิระสรัญพัฒน
6: ์ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้ว
2: เพลงบรรเลงกีต้าร์หวานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นิติพงษ์ห่อหน้าเรวัตพุทธินันทุ่งเพลงดังจากศิลปินขวัญใจมหาชนเสียงที่อยู่ในใจคนไทยมานานต่ายอรทัย
7: ถึงไม่ใช่ไ
2: ทยพงศธร
8: รู้ไหม
2: มนแคนแก่นคู
8: นเจ้าตัวว่าฮักอ้าย
2: สิริพรอำไพพง
9: เป็นสิ่งของ
2: ไหมไทยใจตะวัน
9: ใจบ่มักดี
2: วันนี้รวมไว้ครบในกล่องเดียวกล่องเพลงสบายธรรม GMM แต่เสียงดีใจดีราคาดีจากราคา 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย 02-817-9925 โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
10: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair พร้อมเซรามายด์และไดน็อกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
11: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
12: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
13: ใหม่ดีมัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
14: ์ปลูกคนพันธุ์ใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนโคโบต้าน้ำผลไม้ดีด้อมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด้อ
15: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
14: าเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
15: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
16: คุณผู้ชมคะหลังจากเป็นไวรัลข้ามสัปดาห์มานะคะคนไทยโดยเฉพาะที่พัทยาตื่นเต้นมากๆทหารอเมริกันจะขึ้นฝั่งหลังจากที่ทัพเรือของเขาเนี่ยปฏิบัติภารกิจคิดภาพนะอยู่ในทะเล200กว่าวันไม่ได้พักเลยแล้วมาขึ้นฝั่งที่ชลบุรีวันนี้ล่ะค่ะก็คือขึ้นบกแล้วนะคะแล้วเมืองพัทยาคึกคักมากๆมีการขึ้นป้ายต้อนรับด้วยนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเรือของทหารเรือสหรัฐที่เขามาถึงท่าเรือแหลมฉบังที่ชลบุรีโดยมีกำลังพลประมาณ 5,000 นายนะคะก็จะทยอยขึ้นฝั่งตั้งแต่วันนี้คือ2กันยายนไปจนถึงวันที่6กันยายนมาพักผ่อนมาฟื้นฟูกำลังหลังปฏิบัติภารกิจทางทะเลต่อ

0: กว่า200วันแล้วเมืองพัทยาเขาก็เตรียมเลยนะคะอ้าวบรรยากาศคึกคักมาก Walking Street พัทยาใต้นะนี่ขึ้นป้ายไฟสว่างสวัยเลยนะคะยินดีต้อนรับนะมีภาพเรือของเขาเลยนะพัทยาซิตี้ Walking Street พร้อมที่จะดูแลด้านการท่องเที่ยวแล้วนะคะก็ทำให้บรรยากาศธุรกิจคึกคักมากคาดว่าเม็ดเงินในพื้นที่เนี่ยจะสะพัดไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทส่วนพื้นที่ต้องห้ามสำหรับกำลังพลเป็นระเบียบด้านความปลอดภัยของกองทัพสหรัฐอันนี้ไม่เกี่ยวกับคำสั่งเมืองพัทยานะคะคือห้ามเข้าร้านกัญชาหรือไปทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเช่นเจ็ตสกีหรือว่าแพลากร่มอาจเสี่ยงอันตรายได้นะคะก็ดูเหมือนว่าไม่ได้ห้ามเข้าสถานบันเทิงใช่ไหมล่ะสถานบันเทิงบางแห่งเนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขเวลาว่าไม่ให้อนุญาตให้เข้าใช้นะหลังพระอาทิตย์ตกดินเกาะล้านแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆเดินทางเที่ยวได้ปกตินะคะเมืองพัทยาก็ย้ำผู้ประกอบการก็ให้บริการกันได้เหมือนเดิมแต่ถ้าพบความผิดปกติก็แจ้งตำรวจท่องเที่ยว1155ได้24ชั่วโมงทีนี้มันก็สวนทางกันคือคนก็มองเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็มีการปรับปรามเรื่องการค้าประเวณีแต่ว่าคนก็เอาไปเล่นเป็นมุกในโซเชียลแต่ว่าในความเป็นจริงsex workers ในประเทศไทยยังผิดกฎหมายอยู่นะคะ
1: ครับเรื่องนี้ก็อาจจะถือโอกาสได้มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งไหม
0: เอาไงไงอาจจะเปิดไหมในเมื่อเขาก็เนี่ยสร้างเม็ดเงิน
1: ใช่ไ
0: หมฮะก็เอาให้ถูกกฎหมายและจัดระเบียบหรือก็เอาซุกไว้แบบนี้แหละ
1: ใช่ไหม
0: ผิดกฎหมายแต่ก็ยังมีอยู
1: ่เพราะบางคนก็บอกว่าก็รู้ๆกันอยู่แล้วอ
0: ่ะเนี่ยค่ะ
1: ถูกไหมฮะอาจจะเอายังไงเดี๋ยวว่ากัน
0: ดีกว่ามีกฎหมายบอกเนี่ยทำไม่ได้แล้วไปเรียกรับ
1: นะอันนี้เป็นประเด็นข้างเคียงจากเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าพาไปดูชายแดนไทยกัมพูชานิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีข่าวลือออกมาว่าตกลงแล้วที่ช่องจอมเนี่ยเปิดไม่เปิดมีคนกัมพูชามาขายของจริงไหม
0: หรือถ้าเปิดมาก็จริงๆก็เห็นนั่นแหละมาทางไหนยังไง
1: สุดท้ายเนี่ยกองทัพยืนยันนะไม่มีคนกัมพูชานะฮะที่เห็นเนี่ยมีแต่พ่อค้าแม่ขายคนไทยนะครับเลยพาไปดูบรรยากาศตลาดการค้าชายแดนช่องจอมที่กาบเชิงสุรินทร์หน่อยนะครับปรากฏนักข่าวเราก็บอกว่ามันก็ยังเงียบเหงานะฮ
0: ะ
1: ที่เห็นเนี่ยคือเป็นพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยมาเปิดร้านตามปกติหลังเกิดกระแสข่าวในโซเชียลอ้างว่ามีคนกัมพูชาเนี่ยมาตั้งแผงขายสินค้าซึ่งกองทัพภาคที่2นะครับก็ตรวจสอบและยืนยันแล้วนะครับว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเราไปถามพ่อค้าคนไทยนะครับบอกว่าการค้าตรงนี้ซบเซามานานกว่าปีแล้วจากผลกระทบเรื่องการปะทะกันและการปิดด่านทำให้พ่อค้าแม่ขายเนี่ยขาดรายได้คนไทยเนี่ยมารวมตัวกันขายของด้วยกันเยอะๆเนี่ยอันนี้คือเพื่ออะไรรู้ไหมอยากให้คนมาเที่ยวบางทีเนี่ยขายได้นิดนึงก็ยังดีคนมาเที่ยวนิดนึงก็ยังดีอยากขอบคุณที่มาช่วยอุดหนุนคนไทยด้วยกันยังไงอยากเชิญชวนมาเที่ยวหน่อยนะฮะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยปิดด่านไม่มีรายได้อะไรเลยยืนยันว่าตัวเองเป็นไทยแท้เดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวหาว่ารับจ้างใครมาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอยากชวนคนไทยมาช่วยอุดหนุนคนไทยมาซื้อสินค้าไทยกันนะครับส่วนประเด็นคนกัมพูชามาเปิดร้านเนี่ยพ่อค้าแม่ขายคนไทยบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แต่ว่ามีบางรายงานที่เขาบอกว่าถ้ามีเข้ามาเนี่ยเป็นลักษณะบางคนคือเขานั่งเครื่องบินเข้ามาจริงๆแล้วเขาก็มีหนังสือเดินทางก็นั่งเครื่องบินก็มาลงที่สนามบิน International Airport อย่างเงี้ยแล้วก็
1: ต่อรถมา
0: แล้วก็ไปแบบดำเนินกิจการ
1: เอาอย่างนี้เดี๋ยวเรื่องนี้เรามาขยายความเพิ่มเติมในเรื่องใหญ่รายวันตกลงมีไม่มียังไง
0: หรือถ้ามีเราจะเข้าทางไหนก็เราปิดด่านถูกไหม
1: จะจัดการกันยังไงต่อน
0: ะ
1: ฮะเนี่ยกัมพูชาเกลื่อนช่องจอมจริงไหมวันนี้3ท่านเลยนะครับคุณผู้ชมครับคุณเทพไทยเสนพงศ์นะครับในมุมของการเมืองอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชนะครับตรงกลางนะครับพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผอ.ศูนย์ข่าวสารไทยกัมพูชามาเคลียร์กันให้ชัดๆเลยและอีกหนึ่งท่านครับในฐานะอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีกลาโหมครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งเที่ยงครึ่งวันนี้เรื่องใหญ่ไรวันห้ามพลาดครับ
0: ค่ะและแน่นอนวันนี้พลาดไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันกับรอบวันนะคะวันนี้อันธพาลมาครองพื้นที่รอบวันของเราเพราะมากัน3คนเลยตั้งแต่คนคุมแก๊งอย่างพี่อู๋ธนากรแดงใบเล่น้องจีสุดที่รักนะคะและแหลมสิงห์น้องแม็กเจนมานะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ
2: คอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
3: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเรียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของเจมินายในเจมินายอาร์ตเวนเจอร์คอนเสิร์ต
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
4: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคทีเรียรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดี

0: ริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
1: ดำดำยาแก้ไอเอลพีน้ำดำตราสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
2: าแอคทีฟแอลกอฮอล์
3: ใช้ทำความสะอาดบาดแผล
2: ฆ่าเชื้อโรค
3: แอลกอฮอล์แอลซอ
4: ตราเสือดาว
3: ฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
6: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
7: Give me more

0: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
1: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
3: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
4: ์ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนเดอะโกลเด้นโชว์ไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจากเสียงตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
5: เก่าเหรอ
6: ไม่เก่าซาดินครับ
5: เปิดซะดีมั้ย
6: มาดิ
7: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
9: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
8: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
9: ผิวดูใสฉ่ำ
8: ต้องโดน
9: ใหม่ซิตราม
10: ึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
11: กูทายมึงอยู่มึงเอาโอกาสคุยหมอปานด้วยตัวเองบ้างดิ
10: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีนะ
12: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอีกแล้วไม่ใช่เหรอ
10: บอกว่าอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบได้ไง
12: เรามีใจนะเราได้รู้จักกันนะ
13: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Magic Clean เพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert การเดินทางและการประจนภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S to the End FanCon
2: เราวันมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเปิดบ้านต้อนรับแก๊งนักเลงจากซีรีส์แดงใบเล่นี่เขาเดินทางมาถึง2ตอนสุดท้ายแล้วนะคะที่สำคัญต้องลุ้นเพราะอะไรนี่นายกในเรื่อง
3: ในเรื่องนะ
2: ในเรื่องคนนี
3: ้เธออย่าเว้นวรรคงานได้ป่ะวันนี
2: ้พอดีไม่ได้พูดชื่อด้วยไม่ได้พูดชื่อ
3: นายกในเรื่องเอาให้มัน
2: ในเรื่อง
4: ยังไง
2: ในเรื่องนี่เลวมากพอได้ตำแหน่งปุ๊บ
4: ยังไง
2: สั่งเก็บนักเลงที่ช่วยตัวเองเนี่ยโกงเลือกตั้งทันทีเพราะอะไรไม่ได้เดี๋ยวความลับนี่เปิดเผยจะมีมลทินเดี๋ยวจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนานถูกไหมแล้วสงสารพี่แดงใบเล่ของเราทำเพื่อแม่มาโดยตลอดส
3: ุ
2: ดท้ายก็บอกว่างานนี้สุดท้ายแล้วนะแต่เท่าที่นับนะคืออาปัญญาพูดว่าสุดท้ายหลายทีแล้วนะแต่ไม่สุดท้ายสักทีซึ่งแดงก็คิดว่าครั้งนี้สุดท้ายแล้วแหละเป้าหมายถึงแล้วถูกไหมแต่ก็ไม่สุดท้ายจะโดนเก็บหรือไม่แล้วเพื่อนร่วมแก๊งล่ะจะช่วยได้ไหมขอต้อนรับพี่อู๋พี่จีพี่แม็กสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
2: นี่เริ่มต้นที่อาปัญญาก่อนเลยอาปัญญาดูเป็นคนดีไหม
6: เป็นวักนานดูเป็นคนอยู
2: ่แต่เป็นคนดีไม่น่าเหมือนแบบคอยคุมน้องๆคอยแบบสั่งการ
6: ผมว่าเขาก็มีมุมดีแล้วก็มุมแหมเป็นนักเลงมันก็คงมุมไม่ดีล่ะ
2: ก็มีบ้าง
6: ผมว่ามันก็มีผสมกัน
2: แต่เห็นบอกว่า2 EP สุดท้ายที่เราจะได้ดูเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงในตัวละคร
6: ครับ
2: ทำให้พี่อู๋บอกว่ารับเล่นเรื่องนี้เลย
6: คือเป็นความต้องการของพุ่มกับพี่หวอครับมันก็ผ่านการพิจารณาการกองแล้วว่ามันน่าจะไปทางเนี้ย
2: ค่ะ
6: น่าจะสนุกกว่าเราก็มีอะไรให้ลุ้นมากกว่าครับ
3: ทางนี้คิดตามแล้วนะฮะ
6: ครับ
3: ว่าที่เปลี่ยนไปนี่เปลี่ยนยังไงบ้าง
2: เป็
3: นยังไง
6: เป็นแม่คนที่สองของแดงใบเล่ครับ
2: ห่วงลูกอ๋อไม่ใช่รับดูแลแม่ของแดงใบเล่
6: ไปดู
2: เฮ้ย
7: อย่าไว้ใจช่องวัน
2: แดงเรียกพ่อสิไปอย่างนั้นเลยเหรอ
4: พีคอย่างนั้นเลยเหรอ
2: มันพีคขนาดนั้นเลยไหมซึ่งสปอยไม่ได
3: ้จะ
2: ต้องรอดูเท่านั้นนะคะเบื้องหน้าเข้มข้นแต่เบื้องหลังนี่กองนี้เขาฟรุ้งฟริ้งมาก
3: ยังไงสิ
2: พูดเลยว่าจีเนี่ยนะคะกับแม็กซ์เนี่ยนะคะแอบชอบพี่หมูอุ้ยจริงๆถูกไหม
7: ไม่ใช่แค่ผมกับพี่แม็กฮะ
2: ฮะ
7: ทุกคนฮะคุณไบร์คุณโมสพี่บิ๊กดีเจราทุกคนแบบตกหลุมรักกับ
8: ก็เหมือนเป็นแบบเทคนิคของคนเท่
2: นี่
8: แบบว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราจะเป็นคนเท่ต้องเป็นยังไง
2: ไอ้ยา
6: ลุกคนลุกกันลุก
8: ไอ้อย่าลืมใจข้าวๆด้วยผม
2: เท่ยังไงเท่ยังไงครั้งแรกที่เราเจอในกองแล้วรู้ว่าเฮ้ยเราต้องเล่นเป็นแบบเอาง่ายๆก็คือเป็นลูกน้องแล้วพี่อู๋นะอะไรอย่างเงี้ย
7: พี่ถามใครนี่พี่ถามผม
2: ถามนี่มองตาตี
7: อ๋อครับพี่อู๋แบบว่าคือบางทีสารานุกรมคนเท่อะมันไม่ได้ระบุว่าต้องทำยังไงหรอกแต่ว่าคนเท่อะทำอะไรก็เท่นั่งเฉยๆยังเท่เลยครับเนี่ย
6: มีพูดถุงทรายไหมครับผม
2: จะลอย
7: แล้วเวลาพี่อู๋เข้าซีนนะครับบอกว่าตั้งแต่ EP แรกๆจนถึง EP สุดท้ายเนี่ยเขาก็จะเป็นลูกพี่เราใช่ไหมครับเขาก็จะแบบว่าเป็นแบ็คให้เราอะไรเงี้ยแล้วผมก็จะอยู่หลังเขาเสมอเวลาเขาเล่นผมก็จะแบบยืนดูอาปัญญาด้วยสายตาของแดงแต่ก็แบบในใจผมก็แบบ
2: เท
7: ่เลยวะอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับลุงรักอีกคนนึงดูจากด้านหลังแต่อีกคนนึงไปดูการแสดงของพี่อู๋ในจอใหญ
3: ่
2: แล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงคะแม็ก
8: ก็ไม่ถึงกับเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนไม่แต่บอกว่าคือก็จริงๆผมก็คอยสังเกตเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นนักแสดงแบบว่าที่มันแบบเหมือนแสดงตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอพี่อู๋แล้วก็แบบดูตอนที่แกเล่นอ่ะแกจะเล่นแบบช้าพูดเบาเงี้ยแต่พอไปดูตอนที่มันโพสต์โปรดักชันเสร็จมาแล้วเนี่ยคือจังหวะที่เล่นเขาแบบจะเรียกไงเดี๋ยวซีนิมาติกมีความแบบว่าใจเย็นคูลคือแบบมันกลายเป็นว่ามันออกมาแล้วอิมแพคในจอมากกว่าในสิ่งที่พยายามเหมือนถ้าเกิดว่าเป็นแบบ ลูกกี้ก็จะแบบทำออกมาได้แบบไม่เท่านี้อะไรเงี้ย
2: น้อยแต่มาก
8: น้อยแต่มาก
7: ความเก่าความของพี่หูเน
2: า
7: ะ
2: เราไม่ต้องรีบเล่นก็ได้ถูกไหม
8: ใช่คุยกับไบร์เหมือนกันก็แบบเฮ้ยพี่อูแม่งพรอยู่ในจอแม่งเทจัด
2: เพราะมีไปเมาด้วยเนาะ
6: ต้องอยู่ในจอนะ
2: ชีวิตจริงก็เท่เห็นไหม
6: เดี๋ยวผมจะไปตัดกรอบแล้วเดี๋ยวไงผมจะถือ
2: ให้อยู่ในจอหรอ
4: รู้ตัวไหมคะว่าไอ้น้องๆเขามองเราแบบ
2: แล้วชายล้วนที่ปลื้มเราเลยนะคะ
6: ไม่ทราบ
2: อ๋อไม่รู้เลยเพิ่งรู้วันนี้เป็นไงบ้างที่แบบวิทำงานมาโดยตลอดไม่รู้เลยว่าน้องๆปลื้มเรา
6: ก็ยินดีอันดับแรกอะเจอกันแรกๆเขาจะเรียกอาเรียกนะ
8: ไม่เคยผมเรียกพี
6: ่ให้เรียกพี่ก่อนครับแล้วก็จริงๆอ่ะคุยเรื่องการแสดงกระจีซะส่วนใหญ่นะครับก็วิธีการคุยกันเขาก็จะมีวิธีการของเขาเขาก็จะถามเราเราก็มีวิธีการของเราเราก็แลกเปลี่ยนกันครับสุดสำคัญที่สุดคือต้องเชื่อตัวละครเท่านั้นเองครับ
2: เหมือนแบบกินข้าวไปด้วยสอนไปด้วยคุยไปด้วยสอนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เนาะเพราะว่าจริงๆแม็กซ์เองเนี่ยซึ่งเล่นเป็นแหลมสิงเนี่ยหลายคนคุ้นเคยกับเพลงเขาอยู่แล้วว
3: ันนึงฉันเดินเข้าป่าแล้วเธออยากเล่นกีตาร์อย่างเดียวนักร้องเขานั่งอยู่นี่นี
8: ่ออฟก็ร้องให้ฟังได
2: ้ไหนเธอร้องสิ
3: นักร้องมาก่อนเวลาน้อยเวลาน้อย
2: อะไรอ๋อนี่แต่ว่าจีบอกว่าแม็กซ์ก็เท่และน่ารักไม่แพ้กันใช่ไหมยังไง
7: คือแต่ละคนจะมีคาริสมาที่แบบว่าแข็งแรงในรูปแบบที่ต่างกันออกไป
2: แต่ละคนชายล้วนเลยนะแก๊งเราอ่ะ
7: ใช่ฮะ
8: มุ้งมิ้งมากครับจริงๆ
7: มาสบายชายล้วนที่มุ้งมิ้งมาก
2: มุ้งมิ้งยังไงยังไง
7: พี่แม็กก็จะเป็นแบบว่าเป็นมิสเตอร์ซอฟต์กายแล้วก็เป็นพ่อหนุ่มอบอุ่นรักครอบครัวอะไรอย่างงี
2: ้ถึงขนาดจีพูดว่าเลยว่าถ้าจีเป็นผู้หญิงนะจีจะจีบแม็กเป็นแฟน
3: เฮ้ย
2: จีแม็กหรอ
7: คือผมรู้สึกว่าเขามีความ
8: เป็นเอาจริงนะ
2: เฮ้ยนายเป็นแก๊งเปอร์
7: คือพี่แม็กเขามีความเป็นแบบบอยเฟรนด์แมทเทียลมากๆแต่ว่าในแง่ของเรียลลิสติกมากกว่าภาพของมายาคติที่บอกว่าจะต้องเป็นช่วงวัยรุ่นน่ะแต่ว่าในชีวิตจริงเขาก็เป็นคนที่น่าอยู่ด้วยมากๆเขาเป็นคนที่แบ่งเวลาให้ครอบครัวให้ลูกเขาจะพาลูกไปเดินป่าแบบควอลิตี้ไทม์กับลูกหรือแม้แต่กับภรรยาเขาจะมี
2: ความฟรุ้งฟริ้ง
7: เวลาส่วนตัวและในขณะเดียวกันเขาก็จะให้เวลากับทุกๆคนและมุมมองของเขาต่อชีวิตอ่ะมันเป็นมุมมองที่มองโลกด้วยความโรแมนติก
2: เราแตะมือแตะโดนกันแล้วเรารู้สึกยังไงไหม
8: สปาร์กดิครับสปาร์กดิครับเหลือ
2: ขนาดนี้อะไรอ่ะ
8: แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยบางครั้งก็ไปสปาร์กกับคนอื่นบ้าง
2: กับบิ๊กดีฉลาด
8: กับบิ๊กดีฉลาด
2: กับไบนอ
7: คุณไบนอกับคุณบิ๊กเขาก็มี energy อีกแบบนึง
2: ยังไง
7: อย่างพี่บิ๊กเนี่ยสมมติว่าพี่อู๋เป็น energy คนเท่พี่มันเป็น energy คนโรแมนติกที่เราครอบครัวพี่บิ๊กก็จะเป็น energy ของคน
8: นักปราชญ
7: ์นักปราชญ์ตั้งคำถามเกี่ยวกับความลับของจักรวาลเรื่องของแบบว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: แล้วใครคุยกับเขาอ่ะ
8: ผมไ
2: งแม็กหรอ
8: ผมคุยกับมันบ่อยมากเลย
7: คือมันมีซีนแรกๆที่บอกว่าเราต้องถ่ายซีนในวัดนะครับแล้วผมก็ต้องเข้าไปประมาณ2ชั่วโมงก่อนผมเข้าไปเขาก็นั่งคุยเรื่องสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกผมเข้าไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงเขายังคุยเรื่องเดิมไม่จบเลยออกมาครับ
2: อันนั้นคือพี่บิ๊ก
7: แล
2: ้วไบนอล่ะ
7: ไบนอลก็จะมีความเป็นอินโทรเวิร์ตที่ตกผลึกกับชีวิตในช่วงวัย energy เขาจะคามมากช่วงนี
3: ้อยากเข้าไปอยู่ในกองนี้ไหม
2: เขาเที่ยงกองนี้นอกจากไก่ทอดที่อยากไปกินแล้วน่าสนใจว่าคุยกันเรื่องอะไรแต่ละอย่างรู้แล้วทำไมพี่อู๋นั่งเงียบๆ
3: พี่อู๋ได้คุยกับน้องๆไหมฮะประเด็นต่างๆเหล่านี้
6: ได้คุยบ้างครับส่วนใหญ่จะเป็นคนฟัง
2: ใช่ไหมล่ะค่ะก็เพลิดเพลิน
6: ด
2: ีในแต่ละมิติในแต่ละวันเนอะซึ่งจีบอกว่าเนี่ยประทับใจอย่างนึงที่แม็กซ์เคยไปตอบคำถามแม็ก
8: ครับ
3: อย่าดูสคริปต์พี
2: ่สคริปต์ดู
8: สคริปต์เผื่อตอบเหลือเก็บไว้ตอบ
2: ประทับใจไหมที่ตอบเรื่องอวัยวะที่แข็งแรงที่สุดได
4: ้
2: จี
4: มาก่อน
8: เอาไว้ว่าอะไรวะ
7: ผมพี่ตอบว่า
8: หัวใจ
7: หัวใจอ๋อเหมือนตอนนั้นพี่ถ่ายคอนเทนต์กับเจ้าไบต์แล้วอาวุธอะไรที่ทรงพลังที่สุดแล้วพี่แม็กคนอื่นก็ตอบว่าระเบิดนู่นนี่นั่นปืนเปิ้ล
8: ผมตอบหัวใจคนเจ้าชู้
7: หัวใจคนเจ้าชู
3: ้เพราะอะไรฮะเพราะอะไรฮะ
8: ก็คุณก็รู้ดีนี
2: ่เฮ้ยคุณก็รู้ดีนี
4: ่โยนมาหนักเลย
8: ไปเล่น
2: ยังไง
8: ไม่คือ
3: เขาพูดเล่น
8: ไปเล่นเขาบอกเคยมันเป็นเกมที่เล่นกับไรแล้วก็ถามว่ามีให้เล่นเหมือนแคตตากรีอาวุธอะไรเงี้ยเขาก็ตอบมีดปืนอะไรเงี้ยผมตอบหัวใจคนเจ้าชู้เป็นอาวุธที่รุนแรงที่สุดเลย
2: ว้าน
8: ี่ก็น่าจะเป็นเรื่องจริงครับ
2: แล้วเราไปทับใจอะไรเขาล่ะจี
3: เฮ้ยเขามองหน้ากัน
2: จีแววตาจีมันไม่ปกตินะ
7: มันไม่ใช่แค่เรื่องไหนเรื่องหนึ่งครับแต่มุมมองของเขาที่มีต่อสรรพสิ่งครับมันมองผ่านความโรแมนติกมีความรักอบอวลอยู
2: ่
7: เสมออะไรเงี้ย
2: ฟังจีเนี่ยชมคนนู้นคนนี้พี่อู๋ชมจีหน่อยสิคะการทำงานกับจี
6: ก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานนะครับแล้วก็จะมีระบบความคิดในการทำงานเมื่อเข้าไปเป็นตัวละครทุกอย่างมันจะเป็นระบบ
2: นี
6: ่ครับ
2: นี่คือคำชม
3: แล้วพี่แม็กเป็นไงครับพี่อู
6: ๋แม็กใช้ความสดใหม่ซึ่งมันเรียลลิสติกมากครับ
2: มันจริงมาก
6: ครับ
2: แล้วนี่ล่ะ
8: ผมจะไ
2: ปอ๋อไม่เคยร่วมงาน
3: พี่อู๋ระบักใจแล้วเมื่อกี
2: ้พี่อู๋แบบอย่าถามอ้าวอย่างที่บอกว่า2ตอนสุดท้ายของแดงใบเล่ห้ามพลาดแม้ว่าเบื้องหลังเนี่ยเขาจะแอบชอบกันเขาจะฟุ้งฟริ้งกันมากเขาจะแอบปลื้มกันในความเท่ของกันและกันเนาะแต่ว่าเบื้องหน้าเขาบอกว่าเดือดมากและแน่นอนฉากที่เป็นการปะทะตะลุมบอลกันเกิดขึ้น
3: ครับ
2: นี่แหละจะมาปรากฏใน2ตอนสุดท้าย
3: ครับ
2: ปุ๊บมันยังไม่ตายมันกลับมาล้างแค้นเออแล้วจะเกิดอะไรขึ้นพี่อู๋ฝากหน่อยค่ะ2ตอนสุดท้าย
6: ก็ยังมีอย่างที่จีบอกอย่าไว้ใจช่องวันนะครับสิ่งที่คุณคิดมันอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นเสมอ
2: ค่ะ
6: แต่รับรองว่าสนุกแล้วมีอะไรให้ติดตามในมุมที่มันหักไปหักงานเนี่ยแหละครับแล้วมันจะจบยังไงติดตามชมได้ครับ
2: นะคะ

0: วันนี้2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31และสามารถดูย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวค่ะวันนี้ขอบคุณพี่อูพี่จีพี่แม็กขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: เราจะให้ออกเรือจีแม็กเลยไหมฮะ
2: ไปจีไบค์ก่อนก็ได้นะ
0: เอาแล้วแต่ยังไงก็อย่าลืมดูแดงใบเล่คืนนี้แล้วกันนะคะส่วนแน่นอนวันนี้เรายังมีอีก2หนุ่มหล่อน่ารักจากซีรีส์มิสเตอร์แฟนบอยรักสุดใจนายแฟนบอยนะคะออนแอร์ไปแล้ว1 EP กระแสดีมาก
1: ครับ
0: เป็นเรื่องราวของลูกดิฉัน
3: ลูกจริงๆนะเนี่ย
0: ใช่ฉันเนี่ยเป็นแม่ของเคททุกสถาบัน
1: ครับ
0: นะลูกดิฉันชื่อน้องว่านน้องว่านแสดงโดยน้องเซฟซึ่งว่านเนี่ยคือจะต้องไปออดิชั่นรับบทในซีรีส์เพราะอะไรนี่นางแม่นางแม่แม่ก่อเรื่องไปโดนคอลเซ็นเตอร์หลอกเงินไปหลายแสน
1: แม่ก็คือ
0: ฉัน
1: เธอ
0: ฉัน
3: หน้าเสียใช่ไหมเมื่อกี้
0: หน้าเสียเลยไงโดนตกไงแล้วก็แบบสร้างความเดือดร้อนให้ลูกลูกก็เลยต้องไปออดิชั่นเป็นนักแสดงแล้วบังเอิญเขามีนักแสดงดาวรุ่งกันอยู่แล้วถูกไหมชื่อเติร์ดแสดงโดยอู่อู่ใช่ไหมแล้วอู่อู่เนี่ยเข้าใจว่าลูกของฉันเนี่ยเป็นเหมือนซาแซงเป็นแฟนคลับคอยแบบว้ายตายอยากจะมาใกล้ชิดอ้าวเห็นเจอเลยงั้นต้อนรับก่อนเลยอู่อู่และเซฟสวัสดี
1: สวัสดีครับ
0: เออคือในเรื่องเนี่ยแสดงเป็นเติร์ดถูกไหมเติร์ดเนี่ยเข้าใจว่านเนี่ยเป็นซาแซงแล้วยังไงลูกต้องมาทำงานร่วมกัน
4: ก็เอาจริงถ้าเป็นเติร์ดนะก็รู้สึกไม่ดีครับ
0: ค่ะ
4: รู้สึกว่าเฮ้ยใครเนี่ย
0: แบบใช้หน้าที่มาแอบใกล้ชิดหรือเปล่า
4: ใช่แบบมาเจอเราก็เจอที่ที่แบบมันไพรเวซี่อะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วมาทำงานใกล้ชิดกันอีกซึ่งก็เลยทำให้มีฉากปะทะอารมณ์
4: ใช่ครับ
0: อุ้ยเราขึ้นเทรนเลยนะลูกนะ
5: ใช่
0: เลยทุกคนชื่นชมลูก
5: ก็ติดเทรนที่1ของโลกแล้วก
1: ็ว้าว
5: ที่1อีกหลายๆประเทศประมาณ27กว่าประเทศได้
0: ลูกแม่นี่เล่นดราม่าเก่งมาก
1: ครับครับพูดถึงฉากไหนฉากไหน
0: เออฉากนั้นเป็นยังไงบ้าง
5: ฉากนั้นครับก็คือฉากที่แคสติ้งเนาะเป็นฉากที่แคสติ้งกับเติร์ดครับผมแล้วก็ฉากนี้ก็จะมีความแบบว่าอารมณ์ค่อนข้างแบบต้องไล่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆเลยฮะ
0: เออ
5: ซึ่งทีนี้ก็เล่นยากมาก
0: เพราะว่าถูกเติร์ดเหมือนแบบว่าบูลลี่อะเนาะ
5: ใช่
0: ถูกป่ะ
5: แต่เอาจริงมันเป็นเพราะผมด้วยแหละ
0: ยังไง
5: ผมไปว่าเขาก่อน
0: อ๋อเราอย่าไปรับผิดสิลูกเรานี่เล่นแบบว่าโกรธจริงนี่น้ำตาคอเลยทุกคนแบบเฮ้ยเซฟเก่งมาก
5: ครับผมก็เอาจริงนะ
0: รู้สึกยังไงตอนนั้น
5: ตอนนั้นคือเรานี่หูวิงไปละรอบข้างคือไม่ได้เห็นใครแล้วตอนนั้นเห็นแต่ตรงหน้าอย่างเดียวแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะใส่เขาอย่างเดียวอยากจะสวนกลับอย่างเดียวเขาพูดอะไรมาเราพร้อมจะดีเฟนต์ตัวเองเราพร้อมที่จะพูดกลับอย่างเดียวเลย
0: ก็เลยออกมาดีส่วนอูอูเองก็แบบต้องส่งให้เซฟเหมือนกัน
4: ใช่คือจริงๆแล้วผมแค่พูดแบบว่าตรงๆเฉยๆใช่ก็เขามาเปิดผมก่อน
0: เออเขามากลัวเราก่อนว่างั้นเถอะเขามาที่เราก่อน
4: ตอนแรกก็จะแบบว่ากะเล่นแบบฉากน่ารักน่ารักกันแหละที่ผมไว้แต่ว่าเขาเปิดอย่างนี้ผมก็เลยส่งอารมณ์ให้เขาอะไรอย่างเง
0: ี้ยพี่ภูมิกับว่าไงบีบว่าไงบีบว่าไง
4: พี่กาใช่ไหมก็จริงๆเขาบอกให้ผมแบบว่าพยายามทำตัวให้เหนืออ
0: ๋ออันนี้คืออินเนอร์การแสดง
1: ต้องคิดแบบนี
0: ้เหนือไว้ข่มไว้
5: ใช่แล้วก็รู้สึกงั้นจริง
0: เออ
5: โดนโอ๊ยโดนเขาข่มจริงโดนเขาไอ้นี่จริง
4: แบบว่าต้องจี้ให้แบบติดผนังอะไรเขาเรียกว่าจี้ให
0: ้ติดติดอะไร
4: ติดแบบว่าติดแบบตัน
0: อ
4: ะ
0: เอาให้เข้าทางตันให้ได
3: ้รอดไปเลย
0: อย่างนั้นไม่ได้แล้วซีรีส์เรื่องนี้นะเล่นใหญ่มากมีนักแสดงสมทบ500ชีวิตทำไมต้องมังขนาดนั้นนะลูก
4: ก็จริงอยากให้ซีนนั้นเป็นซีนที่เขาเรียกว่าสมจริงมากที่สุด
0: จ้ะ
4: ครับใช่ก็เลยใช
0: ้
4: พี่ๆนักแสดงสมทบถึง500กว่า
0: เพราะว่ามันจะต้องแบบวงการบันเทิงอ่ะแล้วแฟนคลับอ่ะมันจะต้องให้แบบให้เห็นจริง
3: มันต้องสมจริง
0: ใช่ถ้าไม่งั้นคือมาแบบกระหย่อม10-20มันไม่ได้
5: ใช่มันไม่ได
3: ้โอ้โหดูสิเนี่ย
5: แล้วก็ฉากนี้ก็ใช้โลเคชั่นที่ไอคอนสยาม
0: โอ้ยยิ่งใหญ่ไปอีก
5: ใช่ครับผมก็เป็นฉากที่เรียกได้ว่าจัดเต็ม
1: ครับ
5: เพราะกลัวว่าจะออกมาไม่เวอร์เกินตามที่พี่ก้ากับพี่ออฟเขาอยากได้ผู้กำกับ
4: แต่ผมเห็นแม่ไปอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยนะ
0: ก็เราก็อยู่ด้วยกันไงแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวก็ถ่ายกรุงเทพไม่ได้ด้วยนะถูกไหม
5: ใช
0: ่เราก็ต้องไปถึงแหล่งจริงๆไปร้านก๋วยเตี๋ยวจริงๆ
3: ต้องสมจริง
0: ต้องสมจริงทุกอย่างเนาะ

0: น่นอนเดี๋ยวเราจะได้ชม EP 2แล้ว
1: ใช่คร
0: ับนะคะฝากหน่อย
1: ครับผมก็ฝากมิสเตอร์แฟนบอยรักสุดใจในแฟนบอยด้วยนะครับก็กำลังจะเข้า EP 2แล้วบอกเลยว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจากที่เราเห็น EP 1เนาะมันก็ค่อนข้างครบรสแล้วยังมีอีสเตอร์เอ็กหรือว่าเขาเรียกว่าพอยต์อะไรต่างๆที่ยังไม่ได้คลายปมก็บอกเลยว่า EP ต่อๆไปเนี่ยมันจะไล่เลเวลขึ้นไปเรื่อย
0: ๆนี
1: ่เราจะเห็นถึงตัวละครแต่ละตัวละครนะครับว่าเขาทำแบบนี้เพื่ออะไรแต่ละตัวละครเนี่ยมีเหตุผลแบบนี้เพราะอะไรมีเหตุและผลแบบชัดเจนแน่นอน
2: ใช่ก็อยากจะขอฝากทุกคนด้วยนะครับผมก็ติดตามได้ทางช่องวันเลยเวลาทุกวันเสาร์เวลา 4:30 นครับผมก็สามารถดูอันคัทได้ทางแอป iQIYI ครับเวลา 5:30 นครับเป็นเวอร์ชั่นอันคัทแล้วก็เว็บ iQIYI.com ด้วย
0: จ้ะ
1: ครับ
2: อุ๊ยขอฝากอีกนิดนึงได้มั
0: ้ยได้สิลูก
2: ก็จริงๆมี OST ปล่อยออกมาแล้วฝากทุกคนแบบสามารถเข้าไปฟังกันได้
1: นะครับผม
0: แล้วฝาก2คนด้วยติดตาม
1: ก็ฝากพวกเราด้วยนะครับอูเซฟ2คนฮะก็พวกเราตอนนี้ก็กำลังมีซีรีส์รักสุดใจแฟนบอยนี่แหละแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยยังไม่อิ่มกับมิสเตอร์แฟนบอยสามารถย้อนไปดู Your Sky ก็ได้ฮะก็มีพวกเรากันก็ออนทางช่องวันเหมือนกัน
2: จริงๆครับ
0: นะคะฝากอูแล้วก็ลูกเซฟด้วยนะคะขอบคุณมากๆจ้
2: า
0: ทุกวันเสาร์นะคะ 4:30 นทางช่องวัน31นั่นเองนะคะส
1: ่
0: วนรอบวันของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี
1: ้
0: เดี๋ยวจะพาไปดูเมื่อลูกรักพระเจ้าถูกกระชากหัวจะเกิดอะไรขึ้นใครอยู่ทีมไหนอะไรยังไงแต่ว่าตอนนี้มีเรื่องราวดีๆรออยู่ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแวะเข้ามาช่วงเวลานี้จอบชอบมากเลยนะครับกับช็อปคุ้มครั่งทุบไม่ยั้งปังทุกปอโอ้โหสนั่นมากเลยคุณผู้ชมวันนี้จอบจะมาพูดกันถึงเรื่องที่ทุกบ้านต้องมีปัญหาแบบนี้มันกวนใจมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าตายายมาจนถึงรุ่นเรานะฮะใครที่บอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่มีฝนมีแมลงเยอะมันไม่ใช่มาแค่นั้นเพราะว่าฝนแมลงเสร็จปุ๊บความชื้นมันมาพร้อมกับไอ้พวกจิ้งจกพวกตุ๊กแกพวกสัตว์ที่มันติดตามกำแพงมันไม่ใช่มาแค่แบบว่าให้มันรำคาญแล้วก็กลัวอีนะคุณผู้ชมบางทีเนี่ยเขามากินแมลงเสร็จปุ๊บนะขี้ทิ้งไว้บ้างมีกลิ่นฉุนๆบ้างเอ้ยไอ้คันที่เอามือไปจับมันไม่ไหวจริงๆเอางี้ผมมีตัวช่วยแบบไม่ต้องฆ่าแล้วผมไม่ต้องทำเองด้วยเพราะว่าคนเนี่ยเขาใช้จริงแล้วเขาบอกว่ามันเห็นผลจริงๆแม่นกสวัสดีจ้า
4: สวัสดีค่ะพี่จอมสวัสดีคุณผู้ชมใช้จริง
3: มีปัญหาเหมือนกัน
4: ใช่ใช้จริงซื้อเองจริงเขาบอกแล้วว่าได้ผลจริงเอาแบบไล่ไม่ต้องฆ่าฉีดบริเวณที่เราเห็นเนี่ยบอกตรงแม่นกถามหน่อย365วันเนี่ยเราเจอเขาไปแค่300กว่าวันแล้วจิ้งจกเนี่ยเจอตลอดพี่จอมแล้วอะไรเพอแม่เป็นคนไม่อยากแม่ไม่ฆ่าแล้วในบางทีเพอเป็นปิดประตูท
3: ั้
4: งแต่แล้วมาจริงๆมาเป็นแฟมิลี่มีแม่บ้านไหนอะน้องตุ๊กแกมากันเป็นแฟมิลี่ทุกปีที่เสียตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก
3: คืออย่างนี้นะหลายคนบอกว่าค่า1เดี๋ยวมันก็โผล่มาอีกทีนี้ทำยังไงดีแม่นกเขาแนะนำบอกว่ามันจะมีตัวที่สามารถไล่ได้โดยที่แบบไม่ต้องไปแตะต้องเลยก็คือไอซาเจนตัวนี้แหละฮะ
4: ซาเจนตรงนี้เป็นสเปรย์ไล่จิ้งจกและตุ๊กแกนะคะแล้วก็สัตว์ลิ้น2แฉกเนี่ยแบบสมุนไพรเป็นนวัตกรรมในการอัดนะคะสารสกัดเข้าไปในกระป๋องแบบนี้แล้วก็เพียงแค่ฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นบริเวณที่เขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นตามมุมบ้านมุมห้องต่างๆแบบนี้แม่นกขอฉีดให้ดูนิดนึงได้ไหมเนี่ยตรงจุดเขาจะเป็นวิธีโค้งแบบตรงจุดเงี้ยเล็งเป้าได้แต่ว่าเราไม่หมายความว่าไปฉีดตรงเขานะบริเวณที่เขาเดินตรงขอบกำแพงตรงขอบหน้าต่างประตูตามโรงรถถังขยะซึ่งตรงเนี้ยใช้ได้ผลแล้วหลายบ้านเขาใช้กันแล้วได้ผล
3: ถูกต้องนะครับใครที่แบบที่ผ่านมาเปิดหน้าต่างปุ๊บอุ้ยมีแต่ขี้จิ้งจกไล่นะฮะวันนี้เดี๋ยวมีวิธีไล่แล้วนะแต่มาดูก่อนคุณผู้ชมซาเจนตัวนี้จริงๆแล้วในอินเทอร์เน็ตนะครับรวมถึงทางแบบพวกออนไลน์ขายดีมากตามห้างเขาขายขวดนึงนะคุณผู้ชมดูนะ1ขวดเขา399นะฮะแล้วเคยจัดโปรโมชั่น3ขวด999บาทแต่ช็อปคุ้มคลั่งนี่มันไม่คลั่งไม่พอแม่อ่
4: ะมันต้องคลั่งกว่านี้อ่ะดันไปดูเลยว่
3: า
4: โปรใหม่วันนี้เอาบอนไปเลยมั
3: ้ย
4: 3กระป๋องรับเพิ่มอีก3กระป๋อง6กระป๋องและแถมสเปรย์ไล่หนูหน้าฝนแบบนี้ครัวไทยบ้านเราแบบนี้เอาไปเลย7กระป๋องราคาไม่ถึง 1,000
3: 7กระป๋องนี้แม่นกบอกให้จ่ายราคาเดิมคือ999ใช่มั้ยฮะ
4: ตก
3: กระป๋องละ100กว่าบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับฉะนั้นจองสิทธิ์ก่อน02817 9925แค่หน้าจอไว้นะครับว่าจะได้7กระป๋องแบบนี้แล้วค่อยจ่ายตามแบบไม่มีค่าจัดส่งนะเรามีแค่100เซตเท่านั้นจองสิทธิ์ของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังแต่เดี๋ยวก่อนแม่
4: จ้าจ้า
3: ไอ้กระป๋องนึงเนี่ยมันใช้ได้นานไหมนะ
4: กระป๋องนึงสำหรับแม่นกเฉลี่ย1เดือนนะจริงๆเพราะว่าอาทิตย์แรกเราก็จะฉีดแบบซ้ำๆวันเว้นวันวันเว้นวันแบบนี้แล้วก็สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3นานๆทีนึกได้ก็แค่ฉีดครั้งละ2วัน3วัน

0: แค่นั้นไม่ต้องฉีดเยอะฉีดแค่ไล่ให้เขาไม่มาบริเวณที่เราฉีด
1: ตายแล้วสวรรค
0: ์ไป
1: สวรรค์ทรงโปรดมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชม
0: ควรไง
1: คุณผู้ชมขอโทษนะทรงโปรดเนี่ยตอนนี้ออกไป5เซตแล้วนะฮะหกเซตแล้วนะ
0: ขายดี
1: ผมเชื่อว่าหลายคนมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันเอางี้แล้วกันนึกภาพตามจ๊อบนะเดี๋ยวจ๊อบขอไล่จิ้งจกเนี่ยนะเวลาที่มันอยู
0: ่วันนี้เธอพาแขกรับเชิญมาด้วยเหรอ
1: ใช่อันนี้ไม่ได้มาแค่2ตัวนะเขามีลูกมีหลานก็อยู่ในซอกตามแต
0: ่สมมติคุณแม่ฉีดอ่ะค
1: ุ
0: ณแม
1: ่
0: ต้องการฉีดตรงบริเวณแนวที่เขาจะอ่านเนี่ยเขาเริ่มมาที่หน้าบ้านแล้วแหละปาด
1: อ่
0: ะปุ๊บบ้านไหนบ้างเอ้า
1: วิ่งหนี
0: อันนี้เราไม่ได้ฆ่า
1: จิ้งจกหนีไป
0: แล้วแต่หมายความว่าเขาจะวิ่งหนีไปซึ่งปกติแม่นกทำแบบนี้คือยิ่งนกนะอยู่คอนโดจ้ะวงกบหน้าต่างเนี่ยบางทีก็จำเข้ามาในห้องก็ต้องฉีดไล่ตั้งแต่ฉีดไล่เขาก็จะออกไปไม่ต้องมานั่งเก็บเหม็นของเขาเนี่ยมันสกปรกไง
1: คือผมเห็นภาพแล้วถ้าเกิดคนที่แบบว่าที่ผ่านมาไล่ยังไงมันก็วิ่งเข้าหาตัวฉันเองไงเอานี้ฉีดไปแต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ฉีดมาอย่างแรกคือกลิ่นหอมกลิ่นเปปเปอร์มินต
0: ์ถูกต้อง
1: แต่ว่า
0: สมุนไพรไง
1: แม่ผมสูดเข้าไปเต็มๆเลยเมื่อกี
0: ้พี่จอบรู้ป่ะ
1: เป็นอันตรายไหม
0: ไม่เป็นอันตรายเพราะว่าเป็นสเปรย์สมุนไพรที่ไม่ใช้เคมีและอย่างนึงคือเป็นกลิ่นที่เราชอบคนชอบแต่ว่าจิ้งจกไม่ชอบตุ๊กแกไม่ชอบและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะพี่จอบ
1: ฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่นะครับผมแนะนำนะฮะ1กระป๋องนะถ้าเกิดว่าใช้แบบว่าใช้ตามไอ้นกบอกนะ
0: อาทิตย์
1: แรกวันเว้นวันอาทิตย์ที่2ก็3 4วันทีแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆกระป๋องนึงได้เกือบเดือนนะหรือเดือนนึงนะฮะวันนี้6แถมอีก1สำหรับเอาไว้ไล่หนู999บาทเท่านั้นเองอุ้ยไม่ต้องมานั่งไล่เองไม่ต้องฆ่า
0: ขอบอกเลยนะโปรนี้เป็นโปรที่ไม่เคยจัดมาก่อนแล้ววันนี้คือราคาดีที่สุด999บาทสำหรับแม่นกรีบโทรมาก่อน02-817-9925
1: ทั้งหมดเนี้ยนะเราอยากจะให้เห็นว่าคุณผู้ชมเซิร์ชก็ได้มันมีคนที่รีวิวมาโดยตลอดเลยจริงๆแล้วคือซาเจนไม่ได้เพิ่งเกิดใหม่นะฮะอยู่มานานมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันมีคนที่รีวิวมาโดยตลอดและที่สำคัญคือมันโปรที่ดีที่สุดก็คืออยู่ในรายการนี้นะ
0: และช่วงนี้เป็นโปรที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้อยากให้โทรมาเพราะว่าปกติถ้าไปซื้อแยกข้างนอกกระป๋องนึงมีหลายร้อยจริงๆนะและที่ผ่านมาเนี่ยนกบอกเลยนะว่าที่ผ่านมาเราเคยหาวิธีนกว่าคนเป็นแม่ตั้งแต่ยายเราอะไล่จิ้งจกกันมาเป็นศตวรรษแล้วก็ไม่เคยสำเร็จ
1: คือผมนึกภาพไปว่าถ้าเป็นไล่จิ้งจกอ่ะมันจะต้องเหมือนแบบใช้เป็นพวกสเปรย์ฆ่าแมลง
0: โอ้สมัยก่อนเขาใช้แบบน
1: ั้
0: น
1: แล้วก็อันนั้นมันก็ช่วยได้แหละเพราะฆ่าไง
0: พี่จ๊อบ
1: แต่ว่ามันไม่ได้ฆ่าแค่แมลงมันเหมือนฆ่าคนอยู่ไปด้วยนะแม่
0: ต้องถามหน่อยพี่จ๊อบจำได้ไหมสมัยก่อนยายส้มหรือว่าคุณแม่เวลาจะฉีดอะไรที่เป็นยาฆ่าแมลงเขาต้องเอาหนูกับพี่สาวออกมาก่อน
1: ทุกคนต้องออกนอกบ้านก่อน
0: คนอยู่ไม่ได้สัตว์เลี้ยงอยู่ไม่ได้เราต้องฉีดเพื่อยังยาฆ่าแมลงดังนั้นน่ะแบบนี้จะปลอดภัยมั้ยใช้แล้วปลอดภัยกับเราและสัตว์เลี้ยงและยั่งยืนกว่าคือไล่และคือให้ถาวรเลยเขาจะไม่ต้องหมาย
1: ฉีดปุ๊บมันไม่เขาเนี่ยไม่เป็นอันตรายกับคนที่ใช้ฉะนั้นเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเอาให้เห็นหน้าจอด้วยนะฮะจะได้รู้ว่าเป็นโปรโมชั่นของรายการช็อปคุ้มครั้งนี้3กระปุกแถมเพิ่มอีก3กระปุกสำหรับตัวไล่ตัวจิ้
0: งจกแก่จ้ะ
1: และแถมเพิ่มอีก1เป็นอันนี้เป็นไล่หนูเหรอ
0: ไล่หนูนกพ่อนะแม่พ่อหรือว่าคุณตาคุณยายที่อยู่ต่างจังหวัดจะชอบมากเลยไปฉีดตามท่อตามสวนที่เราเดินนี่แหละฉีดเอาไว้ยิ่งช่วงหน้าฝนฉีดเลยไล่ไปเนี่ยคือเขาจะไม่มาตรงบริเวณนั้นเลยแล้วก็จ่ายเพียงแค่999บาท7กระป๋องนี้ใช้ได้นาน02-817-9925
1: บอกก่อนนะว่า
0: ง่าย
1: ณวันนี้ค่าส่งยังไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะฉะนั้นโทรมาจองไว้ก่อนนะครับผมเอาพูดจริงนะผมเห็นแบบนี้แล้วขนลุกจริงๆนะ
0: พี่จ๊อบอยากขนลุกเพราะว่าเขาก็เป็นสัตว์ที่เกิดบนโลกใบนี้แต่ว่าเราไม่อยากให้เขามาอยู่กับเรา
1: แต
0: ่พี่จ๊อบคิดดูนะนอนในห้องนอนเปิดประตูกลับมาบ้านปุ๊บอ้าวมาถึง
1: นี่มันมาอีกแล้วอะ
0: โดดมาจะแถวหมอนทำไงก็ฉีดสิฉีดฉีดฉีดแบบนี้
1: จริงจบอะไรนะลูกอะไรนะไม่ชอบกินเลยไม่ชอบจังเลยไปดีกว่า
0: เขาก็จะวิ่งหนีไปหมายความว่ายังไงนกเคยเจอมาก่อนหลายๆคนต้องไล่จริงจบตุ๊กแกให้ลูกเราอะเพราะเราเป็นแม่แต่เราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเราทำแบบนั้นตลอดไม่ได้เอาซาเจนนี่แหละไปใช้แล้วฉีดในห้องครัวห้องอาหารก็ได้เพราะว่าอะไรจิ้งจกชอบมากินอาหารถังขยะนี่นะต้องฉีดรอบๆเลยแล้วเขาจะไม่มา
1: เคยได้ยินคำนี้ไหมแม
0: ่
1: ที่เขาบอกว่าบางคนบอกกินน้ำแล้วมึนๆปวดหัวแต่ว่าไปกินน้ำลายจิ้งจก
0: ไอ้จริ ง
1: เหรอเคยได้ยินไหม
0: อันนี
1: ้แปลว่าจิ้งจกอ่ะมันเข้ามากินอาหารที่เราทิ้งไว้อยู่อ่ะ
0: ไม่อยากเล่าให้ฟังสมัยก่อนตอนไก่ลวนวันไหว้เจ้าเสร็จแล้วแบบเชงเมงอ่ะป้าป้าลวนไว้อ่ะแล้วนกก็หยิบขึ้นมาเอาเข้าปากเอาขี้จิ้งจก
1: นั่นแหละเห็นไหมล่ะเขาอยู่กับเราแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆผมเช็คนิดนึงนะครับตอนนี้เลยครึ่งทางแล้วนะฮะ
0: ว้าว
1: 100เซตตอนนี้เราเหลือแค่40กว่าเซตเท่านั้นนะฮะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าคุณจะต้องซื้อถ้าเกิดว่าคุณไม่ซื้อเนี่ยเขาเนี่ยชีวิตคุณจะต้องแบบมอนไหม้ไม่ใช่แต่มันคือความอึดอัดอยู่ข้างในมันคือความปวดใจว่าเราไล่

0: ไอ้มันเท่าไหร่ก็ไม่ไปไอ้คันจะให้เราฆ่ามันก็ไม่ได้ไอ้คันจะให้เราจับมันมันไม่ไหวจริงฉะนั้นเอาซาเจนตัวนี้ไปย้ำฉีดทีเดียวแม่นกบอกว่าไงนะฉีดตรงจุด
1: ตรงจุด
0: หมายถึงว่าไงแม
1: ่มันเล็งตรงเป้าหมายแล้วอยากจะฉีดแบบปื๊ดปื๊ดตรงเนี้ยฉีดให้มันแบบเข้าไปตรงมุมบ้านลงรถลงครัวมี7กระป๋องแบบนี้บอกเลยว่าฉีดได้หมดยิ่งนะสัปดาห์แรกฉีดวันเว้นวันสัปดาห์ที่2ที่3เนี่ยฉีดกันลืมแค่2ถึง3ครั้งนึกได้ก็ฉีดเอาเป็นกลิ่นให้เขาจำเขาจะไม่เดินเข้ามาในบ้านเรา
0: ทั้งหมดทั้งมวลย้ำนะไอ้กระป๋องที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยกลิ่นเป็นกลิ่นสมุนไพรเปปเปอร์มินต์หอมสดชื
1: ่
0: น
1: หอมด้วยเธอ
0: ฉีดเสร็จปุ๊บคนอยู่ได้สบายใจเพราะว่าเนี่ยฉีดในรายการตอนนี้ในสตูเราหอมไปหมดแล้วนะฮะ
1: จิ้
0: งจกหนีไปแล้วนะฮะ
1: ตอนนี้นึกถึงนะเวลากินข้าวกับลูกสาวอยู่ตรงห้องครัวจิ้งจกวิ่งมายังไงอ่ะฉันฉีดไล่ก่อน
0: ฉีดไล่ทางนั้น
1: แล้วทุกคนนั่งกินข้าวได้อยู่คนหอมแต่จิ้งจกตุ๊กแกไม่ชอบเนี่ยไ
0: ปการันตีนะครับผมฉีดครั้งแรกเห็นผลแน่นอนเลยทีมงานเอาไปฉีดปุ๊บเนี่ยจิ้งจกวิ่งหนีไล่เลยแต่ว่าครั้งที่สองถ้ามันยังจะแยบเข้ามาอีกฉีดตามที่เดิมเซตนี้ที่ให้ไป1กระป๋องใช้ได้เดือนกว่าฉะนั้นเนี่ย6กระป๋องสำหรับไล่จิ้งจกเท่ากับว่าใช้ได้6เดือนแถมไล่หนูไปให้อีก1นะครับแคปหน้าจอไว้999บาทเอง
1: ต้องรีบโทรมา02-817-9925ย้ำว่าโปรนี้จัดให้เฉพาะรายการนี้จริงๆ
0: เอาวันนี้ขอบคุณแม่นกด้วยนะฮะผู้ใช้จริงนะครับผมเอาสิ่งดีๆมาฝากนะครับคุณผู้ชมโทรมา02-817-9925เดี๋ยวเอาไปส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจอบกับแม่นกลาไปก่อนสวัสดีจ้ารับรองจิ้งจกหนีแน่นอน
2: ผู้ชมยังอยู่กับรอบวันนะคะและอีกหนึ่งละครเวทีที่อยากจะบอกเลยว่ากรีเลือดออกมาเขียนว่าเมืองไทยรัชดาไลท์เทเตอร์คือมีความเข้มข้นมีความเป็นมิวสิคัลมีความแบบว่าตบจริงอะไรจริงแล้วมีเรื่องจริงแล้วมีอะไรใหม่ๆสอดแทรกเข้าไปนุ้ยกำลังพูดถึงเมืองมารยาเดอะมิวสิคัลนั่นเองค่ะและแน่นอนเวลาที่ใครไปดูแล้วหรือคุณผู้ชมได้เห็นผ่านๆตาก็ดูออกเลยใช่ไหมคะว่ามีทีมเพียงดาวและทีมดีนี่นึกรู้ว่าฉันไม่รู้นึกรู้ว่าดูไม่ออกนี่เพลงนี้ค่ะอยู่ในเมืองมารยาเดอะมิวสิคัลนะคะแต่ว่าถูกคิดหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งใครที่ไปดูแล้วโดยเฉพาะคนวงการบันเทิงไปดูปุ๊บมีการเลือกข้างกันเกิดขึ้นไปดูดีกว่าว่าใครอยู่ทีมไหนค่ะ
3: and action
4: ตบจริง
3: เข้มข้น
5: น่าสลดเพราะว่าพี่ดาวแก่ไป
6: เพราะเป็นแบบนั้นหนังเลยไม่สดอะขอพูดเลยจากใจ
5: คือมันไม่เชื่อคงเพราะดาราต่างวัย
7: ถ้ายังไม่เปลี่ยนสักทีคงจบแล้วล่ะวงการหนังไทย
8: มันสนุกมากนี่คือเราละครเวทีของคนยุคใหม่มันแรงมันฟาดคือฟาด
9: ดีนี่ค่ะพี่ดาวนี่เป็นไอดอลของดีนี่เลยนะคะ
10: จะเหยียบทั้งทีก็ต้องเหยียบให้จมดินนะคะคุณแม
11: ่โอ้ยค่ะ
10: ใช่ไหม
11: ดีดีนี
10: ่
11: ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่างเพราะดีนี่ของคุณแม่แสนประเสริฐวุ้ยดีมันเทวดานางฟ้านะสวรรค์ลงมาเกิดเป็นลูกดีนี่ของคุณแม่
12: ก็ต้องเพียงดาวสิคะมันเห็นพัฒนาการของน้องแพทด้วยว่าแบบเฮ้ยหลากหลายมากขึ้น

0: ขอโทษพี่แพทด้วยนะครับทุกคนอย่าเป็นดีนี้ค่ะตอนนี
1: ้เขาเล่นดีมากมันหน้าเหมือนใต้แบบน่ารัก
2: เดี๋ยวเราไว้นัดกันใหม่นะ
3: มันไม่สามารถปฏิเสธเจมาได้เลยในทุกๆฉากที่เขาต้องการจะบรรเลงเพลงเรารู้สึกว่าแบบถูกทุกคอ
4: เธอเป็นคนที่ใครต่อใครชื่นชมแต่ไม่มีใครเห็นความจริงสักคน
5: เก็ตว่าเขามีเสน่ห์ซึ่งกันและกันนะคะเวลาที่เขารับบทส่งบทกันกับตัวพี่แพทเองอ่ะก็รู้สึกอินตามไปมากๆเลยอะค่ะถึงความโรแมนติกของเขาอะไรอย่างเงี้ย
4: ไม่ต้องพยายามใดๆไม่ต้องพยายามเป็นใครแม้โลกกว้างใหญ
2: ่ตลกดีนะคะดีนี่เป็นคนไปแย่งผัวพี่เองแต่คนก็ยังสงสารดีนี่ลูกหลักพระเจ้าเนาะทนเจ็บหน่อยแต่สอยดาวลงมาได้ดีนี่ว่าคุ้ม
6: อีสปีชี่เด็กดอกนี่มันก็มีทุกเจนเลยนะคะ
7: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวังได้ทั้งความแปลกใหม่

0: ั้งสาระต่าง
1: ๆความเชื่อมันเสียงดังกว่าความจริง
0: ขณะเดียวกันก็สะใจอะไรหลายๆเรื่องเลยทุกฉากแบบเมื่อยมือมากอ่ะตบมือทุกอันเลยแบบว่าโอ๊ยมันจะตบอะไรกันทุกฉากวะ
2: ดีใจนะคะที่ได้เห็นพี่ดาวออกงานก่อนที่จะออกจากวงการซึ่งก็คงจะอีกไม่นานแล้วเนาะ
3: ไปค่ะเราไปรวมตัวตบดีนี้กันเล่นได้หน้าหมั่นเคี้ยวมากๆเลยจริงๆนะคะก็สามารถไปดูได้นะคะที่เมืองมารยาเดอะมิวสิคัลนะคะที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์แสดงแล้ววันนี้ก็แสดงนะคะถ้าเกิดใครชมแล้วแล้วบอกว่าเฮ้ยอยากดูวันนี้เลยได้ไหมได้เลยค่ะจองบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางนะคะแสดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27กันยายนนี้นั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะจะบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยไปดูแล้วไม่ได้แค่พูดว่าเฮ้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนวงการบันเทิงหรือเปล่าจริงๆเลยว่าเวลาไปดูแล้วเนี่ยยังได้แง่คิดอื่นๆอีกมากมายแม้ว่า2คนนี้จะมีเป้าหมายสูงสุดเหมือนกันนะแต่เขาใช้วิธีที่แตกต่างกันและที่สำคัญมีจุดเปลี่ยนแล้วสิ่งที่นุ้ยชอบคือมีมเยอะมากในละครเวทีเรื่องนี้ค่ะอยากให้ทุกคนไปดูนะคะนุ้ยเองยังจะไปดูอีกหนึ่งรอบเลยวันศุกร์นี้ซื้อบัตรเองด้วยไปดูพร้อมๆกันได้เลยนะคะที่เมืองไทยรัชดาลัยกับเมืองมารยาเดอะมิวสิคัลนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้รายการรอบวันหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว

0: สนับสนุนโดยสบู่เบนเด็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: Samsung ประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: ไม่ใช่แล้วมึงอ่ะมาทำไม
3: อยู่ทำไม
2: เอเจนซี่
3: ผู้จัดการ
2: โดนมันหักค่าตัวกี่เปอร์เซ็นต
4: ์30%
2: มึงหักค่าตัวเดี๋ยวนี้มึงหักค่าตัวเขา30%
3: เขามากันตั้งหลายคนหัก30เลยเหรอ
5: ไม่ได้คือต้องบอกว่าผมเนี่ยอยากให้เขาเนี่ยมีงานผมเนี่ย
2: มึงอยากให้ตัวมึงมีงานก่อนไหมก่อนที่อยากไปให้เขามีงานอ
5: ่
2: ะ
5: ผมมาจากงานกาญจนบุรีเพื่อมาดูแลเขา
2: เพราะมึงโดนมันหักเปอร์เซ็นต์ไหม
5: เมื่อวานไปอยู่กับคุณซายมาดามฟินโอนสดๆเข้าบัญชีตัวเองไหมลูก
3: โอน
6: โอนตรงครับ
3: โอนตรงโอนตรง
2: แล้วสรุปแล้วคือ
3: ถามว
2: ่
3: าโอนคืนหรือยังโอนให้หรือยังที่มาวันนี้คือถามว่าเราโอนส่วนต่างให้หรือยัง
7: ตามมาเก็บ
3: ใช่ไหม
5: แต่วันนี้เป็นแฟนคลับเฟซเป็นแฟนคลับคุณ
2: โอ้โอเคขอบคุณแฟนๆนะครับเดี๋ยวคุยกันเบรกสอง
8: คอยกันบนเวทีนะครับ
2: เนาะถ่ายรูปไปเสร็จแล้วเน
5: า
2: ะ
5: ถ่ายรูป
2: อันหนึ่งสองอีกทีหนึ่งอ่ะก่อนไปเดี๋ยวเบรกสองค่อยคุยกันนะฮะโอเคขอบคุณมากๆนะครับ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณ
2: ขอบคุณขนมเปี๊ยะอุตส่าห์เอามาให้
8: หล
2: ุ
8: ย
2: พ
8: ี่หลุยฝากขอบคุณพี่หลุยสองขึ้นมาเมามอยกันนะคะเบรกสองค่ะ
2: แน่นอนใต้โต๊ะทำงานซีรีส์งานก็ต้องทำเงินก็ต้องหาชีวิตมนุษย์เงินเดือนจะวุ่นวายแค่ไหนก็ต้องไปต่อนี่คือเรื่องราวซิทคอมใต้โต๊ะทำงานนะฮะซิทคอมที่หยิบเรื่องใกล้ตัวเองคนทำงานมาเล่าแบบฮาทั้งป่วนบางจังหวะก็จริงนะจนต้องหันมากลับมองชีวิตเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
3: เป็นอย่างนี้จริงๆนะคนทำงานออฟฟิศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะครับความสัมพันธ์ในออฟฟิศหรือว่าปัญหาที่ไม่มีใครสอนวิธีรับมือนะครับเพราะว่าชีวิตการทำงานจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เดดไลน์แต่มันมีเรื่องให้ปวดหัวได้ทุกวันครับใครกำลังทำงานใครกำลังเริ่มทำงานหรือว่าใครเคยมีโมเมนต์แบบนี้นะฮะนี่กูมาทำงานหรือว่ากูมาเอาชีวิตรอดกันแน่นะฮะเรื่องนี้เนี่ยมีอะไรให้โดนแน่นอนครับรับชมซิทคอมใต้โต๊ะทำงานย้อนหลังได้แล้วนะฮะวันนี้

0: เมื่อวานนี้ยายสายก็ไปทำปรากฏการณ์มาอาดามฟินไลฟ์สดชั่วโมงเดียว
1: ไม่ถึงชั่วโมงมั้งออก10นาทีล้านมั้ง
0: ก็ชั่วโมงกว่า
1: ชั่วโมงกว่า
0: ได้ล้าน3
1: สุดยอดเลย
0: วันนี้คนกำลังพูดถึงต้าเฟสเฟ่กันเยอะเหลือเกินนะ
2: ฮะ
0: วันนี้ขอบคุณนะฮะที่มาเยี่ยมรายการแฉ
1: ครับผม
0: เขาบอกชีวิตเขาเหมือนรถไฟเหาะเลยเจอมรสุมมาสารพัดบ้านล้มละลายแยกทางเพื่อนร่วมช่องนะฮะเลิกกับแฟนรายได้น้อยพ่อก็ป่วยนอนติดเตียง
1: โอ้โหสารพัดสารเพ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้คนพูดถึงต้าเฟสเฟ่กันเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้ไอ้เรื่องราวของคุณจะเป็นยังไงเราเชื่อว่าคุณบอกในรายการพี่หนุ่มไปหมดแล้วล่ะจบไปแล้วล่ะ
1: วันนี้อย่ามาเรื่องคุณคนเดียวว
0: ันนี้แหละ
1: เรื่องคุณคนเดียวว
0: ันนี้ต้ามาเป็นแขกรับเชิญมาดามคนเดียวเลยแล้วกันนะฮะแต่แอนเดอร์แก๊งนี่คือทำอะไรกันบ้างคะเนี่ย
2: เนี่ยเขาใส่แว่นดำมากันครบเลยนะ 7-8 คนเนี่ย
0: เธอเดินเข้าตึกฉันเมื่อกี้ฉันตกใจจริงๆนะ
2: เออนี่เขายิ้มนะเมื่อกี้เขาไม่ยิ้มนะตอนเดินเข้าตึกเขาไม่ยิ้มนะเขาขรึมๆนะ
0: เอาละเดี๋ยวช่วงหน้าต้าเฟ้ค่ะ
3: สนับสนุนโดยสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
4: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
3: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
5: ชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
6: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
7: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
6: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบลิสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่บลิสสุดสักด่วน
8: คุณผู้ชมคะใครที่อาบน้ำเสร็จแล้วผิวแห้งไม่ชุ่มชื้นเลยค่ะเอาตัวนี้ไปใช้เลยค่ะมาดามโกสโนโลตัสเรเดียนต์บอดี้ครีมหรือครีมทาตัวบัวหิมะนั่นเองค่ะนี่คือครีมบำรุงผิวให้ผิวดูเรียบเนียนชุ่มชื้นขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ทากลิ่นหอมอ่อนๆโปรสุดคุ้มที่สุดแห่งปีค่ะนี่คือครีมทาตัวบัวหิมะ1กระปุกใหญ่ๆ250กรัมรับไปเลย4กระปุกลดราคาเหลือเพียง999บาทเท่านั้นค่ะโทรด่วน020160000ย้ำค่ะ020160000หรือแอดไลน์ @tv999
9: แต่ก่อนพี่สาก็ไม่เคยได้ดูแลตัวเองค่ะผิวก็ขาดความชุ่มชื้นความกระจ่างใสก็ไม่มีค่ะเพื่อนเลยแนะนำมาดามโกสโนโลตัสค่ะก็เลยลองใช้ดูพอใช้ไปสักระยะหนึ่งรู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นเรียบเนียนกระจ่างใสมีน้ำมีนวลขึ้นค่ะผิวที่เคยมีปัญหาแห้งก็ค่อยๆดีขึ้นค่ะ
8: วันนี้ครีมบัวหิมะกระปุกใหญ่250กรัมกระปุกเดิมขายอยู่690บาทค่ะวันนี้ซื้อโปรโมชั่น2กระปุกแถมฟรี2กระปุกเป็น4กระปุกและ50สายแรกรับสบู่ตัวดังก้อนเขียวจากสุขสกินนะคะกลิ่นตัวหอมสะอาดสดชื่นสูตรเย็นเอาไปอีก6ก้อนเป็นเสร็จทั้งหมดนี้10ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นหยิบโทรศัพท์แล้วกดด่วน020160000ย้ำ020160000หรือแอดไลน์ @tv999 ค่ะโปรสุดคุ้มที่สุดแห่งปีค่ะนี่คือครีมทาตัวบัวหิมะ1กระปุกใหญ่ๆ250กรัมรับไปเลย4กระปุกลดราคาเหลือเพียง999บาทเท่านั้นค่ะโทรด่วน020160000ย้ำค่ะ020160000หรือแอดไลน์ @tv999 อย่าลืมนะคะผิวสวยตัวหอมผิวนุ่มชุ่มชื่นด้วยครีมบัวหิมะจากมาดามโกเจ้าของเดียวกับสุกกายะ
10: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
11: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
12: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
13: อ
12: ่
13: ะชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ชิมซะหมดเลย
15: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
16: เทวดา

0: ามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กกันเด็กไหมอะลุกค่ะลุกค่ะ
1: เทวดามาแล้ว
2: อย่าลืมลุกค่ะทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
3: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
4: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
3: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
5: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักยูอยู่เจ
6: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
7: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จันป่ะ
8: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow
9: คืนนี้
8: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
11: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
12: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
11: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
12: ผิวดูใสฉ่ำ
11: ต้องโดน
12: ใหม่ซิตรา
13: สนับสนุนโดยแลคโตซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
14: ต้องครับเราเห็นคนให้กำลังใจและเป็นข่าวอยู่ในฟีดตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะและหนึ่งสิ่งที่วันนี้อยากให้ทุกคนลองมาฟังชีวิตของเขาชีวิตแม่งเหมือนรถไฟเหาะที่ผ่านถ้าสมมติคุณว่าชีวิตคุณแย่แล้วคุณลองมาฟังดูนะคะ
15: คร
14: ับคุณคิดว่าแย่แล้วถ้าสมมติคุณคิดว่าหนักแล้วคุณคิดว่าชีวิตมันเจอทางตันแล้วคุณลองมาฟังดูนะคะเพราะนี่ตอนที่แบบเด็กทำสคริปต์ไปมันเป็นยังโอ้โหเออรอ
15: มาขนาดนี้เลยเหรอ
14: บ้านล้มละลายแยกทางเพื่อนร่วมช่องพ่อป่วยหนักแล้วเขาเองก็ยังไปซึมเศร้าขอต้อนรับต้าเฟสเฟ่อย่างเป็นทางการ
15: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
14: เคยดูรายการแฉ
16: วันนี้มาแฉวันนี้มีแฟนคลับร้องทางหัววัน
14: ดูแฉเคยดูแฉ
17: ดูประจำครับเป็นแฟน
14: ขอบคุณมาก
15: คร
14: ับต้องยอมรับเป็นกระแสตั้งแต่เมื่อคืนมานั่งดูคุณไลฟ์กับยายซายถึงตีสองตีสามอ่ะ
17: ครับผม
14: จนแบบว่าเด็กที่บ้านจะต้องบอกคุณมดคัดตีสามแล้วค่ะนอนเถอะค่ะนะ
15: งานเน
14: า
15: ะ
14: นะเมื่อวานตีสองกว่า
17: ใช่ครับ
14: รู้สึกเคยไลฟ์ปกติก็ไลฟ์สดอยู่แล้ว
17: ครับ
14: ถูกต้องไลฟ์สดขายของไหม
17: ขายของครับแต่ว่าจะมีช่วงที่แบบช่วงล้มนะครับแล้วที่เราแบบไม่มีกระแสไม่มีอะไรเลยเงี้ยแล้วก็ไลฟ์ขายตุ๊กตุนโมเดลตุ๊กตาก็ขายแบบคนดูประมาณ80คน
16: จาก80คน
15: ก็เยอะนะ
17: ก็เคยไลฟ
15: ์โอเคแล้วก็ขายได
17: ้80ก็ขายทั้งวันบางวันก็ขายไม่ได้เลยครับอันนี้เหตุการณ์นี้ก็ประมาณปีที่แล้วปีกว่าแต่เมื่อวานเหมือนสูงสุดประมาณ 30,000 กว่าคน
14: 30,000
15: กว่าคนร้านแตกภายในกี่นาที
14: ชั่วโมงกว่าเนาะ
17: ชั่วโมงนิดๆร้าน3
16: ก็ร้านแตก
17: ดีใจมากๆครับ
14: เพราะมันไม่ได้ขายของไปร้านนี้มานานแล้ว
17: ใช่ครับขอบคุณทุกคนมากครับผม
14: ดูวันนี้ขอดูอีกสักครั้งสดๆนะ
17: ครับผม
14: การเป็นกระแสตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วสำหรับต้าที่มีปัญหากับเพื่อนสนิทนะฮะอย่างยัดถูกต้องไหมฮะ
17: ครับ
14: ยัดก็คือตั้งเพื่อนสนิทนั่นแหละนะฮะต้องยอมรับว่าทั้งคู่คือสองคู่หูยุคเบิดเฟ่ย์บอยแบนด์จากเพื่อนหมอปลายสู่ตำนานยูทูบเบอร์แก๊งเฟ่ย์บอยแบนด์ถือว่าเป็นครีเอเตอร์สายหลุดโลกก็คือมันแยก
15: ทำหาม
14: ไม่ใช่เอาจริงฉันเข้าใจแล้วอะอย่างกระเทยก็จะอย่างเมื่อวานฉันอธิบายให้ทุกคนฟังอ๋อฉันเข้าใจแล้วเฟ่ย์มันก็จะเป็นผู้ชายดู
15: แมนๆดู
14: ผู้ชายจะดูอากาเธออย่างพวกอีมโนจะดูอินาราดูอะไร
16: ก็แกงยุ่ยอะไรไปอย่างเงี้ยอันนะ
14: มาทุกวันนี
15: ้ก็แยกกลุ่มชัดเจน
14: เฟ้ยเป็นผู้ชายดูนะที่แฟนคลับเหนียวนั้นเมื่อวานนี้คนติดตามเยอะมากในรายการโหนกระแสนะ
17: ครับ
14: รวมช่องทางออนไลน์ TikTok 800,000 คน YouTube อีก 1,300,000 คน
17: โอ้โห
15: ดูสด
14: อันนี้คือดูคนดูสดแสดงว่าคนเนี่ยนั่งดูเรื่องราวเนี่ย2ล้านกว่าคนเรื่องของคุณเป็นไงบ้างฮะความรู้สึก
17: ก็ในเรื่องการที่แบบทะเลาะกับเพื่อนนะครับจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกดีย้อนเวลากลับไปได้ก็ไม่อยากทะเลาะกับเพื่อนแล้วก็ไม่อยากให้มีวันนี้
15: คร
17: ับ แต่ก็ทุกอย่างมันก็เป็นไปแล้วนะครับก็อยู่กับปัจจุบันผมแล้วก็ที่มีกระแสตอนนี้ก็ไม่ได้แบบว่าเหมือนเราก็แบบปะทะกันอะไรกับเพื่อนนะครับก็ไม่ได้รู้สึกยินดีที่เพื่อนโดนด่าเราโดนชมอะไรก็ไม่ได้รู้สึกว่ายินดี
15: ครับ
17: ก็ตั้งใจแค่จะไปแบบเรียกร้องความเป็นธรรม

0: ทำหรือหาพื้นที่ตรงกลาง
1: ไปชี้แจง
2: ไปคุยกันดีๆ
0: ใช่ก็แบบ
2: มีผู้ใหญ่ตรงกลางคอยเป็นกรรมการให้นิดนึง
0: ใช่เลยครับซึ่งพี่หนุ่มก็ทำหน้าที่ได้ดีมากแล้วก็เราก็ได้คุยกันถอยกันคนละก้าวครับก็เป็นจบในแบบที่ลดการปะทะลงอะไรเงี้ยถอยคนละก้าว
2: ตอนน
0: ี้
2: ถ
0: ือ
2: ว่าจบได้ดีไหมถือว่าจบแบบโอเคทั้งคู่ไหมพอใจเราหรือยังเขาพอใจหรือยังทั้งสองฝ่าย
0: ตอนนี้สเต็ปต่อไปคือในเรื่องของการให้ทนายคุยกันในเรื่องของ
2: ข้อตกลงแล้วต้องตกลงใหม่ทุกอย่างแต่เขาถอนฟ้องคุณหมดแล้วเนอะ
0: ยังครับ
3: ยัง
0: ไม่ได้ถอน
3: ก็คือหลังจากนี้เป็นเรื่องของทนายแล
2: ้
3: วในเรื่องของเรื่องราวตรงนั้นน่ะ
0: ครับ
3: มันว่าให้รายการของกระแสเขาจบไปแล้วล่ะ
0: ครับ
3: แต่จริงๆแล้ววันนี้ชีวิตคุณต้าเนี่ยน่าสนใจมากนะคะ
0: คร
3: ับ จริงๆแล้วคุณฟังดูมรสุมชีวิตเรียกได้ว่ามันลุมเร้าตั้งแต่เด็กๆเลยจบความสัมพันธ์ก็ไม่สวยต้องแยกทางกับเพื่อนร่วมทำช่องเลิกลากับแฟนตกงานคุณพ่อป่วยหนักอันนี้คือแม่งฮอตหนังชัด
2: ๆมาพร้อมๆกันหมดเลยที่พูด
3: เราลองมาฟังดูว่าเป็นยังไงบ้างจริงๆชีวิตเขาว่าล้มละลายมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเราเป็นวัยรุ่น
0: ใช่ครับ
3: 13 14
0: 34
3: เมื่อก่อนที่บ้านทำอาชีพอะไร
0: ก็พ่อเป็นเหมือนรับเหมาก่อสร้างครับผม
3: ก็มีบ้านหลังใหญ่อยู
0: ่ใช่อ
3: ยู่แถวไหนตอนนั้น
0: อยู่อ่อนนุชครับ
3: อยู่แถวอ่อนนุช
0: ครับ
3: บ้านอยู่แถว
0: อ่อนนุชสุขุมวิท
3: สุขุมวิทไหนละ
2: ตอนต้น
0: นี่เด็กสุขุมวิท
3: เด็กสุขุมวิทบ้านก็ไม่ใช่หลังเล็กๆหรอกเป็นบ้านเดียว
0: ก็เป็นเหมือนทาวน์โฮมอะไรเงี้ยสมัยนั้น
3: ฮะอย่างที่บอกชีวิตเราหกระเหินในที่สุดเรารู้อยู่อย่างเดียวว่าเฮ้ยมันจะต้องขายบ้านแล้วต้องไปย้ายไปอยู่ห้องเช่า
0: ใช่ครับโดนยึด
2: บ้านโดนยึด
0: ตอนนั้นเราไอ้วันที่โดนยึดอะครับก็คือมันเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนซีนหนังเลยก็คือว่าณตอนนั้นก็ฟองสบู่แตกนะครับ
2: 49
0: ใช่
2: 49ฟองสบู่แตก
0: ต้มยำกุ้งใช่ต้มยำกุ้งแล้วก็มันจะเป็นก่อนเหตุการณ์นั้น
2: อ
0: ่ะก็คือว่าเราเริ่มไม่มีเงินละมันจะมีแบบว่าแต่ก่อนเฟอร์นิเจอร์เราจะเต็มบ้านเลยมีตู้ปลามีสเตอริโ
2: อ
0: มีอะไรสวยๆโซฟา
1: เฟอร์นิเจอร์อยู่ในบ้านมีเยอะแยะ
0: ภาพที่เราเห็นก็คือเฟอร์นิเจอร์มันจะหายไปทีละชิ้น
2: คือพ่อไปขาย
0: ใช่
3: อ๋อมันเริ่มหายไปอย่าง
2: หายไปทีละอย่าง
3: มันก็คือเหมือนในหนังอ่ะเริ่มจากของก่อนโซฟาก่อนสักพักเป็นเครื่องเสียงต
0: ่
3: อเครื่องเสียงต่อไปทีวี
0: ครับ
3: ก็คือของในบ้านเราจะเริ่มโล่งไปเรื่อย
0: ๆ
3: ถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ครับ
3: มันเหมือนกับซีนในหนังในละคร
0: เหมือนเลยครับ
3: มันก็ค่อยๆโล่งค่อยๆโล่ง
0: ครับ
3: มันมีความผิดสังเกตอย่างนั้นมานานแค่ไหน
0: ก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าเราเริ่มไม่ค่อยเห็นพ่อกับแม่เขาปาร์ตี้ละแต่ก่อนเขาจะแบบ
1: เขาจะไปปาร์ตี้
0: เลยคือจะพาเพื่อนพาอะไรไปเลี้ยงที่วิลล่าดาราคาเฟ่เป็นตลกคาเฟ่เราจะเติบโตมาจากตรงนั้นจนมันมีผลที่เรามาเป็นยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็จะแต่ก่อนเขาจะป๋ามากพอจะมีคนขับรถมีรถประจำตัวมีคนขับรถใส่ชุดซาฟารีมานั่งอะไรเงี้ยพอจะแบบเลี้ยง
1: ป๋าเลย
0: ปาร์ตี้ทั้งพ่อทั้งแม่เที่ยวดิสโก้เทคเราก็จะโอ้เที่ยวตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ย
2: เราก็ไปกับพ่อกับแม่ด้วยเด็กเขาพาเราไปด้วยเน
0: า
2: ะ
0: จากนั้นก็จะเริ่มไม่มีไปละเฟอร์นิเจอร์เริ่มหายอะไรเงี้ยสัญญาณจนอ๋อโอเคเรารู้แล้วว่ามันเริ่มแย
2: ่
0: เขาก็เริ่มเครียดกันทั้งคู่ละเริ่มตึงเครียดในบงในบ้าน
3: แต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เริ่มเห็นจริงๆคือเช้ามาปุ๊บมันเหมือนในหนังเลยค่ะมีเจ้าหนี้มายืนรอสองเจ้า
0: ครับ
3: เจ้าหน้าที่ธนาคารถือพวงกุญแจมาล็อกบ้านเราเลย
2: รอ
0: ใช่ครับแล้วก็
2: เชิญออกไปเดี๋ยวนี้เลยอย่างเงี้ยล็อกบ้านเลยยึดเลย
0: ใช่ครับก็ตอนนั้นเราก็ประมาณ13
2: 14
0: แล้วเราสภาพที่เราเจอคือพ่อแบบเสียใจตั้งแต่เมื่อคืนกินเหล้าร้องไห้แล้วก็นอนเมาน็อกหลับขวางประตูบ้านเป็นพ่อนอนอยู่นี่ปุ๊บแล้วก็
2: ทำยังไงแล้วก็ขวางประตูบ้านซะเลย
0: ครับเหมือนแบบ
2: เมาอ่ะ
0: ยอมใจอ่ะเสียใจที่ต้องเสียบ้านหลังนี้ไป
1: ธนาคารจะมา
0: ใช่ครับแล้วเจ้าหน้าที่ทำมาก็ถือกุญแจมารอยึดก็ยืนอยู่แล้วก็ยืนมองพ่อเมานอนหลับหมดสภาพอยู
2: ่
0: แล้วเราก็อายุ13ก็ไม่รู้จะทำไงแล้วก็มีน้องสาวด้วยน้องสาวก็ประมาณ11 12แล้วเราก็จะต้องทำยังไงวะแล้วเขาก็มีเจ้าหนี้ธนาคารแล้วก็มีเจ้าหนี้ที่เป็นแบบเจ้าหนี้นอกระบบเป็นเจ๊คนหนึ่งมายืนเท้าเอวแบบปลุกพ่อซิปลุกพ่อปลุกพ่
1: อ
0: แล้วเราก็จะเห็นเจ้าหนี้แล้วไอ้เจ้าหนี้เขาก็มาพร้อมลูกน้องปลุกยังไงก็ไม่ตื่นเขาก็นอนหลับนิ่งแล้วก็เขาก็จะแบบไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเขาก็ก้าวขาข้ามพ่อเราเข้ามายึดของ
3: ก็ของในบ้าน
0: เท่าให้ได้มากที่สุด
3: ให้มากที่สุด
0: ใช่
3: ค่าที่สุด
0: ไอ้เจ้าหนี้ก็เบิบแล้วก็เจ้าหนี้ธนาคารก
2: ็
0: ก้าวข้ามตัวพ่อเรามา
2: เ
0: พื่อมาแบบตรวจเช็คบ้านแล้วก็วานให้เราช่วยกันอุ้มพ่อเนี่ย
2: ออ
0: กมานอกบ้านเพื่อที่เขาจะปิดประตูอะไรเงี้ยครับพ่อก็ฟื้นขึ้นมาปึ๊บๆๆอื่นๆแล้วก็เก็บกระเป๋าคนละใบเดินออกจากบ้านนะครับ เพื่อไปหาห้อง

0: เช่า
1: หาห้องเช่าจะไปอยู่ที่ไหนด้วยซ้ำ
0: เดินพ่อแล้วก็ผมแล้วก็น้องสาวก็เดินกัน3คนก็ไม่รู้จะไปนอนไหนอะไรเงี้ย
2: อยู่กันแค่3คนพี่เนาะ
0: ใช่ตอนนั้นแม่ก็เหมือนทะเลาะกันก็แม่ก็กลับไปอยู
2: ่กลับไปอยู่ที่บ้านเขา
0: ชัยภูมิแล้วก็เดินกัน3คนพ่อลูกอะไรเงี้ยเสร็จ
2: ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีจุดหมายด้วย
0: ไม่มี
2: ว่าเราจะไปอาศัยที่ไหนเอาง่ายๆว่าคืนนี้เราจะไปนอนไหนยังไม่รู้
0: ใช่ครับ
2: ถูกต้องไหมคะแต่รู้ว่าเก็บข้าวเก็บของออกมาได้แค่ไหนเราเอามาแค่นั้น
0: ครับผม
2: ปรากฏว่าณตอนนั้นอ่ะมันไม่เหลืออะไรแล้ว
0: ใช่ครับ
2: ก็ต้องไปอยู่ห้องเช่าเล็กๆ
0: ใช่ครับแล้วพ่อเขาเหมือนเขาสั่งเขาฟื้นมาฟื้น
2: เขาก็เมาอยู่ใช่ไหมตอนพาเดินไป
0: ใช่ครับ
1: ก็ยังไม่รู้
0: ตัวแห้งอยู
3: ่มาสั่งตอนเย็นๆน่ะ
0: พอเขาเริ่มสั่งเขาก็เลยแบบเรียกผมกับน้องมาแล้วเขาก็บอกผมว่าน้ำตาคอแล้วเขาบอกว่าเขาขอโทษขอโทษที่ไม่สามารถ
2: เลี้ยงได้
1: ดูแลเราได้ดี
0: ดูแลให้ได้ดีนะครับแล้วเขาก็มันเป็นเหมือนสิ่งที่ผมจำติดตัวตลอดภาพนี้ไม่เคยลืมนะครับเขาก็บอกว่าขอโทษที่เลี้ยงดูได้ไม่ดีเขาบอกว่าเอางี้แล้วกันผมจะคืนอิสระให้ตาจะไม่บังคับว่าตาจะต้องเรียนอะไรจะต้องทำอะไรจะกลับบ้านไหมจะยังไงให้ปลดก็คือคืนชีวิตให้ตาแล้วเขาก็บอกว่าจับมือแล้วเขาก็บอกว่าขออย่างเดียว
2: เป็นคนดี
0: ครับขอให้ใช่ครับ
1: ขอให้เป็นคนดี
0: ขอให้เป็นคนดีแล้วแบบโดยจริงๆนะครับผมไม่ได้เป็นคนดีหมายถึงว่าผมก็เป็นเด็กแบบ
1: เด็กคนนึงอ่ะก็ตามวัย
0: เด็กบ้านรวยมันก็เปรี้ยวๆซ่าๆครับ
1: 3 4 15มันกำลังซ่าเลย
0: แล้ว
2: ก็คือบ้านมีฐานะ
0: ก็มีเคยมีคนใช้แล้วเราก็เป็นเด็กที่เคยแบบแกล้งคนใช
1: ้สปอย
0: ใช่สูบบุหรี่ตั้งแต่ป4
1: โอ้โห
0: แบบหาตีรันต่อยอะไรเงี้ยแล้วมันพลิกแบบฟึบเดียวแค่แบบว่าพ่อเราขอให้เป็นคนดีก็พอแล้วอะไรก็ได้จากนี้ปล่อยเลยอะไรเงี้ยครับ
1: มันเลยเป็นคำที่ฝังใจเราอยู่ตลอดเวลา
0: ใช่
1: หลังจากนั้นชีวิตเราเปลี่ยนพลิกเลยไหมจากเด็กที่แบบว่าเกเรไม่สนใจเรียนหนังสือเราพลิกเปลี่ยนชีวิตเรายังไง
0: ก็มาตั้งใจเราก็ประกาศแบบเราเห็นแม่กับพ่อต้องแยกจากกันน้องบ้านเสียไปรถเสียไปเราก็ประกาศกับตัวเองไว้ว่าเราจะเอาทุกอย่าง
2: กลับคืนมาก
0: ลับคืนมาให้ได
2: ้ปรากฏ
0: ให้ไวที่สุด
2: ชีพแรกของเขาคุณนุ๊กด้วยฮะจากชีวิตที่เป็นลูกคุณหนูเนี่ยแหละ
0: ครับ
2: ต้องยอมรับตอนนั้นคุณพ่อรับเหมาก่อสร้างก็มีเงินนะ
0: ใช่ครับ
2: เริ่มไปทำงานก่อสร้าง
0: ใช่ครับ
2: นั่นคืออาชีพแรกที่เรารู้สึกว่าด้วยวุฒิของเราอยู่แค่นี้
0: ใช่ครับ
2: เราทำได้คืองานก่อตอนนั้น
0: ครับ
2: อายุเท่าไหร
0: ่ตอนนั้น14
2: ก็คือตอนที่ออกจากบ้านเนี่ย
1: ออกจากบ้านมาแล้วล่ะไม่มีบ้านอยู่แล้วตอนนี้พ่อ
2: ไปทำงานรับจ้างก่อสร้างอยู่กี่ปี
0: ตอนนั้นทำในช่วงปิดเทอมครับประมาณเดือนเกือบ2เดือนครับ
2: หนังสือเราก็ยังเรียนอยู่
0: ใช่ครับ
2: ก็คือยังไงเราก็จะรู้สึกว่าต้องเรียนให้จบ
0: ครับผม
1: ครับ
2: แต่ขนาดเดียวกันในช่วงปิดเทอมเดือนมีนาเมษาพฤษภาอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปรับงานก่อสร้าง
0: ใช่ครับแล้วเราตอนแรกเราก็คิดว่าพ่อเราเขาก็ลดตำแหน่งนะจากแบบ
1: ผู้รับเหมา
0: ใหญ่โตผู้รับเหมาอ่ะเขาก็กลายเป็นแค่หัวหน้าคนงาน
3: หัวหน้าคนงานแทน
0: จากที่เคยยืนสั่งการคนอื่นก็กลายเป็นแค่แบบ
3: หัวหน้า
0: คนงานอีกทีนึงตำแหน่งแบบต่ำมาก
2: ซึ่งพ่อข้อเจ็บช้ำพออยู่แล้ว
0: ใช่เราก็เลยอ่ะไปช่วยเขาทำด้วยอยากหารายได้ตอนแรกเราก็คิดว่าอุ้ยพ่อเราเป็นหัวหน้าคนงานเราต้องสบายแน่เลยแต่ว่าหนักกว่าคนอื่น
1: ก็คุณแต่ระหว่างทำนู่นทำนี่อยู่คุณเองก็มีความฝันนะว่าอยากมีอาชีพในฝันของคุณ
0: ตอนนั้นก็คนพบว่าอยากเป็นผู้กำกับหนัง
1: อยากเป็นผู้กำกับหนัง
0: เราก็สมัยนั้นน่าจะเป็นยุค VCD
3: ค่ะ
0: เราก็นั่งรถเมย์ไปที่คลองหลอดเพื่อไปหาหนังราคาถูกดู
1: ครับ
0: เราก็จะซื้อแผ่นหนังเนี่ยเขาขาย20 บาทเพราะถ้ามันขายในตอนนั้นก็แมงป่อง
2: ก็ร้อยกว่าบาท
0: โอ้แพงมากใช่เราไม่มีปัญญาเราก็ต้องไปหา
2: แมงป่องก็ร้อย200เนาะ
0: ใช่เราต้องไปหาคลองหลอดใช่ได้20บาทแล้วก็เราก็จะมาดูที่ห้องหนังเรื่องนึงเนี่ยผมดู6รอบ
1: โอ้ดูเพื่ออะไรศึกษาการถ่ายทำหรืออะไร
0: อ๋อหลับดูไม่จบก็เลยดู
3: โอ
0: ้ล้อเล่นหยอกครับก็คือดูศึกษาครับ
1: ดูศึกษาร
0: อบแรกจะดูในมุมคนดูสนุกถอดสมองออกรอบ2ดูบทรอบ3ดู acting รอบ4ดูมุมกล้องรอบ5รอบ6เก็บรายละเอียดอีกทีนึงแล้วก็จดใส่
3: เรื่องละ6
1: เรียนเองจากการดูหนัง
0: ใช่ครับแล้วก็จดใส่กระดาษว่าวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องนี้มุมกล้องเป็นยังไง
2: ก็คือวิจารณ์ดูไว้เลยมุมกล้องนี้เขาถ่ายยังไงตรงนี้มีปัญหาหรือเปล่าอะไรก็คือเราดูจากแผ่น VCD เมื่อก่อนหนัง VCD แหละถูกต้องมั้ย
0: ใช่ใช่แต่ก่อนมันไม่ได้มีอินเทอร์เน็ต
1: ก็ต้องใช้วิธีนี
0: ้ครับผมแล้วก็จดสดจนวันนึงก็แบบในมหาลัยเห็นเพื่อนถือกล้องแฮนดิแคมเหมือนเขากำลังถ่ายหนังสั้นกันอยู่ก็แบบเฮ้ยทำไรอ่ะถ่ายหนังสั้นเหร

0: อุ้ยเราก็อยากเป็นผู้กำกับหนังพอดีเราก็แบบว่าอุ้ยเดี๋ยวให้เราช่วยกองถ่ายไหมเราก็ไปช่วยกองถ่าย
1: ไปช่วยเขา
0: แล้วตีซีเพื่อจะขอยืมกล้องเขาเนี่ยมาถ่ายหนังเราเอง
2: เราไม่มีอุปกรณ์หรอกเราไม่มีเงินซื้อหรอก
0: ก็จนวันที่ก็ไปช่วยเขาจัดฉากยกของจน
1: ซีเขาให้ยืมหรอ
0: จนเขาให้ยืมครับ
1: ดีจัง
0: ก็ยืมเสร็จก็ตอนนั้นมีประกวดชื่อแฟตฟิล์
2: ม
0: เอาเพลงมาทำเป็นหนัง
2: เต้นเหรอ
0: ใช่
2: แฟตฟิล์ม
0: แฟตฟิล์มนี่จะขึ้นชื่อว่าใครที่ได้ที่หนึ่งแฟตฟิล์มเนี่ย
3: คือเท่
0: เป็นผู้กำกับทุกคนซึ่งคนแรกนะครับอันนี้เกี่ยวกับน้องแจ็คแฟนฉันก็คือพี่บอลวิทยา
2: อ๋อเหรอคนนั้นคือคนแรกที่ได
0: ้และหนังที่ประกวดก็คือหนังที่แจ็คเล่น
2: ก็คือไอ้แฟนฉันนั่นแหละ
0: ใช่ครับชื่อเรื่องอะไรอยากเป็นตลก
3: ไม่ใช่
2: อ
3: ๋
2: อไม่ใช่
3: เป็นหนังสั้นของไอ้บอล
2: เป็นฝั่งสั้นของบอลและแจ็คเล่นด้วย
0: เป็นพระเอก
2: ไอ้แจ็คเป็นพระเอกด้วย
0: ใช
1: ่ก่อนที่บอลไปเจอนางอ่ะ
0: ใช่
1: เรื่องแรกไง
0: ก่อนที่เรื่องนั้นจะกลายเป็นแฟนฉัน
2: โอ้โห
0: ครับผม
2: ฉันอยากเป็นตลกเน
0: า
2: ะ
0: อะไรประมาณนี้ครับชื่อนี้แล้วก็เหมือนคนที่ได้ปีที่2ก็ได้เป็นผู้กำกับ
2: คือ
0: พี่คุ้ยทวีวัฒน์วันทาที่ทำหนังผีหนังล่าสุดก็ที่หยดภาค1ภาค2
3: ที่ทำที่หยด
0: ใช่
1: ก็คือเขาก็ได้ที่2
0: ใช่ส่วนปีที่2ปีที่3ก็จะเป็นพี่อีกคนนึงก็เป็นผู้กำกับจากนั้นก็เป็นผู้กำกับ MV แล้วเราก็ถ่ายหนังสั้นแล้วเราประกวดปีที่4
2: ปีที่4
3: แล้วได้ไหม
0: ได้ที่1
2: ได้ที่1ด้วย
0: ครับก็ช็อกมากได้ที่1พอได้ที่1เสร็จเราก็เฮ้ย
2: เราต้องเป็นผู้กำกับ
1: แน่เลยว่ะ
0: แล้วมีวันนึงก็เราถือพอร์ตละเราถือพอร์ตละพอร์ตรางวัลไว้ในมือละแล้วมีวันนึงไปฟังวิทยุว่าแล้วเราก็ตอนนั้นเราเป็นแฟนคลับค่าย GTH
1: GTH สมัยก่อนเป็น GTH
0: เราคลั่งใคร GTH มากเพราะว่าบทดี
2: หนังดีเปลี่ยนภาพลักษณ์
3: เราทุกคนอยากจะทำงาน GTH หมดเลยเด็กรุ่นใหม
0: ่ซึ่งผมด้วยใฝ่ฝันว่าอยากจะไปทำงาน GTH อยากไปเป็นผู้กำกับที่ GTH ก็เราจะเข้าไปได้ยังไงนะเพราะสมัยก่อนไม่ได้มีแฟนเพจที่เราจะอินบ็อกซ์ไปขอ
1: ต้องไปหน้างานเท่านั้น
0: แล้วมีวันนึงไปฟังวิทยุเรื่องเล่าพี่เอสกรมกิจพี่เอสแฟนฉันเขาเคยเดินไปขอพี่อุ๋ยนนทรีนี่มีบุตรเดินไปขอฝึกงานแล้วพี่อุ๋ยก็มอบโอกาสให้เราก็เลยอ่านเกมว่าถ้าวันเราต้องทำเหมือน
2: เราต้องฝึกงาน
1: เราต้องไปหาพี่คนหนึ่ง
0: พี่เอสเพราะพี่เอสเคยไปขอพี่อุ๋ยนนทรีฝึก
1: เราก็ไปขอพี่เอสต่อเลย
0: เขาต้องให้แน่เลยก็เลยไปดัก
2: เจอพี่เอส
0: ครับก็รู้ว่าเขาจะไปสัมภาษณ์ที่
3: น
0: ี่แต่ไม่รู้ว่าเขาจะมากี่โมงเราก็นั่งตรงฟุตบาท
3: ก็รอเขา
0: ชาร์จแดดเปรี้ยงๆรอประมาณ 3-4 ชั่วโมงโดยไม่รู้ด้วยว่าเขาจะมาไหม
2: พยายามสูงมากเลยนะ
0: แล้วเขามาจริงๆเราก็เดินไปไหว้พี่ผมเป็นชอบหนังพี่มากแฟนฉันเพื่อนสนิทผมขอไปฝึกงานกับพี่นะครับเขาก็รับเลย
3: เขารับเลย
0: เพราะเขาเคยขอโอกาสนี้จากคนอื่น
2: ของเขาไง
1: แล้วเราถือพอร์ตไปไหมว่านั้นน่ะ
0: ไม่ได้ถือครับ
1: เราแค่มาบอกปากเปล่า
2: ฉลาดว่ารู้ว่าทำอย่างนี้เราจะได้แน่ๆเรารู้อยู่แล้วต้องได
1: ้
2: แหละ
1: ก็ได้จริง
0: เขาก็รับก็เลยได้ไปฝึกงานที่ GDS เรื่องแรกก็สายรับจับบ้านเล็กก็เจอน้องแจ็คอีกน้องแจ็คแฟนฉันก็กินนอนอยู่ด้วยกันเพราะว่าตอนนั้น
1: แจ็คเหรอ
0: ตอนนั้นแจ็คยังเรียนมัธยมยังบ้านอยู่ที่สระบุรีเวลาเข้ามาถ่ายหนังแจ็คก็ต้องนอนที่ออฟฟิศผมก็นอนที่ออฟฟิศ
3: แจ็คตั้งแต่เด็ก
0: ๆก็นอนอยู่ด้วยกัน
3: บ้าน
0: ใช่
3: สมัยก่อนแจ็คไม่มีบ้านอยู
0: ่ใช่ยังเรียนมัธยมอยู่เวลาจะเข้ามาถ่ายกรุงเทพก็ต้องนอนที่ออฟฟิศผมก็นอนอยู่ออฟฟิศก็เลยนอนอยู่ด้วยก
3: ัน ก็คือต่างคนต่างไม่มีที่อยู่กันก็เลยมาสนิทกัน
2: ก็เลยมาแจ๊ก
0: ใช่ครับ
2: พูดแล้วดูเส้นทางเราอยากเป็นผู้กำกับหนังมันก็ดูจะสวยหรูเนอะแล้วทำไมสุดท้ายมันไม่ได้ไปเดินตามความฝันของเราล่ะ
0: ก็เหมือนว่าก็มาตรฐานจะสูงครับเราก็รู้สึกว่ามันจะมีบางอย่างที่รู้สึกยัง
2: ไม่ตรง
0: สไตล์เราเหมือนจะมีความอินดี้แหกกรอบนิดๆเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วก็ทางนะครับแล้วก็จะมีพออีกทีประกวดแฟนเพลงครั้งที่5
2: เขาประกวดอีก
0: เขาก็บอกว่ายังไม่เคยมีใครได้ที่1 2ปีติดเราก็เอ้ย
2: ลอง
0: ลองดู
1: ลองดู
0: ก็ส่งครั้งที่5ก็ส่งครั้งที่5ไปก็ได้ที่1อีก
2: เฮ้ย
0: ก็ได้2
2: 2ปีติดเลย
0: แล้วตอนนั้นเหมือนพี่เก้งก็เป็นกรรมการ
1: ด้วย
0: ใช่เขาก็ชวนนัดกินข้าวก็จะมีพี่เก้งพี่วันพี่บอล
1: พี่เก้งก็อยู่ GTS ตอนนั้น
0: ใช่แล้วก็ผมนัดกินข้าวแล้วพี่เก้งก็บอกว่าชอบหนังสั้นที่ผมทำที่ได้รางวัลเนี่ยเขาอยากให้พัฒนาเป็นหนังใหญ
1: ่
0: แต่อาจจะทุนไม่ได้สูงมากให้ผมเป็นผู้กำกับวันนั้นมันคือ
3: ไม่คือเปิดโลกเลย
0: จากที
1: ่ฝันอะ
0: ขึ้นสูงเกิดมาบ้านรวยรถไฟเหาะขึ้นสูงลงสุดบ้านล้มละลาย
2: เสร็จ
0: ค่อยๆขึ้น
3: มาอีก
0: ขึ้นสูงสุดคือความฝันเป็นจริง
2: เ
0: ป็นผู้กำกับ GTSก็ช็อกไปเลยแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวก็มาเหมือนฝึกศึกษา

0: ก็เขียนบทไปเรื่อยๆแล้วก็ไปแบบว่าให้มีรายได้ด้วยเขาก็ส่งให้ไปเป็นผู้ช่วยผู้กำกับตามหนังเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้น
1: ได้เงินเดือนด้วย
2: ก็จาก GTH ก็ให้กำเนิดเหมือนกันเนาะ
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็นะครับก็
1: สุดท้ายได้ทำไหมหนังที่เรา
0: อ๋อก็
1: ผู้กำกับเต็มตัว
0: เราก็รู้สึกเออเรายัง
2: ไม่ถึง
0: เราต้องฝึกอีกเยอะมหาศาลเลยเพราะว่ามาตรฐานสูงการทำงานอะไรเงี้ยครับเราก็อี้ต้องฝึกอีกเยอะเลยแล้วมันก็เหมือนชีวิตจับพลัดจับผลูว่าเอ๊ตอนนั้นก็เป็นผู้ช่วยผู้กำกับซิทคอมเนื้อคู่อยากรู้ว่าใคร
1: อืมอ๋อเหรอใครด้วย
0: เออแล้วก็บวกกับที่เราต้องเขียนบทหนังตัวเองเพื่อพัฒนาเป็นหนัง GTS ด้วยแล้วอยู่ๆเราก็เอ
2: ๊ทำเองดีกว่าเว้ย
0: เอ๊ยังไงดีนะอะไรเงี้ยก็เลยแบบตอนนั้นมีบอลฟุตบอลโลกมาพอดีเราก็เลยแบบลาออกไปดูฟุตบอลโลกก่อน
3: ตั้งหลัก
1: มาก
3: อะไรวะลาออกไปดูฟุตบอลโลกก่อน
2: เรื่องจริงเหรอ
0: เรื่องจริง
2: ลาออกจาก GTS เพื่อไปดูฟุตบอลโลก
0: ครับ
2: เพราะฟุตบอลโลกมันดึกถูกต้องไหม
0: ใช่ครับก็
1: เดี๋ยวไปดูบ้านก่อนไปดูที่ไหน
0: ก็ดูที่ห้องเช่าตัวเอง
1: แล้วทำไมต้องลาออกอะ
0: เราตั้งความฝันอีกอันนึงว่าเราอยากดูฟุตบอลโลกให้ครบทุกแมตช
2: ์
0: ตอนนั้นปี
1: อะ
2: ไรวะไม่หรอกแต่คนเรามันมีความฝันไม่เหมือนกันโอเคณตอนนั้นคืออธิบาย
0: ความฝันหนังอ่ะเฮ้ยมันต้องใช้เวลาในการสะสมประสบการณ
1: ์ฟุตบอลโลก4ปีมีหนเดียว
0: เอ้ยงั้นทำฝันแรก
1: ให้ฝันแรก
0: ให้ได้ก่อนดูฟุตบอลโลกครบทุกแมตช์
3: ให้ครบทุกแมตช
0: ์ตอนนั้นก็มีเงินอยู่หมื่นกว่าบาทก็เดินไปนะหาพี่มุกผู้กำกับนักคู่อย่างลูกใครไปบอกขอลา
2: ออกมุกที่อยู่ทำงานโอปอใช่ไหม
0: ใช่
3: วันนี้เขามาด้วยนะวันนี้พี่มุกมาด้วยนะมาอัศจรรย์วันทองมาข้างบน
2: แต่เชิญพี่มุกลงมาสิเอออ
0: ยู่ในเหตุการณ์เลยครับ
1: จริงป่ะ
3: ใช่วันนี้อัศจรรย์
1: เจอคนหลายคนเลยนะไม่ได้เจอ
0: มาก
1: ครับ
3: วันนี้พี่มุกมา
1: แล้วยังไงต่อแล้ว
0: ก็เลยออกมานั่งดูฟุตบอลโลก
1: เอ้า
0: เราก็เฮ้ยจะเหลือหมื่นกว่าบาทแล้วก็สบายเดี๋ยวดูให้ครบดูไม่ถึงตังค์หมดก่อน
1: ตังค์หมดก่อนไม่หมดก็อะไร
0: ถึงรอบ8ทีม
1: อ้าว
0: ก็เอ้ยต้องไปหางานทำแหละก็เลยจับพัดจับผูก็มีพี่ตอนนั้นพี่แอะพี่แอะชาติกาศเนี่ยครับที่วันนั้นออกโหนกระแสด้วยกับพี่โจวงไคโจบาร์เทอร์วงเลเก้ครับเขาเปิดเฮ้าโฆษณาทำโฆษณาเขาก็มาชวนผมให้ไปเป็นผู้ช่วยผู้กำกับโฆษณาชีวิตก็เลยระหกระเหินไม่อยู่วงการโฆษณา
1: ก็เลยไปโฆษณา
0: ก็เลยหลุด
2: อย่างน้อยมันก็มีงานทำต่อเรื่อยๆถูกต้องไหมล่ะมันจากวงการแต่ก็คือมันก็ยังอยู่ในภายใต้กล้องหลังกล้องอยู่
0: ใช่
2: ถูกต้องป่ะ
0: จะเปลี่ยนจากภาพยนตร์กลายเป็นโฆษณาเสร็จปุ๊บก็อยู่โครงการโฆษณาได้2ปีเราก็จะเริ่มเจอเอเจนซี่ตอนนั้นยังไม่มี YouTube ครับแล้วเวลาผู้หลักผู้ใหญ่เขาไปดูงานที่ต่างประเทศแล้วเขาไปเจอคำว่า YouTube เป็นแพลตฟอร์มอะไรก็ไม่รู้แบบคนอัปโหลดเขาก็มาเล่าให้เราฟังแล้วเขาก็บอกว่าต้านี่เหมาะกับ YouTube นะเพราะต้าดูเป็นคนนอกกรอบ
2: จริงเป็นคนนอกกรอบ
0: เป็นกบฏ
1: นะ
0: ซึ่งยูทูบเหมาะกับ YouTube เพราะ YouTube ตอนนั้นมีคอนเซ็ปต์ว่าต้องเป็นคนแปลกๆถึงจะเกิด
3: ใน YouTube
2: แล้วต้องห้ามเป็นคนดังมาก่อนด้วย
0: ใช่ถูกต้อง
2: มันแปลก
1: เป็น nobody
2: มันเป็นเจ้าของ nobody คือจะต้องแปลกจะต้องแบบว่าเหมือนตอนนั้นคนที่เกิดจาก YouTube หลายๆคนมันก็ต้องแบบ nobody มาก่อนหรือจะต้อง cover เพลงที่ไม่ใช่นักร้องถูกต้องมั้ยมันจะต้องเป็นอย่างนั้น
0: ครับเราก็เชื่อผู้ใหญ
1: ่
0: แล้วก็เอาเลยเราก็ทํา
1: YouTube
0: เลยก็ตั้งเป็นช่องเฟดเฟ่
1: แล้วเฟดเฟ่นี่มันเป็นการรวมตัวจากใครที่มาที่ไปแต่ละคนเป็นยังไง
0: ก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วที่รวมตัวกันที่รามคำแหงคร
1: ับ อ๋อเด็กรามด้วยกัน
2: เด็กรามด้วยกัน
1: ก็ทำเรื่องของภาพยนตร์เรื่องอะไรหมดเลย
0: คนก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่มัธยม
1: อ๋อเป็นเพื่อนตั้งแต่มัธยมก็มี
0: ใช่ครับ
1: ก็คือไม่ได้แยกจากกันหรอกต่างคนแค่ไปทำงาน
0: ใช
1: ่พอมันมี YouTube เราก็เอาเรื่อง YouTube ไปคุยกับเพื่อน
0: ใช่ครับ
1: แล้วเป็นแก๊งหำหามกันตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
2: ใช่มันไม่ได้หามหรอกนอกกรอบ
0: ใช่
3: คนที่มองนอกกรอบ
2: มันเป็นคนที่คิดนอกกรอบถามว่าคนทุกวันนี้คือมันมีนะบางคนเด็กที่จะเคยทำงานจะแบบเคยหยุดงานเพื่ออะไรเพื่อหนูไปค้นหาตัวเองก่อนค่ะอะไรเงี้ยมันมีเยอะไม่ใช่มีครูก็จะแต่แบบมันเป็นอะไรที่นอกกรอบถูกต้องป่ะแต่เป็นนอกกรอบนั้นมันก็ไว้พี่มุกมาอย่างเนี้ย
1: ไหน
3: เนี่ยพี่มุก
2: มุกนี่นะฮะนี่คุณมุกมานี่
1: จำได้ไหม
3: จำได้ไหมมุกจำได้ไหม
4: พี่มุกสวัสดีครับจำ
3: ได้ค่ะเขาเล่าถึงมุกพอดีแล้ววันนี้มุกมาเป็นแขกรับเชิญพอดีเลย
5: เลยอ่ะแบบตรงมากเลยพี่มุก
4: จริง
3: เขาบอกว่า
0: คิดถึงครับพี่
1: เชิญมาตรงนี้ไหม
4: จำได้ค่ะจำน้องป้าได้
3: จำได้จนวันนี้รู้สึกไงกับน้องเขากลายเป็นคนดังคนดูในออนไลน์เป็นล้านๆรู้สึกยังไงบ้าง
4: จริงๆก็เพิ่งให้กำลังใจน้องไป
0: ขอบคุณครับ
4: ใช่ครับ
0: พี่มุกโพสให้กำลังใจผมก็ไปเม้นขอบพระคุณ
2: ครับ
4: ค่ะ
2: ชีวิตเขาเหมือนรถไปเหาะเหมือนกันน้องมุกเนาะตรง
4: ๆสุด
2: ๆนะวันนี้อยากให้เขามาเจอแค่นั้นแหละ
1: ไม่เจอพี่กี่ปีแล้วเนี่ยไม่เจอแบบเป็นๆอย่างเงี้ย
4: โหนานมาก
1: ตั้งแต่ออกวันนั้นแหละ
2: 10เป็น17
1: ปี
4: คือน้องเคยเป็นเหมือนผู้ช่วยในกองของเนื้อคู่

0: ู่ค่ะ
1: เนื้อคู่เป็นสมัยตอนที่เรียนทำเนื้อคู่กับโอปอนะ
0: ใช่ค่ะใช
1: ่ตอนน้องเขาเป็นผู้ช่วยตัวเอง
2: ใช่ครับ
3: แล้วมาลาออกไปดูบอลโลก
1: แล้วก็ลาออกไปดูบอลโลกวันนั้นรู้สึกไงบ้างคะคือคนอย่างมันมี
0: จริงๆแต่จำเหตุการณ์ตอนนั้นไม่ได้ว่าลาออกไปดูบอลโลกแต่รู้ว่าได้ออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้รู้ว่าออกไปดูบอลโลกถ้ารู้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึง
4: ไม่กล้าบอก
1: ไม่หรอกแต่ฉันเชื่อว่ามุกเจออะไรแปลกๆอย่างงี้เยอะอยู่แล้วถูกต้องป่ะเพราะนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่แปลกสุดถูกต้องใช่มั้ยมุกที่ออกไปดูบอลโลก
0: แต่ก็ไม่แปลกใจ
3: ไม่ได้แปลกใจ
1: มันก็เราจะเจออะไรกันอย่างงี้อยู่แล้วถูกต้องมั้ยบางทีออกไปพวกเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรก็มีเยอะจริง
3: ๆเออสาเหตุมันแปลก
4: ๆออกไปดูบอลโลก
3: แบบนี
4: ้เงินหมดแล้วกลับทำงานใหม่
3: มีความฝันจะดูบอลโลกให้ครบ
1: วันที่จนเขาสำเร็จจริงๆมุกก็รู้สึกภูมิใจเนาะเพราะเคยเป็นผู้ช่วยตัวเองมาก่อนเนาะ
0: จริงมีความสามารถอยู่แล้วค่ะตั้งแต่ตอน
1: เดี๋ยวเบรกสี่เราคุยกันเบรกสามเบรกสี่คุยกันนะคะ
2: จริงก็ถือเป็นผู้มีพระคุณ
1: อยากจะบอกอะไรเขา
2: ก็ขอบพระคุณพี่มุกมากๆครับที่แบบให้โอกาสไปเป็นหนึ่งในทีมงานซิทคอมที่ดีอันดับต้นๆของประเทศเนื้อคู่ประตูถัดไปและเนื้อคู่อยากรู้ว่าใครครับผมที่มีวันนี้ได้ความรู้จากพี่มุกมาเยอะมากๆครับแล้วก็ทีมพี่มุกนะครับพี่ปุ๊กกี้พี่เติ้ลคือเก่งมากผมได้วิชาจากพี่ๆมาจนมาทำเนี่ย
1: เฟ่เ
2: ฟ่ครับขอบพระคุณครับผม
1: ครับนะฮะ
3: เดี๋ยวได้เจอกันนะครับพี่เจอกัน
2: ครับผม
1: โอเคอย่างที่บอกว่าเฟ่เนี่ยมันเป็นทั้งแบบคอนเทนต์วาไรตี้ตลกคือมันเข้าใจเหรอเด็กผู้ชายอ่ะเด็กผู้ชาย 80% ดูเฟ่รู้สึกไงบ้าง
2: รู้สึกดีใจมากแล้วก็เราอะวางแผนไว้แล้วเจาะวิเคราะห์ไว้แล้วเพราะว่าตอนนั้นอะเราเฟ่ผมขออนุญาตเรียกว่ารายการบันเทิงสีเทาทำเพื่อให้เด็กตั้งแต่ครึ่งห้องจนถึงหลังห้องดู
3: หน้าห้องไม่ต้องดู
4: หน้าห้องไม่ได้ให้เด
3: ็กตั้งแต่เรียนไม่ต้องดู
2: จะไม่ชอบ
3: เพรา
2: ะมันจะมีความ
1: คือเด็ก
2: เรียนห่ามเกินไป
1: เขาบอกคนเรานะถ้าสมมติมันจะทำออนไลน์ดังนะ
2: ครับ
1: คลิปแรกใช้เงินไปเท่าไหร่30บาท
2: 300คร
1: ับ 300
3: บาท
2: 300บาท
1: 300บาทคือเอาไงรวมเงินกันนะฮะ30บาท7คนได้210บาทเกือบ300นั่นแหละทำไมมันใช้เงินอยู่แค่นั้นเอง
2: ก็เน้นไปที่ตัวคอนเทนต์ตัวไอเดียก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะ
3: คอนเทนต์แรกคือจำได้ไหม
2: ทดลองกินพริกครับ
3: ทดลองกินพริก
2: ทำการทดลองพริกอะไรเผ็ดที่สุดเราวางว่าเป็นการทดลองแบบโง่เราก็จะเล่าว่า
3: ทำตาม
2: เรามีความสงสัยว่าพริกอะไรวะเผ็ดที่สุดถ้าเป็นคนฉลาดเขาก็จะเอาสกัดสารแคปไซซินเอามาสกัดแล้วดูค่า
3: ความเผ็ด
2: ว่าอะไรเผ็ด
4: แต่เรากิน
2: แต่เขาโง่ๆเรากินเลย
4: อันไหนเป็นกว่า
2: อันไหนเหงื่อแตกสุดซีสุดให้อันนั้นแหละให้คะแนน
4: สรุปพริกไหนเผ็ดสุดครับที่กินวันนั้นอ่ะ
2: พริกขี้หนูครับ
1: พริกขี้หนู
3: พริกขี้หนู
2: แล้วเราก็ต่อยอดไอเดียมาเป็นว่าและวิธีแก้เผ็ดวิธีดับเผ็ดอ
1: ่
2: ะ
1: แก้ยังไง
2: ก็วางมา7วิธีวิธีแรกกินนมแปรงฟันกินเยลลี่อะไรเงี้ยอันไหนช่วยให้ดับเผ็ดเราก็ให้คะแนนอันนั้นและอันสุดท้ายพอถ้าใส่เสื้อผ้าแล้วมันเผ็ดมันร้อนวิธีดับเผ็ดก็อันนั้นก็แก้ผ้า
1: แก้ผ้า
2: เราก
1: ็ปรากฏว่าคลิปนั้นเป็นไวรัลแล้วก็กระจายหลักล้านอย่างรวดเร็วเลย
2: ในยุคนั้นจะเป็นคนยังไม่ค่อยได้ดูก็หลักล้าน
1: หลักล้านคือ
3: เริ่มต้นมันเริ่มต้น
1: ก็คือมันยังไม่มีอะไรให้ดูเยอะ
2: ใช่
1: ก็ยุคนั้นเพิ่งเป็น 3G เนาะ 2G 3G เนาะ
2: 3G คร
1: ับ 3G หรือกันอย่าเพิ่ง2เลยนะ 3G อ่ะนะต้ากลายเป็น1ในตัวเมนหลักของวงที่แฟนคลับรักที่สุดด้วยคาแรคเตอร์เนี่ยหน้าตื่นตลกตกใจตลอดเวลาแล้วก็จริงใจเอกลักษณ์คือพูดจาวุ่นวายแต่แบบว่ามันน่าเอ็นดูอ่ะคือมันจะมีคำพูดสโลแกนอะไรประจำตัวไหม
2: มีครับ
1: คือ
2: ก็กราบสวัสดีครับกราบแล้วก็เฟ่เฟ่อย่างกับบอยแบนด์เนาะ
3: บอยแบนด
2: ์แซวเพื่อนอะไร
3: ในเฟ่เฟ่คุณทำตำแหน่งอะไรครีเอทีฟถ่ายทำหรืออะไร
2: ครีเอทีฟบริหารคุยกับลูกค้าคุมตัดต่ออะไรเงี้ยครับ
3: ทำหมดเลย
2: ใช่
4: ทำทุกอย่างหน้าที่อยู่เนาะ
1: แต่ออนไลน์จะต้องทำเองหมดจริงๆนะ
2: ใช่
1: ถ้าทำไม่เป็นมันไปไม่ถึงจริงๆนะ
2: ใช่ครับ
1: มันต้องทำให้เป็น
3: ห
1: ม
3: ด
1: อย่างจริงๆนะมันจ้างมันเป็นอะไรที่จ้างไม่ได้จริงๆ
3: ตัวเราเองถูกจ้างจะไม่เป็นตัวเราเอง
2: ใช่ครับ
1: อย่างเฟ้เฟ้เองไม่ได้เป็นแค่ช่อง YouTube นะคะมันกลายเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมป๊อปของวัยรุ่นไทยในยุคนั้นทันทีเลยฮะ
2: คร
1: ับ ต้าก็นำพาชีวิตจากเด็กเรียกว่าส่งพิซซ่า
2: ครับ
1: ลูกที่แบกภาระต้องยอมรับพ่อป่วยด้วย
2: ครับผม
1: จริงๆแล้วสิ่งนึงที่มันมีแรงใจในการฟื้นขึ้นมาพ่อเป็นสโตรก
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: ในตอนหลังครับ
1: ตอนหลังคือพ่อเป็นสโตรกเราก็ต้องรู้สึกเราก็ต้องหาเงินยังไงแบบกลายเป็นพ่อไปติดเตียงไป
2: ครับ
1: เราก็ต้องหาเงินยังไงเพื่อรักษาให้ได้มากที่สุด
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าคนป่วยติดเตียงยังไงมันมีแต่รายจ่ายทุกวันอยู่แล้ว

0: ถูกต้องไหมฮะมันก็เลยจนถึงวันนี้ถึงว่าเป็นครีเอเตอร์ระดับแนวหน้าของประเทศไทยรู้สึกไงบ้าง
1: ที่รู้สึกดีใจที่สุดอาจจะไม่ใช่ความดังหรือชื่อเสียงหรือคำชมครับที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือว่ามันได้เป็นแรงบันดาลใจให้พวกยูทูบเบอร์รุ่นน้องครับก็คือมันเหมือนว่าร
2: ุ่นใหม่ๆอ่ะเพราะง่ายๆเถอะใช่มั้ย
1: มันเหมือนว่าเฮ้ยเราเป็นคนแบบแต่ก่อนยังสื่อ YouTube ไม่ใช่สื่อหลัก
2: ค่ะ
1: แล้วก็ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะเชื่อลูกว่าแม่ครับผมอยากไม่อยาก
2: ยูทูบเบอร์
1: ผมไม่อยากทำงานประจำผมไม่อยากทำงานผมอยากเป็นยูทูบเบอร
0: ์มันไม่ได้เป็นได้ทุกคน
1: มันแล้วทีนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำ YouTube แล้วได้มีเงินแล้วเราอ่ะเป็นเหมือนแบบไม่เด็กตอนนั้นไม่มีใครเชื่อว่ามันจะทำเป็นอาชีพได้แล้วเราเหมือนเป็นกลุ่มแรกที่ทำเป็นอาชีพเราทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยน้องมันเป็นอาชีพได้มันเหมือนแบบเราไปถางหญ้าถางทาง
2: เปิดทางเอาไว้ให้
1: ครับใช่พอวันที่ YouTube บูมเสถียร YouTube ให้เงินจากยอดวิวเหมือนเราถางไปประมาณ6ปีแต่มันเป็นวันที่เราโรยลาแล้วแล้วเราก็ไม่ไหวกันแล้ว
3: มันเป็นไปตามวัยอ่ะนะ
1: เราก็เลยบอกรุ่นน้องว่าเออพวกพี่ถักถางทางให้แล้วนะได้เวลาที่น้องๆจะมาเก็บเกี่ยวแล้วครับก็ส่งต่อให
0: ้เข้าใจเลย
1: ครับเราก็จากความดังเราก็ลดระดับลงมาหน่อยก็แค่มาเป็นแบบพออยู่ได้อะไรเงี้ยครับ
0: มันก็ไม่มีอะไรเสถียรหรอก
1: ครับ
0: ถามว่าออนมันโอ้แต่6ปีก็นานแต่เราก็เตรียมว่ามันไม่ใช่แม้เราไม่ได้อยู่ข้างหน้า
1: ครับ
0: เราก็เตรียมว่าเฮ้ยคนมันจะต้องเป็นโอกาสของคนอื่นที่ขึ้นมาอยู่ข้างหน้าแทนเรา
1: ครับ
0: ก็เตรียมไว้หมดแล้ว
1: ใช่ครับแล้วก็นั่นแหละเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆก็คือจะแบบน้องๆยูทูบเบอร์รุ่นหลังเขาก็จะเวลาเจอผมเขาจะมาพูดบ่อยว่า
2: ไอดอล
1: ใช่
3: แรงบันดาลใจให้เขาทำวันนี้
1: เขาทำ YouTube เพราะว่าเห็นพวกพี่ทำได้กันอะไรเงี้ยเป็นแรงบันดาลใจ
3: ครับ
0: หลังๆเข้าวัดเข้าวาด้วย
1: โอ้โห
0: คนนอกกรอบอย่างใต้เองช่วงหลังที่แบบว่าเอาง่ายๆโดนฟ้องร้องไม่มีเงินไม่มีงานต้องแบกรับเอาจริงต้องเข้าใจค่ารักษาพยาบาลพ่อมันจะต้องหาทุกวันเนาะ
1: หนักครับ
0: มันต้องหาทุกวันต่อวันต้องหาเงินประมาณเท่าไหร่
1: ผมว่าหนึ่งวันต้องมีแน่ๆอ่ะ 2,000
0: 2-3,000 อ่ะมันต้องมี
1: ใช่ต้องมี
3: ค่าดูแล
0: อันนี้ยังไม่รวมวันที่ต้องไปหาหมอถูกต้องไหม
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือ 2-3,000 คือค่าแพมเปอร์ค่านู่นค่านี่ค่าอะไรมันจะต้องมีอยู่แล้วก
1: ็
0: ติดเตียงเพราะฉะนั้นมันก็เกิดความเครียดระดับว่าสูงสุดจนดิ่งเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าเลย
1: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นมันคือคิดว่าเฮ้ยทำไมถึงเลือกเข้าวัดนะ
1: ก็คือคำผู้ใหญ่เลยครับเมื่อเห็นทุกข์จะเห็นธรร
0: ม
1: ก็จะมีนะครับพี่แอะชาชการเนี่ย
3: ครับ
1: เขาก็เคยเป็นคนแบบไม่เข้าวัดมาก่
3: อ
1: นแล้วจนอยู่ๆเขาก็เข้าวัดพอเข้าวัดแล้วเขาก็เปลี่ยนไปก็กลายแบบดีขึ้นแล้วเขาก็มาส่งต่อเขาก็จะพยายามชวนผมเข้าวัดตลอด 2-3 ปีผมไม่รับเลยเพราะก่อนหน้านี้ผมไม่รับไม่มีศาสนาผมไม่รับไม่อะไร
0: คนรุ่นใหม่มันจะไม่มีแบบศาสนาอยู่แล้ว
1: ใช่ครับผมไม่รับเลยแล้วนะวันที่ปัญหาทุกอย่างประดังมาพ่อติดเตียงเลิกกับแฟนออกจากที่ทำงานเก่
2: า
3: โดนฟ้องอีก
1: มีโดนฟ้องแบบโดนทัวลงโดนทัวลงด้วยหนักลงหนักมากแล้วก็หนักจนงานในวงการนะครับ
0: หายไป
1: แบนเลย
3: ผมแบนเลยหมดช่องทางทำหากิน
1: เพราะผมมีการแบบติดต่อขอช่องนู้นช่องนั้นไปออกทุกคนเงียบทุกคนไม่มีใครกล้ายุ่งกับผมตอนนั้นแต่ก็มีหลายคนที
0: ่ให้โอกาส
2: ไปช่วย
1: ให้โอกาสคนที่ให้โอกาสส่วนใหญ่จะเป็นแบบรุ่นเก่าทั้งนั้นเลยพ่อป๋
0: อง
1: พี่บอบูจอมบอบูพี่แท็กด้วยมีพี่
3: แท็กด้วย
0: ก็คือเอาง่ายๆคือส่วนใหญ่ก็คนให้โอกาสก็มีแหละจากส่วนใหญ่คือคนก็เห็นทัวร์ปุ๊บเขาก็จะไม่เอาแล้ว
1: ใช่แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็นั่นแหละฮะเห็นทุกเห็นทำพี่แอร์ก็เลยบอกว่าเห็นทำเริ่มเห็นทำหรือยังล่ะทุกสุดๆแล้วในวันที่ทุกสุดๆอะครับเขาก็ว่าโอเคสมัครไปปฏิบัติธรรมเลยผมก็ต้องไปแล้วล่ะผมก็โดดขึ้นรถทัวร์เลยก็ไปที่หมอชิดแล้วก็โดดขึ้นรถทัวร์ไปขอนแก่นไปสถานปฏิบัติธรรมพระอาจารย์โกเอ็นก้า
3: ครับ
1: ไปโดยที่ตอนนั้นยังไม่เชื่อด้วยแต่มันเครียดมันทุกข์จนแบบ
0: ไม่รู้จะหาทางออกยังไง
1: ถ้าอยู่อีกนิดนึงก็อาจจะ
0: ดิ่ง
1: ขอต่อสำเร็จจริงๆก็มีการขอต่อ
3: มาตลอดพยายาม
1: แต่มันไม่สำเร็จ
3: อ๋อเหรอ
1: ครับ
3: จนพอเข้าถึงธรรมะแล้วมันให้อะไรกับเราบ้าง
1: โอ้โหแบบดีมากเลยครับแบบเออทำไมเราไม่มาตั้งนานแล้วทำไมแต่ก่อนคือดี

0: คือแบบมีความสุขมากทำให้เราอะได้คุยกับตัวเองว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรแล้วก็ดับทุกข
1: ์ปล่อยวางบางอย่างได้
0: ใช่ครับปล่อยวางแบบธรรมะก็บอกเออมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละ
2: มันก็เป็นไปตาม
1: มันก็เป็นไป
2: แต่ต้ารู้ตัวไหมต้ามูเองมูดีที่สุดยิ่งกว่าไปกราบพระพุทธรูปยิ่งกว่าไปอินเดียยิ่งกว่าไปพม่ายิ่งกว่าไปสิ่งที่ต้าทำอยู่มูหนักสุดแล้วรู้ป่ะ
0: ครับอะไรครับ
2: ดูแลพ
3: ่อพ่อแม
2: ่แล้ววันหนึ่งอ่ะมันจะกลับมาแบบมหาศาลเชื่อฉัน
1: วันนี
2: ้ต่อให้วันนี้ไปกราบแบบว่ากราบที่พระพุทธเจ้าเกิดตายยังไม่ดีเท่ากับดูแลพ
1: ่
2: อถ้าสมมติกราบพ่อแม่ตัวเองไม่ได้มึงจะไปกราบพระทำไมอ่ะถูกต้อง
1: ไหมดันด้นไปทำอะไรหรอกทำที่บ้านดีที่สุด
2: อีกสิ่งหนึ่งที่เชื่อแล้วก็ไหว้มาตลอด
1: ครับ
2: ก็คือองค์ดำนิรการที่ชัยภูมิที่เราเกิดมาก็คือพญานาค
0: ใช่ที่บ้านเกิดผมก็จะขับรถผ่านบ่อยแล้วแบบท่านแบบว่าขับรถเลี้ยวโค้งมาแล้วเจอท่านแล้วเราแบบต้องจอดไหว
3: ้ทุกครั้งที่ไปที่เจอจอดไหว้เลย
0: เป็นองค์
3: มันเหมือนมีอะไรบางอย่างถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ครับก็นั่นแหละในช่วงที่แบบแย่ๆก็ลงไปจอดไหว้ขอให้ท่านช่วยอย่างนี้ครับ
1: อีกหนึ่งข้อฝันของคุณคือคุณอยากขึ้นถ้ำนาคาหรอ
0: ผมอยาก
1: ขึ้นยังเคยไปยัง
0: ยังแล้วครับ
1: ยังไม่เคยไป
3: ว่า
1: ไปกับพี่มดสิ
3: สิบแปดตล
2: อดแต่ใจฉันจะต้องปวดหัวเพราะกระเทยเยอะมากเธอกระเทยเกือบ40คนเธอตอนนี้แต่ไปก็จะได้
1: แต
2: ่
1: ไปกับพี่มดดี
2: จริง
1: ๆดี
2: นะวันที่18ไปจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่เธอก็ไม่เชื่ออะไรเลยก็คือเรื่องการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์
0: ใช่แต่ก่อนไม่เชื่อ
2: แล้วสรุปมารู้จักไอ้กิ่งเพราะไอ้กิ่งอยู่ใน TikTok
0: ใช่ครับผม
2: รู้ไหมก่อนที่ไอ้กิ่งอยู่ใน TikTok อ่ะกิ่งเชิญขึ้นมาเลยดีกว่า
1: สวัสดีครับกิ่งครับ
2: กิ่งแกรู้ไหมแกรู้จักกับฉันมากี่ปีแล้ว
4: 7 8ปีแล้ว
2: 8ปีแล้ว
1: สวัสดีครับก
2: ิ่งสวัสดีนะตั้งแต่ที่บึงกาฬถูกต้องมั้ย
4: ใช่ค่ะ
2: แกเชื่อมั้ยฉันสามารถซื้อเสื้อหนังใหม่ได้ทุกวันฉันซื้อเสื้อทุกอย่างฉันซื้อเสื้อบ่อยมากฉันชอบเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่สิ่งนึงที่ฉันไม่กล้าเปลี่ยนเลยคืออะไรวะอ่ะมาขอกระเป๋าสตางค์ฉันหน่อยอยู่ไหนไปนี่อ่ะอีไปวิ่งขึ้นมานี่อยากเป็นดารามากนี
3: ่ขอไปหรอคุณไปอยาก
2: แกคิดดูว่า8
1: อันนู้นพวกก่อน
2: นี่อันนั้นไม่ใช่ของฉันค่ะอันนี้ของฉันค่ะแล้วมีเนี่ยอย่างแท้ที่ฉันจะพกนี่สมาชิกพรรคเพื่อไทยอันนี้ของฉันแน่นอนนะคะนะคะอันนี้ต้องมีอยู่เนี่ยบัตรประชาชนคือฉันเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนได้แต่ฉันเปลี่ยนแล้วไม่กล้าเอาออกจริงๆ
1: นี่ก็7 8ปีนะใบเนี้ย
2: 8
3: ยาวนาน
2: 8ปีตั้งแต่รู้จักไอ้กิ่งวันแรก
4: จะบอกว่าจริงๆอ่ะให้ของขวัญวันเกิดพี่มดอ่ะให้กระเป๋าทุกปีแต่เอาไปเก็บไว้ตู้เซฟหมดเลย
2: ใช่เก็บไว้ตู้เซฟ
1: ไม่ยอมใช้ใช้ใบเดิม
4: ใช้ใบเดิม
2: เนี่ยก็คือแล้วสิ่งนี้ที่นี่คือสิ่งที่ไอ้กิ่งให้มาฉันตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักกันทำไมกิ่งจะต้องเอาปีละมิด
4: พี่น็อตก็น่าจะมีไหม
1: มี
2: ทุกคนไอ้น็อตรู้จักกิ่งก่อนฉัน
1: ก่อนเออไปสร้างวัดกับคุณกิ่งไปสร้างพระน่ะ
0: อันนี้ของผมครับ
1: นี่สีเดียวพี่เลย
2: สี
1: เข
2: ีย
1: ว
0: แต่ยัง
1: สีเขียว
0: สีเฟสเฟส
1: อ๋อเหรอ
0: เฟส
1: เฟสอ๋อใช่ใช่
2: เพราะอะไรรู้ไหมไม่กล้าเปลี่ยนทุกวันนี้ไม่กล้าเปลี่ยนเพราะรู้แต่ที่สิกิ่งเนี่ยเขาจะให้ของขวัญวันเกิดทุกปีฉันก็จะแบบว่ามันก็แปลกทุกวันเกิดก็จะมีคนเอาทองคำแท่งอ่ะมาให้ฉันแล้วอย่างที่ทุกครั้งที่ฉันจะไปทำบุญอ่ะอย่างเงี้ยวันเกิดเนี่ยก็จะทำบุญก็จะเอาเงินใส่ไว้ก็จะเอาเงินสมมติพรุ่งนี้จะไปทำแสนสองแสนหรืออะไรเงี้ยไปทอดกฐินอะไรเงี้ยก็จะเอาเงินทำบุญอ่ะใส่ไว้ในกระเป๋าก่
1: อ
2: นสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วไปทำเนี่ยอย่างอันเนี้ยอย่างจริงฉันใส่ไว้เนี่ยอันนี้คือของที่กิ่งให้มาก็จะใส่เงินที่จะไปทำบุญวันที่ร้อยเอ็ดนี่ก็จะใส่ไว้คือก็ไปทำบุญก็ไปปล่อยชีวิตโคกระบือเลยฉันก็จะใส่ไว้จนถึงวัน
1: ถึงทำบุญก็
2: ถึงวันที่ทำบุญก็เอาเงินที่เนี่ยไปทำบุญ
1: โอ้ดีนะ
2: คือเข้าใจไหมคือเอาง่ายๆคือถ้าสมมติเราฉันเชื่อว่าการทำบุญอ่ะมันเป็นการต่อเงินหรืออันเนี้ยมันเป็นเงินที่ฉันจะพาคนขึ้นถ้ำนาคาแต่ก็ไม่ได้จะมาใช้ชีวิตประจำวันแต่ก็จะเก็บไว้ในกระเป๋าอย่างเงี้ยแหละแล้วก็จะใช้ตอนวันที่หกฉันไปทำบุญที่ร้อยเอ็ดวันที่สิบแปดไปทำบุญที่บึงกาฬอะไรเงี้ยก็คือจะไม่มาใช้ในกินอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนแบบไปต่อเงินอันนี้คือ มันเป็นทริคของใครของมันนะไม่ใช่ใครเปลี่ยนกระเป๋าเงินแล้วแบบว่ามันจะรวยหมดแต่สำหรับฉันอะตั้งแต่ฉันที่ไม่กล้าเปลี่ยนเพราะว่ามันใช้มาแล้ว
1: มัน
2: ก็ย
1: ัง
2: ด
1: ี
2: อยู่อะ
1: ดีอยู่
2: เง
1: ินมัน
2: ทำไมถึงใช้เขาบอกว่าคุณเปลี่ยนปุ๊บแล้วว่ามันก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้เหมือนกัน
0: เปลี่ยนก็คือเจอเรื่องแบบว่าพอเริ่มเชื่อเรื่องมูนะครับแล้วเจอแบบเรื่องเหลือเชื่อนะครับบ่อยมาก
2: ยังไงบ้างคะ
0: ก็อย่างแรกผมไปปฏิบัติธรร
1: ม
0: ผมนั่งสมาธิจนแบบเหมือนทุกอย่างดำมืดจิตนิ่งครับแล้วผมก็เหมือนคิดกับตัวเองว่าผมอยากผมชอบอากาศดี
1: ๆ
0: ผมอยากมีบ้านอยู่แบบว่าต่างจังหวัดมีภูเขามีแบบริมน้ำสะพานอะไรเงี้ยแล้วผมนั่งสมาธิอยู่แล้วผมก็เห็นภาพมันเป็นภาพแบบไม่รู้ที่ไหนแต่เรามีความรู้สึกว่าเนี่ยคือบ้านเราตอนแก่ตอนที่เราเกษียณ

0: ถียรมีเหมือนเป็นทางที่จะไปบ้านเรามีเป็นสะพานเหมือนสะพานข้ามคลองฮะสะพานแขวนมีวิวแล้วเราก็ไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหนแต่เรารู้สึกว่าเนี่ยคือบ้านเราความสุขจังเลยแล้วก็เอ๊ะมันที่ไหนนะแล้วไอ้ก่อนที่ผมจะไปปฏิบัติธรรมครับที่ผมบอกว่าผมไปหมอชิดอะครับผมเดินไปมินิมาร์ทผมหันไปก่อนที่จะเห็นภาพนี้นะครับผมเห็นมีแบงค์ต่างประเทศตกอยู
1: ่
0: ผมก็หยิบขึ้นมาก็เอ๊ะไม่รู้จะคืนชาวต่างชาติคนไหนก็เลยเก็บใส่กระเป๋าก็ไม่ได้ดูพอไปถึงสถานปฏิบัติธรรมก็ถอดกางเกงเก็บแล้วก็โทนเก็บมือถือปิดวาจา10วันพอวันที่ได้รับกางเกงคืนนะครับผมก็เอาแบงค์ที่เก็บได้มาดูพอพลิกไปด้านหลังเป็นภาพ
2: ตามฝันตามนิมิตที่เห็น
0: ใช่ครับอันนี้เหลือเชื่อมาก
2: นี่
0: คร
2: ับ
0: แล้วผมก็เลยมาดูว่าเป็นแบงค์ประเทศอะไร
2: ประเทศอะไร
0: ประเทศสปป.ลาวครับ
1: อัน
0: นี้ฮะคือภาพที่ผมเห็นใน
2: จริงป่ะเห็นอย่างนี้เลยเหรออ
0: ันนี้เรื่องจริงครับ
2: แสดงว่าคุณจะต้องไปอยู่ประเทศลาวหรอ
0: ใช่ครับ
2: เฮ้ยคุณคิดอย่างนั้นว่าคุณจะบ้านปลายจะอยู่ลาวเหรอ
0: ใช่ครับเพราะตอนนั่งสมาธิผมมีความรู้สึกว่าเนี่ยคือบ้านตอนแก่
3: ว่าคุณจะไปอยู่ที่ลาวตอนแก่
2: เราก็เลยเก็บเอาไว้เลย
0: เราก็เลยเชื่อจากนั้นอะเราเลยเชื่อเรื่องหมูหรือเชื่อหมดเลยแม้กระทั่งแบบว่าตอนที่โดนทัวร์ลงผมก็ไปวัดหลวงพ่อกวยไปสวดมนต์คาถามหาสะท้อนไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ให้ท่านช่วยว่าใครมาทำไม่ดีกับเราสะท้อนกลับพอถัดจากนั้นอาทิตย์เดียวทัวร์กลับฝั่งจากนั้นผมเชื่อหมดเลยแล้วก็เนี่ยมาเจอ
3: พี่กิ่ง
0: กระเป๋าพี่กิ่งมีมนต์ใน TikTok แล้วผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะพี่แอร์เขาก็บอกผมอยู่แล้วว่าตาต้องมีกระเป๋าตัง
2: ช่วงนี้ไม่เคยมีกระเป๋าตังเลย
0: ไม่เคย
2: โอ้
0: ผมก็เลยเนี่ยเฮ้ยงั้นเอาสีเฟสเฟ
2: สีเขียว
0: แล้วเราก็ชอบเนี่ยสัญลักษณ์อิลูมินาติกด้วยคือดวงตาที่3อ
2: ันนี้คือสัญลักษณ์อะไรครับคุณกิ่งครับ
4: อันนี้เขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ดวงตาที่3คือปกติเราก็มีดวงตาอยู่แล้วแต่สัญลักษณ์นี้มันจะเปรียบเสมือนกับแบบการที่มองเห็นในสิ่งที่เราอาจจะมองไม่เห็นในปกติมันจะเป็นโอกาสเป็นสิ่งดีๆที่บางทีที่มันมาอยู่ใกล้เราถ้าเรามีสัญลักษณ์เนี้ยมันจะเป็นสัญลักษณ์ที่ดึงดูดโอกาสดีๆมาให้เราเงี้ยค่ะ
2: ดูดเงินดูดโอกาสดูดทุกอย่างเพื่อนดีๆคนดีๆเข้ามาแล้วเห็นคุณกิ่งบอกว่าแนะนำให้เอาพับดอลลาร์ใช่ไหม
4: เพราะว่าสัญลักษณ์นี้จะอยู่ในแบงก์วันดอลลาร์
2: อ๋อมันจะมีอยู่ตรงพีระมิด
4: ใช่มันจะมีอยู่แค่แบงก์วันดอลลาร์เท่านั้นแบงก์อื่นก็ไม่มี
2: โอ้มันก็เป็นอันนี้เทคนิคสูง
1: น็อตไม่หลุด
0: มันมีล่าสุดเมื่อประมาณ 2-3 วันก่อนมีเรื่องอันนี้เรื่องแบบ
2: บังเอิญ
0: จะบอกว่าบังเอิญก็ได้หรือเชื่อก็ได้เกี่ยวกับอิลูมินาติก
2: ค
0: ือเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อเจเด็ด
2: นี่ไง
0: เขาได้งานใหญ่งานใหญ่ครั้งแรกของเขาแล้วเขาสักอิลูมินาติกที่คอแล้วมาเจอ
4: แล้วเจอกิ่งพอดี
1: ก็มันเขาบอกมันคือห่วงจุ้ย
0: นี่จะเด็ดโชว์หน่อยโชว์
2: สักคอแล้วนานแล้วอ
1: ่
2: ะ
1: ไหนดูซิ
2: ย
1: ิ่งอ่ะ
0: ที
2: ่ไหนดูซิแล้วไหนในหันหลัง
1: ดูหน่อยได้ไหมฮะ
0: เป็นเรื่องของการดึงดูดแล้วดึงดูดมาเจอกันนะครับ
4: แล้วดึงมาเจอกันข้างหลังเขา
3: หันหลังไหนจ้ะ
4: ดีเลยอ
0: ่
4: ะ
0: ดึงดูดมาเจอกันเฉยเลยครับ
4: เราได้งานใหญ่เลย
2: คุณเห็นไ
3: หมอ๋อนี่ตรงนี้เลย
2: ก็ยืน
3: อ่ะต้นหะอันนี
1: ้ถอดเสื้อสูทเลยอ่ะโอเค
3: อ๋อนี่ขออนุญาตนะคะ
2: อ๋อจริงว่ะอันมันเริ่มเลย
3: ตรงหลังคอนี่ตรงนี
2: ้แล้วพี่มาทำไมพี่
1: ทำไม
2: พี่เอาอะไรพ
3: ี่ตกใจหมดเลย
2: นี่ไม่มีอะไรมาทำไมพี
3: ่พี่ไม่ได้ทำอะไรนะ
1: ทำไมถึงเชื่อ
2: เป็นบริการเขา
5: พี่แจ๊คเขาสั่งผม
1: ม
5: า
1: เขา
5: บอกว่าขึ้นมาฮาดี
1: ก็ไม่แจ็คผิดคิวอีกแล้วทำไมถึงสักถึงมีความเชื่อนี่ครับ
6: ผมมีความเชื่อเรื่องพวกแบบว่าโอกาสที่จะเข้ามาครับก็เลยสักเพราะว่ามันเป็นความหมายที่ดีด้วยครับผมก็เลยชอบก็เลยสักไว้ที่คอเลยครับ
1: นานแล้ว
6: เป็นดวงตาที่สาม
1: ประมาณ
6: ตั้งแต่อายุประมาณ28 29คร
2: ับ
6: ตอนน
2: ี้
6: ก็42แล้วฮะ
2: มีโอกาสเข้ามาดีๆตลอดชีวิต
6: ก็มันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็มีจุดพลิกผันในชีวิตบ้างครับแต่ก็ถือว่าก็
1: โอเค
6: เป็นโอกาสที่ดีมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างตามภาษามนุษย์
1: ความเชื่อไปนั่นแหละ
6: ใช่ครับ
1: ต้องมาละอ่านอย่างที่บอกถ้าเปลี่ยนกระเป๋าแล้วรวยอ่ะทุกคนรวยกันหมดแล้วในโลกนี้มันก็ต้องแบบว่า1คุณก็ต้องเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนแล้วทำมาหากินเปลี่ยนแล้วก็ขยันทำมาหากินแต่มันแค่มันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาอย่างตัวฉันเองอ่ะเปลี่ยนแล้วถามว่ารวยมั้ยมันก็ไม่ได้รวยเท่าเพื่อนคนอื่นแต่หมายถึงว่ามันก็จะมีโอกาสทำงานดีๆเข้ามาเยอะขึ้นขอบคุณมากๆนะคะ
3: ขอบคุณนะอ
1: ย่างที่บอกมันจะมีโอกาสเยอะขึ้นว
6: ัน
1: นี้อย่างตัวฉันเองฉันกล้าเปลี่ยนเสื้อซื้อใหม่ทุกวันแต่ไม่กล้าเปลี่ยนกระเป๋าสตางค
2: ์เออจริง
1: กระเป๋าฉันมีครบเยอะมากนะ
2: แฟนเฟิร์นก็เปลี่ยนบ่อย
4: เห็นบอกว่าเดี๋ยวนี้ต้าคุยแต่กับกระเป๋าสตางค
2: ์ใช
4: ่ก่อนไปขึ้นไลฟ์ก็บอกขอนะขอยอดใช่ไหม
2: คุยกับกระเป๋าสตางค์ได้นะ
4: ก็เห็นเล่าให้ฟังบอกขอยอดจากกระเป๋าสตางค์แล้วได้จริง
0: ก็ล่าสุดเมื่อวาน

0: ที่ไป
1: มาดามฟินเหรอ
0: มาดามฟิน
1: เหรอ
0: ขอแบบคือเราก็เหมือนแบบ
1: อยากได้ฟิลร้านแตกสักทีนึง
0: ใช่ไม่เคยเลยเกิดมาไม่เคยเลย
1: ไม่เคยฟิลร้านแตก
0: ใช่แล้วก็แบบก็เลยแบบ
1: ขอสักหน่อยนะ
0: ขอให้แบบเนี่ยดึงดูด
1: ดึงดูดซับ
0: ดึงดูดซับวันนี้ขอให้ร้านแตกก็แหละขึ้นไล
1: ฟ์ชั่วโมงกว่า
0: แล้วร้านสามครับท่านผู้ชมครับแน่นอนอย่างถ้าสมมติอย่างตัวของมาดามเองมาใช้เป็นหนังแท้รุ่นหนังแท้ก็เนี่ยฉันว่า8ปีแล้วมั้งที่รู้จักกับยายกิ่งมาซึ่งก็เป็นของแบบว่าตัวเองใช้จริงหมดเลยนะคะอย่างที่บอกมันก็จะมีดวงตาที่เบสตัวนี้แล้วก็อย่างที่บอกเลยเนี่ยวันนี้คุณเลือกสีได้คุณจะได้1ใบมูลค่า 2,699 บาทแล้วก็จะแถมกระเป๋าคาดรุ่นพิเศษถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: กระเป๋าคาดรุ่นพิเศษนี้มันพิเศษยังไงกิ่ง
2: จริงๆแล้วคือกระเป๋าส่วนมากกี่จะทำเป็นกระเป๋าสตางค์นานๆทีถึงจะทำเป็นแบบมีกระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าคาดอกอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆถ้ามัน
3: คอลเลกชันพิเศษ
2: ใช่เป็นคอลเลกชันพิเศษค่ะแล้วก็จริงๆวันนี้ไม่ต้องเป็นกระเป๋าหนังแท้ก็ได้นะคือเฉพาะรายการนี้คือกระเป๋าสตางค์ทุกรุ่นเลยแล้วเดี๋ยวเราให้กระเป๋าคาดอกไปด้วย
0: ทุกรุ่นเลย
2: ให้ทุกรุ่นเลย
0: ไม่ต้องซื้อ 2,000 กว่าบาท
2: ใช่มันมีทั้งหนังแท้แล้วก็หนังพีอูก็ม
0: ีหนังพีอูเท่าไหร่
2: 999
1: ก็ได้เหรอได้เหรอ
3: โอ้โลดนะ
2: เฉพาะรายการนี้นะคะ
1: ได้ใช่เหรอ
2: ใช่ก่อนจบรายการนะคะ
0: คุณแอดไลน์ก็ประกันแอดเคเค
2: แอดเคเค64ค่ะ
0: แอดเคเค64เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าสมมติคุณจะเอากระเป๋าหนังแท้มก็ 2,000 กว่าบาทแต่วันนี้คุณซื้อแบบ900กว่าบาทก็ได้ 1,000 กว่าบาทก็ได้แล้วคุณก็แถมกระเป๋าคาดนี้ให้ด้วย
2: ใช่เฉพาะในรายการ
1: เฉพาะแฉ
2: นะคะเพราะว่าไม่เคยให้อย่างนี้เลยนะ
0: แล้วก็ไปดูวันเปลี่ยนอะข้างขึ้นพยายามเปลี่ยนข้างขึ้นหรือบางคนอาจจะรอวันเปลี่ยนจริงๆวันขึ้นแบบว่าของแบบว่าไม่รู้นะข้างขึ้นหรือวันพระใหญ
2: ่
0: วันพระจันทร์เต็มดวงหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากไปดูว่าอ่ะอย่างวันที่มันกำลังแรงก็เปลี่ยนวันนั้นแหละแต่ก็คือเปลี่ยนวันแรกก็คือเอาเงินสมมติเราได้เงินเดือนเนี่ยก็ใส่เข้าไปวันนี้เอาง่ายๆคุณแอดเข้าไปก่อนแอด KK64 แอด KK64 หรือ09455998440945645424นะคะวันนี้คุณแอดก็แบบหรือสแกน QR code ก่อนวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างอ่ะไหนเฟสเฟสลองขายของสไตล์เฟสเฟสหน่อยติ้ง
4: นะครับทุกคนนะครับก็ทีเนี้ยผมตอนเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยผมจะไม่ชอบกระเป๋าหนังเพราะว่าผมมีเรื่องแบบว่าไม่ชอบกลิ่นหนังวัวอะไรเงี้ย
3: กลิ่นมันจะแรงก่อนหน้าเนี
4: ้
3: ย
4: แต่อันเนี้ยที่ผมใช้เนี่ยเพราะว่าไม่มีกลิ่นเป็นกลิ่นหอมหอมจริงครับแล้วบางทีหอมติดมือบางทีนั่งดมกระเป๋าเล่น
5: เออมันหอมจริง
4: หอมมาก
3: แล้วก็บอกพี่กิ่งเขาหอมนุ่มไปอยู่แล้ว
4: นะครับก็เนี่ยใช้ดีมากนะครับแล้วก็เนี่ยผมตอนผมได้มานะครับผมก็นำเงินใส่ก่อนแล้วก็
5: ใส่ให้มากที่สุดนะถ้ามีกำลังใส่ได้
4: ใส่ใต้หมอน
0: อย่างที่บอกวันนี้คุณถ้าสมมติคุณจะเอาแบบนางแบบพีก็พันกว่าบาท
2: ให้ทุกรุ่นเลย
0: วันนี้คือวันนี้คุณจะซื้อได้ทุกรุ่นคุณไปดูแล้วมันจะไปเลือกได้ที่ไหนอ่ะกิ่งก
2: ็แอดไลน์เข้าไปเลยค่ะมีระบบสั่งซื้ออัตโนมัติให้เลย
0: ก็คือมีระบบสั่งซื้อคุณแอดไลน์เข้าไปแอด KK64 ยังไม่ต้องไปเปลี่ยนแพงสุดหรอกคุณลองเปลี่ยนแบบว่าแบบ
3: 990ก็ได
0: ้วันนี้990คุณก็ได้ของแถมเพราะฉะนั้นให้ของแถมทุกออเดอร
5: ์ให้ทุกออเดอร์เลย
2: ของแถมแพงกว่าด้วย
0: ของแถมแพงกว่าซื้อด้วย
3: ให้หมดเลยครับ
5: อันนี้จัดหลายใบเลยจัดไปแจกคน
0: แน่นอนฮะวันนี้คือตามโปรโมชั่นเนี่ยเขาบอกว่าจาก 4,000 กว่าบาทเหลือ 2,000 กว่าบาทแต่วันนี้900กว่าบาท 1,000 กว่าบาทก็ได้อยู่แล้ว @KK64 @KK64 หรือ0945599844นะคะ0945599844นะคะหรือ90945645424นะหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ก็ได
5: ้ก็ได้รู้จักกิ่งแล้วกัน
0: เออถ้าเราจะ
6: 8 9ปีเน
0: า
6: ะ
0: แอร์เมียฉันมีเป็น10ใบนะมีหลาย10ใบแต่ก็ไม่เปลี่ยน
5: ไม่ชอบก็ฝากมาดาม
0: ถูกถูกนะฮะวันนี้นะฮะเอาง่ายๆวันนี้คุณลองแอดไลน์เข้าไปมีคนแอดเข้ามาบ้างป่ะเนี่ยนะครับแอด KK64 แอด KK64
5: เริ่มต้น999บาทก็ได้นะครับ999บาทก็ได้นะแล้วก็ได้กระเป๋าตัวนี้ทุกออเดอร์เนาะ
2: ทุกออเดอร์ได้หมดเลยให้หมดเลย
5: มีหลายแบบให้เลือกเข้าไปดูได้เลย
0: อันนี้ปกติเขาจะให้ขาย 2,000 กว่าบาทฉันว่า 2,000 กว่าบาทวันนี้คุณซื้อ900กว่าบาทก็ได
5: ้
0: คุณซื้อ 1,000 กว่าบาทก็ได้คุณได้ของแถมหมดทุกคน
5: แบบไหน900เริ่มต้น
2: ครับมีเดี๋ยวนะ
5: ใช่มั้ยอย่างง
2: ี้มีแบบใบยาวเลย
5: ใบยาว900ก็มีเหรอ
2: มีใบยาว999แบบสวยมาก
0: ก็คืออันที่เป็นหนัง PU อ่ะถ้าเป็นหนัง PU มันก็จะไม่ถึง 1,000 น
2: ะ
0: ถ้าเป็นหนังแท้มันก็จะแพงหน่อย
5: แต
0: ่ถ้าสมมติวันนี้เป็น
2: อันนี้หนังแท้มีอยู่อ
5: ันนี้หนังแท้ทั้งหมด
2: เดี๋ยวเข้าไปเลือกได้เลยค่ะสแกน QR code แล้วก็สั่งซื้ออัตโนมัติได้สแกน QR code เข้าไปเลยค่ะจะง่ายสุด
5: หลายแบบหลายสีเข้าไปเลือกได
0: ้เลย KK64 อันนี้มีคนตอบเยอะมั้ย
2: มันเป็นระบบ
0: เป็นระบบจองนะ at kk 6 4นะคะหรือสแกน qr code อันนี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วย at kk 6 4 at kk 6 4หรือ0945599844094560 5424ถามว่ามันมีแพงสุด 2,000 กว่าบาทมันก็มีแต่

0: ถูกสุด900กว่าบาทถ
1: ู
0: กต้องไหมคร
1: ับ
0: แต่วันนี้ทุกออเดอร์คุณจะซื้อ900กว่าบาท 1,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทคุณได้กระเป๋าก
2: ระ
0: แทนหมดเลย
2: หมดเลยทุกคน
1: ใช่ค่ะเพราะคุ้มให้ทุกออเดอร์คุ้มมากเพราะว่าอันนี้แพงกว่า
0: อันนี้หนูขายเท่าไหร
1: ่ราคาปกติ
0: 1,600
2: ฮะให้แถมให้เลย
1: ก็ตั้งใจมาวันเกิดแม่ด้วย
0: ขอบคุณมากมากค่ะจริง
1: ๆเอาให้พิเศษเลย
0: นางกูสามาเพื่อวันเกิดฉัน
2: รถมาจากเมืองกา
0: เมืองกาเดี๋ยวฉันบินเดี๋ยวฉันบินไปหาเธอที่เมืองกา
2: จะไม่ขับรถไปหาเขาล่ะ
0: โอ้ไม่ไหวครับขอนั่งเครื่องเถอะนะครับแอด KK64 คุณแอดไลน์ก็ไป แอด KK64 นะครับวันนี้คุณจะซื้อ 2,000 กว่าบาท 1,000 กว่าบาทหรือ900กว่าบาท
1: ค
0: ุณได้ของแถมหมดทุกออเดอร์นะคะวันนี้แอดเข้าไปมีคนแอดเข้ามาไหม
1: เยอะ
2: เยอะ
0: ฮะโอเคขอบคุณมากๆนะคะ
2: ค
0: ่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ได้พอจบรายการ
0: ฝากหน่อยจ้ะกันอ่ะตัวเองพูดอีกสักครั้งนึง
3: ครับผมก็นะครับก็อยากแบบว่าฝากในแบบว่าเรื่องของผมให้เป็นแง่คิดแล้วก็ฝากช่องใหม่ผมด้วยนะครับช
2: ่
3: องตาเฟสเฟ่ครับแล้วก็จะมีแบบเหมือนน้องๆวัยรุ่นที่แบบว่า
4: เข้ามาทำคอนเทนต์ด้วย
3: ใช่แล้วก็มีแบบเอาผมเป็นแบบอย่างเขาจะถามเคล็ดลับว่าพี่สู้ยังไงอะไรยังไงผมก็ขอย้ำว่าอยากให้ทุกคนอ่ะคิดดีพูดดีทำดีเดี๋ยวจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเองแล้วก็นะครับพยายามแบบว่าดึงคิดนะครับอธิษฐานจิตนะครับทุกคนคิดแต่สิ่งดีๆเอ้ยอยากได้อะไรดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาครับแล้วก็แบบอาจจะหาสัญลักษณ์อะไรบางอย่างครับ
0: ที่เป็นตัวช่วย
3: เตือนใจผมอ่ะมันก็มีแหละว่าบางทีเราก็หลุดศีลหลุดอะไรนะครับรักโลภกดหลงบางทีมันก็หลุดตึงเครียดไปทั้งวันแล้วพอผมเนี่ยพอจับกระเป๋าเนี่ยผมก็จะอ๋อโอเคผมก็จะโอเค
0: มันก็
3: สติกลับมา
0: เอาง่ายๆมันเป็นกำลังใจให้เราเนี่ยแหละ
3: ใช่เป็นหมุดหมายว่าแบบเออเราอย่าหลุดสตินะต้องคุมสติอะไรเงี้ยครับ
0: วันนี้คุณสนใจคุณแอดไลน์เข้าไปแอด KK64 วันนี้คุณจะซื้อ900กว่าบาทคุณจะซื้อ 1,000 กว่าบาทคุณจะซื้อ 2,000 กว่าบาท
2: ได้ทั้งนั้น
0: เอาแถมของแถมที่นี่ที่เดียวอันนี้ถูกกว่า TikTok อยู่แล้วนะฮะนี่คืออันนี้ราคาดีกว่าที่รางไลน์เองอยู่แล้วแอด KK64 ลองให้ทุกออเดอร์เป็นของขวัญหมดเลยนะคะขอบคุณกิ่งขอบคุณต้ามากๆนะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณนะครับขอบคุณนะครับ
0: ท่านผู้ชมครับแขกรับเชิญของเราเป็นหนึ่งหนังที่กำลังมาแรงช่วงนี้อัศจรรย์วันทองสวัสดีฮะน้องกั๊บ
5: สวัสดีครับ
0: น้องอิงสวัสดีจ้า
5: แล้วก็พี่มุกด้วยค่ะสวัสดีค่ะอีกครั้งหนึ่ง
0: มุกเราสัมภาษณ์กันมากี่ปีแล้วเนี่ย
5: หลายปี
1: หลายปีแล้วค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆวันนี้มุกกำกับเองใช่ไหมเรื่องนี้
1: ใช่
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าน้องกั๊บน้องอิงไปแขกรับเชิญกับคุณมุกด้วยค่ะเป็นหนังที่กำลังมาแรงช่วงนี้อัศจรรย์วันทองค่ะ
2: ครับผม
6: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
7: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
8: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
9: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
10: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
11: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
10: ไม่ทันแล้วค่ะต้องกินตั้งแต่เกิด
9: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
12: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
13: Give me more

0: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
1: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
0: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
1: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
3: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
4: เทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกได้กันได้ไหมอ่ะลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
3: อย่าลืมลุกค่ะทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส

0: ไม่ขาวดูดีกว่า
1: ผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
1: ด้วย OK Herbal สิครับ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
4: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็กเข้มได้อีก
5: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
6: ้ชมฮะหนึ่งหนังที่กำลังมาแรงแล้วก็เพิ่งมีรอบการ่าไปเมื่อวานนี้เองอัศจรรย์วันทองภาพยนตร์ไทยแนวแฟนตาซีฟอร์มยักษ์ที่จะพาท่านเนี่ยเขาไปรู้จักกับวันทองในอีกเวอร์ชัน
7: ครับผม
6: เป็นเวอร์ชัน2026เนาะ
8: เวอร์ชันใหม่เลย
6: มุกก็คิดได้เหมือนกันเนาะนะฮะขอต้อนรับน้องกัฟน้องอิงแล้วก็คุณมุกค่ะ
9: สวัสดีครับ
10: สว
9: ั
10: สด
9: ี
10: คร
9: ับ
10: ผม
6: อัศจรรย์วันทองหลังจากที่เป็นหนึ่งเรื่องที่ปล่อยตัวอย่างออกมาแล้วกระแสต้องยอมรับ
7: ถล่มทลายมาก
6: ถล่มทลายมากเลยคุณมุกเองในฐานะผู้กำกับเป็นไงบ้างวันที่กระแสกลับมาโอ้โหอย่างแรกเฮ้ยมันเป็นการตีความขุนช้างใหม่ขุนแผนใหม่ถูกต้องไหมคะนางวันทองใหม
8: ่ตีใหม่ทั้งหมดเลย
6: กระแสกลับมาดีมากเป็นไงบ้าง
11: ก็ดีค่ะก็ดีค่ะ
7: ก
11: ็ตื่นเต้นค่ะยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะจากกาล่าเมื่อวาน
8: จากตอนแรกที่วางพอตเรื่องใหม่เนี่ยเรามีเป้าหมายครับว่าจะวางแบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับพี่มุกค่ะ
11: คือจริงๆแล้วด้วยตัวพล็อตเองอะค่ะจากหนังสือจริงๆเรื่องนี้มันมีที่มาจากหนังสือรติรสไม่นำพาก่อนซึ่งมันเป็นเรื่องของผู้หญิงโมเดิร์นที
8: ่
11: เข้าไปในโลกวรรณคดีก็คือในวรรณคดีขุนช้างขุนแผนนะคะแล้วก็ต้องต่อสู้กับชะตากรรมเอาตัวรอดจากการ
6: โด
11: นประหารชาย
6: แ
11: ต่
6: ต
11: ั
6: ว
11: เองซึ่งตัวพล็อตมันก็จะแตกต่าง
6: มันก็คือการตีความจะแตกต่างไปไม่ใช่อิงอยู่ดีจะเล่นเป็นวันทองเหมือนที่แบบใหม่ดาวิกาเล่นมาไม่ใช่อย่างนั้นถูกต้องไหมคุณจะต้องลืมแบบว่าสิ่งที่เราโตกันเข้ามาเลยคุณจะต้องลืมขุนช้างขุนแผนที่เราโตขึ้นมาเลยหรือแม้กระทั่งคุณจะต้องลืมวันทองจากที่น้องใหม่เล่นไปเลยถูกต้องต้องลืมหมดเลยปรากฏอิงเองเนี่ยจะเป็นเหมือนกับการผจญภัย
12: ใช่ค่ะใช่ก็คือเหมือนแบบเราเป็นหญิงในยุคปัจจุบันนี่แหละค่ะแต่ว่าหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของวรรณคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปอยู่ในร่างนางวันทองตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะก็จะรู้ว่าเราโตขึ้นมาเนี่ยเราจะเจอสถานการณ์อะไรบ้าง
6: มันก็คือเราจำ
7: มาได้เรียนหนังสือมาแล้ว
8: ก็เลยเรื่องราว
12: ว่าไอ้ผู้ชาย2คนเนี้ยคือจะทำให้เราโดนฆ่าตาย
7: เรารู้อยู่แล้ว
12: ถูกค่ะเราก็เลยต้องหาวิธีการรอดจากการที่แบบเราจะไม่โดนแบบฟันคอ
8: ก็เลยว่าวิธีเป็นยังไงก็ต้องเข้าไปดู
7: หมายถึงว่าหญิงในวรรณคดีที่ไม่ได้เป็นหญิงไทยในวรรณคดีถูกไหม
12: ใช่ค่ะสมมติว่าเรารู้ว่าอย่างในทีเซอร์เลยก็คือถ้ารู้ว่าแบบขุนช้างจะอ้วนอะไรเงี้ยเราก็แบบส่งอาหารคลีนให้กินอะไรแบบน
7: ี้คือเราไม่อยากให้แฟนอ้วน
12: ไม่เผื่อว่าเขาแบบรูปงามเขาจะมีหญิงอื่นมาชอบ
8: เราก็เลยไม่ต้องตุย
12: เราก็ไม่ต้องมาชอบเรา
6: เพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูโตมาหรือสิ่งที่คนโตมาคือขุนช้างจะน่าเกลียดหัวร้าน
12: ใช่
6: เราก็จะทำให้ขุนช้างหล่อ
12: ใช่แล้วก็แบบกรูมเขาแต่เด็กเลยกรูมมิ่งเขาใหม
6: ่โอ้ตายมันลดน้ำ
8: ดูแลเขา
12: ดูแลใหม
6: ่ก็คือมันตีความใหม่หมดเลยว่าขุนช้างเรารู้อยู่แล้วว่าเราโตมาขุนช้างหัวล้านขุนช้างตัวอ้วนแม่ก็เปลี่ยนซะเลยอ่ะมึงซักกูใช่ไหมก็ทำให้หล่อ
12: นี่ก็เป็นอย่าง
7: น
12: ี้เลย
6: เพื่อที
7: ่
6: ก็คือนี่คือขุนช้างเลย
12: ใช่
8: เห็นเวลาหล่อขนาดนี้ขุนช้างเป็นไงล่ะ
7: แบบนี
6: ้แล้วยังไงก็แล้วแต่ทำยังไงวันทองจะได้ไม่ต้องโดนฆ่าตายตอนจบ
12: ใช่เพื่อเราจะลองเปลี่ยนเส้นเรื่องดูว่าแบบอ่ะถ้าเกิดเขาหล่อขึ้นหรือแบบเราเปลี่ยนนิสัยบางอย่างของตัวละครอื่นๆอะไรเงี้ยเปลี่ยนความคิดอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าหาวิธีการเลี้ยงชีพตัวเองหรืออะไรเงี้ยคือมันมีแบบอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักในเรื่องเต็ม
7: จุดประสงค์อย่างเดียวคือทำทุกอย่างให้เรารอดตาย
12: ให้เราไม่ตาย
7: นั่นเองแต่ทำยังไงบ้างก็ไปดูกันเอง
6: น้องกราฟเองมาเล่นเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะ
9: ดีครับสนุกดีครับผม
6: เพราะว่ามันเป็นการตีความแบบใหม่ๆ
9: ใช่ครับ
6: ในบทขุนช้าง
9: ใช่
7: ตอนที่เขาติดต่อไปเป็นขุนช้างนี่ตกใจไหม
9: ตอนแรกตกใจ
7: โหล่โหล่ละเลยก
9: ็ตอนแรกตกใจเพราะว่าไม่ยังไม่ได้ฟังสตอรี่ทั้งหมดรู้แค่ว่าจะต้องไปแคสเป็นขุนช้
7: าง
9: เราก็เลยเอ้ยลองไปดูแล้วก็พอได้ไปนั่งคุยกับพี่มุกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆคุณช้างหอมอย่างเงี้ย
6: คุณช้างคือ
8: เวอร์ชันนี้เน
7: า
8: ะ
7: หอมหล่ออ
6: ่ะมุกอันนี้ต้องยอมรับนะฟังแล้วแม่งคือทันสมัย
7: น่าดู
6: มันเป็นหนังที่ตรงกับยุคตรงกับสมัยคือเอาง่ายทุกคนรู้ตอนจบหมดแล้วขุนช้างขุนแผนนางเอกรู้ตอนจบหมดแล้วตอนนางเอกรู้คาแรคเตอร์ของดาราหมดแล้วแต่ในการตีความของมุกมึงจะไม่รู้เลยแต่คาแรคเตอร์ต่อไปมันคืออะไรถูกต้องไหม
11: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนวิธีแก้ปัญหาอะไรต่างๆก็จะ ช้ชุดความคิดของยุคปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเข้าไปแก้ปัญหาในบริบทสังคมในอยุธยา

0: พราะมันต้องย้อนกลับไปอีกยุคนึง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วจะต้องเป็นยังไงต่อไปก็ต้องไปดูในหนังนะ
1: ใช่
2: แล้วทำไมวันทองเวอร์ชันนี้จะต้องเป็นน้องอิง
3: ครับจริงๆก็ได้แรงบันดาลใจคือจริงมุกไปแบบรีเสิร์ชค่ะแล้วก็ไปเห็นภาพเพ้นท
4: ์
3: ที่วัดป่าเลไลซึ่งเป็นภาพเพ้นท์วรรณคดีของชุนช้างคุณแผนแล้วก็ไปเห็นหน้าของพิมพิลาไลค่ะแล้วรู้สึกว่าเออเขามีทรงที่มีเอาจริงๆมีความหมวยๆอ่ะหรือมีแก้มที่แก้มลูกไข่จริงๆก็หน้าอิงก็ลอยมา
4: ก็เป็นน้องอิงเลยตอนแรก
2: ภาพวรรณคดีที่ป่าวัดแล้วเห็นหน้าอิงลอยมาม
3: ันบวกกันกับงานเขียนของอาจารย์จักรพันธ์เขาจะมีนางในวรรณคดีอย่างนั้นที่เป็นแบบมีความดูเป็นหมวยหมวยนิดๆเลยแล้วก็กลับมาทำกันบ้านดูอินเทอร์เน็ตดูหน้าเขาแล้วก็ทำรูป
4: เปรียบเทียบเปรียบเลย
3: เป็นแผนเพราะว่าเราก็เข้าใจเหมือนกันว่าอิงก็คงเซอร์ไพรส์เหมือนกันถ้าเราติดต่อไปอะไรแต่ว่าใจเราก็จริงๆส่วนหนึ่งอะค่ะก็คือเราก็ได้รับแบบเหมือนเพนพอยต์อะค่ะพี่มดดำเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่ามันคนจะชอบพูดว่ามันมีมาหลายเวอร์ชันแล้วทำมาเยอะอะไรเงี้ยเราก็อยากได้เคมีอะไรใหม่ๆอะไรอย่างนี้ด้วยเลยก็เลยเป็นที่มาที่แบบเรียกอิงมาแคส
2: อันนี้เป็นตัวละครแรกที่เราคิดถึงเลยก
3: ็
2: คือน้องอิงเลย
0: หมากกับกัฟนะ
4: ฮะคู่นี้บอกว่าง่าย
0: แล้วคู่นี้เป็นเอาจริงนะในฐานะคนดูนะเฮ้ยแม่งใช่ว่ะแล้วหล่อกับหล่ออ่ะตัวเองเข้าใจป่ะทำไมตัวเองถึงคิดหมากกับกัฟขึ้นมาได
3: ้คือพี่หมากมาก่อนพี่หมากเพราะว่าตัวจริงๆเราอยากได้ผู้ชายหน้าไทยมากๆแล้วมันจริงๆเหลือน้อยมากเลยในวงการแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาพี่หมากเนี่ยหมากเนี่ยคือติ๊กถูกทุกอย่างเลยค่
4: ะ
3: ขี่ม้าได้ทำเล่นแอคชั่นบู๊แล้วเขาก็เป็นชอบคนทำกิจกรรมเอาท์ดอร์แบบมีความเป็นผู้ชายมากๆซึ่งมันเหมาะกับ
4: ตรงเลย
3: มากๆแล้วเขาเองตัวหมากเองเนี่ยก็อินกับพวกวรรณคดีไทย
0: อ๋อเหรอเขาเป็นคนอินอยู่แล้ว
3: เขาอ่านเพชรพระอุมาอะไรอย่างเง
0: ี้
3: ย
0: อ๋อเหร
3: อตอนรับสคริปต์มุกไปอ่านนะคะยังไม่ได้ตอบตกลงอ่ะเขาลง IG แต่เขาแต่งกลอนแบบ
4: แต่งได้เลย
0: เขาเป็นคนที่อ่านวรรณคดีไทยอยู่แล้ว
3: ใช่อะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งได้คนที่อินแล้วก็แบบ
4: ชอบเลย
2: สมพอดีมันลงตัวมากมาก
3: ใช่
0: ต้องกราฟอ่ะ
3: ส่วนกราฟเนี่ยจริงๆต้องการความคอนทราสต์เลยคือจริงๆในบทมันจะวางไว้ค่ะว่าอย่างคุณแผนแล้วก็จะรู้แหละว่าเป็นชายแท้มากๆเนาะชายแท้แต่แต่เป็นขุนช้างเวอร์ชันเนี้ยเราอยากให้มีความเป็นเบสเฟรนด
4: ์
3: ก็มีความเป็นหนุ่มละมุน
0: คนละมุน
4: หวานอ่อน
0: มองหน้ากราฟนั่งมองหน้ากราฟไม่บอกรู้สึกมันละมุนจริง
4: เป็นหนุ่มละมุนเนาะ
3: ใช่แล้วตอนแคสเนี่ยก็คือบทขุนช้างเนี่ยเรารู้เลยว่าเราจะใช้เวลาในการนั่งคุยกันนานมากเพราะว่าเข้าใจไหมคะพี่เรามันเหมือนต้องการไวฟ์ความแล้วกราฟอ่ะเขามีสิ่งนี้โดยที่เขาไม่รู้ตัวหรอกว่าเรากำลังดูแบบแคสเขาด้วยอันนี้ด้วยเหมือนกัน
2: แ
3: ล้วว่า
2: แคสความละมุนของเขาเหรอ
3: แคสความละมุน
2: ว่าเป็น
4: ความอ่อนโยน
3: ความเป็นไม้เวลาตอบคำถามหรือเวลาสื่อสารเลยค่ะแต่ก็ทำแคสในบทตัวขุนช้างด้วยเขาก็
0: แต่ละมุนจริง
3: ๆละมุน
0: เกมของ
3: ดูสิ
0: น้องกั๊บเองตอนที่เขามาติดต่อปุ๊บมันเป็นเคยเรารู้จักอยู่แล้วขุนช้างขุนแผน
4: รู้จักครับ
5: ชาวอยู่ในตั้งใจทำให้เรียนละมุน
2: ดูได้เลยขุนช้างแผน
5: ทำไมดูละมุนเนี้ย
2: ขุนช้างแผนไหมตอนเด็กมีเรียนไหม
6: มีเคยเห็นครับผม
4: ทุกคนต้องเคยผ่านตาเน
6: าะสตอรี
2: ่แปลว่า
0: อย่างน้อยก็ต้องดูตอนช่องวันนะถูกต้องไหมล่ะตอนยุคช่องวันตอนที่แบบว่า
2: ใหม่
0: ดาวิกาถูกต้องเรตติ้งดีนะตอนแต่เอาจริงนะเมื่อกี้ที่อิงเล่าอ่ะพี่ลืมละครช่องวันไปเลยมันการเป็นแบบการตีใหม่โดยที่แกเอาเรื่องขุนช้างขุนแผนมาเป็นตัวเดิม
2: จริงๆแค่ชื่อมาเฉยจริงๆเขาแค่ชื่อตัวละครมาเฉย
3: ตัว
2: เส้นเรื่องนิดหน่อย
3: เส้นเรื่องที่จริงๆมุกแบบแมสเซจที่อยากจะพูดเกี่ยวกับผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะคือพวกเส้นเรื่องที่เป็นแบบปัญหาที่วันทองเจออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแค่ชุดวิธีแก้ปัญหาที่มันจะเป็นแบบโมเดิร์น
4: ว่ามันจะตีความออกมาเป็นแบบไหนนั่นเ
0: องน้องกราฟเองจะเป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่แบบว่าเขาบอกว่าเวลาเล่นเรื่องนี้มันยากกว่าเล่นเรื่องที่อื่นๆที่น้องผ่านมายังไงบ้างอยู่มา7ปี8ปีแล้วเนี่ย
6: ครับผมก็เอาจริงๆก็หลายอย่างเลยนะครับผมด้วยบทที่มันค่อนข้างไกลตัวมากๆด้วยแล้วก็เรื่องของภาษาด้วยเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นพีเรียดค่อนข้างจ๋าเลยก็เลยแบบต้องปรับเวลาเข้าเซตเข้าซีนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เวลานิดนึงใช้เวลาจูน
4: ต้องเรียนแบบศัพท์ภาษาอย่างนี้เพิ่มไหมครับ
6: อาจจะไม่ขนาดนั้นเพราะศัพท์ส่วนใหญ่จริงๆก็เป็นศัพท์ที่เราเคยเห็น
0: เคยเห็น
6: อะไรอย่างเงี้ยแหละแต่แค่ในปัจจุบันเราแบบไม่ได้เอามาใช้แล้ว
0: น้องกราฟเองพี่สัมภาษณ์น้องตั้งแต่มาใหม่ๆถูกต้องไหม
6: ครับ
0: จนถึงปีนี้ปีที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย
6: ที่ทำงานใช่ไหมครับปีนี้เข้าปีที่7ครับ
0: ส่วนใหญ่มอบเวลาเห็นน้องกั๊บก็จะคิดถึงว่างานระดับอินเตอร์จะเป็นเขานะถูกต้องไหมงานระดับอินเตอร์จะเป็นเขาจริงๆแล้ว7ปีที่ผ่านมาเราได้อะไรกับการวงการบันเทิงบ้าง
6: โอ้จริงๆได้เยอะเลยนะประสบการณ์แน่ๆเลยที่เราได้แล้วก็วิธีการทำงานกับ mindset ที่เปลี่ยนไปในทิศทางบวกนะฮะ
0: เขาบอกว่าน้องกั๊บเนี่ยเป็นคนหนึ่งพี่หนุ่มกัญชัยเคยบอกพี่ว่ากั๊บเป็นคนหนึ่งที่ไม่ซื้อเสื้อผ้าจริงไหม
6: ถ้าแต่ก่อนก็อาจจะใช่ครับแต่ว่าพอในปัจจุบันปุ๊บเราทำงานในวงการแฟชั่นเยอะมากขึ้น
4: ต้องไปแฟชั่นวีคต้องไปอะไร
6: เรื่องการสไตล์หรือว่าการอะไรพวกนี้เราก็ต้อง
0: ซื้อบ้างเมื่อก่อนพี่หนุ่มกัญชัยเคยบอกมดเชื่อไหมกั๊บเป็นเด็กที่แบบไม่ใช้เงินเลย
6: ใช่แต่ก่อน
0: เป็นเด็กทำงานแล้วเก็บเงินอีกไม่ซื้ออะไรพุ่งเฟ้อไม่ซื้ออะไรคือเพิ่งมาเริ่มซื้อข้าวซื้อของตอนเมื่อกี่ปีที่แล้ว
6: มัน2-3ปี
0: 2-3 ปีคือก่อนหน้านี้ไม่ใช้เงินเลย
6: ไม่ใช้ครับ
0: คือเก็บอย่างเดียว
6: ที่ซื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์ที่ตัวเองถือหรือไม่ก็เป็นแบรนด์เสื้อผ้ามือ2ด้วย
0: ก็คือกุชชี่นี่แหละ
6: ใช่ใช่ใช่ครับผมก็มีกุชชี่ด้วยแล้วก็อาจจะเสื้อผ้ามือ2ทั่วไปสตรีทแบรนด์ต่างๆครับผม
0: ก็คือถึงซื้อเม
6: ื
0: ่อก่อนไม่ผิดกับอิงเนาะอิงซื้อของไหม
5: ทำไมเข้าหนูอ่ะพี่มดดำ
2: ผู้หญิงว่าชอบก
0: ิน
2: อย
0: ู่
2: แล้ว
0: ชอบกินตลอดพี่บอกจนวันนึงตอนนั้นหนูจะเก็บเงินเพื่ออะไรลูกทำไมรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเก็บเงินขนาดนั้น
6: สร้างบ้านได้มั้งครับผมเลี้ยงครอบครัวอะไรนะผมแต่ว่าตอนนี้ก็สร้างบ้านแล้วเลี้ยงครอบครัวได้แล้ว
0: มันทำได้เสร็จแล้ว
6: เอามาสนองนี้ตัวเองบ้าง
0: ก็คือแรกๆก็คือสร้างครอบครัวสร้างบ้านจนสำเร็จ
6: ใช่ครับ
0: ผ่านงานวงการมาเยอะจนถือว่าเป็นระดับเอลิสของประเทศไทยแล้วรู้สึกไงบ้าง
6: ก็ดีใจอะไรกันก็ขอบคุณทุกคนที่แบบให้โอกาสแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันละกันครับผมแล้วก็ขอบคุณเองที่แบบพยายาม
4: เนาะแฟนคลับก็เยอะ
2: อยากทำมากๆพี่ว่าก็คืออยากมีแฟนหรอ
6: ไม่ได้เชิงว่าอยากมีนะผมแต
2: ่ก็อยากมีแฟนมากๆเลย
6: ไม่ได้อยากขนาดนั้นนะผม
2: ค่อยๆไปค่อยๆไปนะ
6: ค่อยๆไปค่อยๆไปไม่ได้รีบ
2: ทำงานก่อนนะ
6: ใช่
0: แล้วก็ยังตอนนี้ก็ไม่อยากมีแฟนก็อยากอยู่โสด
6: ๆใช่ก็
0: สบายมันดียังไงลูกชีวิตโสดมันดียังไงบ้าง
6: ก็ไปไหนมาไหนก็แฮปปี้ฮะชิลอยากออกไปไหนก็ออก
2: เคย
6: มีแฟนนะ
2: ตอนมีแฟนกับไม่มีแฟนไหนชอบมากไหนมากกัน
6: ถ้าตอนนี้ไม่มีแฟนดีกว่า
4: เพราะเขาทำงานเยอะไง
6: งานด้วย
4: ต้องบินไปต่างประเทศบ่อยๆอย่างเงี้ยเนาะต้องไปนู่นไปนี่บ่อยๆ
0: ส่วนใหญ่ก็คือมารับภาพยนตร์เรื่องนี้ความสุขมันคืออะไร
6: ความสุขเหรอฮะได้เจอพี่ๆในกอง
4: เฮ้ยกูมองหน้าอุ้ยเลยมันต้องมีอะไรแน่ๆในกองนะใ
2: ช่ไหมคะ
6: แต่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลด้วยละกันเพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมมาแสดงเรื่องนี้ผมจะได้อะไรกลับไปค่อนข้างเยอะทั้งเห็นลิสต์ชื่อนักแสดงหรือว่าเห็นสตอรี่ต่างๆผมรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมุติเนี้ยอย่างน้อยก็ได้มิตรภาพดีๆแล้วแหละก็ได้เจอพี่อิงได้เจอพี่หมากแล้วก็ได้เจอพี่มุกได้เจอใครหลายๆคนก็รู้สึก
4: เจอพี่มุกก็คุ้มเลยนะเนี่ย
0: นั่งสัมภาษณ์ยิ่งโตหน้ายิ่งเป็นดาราเนาะหน้าดารามันต้องอย่างนี้จริงๆเนาะหน้าคนเป็นดาราต้องอย่างเงี้ย
5: จริงๆข้างๆเมื่อกี้ยังเพล
0: ินหน้าคน
2: นั่งมัน
4: นั่งมองนั่งมอง
0: หน้าเป็นดาราต้องอย่างเงี้ยแหละเอาละเดี๋ยวคุยกับผู้หญิงบ้างลูกคุยกับผู้ชายเยอะเลย
2: เป็นแม่คนที่เป็นเนาะ
0: ตอนหลังๆนี่คอนเสิร์ตน้องนี่ถือว่าเยอะมาก
5: อ๋อค่ะก็มีเรื่อยๆค่ะ
4: นี่เพิ่งจบไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหนึ่งที่เป็นมาราธอน
5: ใช่อันนั้นเป็นเฟสติวัลเป็นคอนเสิร์ตแต่ว่าถ้าคอนเสิร์ตที่อิงจัดเองอ่ะก็พยายามจัดทุกปีค่ะแต่ว่าให้มันตีมันแตกต่างกันใช
0: ่ถ้าใครอยากฟังสดสามารถไปดูอิงวรันธรถูกต้องไหมจะมีคอนเสิร์ตอีกแล้วเร็วๆนี้
5: ใช่ค่ะจะมีคอนเสิร์ตชื่อว่าซินโฟนีคอนเสิร์ต
0: ซินโฟนีคอนเสิร์ตมันพิเศษไงคะซินโฟนีคอนเสิร์ต
5: ก็คือดนตรีของอิงมันเป็นซินป๊อปใช่มั้ยคะก็อิงยังไม่เคยทําที่แบบว่าเป็นซินอ่ะบวกกับออเคสตราเต็มรูปแบบเลยจะมีแบบว่าผ่านๆตามคอนเสิร์ตจะแบบมีช่วงที่แบบมีเครื่องสายมาเล่นบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆอิงจบคลาสสิกมาจบดนตรีคลาสสิกมาที่จุฬาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่เคยเอามาหาเงินได้เลยหมายถึงว่ายังไม่เคยใช้สิ่งความรู้ตรงนี้มาหาเงินได้เลยใช่เราอยากเอาความรู้ของเราอ่ะมาหาเงินใช่มาใช้งานมาแบบโชว์ให้ทุกคนได้เห็นบ้างอะไรเงี้ย10 ปีของการเป็นศิลปินก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสที่เหมาะมากที่จะได้เอาแบบความรู้ที่เรามีแล้วก็เพื่อนๆต่างๆมาเล่นด้วยกัน
4: ว่าฉันจบอันนี้มานะ
0: เมื่อก่อนเคยสัมภาษณ์อิงหลายปีที่แล้วนะจำได้เลยจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของอิง
5: ค่ะ
0: เป็นศิลปินคนเดียวนะคะที่คิดแทนผู้จัดได้ด้วยว่าถ้าหนูจัดแค่นี้จัด Impact ไปเลยดีกว่าให้มันใหญ่อย่างนี้เป็นคนวางแผนหมดเลยนะสมมติจะไปจัดคือสมมติเราจะไปผู้จัดอย่างเงี้ยอิงจะไปบอกอ๋อถ้าจัดพารากอน2รอบอ่ะเดี๋ยวอิงบวกลบคูณหารให้ด้วยนะเอาเป็น impact ไปเลยจัดเป็น impact ไปเลยมันจะประหยัดกว่าอย่างนี้อย่างนี
2: ้
0: ทุกอย่างแล้ว
2: ไป flexibility ให้ด้วย
0: โอ้คิดทุกอย่างให้หมดแล้วเชื่อไหมแล้วสิ่งที่อิงคิดอ่ะ
2: จริง
0: บัตรหมดภายในไม่ถึงชั่วโมงอะไรมันก็เกิดขึ้นกับตัวเข้ามาแล้วนะตอนนั้นเวลาที่จะจัดคอนเสิร์ตใหญ่อิงจะเป็นคนคิดหมดเลยทุกอย่างรอบด้าน
5: ช่ค่ะก็จะแบบคิดเรื่องทุกอย่างเองหมดเลยแล้วก็ถึงขั้นแบบว่าสถานที่บัตรราคาหรือว่าอะไรเงี้ยเออใช่ค่ะก็จะแบบพยายามเอาตัวเอง

0: ข้าไปอยู่ในทุกๆ process เพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเราไม่ได้อยู่ในทุก process อ่ะเราจะรู้สึกเครียดเหมือนแบบว่าเขาทำอะไรกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะเอาตัวไปรู้ว่าเขาทำอะไรกันใช่อยากมีส่วนร่วมกับงานเราที่สุด
1: เพราะมันเป็นคอนเสิร์ตของเราเนอะ
0: ใช่
1: อยากจะอยู่กับมันในทุก
2: ๆอยากใส่ใจทุกเรื่องอะไรเพราะ
0: อยากใส่ใจค่ะใช่
3: แล้วร้องเพลงรักเยอะๆนี่กับความรักตัวเองเป็นยังไงบ้างมันยังดีอยู่ไหม
0: ก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆ
3: มันยังดีอยู
0: ่ใช่เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆค
3: ่ะจริงๆอิงเออแกไม่ควรเป็นเพื่อนของอีเฟยเลยนะ
0: ทำไมอ่ะ
3: ฉันบอกว่ากับลูกมันแตกต่างกับอีเฟยโดยสิ้นเชิงแล้วอิงแล้วเป็นเพื่อนกันแต่สมัยจุฬาด้วยถูกต้องไหม
0: ใช่ค่ะใช่เฟยเป็นรุ่นน้องค่ะจริงๆรุ่นน้องปีหนึ่งใช่แต่ว่าก็เหมือนคบกันมานานจนเป็นเพื่อนกันไปแล้วแล้วเนี่ยเฟยเล่นเรื่องนี้ด้วย
3: อ๋อหรอ
0: ใช่
3: เล่นเป็นเล่นด้วย
0: เล่นเป็นโจรค่ะ
3: เฟยเล่นด้วย
0: โจรใช่
3: บางคนก็บอกเขาชอบเห็นงานที่มีอิงกับเฟยอยู่ด้วยกัน
0: มาดูเลยค่ะเรื่องนี้รับรองว่าได้เห็นอะไรใหม่ๆแน่นอนเพราะว่าอิงก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆจากเพื่อนเหมือนกัน
2: เ
3: พื่อนก็เป็นอย่าง
2: ดูเลยนะได้พูดอย่าง
3: นี้มิวสิกวิดีโอก็เคยทำด้วยกันมาแล้ว
0: ใช่ก็เนี่ยพี่หมูกำกับตอนนั้นใช่ก็เล่นไปมองหน้าขำกันไปเฮียเฟยพี่มดดำเฟย
3: ทำไมอยู่ดีไปเอาเฟยมาตรงนี
4: ้เฟยมูค่ะ
0: เฟยมู
2: ขอให้ได้เล่นเงี้ยหรอ
4: มูขอให้ได้เล่นค่ะ
2: เออนั่งมาแคสมาพี่มุกอันเนี้ย
4: นั่งมาแคสนั่งมา
3: เพราะมุกก็เคยร่วมงานกับอิงกับเฟยมาแล้วตอน MV
4: ไม่ค่ะจริงๆอันนี้ MV เป็นทีหลังจากเล่นทำวันทองด้วยกันแต่เฟยจริงๆ
3: เคยเล่นกับหนูมาก่อนไม่ใช่หรอ
0: ใช่คือเรื่องของเรื่องอ่ะคือหนูอ่ะมาแคสแล้วก็ได้รับบทวันทองแล้วใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยพี่หมูก็ถามอีกว่าลองถามเฟยหน่อยว่าอยากแคสบทโจรจันสอนไหมแล้วทีเนี้ยเฟยเขามาแคสแล้วเขาอยากได้มากๆแล้วเขาโทรมาหาอีกบอกว่าทำไงดีอยากได้มากไปมูที่ไหนดีอีกบอกว่าฮ่าหน้าอย่างมันเนี่ยนะจะม
3: ูหน้าอย่างมันหรือจะมู
0: ใช่แล้วทีเนี้ยเขาก็ถามอีกว่าแบบมูที่ไหนดีอยากมูไหมก็บอกว่านึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกเหมือนแบบอีกไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยากแบบไหว้อะไรก็ไม่ค่อยมีความรู้แต่ว่าอ่ะเดี๋ยวหาให้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาอยากไหว้ท่านพญานาค
3: เขาไปถ้ำนาคากันเหรอ
0: ไม่ถึงไปถึงขนาดนะคะก็ให้เหมือนไปถามรุ่นพี่ที่เคยไปไหว้อะไรเงี้ยเขาเคยไปไหว้แถวสุวรรณภูม
3: ิ
0: ใช่ก็เลยเหมือนแบบหาข้อมูลให้ว่าต้องใช้อะไรบ้างแล้วก็แอบมาเมาพี่มุกว่าพี่มุกเฟยถึงขั้นไปมูเลยนะ
2: ก็อยากได้บทมาก
0: ใช่
3: เฟยมันอยากเล่นมากเรื่องนี
4: ้
3: ในสุดก็ได้เล่นจริงๆนะครับมุกจ๋าอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันการเป็นรวมไอดอลรุ่นใหม่หมดเลยนะหมากก็แบบว่าหมากก็คือหมากอะกัฟก็คือกัฟน้องอิงก็คือน้องอิงไอเฟยก็คืออีเฟยอะการทำงานออกมามันกลมขนาดไหน
4: โหจริงๆสนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็ทุกคนตั้งใจกันมากๆตั้งแต่วันเวิร์กช็อปตั้งแต่แบบคือเรียกแล้วก็เป็นอะไรที่เขาสามารถแบบไปทำกันบ้านแยกกันอะอย
2: ่
4: างปิมมี่จริงๆก็จะมีน้องปิมมี่เนี่ยค่ะปิมมี่นะคะสายทองที่แบบจะอยู่ข้างวันทองอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยสองคนนี้เนี่ยเขาก็มีเคมีที่แบบว่าดีมากๆตั้งแต่ในห้องเวิร์กช็อปแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างหมากหรือกัฟเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าแบบโพสิชันเขาในการที่จะแบบแสดงเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบยังไงแบบไหนเพื่อจะให้มันแบบคอนทราสต์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: อย่างที่บอกเรื่องนี้เรื่องที่สองเนาะ
4: ค่ะเรื่องที่สอง
3: ที่จริงแล้วทำงานกำกับเนี่ยน่าจะ20ยัง
2: เออนะ
4: 7ปีเท่านั้นเองค่ะ
2: โอ้7ปีเท่ากับเขาเลยอ่ะ
4: เท่ากับ
2: ก็7ปี
4: 20คิดว่า
2: 20
4: คิดว่า20
3: มาสัมภาษณ์กับตัวเองมา
4: ใช่ๆเจอก
3: ัน
4: ตั้งแต่เนื้อค
3: ู่ตั้งสัมภาษณ์กันมาตั้งแต่แบบว่า
4: ใช่เลย
3: 10แล้วเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: จนเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องที่2
4: ค่ะหนังเรื่องที่2
3: แต่ซีรีส์ตัวเองก็เคยกำกับมา
4: ใช่ช่วงเนื้อคู่ก็คือกินเวลาชีวิตไปประมาณ10กับ10ป
2: ียาวนานจริง
4: ๆใช่ยาวนานไม่จบไม่สิ้น
2: เขากลับมาอีกแล้วเนี่ยเนาะพี่ใช่มั
4: ้ยใช่แล้วก็กำลังจะกลับมาอีก
3: อย่างที่บอกเรื่องแรกเป็นลองลีฟตอนนั้นเรากำกับมองว่าเอ้ยมันเป็นโปรเจกต์ก็เลยกำกับแล้วอยู่ดีไอ้ขุนช้างขุนแผนนี่มันเกิดขึ้นมาได้ไง
4: ก็จริงๆมาจากทางแบ็คดากอนนะคะแล้วก็คุณจูเลียนอะไรเงี้ยค่ะที่เล่าว่าแกไปพิกอัพหนังสือรัตติรสไม่นำพามาอะไรเงี้ยค่ะแล้วใครก็เห็นว่าแบบแกได้ไปดูลองลีฟเลิฟนะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะแมทเรากับโปรเจกต์นี้เลยคือแกชอบสิ่งที่เราพูดเกี่ยวกับผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ตอนแรกเราก็รู้สึกไกลตัวเหมือนกันนะคะว่าแบบว่าเออเพราะมันก็พีเรียดด้วยไม่เคยมีงานพีเรียดมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายก็ไปรีเสิร์ชไปอ่านหลายๆเวอร์ชันแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็มีสิ่งที่เราแบบอยากพูดเรื่องผู้หญิงต่อไปอีกก็เลยตัดสินใจ
3: แค่นี้แน่นอนฮะฝากกันสักนิดนึงไหมเมื่อวานรอบการละผลตอบรับดีมากเต็มเลยน้องเอ้ยต้องยอมรับผลตอบรับดีมากเดี๋ยวขอเบรกสักครู
2: ่
3: แล้วเดี๋ยวให้น้องกลับมาฝากกัน
0: ได้เลยค่ะ
5: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทย

0: พื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ภาษาแบทไทยไปแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโทนจรดปลายลองเลย
2: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
3: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
4: หมดแก้วหมดค่ะ
3: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
5: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนเด็กกว่านั้นโชว์ไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจากเสียงตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
8: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
9: สูตรใหม่ Vaseline Glutathione ประสาน Glutaglow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
10: นมแม่ช่วยประหยัด
11: ซื้ออะไรมาพี
12: ่ซื้อนมมาให้ลูก
11: นมอะไรอีก
12: อุ้ยนมแม
13: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
11: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
10: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
14: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อย
15: แต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
16: ไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
17: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
18: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
17: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
19: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคูบุริน
17: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
18: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
20: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาด
21: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
18: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
22: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
23: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก
24: แน่นอนครับอัศจรรย์วันทอง
25: ครับผม
24: ในเวอร์ชั่นที่คุณเรียกว่าเอาจริงนะเดินสัมภาษณ์เองยังรู้สึกว่าเฮ้ย
25: น่าไปดู
24: น่าไปดู
25: ใช่ม
24: ั้ยมันเป็นการตีความแบบใหม่หมดเลยนะฮะอ่ะให้คุณมุกฝากก่อนในฐานะผู้กำกับดีกว่า
26: ก็ฝากภาพยนตร์อัศจรรย์วันทองนะคะจะเข้าแล้ววันที่3กันยานี้นะคะพวกเราทุกคนก็ตั้งใจทำกันสุดฝีมือเลยแล้วก็เป็นสเกลที่ไม่ได้มีกันบ่อยๆของหนังไทยด้วยค่ะฝากด้วยค่ะ
24: ครับน้องกั๊บลูก
27: ครับผมก็ฝากอัศจรรย์วันทองนะครับผมวันที่3กันยายนนี้นะครับผมสนุกแน่นอนนะครับก็ฝากด้วยครับ
24: ก็คือพฤหัสนี้แล้วถูกต้องไหมฮะ
26: ใช่
24: พฤหัสนี้น้องอิง
28: ค่ะก็ฝากพวกเราด้วยนะคะแล้วก็นอกจากพวกเราเนี่ยก็จะมีพี่หมากปรินด้วยนะคะและบทคุณแผนนะคะแล้วก็มีเฟยมีปิมมี่ด้วยนะคะมีนักแสดงอีกมากมายเลยที่แบบว่ามาสร้างสีสันให้ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะแบบรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะเจอกันนะคะ
24: ขอบคุณมุกขอบคุณกัฟขอบคุณน้องอิงที่วันนี้แวะเวียนมา
29: ขอบคุณมาก
24: เ
29: ลยครับ
24: ท
29: ่
24: านผู้ชมครับสามารถรับชมอัศจรรย์วันทองช่วยสนับสนุนหนังไทยนะฮะในเวอร์ชั่นใหม่การตีความแบบใหม่แล้วคุณจะภูมิใจในไอ้สิ่งที่เราเติบโตกันมานั่นแหละขุนช้างขุน

0: แขนเราเติบโตกันมาตั้งแต่เด็กๆแต่วันนี้เอาง่ายๆไปดูซิว่าการตีความในยุคใหม่ปี2026เนี่ยเขาตีความกันยังไง3กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะฮะขอบคุณอีกครั้งนะฮะ
1: ขอให้ประสบความสำเร็จนะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณนะคะ
0: เดี๋ยวโปรโมทคอนเสิร์ตหนูจะมาเมื่อไหร่หนูก็มานะ
2: ได้เลยขอบคุณค่ะ
0: โอเคค่ะไปแล้วฮะสวัสดีฮะ
2: สวัสดีค่ะ
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ช่ไหมเป็นยังไงบ้าง

รีบไปกันก่อนเร็ว

0: ยายไหมอันเยาวดีอย่าทำให้เรื่องมันเลวร้ายได้มากกว่านี้ได้ไหมคุณคิดดูดีๆนะถ้ามีคนรู้ว่าผมกับยายไหมถูกจับมาที่นี่เขาก็ต้องตามมาช่วยแล้วตำรวจก็ต้องมาแล้วเรื่องมันอาจจะเลวร้ายเกิดมา500กว่าปีก่อนก็ได้
1: ในเมื่อข้าไม่เหลือความหวังอันใดเราก็ไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกข้าจะไปจากที่นี่ก็ต้องเมื่อข้าได้ตัวนางมณีวันกลับไปเป็นบริวารของข้าส่วนท่านก็ต้องกลับไปอยู่กับข้าเช่นกันไม่ว่าท่านจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามมรกตเอาตัวมันกลับไปเตรียมทำพิธี
2: เจ้าค่ะเจ้าแม่หนู

0: คุณ
1: ฮัลโหลผู้กองอยู่กับสารัตหรือเปล่าเนี่ยคือฉันพยายามโทรหาสารัตแต่ติดต่อไม่ได้เลยอะ
2: คือตอนเนี้ย
1: ฉันกำลังจะบอกว่าฉันมีคนที่สามารถกำจัดเจ้าแม่นางพญางูได้แล้วนะ
0: โอเคงั้นคุณรีบมาที่บ้านคุณวิสรุตเลยนะเพราะผมเพิ่งเห็นคนแปลงร่างเป็นงูกับตาแล้วตอนนี้ไอ้สารัตก็อยู่ในบ้านกับคุณอัญญาเน
1: ่โอเคเดี๋ยวฉันจะรีบไป

0: ไหม
1: คุณสารัต
0: ยายไหมยายไหม

0: ล่อยผมผมบอกให้ปล่อยผมปล่อยผมดิ
1: แสงจันทราในคืนวันเพ็ญส่องสว่างไปทั่วฟ้าแล้วได้เวลาของพิธีกรรม
0: คุณจะทำอะไร
1: ข้าจะทำพิธีกรรมสาปให้เจ้าเป็นงูบริวารของข้านับตั้งแต่คืนวันเพ็ญนี้จนตราบชั่วจิรัติกาล
0: อัญญาวดีผมขอร้องล่ะปล่อยยายใหม่ไม่เถอะ
2: ผู้สารผู้สาร
1: ข้าไม่ต้องการฟังสิ่งใดจากท่านอีกจากนี้ท่านจงมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับนางมณีวันให้เต็มตาของท่านเถอะ

ับทิมสีเลือดคือพิษแห่งข้าเจ้าจะต้องได้รับดูรสชาติความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเช่นเดียวกับที่พญาอินทวงศ์ได้รับในชาตินี้แต่ข้าจะทำให้เจ้าเจ็บปวดมากยิ่งกว่านั้นอีกมาก

0: พิษของข้าจะทำให้ร่างกายของนางมณีวันตายจากความเป็นมนุษย์และกลายไปสู่ร่างงู
1: มรกตเจ้าอย่าไปสงสารไอ้มนุษย์พวกนี้เจ้าจำไม่ได้แล้วเลยว่าพวกมันทำร้ายเจ้าแม่มามากเพียงใด
2: ข้าไม่ได้สงสารมนุษย์พวกนี้แต่ข้าเป็นห่วงเจ้าแม่ข้าไม่อยากให้เจ้าแม่ต้องสร้างบาปสร้างกรรมต่อไปอีก

0: ากไม่อยากมีผี
1: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บสวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
2: ้ Air Carrier Tech Week และ Tech SDทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
3: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
4: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
2: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
5: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
4: เล็บขาดเ

0: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
2: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
3: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
2: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
4: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคุงบุรี
2: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
3: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
5: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูล
6: ห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรีเด็ดขาด
7: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
3: เราอะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
8: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
10: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
11: คู่มั่น
12: ที่ว่าคุณชาญและลิ้มคิดถึงแกซอกเมียเก่าเขาอยู่
13: เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้ไอ้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ๊ย
14: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
15: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทา
16: เคบอก
17: จับมือกันยามไปตอง
15: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
18: น้องแจมระวัง
19: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
15: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
0: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
15: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
18: 3คุณมาได
19: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
12: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
3: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
11: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลย
5: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกัน

0: ใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้เป็นอะไรมากปะเนี่ย
3: หนักมากตอนนี้ไอ้สารัตอยู่ในบ้านกับพวกมันแล้วไหนคนที่มาปราบเจ้าแม่นางพญางูอ่ะ

0: พญางูผีมันอยู่ที่นี่จริงๆเราต้องรีบจัดการมันก่อนที่พระจันทร์จะตรงหัวจนอิทธิฤทธิ์มันเพิ่มขึ้นและเราจะจัดการมันไม่ไหว
1: งั้นเราจะรอช้าอยู่ทำไมหมอคงเราก็บุกจัดการมันเลย

เมื่อเลือดของข้าไหลเวียนไปทั่วร่างของเจ้าเจ้าจะกลายร่างเป็นหมู่บริวารของข้าโดยสมบูรณ์เจ้าจะทำตามทุกอย่างที่ข้าบงการโดยไม่มีทางขัดขืน

0: จ้าแม่นางพญางูผีออกมาผมมาเอาตัวมึงกลับไปยังที่ที่มึงมาแล้วออกมาช่วย
1: อีนางคำหยาดฟ้ากับไอ้นรสิงห์มันพาไอ้หมอผีชั้นต่ำมันลองดีกับข้าพวกมันบุกมารังควานเราถึงที่นี่ข้าจะต้องจัดการมันให้ตายตกไปตามกันสักวันนี
2: ้เจ้าแม่ทำพิธีสาปนางมณีวันต่อไปเถิดข้าขอไปจัดการพวกมันเอง
3: งั้นข้าไปด้วยเราจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายเจ้าแม่ได้อีก

0: จ้าแม่นางพญางูผีกูบอกให้มึงออกมา
1: ถ้ามึงไม่ออก
0: กูจะเข้าไปจัดการมึงเอง

0: ไอ้หมอผีชั้นต่ำมึงตามมารังควานเจ้าแม่กูจะฆ่ามึง
1: ไอ้ตัวผู้ชายนี่แหละที่มาเล่นงานผม
2: งูบริวารอย่างพวกมึง
1: ไม่ต้องถึงมือกูหรอก

0: the diamond!
1: Wait!

สารัตลูกสารัตลูกต้องขัดขวางไม่ให้อัญวดีทำพิธีเสร็จก่อนจะสายเกินไปตั้งสมาธิแล้วว่าคาถาป้องกันงูตาพ่อวิรูปักเขหิเมเมตังเมตัง

0: พยาปุตเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตะมะเกหิจักอะปาทะเกหิเมเมตังเมตัง
1: โอ้กอดฉันอยู่ใช่ไหม
2: อีกสักครู่ติดตามชมอสรพิษหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโป้โอ้ยจอแตกอีกแล้วคุณผู้ชมวันนี้มันเป็นเรื่องที่โอ้ยขอวางคอนก่อนจ็อบบอกว่าพูดแล้วมือไม้สั่นมันเป็นเรื่องบนเตียงมันเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องผ้าปูที่นอนคิดอะไรอยู่นะคิดเหมือนกันใช่ไหมล่ะตากองยังยิ้มเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องผ้าปูที่นอนเพราะว่าผ้าปูที่นอนเนี่ยถ้าเราเลือกดีๆลายสวยๆนะมันสร้างความสุขแต่มันไม่ใช่แค่ความสุขของการมองเห็นอย่างเดียวการที่เราไปนอนไปแบบไปเกลือกกลุ้งอยู่บนเตียงเนี่ยนะเกลือกกลิ้งอยู่บนเตียงถ้าเกิดว่าได้ผ้าปูที่มันดีมีคุณภาพนอนก็จะสบายมีความสุขแต่ที่สำคัญก็คือมันต้องดูแลง่ายด้วยนะเอาที่ว่ามันไม่ต้องมีกลิ่นอับนะแล้วก็ใช้เป็นนานๆก็ยังอยู่คงสีกับเราได้ดีด้วยที่สำคัญถ้าเป็นของดีถ้าเป็นของแบบพวกเอาขึ้นห้างขึ้นตามโรงแรม5ดาวเนี่ยแพงแน่นอนไม่เป็นไรจ้ะเพราะวันนี้จ๊อบดีลกับเจ้าของโรงงานมาเองเดี๋ยวเอาจัดโปรพิเศษให้เลยนะฮะแล้วคนนี้เป็นเจ้าของสวยด้วยคุณออยสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่จ๊อบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
3: ปัญหามันเยอะเหลือเกินไอ้เรื่องของผ้าปูที่นอนนะคุณออยทำไงดี
4: ใช่แล้วค่ะปัญหาเรื่องของการนอนแล้วคันนะคะสีพื้นสีซีดแบบนี้ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะวันนี้ต้องบอกว่าออยเองเป็นเจ้าของโรงงานค่ะกับแบรนด์ของวานาซ่า

0: เราเปิดมากว่า7ปีค่ะขายผ้าปูที่นอนนะคะแล้ววันนี้เรานำผ้าไมโครเทคซิลค์แท้ 100% นะคะคุณผู้ชมถักทอ600เส้นได้นุ่มลื่นเรียบเนียนปกติแล้วเราขายส่งกับให้กับทางด้านของโรงแรมระดับ5ดาวแต่วันนี้ออกรายการ ราคาเหมือนซื้อหน้าโรงงานเลยจ้า
1: เอางี้ก่อนนะอย่างแรกคุณผู้ชมเห็นลวดลายนะลวดลายสวยถูกใจประทับใจไหมฮะสวยแน่นอนอ่ะลายผ่านเรื่องของคุณภาพที่บอกว่านอนแล้วสบายคุณออยอธิบายแล้วแต่เดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดลงลึกขึ้นไปแต่เขาบอกว่าส่งโรงงาน5ดาวประทับใจแล้วก็มันจะใช้งานได้จริงดูแลยากไหมเดี๋ยวมาพิสูจน์กันดูเลยแต่ขอโปรก่อนโปรวันนี้คุณออยบอกว่ามี2ลายให้เลยอย่างนี้เหรอฮะ
0: ใช่ค่ะกับทางด้านของ Midnight Forest และ Morning Forest นะคะพื้นสีน้ำเงินและพื้นสีครีมออกไวท
1: ์
0: ซื้อ1เซตแถม1เซต
1: นี่ๆอ่ะผมมีโปรเก่าก็คือเขาจะได้เป็นลายนี้ที่เป็นแบบมาครบเซตเลยใช่ฮะมีทั้งตัวผ้าปูที่นอนปลอกหมอนสอปลอกหมอนข้างอีก1
0: ค่ะ
1: 1ลายแถมเพิ่มอีก1ลายก็คือได้กับ2ชุดนี้เลยแล้วก็จะมีผ้านวมทูทวนให้อีก1ผืน
0: ใช่ค่ะ
1: เซตนี้เขาขายอยู่ 1,590 นะฮ
0: ะ
1: แต่ช็อปคุ้มค่าวันนี้จะบ้าคุณผู้ชมดูนะโปรนี้คุณนอนให้อะไรครับว้าวมีของแถมเพิ่มมาคุณน้อย
0: ใช่แล้วค่ะเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมมีซิปให้อีก1ใบและเป็นทางด้านของผ้าขนหนูให้อีก1ชุดด้วย
1: นี่อยู่ข้างๆคุณน้อยแล้วก็ลดเพิ่มอีก100ด้วยใช่ไหม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เท่ากับว่าวันนี้จ่ายแค่ 1,490 บาทเท่านั้นนะฮะครบเซตนี้คุณผู้ชมโรงงานเขาก็ไม่ได้ว่าเขาจะดีลมาให้GM 25ได้ทุกวันนะฮะ
0: จ้ะ
1: คุณออยเอามาให้แค่90เซตนะ
0: 90เซต90สาย90บ้านค่ะแต่ตอนนี้ต้องรีบโทรนิดนึงนะพี่จ๊อ
1: บ
0: ที่เบอร์028179925ย้ำนะคะคุณแม่ค่ะเพราะราคานี้หมดแล้วหมดเลยไม่มีรีออเดอร์028179925ราคาทั้งหมดนี้ได้รับไปซื้อ1เซตแถม1เซตได้ผ้านวมได้ของแถมแล้วทั้งหมดนี้ค่ะ1490บาท
1: อ่ะฉะนั้นจองสิทธิ์ไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวนะฮะลองเปลี่ยนบรรยากาศที่นอนของเรานิดนึงคนที่อยู่ข้างๆไม่ใช่คนนี
0: ้
1: คนนี้เขามีครอบครัวแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศในห้องนอนนะฮะก็เอาเนี่ยคุณออ่ะมาดูไลน์กันนะคุณผู้ชมดูกันใกล้ๆ
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมมานี่ด้านน
1: ี้ถ้าเป็นไลน์ที่สวยๆแบบนี้โอเคพร้อมนอน
0: ใช่ค่ะ
1: สวยโอเคเก็ตแต่ว่าปัญหาคุณออย
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าผ้าตามขายตามท้องตลาดเนี่ยมันลายสวยแต่ผมเคยไปจับนะเซตละประมาณแบบ500 600อ่ะมันจะไม่นุ่มไม่ลื่นอ่ะ
0: มันจะสตาร์ทด้วยแต่
1: นี่ทำไมมัน
0: นุ่มเรียบลื่นแล้วเนื้อผ้าจะเย็นด้วยไมโครเทคใช้600เซนได้
1: ผมขอเปรียบเทียบก่อนนะถ้าเกิดผ้าที่คุณรู้สึกว่ามันแบบมันหยาบๆน่ะ
0: ให้ถดเลยไหม
1: อันนี้เราซูมมาให้เลยนะคุณผู้ชมดูท่าตามนะเห็นไหมฮะว่าผ้ามันจริงๆแล้วมันผมว่ามัน
0: เป็นรูผ้ามันถ่างผ้ามันกว้างผ้าการถักทอจะไม่ละเอียดเท่ากับผ้าปูที่นอนไมโครเทค600เส้นได้ซึ่งตัวนี้จะได้นะคะในเรื่องของเนื้อผ้าที่เป็นผ้าแบบเปรียบเทียบนะคุณผู้ชมคะ
1: แล้วของเรา
0: แต่ของเราค่ะมาดูการถักท
1: อ
0: 600เส้นได้คือการถักทอที่แน่นนุ่มลื่นเย็นสบายและที่สำคัญคือซักกี่ครั้งนะคะต้องบอกว่าผ้าก็ยังคงสวยใช้ได้เป็น10ปี
1: เข้าใจแล้วคำว่าการถักทอที่ละเอียดมันเป็นแบบนี
0: ้
1: เพราะมันถักทอละเอียดคุณผู้ชมเข้าใจไหมเหมือนเวลาเรานอนผ้าที่มันแบบเย็นแล้วลื่นอ่
0: ะ
1: พอเราลูบไปปุ๊บอ่ะมันจะแบบรู้สึกสบายแล้วไม่สากผิว
0: นี่ไง
1: เข้าใจ
0: ถูกไหม
1: ฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมเซตนี้คุณออยบอกเอาจริงถ้า1,490หารแค่ต่อชุดก็700กว่าบาทถ้าไปเปรียบเทียบกับหกร้อย
0: คือวันน
1: ี้นอนแล้วแบบหน้าบาดอ่ะ
0: หน้าบาดหน้ายับได้นะคะแต่วันนี้ราคาโรงงานมาเองและที่สำคัญการันตีซักแล้วสีไม่ตกเพราะเราพิมพ์แบบ
1: เอสเตรนท์พิมพ์
0: ใช่ค่ะดังนั้นวันนี้ราคาโรงงานคุณภาพดีเหมือนขึ้นห้างราคานี้คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าปกติหาซื้อตามท้องตลาดไม่ได
1: ้
0: วันนี้วันเดียวและดีเดย์นะคะที่เราลดราคาให้ขนาด6ฟุตคิงไซส์ใส่ได้กับ5ฟุตวงแหวนโดยรอบและวันนี้โปรโมชั่นซื้อ1เซตได้4ชิ้นแถมอีก1เซตอีก4ชิ้นได้ผ้าห่มนวมด้วย
1: ก็เท่ากับว่า1ลายแถมอีก1ลาย
0: ใช่
1: ผ้านวมใช้ได้กับทั้ง2ลายนี้เลยนะครับเพราะเป็นแบบทูโทนนะแล้วก็ของแถมเพิ่มอีก2อย่างนะคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมน
0: ะ
1: แล้วก็จะมีผ้าขนหนูนะ
0: ใช
1: ่แคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้1ชุดแถมอีก1ชุดแล้วก็แถมผ้านวมทูโทน
0: ของ
1: แถมเพิ่มอีก2อย่าง1,490 นะครับโทรมาจองสิทธิ์ก่อน028179925 028179925ทั้งหมดนี้ไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวเมื่อกี้เราพูดถึงความสวยไปแล้วพูดถึงเรื่องของความสบายเพราะว่าอะไรการถักทอที่ละเอียดย้ำ600เส้นได้นอนไปมันก็ไม่บาด
0: มันจะไม่สากไม่บาดหน้าไม่ยับค่ะแล้วมันนุ่มมันเรียบมันลื่นเย็น
1: คุณมีขออนุญาตนะ

0: มีสามีคุณมีลูกเคยมีบ่นกันเรื่องผ้าปูที่นอนไหม
1: ไม่มีค่ะเพราะว่าเราใช้ผ้าปูที่นอนแต่ไม
0: ่ต้องมีคุณภาพแบบนี
1: ้ต้องมีคุณภาพเท่านั้นเพราะว่านอนไม่มีคุณภาพนอนไม่หลับและที่สำคัญต้องระบายอากาศดีด้วย
0: โอ้ถูกบางคนถ้าผ้าปูที่นอนที่มันหนาๆเคยเป็นไหม
1: ใช่
0: ว่ามันขอเป็นสีเข้ม

0: เซตเนี้ย
1: ค่ะ
0: ทุกอันผมอมซักรวมกันได้นะ
1: ได้เลยค่ะนี่ค่ะเอา2สีนะคะคุณผู้ชมอยากให้กล้องจับมาด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมคะดูนะคะเราลงน้ำกันสดๆแบบนี้นะคะถ้าตกคือตกในรายการและนี่คือรายการสด
0: ปั้น
1: ด
0: ู
1: กันค่ะคุณผู้ชม1 2 3แบบนี้ค่ะน้ำสีสวยสดใหม่บีบค่ะบีบค่ะบีบค่ะบ
0: ี
1: บค่ะน้ำสีสวยสดใหม่การันตีว่านี่คือราคาโรงงานที่เราคัดเกรดครับคุณภาพเนื้อผ้าส่งตรงขึ้นห้าง
0: ฉะนั้นวันนี้นะใครที่บอกว่าเฮ้ยฉันอยากไปนอนโรงแรมแล้วทำไมโรงแรม5ดาวมันนอนหลับสบายจังเลยนะบางทีมันไม่ที่ผ้าปูนะคุณผู้ชมครับวันนี้คุณผู้ชมดูเซตนี้นะ1ลวดลายที่เป็นพื้นสีน้ำเงินเข้มใช่ไหมมีลายดอกไม้สวยๆแบบนี้มีทั้งเป็นผ้าปูที่นอนมีปลอกหมอนหนุน2ปลอกหมอนข้างอีก1 1ชุดแถมเพิ่มอีก1ชุดอีก1ลายนะเห็นไหมฮะทั้ง2อันนี้มีผ้านวมให้อีก1ผืนเป็นผ้านวมทูโทนและไม่พอในรายการนี้แถมเพิ่มเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมบางคนบอกไม่รู้จะไปเก็บผ้านวมตรงไหนกระเป
1: ๋
0: าใบใหญ่แถมให้ไปเลยแล้วก็มีผ้าขนหนูนุ่มๆให้ไปอีก1ชุดนะฮะทั้งหมดนี้1,490 บาทตกชุดละ700กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผม02817-9925แคปหน้าจอเอาไว้นะฮะแคปหน้าจอเอาไว้แล้วว่าได้ตามนี้หรือเปล่า
1: ทั้งหมดนี้คือ11ชิ้นนะคะคุณผู้ชมค่ะ11ชิ้นตอนนี้ใครไม่โทรต้องรีบโทรนะคะเพราะล็อตนี้ล็อตสุดท้ายแล้วจากโรงงานมาเองและเราส่งตรงให้กับโรงแรมระดับ5ดาววันนี้การันตีคุณผู้ชมนี่คือผ้านวมผืนใหญ่ไซส์จัมโบ6ฟุตคิงไซส์ให้ใหญ่แบบนี้มีรอยตีนตะเข็บนะคะในการตัดเย็บแบบนี้ทำให้ไส้
0: เดี๋ยวเดี๋ยวมันเมาไม่เห็นอ่ะมาลูกมาลูก
1: มามามามา
0: ลูกใครก็ไม่รู
1: ้
0: มาดูให้หน่อยน
1: ี่ผืนใหญ่มาก
0: ผืนใหญ่จริง
1: จริงค่ะคุณผู้ชม
0: คือเท่ากับว่าผ้านวมอันเนี้ยสามารถใช้ได้กับเตียง6ฟุต5ฟุตใช้ได้หมด
1: ใช
0: ่แล้วก็ชุดทั้งเซตของเราเนี่ยคือผ้าปูที่นอนก็คือใช้ได้กับ5ฟุต6ฟุตนะเมื่อกี้ถามมาสดๆเลยว่าต้องบอกไซส์เตียงไหมไม่ต้องนะเพราะว่ามันใช้ได้กันได้หมดเลยนะฮะย้ำรอบสุดท้ายแคปหน้าจอนะฮะแคปเอาไว้เลย
1: ขอบอกคุณประโยชน์นิดนึงได้ไหมว
0: ่
1: าถ้าเกิดลูกค้าวันนี้นะคะที่ได้ซื้อชุดเครื่องนอนแบรนด์วานิซ่าสิ่งที่คุณจะได้นั่นคือการนอนแล้วหลับลึกหลับสบายและแน่นอน1วันคุณต้องนอนอย่างน้อยนะคะก็คือ8-12ชั่วโมงดังนั้นการเลือกผ้าปูที่นอนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและวันนี้ทั้งหมด11ชิ้น1,490 บาทราคาโรงงานนี
0: ้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เจ้าของมาเองแล้วก็เป็นคุณแม่ด้วยมีลูกมีสามีแล้วฉะนั้นเนี่ยเขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณผู้ชมแน่นอนทั้งเซตนี้ยังทันอยู่นะฮะได้ไป1แถม1นะครับผมในราคา 1,490 บาทเท่านั้น02817-9925นะครับผมขอให้ทุกคนเนี่ยได้เครื่องนอนสวยๆแบบนี้เอาไปใช้ที่บ้านกันเลยวันนี้ขอบคุณคุณออยด้วยนะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณนะครับผมโทรมาสั่งนะครับผมเบอร์อยู่ข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันนี้หมดเวลาจ๊อบลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับนี่มันสวยจริงๆนะทุกรายเลย

ารัตลูกสารัตลูกต้องขัดขวางไม่ให้อัญวดีทำพิธีเสร็จก่อนจะสายเกินไปตั้งสมาธิแล้วว่าคาถาป้องกันงูตาพ่อวิรูปักเขหิเมเมตังเมตัง

ชพยาปุตเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตะมะเกหิจักอะปาทะเกหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิเนจตุปะเทหิเมเมตังเมตังพระอุปะเทหิเม

0: อย่าทำร้ายใครอีกเลยถ้าท่านอยากให้มันชดใช้เอาชีวิตผมไปเถอะผมยอมชดใช้ให้กับทุกคนด้วยชีวิตผม
1: อีกไม่นานท่านก็จะต้องตายอยู่แล้วไม่ต้องยุ่งความแค้นของข้ากำลังจะได้รับการชำระล้างด้วยชีวิตของนันมณีวันกับลูกชายของท่าน
2: แม่ปล่อยให้ลูกสร้างเวรสร้างกรรมแบบนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้ว

ได้ไหม

0: ผมไม่เคยอยากทำร้ายคุณเลยนะยาวดีแต่ผมยอมให้คุณทำร้ายยายใหม่ต่อไปไม่ได้แล้วพอได้แล้วผมไม่อยากเห็นคุณถูกทำร้ายอีกแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ต้องทำเป็นห่วงข้าชัยวงศ์พวกมัน

0: ูผี
1: ไอ้พวกมนุษย์ใจบาป
0: นางพญางูผี
1: ใช่ข้าคืออัญญาวดีเจ้าแห่งอสรพิษทั้งปวงที่เจ้ากับไอ้นรสิงห์พ่อของเจ้าทำร้ายข้าจนตายเมื่อ500ปีก่อน
0: นรสิงห์อีกแล้วนรสิงห์อะไรนรสิงห์อะไร
1: ความโลภข่มบังตาเจ้าจนมืดบอดเจ้าถึงลืมไปว่าเคยก่อกรรมทำชั่วอะไรกับข้าไว้บ้าง
0: พูดอะไรกูไปทำอะไรให้มึง

0: แล้วล่ะสิว่าเจ้าทำอะไรไว้กับข้า
1: โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้ทิ้งหน้าแล้ว
2: มึงถึงได้คอยมาตามทำร้ายกูอีนางพญางูพี
0: ่งั้นก็ถึงเวลาแล้วที่พวกเจ้าจะต้องชดใช้ค่าด้วยชีวิต
1: โอ้ปะท่อง
2: ในอดีตชาติมึงยังเอาตัวไม่รอดแล้วมึงนึกแล้วว่าในชาตินี้มึงจะเอาชนะกูได้
3: นี่เรื่องในอดีตมันจบไปแล้วเธอควรที่จะกลับไปอยู่ในที่ของเธอเลิกตามมารังควานพวกเราได้แล้วรีบไปผุดไปเกิดซะอย่าทำให้ฉันต้องทำกับเธอเหมือนอดีตชาติเลย
0: อีนังคำหยาดฟ้าในอดีต

0: ตชาติเคยชั่วยังไงชาตินี้เจ้าก็ยังชั่วไม่เคยเปลี่ยน
1: ฉันทำเพื่อปกป้องคนที่ฉันรักแม้ในชาติก่อนฉันก็ทำเพื่อไม่ให้อสรพิษอย่างแกมาทำร้ายมนุษย์อย่างพวกเราแล้วในชาตินี้ก็อย่าหวังว่าฉันจะยอมให้แกมาทำร้ายฉันกับพ่อได้อีกหมอคง
2: บาดเจ็บแบบเนี้ยกูคงไม่ต้องเปลืองแรงอีกแล้วได้เวลาตายของมึงแล้ว
0: ถ้าคิดว่าทำได้ก็ลองดู
2: เข้ามา
3: ฉัน

0: ายคุณต้องอดทนไว้นะเดี๋ยวผมจะพาคุณออกจากที่นี
1: ่ฉันไม่ควรจะกล้าแบบงู
0: ยายไหมอดทนไว้ก่อนนะ
2: จัดการมัน

0: ีบเข้าไปช่วยสารัตน์เร็ว
1: ระวังตัวด้วยนะ
2: Hehehehe

0: ยี่ไหมคุณเป็นยังไงบ้าง
1: ข้างในตัวฉันร้อนไปหมดเลย
0: คุณต้องเข้มแข็งไว้นะผมจะรีบพาคุณออกจากที่นี
1: ่ไปฉันกำลังจะกลายเป็นงู

ุณฟังผมไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรผมไม่มีวันรังเกียจคุณผมจะหาทางช่วยคุณ

0: สารัต
1: ไอวียายไหมคุณรอผมตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะกลับมา

0: พี่วี
1: สารมึงเป็นไงบ้างเนี่ย
0: กูไม่เป็นไรแต่ยายใหม่กำลังแย่กูต้องรีบพายายใหม่ออกไปจากที่นี
1: ่กูต้องหาทางออกหลังบ้านว่ะหน้าบ้านนี่ซัดกันเละเลยอ่ะ
0: งั้นรีบไป
1: โอเค
0: ยายไหมยายไหมยายไหมยายไหมยายไหม
1: สารัตไปดูห้องตัวปีกซ้ายของบ้านไหม
0: ยายไหม
2: แต่ฉันไม่อยากเป็นภาระของคุณ
3: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
4: ์ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
3: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
6: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
7: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
8: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้า
9: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
10: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ชิมซะหมดเลย
12: คอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
13: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
12: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดสังปัดพร้อมไม้ม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
13: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
12: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
13: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
12: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
13: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
12: โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925
14: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
15: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
16: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
16: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
19: ์นมแม่ช่วยประหยัด
2: ซื้ออะไรมาพี
0: ่ซื้อนมมาให้ลูก
2: นมอะไรอีก
0: นมแม
6: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
10: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
11: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
17: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
19: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
17: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
19: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
20: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
21: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
22: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
23: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
24: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอบฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
25: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
23: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอบฟ้า
25: ลินเงียบไปเลยนะเว้ย
26: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์ช่วงนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25 Give me more

0: นนี้ผิวสวยไว
1: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลย์อัลตร้าเฟอร์มิ่งเซรั่มให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเลย์

0: งตาย
1: Oh, my God.

อ

ริชาอันอยู่ดี

ขอโทษที่ต้องหนีคุณมาแต่ฉันปล่อยให้คุณเดือดร้อนไปฉันต่อไปไม่ได้แล้ว

ไหมไหมไหมเป็นอย่างนี้ฮะเป็นอย่างก็จะเป็นแบบนี้

0: ำพิธีต่อหน้าทับทิมสีเลือดของเพิ่นพิธีกรรมเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ต้องกลายเป็นงูไปตลอดชีวิตแท
1: ้ๆเจ้าแม่นางพญางูมีลุงอาคมอายสิไปขาเจ้าแม่นางพญางูถ้าเจ้าแม่นางพญางูตายคำสาปสิได้ออกจากโตเจ้า
0: อายอายสู้เจ้าแม่ไม่ได้ดอกแม่ต้องทำเพื่อไหมอย่าเอาชีวิตมาเสี่ยงเพื่อไหมไอ้ทำเพื่อไหมเป็นครั้งสุดท้ายได้บ่ไหมพออยากเป็นงูบริวารของเจ้าแม
1: ่ไหมไหมสิให้อาเฮ็ดอีหยัง
0: แทงไหมให้ตายแทงเข้าคางหัวใจถ้าไหมตายเรื่องทั้งหมดมันก็จะจบ
1: ไหมไหมคือเบาแบบนี้ไอเฮ็ดบ่ได้ดอกไหมไหมไหมไหมไหม

0: ไหม
1: คุณสารัต
0: ยายไหมทำไมคุณทำแบบนี
1: ้ฉันไม่อยากให้ใครเดือดร้อนเพราะฉันอีกพระจันทร์เต็มดวงแล้วอีกไม่นานฉันต้องกลายเป็นงูด้วยคำสาปของเจ้าแม
0: ่ไม่เราต้องสู้ไปด้วยกันสิคุณต้องมีความหวังว่าเราจะมีวิธีแก้คำสาปของอัญญาวดี
2: สุเขต
3: คุณสารัตพาใหม่ขึ้นรถนะครับเดี๋ยวผมพาไป
0: ไหมไหม
1: คุณสัญญากับฉันได้ไหมถ้าฉันกลายร่างเป็นงูเต็มตัวคุณจะต้องฆ่าฉัน
0: ไม่มันจะต้องไม่เป็นอย่างนั้นคุณจะพ้นคำสาปของอัญญาวดีไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรผมจะไม่มีวันทิ้งคุณ

0: สักครู่ติดตามชมอสรพิษหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะอยู่กับรายการสดของเราค่ะกับช้อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุบโป บอกเลยว่าของดีโปรเด็ดมีให้ที่นี่ที่แรกเลยนะคะและใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวกลิ่นอับกลิ่นเหม็นกลิ่นเปรี้ยวกลับจากที่ทำงานมาแล้วรู้สึกโอ้โหมันเหนียวตัวจังเลยมันกลิ่นแรงมากไหนจะฝุ่นไหนจะเหงื่อใครอยากอาบให้สะอาดสดชื่นได้ผิวผ่องๆแล้วก็ฟังทางนี้เลยเพราะเราอยู่กับคุณป้องและสบู่สมุนไพรหอมมากๆเลยคุณป้อง
2: สวัสดีค่ะพี่ลี่สวัสดีค่ะคุณผู้ชม
1: นี่ลี่นึกว่าลี่อยู่สปากลิ่นมันหอมนี่ขนาดยังไม่ได้โดนน้ำเลยนะ
2: ดีใจมากๆเลยพี่ลี่คือสูตรนี้เนี่ยนะมันเป็นสบู่น้ำมันสมุนไพรคนที่มีกลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมคะมีอากาศอับร้อนชื้นโอ้โหพอเกิดเป็นอับๆแม่จะเกิดมีกลิ่นขึ้นมาพอมีกลิ่นปุ๊บแม่จะมีอาการคันขึ้นมาสบู่ธรรมดาไม่พอและเอาไม่อยู่ต้องใช้เป็นสบู่สมุนไพรที่เป็นเบสน้ำมันและโดยเฉพาะพี่ดาคนนี้ทำกับข้าวโอ้โหอากาศร้อนอบอับชื้นผัดพริกแกงตัวเหนียวเดาะหนะผิวร้อนพาวแสบผิวพออาบด้วยสบู่สมุนไพรสุสกินก้อนเขียวเข้าไปเย็นสบายผิวผ่องและตัวหอม
1: อันนี้เหมือนดาราไหมคะ
2: แม่นกปัจจุบันนี้77แล้วนะพี่ลี
1: ่
2: คือผู้สูงวัยวัย77ปัญหาคืออะไรผิวแห้งปัญหาคืออะไรแห้งเสร็จแตกเสร็จเป็นขุยขาวแล้วมีกลิ่นแก่กลิ่นแก่มันจะ
1: กลิ่นเฉพาะตัวจริงๆนะ
2: พี่ลี่มันจะเหมือนดอกไม้แห้งเหมือนเสื้อผ้าที่แบบไม่ได
1: ้อับอันนี้พูดตรงๆแม่หนูเป็น
2: นี่แหละ
1: ขออภัยคุณแม่
2: พออาบตัวนี้ปุ๊บมันจะดับกลิ่นแก่กลิ่นวัยตัวนี้ดีมาก
1: ๆใช่ค่ะอาบน้ำยังไงก็ไม่ได้นะกลิ่นแก่เน
2: ี่
1: ย
2: ใช่คือสูตรนี้โชคดีว่าเขามีมะนาวดับคาวมีมะลิแล้วก็มีบุญนาคเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของกลิ่นอับกลิ่นคาวยิ่งคนน้ำหนักตัวเยอะมีกลิ่นเปรี้ยวเอาสูตรนี้ไปอาบสบู่ธรรมดาไม่จบต้องจบด้วยก้อนเขียวตัวนี้เลยค่ะพี
1: ่และที่สำคัญโปรโมชั่นดีมากทุกคนค่ะ8นาทีเท่านั้นกดเบอร์ให้ทันนะตอนนี้ค่ะโปรเก่าปกติได้16ก้อนว่าเยอะแล้ว16ก้อนจากเกือบ 5,000 เหลือ999วันนี้เยอะกว่านั้นค่ะ999เท่าเดิมแต่ได้24ก้อนได้สบู่เพิ่มขึ้นอีก8ก้อนและยังไม่พอวันนี้ได้เป็นสบู่อาบน้ำที่เป็นเจลอาบน้ำให้อีก8ซองรวมทั้งหมดนี้ทุกคนดูดีๆนะ32ชิ้นไม่ต้องจ่าย 7-8,000 วันนี้จ่ายแค่999บาทส่งฟรีทั่วประเทศกดเบอร์ให้ทันเลยตอนนี้เหลือไม่ถึง90เซตแล้ว02-817-9925สั่งสบู่สุขสกินค่ะ
2: คิดดูนะกล่องใหญ่ๆแบบนี้1กล่องอ่ะให้ไปต้อง8ก้อนแบบนี้คือให้เยอะมากแล้วใช้อย่างต่ำอ่ะประมาณ8เดือนก้อนละเดือนแล้วเดิมอ่ะมันจะเป็นโปรแพ็คแถมแพ็คคือเดิมมันจะได้แค่นี
1: ้
2: แต่สำหรับวันนี้มันจะได้แพ็คละพันกว่าบาทมาอีกแพ็คนึงเลย
1: เพิ่มอีก8ก้อนใหญ
2: ่เลยอีก8ก้อนนี่คือโปร2โหลอาบอย่างต่ำอ่ะเป็นปีสั่งวันนี้ปีหน้ามาสั่งใหม่แล้วไอ้ตัวครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวหอมตัวนี้ดีมากสำหรับคนผิวแห้งหนักๆนะเอาสบู่เหลวตัวหอมให้อีก8ซองคือคุ้มมาก
1: คุ้มจี
2: จากหลักร้อยกล่องนึงเนี่ยหลักพันนะตกเฉลี่ยแค่หลักสิบน
1: ะ
2: ถูกมากๆเลยเพราะฉะนั้นรีบเลย
1: จากก้อนละ290วันนี้เฉลี่ยมาแล้วเหลือชิ้นละ31บาทจาก290เฉลี่ยแล้วเหลือชิ้นละ31บาทวันนี้วันเดียวตอนนี้เหลือไม่ถึง90เซตแล้ว028179925ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
2: พูดถึงนะก้อนละ30กว่านะยังไม่สามารถซื้อสบู่ธรรมดาได้เลยอ่ะแต่อันนี้เป็นสบู่สมุนไพรพี่สุธีแกทำปลาในตลาดแล้วค่ะความคาว
1: เ
2: ข้าซอกเล็บอาบยังไงก็คาวฟอกยังไงก็คาวเลยบอกพี่สุธีสูตรเนี้ยมีมะนาวดับคาวม
1: ี
2: มะลิมีบุญนาคทำให้พี่เนี่ยนะลดปัญหากลิ่นตัวคาวกลิ่นตัวเค็มกลิ่นตัวเปรี้ยวแล้วสูตรนี้นะเราไม่ได้เป็นสบู่โซดาไฟพี่ลี่สบู่ที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยเขาผสมพวกโซดาไฟแต่เราจะเป็นเบสน้ำมันเพราะฉะนั้นแม่ที่ผิวแห้งลอกแตกเป็นขุยมีอาการคันจะใช้สูตรนี้ดีเพราะเขามีน้ำมันมะพร้าวมีน้ำมันมะรุมมีน้ำมันมะกอกแล้วเราใส่เบสเป็นสบู่น้ำมันแม่นกใช้บอกอาการผื่นแห้งตุ่มเม็ดคันดีขึ้นแม่นกใช้บอกกลิ่นตัวคาวเค็มสาบกลิ่นแก่กลิ่นอับดีขึ้นแล้วมันเป็นสูตรเย็นเพราะฉะนั้นพอคนมีอาการคันๆอ่ะพอเจอความเย็นเข้าไปมันจะสบายผิวมาก
1: อยากรู้แล้วว่าลักษณะเนื้อฟองของเขาเป็นยังไงและอีกอย่างนึงคุณป้องขาคือหลายๆคน
2: อ
1: ่ะจะมีปัญหาอย่างผู้หญิงเราเห็นบอกว่าสบู่ตัวนี้ล้างได้ทั้งหน้าและตัว
2: ใช่
1: คราวนี้ถ้าหน้าหนูแต่งหน้าอยู่อ่ะคุณป้อง
2: นี่เดี๋ยวล้างมือ
1: ใช่อะไรทำอะไรอ่ะ
2: ฝุ่นค่าฝุ่น
1: อ๋ออันนี้เม คอัพมาสคาร่าต่างๆค่าฝุ่น PM ก็ได้หมด
2: อันนี้ค่ะ
1: แต่ตอนนี้เหม็นเค็มมากเลยน้ำปลา
2: น้ำปลา
1: ไปโอ้โห
2: อ
1: ัน
2: นี้ต้องฟอกเลยนะ
1: แปลว่าถ้าเกิดว่าดับกลิ่นน้ำปลาได้หนูยอมนะกลิ่นเหงื่อต้องเอาอยู่นะ
2: ใช่แล้วดูนะ
1: ฟองใช่มากเลยกลิ่นโหมมาก
2: ฟอดมากน่าใช้มาก
1: คุณป้องแต่กลิ่นของสบู่สุกสกินตัวเนี้ยมันหอมกบกลิ่นน้ำปลาไปแล้ว
2: ใช่เนี่ย
1: แต่ลี่อยากรู้ว่าไอ้เครื่องสำอางเมคอัพกันน้ำเนี่ยมันหลุดจริงไหม
2: นี่ไงนี่ไง
1: อุ้ยหลุดจริงด้วย
2: แล้วใสเดี๋ยวป้องให้ดู
1: อุ้ยดูกระจ่างใสขึ้น
2: นะ1 2และ3
1: อู
2: ้พี่ลี
1: ่อุ้ย
2: ใสกิ๊
1: บใสมากเดี๋ยวขออนุญาตจับขอเทียบอีกทีค่ะ
2: เทียบเลย
1: แล้วขอจับฝั่งหน่อย
2: นุ่มนุ่ม
1: อุ้ยนุ่มมาก
2: พี่ลี่มันมีว่านหางจระเข้มันมีวิตามิน E วิตามิน B เพราะฉะนั้นเนี่ยผิวมันจะเนียนนุ่มมันจะไม่ได้ล้างแบบยากอ่ะมันล้างออกง่ายแต่ทิ้งความชุ่มชื้นไว้แล้วโปรวันนี้พี่ลี่
1: ค
2: ือ1กล่องให้คุณผู้ชมดูนะเราเนี่ยให้ไป8ก้อนแบบนี้เลยนะคือปกติป้องขายก้อนนึงก็290แล้วอะแพ็ค 1,000 กว่าบาทเนี่ยแพ็คนึงอย่างเงี้ย 1,000 กว่าบาททำโปรลดสุดๆก็จะเป็นแพ็คแถมแพ็คใช่ปะนี่คือโปรเก่าใช่มั้ยพี
1: ่
2: แต่วันนี้เดี๋ยวป้องให้แพ็ค 1,000 กว่าบาทเนี่ยอีกแพ็คนึง
1: ซึ่งอีกแพ็คนึงหมายถึงเพิ่มอีก8ก้อนนะคะยังไม่พอยังมีสบู่เจลอาบน้ำอะ
2: เป็นครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวหอมตัวเนียนตัวเด้งตัวเด็กนะคะตัวนี้เนี่ยให้ไปอีก8ซองหมดเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ย32ชิ้นราคาวันนี้เอาไม่ถึง1,000
1: 999 บาทส่งฟรีทั่วประเทศแล้วตอนนี้ทุกคนดู

0: เหลือน้อยกว่า52เซตแล้ว51เซตแล้วเพราะฉะนั้นรีบโทรมาอุ๊ยลงไปเรื่อยๆรีบพูดตัวเลขไม่ทันแล้วคุณดูละกันเหลือน้อยกว่า40กว่าเซตอ่ะเพราะฉะนั้นโทรตอนนี้028179925ส่งฟรีทั่วประเทศคุณป้องอีก1อย่างที่ลี่มีคำถาม
1: ค่ะพี่ลี
0: ่ลี่อยากรู้เมื่อกี้เรื่องกลิ่นได้แล้วแต่คราวนี้บางคนน่ะเขาจะมีพวกฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดบนใบหน้าบางคนมีสิวตามหน้าอกตามหลังใช้ได้หรือเปล่า
1: ตัวนี้พอเอาไปฟอกบางคนสิวนี่ยุบฝ่อเลยนะเพราะว่ามันมีพวกรังจืด
0: อันนี้ก็ดารา
1: ใช่พี่หนุ่มสันติสุขของสิริพี่หนุ่มเนี่ยนะตรงตามหลังเนี่ยแกจะคันเป็นแบบว่าเป็นตุ่มคันนะแล้วตรงแขนแกจะแห้งมากเลยบอกพี่หนุ่มตัวนี้มีรังจืดภูคาวทองพันช่างภูคาวมันลดอาการคันเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: มันสมุนไพร
1: ใช่สมุนไพรไทยเพราะฉะนั้นที่มันขึ้นตุ่มเม็ดตรงบริเวณหลังเนี่ยใช้ตัวนี้ดีมากพี่หนุ่มตอนนี้ติดสุขกินมาก
0: ค
1: ุณลุงแกทำนาทำไร่ทำสวนเจอเคมีใช้ปุ๋ยเคมีใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นจากเคมี
0: เหงื่อออกอีกร้อนอีกอับชื้นอีก
1: ใส่หมวกเอาอับชื้นไปหมดเลยบอกพี่ต้องเอาสมุนไพรล้างน
0: ะ
1: นะคะแกตอนนี้ใช้ตัวนี้ทุกวัน
0: ผมด้วยเหรอคะ
1: แกก้อนเดียวผู้ชายเนาะผู้ชายก็เอาง่ายๆเลยสระผม
0: สระผมล้างหน้าล้างตัวได้หมดแต่ขอย้ำว่าถ้าเป็นผู้หญิงล่ะการเอามาล้างหน้าน่าจะแห้งหรือเปล่าคุณป้อง
1: ตัวนี้มันเป็นสบู่เบสน้ำมันมันจะมีพวกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะรุมน้ำมันมะกอกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอล้างมันจะไม่เอี๊ยดเกินไป
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคอยอายุเยอะๆนะคะอยากจะให้ใช้กันเลยเพราะว่าพออายุเยอะมันจะเริ่มมีกลิ่นตัวแล้วมันจะเริ่มมีอาการคัน
0: ใช่ผิวแห้งผิว
1: แล้วเวลาที่มันคันปุ๊บมันจะนอนไม่หลับอาบน้ำเสร็จปุ๊บผิวนี่ตึงเอี๊ยดคันไปหมด
0: 2นาทีสุดท้ายอ่ะใครมีปัญหาผิวพรรณอ่ะลองดูก่อนจะไปคลินิกก่อนจะไปทำอะไรกับผิวก่อนจะเอายามาต่างๆมาทาลองอาบน้ำให้สะอาดพร้อมกับการบำรุงในตัวก่อนกับวันนี้สบู่สมุนไพรจากสุขสกินโปรโมชั่นไม่เคยได้เยอะเท่านี้มาก่อนเลยคุณป้อง
1: แพ็คนึงให้ตั้ง8ก้อนแพ็คเนี้ย1,000 กว่าบาทนะทำปอลดกันสุดๆเนี้ยนะมันก็คือจะได้เป็นแพ็คแถมแพ็คมันจะได้แค่2
0: แพ็ค
1: ก็คือ16ก้อนแต่ใครโทรสั่งวันนี้จะให้อีกแพ็ค8ก้อนรวมเป็น24ก้อนนี่คือโปร2ปีสั่งวันนี้2ปีมาสั่งกันใหม
0: ่ใช้2ปีเลย
1: มันไม่ใช่แค่สบู่ธรรมดาแต่เป็นสบู่เบสน้ำมันสมุนไพรลดอาการคันกลิ่นตัวเพราะฉะนั้นใครตอนนี้นะคะที่รู้สึกว่าหลังอาบน้ำเสร็จปุ๊บมีอาการคันยิบยิบยิบนอนไม่ได้เอาไปอาบใครที่รู้สึกว่ามีกลิ่นตัวกลิ่นอับกลิ่นแก่กลิ่นข้าวกลิ่นเปรี้ยวเอาไปอาบจะรู้สึกสดชื่นสบายตัว
0: ใช่แล้วและยังไม่พอวันนี้มีของแถมด้วยนะคะสำหรับสบู่อาบน้ำแร่แช่น้ำนมเป็นเจลอาบน้ำอย่างดีให้อีก8ซองด้วยยกเซตนี้ลี่ย้ำว่า32ชิ้นไม่ต้องจ่าย 7-8,000 นะคะ999บาทส่งฟรีและเรื่องการบำรุงผิวอาบไปด้วยสะอาดไปด้วยแล้วก็บำรุงผิวไปด้วยกลิ่นหอมมากเลยคุณป้องค่ะ
1: เนี่ยคือพออาบปุ๊บเนี่ยมันน่าอาบมากแล้วดูฟองสิเนี่ย
0: ฟองเยอะมากเลยอ่ะ
1: ฟองมันฟอดมากแล้วป้องก็อาบอย่างเงี้ยมันน่าอาบสุดๆเลยพี่ลี่เนี่ย
0: ย้ำเลยว่าตอนนี้สายเยอะมากนะคะดูที่มือคุณป้องระหว่างนี้ดูไปด้วยโทรไปด้วย02-817-992530วิสุดท้ายขอเทียบผิวอีกรอบก
1: ็
0: เทียบอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องไปไหนแล้วถ้าผิวมันจะใสและนุ่มขนาดนี้โทรให้ทันนะคะใครก็ตามอยากได้ทั้งหมดนี้ย้ำว่า32ชิ้นราคาเต็ม 7-8,000 วันนี้จ่าย999บาทส่งฟรีทั่วประเทศผิวนุ่มๆขาวๆแบบนี
1: ้
0: เฉลี่ยมาแล้วจากสบู่ก้อนนึง290วันนี้เหลือชิ้นละ31บาท
1: เดี๋ยวโทรให้ทันนะคะจากแบบว่ากล่องนึงเป็นพัน
0: อ
1: ะวันนี้เหลือก้อนหลัก10โปรวันนี้โปรวันสุดท้ายด้วย
0: หมดเวลาแล้วแต่คุณยังโทรสั่งได้อยู่028179925นะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เห็นว่าจะถึงวันขึ้น15ค่ำแล้วอีกอย่างก็สังหรณ์ใจว่าจะเกิดอันตรายขึ้นกับยายไหมก็เลยนิมนต์หลวงปู่มาที่นี่ครับ
1: หลวงปู่ช่วยลูกด้วย
2: ตั้งจิตให้เป็นสมาธิแน่วแน่ในธรรมะธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมโมหวีละคติธรรมจารีอิมังวิชาอธิฐานังปจุติธามิทุติยัมปิอิมังวิชาอธิฐานังจตุติธามิตติยัมปิอิมังมิจฉาอธิฐาน

0: เป็นไรหรือเปล่า
1: หลวงปู่ครับทำไมหมายยังเป็นอย่างนี้อยู่ล่ะครับ
2: คำสาปของอัญเชวดีเสื่อมไปแล้วโยมหมายอ่อนแรงมากรีบพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเถอะ
0: ทุกเขตยังรีบพาไปหมายโรงพยาบาล
1: นะไปครับ
0: ไ
1: ปค่อยๆนะครับ
2: วางเถิดอัญเชวดีเจ้าจะได้พ้นทุกข์เสียที

ป็นอะไรนะเจ้าฟ้า

0: ำหยาดฟ้าชาติก่อนเป็นถึงลูกของเจ้าเมืองกัตศิลาคนที่มันจะได้อภิเษกกับชัยวงศ์หมอผีประจำเมืองของมันได้สักคาถาไว้ที่หลังของมันเพื่อป้องกันตัว
1: ยามเมื่อถึงการอันเหมาะสมต่อเหตุเพศภัยอันร้ายยิ่งอัคคระคาถาที่สักไว้บนหลังของเจ้านาง

0: องคุ้มครองเจ้านางจากเที่ยวขออสรพิษทั้งปวงทุกภพชาติไป
1: ข้าทานยังคุ้มครองมันมาถึงชาตินี้เรื่องคำหยาบฟ้ามันถึงใช้กริดของไอ้หมอผีนั่นมันถึงทำร้ายข้าได
2: ้เจ้าแม่
3: เจ
2: ้
3: าแม่
4: เจ
3: ้
4: าแม
3: ่เจ้าแม่ข้าจะไปฆ่ามันเอง
2: คุณคินเราทำแบบนั้นไม่ได้เราใช้พลังทั้งหมดพาเจ้าแม่มาที่นี่แล้วเวลานี้เราไม่มีพลังเหลือแล้วโคชคิน
1: ข้าเจ็บเหมือนจะขาดใจ

0: โปรดช่วยลูกด้วยหัวใจของลูกยังร้อนรุ่มไปด้วยแรงพยาบาทลูกปล่อยวางไม่ได้ช่วยลูกด้วย
1: มรกตเราจะช่วยเจ้าแม่อย่างไรดีน่าสงสารเจ้าแม่เหลือเกิน
2: บารมีของเราน้อยนะเราไม่สามารถช่วยเจ้าแม่ได้
1: เจ้าแม่บอกข้ามาเถิดพวกข้าอยากจะช่วยเจ้าแม
0: ่ไม่มีใครช่วยข้าได้นอกจากเจ้าพ่อ
3: ข้าเคยเตือนเจ้าแล้วอัญญาวดีให้เจ้าละวางซึ่งความโกรธแค้นไม่สร้างเวรสร้างกรรมอีกต่อไปแต่เจ้าก็ไม่เชื่อข้าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าเพลานี้เป็นผลจากกรรมใหม่ที่เจ้าเพิ่งได้กระทำขึ้นด้วยตัวของเจ้าเอง

จ้าพ่อเจ้าค่ะได้โปรดช่วยลูกด้วยลูกแค่อยากอยู่กับคนที่ลูกรักลูกไม่อยากจากเขาไปไหนเจ้าพ่อเจ้าพ่อได้โปรดเห็นใจลูก

0: จ้าพ่อได้โปรดทำให้ความรักของลูกสมหวังด้วยเถิด
1: เจ้าทำร้ายผู้อื่นเจ้าจึงถูกผู้อื่นทำร้ายไม่ต่างกัน
0: ได้เกิดลูกก็ยอม
1: ข้าช่วยเจ้าไม่ได้

0: จ้าแม่
1: เจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าค่ะ
0: เจ้าแม่
1: เจ้าแม่เจ้าแม่

0: รอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์
1: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
2: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
4: ์ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
5: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
4: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
5: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
7: มาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกจันนี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาอุ้มเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
8: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกซ์เซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
9: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
10: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
11: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมง

0: ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยส์เลย
1: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
0: ค่ะเทวดา
2: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กกันเด็กไหมอะลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
1: อย่าลืม
0: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
3: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
4: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
5: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
9: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
10: กูทายมึงอยู่ให้เขาโอกาสคุยหมอปันด้วยตัวเองบ้างดิ
9: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีนะ
11: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอีกแล้วไม่ใช่เหรอ
9: บอกว่าอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบหรือไง
11: เรามีใจนะเราได้รู้จักกัน
12: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
13: เมื่อเวทมนต์และความลึกลับภายใต้แสงจันทร์กำลังกลับมาอีกครั้ง
14: และเมื่อมนุษย์ต่างดาวบุกการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจึงเริ่มต้นขึ้น
15: จุดท้ายจุดท้าย
13: พร้อมนายอีกมากมายที่เรา2คนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเรา2คนในรายการ Movie Guru ครับ
14: คืนวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
16: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
17: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
16: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
17: ถ้ายอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่อยู่เจ
18: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะ
17: แต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
18: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จันป่ะ
12: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow คืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
19: ทั้งใครจะรสดีกัน
20: ต้องรสดีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา

0: ู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้ผมรู้สึกดีขึ้นมากเลยครับหมอ
0: แปลกนะครับเมื่อ 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยความดันยังผิดปกติอยู่เลยแต่ตอนนี้เนี่ยความดันและอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยกลับมาเป็นปกติแล้วแถมแผลต่างๆเนี่ยก็ลดลงอย่างน่าอัศจรรย์ใจเลยครับหมอยินดีด้วยนะครับ
2: ขอบคุณมากนะคะ
0: ยังไงหมอขอดูอาการอีกสัก 2-3 วันนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วคนไข้ก็สามารถจะกลับบ้านได
1: ้ขอบคุณมากครับหมอ
2: คุณคะฉันดีใจที่สุดเลยคุณดีขึ้นแล้ว
1: คุณผมหิวน้ำขอน้ำหน่อยได้ไหม
2: ได้ค่ะ

0: จ้าแม่
1: ท่านกำลังจะหมดเคราะห์กรรมใดที่อัญมณีเคยก่อไว้กับท่านจงโปรดอโหสิกรรมให้เขาด้วยช่วยแผ่เมตตาให้เขาด้วยวิญญาณของเขาจะได้พ้นทุกข์
0: ท่านหมายความว่าอย่างไร

ัญญวดีได้รับกรรมที่เขาก่อเอาไว้แล้วถ้าเขาละวางความอาฆาตพยาบาทได้เขาก็จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อย่างที่เขาต้องการได้โปรดอโหสิกรรมให้เขาด้วย

0: คุณสารัตครับในเมื่อหลวงปู่ผาถอนคำสาบออกจากยายใหม่แล้วเจ้าแม่นางพญางูก็ถูกกำจัดไปแล้วแต่แล้วทำไมยายใหม่ไม่ฟื้นอีกล่ะครับ
1: ผมว่าใจเย็นก่อนดีกว่าสุดเขตเราต้องมีความหวังสิหลวงปู่ผาถอนคำสาบออกจากยายใหม่แล้วยายใหม่ต้องให้เป็นอะไรกลับมาหาผมนะ

0: ับคุณแม
1: ่สารัตลูกคุณพ
0: ่อคุณพ่อเป็นอะไรครับ
1: คุณพ่อฟื้นแล้วลูกลูกทำสำเร็จแล้วรีบกลับมานะคุณพ่ออยากเจอลูก
0: ครับแม่เดี๋ยวผมจะรีบไปหาพ่อเดี๋ยวนี้แหละครับ
1: เดี๋ยวลูกกลับมาหาคุณแล้วค่ะดื่มน้ำสักหน่อยนะคะ

0: สารัตดีใจด้วยนะครับ
1: ขอบคุณมากครับงั้นเดี๋ยวผมคงต้องรีบไปหาพ่อผมก่อนยังไงผมฝากคนดูยายใหม่ด้วยนะครับถ้ามีเรื่องอะไรเนี่ยคงรีบโทรหาผมเลยนะ
0: ได้เลยครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะดูแลยายใหม่เองครับ

ปเป็นอีหยังเด้อกลับมาอยู่น้ำอายบ่ว่าไหมสิเป็นอีหยังอายก็สิดูแลใหม่ให้ดีที่สุดเด้อ

0: ผมดีใจมากนะครับที่พ่อกลับมาอยู่กับผมที่ผ่านมาผมพยายามทำทุกอย่างเพื่อช่วยคุณพ่อจนบางครั้งผมแทบจะหมดหวังแต่สุดท้ายแล้วคุณพ่อกลับมาอยู่กับผมและคุณแม่ครับ
1: พ่อรู้พ่อรู้ลูก

0: แล้วเจ้าแม่นางพญางูเป็นยังไงบ้าง
1: ผมพยายามช่วยให้เขาพ้นทุกข์และปลดปล่อยตัวเองแต่เขาก็ยังให้งูบริวารจับตัวใยใหม่ไปขึ้นมาต่อรองกับผมแต่โชคร้ายที่

0: ดีผมไม่เคยมีความคิดจะทำร้ายอัญญาวดีเลยนะครับผมมีแต่ความสงสารอยากให้เขาพ้นทุกข์แต่ผมก็ทำไม่สำเร็จผมเคยมีส่วนร่วมทำร้ายเขาในอดีตแต่พอเขากลับมาในชาตินี้ผมก็ยังช่วยเขาไม่ได
1: ้เราทุกคนแต่ก็เคยทำร้ายเขามาแล้วในอดีตถึงแม้ว่าเราจะมีเหตุผลที่ต้องทำเพื่อปกป้องบ้านเมืองเพื่อปกป้องลูกของพ่อแต่การทำลายชีวิตเขามันก็เป็นบาปเป็นบ่วงเวรบ่วงกรรมติดตามเรามาถึงชาตินี
0: ้ผมอยากชดใช้ให้เขานะครับแต่มันต้องไม่ใช่ด้วยชีวิตของคุณพ่อหรือว่าของทุกคนที่เคยร่วมกันทำร้ายเขาในอดีตเพราะมันจะเป็นบาปกรรมติดตัวเข้าไปตลอดไม่จบไม่สิ้น
1: ใช่แล้วลูกเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรมันเป็นสัจธรรมโดยแท้ถ้าอัญญาวดีละวางความโกรธแค้นปล่อยทุกคนได้รับผลกรรมของตัวเองเขาก็จะปลดปล่อยตัวเขาเองได้
2: เห็นยายใหม่กำลังจะไปไหนก็ไม่รู้แต่แม่เรียกไม่ทันนี่สุดเขตพี่ชายเขามาตามหานะถึงได้รู้ว่ายายใหม่เนี่ยหายตัวไปเขาก็ตามหาไม่เจอแม่ก็เลยให้สุดเขตไปหาลูกที่บ้านคุณวิศรุต
0: ยายใหม่กำลังแย่ครับเขาต้องมารับกรรมแทนผม

ได้ฟื้นขึ้นมานะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะสู้ไปด้วยกันแต่คุณห้ามยอมแพ้นะผมจะรอคุณนะ

0: ขอบคุณคุณสารัตน์มากเลยนะครับที่ช่วยลูกสาวผมเอาไว
1: ้ความจริงแล้วมันเป็นเพราะผมเองนี่แหละครับ
0: คุณสารัตน์ช่วยเล่ารายละเอียดให้มันมากกว่านี้หน่อยได้ไหมครับคือผมยังไม่เข้าใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
2: เดี๋ยวผมบอกให้ฟังกันเลยครับแต่ว่าตอนนี้ขอให้ใหม่ปลอดภัยก่อนเนาะครับ
0: สั้นก็ได
2: ้ครับ

0: คุณหมอครับนี่ยายใหม่ก็นอนมาตั้ง12ชั่วโมงแล้วนะครับทำไมเขาถึงยังไม่ฟื้นอีกล่ะครับ
1: จากที่หมอตรวจเลือดของคนไข้พบสิ่งที่ผิดปกติที่น่าแปลกใจคือเม็ดเลือดขาวสูงเกินกว่าที่พบในร่างกายของมนุษย์ทั่วไปแล้วเรายังพบสารที่ทำลายการกลายเป็นลิ่มของเลือดทำให้เลือดเนี่ยซึมอยู่ภายในของคนไข้ครับ
0: มันเหมือนกับที่เวลาคนเราโดนงูกัดหรือเปล่าครับ
1: ก็ใช่ครับแต่จากการตรวจร่างกายของคนไข้ก็ไม่ได้พบร่องรอยอะไรที่บ่งชี้ว่าคนไข้ถูกงูกัดแต่ที่น่าแปลกใจที่สุดคือหมอพบว่าสีและโครโมโซมในเรื่องของคนไข้เนี่ยไม่เหมือนคนทั่วไปซึ่งเคสแบบนี้หมอไม่เคยเจอมาก่อน
2: คุณสารัตครับหมอบอกว่าสีและโครโมโซมในเลือดของยายไหมต่างจากคนทั่วไปหรือว่าคำสาปของเจ้าแม่นางพญางูจะยังไม่หมดฤทธิ์อะครับ

0: หอม
1: อะไร
0: ถั่วอยาก
1: ขั่ว
2: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
4: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิร์ลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ลสิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ล
6: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
7: ใช่ไหมหลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
6: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
7: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค
6: ่
7: ะ
6: ยา
8: น มแม่ช่วยลดภูมิแพ้
9: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
10: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
9: ไม่ทันแล้วค่ะต้องกินตั้งแต่เกิด
8: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม

0: ัวไม่เลือกเวลา
1: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
0: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
5: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ชิมซะหมดเลย
9: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
10: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
11: เด็กส์คลับการ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิดเฮนชินมาสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 เช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
12: ถามดีๆนะเว้ย
13: นั่นไงมึงจะเอายังไงให้รุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างมึงจะเอา
12: เอาดิวะเกิดก่อนมันก็โดนตีได้เหมือนกันด้วย
13: จะเอาก็ได้เอา
14: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
15: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณต้องมาแจ้งผมได
14: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
16: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
17: กินเที่ยวอาราโดเวอร์นะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูเนสเซ่สกีเวอร์มาให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายรสชาตินี่ออกมาแบบคนไทยกินได้เลยอ่ะ
12: จริงเหรอ
17: โอ้โห
12: ดีไหม
17: ดีแล้ววันนี้เราอยู่ที่เมืองนันจริงนะครับผมเราพาแฟนกลับของเรามาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเรียกว่าหนิวโซซานเดี๋ยวเราไปดูความสุขของกินเที่ยวอาราโดเวอร์กันครับผม
18: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
11: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: คไหมหายไวๆนะฉันไม่รู้ว่าเราเคยไปทำอะไรร่วมกันมาหรือเปล่าอ่ะแต่ฉันก็ไม่อยากให้เธอเป็นอะไรไปนะรีบตื่นขึ้นมาได้แล้วถ้าเราต้องมีชะตากรรมร่วมกันจริงๆชาติเนี้ยเราก็ต้องสู้ไปด้วยกันสิ
1: เวรกรรมอีหยังก็บ่ฮู้คอยสงสารลูกอีหลีคอยบ่อยากขึ้นเลยถ้าลูกสาวเฮาเป็นหยังไปเฮาสิอยู่จังใด
2: อย่าไปคิดจังซั่นบ่มีอีหยังดอกเดี๋ยวลูกสาวเฮาก็หายกลับมาอยู่กับเฮาคือเก่าเข้าใจบ่คำแพง
3: ไม่ต้องรับรู้ถึงความห่วงแย่ของพวกเฮาครับอาไหมเป็นคนดีความดีต้องคุ้มครองไหมจากอันตรายทุกอย่าง

0: นิชากลับก่อนนะคะสารัต
1: ขอบคุณมากนะลิชา
0: ไว้ลิชาจะมาเยี่ยมใหม่นะคะลาละค่ะ
2: ขอบคุณนะคะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ณต้องฟื้นขึ้นมานะ
1: น่าสงสารยายใหม่เนาะจริงๆก็ไม่ใช่ความผิดของเขาสักหน่อย
2: แล้วคุณไม่โกรธยายใหม่ใช่ไหมที่เขาแย่งสารัตไปจากคุณนะเพราะดูจากท่าทางแล้วจริงๆคุณก็เป็นคนที่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ
1: ขอโทษนะคะผู้กองฉันไม่ได้เป็นพวกที่ชอบยึดติดอะไรกับอดีตสำหรับฉันถ้าผู้ชายเขาไม่มีใจฉันก็ไม่ยื้อเสียเวลาหรอกฉันมั่นใจว่าฉันก็มีค่าพอสักวันก็ต้องมีคนเห็นค่าฉันบ้างล่ะ
2: ผมเป็นคนหนึ่งที่เอาใจช่วยคุณนะ
1: แต่ฉันเห็นคุณเป็นคนหนึ่งที่กวน

0: แหวนอะไรคุณ
1: แหวนพรมสีหน้าพ่อให้ฉันไว้ป้องกันตัวจากพวกโอ
0: หรอ
1: คุณเชื่อไหมว่ามันช่วยฉันจากพวกงูหลายครั้งมากเลยนะ
0: ก็ดีแล้วนี่คุณ
1: คือฉันกำลังสงสัยว่าคืนนั้นน่ะที่อัญวดีกำลังจะพุ่งมาทำร้ายพ่อฉันแล้วฉันก็เอาตัวไปขวางไว้อะแต่ตอนนั้นฉันหันหลังให้เขาฉันไม่ได้ยื่นแหวนใส่เขาด้วยซ้ำแล้วทำไมจู่ๆเขาถึงกระเด็นออกไปก็ไม่รู
0: ้คุณ
1: รถเป็นอะไรอ่ะคุณ
0: ไม่รู้สิน่าจะเครื่องยนต์ขัดข้องบ้างเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะ

0: ปไหนดีกว่าปล่อยกูบอกให้ปล่อยไง
1: ได้เวลาตายของแกแล้วจนนางคำหยาดฟ้าก
0: ูบอกให้ปล่อยคุณเป็นอะไรไหมคุณ

0: เจ็บนี
1: ่จอมนางคำหยาดฟ้ามันร้ายกาจนักมันมีอาคมปกป้องมาตั้งแต่อดีตชาติอย่างที่เจ้าแม่บอกไว้ข้ามีอาจสู้มันได
0: ้ปล่อยมันไปก่อนเดี๋ยวโคชคินยังไงตอนนี้เราก็ต้องหาทางชุบชีวิตเจ้าแม่ให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง
1: มรกตเรายังมีทางช่วยเจ้าแม่ไหม
0: เคยได้ยินมาตามตัวแนวความเชื่อของเผ่าพันธุ์เราต้องใช้เลือดของผู้ที่ถูกอาคมมาใช้ในการปลุกชีพของผู้นั้น
1: เลือดของเจ้าแม่มรกตเจ้าแม่ใช้เลือดของตัวเองทำพิธีสาปนางมณีวันนั่นก็หมายความว่าเลือดของเจ้าแม่ก็ยังไหลวนเวียนอยู่ในร่างกายของนางมณีวัน
0: จริงสิถ้าอย่างนั้นเราต้องไปเอาเลือดนั้นมา

0: ไหมเป็นยังเจ้ามาตื่นขึ้นมาจากเพื่อแม่เป็นห่วงเจ้าหลายยายไหมได้ยินแม่แม่นบ่แม่อยู่ดีเด้อ
1: คุณสารัตครับคุณหมอเขาว่ายังไงบ้างครับทำไมยายไหมถึงไม่ดีขึ้นเลยผมไม่สบายใจเลยครับทำไมมันถึงเป็นแบบนี
2: ้เอางี้ดีไหมครับคุณสารัตในเมื่อหมอยังหาทางรักษายายไหมไม่ได้เราลองไปหาหลวงปู่ผาอีกสักทีดีไหมครับเผื่อหลวงปู่จะช่วยเราได
3: ้ดีค่ะคุณสารัตอะไรที่จะช่วยให้ยายไหมฟื้นขึ้นมาได้ช่วยทำเถอะค่ะรีบทำนะคะ
1: รีบไปเลยรีบไปปรึกษาหลวงปู่เลย
4: ได้ครับไปสุเขตได้ครับ

0: ชะตาของโยมใยไหมกำลังตกที่นั่งวิบากเพราะอกุศลกรรมที่เคยกระทำไว้ในอดีตชาติที่มีส่วนร่วมกระทำกลับมาส่งผลในชาตินี้ทำให้ได้รับเคราะห์กรรมอันแรงกล้าจากแรงพยาบาทของเจ้ากรรมนายเวรถึงข่าวกรรมสนองหมายความว่าผลแห่งบุญที่เคยกระทำมาขาดช่วงไป
1: หลวงปู่ครับแต่คนที่ทำผิดต่ออัญญาวดีคือผมนะครับแล้วยายไหมเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยผมอยากให้ยายไหมรอดพ้นจากวิบากกรรมครั้งนี้ครับ
0: หลวงปู่ก็หนักใจเหลือเกินเพราะจิตพยาบาทของเจ้าแม่นางพญางูยังคงอยู่

0: ปู่หมายความว่า
1: วิญญาณของเจ้าแม่นางพญางูยังคงอยู่ใช่ไหมครับหลวงปู่หลวงปู่ครับหลวงปู่ต้องช่วยเยี่ยมใหม่นะครับหลวงปู่ก็เคยช่วยให้เยี่ยมใหม่ไม่ต้องตายร่างเป็นงูบริวารของเจ้าแม่นางพญางูแล้วหลวงปู่ต้องช่วยชีวิตยายใหม่นะครับอย่าปล่อยให้คนดีๆอย่างใหม่ต้องจบชีวิตเพราะความพยาบาทของเจ้าแม่นางพญางูนะครับหลวงปู
2: ่มันไม่ง่ายหลวงปู่เป็นพระไม่มีพลังวิเศษอะไรนอกจากสัจธรรม
1: ก็ธรรมะของหลวงปู่นั่นแหละครับที่จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปได
0: ้นะครับหลวงปู่ช่วยยายใหม่นะครับ
2: ถ้าจะให้ทำข้าก็จะทำให้แต่จะช่วยได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่แต่บุญกรรมของโยมยายใหม่แล้วกัน
0: ขอบคุณครับหลวงปู่

0: มรกตทำไมเจ้าแม่ถึงยังไม่ฟื้น
1: คงขอให้หมอผีชั่วนั้นมันช่างร้ายแรงยิ่งนะ
0: แล้วเราจะช่วยเจ้าแม่ได้อย่างไรมรกต
1: มันเหลืออยู่แค่ทางเดียวแล้วโคชคินต้องให้ผู้ที่ทำอาคมใส่เจ้าแม่มาถอนอาคมนั้นด้วยตัวเอง
2: เจ้าหมายถึงไอ้หมอผีชั่วนั่นเหรอ

0: มันไม่ได้ไง
1: สิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าแม่ตั้งแต่ในอดีตจนถึงตอนนี้มันต้องมีคนชดใช้

0: นะโมเลสัพพิธานังทุวัตติโนสาวะระรักขะโนตันหังกะโรมหาวีโรเมถังกะโรมหายะโสสรณังกะโรโลกะหิโตทีปังกะโรชุติงทะโรโกทันโรชนะปาโมสืบชะตาให้หนุ่มใหญ่ใหม่นี้อาตมาต้องสวดคาถาอย่างต่อเนื่องจนกว่าหมดการทวนพิธีถึงจะสำเร็จผล
1: สัพพัสสัตตหิตัตถายะตังตะวังขันหายหิเอวเตปริวัชเชรัชทันเทอมนุสเสติปา

0: มาบังดีแล้วไอ้คอยเห็นนิ้วลูกขยับ
1: เรื่องอย่างไร
0: มึงดูเข้าสิดูสตอนอะไรนิ้วดูขยับ
1: ไปไหนไหน
0: ไป

0: บริวารเจ้าแม่ในพญางูครับ
1: โอเคเราจะปล่อยให้มันมาขัดขวางวิธีไม่ได้นะ
2: พวกเจ้าทุกคนทำร้ายเจ้าแม่ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันพวกเจ้าต้องชดใช้เจ้าชายชัยวงศ
1: ์นายดูแลหลวงปู่ไว้นะฉันจะเข้าไปขัดขวางมันไว้เอง
0: ครับ

0: ุณกลับไปเถอะอย่าจองเวรจองกรรมกันอีกเลย
1: ไม่ไม่ว่าพวกเจ้าจะทำพิธีข้าจะไม่ยอมปล่อยพวกเจ้าทำตามที่พวกเจ้าต้องการ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สนับสนุนโดยแอป1ดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองไทยกันอย่างต่อเนื่องนะครับประเทศไทยเรามาถึงจุดนะประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งนะกำลังเดินทางไปสู่วันที่14กันยายนที่จะถึงนี้ซึ่งผมบอกเลยนะฮะทุกสายตาจับจ้องไปที่บอร์ดใหญ่กกต.แล้วครับว่าสรุปท่านจะเลือกเดินทางไหนเกี่ยวกับคดีหัวสว.ท่านจะเลือกเดินหน้าส่งสำนวนให้ศาลฎีกาชี้ขาดทั้งหมด229คนหรือจะส่งแค่บางส่วนหรือตัดสินใจตัดตอนคดีด้วยการยกคำร้องทั้งหมดตามรอยคณะอนุกรรมการชุดที่36แนะนำมาเพราะหากมติออกมาค้านสายตาประชาชนผมบอกเลยนะครับอาจจะเป็นอีกจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์สำคัญถ้าค้านสายตาประชาชนค้านความรู้สึกประชาชนไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเชื้อไฟแห่งความไม่พอใจมันจะลุกลามลงสู่ท้องถนนหรือไม่วันนี้ผมอยู่กับบุคคลระดับตำนานที่พาผู้คนลงถนนมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนะครับแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์ครับสวัสดีครับคุณตู่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ส่วนอีกท่านนึงคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นตัวชนเครือข่ายสีน้ำเงินอีกท่านนึงนะฮะหลังจากเดินหน้าตรวจสอบ3มหากาพย์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสีน้ำเงินไม่ว่าจะเป็นข้อหาหัวสว.หรือโกงสอบท้องถิ่นและข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงนะครับทนายอันบุรีรัมย์ครับสวัสดีครับนายอันครับขอบคุณทั้ง2ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเอาประเด็นแรกก่อนนะทนายอันพี่ตู่ครับเราพุ่งเป้าไปที่กระบวนการพิจารณาภายในของกกต.ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับโดยอาจารย์สมชัยศรีสุธยากรอดีตกกต.ออกมาแฉนะฮะว่ามีบันทึกการประชุมของชุดที่36เพิ่มเติมว่าผู้มีบทบาทในการประชุมคดีประวัติศาสตร์มีเพียง3คนหลักเท่านั้นเดี๋ยวก่อนกกต.มีทั้งหมด7คนไม่ใช่เหรอฮะแต่อาจารย์สมชัยบอกว่าหลักๆมีแค่3คนในขณะที่กรรมการท่านอื่นนั่งเงียบตลอดการประชุม3ชั่วโมงเต็มไม่มีข้อสงสัยไม่มีข้อซักถามไม่มีการอภิปรายเห็นด้วยหรือคัดค้านหรือให้ข้อเสนอแนะใดๆแต่พอถึงเวลาลงมติก็ลงมติได้ทันทีเวลาเรานั่งประชุมเรื่องใหญ่ระดับชาติขนาดนี้มันต้องมีการถกเถียงกันใช่หรือไม่ต้องมีการเสนอแนะกันใช่หรือไม่แต่นี่ไม่พูดคุยอะไรเลยนะฮะตามที่อาจารย์สมชัยบอกนะ7คนน่ะ3คนเป็นตัวหลักอีก4คนนั่งเงียบแต่เวลาลงมติลงได้เลยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอครับพี่ตู่ครับ
1: ก็เขาไม่ได้มีภารกิจมาให้พูด
0: เอา
1: เขาจะพูด
0: นายอันกุล้อเลยเดี๋ยวก่อน
1: เขาจะพูดเอาไว้เป็นหลักฐานทำไมอาจารย์สมชัยยังไม่เข้าใจอีกเพราะว่าพูดมันถูกบันทึกในรายงานการประชุม
0: ครับ
1: ถ้าเป็นสภาก็บันทึกโดยชาวเลขนอกจากบันทึกเป็นภาพวิดีโอแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่36ก็ภารกิจเพื่อยกเลิกชุดที่26เนี่ยคือเรื่องนี้ผมเล่าสั้นๆว่า
0: ครับ
1: ความที่ว่ารัฐบาลเศรษฐาอุ๊งอิงเนี่ยนะครับที่พรรคเพื่อไทยข้ามขั้วแล้วไปรวมภูมิใจไทยนั้นเนี่ยมันมีปัญหาความขัดแย้งเช่นเรื่องที่เขากระโดงกับอันพายเห็นมั้ยแล้วก็เรื่องไอ้เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับกับเรื่องที่ดิน99ปีนะครับแล้วก็รวมกระทั่งนะครับท้ายที่สุดก็มีการจัดการเรื่องหัวสว.
0: ครับ
1: 229นี้นะครับมาจากสายสีน้ำเงินสายเดียววันนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณภูมิธรรมประธานคณะกรรมการคดีพิเศษจะเอาเรื่องนี้เข้าเป็นคดีพิเศษแต่แพ้ในบอร์ดนะครับต่อมานี่นะครับข้อมูลส่วนนี้เนี่ยก็ยกไปที่อนุชุดที่26วันนั้นถ้ากกต.ชุดนี้มีสติสักหน่อยเนี่ยก็บอกว่าถึงไหนก็ถึงไหนแล้วก็ทำมาให้หมดทุกสายไม่ว่าสายสีส้มสายสีแดงหรือสายสีใดก็ตามอ่ะ
0: เอาให้ครบ
1: เอาให้ครบและทำลักษณะเดียวกันเลยและไอ้ที่ต่อสำรองก็ถึงไหนแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเวลาโยกเกื้อมาเดี๋ยวมีปัญหาต่อทำให้ครบมาในคราวเดียวกันเอาลักษณะพฤติกรรมไม่ว่าการเส้นทางทางการเงินการใช้โทรศัพท์เบสโทรศัพท์หรือภาพการปฏิสัมพันธ์ใดๆขึงทั้งหมดแต่ว่านี่ครับความมึนไงก็พอมีมติเนี่ยนะครับชี้โครมก็ให้229 วิธีแก้ง่ายนิดเดียวก็คือมี35คณะก็ตั้งเพิ่มคณะขึ้นมาใหม
0: ่
1: ไปเอาคุณชวละซึ่งเป็นอดีตเลขาที่การศาลรัฐธรรมนูญมานั่งเป็นประธานคุณชวละนี่เขาผ่านงานใหญ่กว่านี
0: ้
1: ก็มานั่งเขาจะพูดทำไมนะครับพูดได้เป็นหลักฐานทำไมระดับเขา
0: ครับ
1: นะครับท้ายที่สุดก็ไปยกเลิกพูดง่ายๆไปยกเลิกมติเดิ
0: ม
1: คือความเห็นสวนเลยจากสั่งฟ้องและไม่สั่งฟ้อง
0: ครับ
1: ทีนี้พอมีมติเนี่ยก็ไม่กล้าเอาเข้าที่ประชุมใหญ่ทันทีก็ลากเรื่องเห็นไห
0: ม
1: เห็นไหมจนกระทั่งถึงบั้นปลายในวันนี
0: ้ที่เราอยู่กันตรงนี้แหละ
1: ทีนี้ถามว่านี่ครับเอกสารในทั้งชุด2636เนี่ยมือดีที่คาดไม่ถึงเนี่ยคนเข้าใจเนี่ยนะครับว่าเป็นคนในรัฐบาลเป็นผู้ใดคนสงสัยคุณทวีสอดสองบ้างสงสัยคนนี้บ้างคนนี้บ้าง
0: ครับ
1: แต่ว่าคนที่ไม่น่าสงสัยที่สุดนั่นแหละคนนั้นส่งเอกสารผมไม่อยากเอ่ยชื่อว่าคนที่ใครไม่คิดว่าเขาอะ
0: นะฮะ
1: นะครับเห็นหน้าปึ๊ดไม่นึกเลยนะครับเหมือนไอ้ซีซ่าถูกบลูตูธอ
0: ๋
1: อเป็นเจ้าด้วยหรือเพราะเป็นคนที่ไม่นึกถึงที่สุด
0: คุณตู่ได้ข้อมูลมาจากไหนอะ
1: ผมนี่ชัดอยู่แล้วนะครับ
0: แต่ไม่บอกว่าเป็นใคร
1: อ๋อเป็นเจ้าด้วยหรืออ
0: ย่างนี้เลยเหรอ
1: ฮะอันนี้เหมือนซีซ่านี่ครับคนนู้นก็มาแทงคนนี้ก็มาแทงแต่คิดไม่ถึงว่าไอ้คนแทงกี่คนเอา
0: คนนี้เองเหรอ
1: เป็นเจ้าด้วยเหรอทีนี้พอเอกสารหลุดวันแรกก็รู้อยู่แล้วว่ามาจากชุดที่26นะครับซึ่งระดับเจ้าหน้าที่ก็รู้เอาเอกสารทางราชการมาเผยแพร่ต้องไปแจ้งความวันแรก

0: ในวันที่14เขาจะเลือกยังไง
1: ซึ่งเดี๋ยวผมจะถามคุณตู่นะฮะว่าคุณตู่คิดว่าวันที่14จะออกมาในมุมไหนนะครับแต่ตอนนี้ตัดภาพมาที่คุณอั๋นคุณอั๋นฮะฟังที่คุณตู่พูดเนี่ยมันจะมี1คนเหรอฮะที่อ้าวคนนี้เหรอเป็นคนปล่อยข้อมูลสงสัยนะว่าเป็นใครไม่รู้คุณอั๋น
2: คือหลักฐานไอ้ชุดคณะ26เนี่ยผมน่าจะเป็นคนได้รับคนแรกผมเปิดมากระทั่งกกต.ถูกไล่ออกอ่ะเปิดเส้นเงินว่ากลุ่มหัวสวอำนาจเจริญโอนเงินให้ 860,000 ให้กับไอ้คนเนี้ยสุรชัยเนี่ยจนถูกไล่ออกผมเป็นคนเปิดคนแรกแต่ว่าก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเขาไม่แจ้งความผมทีนี้วันนี้เนี่ยผมก็ต้องชื่นชมว่าวันนี้เปิดประเด็นเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนะครับประเด็นว่ากกต.ตั้งคณะ36ขึ้นมานี่คือหัวใจจุดเปลี่ยนสำคัญของคดีหัวสว
1: อ
2: วันนี้เนี่ยถ้าจะดูกันเอาแบบตรงไปตรงมาเนี่ยคณะ26เกิดจากไหนเกิดจากกกต.แล้วคุณไปบอกให้เขาไปทำการสอบสวนไต่สวนจนได้ข้อมูลมาเกือบ 100,000 หน้าคุณปัดเขาทิ้งง่ายๆด้วยการมาตั้งคณะ30คณะอนุ36และหนักกว่านั้นคณะอนุ36มีคำสั่งยกคำร้องหมดเลยโดยไม่อ่านไม่แตะสำนวนไม่แต่นิดเดียว
1: เดี๋ยว
2: โทษนะ
1: โทษนะคุณอันคุณไปกล่าวหากกต.ชุด36ไม่อ่านไม่อะไรเลยเหรอฮะ
2: อ้างอิงจากรายงานประชุมเขาไม่มีการแจกจ่ายสำนวนไปให้ศึกษาและทำความเห็นเป็นรายบุคคลมาดูแค่คณะดูแค่การแปะหน้าซึ่งผมเข้าใจว่าอย่างเงี้ยนะครับหลังจากคณะอนุ26ส่งสำนวนไปให้กกต.แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องส่งให้กกต.เลยต้องผ่านคณะในชั้นของตาแหวงพี่แหวงเขาเรียกว่าสำนักงานเลขาโดยมีท่านแสวงบุญมีเป็นหัวหน้าสำนักงานแล้วคุณแสวงบุญมีฉลาดมากจ่ายสำนวนแบ่งออกเป็น5กลุ่มให้ลูกน้องทำ5กลุ่มแต่ยังไม่จ่ายสำนวนเลยนะครับดึงโฮไว้กับตัวเองนี่หลายอาทิตย์ผมไปกระทุ้งจนกระทั่งจ่ายสำนวนจ่ายออกให้เป็น5กลุ่มแล้วแต่ละ5กลุ่มก็ทำสำนวนมาจาก 100,000 หน้าคุณแสวงรวมแล้วเข้าใจว่าน่าจะประมาณสัก800หน้าหรือ 1,000 หน้าเป็นสรุปและผมเชื่อว่าไอ้สรุปตัวนี้แหละที่นำสู่การประชุมของคณะ36โดยไม่ได้อ่านจำนวน 100,000 หน้าผมเข้าใจอย่างนั้น
1: ไม่อ่านเลยคุณผู้ชม
2: อาจจะเหมือนที่พี่ตู่พูดไม่มีหน้าที่ให้ถูกตั้งมาให้อ่านเนี่ยให้มาแค่เซ็นเนี่ย
1: เอ้าแสดงว่ามีธงอยู่แล้วเหรอ
2: ก็คงจะอย่างนั้นนะผมเข้าใจอย่างนั้น
1: เอ้า
2: ใช้บริบทเดียวกันการบริหารงานของกลุ่มนี้แบบเดียวกันคือแบบแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงเหมือนที่สวได้รับคำสั่งจากผู้มีอำนาจถ้าแอปเปิ้ลแดงเนี่ยใครจะมาวันนั้นมีมติของการลงรับรองว่าจะเอาใครมาเป็นองค์กรอิสระถ้าวันนั้นแอปเปิ้ลแดงลอยมาจากเขากระโดงแซงว่าห้ามให้มติเขาผ่านห้ามโหวตให้ผ่านนะถ้าได้แอปเปิ้ลเขียวค่อยโหวตให้ผ่านผมก็เข้าใจว่าแบบนี้เลยเนี่ยนะครับคณะ36ก็น่าจะมีหน้าที่แค่ไหนมีหน้าที่แค่พูดไม่พูดมีหน้าที่เซ็นอย่างเดียวอะไรอย่างนั้นนั่นครับ
1: ซึ่งไปสอดคล้องกับสิ่งที่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรโพสต์นะฮะคุณตู่คุณอั๋นนะครับเขาโพสต์อย่างนี้ครับเขาบอกวิธีการในการประชุมวินิจฉัยนะโพสต์อยู่บน Facebook ของเขาเองนะฮะของอาจารย์สมชัยนะครับบอกว่าข้อมูลเอามาจากรายงานการประชุมครั้งที่12/2569วันพฤหัสบดีที่12กุมภาพันธ์2569ใช้เวลาประชุมประมาณ2ชั่วโมงครึ่งครับคุณผู้ชมฟังตามผมนะครับโดยการประชุม1ครั้งมันจะมีแพทเทิร์นประมาณนี้นะครับสรุปมาให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆขั้นตอนที่1คณะอนุที่36เขาจะมีทีมเลขาอนุทำงานให้อีกทีคือให้ทีมเลขาอนุเนี่ยสรุปสำนวนแต่ละคดีมาให้โดยเลขาอนุเขาต้องไปอ่านคดียาว 4-10 หน้าสรุปโดยมีพยานบุคคลเส้นทางการเงินพยานวัตถุโพยรูปถ่ายคลิปบันทึกเสียงนี่คือขั้นตอนที่1นะฮะขั้นตอนที่2ครับทีมเลขาอนุก็จะสรุปคดีมาพร้อมกับความเห็นของคณะที่26และความเห็นของเลขาธิการกกต.ส่วนขั้นตอนที่3คืออนุกรรมการมีมติหลังจากฟังการนำเสนอของทีมเลขาอนุฮะงงไหมหมายถึงว่าให้ทีมเลขาไปดูทุกอย่างแล้วสรุปมาแล้วฟังครับฟังอ๋อมันเป็นอย่างนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้แล้วมีมติหลังจากฟังคำการนำเสนอของทีมเลขานุนี่คืออาจารย์สมชัยพูดอย่างนี้นะครับมันก็งงฮะเพราะอะไรเพราะทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคุณตู่คุณอั๋นตามที่อาจารย์สมชัยโพสต์นะเกิดขึ้นภายในเวลา2ชั่วโมงครึ่งครับแล้วเขาอ่านสำนวนไปกี่หน้าแล้วครับอาจารย์สมชายเขียนว่า39หน้าครับคดีหัวสว.มีตั้ง9

0: ื่นกว่าหน้าไม่ใช่เหรอครับเท่าที่เราติดตามข่าวสารมาเขาทำไปปี
1: ๆซูเปอร์ AI ยังไม่มีปัญญาประมวลผลได้เร็วขนาดนั้นนะครับ
0: คุณตู่อันนี้คือสแตนดาร์ดออปเปอเรตติ้งโปรซีเจอร์แล้วคือวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง
2: ก็ถือว่านานเหมือนกันเพราะเขามีหน้าที่มาทำอะไรป่ะ
0: เอาละ
2: เป่า
0: อุ้ยเป่าอะไรเป่ากาแฟร้อนๆให้เป่าให้เย็นแล้วกิน
2: ไม่ถึงเวลาตำรวจบางพวกเล่าให้ฟังสมัยก่อนตำรวจไปทำตามตรงไปตรงตามกฎหมายนะทำยังไงครับหลุดบ๊อบทีนี้เอาสมมติ
0: เอา
2: ถ้าเอาจริงเอา
0: อ
2: ่านเนี่ย
0: ครับ
2: อ่านทั้ง 90,000 กว่าหน้าเอา
0: อ
2: ่านแล้วมันจะไม่กล้านะอ่านแล้วจะมีความรู้สึกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปฟังทำไมอ่ะอ่านทำไมอ่ะ
0: ฟังเอาสรุปมายังไง
2: ถ้าอ่านกล้าจะไปยกมือไหมเห็นไหมเดี๋ยวต่อมสำนึกส่วนดีมันทำงานเพราะฉะนั้นอย่าเสพส่วนดีมาเข้าใจไหม
0: ไม่รู้นะอันนี้จริงๆอยากจะถ้ามีโอกาสอยากจะให้ทางคณะอนุที่36อธิบายว่าสิ่งที่อาจารย์สมชัยโพสต์อย่างเงี้ยมันจริงหรือเปล่า
2: ก็นี่ไงอย่างที่ผมบอกว่าไอ้ชุดที่อำนวยการส่งเอกสารจะอ้อมหรือจะตรงอะไรก็แล้วแต
0: ่
2: คือถ้ากกต.ตั้งหลักตั้งแต่ทีแรกเขาให้สอบหมดวันนี้สถานการณ์อีกอย่างหนึ่งนะทั้ง200คนและที่สำรองคนก็ได้ลุ้นกันทุกรอบทิศทางแต่ก็ชัดเจนว่าไอ้ชุดที่ทำเรื่องนี้ก็มุ่งเฉพาะสายสีน้ำเงินสายเดียวไม่แตะสายสีส้มไม่แตะสายสีแดงและความมึงก็คิดว่าใช้วิธีชุดสี36ข้อแห้งไปตามกันเพราะมีหน้าที่เป่าอะ
0: ถ้าอย่างนี้คุณตู่คุณอั๋นวันที่14กันยายนคิดว่ากกต.จะมีมติออกมาอย่างไรข้อที่1ข้อที่2ทนายอั๋นพูดชัดเจนนะครับถ้าวันที่14กันยายนไม่ส่งฟ้องทั้งหมดหรือส่งแค่บางส่วนหรือไม่ส่งฟ้องเลยเนี่ยโดนทนายอันจะเดินหน้าครับประกาศจุดยืนชัดเจนคือจะไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายในกรอบเวลา5วันทันทีและจะฟ้อง157ด้วยพักสักครู่ครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามในช่วงหน้าครับ

0: ย่าทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
1: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
2: ดาวนี่ลักษ์
3: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
4: แม่กำลังกลับนะ
5: ลืมล้างจานให้แม่
4: ใช้นี
5: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่ได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
4: กลับมาแล้ว
6: ล้างเก่งมาก
5: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
7: ่หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
8: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps UrinalApps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
9: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
11: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
12: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
13: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
14: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่

0: ียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
2: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
3: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
4: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
5: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistantที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
6: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
7: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
8: กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมถกไปเถียงในช่วงนี้นะฮะอยู่กับทนายอัดนะฮะและคุณตู่จตุพรนะครับเอาอย่างนี้คิดว่าวันที่14ที่จะถึงนี้นะฮะ14กันยายนนะทนายอัดคิดว่ามติจะออกมาหน้าไหนก่อนที่ผมจะถามพี่ตู่เอาคุณอัดก่อน
9: 60 40 60คือไม่ส่งเลย 40% ค้างไว้ก็คือส่ง9คน
8: ไม่ส่งเลยก็ส่งบางคน
9: 9คน
8: 9คนด้วย
9: ครับ
8: จะจงไปเลยส่งแค่9คน
9: ครับ
8: เฮ้ยแค่9คนเองเหรอจาก229นะ
9: ครับ
8: ทำไมเป็น9คนเนี
9: ่ย8บวก1 8คือชุดที่ถูกแจ้งก็กล่าวหาเส้นเงินชัดเจนจากสายเครือข่ายสุราษฎร์ธานีซึ่งประกอบด้วยสวสำรอง2สวตัวจริง2คนนอกนั้นเครือข่ายพรรคการเมือง
8: ครับ
9: บวก1ก็คือไปหยิบเอาอำนาจเจริญ1คนมาใส่8บวก1เป็น9
8: ที่มีเส้นเงินชัดเจนอย่างนี้
9: ชัดเจนใช
8: ่คิดว่าจะเป็นหน้านั้น
9: ครับ
8: เอาละไม่ส่งเลยกับส่งแค่9
9: ไม่ส่งเลยมากกว่า 60% ครับ
8: ส่งทั้งหมดไปไม่ได้
9: ไม่มีทางนี่จะบอกว่าเดี๋ยวแก้ผ้าวิ่งอีกเดี๋ยวเป็นประเด็นอีก ไม่มีทางไม่มีทาง
8: โอเคอย่างนี้ทนายอันให้เคยให้สัมภาษณ์ประกาศจุดยืนชัดเจน บอกว่าหากวันที่14กันยายนมีมติยกคำร้องหรือส่งฟ้องหรือไม่ส่งฟ้องทั้งหมดนะฮะในฐานะที่เป็นผู้รับมอบอำนาจจากกลุ่มผู้สมัครสวสำรองจะเดินหน้าใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายในกรอบเวลา5วันทันทีควบคู่กับการไปยื่นฟ้องกกต.ต่อศาลฎีกาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในมาตรา157ใช่ไหมฮะฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเอ๊ะตกลงไงฮะมันยังมีช่องอีกเหรอครับ
9: มีนิดนึงนะครับหมายถึงว่ากรณีของผู้มีส่วนได้เสียก็คือสวสำรองเห็นว่ากกต.เนี่ยนะครับมีมติที่ไม่ชอบธรร
8: ม
9: นะครับก็ยังเปิดช่องเล็กๆให้กับทางสวสำรองเนี่ยนะครับไปใช้สิทธิ์ผ่านศาลฎีกาในการพิจารณาว่ากกต.มีมติเบียดเช่นนี้นะครับชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
8: ก็คือในนามของสวสำรอง
9: ถูกต้องครับในนามสวสำรอง
8: เพราะที่เราเข้าใจมาตลอดบอกว่าถ้าสมมติกกต.สมมติเรายกคำร้องปุ๊บมันจบแล้วนะ
9: คร
8: ับก็คือไปต่อไม่ได้แล้วแต่นี่ยังมีช่องไปต่
9: อยังมีช่องนิดนึง
8: แล้วสวสำรองนี่เขายินดีที่จะ
9: คือตอนนี้เขาเตรียมร่างคำร้องไว้หมดแล้วนะครับร่างว่างประมาณว่าเป็นกรณีของการอุทธรณ์คำสั่งอะไรเงี้ยนะครับกรณีที่สปสกกต.มีมติไม่ส่งเลยนะครับซึ่งก็น่าจะก็ผมเชื่อว่านอกจากตัวผมวันนี้เนี่ยนะครับประกาศชัดเจนเครือข่ายทั่วประเทศไทยน่าจะใช้หลักเกณฑ์หนึ่งมาตรา157กกต.ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบในฐานที่เป็นเจ้าพนักงานทั่วประเทศอาจจะมีการไปกล่าวโทษไปแจ้งความดำเนินคดีผมเชื่อนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเหมือนที่คุณทินว่านะครับ
8: แล้วถ้าสมมุติเกิดเขาส่งฟ้องแต่มากกว่า9คนอาจจะส่งฟ้องจำนวนหนึ่งไม่รู้ที่มันเป็นข่าวก่อนหน้านี้ประมาณหลายสิบคนจนถึงประมาณร้อยกว่าคนเนี่ยถ้าส่งฟ้องขนาดนั้นคุณยังจะเดินหน้าไปร้อง
9: วันนี้เนี่ยนะครับคนไทยผมเองที่พูดจะพูดในฐานะที่ผมติดตามเรื่องนี้มา2ปีกว่าด้วยงบประมาณของผมเองทุกบาททุกสตางค
8: ์
9: คดีนี้อย่าลืมเด็ดขาดครับนี่เป็นสิ่งการกระทำขึ้นในรูปแบบของขบวนการคำว่าขบวนการก็คือแบ่งหน้าที่การทำมันชัดเจนว่าคนนี้ทำหน้าที่อะไรมีชั้นในชั้นนอกชั้นกลางอะไรต่างๆฉะนั้นเครือข่ายของเขาต้องถูกส่งไปทั้งเครือข่ายไม่ใช่เลือกหยิบออกสำหรับพวก VIP อย่างนั้นไม่ถูกครับและก็มันมีการเชื่อมโยงถึงว่ามันเป็นขบวนการทั้ง229คนนี่ชอบแล้วแจ้งข้อกล่าวหา229คนความจริงมากกว่านั้นด้วย แต่โอเคละ229คือตัวเลขที่โอเคที่สุดบางคนมีเส้นเงินบางคนมีการใช้โทรศัพท์ร่วมกันมีการสั่งการข้อความรายคุยกันมันคอมพิวต์หมดแล้วครับ229คนฉะนั้นเมื่อคุณตัดรู้ไหมครับว่าขั้นตอนแรกเลยเนี่ยของการเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเมืองเนี่ยสิ่งแรกที่เขาทำในคดีนี้คืออะไรรู้ไหมครับกกต.ทำหนังสือถามไปยังดีเอสไอว่าสรุปแล้ว1นะพรรคการเมือง2ผู้บริหารพรรคการเมือง3สมาชิกพรรคการเมืองพรรคภูมิใจไทยถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วหรือยังกกต.ถามไปยังดีเอสไอเพื่ออะไรฮะก็ดีเอสไอก็ต้องตอบว่ายังสิเพราะยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาก็เป็นเหตุให้กกต.เอามติเอาคำตอบหนังสือตอบจากดีเอสไอไปเป็นเหตุในการจะยกคำร้องอันนี้คือสเต็ปแรกนะหัวใจเขาทำอย่างนั้นสเต็ปที่2พอย่ามใจดูแล้ววัดกำลังกูใหญ่เว้ยในประเทศนี้ก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยไปและท้ายที่สุดวันนี้บอกเลยว่าน่าจะยกคำร้องหมด
10: อุ้ยคุณตู่มองตรงกันไหมฮะ
11: คืออย่างนี้คือจะไม่ใช่แนวทางทั้ง26 36แต่ผมเชื่อถ้าไม่มีเหตุอะไรเปลี่ยนเสียงน่าจะอยู่ประมาณสัก4ต่อ3ก็มีการกลับไปกลับมากันอยู
10: ่หมายถึงได้7คน
11: ครับ
10: 4ต่อ3
11: 4ต่อ3แต่ว่าก็มีการกลับลังหันกันหนึ่งในนั้นทีนี้เนี่ยนะครับน่าจะ1อย่างไรก็ส่งฟ้องไม่ครบ229อยู่แล้ว
10: อ่ะโอเคนี่เห็นตรงกันว่ายังไง229ไม่ม
11: ีแต่ว่าตัวเลขผมว่าเกิน100
10: อู้ตรงนี้มา9
11: ครับ
10: เพราะคุณอั๋นบอกว่า9เพราะอะไรเพราะมันมีเส้นชัดเจนส่งแค่9ส่วนคนอื่นๆไม่ชัดเจน
11: คือขณะนี้เนี่ยเขาดักกันหมดเลยนะครับแบบท่านอาจารย์ยุทธพรผมก็บอกไม่ฟ้องเลยนี่ยกตัวอย่างคุณอั๋นนี่ก็9คนนะครับหลายเครือข่ายบ้างกว่า10คนบ้างอะไรบ้างคือดักหน้าดักหลังนะครับคือหมายความว่าถ้าผลนะครับของอนุ2ชุดมันไม่หลุดเนี่ยมันเล่นอะไรก็ได้แต่พอเอกสารมันหลุดเนี่ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยากมากที่สุดผมเชื่อว่ากกต.แต่ละคนวันนี้ต้องไปหาพระที่วัด
10: ทำไม
11: แล้วก่อนจะลงมติก็ควรจะปรึกษาลูกเมียก็ผมเห็นนะครับอดีตกกต.ไปติดคุกพร้อมกันกับผมอ่ะนะครับผมเจอเขาทุกวันอ่ะนะครับเพราะว่าอยู่ในคุกเดียวกันไม่รู้จะไปไหนนึกว่ายังไงก็ต้องเจอกัน
10: ครับ
11: ผมเองก็เห็นว่านะครับสองคนนู้นน่ะเบามากถ้าเทียบกับเหตุการณ์ณขณะนี้เนี่ยเพราะนี่นะครับไม่ว่าจะประกาศคุณสมบัตินะครับที่เป็นปัญหาผิดกฎหมายเนี่ย 1,767
10: ครับ
11: ซึ่งหลักการมันต้องประกาศก่อนที่จะมีการลงคะแนนแต่นี่มาประกาศหลังจากนั้น2ปีไอ้นั่นก็เหนื่อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่าวันที่14เนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าผลแบบอันเขาว่าเนี่ยหลังจากวันที่14เนี่ยก่อนถึง28เนี่ยวุ่นวายที่สุดคือแม้ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับ 100% ไม่ได้เป็นอำนาจของรัฐบาล
10: ครับ
11: นะครับเป็นอำนาจของกกต.ซึ่งเป็นอำนาจที่เด็ดขาด
10: ครับ
11: นะครับในการที่จะส่งสารผมก็ยังมองว่ามันเป็นแรงกระแทกใหญ่เพราะอย่างที่บอกว่าข้อมูลพอประชาชนได้รับรู้เนี่ยนะครับเป็นร่วมเดือนเนี่ยคลิปนี่แทบจะไม่รู้อยากจะดูอะไรคลิปเยอะไปหมดนะครับจนกระทั่งความเชื่อมันไปแล้วเนี่ยผมว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากมากที่สุด
10: อ้าวก็ตัดสินใจบนพื้นฐานข้อเท็จจริงสิฮะ
11: เออถ้าคิดแบบนี้ก็ไม่ยากมันจะต้องไปหาพระทำไมต้องปรึกษาครอบครัวทำไม
10: ถึงหาพระเลยเหรอ
11: ไม่ผมว่าเขาก็
10: เปรียบช่วยอะไรได้เนี่ย
11: มันก็ต้องเปรียบเลยให้ฟังว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับพกความตึงเครียดทั้งนั้นนะครับผมก็มีพวกที่รู้จักเขาเหล่านี้บ้างเนี่ยนะครับอ้อมกันไปไม่รู้ผมไม่รู้จักตรงอยู่แล้วแต่ผมมีคนที่รู้จักอ้อม
10: เขาเครียดใช่ไหม
11: สติ๊กเกอร์เหมือนหัวจะแตกเวลาจะส่งกันเหมือนหัวจะแตก
10: เจ็ดท่านนี่นะฮะ
11: นะครับ
10: เป็นบางคน
11: เป็นบางคนนะครับเพราะว่ามันเห็นข้อคือข้อเท็จจริงเนี่ยถ้ามันไม่เผยแพร่ในที่สาธารณะเนี่ยทำอะไรก็ได้แต่วันนี้มันเห็นกันไปหมดเลยจะทำยังไงนุ่งผ้าแดงแฝงกระดิ่งปล้นกลางแดดจะทำยังไงแต่ว่าผมก็ยังมองว่านะครับกกต.นี่ตัดสินใจเนี่ยนาทีนี้นะอย่างน้อยเกินร้อย
10: อย่างนี้คุณอ่านพูดชัดเจนบอกว่าถ้าส่งนะส่งแค่9ก็คือเส้นที่มีเส้นเงินชัดเจนถูกต้องไหมแต่ของคุณตู่เนี่ยร้อยเกินร้อยร้อย
9: คือวันนี้ผมขออนุญาตนะครับถามผมถามใครนักวิชาการนะหรือแม้แต่ไปถามผู้มีอำนาจที่เขากระโดงก็ไม่รู้ตัวเลขแท้จริงไม่มีทางพอกตัวกกต.ผมเชื่อว่าไม่รู้ยังไม่รู้ว่าจะต้องยังไงท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอาจจะมี เหตุอาจจะมีแวบหน้าลูกเมียหรืออาจจะมีสถานการณ์อะไรที่จะท้ายที่สุดผมเชื่อวันนี้ตัว

0: ไม่มีใครรู้แน่นอนแต่เป็นการคาดการจาก
1: ผู้ที่ทำมาคาดการอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับไม่ได้ยืนยันนะฮะแต่แน่นอนล่ะเราวิเคราะห์และคาดการ
2: เป็นการ
1: คาดการแต่คุณตู่ร้อยกว่าคนนี่คือใครบ้างอ่ะคือมันตอนนี้มันมีประมาณ91คนที่เป็นฝั่งของนักการเมืองถูกต้องไหมที่เหลือ120กว่าคนเนี่ยมันคือฝั่งของสว.
0: ตกลง
1: ไอ้ร้อยกว่านี่มันฝั่งไหนอะฮะ
0: เอาว่านี่ครับ
1: ทั้งสองฝั่งเหรอ
0: เอาว่านะครับคอยดูผลวันที่4เกินร้อยยายผมชี้ขนาดนั้นเลย
1: เกินร้อยอะ
0: เกินร้อยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไงว่าแต่ละคนในรู้ถึงมาตรา157กันทั้งนั้นและที่สำคัญเนี่ยศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งวินิจฉัยแค่แชทนี่ก็ผิดแล้วนะ
1: ครับครับ
0: นะครับนี่ไม่นับไม่เกี่ยวเส้นทางทางการเงินไม่ว่าจะโอนตรงไม่โอนตรงหรืออะไรก็ตามหลากหลายเรื่องราวแต่ว่าเอาแค่แชทนะครับหรือว่าการใช้โทรศัพท์ในการต่อรองเนี่ยก็ดูคำวินิจฉัยเนี่ยนี่ก็เพิ่งมีคำวินิจฉัยออกมาเพราะฉะนั้นผมก็ยังมองว่าทุกเรื่องนี่มันเหนื่อยทีนี้ว่าถ้าจะส่งทุกสีความจริงไม่เหลือสักคนนะสำรองที่จอก็ไม่เหลือด้วยเอา
1: ทุกสีเลยล่ะ
0: ทุกสีก็กติกาแบบนี้ไม่หัวได้ยังไงไอ้ที่เขียนกติกานี่หัว 100% เพียงแต่ว่าหัวกันแบบไหนมันก็ผิดกันทั้งนั้นน่ะก็คุณมีชัยเขาวางระเบิดเวลากันเอาไว้นะครับแล้วอาจารย์บวรศักดิ์นี่นะครับหายไปนานนึงโผล่มาได้เนี่ยแล้วก็มายำซะเละเนี่ยก็เห็นกันอย่างชัดเจนอยู่แล้วแต่ตรงไหนโดนตรงนั้นเพียงแต่ว่าณขณะนั้นเป็นการปฏิบัติการด้านเดียวถ้ากกต.มันมีสติกันสักหน่อยเนี่ยเขาบอกว่านั้นทำมาให้ครบมันจะได้แก้ไขปัญหาของชาติในคราวเดียวกัน
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเอาอินโฟกราฟิกประเมินฉากทัศน์นิดนึงของกกต.ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับทนายอันคุณตู่ดูไปพร้อมกันนะเมื่อกี้นี้เห็นขึ้นอยู่นี่ประเมินฉากทัศน์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่14กันยายนที่เราคาดการณ์นะครับฉากทัศน์ที่1ก็คือส่งศาลฎีกาทั้งหมด229คนซึ่งจะตรงกับคณะอนุที่26ส่วนฉากทัศน์ที่2ก็คือยุติเรื่องทั้งหมดไม่ส่งใครเลยนั่นหมายความว่าอะไรคุณนัน
3: ยก
1: กกต.รับแรงกระแทก
3: ครับ
1: เป็นคนรับจบอ่ะรับจบอ่ะตาม36รับจบส่วนฉากทัศน์ที่3ส่งสารเฉพาะบางคนคุณอันบอกว่าเฉพาะบางคนเนี่ยที่เห็นชัดๆแหละที่คุณอันคาดการณ์ว่า9คนเนี่ยชัดน่าจะส่งแค่9คนนี้แต่คุณตู่บอกว่าอาจจะส่ง100มากกว่า100เอาละ
0: เกิน100
1: เนี่ยเอาเป็นว่าจะเท่าไหร่อะไรยังไงก็แล้วแต่ผมบอกเลยวันที่14กันยายนเนี่ยทุกสายตาจับจ้องไปที่กกต.แล้วแหละคราวนี้ถ้ามันเป็นฉากทัศน์ที่2ไม่ส่งใครเลยเนี่ยอันนี้สิครับผมอยากจะให้ทั้งวิเคราะห์หน่อยทั้ง2ท่านวิเคราะห์ทนายอันคิดว่าโอกาสที่ไม่ส่งเลยอ่ะมันมีสูง
3: ที่สุด
1: คราวนี้นั่นหมายความว่าถ้าส่งไม่ส่งเลยเนี่ยกกต.รับจบใช่หรือไม่หมายถึงว่ายอมติดคุกยอมอะไรยอมอามาจบที่ฉันใช่หรือไม
3: ่ใช่ครับ
1: แต่เขาก็มีลูกเมียมีครอบครัวนะแล้วเขาจะไปฝืนความถูกต้องแล้วยอมจบที่ตัวเองนั้นเลยเหรอ
3: วันนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจากวันนี้จนถึงวันที่14เนี่ยนะครับเขาคงไม่ได้คิดถึงคนไทยไม่ได้คิดถึงกระบวนการยุติธรรมหรือกระบวนการให้ได้มาซึ่งเขามีหน้าที่โดยตรงคือการจัดการเลือกตั้งให้สุริยเที่ยงธรรมคงไม่ได้คิดพวกนั้นคิดว่าไอ้สิ่งที่เขาได้รับมาแล้วกับสิ่งที่เขาจะเจอในอนาคตเวทน้ำหนักกันเท่านั้นเองครับคือจะมาจุดแบบนี้จะมาจุดที่เราต้องมาถกเถียงมาพูดคุยกันเนี่ยคิดว่าเขาไม่ได้อะไรมาก่อนล่ะครับไม่ได้ผลประโยชน์มาก่อนล่ะครับต่อให้คุณบางคนไม่ได้จบกฎหมายนะครับคุณเป็นแค่การระดับสูงมาเนี่ยนะโดยเฉพาะท่านประธานเป็นหัวหน้าคณะในศาลฎีกาอย่างเงี้ยท่านจะไม่รู้ล่ะครับท่านรู้มากกว่าผมอีกไม่รู้กี่เท่ามันคืออะไรที่แรงเป็นเหตุจูงใจที่จะทำให้พวกท่านไม่ดูแบบตรงไปตรงมาล่ะก็คนไทยก็มีสิทธิ์มองว่าคุณได้รับผลประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่อย่างไร
1: ตั้งเป็นคำถาม
3: ตั้งเป็นคำถามไอ้ส่วนนั้นแหละครับจะมาเวทกับไอ้สิ่งที่คุณจะต้องเจออยู่แล้วอะนั่นก็คือเขาเรียกอะไรนะครับไอ้เนี่ยนะครับลาดยาวคอมเพกอะที่คุณต้องเข้าไปอยู
1: ่
3: อะเวทกันแค่นั้นเองว่าเอายังไงจะเดินหน้าถอยหลัง
1: คุณตู่คิดยังไงในประเด็นนี้ที่ผมถามก็คือว่ากกต.ยอมฮาราคิรียอมรับจบคนเดียวเป็นไปได้ไหม
0: ยากคือแต่ละคนที่มาเราอาจจะพูดเรื่องที่มากันนะแต่ว่าทุกคนก็มีชีวิตในวันข้างหน้าเพราะว่าในแต่ละเรื่องนี่มันมากผมดูเวลาคนที่มันดิ้นนะก็คือคนที่ไม่คิดว่าไม่ขวัญว่าเขาจะต้องดิ้นรนขนาดนั้นเพราะว่าเขาย่อมที่จะรู้ดีที่สุดว่าทำอะไรเอาไว้บ้างพอมาถึงหน้าขนาดนี้เนี่ยเอาประธานกกต.

0: เป็นศาลมาเขาย่อมรู้ที่สุดและผมก็เชื่อว่าเสียงประธานกกต.เนี่ยในความเชื่อผมเนี่ยนะผมว่าเขาต้องยึดหลักเพราะเขารู้เนี่ยเขาเคยตัดสินคนมามากมายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เขาไม่รู้ว่าเขาควรจะตัดสินอย่างไรส่วนนี้นะครับความสัมพันธ์ที่มาอะไรก็ตามนั้นถ้าปลายทางว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับเขาต้องถูกดำเนินคดีเนี่ยและถ้าโหวตเป็นรายคนนะต้องไม่ลืมนะนับเป็นกรรมแล้วจะวุ่นนะผมจะบอกให
1: ้
0: นับเป็นกรรมแบบขึ้นศาลอาญาทุจริตทั่วไปอ่ะ
1: ยาวเลยเนี่ย
0: ยาวดินะครับขนาดว่าชุดก่อนหน้านี้ที่โดนนะ สองปีเนี่ยเต็มแม็กกว่าจะได้รับการพักโทษนะครับถือไม้เท้ากันทั้งนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: ผมก็ยังมองว่านี่นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาคือเกมเนี่ยมันเดินผิดพลาดมาตามลำดับแต่ว่ามันไปใช้ชุด36เปลี่ยนเนี่ยนะครับมันรับฟังไม่ได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าข้อเท็จจริงยิ่งอาจารย์สมชัยนำมาเปิดมันก็เห็นอยู่แล้วว่านี่นะครับว่าการทำหน้าที่ระหว่างชุดที่26โดยข้อมูลชั้นต้นดีเอสไอทำนั่นเนี่ยนะครับกับชุดที่36เนี่ยมันหักล้างกันไม่ได
1: ้
0: นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเชื่อผมเถอะว่าถึงที่สุดแต่ละคนก็รักตัวกลัวตายไอการที่จะพลีชีพให้กับใครในโลกนี้มีไม่เพียงไม่กี่คนหรอกที่ยืนไปรับกระสุนหรือจะไปแลกชีวิตแทนอะไรกันได้บางคนเนี่ยนะครับเติบโตมาถึงขนาดนี้ผ่านข้าราชการจุดสูงสุดในชีวิตมาแล้วเนี่ยเขาย่อมที่จะต้องคิดอ่านถึงอนาคตอย่างที่ผมบอกว่างานนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องปรึกษาผู้รู้หรอกปรึกษาลูกเมียก็พอว่าจะต้องไปไกลกันนะ
1: ก็ไม่รู้นะฮะวันที่14จะออกมาหน้าตาอย่างไรคุณผู้ชมครับแต่ที่แน่ๆมีท่านหนึ่งพูดคำนี้ออกมาก็สะอึกนิดนึงนะครับลูกไอ้ขี้คุกด้วยความเคารพนะฮะท่านรุตพลซัดเดือดซัดใครล่ะครับคนที่นั่งข้างๆผมฮะทนายอั๋นจริงๆเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของหัวสวแต่มันมาจากเรื่องของเขากระโดงครับคุณผู้ชมเล่าสั้นๆจริงๆเรื่องนี้มาผ่านมาหลายวันแล้วนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมาให้สัมภาษณ์นะครับโดยกล่าวถึงคำพูดติดปากของทนายอั๋นที่มักจะใช้คำว่าไอ้หอกหักโดยระบุว่าเป็นการใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพและเกรงว่าเยาวชนจะเอาเยี่ยงอย่างปรากฏว่ามีคำนี้หลุดออกมาไอ้ลูกขี้คุกเอ้าเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ

0: คู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่ส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณกับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบางกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
1: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
3: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
4: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายด์และไดน็อกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
5: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
6: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
7: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
6: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
5: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
6: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
5: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้น

0: รอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
1: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
0: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
2: แอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเอร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอส
3: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
4: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
5: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
4: ผิวดูใสฉ่ำ
3: ต้องโดน
4: ใหม่ซิตรา
2: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
6: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
7: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
8: แต่พลาเมลีพลาเลือก Olay Ultra Firming Serum ให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่ Olay
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูก
10: กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมถงไม่เถียงฮะคุณตู่จตุพรนะฮะทนายอันนะครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้อย่างที่ผมกล่าวไปเรื่องนี้ก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะครับแต่ว่าอยากจะอัปเดตกับทนายอันเพราะทนายอันไม่ได้มารายการก่อนหน้านี้วันนี้มาแล้วก็จะพูดคุยกันนิดนึงนะครับต้องขออนุญาตทนายอันนะฮะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่หลายคนก็บอกโอ้โหท่านรัฐมนตรีไม่น่าจะใช้ถ้อยคำแบบนี้นะไปเรียกลูกไอ้ขี้คุกได้อย่างไรอ่ะไปฟังบางช่วงบางตอนครับ
11: โดยส่วนตัวก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้านานแล้วนะนานตั้งแต่ผมเป็นรับราชการแล้วก็เคยจับทางพ่อของนายอั๋นนะครับกับเพื่อนครูด้วยกันนะครับในเรื่องของการจำหน่ายยาเสพติดนะครับแต่ปีตั้งแต่ปี41แล้วแล้วก็ทราบว่าโดนจับอีกคดีนึงนะครับอีกพื้นที่อื่นนะครับศาลตัดสินตลอดชีวิตหรือยังไงนะครับผมทางผมเนี่ยจับแต่พ่อนะครับส่วนแม่เนี่ยถูกจับในพื้นที่อื่นนะครับตัดสิน25ปีหรือไงนะอันนี้เป็นการแบบการตามหน้าที่นะครับไม่มีเรื่องส่วนตัวเลยนะผมก็ยืนยันถ้ามาเรื่องแรกกับทางผมก็ดำเนินการให้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของทางกระทรวงที่ต้องดำเนินการนะครับแต่ว่าเขาไปยื่นตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยไปยื่นที่ดีเอสไอนะครับแล้วก็มีการพูดกัญชาซึ่งผมว่ามันถือว่าไม่เหมาะไม่สมนะครับจะต้องพูดถึงใครก็ต้องมีแฮชแท็กไอ้หอกหักอะไรเงี้ยขออนุญาตนะผมว่าไม่สุภาพนะครับแม้กระทั่งผมเองนะก็พูดไอ้หอกหักเลยผมไม่ถูกต้องผมยกตัวอย่างว่าถ้าเนี่ยถ้าต่อไปเนี่ยถ้าทนายอันทำอะไรเนี่ยแล้วมีคนมาสมมตินะมาแฮชแท็กทนายอันลูกไอ้ขี้คุกเงี้ยผมว่าเขาก็ไม่สบายใจถูกต้องไหมฮะซึ่งผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะที่ผมพูดเนี่ยแต่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับเกรงว่าจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเยาวชนนะโดยส่วนตัว
10: สิ่งที่เราต้องโฟกัสก็คือสิ่งที่ทนายอั๋นทำเดินหน้าเพื่อที่จะตรวจสอบความถูกต้องไหมครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นณวันนี้นะฮะแต่ว่าคำพูดนี้ทนายอั๋นผมได้ข่าวคุณเดินหน้าฟ้องตกลงไงฮะในประเด็นนี
12: ้ฟ้องครับแล้วก็ศาลรับฟ้องในชั้นผ่านชั้นตรวจฟ้องเรียบร้อยผ่านกระบวนการที่มีประกาศคำแนะนำของประธานศาลฎีกาบอกว่าถ้าประชาชนฟ้องกันเองแบบที่ผมฟ้องเนี่ยนะครับจะต้องมีกระบวนการในการกลั่นกรองฟ้องก่อนซึ่งก็เป็นเหตุให้ศาลไม่รับฟ้องเยอะมากหลายเปอร์เซ็นต์อาจจะมากกว่าครึ่งโดยซ้ำไปแต่ผ่านกระบวนการขั้นตอนนั้นมาแล้วนั่นหมายก็ว่าวันที่30พฤศจิกายนช่วงเช้าศาลอาญาเนี่ยเขาต้องหาทนายความมาซักค้านผมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเรียบร้อย
10: อันนี้ทนายอันฟ้องตรง
12: ฟ้องเองเป็นทนายความให้กับตัวเองด้วย
13: ก็อยู่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
12: ครับ
13: โอเค
12: คือวันนี้เนี่ยคำถามก่อนเลยว่าคำว่าหอกหักเนี่ยมีความหมายอย่างไรในความหมายของท่านเนี่ยมันสร้างความเจ็บปวดให้ตัวท่านได้ขนาดนี้นะถึงขนาดหลุดคำที่สังคมคนไทยรับไม่ได้สองคุณใช้เวทีทำเนียบรัฐบาลมาขุดประวัติลากประวัติบุพการีผมมาย่ำยีดึงผมเข้าไปกลางถนนแล้วก็นะคือผมก็คือไม่รู้จะพูดคำไหนเอาละวันนี้แกออกมา แถลงทำนองบอกว่าดีแล้วที่ผมไปฟ้องจะได้เอาข้อมูลมาว่ากันในศาลโทษนะครับข้อมูลอะไรดูคดีของคุณเสรีพิสุทธิ์ที่คุณเนวินไปฟ้องมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยคดีนั้นกรณีของคุณเนวินไปบอกว่าเขาคุณเสรีพิสุทธิ์ไปบอกคุณเนวินโกงที่อะไรลักษณะทำนองอย่างนั้นแล้วคุณเสรีพิสุทธิ์บอกไม่เป็นไรฟ้องมาเดี๋ยวเอาข้อมูลในส่วนของคดีเขากระโดงมากลางว่ากันในศาลแต่วันนี้เนี่ยผมฟ้องคุณก็บอกดีแล้วจะเอาข้อมูลเนี่ยไปว่ากันในศาลข้อมูลอะไรฮะข้อมูลอะไรก็คลิปมันก็โทษนะในคำฟ้องผมก็ถอดมาจากคลิปเต็มนั่นแหละนะยังไงเสียเนี่ยผมไม่มีคือจะได้รู้จักคำว่าทนายอันบุรีรัมย์นะครับผมก็เป็นเพียงทนายความบ้านนอกตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่คนอย่างผมไม่เคยซูเอียไม่เคยนะครับยอมจูบปากกับใครนะโดยเฉพาะเครือข่ายพวกคุณเจอกันในกระบวนการยุติธรรม
10: ครับซึ่งวิวาทะนี้นะครับคุณพินิจอินทรสมบัตินะฮะท่านเป็นอดีตส.ส.พัทลุงออกมาโพสต์ Facebook แสดงความคิดเห็นแบบดุเดือดเลยนะคุณตู่ครับตำหนิบอกว่ารัฐมนตรีมีพฤติกรรมที่ไม่บรรลุนิติภาวะทนายอันเป็นเพียงประชาชนคนธรรมดาที่กล้าลุกขึ้นมาตรวจสอบอำนาจรัฐซึ่งหาได้ยากยิ่งในสังคมปัจจุบันนะฮะคุณนิพิษพูดอย่างนี้แต่รัฐมนตรีแทนที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงกลับใช้ถ้อยคำด้อยค่าและทำลายผู้ตรวจสอบพร้อมทิ้งท้ายข้อความสะท้อนความรู้สึกว่าสะอิดสะเอียนตอนนี้แน่นอนที่ทนายอันบอกกับฟ้องไปแล้วนะครับในความผิดฐานหมิ่นประมาทใช่ไหมมินประมาทโดยการโฆษณาเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่30พฤศจิกายนนะครับคุณตู่มองประเด็นนี้ยังไงครับจริงๆสังคมเขาตั้งคำถามเรื่องนี้มากเลยนะฮะเลยหยิบมาพูดคุยก
13: ัน ก็ถือว่าความจริงนะครับอันเขาน่าจะดีใจเพราะถือว่าเป็นการถูกยกฐานะยกระดับว่าเป็นคู่ประกบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและต่อไปก็จะต้องถูกประกบเรียงกันตามลำดับเพราะฉะนั้นนะครับพอมันเกิดเรื่องเนี่ยน้อยคนนักที่กรรมการสิทธิ์จะโดดขึ้นมาปกป้องนะแล้วก็สิ่งที่กรรมการสิทธิ์เขาให้เหตุผลนั่นจะเป็นสาระที่สำคัญมากที่สุดคือการเมืองณขนาดนี้เนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่านะครับแต่ละฝ่ายก็ต้องใช้สติสัมปชัญญะในการอธิบายความในแต่ละเรื่องนะครับเพราะว่าในบางเรื่องเนี่ยความเป็นจริงตำแหน่งก็ค้ำคอเหมือนกันแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังแต่ในความเห็นผมเนี่ยนะครับอันเขาก็เริ่มเติบโตกันตามลำดับนะครับก็คือหมายความว่าก็ถูกยกฐานะให้กลายมาเป็นคู่ต่อสู้นะครับบัดนี้ก็ชัดเจนนะครับระหว่างรัฐมนตรียุติธรรมกับทนายอันก็เป็นคู
10: ่
13: นะครับ
10: คู่ใหม
13: ่เป็นคู่ใหม่ความเป็นจริงผมวันก่อนพูดในบางรายการกับอันก็บอกคำว่าไอ้หอกหักมันคำโบราณนะเป็นคำสบถนะครับไม่มีใครเรียกว่าคุณหอกก็ไอ้หอกกันทั้งนั้นคือมันเป็นคำสบถอ่ะมันไม่ใช่เป็นคำใหม
10: ่
13: นะครับเพียงแต่ว่าเอาเถอะแต่ผมถือว่ารัฐมนตรีนั้นเนี่ยตัดสินใจไปเร็วที่ออกมาพูดเรื่องแบบนี
10: ้โอเคอ่ะคุณผู้ชมครับสแกน QR code ให้ผมหน่อยฮะตรงหน้าจอครับเดี๋ยวเราไปออนไลน์กันนะฮะ YouTube ใน Tero Digital Facebook คือถกไม่เถียงเดี๋ยวไปต่อกันในออนไลน์นะครับยังมีประเด็นคุณสุภชัยใจสมุทรนะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยออกมาโพสต์นะฮะโต้กลับที่มีการปล่อยเอกสารของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรครับคุณผู้ชมโต้กลับอย่างไรนี่เดี๋ยวมาว่ากันในออนไลน์รวมถึง Data Center ผมอยากคุยเรื่องนี้เหลือเกินแต่ไม่รู้คุณผู้ชมอยากจะฟังหรือเปล่าถ้าอยากฟังคอมเมนต์เข้ามานะฮะ Data Center ตอนนี้อาจจะกลายเป็นระเบิดเวลาของประเทศไทยนะที่พระราม9กับรามคำแหงนะฮะคุณผู้ชมเรื่องใหญ่ของประเทศครับต่อกันในออนไลน์ครับขอบคุณทั้ง2ท่านทางทีวีก่อนครับ
13: ขอบคุณครับ
10: เจอกันในออนไลน์ชมไปเถียงครับสวัสดีครับ

เมตตายามประชาได้พบเห็นดุดดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระ

0: กรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
3: ์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งวันนี้หลายข่าวที่น่าสนใจนะเอาข่าวนึงที่ยังเป็นกระแสอยู่นะครับข้อพิพาทวัดป่าอดุลยารามประเด็นสำคัญก็คือว่าป้าด่าก่อนหน้านี้ป้าเนี่ยจะต้องไปให้การกับตำรวจนะไม่ไปหนึ่งรอบรอรอบที่สองคำถามคือป้าจะไปเมื่อไหร่เพราะว่าถ้าไม่ไปอีกป้าจะถูกหมายจับขณะเดียวกันเจ้าอาวาสวันนี้มีความเคลื่อนว่าจะมีความคืบหน้าเจ้าอาวาสนี่ถ้าเจ้าอาวาสใช้รถคันนี้นะคุณผู้ชม
3: ใช้คันนี้หรอ
5: ใช้คันนี้คุณผู้ชมครับนี่พระครูเนี่ยใช้คันนี้นะไปพร้อมกับลูกศิษย์ไปสองแถวนั่งไปไหนค่อยๆลงจากรถด้านหน้าไปพบกับตำรวจไปให้ปากคำเกี่ยวกับกรณีที่ป้าดาเนี่ยกับพรรคพวกเข้าไปปิดล้อมวัดเมื่อวันที่10สิงหาคมเพราะตำรวจเองเนี่ยคุณผู้ชมครับก็ต้องไปสอบปากคำพยานแวดล้อมท่านเจ้าอาวาสกับลูกศิษย์ไม่ได้ไปแค่สองมีทนายความก็คือคุณโกวิทเนี่ยทนายประจำวัดเนี่ยไปด้วยนะเพราะว่าต้องไปให้คำแนะนำเรื่องข้อกฎหมายวันนั้นเป็นยังไงข้อมูลยังไงท่านจะเอาว่าจะได้ตอบถูกว่ามีใครเกี่ยวข้องได้
3: ก็ต้องเชิญไปที่โรงพัก
5: ถูกอันนี้ก็อยู่ที่โรงพักก็มีการสอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบสำนวนคดีบุกรุกตำรวจตอนนี้ส่งหมายเรียกครั้งที่2ไปให้กับป้าดาแล้วเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาและมีทนายฝั่งป้าดาติดต่อกับพนักงานสอบสวนแล้วนะ
4: ครับ
5: ว่าจะเข้าพบ
3: ค่ะ
5: แต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะเข้าพบวันไหนนะครับ
6: ตอนนี้พนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องที่เห็นเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุมีอะไรบ้างใครเกี่ยวข้องยังไงบ้างประมาณนี้นะครับหลวงพ่อรู้เห็นอะไรบ้างประมาณนี้นะครับเห็นว่ามีทนายติดต่อเข้ามานะครับอันนี้ผมยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะนัดกันวันไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาให้ปากคำ
5: คือมันยังไม่ระบุวันแต่มีเดดไลน์นะคุณผู้ชมนะสำหรับป้าดาเนี่ยเขาจะมีเดดไลน์นะต้องเข้าพบตำรวจก่อน18กันยายนอันนี้แฟ้มภาพนะคุณผู้ชมก่อน18ป้าต้องไปก่อนนะไม่อย่างนั้นป้าจะโดนหมายจับนะครับนักข่าวก็เป็นห่วงป้าดาโทรไปถามป้าดาป้าดาร
3: ู้เรื่องไหม
5: รู้เรื่องหรือเปล่าป้าบอกรู้เรื่องแล้วเอาแล้วป้าจะไปรับทราบข้อกล่าวหาตามระเบียบเมื่อไหร่บอกไปแน่นอนแต่ยังบอกไม่ได้ว่าวันไหนนี่ของป้าดาว่าไปแต่รอติดตามแล้วกันว่าวันไหนแต่ต้องก่อน18นะป้านะส่วนอีกคนนึงล่ะที่ปรึกษาทายาทอุ๊ยไม่ได้เรียกที่ปรึกษาไม่ได้แล้ว
4: อดีต
5: ต้องเป็นอดีตที่ปรึกษาทายาทนะครับนายวรเดชธานอสนี่ใช้คำนี้ละกันตามโซเชียลเลย
3: ธานอส
5: ถูกไหมล่ะประกาศแล้วถ้าจำกันได้ผ่านสำนักข่าววันนิวว่าจะไม่เข้าไปขอขมาเจ้าอาวาสนะ
4: ครับ
5: ถูกไหมล่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยถอนตัวไป
3: อ๋อท่านนี้ที่เขาแซวเรื่องแหวน
5: ถูกก็เลยเรียกว่า
4: เต็มนิ้วกันเลยเรียกว่าธานอสไง
5: ในโซเชียลหรือ
4: บางคนเรียกลุงแหวนอย่างเงี้ย
5: บางคนเรียกลุงแหวนบางคนเรียกที่ปรึกษาธานอสแล้วก่อนหน้านี้ก็บอกเหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้ไปออกโขนกระแสกับทนายกระดูกเหล็กทนายนันชัยใช่ไหมท้ากันไปท้ากันมาทนายบอกว่าให้เวลา7วันนะต้องไปขอขมาเจ้าอาวาสถ้าไม่7วันเนี่ยเดี๋ยวจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
3: โอเค
5: ดิฉะนั้นเนี่ยพอถอนตัวไปเสร็จสับปั๊บก็ยังบอกต่อทนายนันชัยบอกว่ารอดู7วันนะ
4: ครับ
5: ถ้า7วันเขาบอกตรงกับวันเสาร์เนี่ย
4: เดดไลน์วันเสาร์นี
5: ้เดดไลน์วันเสาร์นี้นะหากยังไม่ไปพบกับท่านเจ้าอาวาสอีกมูลนิธิกองทัพธรรมจะดำเนินคดีเอาผิดตามขั้นตอนของกฎหมายเหมือนกันนะครับ
4: โอ้
5: วัดป่าก็รอตามและสัปดาห์นี้คุณผู้ชมครับ
4: นะทั้งเข้าพบว่าจะเข้าพบตอน
5: ไห
4: นกับเรื่องของนายวรเดชด้วยนะเดี๋ยวติดตามกันนะคุณผู้ชมครับแต่อีกเรื่องนึงที่ต้องตามกันต่อเนื่องก็คือเรื่องของการโกงการสอบข้าราชการท้องถิ่นเพราะว่าเห็นบอกว่าล่าสุดมีความคืบหน้าและคนที่ออกมาให้ข้อมูลนี้ก็คือประธานกรรมาธิการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าขบวนการนี้ใหญ
5: ่
4: และมีการโยงไปถึงฝ่ายการเมืองข้าราชการระดับสูงด้วยโอ้โหฟังแบบนี้ยิ่งตก จเข้าไปใหญ่เลยนะคุณผู้ชมนะฮะโดยคนที่ออกมาพูดครับก็คือนายรังสิมันโรมนะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการกมธ.กฎหมายนะฮะสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าจากการที่เขาไปตรวจสอบข้อมูลและคำให้การของผู้ที่มาชี้แจงหลายหน่วยงานเลยเขาบอกว่าเรื่องของการสอบการท้องถิ่นเนี่ยการโกง

0: การสอบเนี่ยคุณผู้ชมมีการทำงานเป็นระบบนะฮะเขาใช้คำว่าลักษณะคล้ายองค์กรอาชญากรรมเลย
1: ทำงานเป็นทีม
0: ทำงานเป็นทีมทีมใหญ่ด้วยไม่ได้มีเพียงแค่ข้าราชการระดับปฏิบัติการตัวเล็กๆเท่านั้นแต่มีข้อมูลพาดพิงไปถึงฝ่ายการเมืองและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงด้วยเออและที่สำคัญนะฮะแล้วบอกว่าแล้วมีรายชื่อไหมนักข่าวพยายามถามคุณรัชมาโรมบอกเลยบอกว่ามีรายชื่อด้วยแต่ยังไม่ขอเปิดเผยก่อนบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ขอเก็บเป็นความลับก่อนแต่ยืนยันว่าหลักฐานที่ทางกมธ.ได้มาทุกอย่างมีความชัดเจนและเดี๋ยวต้องตรวจสอบเรื่องของความเชื่อมโยงเพิ่มเติมก่อนนะฮะเพื่อที่จะหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังตัวจริงก่อนจะย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือตัวใหญ่นะฮะไม่เอาหรอกปลาซิวปลาส้อยหรือว่าตัวเล็กๆไม่อยากจะไปยุ่งครับ
2: คือฝ่ายการเมืองที่เกี่ยวข้องย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงที่บูรพาได้งานนะครับแล้วการทุจริตนั้นก็เกิดขึ้นเรื่อยมาจนนำไปสู่การเคลียร์บูรพาออกแล้วทำเป็น TOR ขึ้นมาใหม่โดยที่มีคนนะครับซึ่งเป็นหน้าห้องของท่านอนุทินนะครับเข้ามาเกี่ยวนะครับไอตอนที่เคลียร์มอบูรพาตัวท่านอนุทินนี่แหละก็คือคนที่ถูกอ้างถึงในการไปยกเลิกเพื่อเคลียร์มอบูรพาออกไปดังนั้นเนี่ยมันมีกระบวนการที่ทำกันมานะครับโดยตลอดผมถึงบอกว่าลักษณะมันดูคล้ายกับองค์กรอาชญากรรมนะครับที่ทำงานปล้นประเทศชาติเนี่ยอย่างเป็นระบบ
0: อุ้ยแต่เมื่อกี้คุณรังสิมันต์ โรมเหมือนพูดออกมาบอกว่าหน้าห้องคุณอนุทินหน้าห้องไหนอะ
1: ไม่รู้เยอะเหลือเกินหลาย
0: เยอะเลยหลายโต๊ะหลายคนด้วยไม่รู้นะเดี๋ยวต้องรอดูแล้วกัน
1: ว่าพาดพิงไปถึงแล้วกัน
3: เราไปถามคนนี้ดีกว่า
1: ใคร
3: รัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะคะคุณวรสิทธิ์นะคะนี่คุณวรสิทธิ์บอกว่ายืนยันนะเรื่องการแก้ปัญหาทุจริตท้องถิ่นเนี่ยมันไม่จบแค่เพียงเพิกถอนข้าราชการเท่านั้นใช่ไหมที่หลังจากตรวจสอบแล้วอะไรเงี้ยคุณทำผิดจริงเราแค่เพิกถอนไม
0: ่
3: คือเขาเนี่ยจะมีการส่งข้อมูลเนี่ยนะคะไปให้กับ5หน่วยงานตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นปปช ปปท ปปง บก ปปแล้วก็ DSI
1: เยอะมาก
0: หลายปอเลย
1: หลายป
3: กปปปนี่คืออะไร
0: ปป
1: เยอะมาก
3: เอาล่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการเอาผิดละกันเป็นคดีทุจริตแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการเงินนะคะโดยหากพบผู้สนับสนุนผู้จัดการที่อยู่เบื้องหลังต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะแล้วยังย้ำว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ถอนชื่อแล้วจบแต่จะสาวไปถึงต้นต่อใครผิดต้องรับผิดขณะที่ผู้สอบด้วยความสุจริตต้องได้รับความเป็นธรรมกลับคืนมานั่นเองค่ะ
0: ครับเดดไลน์เดือนที่แล้วที่ผ่านมาที่บอกว่าจะมีการถอน
1: แล้ว
0: ครบทุกที่แล้วใช่ไหม
1: 3,000 กว่าตำแหน่ง
3: โอ้โห
1: เซ็นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอดูต่อแล้วกันว่าจะจับตัวการใหญ่ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเรื่องไปอยู่ที่ปปช.แล้วกระดาษเดียวกัน4ปีแล้วคุณผู้ชมคดีของแตงโมวันนี้ถูกพูดถึงกลับอีกครั้งหนึ่งแล้วเยอะมากนะครับเพราะว่าอาจารย์ปานเทพพาขวัญอุษามณีนี่คือพยานอีกหนึ่งปากนะครับเป็นพยานนะที่อาจารย์ปานเทพบอกว่าเป็นพยานใหม
3: ่
1: ไปให้การกับตำรวจนะครับแล้วคุณแม่เองก็มีการแจ้งความดำเนินคดีกับกติกมีการกล่าวหาว่ามีการเอาภาพการล่องเรือของขวัญอุษามณีไปประกอบในสำนวนของคุณแตงโมด้วยงงแล้วนะคุณผู้ชมแต่ทีนี้มันมีข้อพิรุธหลายอย่างที่ทางอาจารย์ปานเทพเนี่ยเขามีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
4: เป็นจุดที่สองนะครับจุดที่สามก็คือ
5: ข่าวแขกข
6: อโบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
7: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยสเลย
8: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยะทั่วไป
9: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
10: นมแม่ช่วยประหยัด
11: ซื้ออะไรมาพี
12: ่ซื้อนมมาให้ลูก
11: นมอะไรอีก
12: อุ้ยนมแม
13: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
14: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
15: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
16: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไป
5: มั่นใจจุฬาเฮิร์บ
16: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
17: ้กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเครือฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
18: เก่าเหรอ
19: ไม่เก่าซาดินครับ
18: เปิดซะดีมั้ย
19: มาดิ
20: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
21: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
22: ่อัปปาเช
23: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอรี
22: ่ I love อัปปาเช่
24: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
25: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
26: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
25: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
27: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
28: โอเคเฮอร์เบอร์
29: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
30: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
31: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
30: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
32: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS Cool
33: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
34: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
35: น้ำผลไม้ดีดอมุ่นชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
34: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI MacForce 1เดียวเท่านั้น
35: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
1: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับประเด็นสำคัญคือเรื่องของคุณแตงโมนะครับวันนี้ถูกพูดถึงเยอะมาก
0: ค
1: ุณแตงโมเสียชีวิตไป4ปีแล้วหลายฝ่ายก็พยายามจะหาข้อเท็จจริงนะครับหนึ่งในข้อเท็จจริงวันนี้ก็คืออาจารย์ปานเทพกับคุณแม่ของคุณแตงโมพาคุณขวัญอุษามณีนะครับไปคุยกับตำรวจไปแจ้งความดำเนินคดีคุณแม่เนี่ยแจ้งความดำเนินคดีกับกติกนะครับ เรื่องที่ถูกกล่าวหาก็คือว่ามีการนำภาพของคุณขวัญอุษามณีที่มีการล่องเรือแต่คนละลำนะในวันเดียวกันเนี่ยไปใช้ในสำนวนของคุณกติกด้วยซึ่งคุณขวัญก็บอกว่าในฐานะที่คุณขวัญเป็นลูกตำรวจคุณขวัญก็เอามาเป็นพยานให
0: ้
1: เพื่อต้องการความยุติธรรมให้กับคุณโมไล่เรียงแบบนี้คุณผู้ชมครับวันนี้คุณแม่ของแตงโมเนี่ยไปพร้อมกับอาจารย์ปานเทพนะครับประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินไปแจ้งความเอาผิดกับกติกในข้อหาก็คือนำพยานหลักฐานเท็จเข้าสู่สำนวนคดีแตงโมมีพยานคนใหม่ปากสำคัญก็คือดาราสาวขวัญอุษามณีไปเป็นพยานด้วยนะครับเพราะบอกว่ามีการแอบอ้างเอาภาพของคุณขวัญที่มีการล่องเรือในวันนั้นเนี่ยเอาไปใช้ในสำนวนด้วยอาจารย์ปานเทพอธิบายแบบนี้คุณผู้ชมครับหลักฐานที่สำคัญนี้จะไม่ถูกเปิดเผยออกมาเลยหากไม่มีการนำรูปขวัญอุษามณีนี่ฮะที่อยู่บนเรือไปใช้ในสำนวนคดีโดยอ้างว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี้ยเป็นภาพแตงโมกับกระติกอยู่บริเวณหัวเรือแต่เมื่อไปตรวจสอบแล้วไม่ใช่ความจริงครับภาพนี้ถ่ายโดยน้องชายของคุณดาด้าพยานคนสำคัญคุณดาด้านำภาพนี้โพสต์ในโซเชียลเราจะเห็นว่าผู้หญิงที่ใส่ชุดสีชมพูยืนอยู่บนหัวเรือคนนี้คือขวัญอุษามณีเข้าใจใช่ไหมฮะคุณผู้ชมอาจารย์ปานเทพระบุว่ากระติกนำภาพนี้ไปอ้างในสำนวนทั้งที่ความเป็นจริงเรือของแตงโมกับกระติกยังแล่นมาไม่ถึงจุดที่มีการถ่ายภาพกันเพราะเพิ่งจะออกจากร้านโคตานิสที่ปทุมธานีได้ไม่นานนะครับจึงยืนยันได้ชัดเจนว่าเรือเนี่ยเป็นเรือคนละลำคือต้องอธิบายคุณผู้ชมว่าวันนั้นมันมีเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเยอะมาก
0: หลายลำแหละ
1: กระติกกับคนที่อยู่บนเรือแล้วก็แตงโมเนี่ยก็อยู่เรืออีกลำนึงโดยที่แตงโมใส่ชุดสีชมพูเรืออีกลำนึงเป็นขวัญอุษามณีอยู่กับผองเพื่อนเหมือนกันและวันนั้นขวัญอุษามณี ก็ใส่ชุด
0: สีชมพูเหมือนกัน
1: แต่ไม่ได้ไปพร้อมกันนะไปคนละเวลาแต่เป็นเวลาใกล้เคียงหรือไล่เลี่ยกันแบบนี้ละกัน
0: แต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าไอ้ภาพที่มันดูไกลๆอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามไปยังอาจารย์ปันเทพว่าแล้วรู้ได้อย่างไรว่าคนที่ยืนอยู่บนหัวเรือนี้คือคุณขวัญอุษามณีอาจารย์ปันเทพบอกแบบนี้เลยครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนเนี่ยเห็นนะฮะรูปถ่ายในสตอรี่ Instagram ของคุณขวัญอุษามณีกับภาพนี้นี่แหละคุณผู้ชมก็เลยอาจารย์ปันเทพก็เลยโทรไปถามคุณขวัญเลยว่าเอ้ยวันนั้นเนี่ยได้มีการไปล่องเรือไปยืนอยู่บนหัวเรือถ่ายรูปจริงๆหรือเปล่าซึ่งขวัญก็ออกมาบอกเลยบอกว่าอ๋อวันนั้นเนี่ยลงเรือเหมือนกันไปแถวๆสะพานพระราม8เหมือนกันด้วย

0: แต่ไม่ได้ไปลำเดียวกันกับคุณแตงโม
1: ครับ
0: คนละลำกันเพราะฉะนั้นหลักฐานทุกอย่างมันค่อนข้างชัดเจนว่าคุณขวัญเองก็ไปในวันเดียวกันแต่คนละเวลาแล้วก็คนละลำกันด้วยทีนี้อาจารย์ปานเทพบอกว่ามันมีข้อพิรุธเนี่ยหลายข้อด้วยกันนะฮะไปดูข้อแรกกันก่อนก็คือพิรุธแรกกระติกเนี่ยนำภาพเรือของคุณขวัญนะฮะที่มีการถ่ายจริงช่วงเวลาตอนสักประมาณ 2:32 น.แต่กับเอาภาพนี้มาอ้างว่าถ่ายบนเรือลำที่แตงโมเนี่ยนั่งอยู่ตอน 3:00 น.กว่าๆแล้วก็อ้างว่ากระติกเนี่ยอยู่หัวเรือโดยมีแตงโมเป็นคนถ่ายภาพให้เพื่อเป็นการสร้างหลักฐานว่าณเวลานั้นแตงโมยังมีชีวิตอยู่นี่คือสิ่งที่อาจารย์ปานเทพบอกพิรุธแรก
1: ครับ
0: พิรุธที่2ก็คือการตัดต่อซ้อนภาพครับภาพถ่ายชุดเวลา 3:57 น.ในมือถือของกระติกเดิมมีทั้งหมด4ภาพแต่อาจารย์บอกว่ามีการนำภาพเข้าสำนวนเพียงแค่1ภาพเท่านั้นและผลการตรวจสอบทางเทคนิคเนี่ยพบว่ามันเป็นการตัดต่อซ้อนภาพกันนะฮะกับภาพนี้ที่หลายคนตอนนั้นก็โหพยายามหาข้อเท็จจริงกันใหญ่ว่ามีการซ้อนภาพจริงหรือไม่มือมันดูผิดทรงหรือเปล่ามือมันดูผิดปกติอะไรหรือเปล่านะฮะแต่อย่างที่บอกครับอาจารย์ปานเทพบอกว่าจากการตรวจสอบมันเป็นภาพที่เอามาตัดต่อแล้วก็เอาภาพนี้ใส่กลับเข้าไปในเครื่องทีหลัง
1: ครับ
0: เพื่อเป็นการสร้างหลักฐานเท็จด้วยไม่ใช่ช่วงเวลาตามที่มีการกล่าวอ้าง 3:57 น.ตามสำนวนตอนแรก
1: ครับ
0: นะฮะนี่คือพิรุธข้อที่2 ส่วนพิรุธข้อที่3ก็คือการปรับเปลี่ยนเวลาในการถ่ายภาพเขาบอกว่าภาพของกระติกที่ถ่ายเดี่ยวเนี่ยถูกนำไปออกในรายการโทรทัศน์และใช้เบิกความในชั้นศาลอ้างว่ามีการถ่ายภาพนี้ตอนสักประมาณ 4:13 น.
1: อันนี้ภาพนี้ 22.13
0: ขณะที่เดินทางกลับจากสะพานพระราม8แต่พอตรวจสอบไปตรวจสอบมาจริงๆแล้วภาพนี้เนี่ยถ่ายตอน 3:57 น.มันมีการเลื่อนเวลาม
1: ัน
0: มีการเปลี่ยนเวลา
1: ใน
0: ช่วงขากลับนะฮะทำให้เชื่อว่าแตงโมเนี่ยยังมีชีวิตอยู่บนเรือแล้วที่สำคัญคือเป็นคนที่ถ่ายภาพนี้ให้กับกระติกซึ่งอาจารย์ปานเทพบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเหมือนเป็นการใช้คือการแต่งภาพขึ้นมาหลอกเวลาเพื่อทำให้การสืบพยานเนี่ยมันงงกันไปหมดมันคลาดเคลื่อนกันไปหมดเลยนี่คือพิรุธ3ข้อที่อาจารย์ปานเทพออกมาบอกนะฮะแล้วที่สำคัญอาจารย์ปานเทพบอกว่ายังขอตั้งข้อสังเกตไปถึงเรื่องของแชทด้วยที่มีการตอบคุณแอนนาว่าได้แป๊บๆแต่พอมีการไปตรวจสอบเช็คมือถือของแตงโมพบว่าข้อความนี้ไม่ได้ถูกส่งจากมือถือของแตงโม
2: อ
0: ้าวงงสิ
2: แล้วจะไปแชทนั้นได้ยังไง
0: เขาบอกว่ามีคนอื่นมาตอบแทนครับผ่านทางอินสตาแกรมอีกทั้งคนบนเรือมีการลบแอปนี้ทิ้งไปแล้วซึ่งตอนนั้นรู้ตัวแล้วด้วยว่าเป็นใครนะฮะก็เดี๋ยวเห็นบอกว่าเตรียมนำหลักฐานนี้ยื่นเข้าสู่สำนวนแสดงว่าอาจจะมีการไปล็อกอินที่อื่นหรือเปล่าที่ไม่ใช่มือถือของแตงโมหรืออาจจะมีการลบเห็นบอกว่ามีการลบแอปนี้ทิ้งไปแล้วอันนี้เดี๋ยวต้องให้ตำรวจนะฮะและเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปและอาจารย์ปานเทพบอกว่าคดีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้ก่อน
1: ครับ
0: อาจจะเป็นไปได้คือเจ้าหน้าที่ถูกหลอกลวงจนหลงเชื่อพยานหลักฐานเท็จกับอีกอันหนึ่งหรือเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการบิดเบือนความจริงเสียเองหรือเปล่า
1: ครับ
0: ตั้งเอาไว้2ประเด็นด้วยกันนะฮะแล้วก็มีการสรุปสถานะทางกฎหมายคดีแตงโมครับออกเป็นทั้งหมด3ส่วน1ก็คือเรื่องของคดีเดิมคดีการเสียชีวิตของแตงโมเมื่อปี65ซึ่งทางทีมงานได้มีการยื่นอุทธรณ์ไปแล้วเพราะว่าไม่เห็นด้วยกับการติดกระดุมเม็ดแรกที่ตั้งข้อหาเพียงแค่ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในชั้นของศาลอุทธรณ์ส่วนข้อที่2ก็คือคดีกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะก็มีการร้องทุกข์ไปยังปปช.กรณีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยบิดเบือนสำนวนคดีและ3ก็คือคดีใหม่ครับคือการแจ้งความดำเนินคดีกับกระติกในวันที่นำหลักฐานเท็จเข้าสู่สำนวนคดีครับ
3: ไม่ใช่ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าแตงโมมีขาไปเป็นภาพคู่กระติกแตงโมขากลับเป็นภาพกระติกเดียวแตงโมถ่ายภาพให้และแตงโมยังถ่ายภาพให้อยู่ในเวลา 22.13 ซึ่งไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเราหวังว่าวันหนึ่งจะต้องมีการรื้อคดีครับถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าทุกอย่างมันเท็จหลายอย่างมันเท็จภาพตัดต่อเท็จแก้ไขเวลาแก้ไข GPS เรือแผลไม่ได้เกิดจากการตกเรือหงายหลังและโดนใบพัดเรือถ้าเราพิสูจน์ได้ทั้งหมดก็แปลว่ามีการบิดเบือนคดีความจริงถ้ามีการบิดเบือนคดีความจริงก็ต้องนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปครับแล้วความจริงคืออะไรมันจะทำได้ก็ต้องรื้อฟื้นคดีซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐต้องทำครับมันจะเป็นลูกโซ่แน่นอนครับผมยืนยันได้เพราะมันจะลามต่ออีกหลายกรณีครับ
0: โอ้น่าจะยาว
2: นะคะ
1: ครับ
2: คราวนี้หลายคนก็สนใจว่าขวัญแล้วขวัญไปยังไงมายังไงทำไมขวัญมาเป็นพยานได้ยังไง
1: ต้อง4ปี

0: 10ปีแล้วขวัญแล้วทำไมเพิ่งมาขวัญก็เลยบอกว่าคือสาเหตุที่ตัวเองเนี่ยเพิ่งออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยเพราะว่าเพิ่งรู
1: ้
0: และเพิ่งรู้เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองว่าเฮ้ยขึ้นเกิดเหตุอ่ะตนเนี่ยไปเหมือน

0: คือไม่อยากจะให้ข้อมูลที่เป็นจริงอ่ะมันคลาดเคลื่อนวันนี้ก็เลยจะมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องจากฝั่งของเธอเอาไปฟังเธอค่ะ
1: ทุกคนถามว่าทำไมขวัญถึงมาบอกตอนนี้ก็ขวัญเพิ่งทราบแม่น้ำเนี่ยคือมีเรือหลายลำถึงแม้ว่าเราจะไปวันเดียวกันเราก็ไม่ทราบว่าเรือของขวัญเนี่ยมันมีผลกระทบกับคดีของพี่แตงโมด้วยทุกคนที่ติดตามในเรื่องข่าวของพี่แตงโมก็ไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนเพราะว่ามันอยู่ในสำนวนถ้าคุณแม่ไม่คัดเราขวัญเองก็ไม่ทราบว่าอันนี้ไปอยู่ในหลักฐานของศาลแต่พอตอนนี้เรามีเรื่องราวต่างๆที่มันสามารถมาประกอบเป็นรูปเป็นร่างได้มันก็น่าจะเกิดอะไรที่มันดีขึ้นแล้วก็ความจริงก็จะปรากฏแล้วก็เชื่อว่าพี่โมก็จะได้รับความยุติธรรมในที่สุดค่ะ
0: อ่ะยังมีอีกคนหนึ่งที่บอกว่าอีกหนึ่งพยานเนาะคุณดาด้าเนาะซึ่งไม่ใช่ดีเจดาด้าของเรานะ
2: ไม่ใช่
0: เป็นคุณดาด้าซึ่งเขาเป็นเจ้าของภาพที่ถูกนำไปแอบอ้างนี่แหละที่คุณประเทศบอกว่าเอ้ยเห็นมีการลงสตอรี่ถูกไหมแล้วก็ถูกเอาภาพเนี้ยไปนี่ซึ่งภาพเนี้ยเธอบอกว่าเธอเป็นคนวงเองไอ้วงสีแดงนี่แหละเพราะว่ายืนยันว่าเป็นภาพที่น้องชายเนี่ยถ่ายเอาไว้นะคะแล้วก็วงด้วยนิ้วของตัวเองด้วยแต่ดันถูกนำไปใช้เป็นการบิดเบือนข้อมูลหรือเปล่ายังไงเธอก็มาร่วมชี้แจงในวันนี้ด้วยไปฟังเธอนิดนึงค่ะ
1: มันมีประโยชน์อย่างนึงกับโพสต์ของเราที่สามารถคลี่คลายช่วยพี่ตังโมได้ค่ะอย่างน้อยมันก็ไม่ได้มากอะไรแต่มันก็ยังทำให้มีวันนี้ได้มันเป็นรูปของด้าเองเนาะจากที่น้องชายด้าส่งมาให้ด้าก็ไม่คิดว่าจะมีเขาเอาไปอ้างในสำนวนตำรวจได้เพราะด้าเห็นในสำนวนตำรวจแล้ว
0: โอ้นั่นน่ะสิคราวนี้มาถึงคุณแม่บ้าง
2: คุณแม่ว่า
0: ไปถามคุณแม่สิคุณแม่ก็เปิดเผยความรู้สึกสั้นๆรู้สึกดีใจแทนนางโมแล้วก็รู้สึกดีใจที่น้องขวัญเนี่ยวันนี้มาย
2: ื่น
0: ม
2: ือ
0: มาช่วยพยานใช่แล้วก็นำความจริงมาเปิดเผยอันนี้คุณแม่กล่าวนะเรื่องของการติดต่อกับคนบนเรือเนี่ยตลอดที่ผ่านมาเนี่ยติดต่อกับปอคนเดียว
2: อ๋อยังมีการติดต่ออยู่
0: ใช่ก็มีการ
2: ลู
0: กปอถามสารทุกข์สุขดิบแต่ไม่เคยพูดถึงเรื่องราวคดีแบบลึกๆเลย
2: อ้าวแล้วลูกคนอื่นแล้วลูกกระติกลูกแซนเป็นยังไงบ้าง
0: ไม่ได้คุย
3: ไม่
0: ได้ติดต่อตั้งแต่จบคดีในชั้นศาลก็ไม่ได้คุยกับกระติกอีกเลยพร้อมทิ้งท้ายสั้นๆไปฟังดีกว่าว่าคุณแม่พูดว่าอะไร
4: ไม่ว่ากรรมใดใครก่อเนาะกรรมใดใครก่อค่ะพูดสั้นๆไม่คุยหรอกเขาไม่คุยกับคุณแม่หรอกก็มีปอโทรมาไลน์มาถามถึงความทุกข์สุขอะไรคุณแม่ก็ถามถึงเขาสบายดีไหมอะไรเงี้ยแค่นี้ค่ะเรื่องอื่นเราก็พยายามทั้งคู่พยายามเซฟตัวเองไม่ถามเขาลึกๆเขาก็ไม่ถามเราลึก
0: ๆนี่เป็นไงสั้น
2: ๆเอาอย่างนี้แล้วกันเรามีความเคลื่อนไหวในฝั่งของอ
3: ค
2: ุณขวัญอุษามณีอาจารย์ปานเทพแล้วว
3: ัน
2: นี้นักข่าวไปดูปฏิกิริยาความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นกระติกหรือว่าคุณแซนอะไรต่างๆนานานะเอาดูกฎกติกก่อนละกันนักข่าวเนี่ยก็พยายามโทรไปสอบถามคุณกติกแต่ปรากฏว่าคนที่รับสายไม่ใช่คุณกติกนะครับ มีคนอื่นรับแทนให้แล้วก็มีเสียงผู้หญิงคนนึงก็ไม่รู้ว่าใช่คุณกติกหรือเปล่าบอกว่าใครโทรมาบอกว่านักข่าวโทรมาเอาไม่ต้องคุยไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นปลายสายว่าอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะเบื้องต้นเนี่ยทางคดีวันนี้ตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีรับแจ้งความเอาไว้แล้วนะครับหลังจากนี้จะทำยังไงกันต่อเขาบอกว่าอ่ะก็ต้องติดตามดูคงจะต้องมีการเรียกกติกเข้ามาให้ปากคำวันไหนต่อและคดีการเสียชีวิตของแตงโมเนี่ยก็ทีมของอาจารย์ปานเทพได้มีการยื่นอุทธรณ์ไปศาลจะว่ายังไงกันต่อนะครับเพราะว่าอันนี้เราก็เพิ่งอันนี้ถ้าพูดจริงๆนะ
3: ครับ
2: ขวัญอุษามณีคือข้อมูลใหม่
3: ใช่
2: พูดถึง
0: นะเพิ่งมาวันนี้เลย
2: เพิ่งมาวันนี้เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ย4ปีเราไม่เคยมีคำว่าขวัญอุษามณีเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: แล้วก็คดีจริงๆคดีของน้องแตงโมเนี่ยในเรื่องของการหาคนว่าโอเคว่าสาเหตุ
2: อะไร
0: เงี้ยจบไปแล้วนั้น
3: จบไปแล้วก็คืออยู่ชั้นอุทธรณ์แล้วตอนนี
0: ้
3: เท่ากับก็กลายเป็นคดีใหม่อย่างที่อาจารย์ประเทศบอกไง
0: เริ่มกันใหม
2: ่เริ่มเขาบอกมีหลักฐานใหม่อ่ะก็ต้องไปว่ากันว่าอาจจะเริ่มกันใหม่ไหมหรืออะไรยังไงก็ต้องเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำด้วยแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าไปดูทนายจุกรูกันหน่อยไหมทนายเดชาว่ายังไงพอรู้เรื่องเสร็จสับปั๊บทนายเดชาเขาออกมาไลฟ์บอกว่าการที่คุณแม่โอมาลุลีคุณแม่แตงโมเนี่ยนะจะไปแจ้งความอยากให้คุณแม่คิดดูให้ดีคุณแม่จะ

0: เป็นเครื่องมือของใครหรือเปล่าอ้าวลองฟังดูครับมันไม่
1: ค่อยมีจะตัดต่อภาพกระติกกับแตงโมถ่ายรูปคู่กันจะตัดต่อจะแต่งภาพมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญในคดีมันไม่ได้เป็นข้อแพ้ชนะนะครับนะเพราะว่าความผิดฐานเบิกความเท็จเนี่ยมันต้องเป็นกรณีข้อสำคัญในคดีประเด็นแพ้ชนะผมเบิกความแล้วกลายเป็นไม่ประมาทประมาทนะครับคุณแม่ต้องระวังนะคดีแตงโมไม่ได้มีพยานหลักฐานว่าใครทำร้ายแตงโมใครฆาตกรรมไม่มีเชื่อผมไม่มีอะไรหรอกครับถ้ามีป่านเนี้ยนะครับพี่ยักษ์กับพี่เกียงอะไรเนี่ยที่ DSI ป่านเนี้ยรับเป็นคดีพิเศษแล้ว
0: นี่แหละฮะคุณผู้ชมครับทีนี้ก็ลองดูกันต่อละกันพยายามจะเข้าไปในไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียของแต่ละคนที่เกี่ยวข้องนะจะมีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างนะครับ
2: เดี๋ยวก็ยังเงียบกันอยู่
0: ยังเงียบกันอยู่ยังเงียบกันอยู่นะที่สำคัญของเงียบก็คือรอดูตำรวจแหละว่าตำรวจจะว่ายังไงกันต่อนะฮะ
3: ครับผมนะฮะพักเรื่องนี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับดูเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊เรื่องของการค้าชายแดนตอนนี้เป็นยังไง
0: ครับ
3: มีหญิงคนนึงที่ออกมาพูดบอกว่าเป็นชาวกัมพูชาและกัมพูชาเข้ามาได้อย่างไร
2: แล้วมาขายของ
3: และเป็นร้านของเขาจริงหรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าพอหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเราไปที่ต้นเรื่องกันนะฮะณวันนั้นเนี่ยมีอดีตทหารพรานหน่วยจู่โจมท่านหนึ่งครับได้โพสต์นะฮะเป็นคลิปที่พูดคุยกับแม่ค้ารายหนึ่งที่ตลาดชายแดนช่องจอมอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์และเธอก็ยอมรับตรงๆว่าเธอเนี่ยเป็นชาวกัมพูชาแต่ใจเย็นๆก่อนเธอมีเอกสารเข้ามาอย่างถูกต้องลองย้อนกลับไปดูคลิปนี้กันครับ
4: น้องๆอันนี้ร้านนี้เป็นของคนไทยใช่ไหม
5: ค่ะ
4: แล้วน้องๆเป็นคนที่ไหน
5: หนูเป็นคนกัมพูชาค่ะ
4: เป็นกัมพูชา
5: ค่ะแต่ว่าเอกสารถูกต้องหมด
4: ขอเข้ามาแบบเอกสาร
5: ค่ะเปิดบริษัทหุ้นส่วนกับคนไทยค
4: ่
5: ะ
4: อ๋อเปิดบริษัทหุ้นส่วนกับคนไทยแล้วเราก็เรามานี่มายังไงเนี่ยมาทางเครื่องบิน
5: ค่ะ
4: มาทางเครื่องบินใช่ไหม
5: ต้องมีวีซ่าถึงจะเข
4: ้
5: าได
4: ้อ๋ออ๋ออ๋ออ
3: ันนี้ก็คือ
0: นี่ไงเขาก็บอกว่าเข้ามาอย่างถูกต้องนะ
3: ถูกต้องมีเอกสารทุกอย่างหมดเลย
0: มีเอกสารทุกอย่างนะ
3: นะฮะแต่ทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าพอมันเป็นประเด็นงี้หลายคนก็เกิดความไม่พอใจก็ต้องให้ตรวจสอบกันหน่อยนะฮะโดยทางนายกเทศมนตรีตำบลด่านเองก็ได้มีการไปตรวจสอบและชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะบอกว่าชาวกัมพูชาอยู่ในไทยเนี่ยใช่ว่าจะผิดกฎหมายทุกคนนะต้องขอเรื่องของการตรวจสอบก่อนอย่างเช่นวีซ่าอ่ะเข้ามาเป็นประเทศไหนมีสิทธิ์ในการทำงานหรือไม่ครับ
6: คือต้องดูว่าเขาเข้ามาในฐานะอะไรถ้าเขาเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่สามารถขายของได้ต้องดูในเรื่องของท่าทีตาเข้าประเทศเรากับเรื่องของวีซ่า
4: ครับจะได้เข้าใจจะได้ไปช่วยกันชี้แจงกันต่อ
6: เหมือนร้านแรกเนี่ยเขามีวีซ่าที่เป็นประกอบการธุรกิจ
3: เนี่ยคือเขาก็เข้ามาทุกอย่างอย่างถูกต้องเพราะว่าตรวจสอบไปแล้วทีนี้ทางกองทัพบกเนี่ยก็เลยไปตรวจสอบเพิ่มเติมยืนยันว่าร้านที่เราเห็นกันในคลิปนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นร้านของนางตรีรัตน์นะฮะซึ่งเป็นคนบ้านด่านเป็นคนไทยเจ้าของร้านจริงๆเนี่ยเป็นคนไทยแต่เธอเนี่ยทำหน้าที่ช่วยขายเท่านั้นเองนะฮะส่วนหญิงกัมพูชานี้เนี่ยคุณผู้ชมครับก็แน่นอนว่าเธอทำหน้าที่ในการขายของในร้านที่คนไทยเป็นเจ้าของและพอคลิปนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปก็เลยทำให้หลายคนเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าร้านนี้เป็นของกัมพูชาหรือเปล่าแต่อย่างที่ต้นคลิปเลยเนี่ยคือคนถ่ายคลิปเองก็ถามเธอไปเหมือนกันว่าร้านนี้เป็นร้านของคนไทยใช่ไห
2: ม
3: เธอก็ยืนยันว่าร้านนี้เนี่ยเป็นของคนไทยเจ้าของเป็นของคนไทยแน่นอนนะฮะคือหลังเกิดกระแสดราม่าขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมครับไปดูบรรยากาศกันหน่อยละกันที่ตลาดช่องจอมวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคือเขาบอกเลยบอกว่าบรรยากาศเงียบเหงามาก
2: อ้าว
3: คือพ่อค้าแม่ค้าค้าของมือสองเนี่ยบอกเลยมันกระทบนะจากสถานการณ์ชายแดนการปิดด่านมานานเป็นปีแบบนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวก็หายรายได้มันก็หดลงไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อยากขอเชิญชวนคนไทยทุกคนกลับมาเที่ยวหน่อยได้ไหมมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าชายแดนด้วยกันด้วยเพราะว่าไม่งั้นพ่อค้าแม่ค้าก็ไปต่อไม่ไหวอีกเหมือนกันนะฮะ
2: ซึ่งก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าคนไทยเรานี่แหละนะคะเอามาดูเรื่องนี้ตรงนี้นิดนึงดีกว่าว่าเอาแน่นอนเราอาจจะปิดด่านเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ปิดสนามบิน
3: ใช่
2: ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นชาวไม่ว่าต่างชาติชาติไหนก็ตามที่มีหนังสือเดินทางถูกต้องสามารถเข้าประเทศเราได้ตามกฎหมายนะคะยังเข้ามาได้นะคะและต้องตรวจสอบว่าถ้าพูดถึงระบุว่าเป็นชาวกัมพูชาเข้ามาเนี่ยในฐานะอะไรหากเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวนะคะจะไม่สามารถประกอบอาชีพหรือค้าขายได้นะคะแต่หากต้องการเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยต้องมาขอวีซ่า non immigrate visa B หรือหลายๆคนเรียกสั้นๆว่า non B

0: ครับ
1: วีซ่าอันนี้เนี่ยสำคัญก็คือว่ามีวีซ่าอย่างเดียวทำงานก็ยังไม่ได้นะต้องได้รับใบอนุญาตทำงานก่อนเริ่มงานซ
0: ึ่
1: งปกติวีซ่านอนบีเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะอยู่ในประเทศได้ไม่เกิน90วัน
0: สามเดือน
1: ใช่พออย่าง90วันพออยู่ปุ๊บก็ต้องไปเหมือนไปต่อไป
0: กลับ
1: ไป
0: ขยายต่อไป
1: ไปต่อเหมือนก็ต่อวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ตรวจคนเข้าเมืองนั่นเองนะซึ่งอันเนี้ยก็ต้องไปถามทางบิ๊กโก
0: ้
1: บิ๊กโก้ทางท่านผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาว่ายังไงล่ะคะท่านเนี่ยปล่อยให้เขาเข้ามาทำมาค้าขายได้เหรอคะนู่นนี่นั่น
0: เชื่อว่ามีการพูดถึงเยอะมา 2-3 วันแล้วแม้ว่าทางกองทัพเนี่ยลงพื้นที่แล้วจะไปชี้แจงว่าเฮ้ยเขาเป็นคนไทยนะ
2: คื
0: ออะไรก็ยังสยบข่าวพวกนี้ไม่ได้
1: หรือว่าถ้าเขาเป็นชาวกัมพูชาจริงแต่ถ้าเขาถูกคือมีหนังสือถูกต้องอ่ะ
2: ครับเอกสารทุกอย่างยืนยันอ่ะ
1: ประกอบอาชีพได้ไหม
0: ใช่
1: ถูกไหมเออซึ่งท่านก็บอกว่าอย่าเชื่อทุกอย่างในโซเชียลยืนยันว่าทหารในพื้นที่ตรวจสอบแล้วไม่มีชาวกัมพูชาลักลอบเข้ามาขายของในตลาดและทหารในพื้นที่ยังตรึงกำลังอย่างเข้มงวดไม่มีการรับสินบนเพื่อขอผ่านทางอย่างเด็ดขาดโดยวันที่7กันยายนนี้ค่ะจะพาทั้งสื่อมวลชนทั้งไทยแล้วต่างประเทศกว่า100ชีวิตลงพื้นที่เลยดีกว่า
0: ไปดูเลย
1: ใช่ที่ด่านช่องจอมนะคะพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันไปเลยนะและที่สำคัญก็คือว่าอยากจะขอให้ชาวอินฟลูเนี่ยนะนอกพื้นที่เนี่ยก็คืออย่าไปขาดเดาข้อมูลกันไปเองแล้วมานำเสนอเนาะเพราะอะไรบั่นทอนกำลังใจของพี่ๆทหารค่ะยังย้ำว่านโยบายรัฐบาลนี่ชัดเจนและยังไม่เปิดด่านกองทัพพร้อมและมีแผนเผชิญเหตุในการป้องกันประเทศอย่างเต็มที่ฟังเสียงท่านนิดนึงค่ะ
3: คนกัมพูชาทุกคนที่เข้ามาในแนวชายแดนผมได้รับข้อมูลจากพื้นที่บอกว่าเขาเหล่านั้นจะถูกจับตาดูว่าเป็นสปายไหมมาหาข้อมูลไหมมาถ่ายรูปไหมเพราะฉะนั้นข่าวแบบนี้ต้องระมัดระวังครับว่าการสื่อสารโดยว่าเราขยายต่อคนที่ทำงานในพื้นที่ก็จะเสียความรู้สึกในการทำพื้นที่ในการดูแลเรื่องพี่น้องประชาชนเขาก็คอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องให้กับ หน่วยกำลังอยู่แล้วยืนยันครับตรงนี้ในข้อมูลขั้นต้นของหน่วยในพื้นที่ไม่มีเข้ามาแน่นอนไม่มีเข้ามาแน่นอน
2: ครับ
0: คือมันก็แปลกตรงที่ว่าถ้าจะมาขายของเหมือนที่เมื่อวานเราคุยกันขายของเสียค่าเครื่องบิน
2: ครับ
0: บินจากพนมเปญมากรุงเทพแล้วจากกรุงเทพ
2: นั่งรถต่อไป
0: นั่งรถต่อเพื่อไปสุรินทร์แล้วเพื่อไปขายของ
2: มันคุ้มหรอ
1: ก็เลยเอ๊ะไง
0: ถูกไหมถูกไหม
1: ว่าเอ๊ะลงทุนขนาดนี้มาเพื่อแค่นี้หร
0: อ
1: ก็ถามว่าอินฟลูหรือสื่อโซเชียลก็สามารถตั้งคำถามได้ไหมตั้งคำถามได
0: ้
1: แต่นุ้ยก็เข้าใจกำลังใจของพี่ทหารเหมือนกันในการที่ว่าเขาอยู่ในพื้นที่เขาก็ปฏิบัติงานเต็มที่แล้วทำยังไงล่ะ
0: อ่ะอย่างนี้แล้วกันนะไปดูการวิเคราะห์หน่อยอาจารย์วันวิชิตนะครับอดีตที่ปรึกษาด้านวิจัยกลาโหมอาจารย์บอกว่าไอ้ข่าวลือแล้วไปปั่นกระแสเนี่ยมันไร้ความสมเหตุสมผลและทำให้เจ้าหน้าที่ลำบากใจในการทำงานนะครับคือเจ้าหน้าที่ต้องคอยมาชี้แจงข่าวไอ้ลือพวกนี้รายวันเลยหากประชาชนสงสัยควรให้เจ้าหน้าที่ทหารหรือตำรวจในพื้นที่ตรวจสอบดีกว่าโพสต์ลงโซเชียลทันทีถูกไหมครับคือถามก่อนที่จะโพสต์ลงเพราะข้อมูลที่มันอยู่นอกลู่นอกทางเหล่านี้มันจะถูกชาติต่างๆนะเขาเก็บสะสมและเขาบอกว่าไทยของเราเนี่ยเป็นฝ่ายหล่อเลี้ยงความเกลียดชังซะเองเห็นใจชาวบ้านชายแดนที่ต้องตั้งรับทางความคิดไม่กล้าเรียกร้องเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มันเดือดร้อนจากการปิดด่านเพราะเกรงว่าจะถูกกล่าวหาว่าเห็นแก่ตัวหรือไม่รักชาติก็เลยอยากจะเสนอทางออกให้ปรับการตลาดท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
2: ์
0: หรืออนุสรณ์วีรกรรมในเขตอีสานใต้แล้วชวนทุกคนคนไทยทุกคนไปเที่ยวไปช่วยเขาหน่อย
2: เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ไปเลย
0: กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ไปช่วยไปซื้อของไปอะไร
1: ถ้าเราไปฟาร์มจระเข้ได้ที่จะไปช่วยน้องช้างคนนั้นตัวนั้นได้แล้วไปตรงนี้ได้
0: จังหวัดอีสานใต้เดี๋ยวคุณก็ไปเที่ยวกันได
1: ้
0: ถูกไหมล่ะคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งประเด็นที่บิ๊กโกออกมาชี้แจงคือข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นสถานการณ์ปะทะตามแนวชายแดนที่ผ่านมาฝั่งกัมพูชาเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มเปิดฉากยิงไทยก่อนอันนี้ย้ำหลายวันแล้วคุณผู้ชมทำให้ไทยจำเป็นต้องตอบโต้อย่างสมสัดส่วนเพื่อป้องกันตนเองตามกฎบัตรสหประชาชาตินะครับแล้วก็หลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศพอมีการตกลงหยุดยิงกันแล้วนายเฮงรัตนาถ้าจำกันได้เป็นผู้แทนรัฐบาลรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกัมพูชาก็ยังไม่หยุดปั่นข่าวใส่ร้ายไทยถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้อ้างว่าพาคณะ AOT และผู้ช่วยทูตทหารรับทราบดูความเสียหายการโจมตีของฝ่ายไทย

0: แล้วอ้างว่าไทยเนี่ยใช้ MK84 ระเบิดคลัสเตอร์แล้วบอกว่าไทยใช้อะไรรู้ไหมอาวุธเคมีก่อนนั้นจะจำกันได้
1: อีกแล้วเหรอ
0: เขาบอกว่าเราเนี่ยใช้อาวุธเคมีโจมตีเขาแต่จำได้ไหมเราก็บอกว่ามันไม่ใช่อาวุธเคมีเรามีภาพไหมคุณผู้ชมมันคือยาพ่นยุง
1: ที่พ่นยุง
0: ที่พ่นยุงไงตอนนั้นน่ะแต่เขาก็ยังกล่าวหาเราว่าเราใช้อาวุธเคมีแล้วพอทางเราเอาไอ้ภาพเนี่ยพ่นยุงชี้แจงไปคนไทยอ่ะเข้าใจแต่คนกัมพูชาก็ยังไม่เชื่อว่ามันที่มันคือที่พ่นยุงเข้าใจไหมมันคุยคนละอย่างแต่เราก็ต้องชี้แจงนะครับเครื่องบินของไทยเหมือนกันเขาก็บอกว่าเครื่องบินของไทยเนี่ยคือไปทำลายพวกบ้านเรือนชาวบ้านเขาบ้างก็บอกเหมือนกันย้ำไปบอกว่าทหารไทยเครื่องบินทุกลำมันมีกล้องบันทึกพิกัดการลงของระเบิดอย่างชัดเจนแล้วเวลาเอาระเบิดจาก F-16 หรือคลิปเพ่นเนี่ยลงไปจุดไหนเราต้องส่งรายงานนะครับเราต้องส่งรายงานความจริงยืนยันไปยังกระทรวงการต่างประเทศและคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแต่ฝ่ายกัมพูชาต่างหากที่เป็นฝ่ายเดียวที่ยังคงใช้วัตถุระเบิดที่ทหารไทยเราสูญเสียขาไปต่างๆเนี่ยเขาก็เอาวัตถุระเบิดซึ่งมันผิดกฎหมายมากนะผิดกฎบัตรสัญญาต่างๆเขาก็ยังใช้อยู่นะครับบิ๊กโก้ถึงกับท้ากัมพูชาต้องแยกให้ชัดว่า AOTไปรับฟังข้อมูลกับ AOT รับรองข้อมูลมาเป็นคนละเรื่องกันหากกัมพูชาระบุว่า AOT ยืนยันข้อกล่าวหาเหล่านี้ก็ขอให้เปิดรายงานอย่างเป็นทางการของ AOT ให้ประชาคมระหว่างประเทศตรวจสอบไปเลยอย่านำการเข้ารับฟังของผู้สังเกตการหรือผู้ช่วยทหารไปตีความแทนเขาว่าเขารับรองข้อกล่าวหาแล้วแล้วย้ำเลยว่าเขารับฟังไม่เท่ากับรับรองนะครับคือแค่ฟังไงแต่ยังไม่ได้ยืนยันเข้าใจไหมคุณผู้ชมหากมีหลักฐานเปิดพิกัดมาเลยเปิดภาพมาเลยเปิดข้อมูลวัตถุพยานต่างๆออกมาเลยเราก็มีหลักฐานเอกสารต่างๆในการชี้แจงเหมือนกันบิ๊กโก้ย้ำอีกทีว่าไทยไม่ต้องการชนะสงครามแต่ต้องเราเนี่ยไม่ต้องการชนะสงครามคำพูดแต่ต้องการให้ข้อเท็จจริงชนะนะครับเราสู้ได้ข้อเท็จจริงนะและพร้อมให้ตรวจสอบด้วยความเป็นธรรมทุกอย่างเลยนะครับ
2: ครับ
1: ผมนะฮะคุณผู้ชมครับช่วงบ่ายๆที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นในโรงเรียนอีกแล้วนะฮะหลังจากที่มีเด็กนักเรียนเอาอาวุธปืนออกมาย ิงภายในโรงเรียนคุณผู้ชมครับทำเอานับร้อยชีวิตในโรงเรียนงานนี้แตกตื่นกันเลยสาเหตุมันเกิดจากอะไรและปืนกระบอกนี้มาจากไหนเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ
4: Do labels define me? Never. I break through them. Vitamin C, skincare's potent ingredient, breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C, 95% high purity vitamin C. Removes stains in 7 days for visibly whiter teeth. New Colgate Optic White Vitamin C for a sunshine smile.
5: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
6: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
5: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
7: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
8: หมดแก้ว
9: หมดค่ะ
7: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
10: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
11: หยอกแม็กกี้
12: ทานอร่อย
11: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
13: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
14: New Isuzu D-Max Highlander The One and Only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only 1เดียวเท่านั้น
13: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
15: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
16: ฟันผุเยอะเลย
17: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
18: บีบนิดเดียว
19: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง

0: เต็มแปลง
1: เพื่อฝุ่นไรที่มากกว่าไม่พอเกิน
2: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ชายเดี่ยวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่เดี่ยวนี
3: ้คอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
4: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
3: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดสังปัดพร้อมไม้ม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
4: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
3: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
4: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงสูงก็สะดวกดีนะคะ
3: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
4: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
3: โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925
5: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
6: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
7: ลุกค่ะเทวดา
8: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กกันเด็กไหมลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
6: อย่าลืม
7: ลุกค่ะ
6: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
9: ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
10: ์รูปนี้หลายปีแล้วเชื่อมั้ยผิวตอนนี้ดีกว่าเยอะ
11: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป๊บไทยไฮยาและวิตามินซีช่วยจัดการ3ปัญหาผิวนี่1เดียวช่วยลดเดือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
10: ก็เราคู่ควร
12: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
13: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
14: ผู้ชมครับช่วงบ่ายวันนี้ทำเอาแตกตื่นกันทั้งโซเชียลเลยนะฮะแล้วก็คนในพื้นที่เกิดเหตุครับหลังจากที่โรงเรียนแห่งหนึ่งมีเด็กนักเรียนวัยเพียงแค่15ปีมาโรงเรียนพร้อมกับอาวุธปืนแล้วก็มีการยิงภายในโรงเรียนแต่ว่าต้องบอกก่อนคุณผู้ชมครับว่าเหตุการณ์นี้โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะฮ
15: ะ
14: แต่ว่าคลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับที่มีการถ่ายเอาไว้นะฮะเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรครับหลังจากที่มีคนถ่ายได้คือเด็กนักเรียนวัย15ปีเดินเข้ามาในโรงเรียนแล้วก็ก่อเหตุเอาอาวุธปืน9มม.กระหน่ำยิงนะฮะนี่ๆหยิบออกมาย
15: ิงไปที่ไหนอ่ะ
14: จากกระเป๋าแล้วก็ยิงเนี่ยทำเอาบรรดาครูเด็กนักเรียนนับร้อยวิ่งแตกตื่นหนีเอาตัวรอดกันหมดเลยคุณผู้ชมนี่ๆๆๆโอ้โห
15: ยิง
14: คือเหมือนแบบยิงลักษณะของการยิงนะแล้วก็การเดินคือเหมือนไม่ได้มีพุ่งเป้าอ
15: ่
14: ะ
16: ยิงขึ้นฟ้าด้วย
14: ยิงแบบยิงกระจัดกระจายเหมือนแบบเห็นอะไรก็ยิงอย่างนั้นน่ะคุณผู้ชมหลังเกิดเหตุครับตำรวจนะฮะสภ.เมืองกำแพงเพชรครับก็ต้องมีการปิดล้อมพื้นที่เกิดเหตุเอาไว้ก่อนแล้วก็กันคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยออกไปทันทีเพื่อความปลอดภัยแต่สุดท้ายสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ทันนะฮะและอย่างที่บอกครับว่าเหตุการณ์นี้โชคดีครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะฮะแต่พอไปตรวจสอบร่องรอยคุณผู้ชม ไปเจอร่องรอยกระสุน

0: ปืนเนี่ยอยู่ตามจุดต่างๆนะฮะแล้วก็มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่ไม่ต่ำกว่า10ปลอกด้วยกันนี่ๆอันนี้คืออาวุธปืนนะคุณผู้ชมนะฮะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเล่าให้ฟังครับบอกว่าระหว่างนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ทำหน้าที่อยู่ตรงบริเวณประตูทางเข้าปกติเลยเห็นผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาด้วยสีหน้าที่ค่อนข้างเคร่งเครียดแต่ไม่ได้ทันพูดอะไรเลยก่อนจะหยิบปืนยิงใส่รปภ.
1: ฮะแล้วยังรปภ.เป็นไรไหมอ่ะ
0: โชคดีหลบทันครับ
1: โอ
0: ้ยก็เลยเหมือนแบบรอดปลอดภัยนะคุณผู้ชมก่อนที่จะมีการตะโกนบอกคุณครูภายในโรงเรียนแล้วก็ประสานตำรวจเข้าควบคุมสถานการณ์ทันทีแต่ทีนี้เราต้องมาหากันต่อว่าแล้วสาเหตุสำคัญของเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้น
2: ครับ
0: ไปคุยกับแม่ของผู้ก่อเหตุครับเล่าให้ฟังบอกว่าคือจากการที่คุณแม่สอบถามลูกชายปมก่อเหตุเกิดจากความต้องการระบายสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจของเด็กเขาบอกแบบนี้นะฮะเพราะว่าเด็กเนี่ยมีความเครียดสะสมมานานครับจากการที่ว่าครอบครัวไม่ได้อยู่หน้าพร้อมหน้าพร้อมตากันเพราะว่าเธอกับสามีเนี่ยซึ่งเป็นตำรวจแยกทางกันประกอบกับป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามานานกว่า4เดือนและที่สำคัญคือเด็กวัย15ปีนี้ตามข้อมูลของคุณแม่บอกว่าถูกเพื่อนแกล้งบ่อยนะฮะ
2: เล
0: ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้เด็กนั้นเกิดความเครียดแล้วก็สะสมความรู้สึกโกรธแค้นในใจมานานก่อนที่ตัดสินใจขโมยปืนของพ่อแล้วก็นำมาก่อเหตุนะฮะซึ่งนะตอนนี้คุณแม่เองก็บอกว่าอยากจะขอโทษสังคมอย่างมากเลยที่ดูแลลูกได้ไม่ดีพอน้อมรับผิดแทนลูกทุกอย่างต่อเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับ
3: เพื่อนห้องสองนะจะแกล้งเขาตบหัวทุกวันเขาก็เก็บกดมาตลอดจนเขาเป็นความเครียดนะพี่เขาบอกอยากไปหาหมออยากคุยกับหมอแม่ก็พาไปจิตเวชอ่ะสามครั้งแล้วนัดอีกวันศุกร์วันที่4เขาก็กินยาตลอด
0: ก
2: ราบ
0: นี่คือสิ่งที่คุณแม่ก็พยายามจะขอโทษสังคมกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าหลายๆคนเองก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นตำรวจนี่นาก็น่าจะต้องรู้เรื่องของกฎหมายดีหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องการเก็บอาวุธปืนอย่างเงี้ยทำไมลูกถึงสามารถขโมยออกมาได้ง่ายขนาดนั้น
1: หรือว่ารู้อยู่แล้วว่าลูกอาจจะไม่สบายอาจจะต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นมา
0: เนี่ยถ้าบอกว่าลูกป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามานานกว่า4เดือนที่ผ่านมาได้พาลูกไปหาคุณหมอหรือเปล่าได้ไปปรึกษาคุณหมอไหมหรือว่ามีแนวทางในการป้องกันอย่างไรเพราะว่าเห็นบอกว่าถูกเพื่อนแกล้งบ่อยด้วย
2: นี่คุณรู้ไหมว่าขอดูภาพสักครู่ผู้ชายเสื้อดำอ่ะคุณผู้ชมเป็นกู้ภัยที่ทำงานอยู่กับช่องวัน31ของเราครับอยู่กับแพงเพชรนะครับนี่เป็นพ่อกับลูกนะครับคุณผู้ชมแล้วเขาถ่ายนี่ผู้ชายคนนี้
1: คือเข้าไประงับเหตุเหรอคะ
2: ใช่เขาเข้าไปช่วยมีอาจารย์มีคุณครูมีพี่เสื้อดำนี
1: ้พี่ก็ใส่อันตรายเหมือนกันนะเนี่ย
2: อยู่กับช่องวัน31ของเราคุณผู้ชมครับนี่เขาเป็นคนเข้าไปช่วยในโรงเรียนแล้วจับได้นะ
1: แต่เรื่องนี้นะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะ
2: ครับ
1: จิตใจเด็กๆ
0: อันนี้เดี๋ยวต้องเยียวยากันด้วยแหละ
2: ครับ
0: ทั้งเด็กๆคนอื่นๆในโรงเรียนด้วยเพราะว่าคงได้รับความกระทบกระเทือนไปแล้วนะฮะแต่ทีนี้ในด้านของคดีครับทางผู้กำกับสภ.เมืองกำแพงเพชรเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวนำตัวผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำร่วมกับทีมสหวิชาชีพนะฮะเพราะว่าน้องยังอายุ15ปีตามขั้นตอนครับเพื่อที่จะหาแรงจูงใจก่อนว่าแรงจูงใจที่แท้จริงเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างพร้อมกับประสานกรมสุขภาพจิตครับประเมินสภาพจิตใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยนะฮะและทางผู้อำนวยการโรงเรียนครับก็เลยมีคำสั่งหยุดเรียนเนี่ยเป็นเวลา2วันก่อนก็เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนให้เป็นระบบออนไลน์แทนนะฮะเพื่อเตรียมเพิ่มมาตรการในการดูแลความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแต่จากเหตุการณ์นี้ฝากไปถึงทุกๆครอบครัวทุกๆคุณพ่อคุณแม่เลยนะฮะสังเกตพฤติกรรมกันหน่อยโดยเฉพาะลูกๆหลานๆของตัวเองเพราะว่าหลายคนก็กลัวเรื่องของพฤติกรรมเรียนแบบกันด้วย
1: ใช่แล้วก็ในหลากหลายประเทศเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการแบบปิดเลยไม่ให้เห็นรูปพรรณสัณฐานคือเหมือนกับไม่ให้ค่าของคนที่เป็นต้นเรื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นฆาตกรก็ดีหรือว่าใครก็ตามที่เป็นคนก่อเหต
0: ุ
1: เพื่อนเนี่ยแหละอย่างนึงคือไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
2: หรือไม่งั้นต้องมีมาตรการลงโทษแบบ
0: เอาให้หนัก
2: อ่ะ
1: โอ้แล้วถ้าเกิดดูสิคืออันเนี้ยยังโชคดีนะไม่มีผู้เสียชีวิตเนาะ
2: ใช่
1: ถ้ามีผู้เสียชีวิตแล้วอนาคตของน้องก็คือ
0: มันก็ในนั้นเลย
2: ถูกไหมคุณผู้ชมครับอ่ะ
0: เรื่องปืนเองก็ต้องเก็บดีๆด้วยนะ
2: ฝากเจ้าหน้าที่กันนะมันต้องไปหลายหน่วยงานเข้าไปแก้ปัญหาเพราะว่าหลายโรงเรียนก็เริ่มมี SMS ส่งไปบ้างอะไรบ้างส่งข้อความในไลน์ในแชทนะครับ ส่วนอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมมาไขปริศนากันหน่อยผู้หญิงคนนึงอายุ48ปีหายไป3วันแล้วนะครับแล้วไปเจอร่างของเขาที่เจอเนี่ยก็คือเสียชีวิตอยู่ที่สระน้ำปรากฏว่าผมเนี่ยหายไปหมดเลยทีนี้เสียชีวิตได้ยังไง ใครเป็นคนทำให้เสียชีวิตนะครับแล้วญาติญาติก็ติดใจมากเพราะโดยปกติไอ้จุดที่ไปเจอเนี่ยเป็นจุดที่มันรกร้างมาก
1: ครับ
2: แล้วผู้หญิงคนนี้ส่วนมากจะไม่เดินไปแต่ทำไมวันนี้เดินไปไล่เรียงจากวงจรปิดก่อนนี่ฮะผู้หญิงคนนี้อายุไล่วงจรปิดนี้วันที่30สิงหาน
1: ะ
2: ผู้หญิงเนี่ยก็คือนางสาวรสมาลินนะครับสวมเสื้อสีชมพูกางเกงขาสั้นสีดำเดินออกไปออกจากบ้านพักนะขานุวรลักษณ์บุรีกำแพงเพชรตอน 7:30 ก่อนจากนั้นก็หายตัวอย่างไร้ร่องรอยเลยคุณผู้ชมทีนี้ก็มีการโพสต์หาตามโซเชียลมีการไปแจ้งตำรวจประสานกู้ภัยชาวบ้านช่วยกันออกตามหาทั้งวันทั้งคืนอ่ะ2วัน2คืนคุณผู้ชมแต่ไม่พบครับคือโดยปกตินางสาวรสมาลินเนี่ยจะชอบเดินไปในชุมชนเป็นประจำคือคนในชุมชนก็จะชินตาและเดินไปเดินมาญาติและชาวบ้านก็ช่วยกันโพสต์ตามหาไปแจ้งตำรวจแล้วแจ้งกู้ภัยแล้วเอ๊ะทำไมตามหาไม่เจอเลยทีนี้เขาบอกเลยนะครับคุณผู้ชมออกตามหาไปจุดสุดท้ายเนี่ยเขาบอกผ่านไป3วันก็ยังไม่เจอตัว
1: ค่ะ
2: เช้าเมื่อวานคือวันที่1กันยาครับชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ก็มีการขยายผลขยายอาณาเขต
1: ขยายวงเพิ่มเติ
2: มถูกไหมสุดท้ายไปเจอร่างของนางสาวรสมาลินเสียชีวิตในลักษณะก็คือนอนคว่ำหน้าอยู่ในสระน้ำสระเนี้ยประมาณ1ไร่แต่จุดเนี้ยที่ดินมันคือที่รกร้างว่างเปล่ามากแล้วมันต้องเดินจากถนนไปประมาณ200เมตรอ่ะคือเข้าไปได้ยังไงถูกไห
1: มโดยวิสัยก็ญาติอาจจะถูกไหม
2: คุณผู้ชมคืออย่างนี้มันเป็นป่าแบบเนี้ยถามญาติญาติก่อนญาติญาติบอกสงสัยมากเพราะมันมีพิรุธหลายอย่างพิรุธแรกนะครับผู้ตายมาอยู่ได้ยังไงอ่ะเพราะว่าโดยปกติเหมือนถ้าเราดูวงจรปิดอ่ะเธอจะเป็นคนเดินในชุมชนไม่เคยที่จะเดินมาในจุดนี้เลยแล้วใครเป็นคนพาเดินมาหรืออะไรยังไงเพราะว่าจุดนี้มันเปลี่ยวห่างจากถนนต้อง200เมตรนะครับพิรุธที่2ก็คือสภาพบริเวณก่อนถึงจุดพบศพเจ้าหน้าที่พบศพคนแรกเล่าให้ฟังบอกบริเวณดังกล่าวมันมีร่องรอยคล้ายกับการสไลด์ลงไปขณะที่บริเวณป่าลกใกล้ๆจุดเกิดเหตุมีลักษณะลาบเตียนผิดปกติคำถามคือร่องรอยเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดก่อนหรือหลังการเสียชีวิตครั้งนี้พิรุธสำคัญก็คือว่าแปลกครับถ้าเราดูวงจรปิดหรือดูภาพอย่างนี้ก็ได้คุณผู้ชมเธอเป็นคนที่มีผมถูกไหมคร
1: ับ
2: แต่ตอนที่ไปเจอเนี่ยไม่มีเส้นผมเหลืออยู่เลยนะครับแปลก
1: ทำไม
2: อยากถูกจับโกนหัวหรอหรือยังไงหรือมีคนทำร้ายแล้วนำร่างมาอำพรางชาวบ้านบอกว่าผู้ตายอาศัยอยู่กับลูกอายุ19ปีเคยเป็นเจ้าของสถานีวิทยุชุมชนแต่เธอระยะหลังเนี่ยป่วยซึมเศร้ามาเป็น10ปีแล้วมันมีข่าวลือนะอันนี้ย้ำว่าข่าวลือนะเขาบอกเห็นชาวเมียนมาพาเธอเนี่ยนั่งรถจักรยานแต่ไม่รู้ว่าเอาไปที่ไหนเลยสงสัยว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็น
1: เกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
2: เกี่ยวข้องทำให้เสียชีวิตไหมอ่ะลองฟังเสียงดูครับ
4: ถ้ามองจากรูปที่เห็นตอนนี้ก็มีความคิดที่จะสงสัยอยู่ค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วผู้ตายเขาจะไม่ค่อยเดินเข้ามาตามที่เปรียวถ้าเดินจะเป็นเดินที่แบบตามทางมากกว่าไปเรื่อยๆไปแล้วก็กลับบ้านก็คิดไปก่อนค่ะพี่อาจจะเป็นอะไรสักอย่างที่อำพรางมาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดเขาเสียชีวิตแล้วก็เดินไปเองก็หมดข้อสงสัยตรงนั้น
1: คราวนี้จุดที่พิรุธและหลายคนก็แบบเอ๊ะทำไมล่ะทำไมคือบริเวณร่างกายของเธอถึงไม่มีเส้นผมแต่เอาจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าการไม่มีเส้นผมเนี่ยไม่มีแบบไหนถูกไหมคะไม่มีแบบถูกโกนหรือไม่มีแบบสัตว์กัดแทะหรืออะไรเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามีการตรวจสอบนะคะพิสูจน์หลักฐานเนี่ยพบว่ามีร่องรอยคล้ายถูกกัดแทะและมีรอยขีดข่วนบริเวณใบหน้าและร่างกายแต่ไม่พบบาดแผลจากการถูกทำร้ายตามร่างกายอย่างชัดเจนคราวนี้ไปถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะบอกว่าเส้นผมที่อาจจะหายไปได้เนี่ยมีได้จาก3สาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นการเน่าเปื่อยตามธรรมชาติเนื่องจากว่าตรงนั้นเป็นหนองน้ำอาจจะมีความชื้นสูงหรืออาจถูกสัตว์กัดแทะทำร้ายร่างกายหลังเสียชีวิตนอกจากนี้เนี่ยยังมีความเป็นไปได้ว่าผู้เสียชีวิตอาจถูกบุคคลที่3โกนศีรษะก่อนเสียชีวิตก็ได้เอาไปฟังคุณหมอวีรศักดิ์นิดนึงค่ะ
5: ในการดูจากสาเหตุเกิดเหตุคือลักษณะของการตัดก่อนที่จะเสียชีวิตหรือโกนหลังจากที่เสียชีวิตเนี่ยมันจะไม่ใช่ผ่านการตัดตรงบริเวณโคนผมนะครับซึ่งเราจะดูออกได้แต่ถ้าเกิดพบว่ามีหนังศีรษะหลุดลอกด้วยอะไรตามมาด้วยเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเจอสัตว์แทะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเน่าเปื่อยที่มันหลุดออกมาเองครับ
1: เบื้องต้นนะคะคุณตำรวจก็ไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งเลยค่ะของการเสียชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นถูกคนทำร้ายนะคะหรือว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องทำงานร่วมกันหาข้อมูลที่เท็จจริงถึงสาเหตุการเสียชีวิตก่อนกับทางนิติเวชก่อนนั่นเองค่ะเดี๋ยวติดตามต่อ
2: แต่เพิ่งเสียชีวิตได้3วันเองน
1: ะ
2: มันก็
1: น
2: ้องมีอยู่ไหม
0: นั่นน่ะสิ
1: แต่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้การไม่มีนี่ไม่มีแบบไหน
0: คือไม่มีตั้งแต่แรกหรือเปล่าหรือ
1: หรือยังไง
2: เดี๋ยวรอตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วการไขปริศนานี้นะคุณผู้ชมนะส่วนอีกเรื่องเอามาเตือนกันใกล้ตัวนะน้ำเนี่ยตอนนี้ฝนตกอาจจะน้อยลงแต่มันจะมีบางจังหวัดเหนืออีสานเนี่ยคุณผู้ชมเขายังมีน้ำป่าไหลหลากที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือเชียงใหม่นะครับจู่ๆน้ำก็มาแล้วมันกัดเซาะถนนชาวบ้านลำบากมากเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
6: รับชุดไหนดีครับ
7: เอาชุด
8: ออสตางา
9: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัว Secret สุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
10: ้งานเสร็จแล้ว
11: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
12: ได้มั้ยครับ
11: Formos Omega 369
13: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
14: ขังเทวดา

0: ไหวลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
1: อย่าลืม
2: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
3: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
4: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
5: ปากเหม็นแน
6: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
7: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: Too Hot to Handle New Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
11: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
12: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
13: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
14: ไม่ทันแล้วค่ะ
12: ต้องกินตั้งแต่เกิด
11: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
15: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
16: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
17: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
18: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
19: อ
18: ่
19: ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
18: ชิมซะหมดเลย
9: Give me more

0: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
1: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
0: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
1: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
3: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
4: หมดแก
5: ้วหมดค่ะ
3: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
6: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
7: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
8: ผมอยากเป็นนักสำรวจ
7: ดูโกรสารดีไอรอนพลัสและนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
9: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
10: หยอกแม็กกี้
11: ทานอร่อย
10: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
12: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
13: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
12: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
13: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักยูอยู่เจ
14: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
13: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จันไหม
15: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
16: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
17: เอากลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับคือช่วงนี้หลายจังหวัดอาจจะฝนตกน้อยหน่อย
18: ครับ
17: กรุงเทพเราก็ตกน้อยหน่อยเหมือนกันคุณผู้ชมครับแต่ถ้าขึ้นไปเหนืออีสานในบางจังหวัดก็จะมีนะฝนตกหนักและเกิดน้ำป่าไหลหลากยกตัวอย่างนะครับเอาขึ้นเหนือไปหน่อยไปดูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้ำรุนแรงนะครับชาวบ้าน2ตำบลได้รับความเดือดร้อนครับ
19: นะครับหลังจากที่ว่าปีแล้วนะครับได
20: ้ช่วยกัน
19: ผมนะครับเป็นข้านตอนนี้ก็กุดนะครับไปตั้งเส้นเก่าแล้วจุดนี้นี่ก็เกี่ยวขนาดนะครับแต่ที่น้ำขึ้นสูงครับสังเกตตั้งเหนือกับมาเรื่อยๆอยู่นะครับจากทางใต้นะครับเก็บของขึ้นที่สูง
17: ขอบคุณพี่ขจรใหม่แดงมากนะครับนี่รายงานมานะชอบนะชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยชอบไปแบบว่าถ่ายคลิปลงคลิปนะเราจะได้รู้ว่าคุณ
21: เป็นยังไงกันบ้าง
17: สบายดีไหมเดือดร้อนยังไงมันจะได้ไปช่วยเหลือทันนะครับนี่เขาบอกว่าจุดที่เห็นเนี่ยก็คือบ้านท้องฝายตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับฝนมันตกหนักมันก็เลยเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วจุดที่เขาถ่ายเนี่ยจริงๆมันคือถนนลูกรังริมแม่น้ำแม่แจ่มนะครับมันถูกกัดเซาะเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ชาวบ้านเดือดร้อนนะครับเพราะว่าสัญจรในพื้นที่ก็ลำบากอยู่แล้วเนี่ยไปไม่ได้จะไปยังไงดีถูกไหมคุณผู้ชม
18: แรงด้วย
17: เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าน้ำป่าได้มีการล้นตลิ่งเข้าไปท่วมพื้นที่ทางการเกษตร2ตำบลก็คือที่ช่างเครื่องกับท่าผาหลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบนะครับล่าสุดเองระดับน้ำแม่น้ำแม่แจ่มเริ่มลดลงครับเพราะว่าฝนมันหยุดตกแต่ฝ่ายปกครองบอกขอเฝ้าระวังก่อนเพราะมันจะเป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่นะยังเตือนประชาชนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับไปดูที่น่านกันหน่อยคุณผู้ชมที่น่านเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาชาวบ้านหลายอำเภอกลับมาเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากอีกครั้งและสงสารชาวน่านจังเลยอ่ะ
18: ครับ
17: ถูกไหมครับ
18: อีกแล้วอ่ะ
17: คือโดยเฉพาะปัวเนี่ยกับท่าวังผาหลังเพิ่งจะผ่านวิกฤตของเขาไป
21: ใช่ค่ะ
17: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้ก็หลายบ้านก็ยังฟื้นฟูอยู่นะคือบางคนบอกไม่ทันได้ฟื้นตัวเลยต้องกลับมาขนของขึ้นไปอยู่บนที่สูงกลางดึกอีกแล้วโดยเฉพาะที่บ้านป่าตองดอนทรายทองตำบลศิลาเพชรอำเภอปัวครับชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าในพื้นที่เนี่ยฝนมันตกหนักมากตั้งแต่4ทุ่มฮะรีบขึ้นรถกลับมาที่บ้านพ่อแม่ช่วยกันขนข้าวขนของขึ้นที่สูงย้ายรถออกไปอยู่บริเวณปากซอยเพราะว่าเริ่มมีน้ำเข้ามาจากฝายหรือว่าลำห้วยแล้วนี่เขาดูต้องไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยคุณผู้ชม
18: ไปฉายซอง
17: หลายคนตัดสินใจเลยเอางี้ละกันเฝ้าระดับน้ำไม่นอนทั้งคืนนะครับเอากิ่งไม้เศษไม้ที่มันไปอุดปากท่อเนี่ยเอาออกน
21: ะ
17: และที่สำคัญก็คือว่าบ้านเรือนจำนวนมากยังไม่มีรั้วหรือกำแพงป้องกันน้ำเพราะว่าก่อนหน้านี้จำได้ไหมว่าน้ำมันมาเป็นมวลน้ำมหาศาลแล้วมันพัดซัดกำแพงพังไปแล้วชาวบ้านบอกว่าเมื่อก่อนฝนตกคือช่วงเวลาที่ทุกคนนอนหลับสบายอากาศดีอากาศเย็นแต่ตอนนี้พอเห็นฝนตกทีไรไม่กล้านอนแล
21: ้
17: วว
21: ันเลย
17: วันว่ามันจะมีน้ำป่าไหลหลากมานะครับคุณผู้ชมที่แม่ฮ่องสอนเอง ในอำเภอแม่เสลียงกับฝ่ายปกครองและอสนะครับโอ้สงสารเขาจังคุณผู้ชม
4: โอ้ยดู
17: คนในพื้นที่สูงลำบากนะแม่ฮ่องสอนเขาลุยโคลนครับไปช่วยเหลือชาวบ้านบ้านทุ่งแดงตำบลแม่เหาะหลังจากฝนตกและทำให้ดินสไลด์ไปทับเส้นทางการจราจรของชาวบ้านรถราไม่สามารถผ่านเข้าออกหมู่บ้านได้และบางช่วงแม้แต่เดินเท้ายังเดินด้วยความยากลำบากเลยคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ขนอะไรไปบ้างข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้กับชาวบ้านก่อนเดินเท้าไปส่งเข้าหมู่บ้านอย่างปลอดภัยโ
4: อ
17: ้โหแล้วก็จะแบกไปคุณผู้ชมครับที่บ้านทุ่งแดงเนี่ยมีชาวบ้านประมาณ100คน32ครัวเรือนส่วนอบต.แม่เหาะคาดว่าต้องรอฝนหยุดพื้นที่แห้งอีก 1-2 วันจึงจะเอาเครื่องจักรเข้าไปเปิดทางได้นะครับสงสารจัง
4: ใช่นะฮะทีนี้จากเหนือเนี่ยพาไปดูที่ภาคอีสานกันหน่อยครับอย่างที่

0: ครพนมนะฮะฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งคืนเลยคุณผู้ชมนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงครับโดยทางสทช.มีการออกมาประกาศเตือนระดับน้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นครับและอาจจะล้นตลิ่งนะฮะไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงนะฮะสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยก็คือจากมรสุมครับตะวันตกเฉียงใต้ที่มีตัวแปรจากสถานการณ์นะฮะทั้งเรื่องของน้ำท่วมสปป.ลาวแล้วก็พื้นที่หลวงน้ำทาแล้วก็หลวงพระบางฝนตกหนักครับและเจอน้ำป่าไหลหลากด้วยนะฮะก็ทำให้ระดับน้ำสายต่างๆรวมไปถึงแม่น้ำโขงเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นและ4จังหวัดเลยคุณผู้ชมครับที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะฮะหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารตามหน้าจอนี้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะหลายอำเภอเตรียมเลยนะคุณผู้ชมครับมีโอกาสที่จะเจอได
1: ้
0: น้ำอาจจะระบายไม่ทันนะฮะแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกเตือนไว้ยกของขึ้นสู่ที่สูงกันทีนี้ไปดูภาพรวมของกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยออกประกาศเตือนฉบับที่1ครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะฮะตั้งแต่4ถึง7กันยายนนี้มีทั้งภาคเหนืออีสาน6จังหวัดด้วยกันนะคุณผู้ชมนะฮะเนี่ยอย่างภาคเหนือก็จะมีทั้งเชียงรายพะเยาแล้วก็น่านนะครับส่วนอีสานก็จะมีทั้งบึงกาฬนครพนมแล้วก็มุกดาหารด้วยนะฮะ
1: ทีนี้คุณผู้ชมเอาบอกข่าวดีนิดนึงแล้วกันสำหรับชาวบ้านที่คุณถูกน้ำท่วมบ้านนะตอนนี้หน่วยงานราชการเขาบอกให้คุณลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยานะครับ 9,000 บาทดูหน้าจอนะผมอธิบายช้าๆมันมี2ช่องทางคุณสามารถลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐก็ได้นะครับหรือคุณจะสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ท้องถิ่นของคุณทีนี้ถ้าคุณจะยื่นทางรัฐง่ายๆครับคุณเปิดไปแอปทางรัฐคุณไปเสิร์ชคำว่าอุทกภัยแล้วนี่ครับมันจะอยู่ลำดับที่3ให้คุณเลือกที่มีเครื่องหมายปอพอนี่แหละฮะยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยแล้วคุณก็กรอกว่าเป็นจังหวัดไหนตำบลไหนอำเภอไหน
2: ใส่ข้อมูล
1: แต่สิ่งสำคัญนะขอย้ำนะครับ1คุณต้องมีหลักฐานรูปภาพความเสียหายด้วยนะและคุณผูกพร้อมเพย์ด้วยผูกพร้อมเพย์เพราะว่าถ้าคุณไม่ผูกพร้อมเพย์เนี่ยมันจะโอนให้คุณไม่ได
2: ้
1: สิ่งสำคัญคือต้องทำเหล่านี้นะเอาแคปหน้าจอกันไว้นะครับคุณผู้ชม
2: อ่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนแล้วกันนะคะแต่ว่าเรื่องราวของฝนฟ้าคะนองเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะเราไปดูนี่ดีกว่าเป็นปรากฏการณ์ฟ้าสีแดงค่ะคุณผู้ชมที่เมืองฉางโจวแดงอมชมพูช็อกกิ้งพิงค
0: ์ไม่อันนี้ฟิลเตอร์ด้วยเนี่ย
1: ใส่ฟิลเตอร์หรือ AI
2: เฮ้ยมันดูแบบ
1: มาดู
2: บ
1: นใส่ฟิลเตอร
2: ์ดูเป็น AI เนอะแต่อันนี้คือเกิดขึ้นจริงๆค่ะเกิดขึ้นช่วงเย็นนะคะแล้วก็หลังจากเกิดเหตุฟ้าสีอย่างเงี้ยค่ะสีชมพูแดงๆชมพูเนี่ยนะคะหลังจากเนี้ย2นาทีปุ๊บก็เกิดฝนตกหนักนั่นเองนะคะหลายๆคนบอกว่าอุ๊ยมันเป็นรางร้ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการกระเจิงแสง
1: กระเจิงนะ
2: ของแสงอาทิตย์ค่ะในชั้นบรรยากาศค่ะซึ่งมันจะเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์อยู่ใกล้ขอบฟ้าประกอบกับว่ามีการเกิดพายุซึ่งจะทำให้มีความชื้นสูงเมฆหนาอนุภาคต่างๆในอากาศเนี่ยรวมกันแล้วทำให้แสงเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศเป็นระยะทางที่ไกลขึ้นก็เลยทำให้เป็นโทนสีแดงสีส้มหรือสีชมพูได้ค่ะ
1: โอ้มันแปลกอันนี้ไม่เคยเห็น
2: เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเนอะ
1: อ
2: ุ๊ยอะไรที่ไม่เคยเห็นก็มาเห็นแต่มันน่ากลัวเหมือนกัน
1: ก็มันมาเห็นในรุ่นเรานี่แหละนุ้ย
2: ใช่ถูกต้องนะฮะซึ่งแน่นอนก็ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเนี่ยมณฑลเจียงซู่เนี่ยนะคะแล้วก็เจ้อเจียงเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังเผชิญกับเนี่ยแหละค่ะพายุนะคะเป็นไต้ฝุ่นนะคะไต้ฝุ่นโซเดลนั่นเองนะซึ่งก็แน่นอนทำให้เนี่ยค่ะน้ำป่าไหลหลากเนอะเนี่ยดูดีปริมาณน้ำเยอะมาก
1: น่ากลัวมาก
2: น้ำท่วมเรียกว่าไม่ได้อย่าเรียกว่าน้ำท่วมเรียกว่าน้ำท่วมอย่างเงี้ยค่ะ
1: จีนนี่เขาหนักแล้วนะ
2: หนัก
1: จริงหลายเมืองเลยที่เจอกับมหาอุทกภัยแบบนี้นะ
2: นะคะส่งกำลังใจให้ด้วย
1: อันนี้คือเห็นเป็นรถนะครับ
2: ที่ลอยไปเหรอคะ
1: ใช่ใช่แล้วรถอ่ะพอลอยไปมันติดไฟด้วยอ่ะคุณผู้ชมดูอุ้ยอันนี้น่ากลัว
2: นะบ้านเขาก็หนักบ้านเราก็หนักส่งกำลังใจให้กันและกันแล้วกันนะคะมาถึงอีกหนึ่งประเทศฟิลิปปินส
1: ์
2: ฟิลิปปินส์น้ำก็ท่วมเหมือนกันแต่
1: เดี๋ยว
2: อะไรคะ
1: อันนี้คือลอยหรือว่าเขาเดิน
2: ไม่ลอยเดิน
1: เฮ้ยเขาแต่งงานเหรอนุ้ย
2: เขาแต่งงานค่ะที่ฟิลิปปินส์แม้ว่าจะมีน้ำท่วมก็เกิดเนี่ยได้รับผลเนี่ยพายุฝนตกหนักเหมือนกันน้ำท่วมแต่ไม่เป็นอุปสรรคของความรักของเรา
1: โอ้ยน่ารัก
2: เออเจ้าสาวชื่ออะไรลิซ่า
1: ลิซ่าแต่งกับใครจ๊ะ
2: ลิซ่ากาลังลิซ่ากาลังเนี่ยแต่งงานกับเจ้าบ่าวนะซึ่งเธอเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือของกรุงมะนิลาเธอบอกว่าเธอเนี่ยได้จองโบสถ์ไว้

0: แล้วแต่ก่อน2วันเนี่ยที่จะเป็นกำหนดวันแต่งงานของเธอเนี่ยฝนตกลงมาหนักมากแต่เธอก็ยืนยันกับโบสถ์ไปว่าหนูจะแต่ง
1: อ๋อเขาเป็นคริสต์
0: หนูดูฤกษ์มาแล้ว
2: ครับ
0: หนูจะแต่ง
1: เออ
0: เออเพราะฉะนั้นเมื่อจะแต่ง
1: มันก็ต้องไป
0: บาทหลวงก็เปิดโบสถ์ให้แต่ง
1: วันนี้มีเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาว
0: นี่คุณพ่อคุณแม
1: ่ก็ถือว่ามีรอยยิ้มนะ
0: ก็มีรอยยิ้มแหละแต่ว่าแขกก็อาจจะจำนวนน้อยหน่อยเพราะว่าไม่สามารถที่จะแทรกไปร่วมงานได้แต่ก็แบบ congratulation นะดีใจด้วยค่ะกับการเริ่มต้นครอบครัวใหม่แบบชุ่มฉ่ำนั่นเองนะจ๊ะ
1: ไม่เป็นไรหรอก
0: แขกก็รักเธอและเห็นไหมถ้าเธอไม่จัดงานนี้นะข่าวการแต่งงานของเธอไม่ดังมาถึงประเทศไทยนะ
1: เออจริงเพราะในฟิลิปปินส์เองก็ดังเหมือนกัน
0: แต่ยังไงก็ถ้าเกิดจะจัดอะไรแบบนี้ก็ดูถึงความปลอดภัยไว้ด้วย
1: จริงนะคุณผู้ชมส่วนอีกเรื่องนึงถ้าพูดถึงความปลอดภัยพลเมืองดีเนี่ยไปช่วยเหลือผู้หญิงคนนึงผู้หญิงคนนี้อยู่ในสภาพคือเฮ้ยต้องไปพาไปหาตำรวจแล้วล่ะ
0: ค่ะ
1: มันอยู่ในสภาพที่อาจจะแบบว่าต้องขอความช่วยเหลือเขาก็เลยพาผู้หญิงคนนี้ไปขอความช่วยเหลือกับตำรวจแต่ปรากฏว่าพอไปถึงโรงพักมันเกิดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นจนหลายคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยนะครับเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าผมอยากจะพาทุกคนไปดูเคล็ดลับดีๆในการใส่ใจตัวเองมาฝากไปติดตามจากพี่อู๋ได้เลยครับสวัสดีครับพี่อู๋
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: วันนี้มาใส่ใจผู้ใหญ
1: ่ครับ
4: เวลาเขาเป็นอะไรเขามักจะไม่ยอมบอกลูกหลานนะครับเพราะว่าเขากลัวจะเป็นภาระของลูกหลานนะฮะดังนั้นเราต้องหันมาใส่ใจสังเกตพวกท่านนะครับอย่างตัวผมครับทำงานหนักตลอดเวลาเลยจนแทบไม่มีเวลากลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่บางครั้งนานเป็นปีฮะพอมาเจออีกทีนะฮะท่านแก่ลงเยอะมากและใช้ชีวิตประจำวันไม่เหมือนเดิมจนวันนึงผมเริ่มสังเกตพวกท่านเวลาเขาจะลุกจากที่นั่งก็ลำบากค่อยๆลุกค่อยๆนั่งค่อยๆเดินก็เดินได้ช้าลงครับขึ้นลงบันไดก็ไม่ไหวครับต้องเอามือจับราวเสาบันไดขึ้นไปครับชวนออกไปข้างนอกก็ไม่อยากไปนะครับแกบ่นตลอดเวลาว่าไม่ไหวครับเจ็บเข่าฮะซึ่งผมรู้สึกว่าปล่อยไว้ไม่ได้แล้วเพราะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแก่ลงทุกวันนะจึงพาไปพบผู้เชี่ยวชาญครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมฮะผู้เชี่ยวชาญแนะนำวิธีมาหลากหลายวิธีครับแต่ละวิธีเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะฮะและท่านมีความกังวลมีความกลัวนะฮะผมเลยตัดสินใจทำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อดูแลแก้ปัญหาพวกเขาโดยเฉพาะครับผมใช้ความรู้ทั้งหมดที่มีนะพัฒนาออกมาเป็นสูตรให้ดีที่สุดลงดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่งานวิจัยการคัดสรรวัตถุดิบการควบคุมกระบวนการผลิตอันนี้เป็นโรงงานผมเองนะอย่างเครื่องจักรตัวนี้เรียกว่า liquid capsule อัตโนมัติมันจะผลิตด้วยการใช้แคปซูลเปลือกบางเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วสารสกัดเนี่ยจะแตกตัวได้ไวนะนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วนะครับผมลงดูแลเองทุกขั้นตอนโรงงานมีมาตรฐานนะฮะเครื่องมือทันสมัยตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดจนได้มาเป็นตัวนี้ครับไวเตสพลัสนะครับซึ่งเป็นน้ำมันสกัดจากงาดำนะฮะสารสกัดเนี่ยผมนำเข้าจากประเทศเยอรมันเลยครับมีส่วนช่วยเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงในข้อครับมีส่วนช่วยลดอาการอักเสบลดอาการปวดตามข้อครับมีส่วนช่วยป้องกันมือเท้าชาครับมีส่วนช่วยป้องกันเรื่องกระดูกพรุนนะครับหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ผมได้ทานเนี่ยท่านชอบมากเลยเมื่อก่อนขออยู่แต่บ้าน
1: ครับผม
4: ชวนไปไหนมาไหนไม่ยอมไปตอนนี้เป็นคนชวนผมไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะ
1: ครับผม
4: ไปนี่ครับถ้ำนาคาครับไปปีนเขาขึ้นบันไดสูงมากนะฮะท่านทำได้สบายสบายเลยครับ
1: ครับผม
4: บางจุดเนี่ยอย่างจุดเนี้ยเกือบตั้งฉากนะท่านก็ยังเดินขึ้นได้อย่างกระชับกระเฉงนะใช่ครับขึ้นไปยังนั่งคุกเข่านั่งยองๆโชว์เลยครับว่าไม่บ่นว่าปวดเมื่อยหรืออะไรเลยเดินหลายชั่วโมงมากนะกว่าจะพิชิตถ้ำนาคาก็ 4-5 ชั่วโมง
1: ครับผม
4: นะครับแล้วก็ล่าสุดยังไปกันต่อที่พระธาตุอินแขวนที่จังหวัดแพร่บ้านเรานะฮะสังเกตคุณพ่อล้วงกระเป๋าเดินชิลมากครับ
1: เดินสบายเลย
4: ไม่เอามือจับราวเสาบันไดเลยแล้วทั้งคู่นะฮะทั้งคุณพ่อคุณแม่ขึ้นไปนั่งคุกเข่ากราบพระได้อีกเนี่ย
1: โอ้
4: คนอายุจะ80นะยังทำได้ขนาดนี้นะครับและอีกหนึ่งกิจกรรมที่คุณแม่ชอบทำเวลามาที่บ้านผมไม่ค่อยมีเวลาดูแลบ้านเท่าไหร
1: ่
4: หญ้าจะรกคุณแม่ลุกนั่งถอนหญ้าแบบสบายสบายชิ
1: ล
4: ๆ
1: ลุกนั่งอย่างนี้เลยเหรอ
4: ใช่ครับไม่มีปัญหาเลยฮะไม่บ่นเลยนะผมดีใจที่คุณพ่อคุณแม
1: ่
4: ม
1: ี
4: สุขภาพที่แข็งแรงกลับมาอีกครั้งนะครับมีความสุขกลับมาอีกครั้งเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีปัญหาอย่างที่เล่าไปนะฮะอยากให้ลองไวเตสพลัสตัวนี้นะครับน้ำมันสกัดจากงาดำที่ผมตั้งใจทำออกมาเพื่อคนในครอบครัวจึงอยากแนะนำให้คุณนำไปใช้กับคนในครอบครัวด้วยนะครับวันนี้ปกติไวเตสพลัส1 กล่อง990 บาทผมลดเหลือเพียง599 บาทนะฮะ ไม่พอครับ99ท่านแรกโทรให้ทันนะผมจะขอแถมเพิ่มให้ครับ1กล่องครับ
2: ครับผม
4: 2กล่องฮะ
2: โ
4: อ้ยังไม่พอครับคุณยศว
2: ัน
4: นี้ผมเป็นเจ้าของมาเอง
2: ฮะ
4: ผมขอแถมพิเศษเพิ่มเติมให้ฮะ
2: ครับ
4: นี่ครับไวเตสพัดขนาดพกพาอีก9กล่องครับ1กล่องเนี่ยมี10แคปซูลรวมทั้งสิ้นอีก90แคปซูลนะครับรบกวนคุณยศรับแทนท่านผู้ชมหน่อยครับ
2: ได้เลยฮะนี
4: ่วันนี้จัดหนักจัดเต็มให้เลย1แถม11ไปเลยฮะทั้งหมดนี้599บาท1แถม11 599บาทรีบโทรมาที่เบอร์021130168ครับ021130168 LINE @au68 สแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับแถมให้เยอะขนาดนี้ผมบอกได้เลยว่าผมให้แค่รายการนี้เท่านั้นนะฮะรีบโทรนะครับถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวนะผู้ใหญ่เนี่ยบอกได้เลยว่าเวลาเขาเป็นอะไรเขามักจะไม่ยอมบอกลูกหลานนะครับพวกเราเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานต้องคอยสังเกตพวกท่านนะฮะและคุณพ่อพ่อแม่แม่อย่าลืมใส่ใจดูแลตัวเองด้วยผมแนะนำให้ดูแลตัวเองด้วยไวเตอร์เอสพลัสตัวนี้นะครับปกติ1กล่องเนี่ย990บาทวันนี้ผมลดเหลือเพียง599บาทเท่านั้นนะครับตอนนี้ทีมงานยกป้ายเหลือไม่ถึง15สายสุดท้ายแล้วครับคุณยศ
2: ไวมาก
4: รีบโทรให้ทันนะครับโทรทันแถมให้เลยอีก2กล่องนะฮะและไวเตสพัดขนาดพกพาอีก9กล่อง1กล่องเนี่ยมี10แคปซูลเหมาะมากสำหรับคนที่เดินทางนะฮะซื้อ1แถม11ไปเลยเซตนี้599บาท1แถม11นะครับ599บาทเท่านั้นกดเลยครับโทรมาที่เบอร์021130168ครับ021130168 LINE @au68 สแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางผมย้ำว่าผมให้แค่รายการนี้เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะครับไวเตสพัสตัวนี้เป็นน้ำมันสกัดจากงาดำที่ผมนำเข้าจากประเทศเยอรมันเลยครับมีส่วนช่วยเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงในข้อมีส่วนช่วยลดอาการอักเสบลดอาการปวดตามข้อนะครับมีส่วนช่วยลดอาการมือเท้าชานะครับ มีส่วนช่วยป้องกันเรื่องกระดูกพรุนเป็นอย่างดีเลยวันนี้เอ้าทีมงานบอกสายหมดแล้วฮะคุณยศ
2: หมดแล้วทำไงดีฮะหนู
4: เอางี้ผมขอต่อเวลาพิเศษให้นะครับจนกว่าจะจบรายการนี้ให้ไม่จำกัดจำนวนสายแต่คุณต้องโทรให้ทันในรายการนี้ให้เท่านั้นนะเพราะผมให้วันนี้วันเดียวรายการนี้รายการเดียวหมดแล้วหมดเลยโทรมาในรายการนี้เท่านั้น1แถม11 599บาท021130168ครับ021130168 LINE @au68 นะฮะสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับหรือใครจะซื้อเป็นของขวัญของฝากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีนะฮะพวกท่านจะได้มีสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าเมื่อวานลุ้นกันมาแล้วสุขภาพไม่ต้องลุ้นนะซื้อไปดูแลสุขภาพกันยาวๆได้เลย1แถม11 599บาทนะฮะวันนี้แถมพิเศษให้คือขนาดพกพาเนี่ย9ชิ้นนะครับ1ชิ้นมี10แคปซูลเลยวันนี้นะครับ1แถม11 599บาทโทรมาตอนนี้ที่เบอร์021130168ครับ021130168 LINE @au68 สแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับแถมเยอะขนาดนี้ผมให้แค่รายการนี้เท่านั้นนะรีบโทรนะครับถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียววันนี้วันเดียวนะครับ1แถม11 599บาทเท่านั้นนะครับแถมพิเศษให้วันนี้ขนาดพกพาอีก9กล่อง1กล่องมี10แคปซูลรวมทั้งสิ้นอีก90แคปซูลโทรมาตอนนี้ที่เบอร์021130168ครับ021130168 LINE @au68 นะฮะผมเป็นเจ้าของโรงงานเองนะโรงงานผมเนี่ยมีมาตรฐานนะครับดังนั้นมั่นใจได้ผมให้คนที่ผมรักที่สุดคุณพ่อคุณแม่ทานนะผมมั่นใจจึงแนะนำบอกต่อให้คุณผู้ชมใครก็ตามที่มีปัญหาอย่างที่ผมเล่าไปแนะนำเลยครับ1แถม11วันนี้599บาทวันนี้แถมพิเศษขนาดพกพาให้9กล่อง1กล่องมี10แคปซูลนะครับวันนี้รวมทั้งสิ้นคุณได้ไปอีก90แคปซูลเซตนี้1แถม11 599บาท021130168ครับ021130168 LINE @au68 สแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางครับ1แถม11 599บาท021130168ครับ021130168 LINE @au68 สแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางครับคุณยศครับ
2: ครับผมอย่างที่คุณอู๋บอกเลยนะว่าสุขภาพร่างกายไม่ต้องลุ้น
4: ดู
2: แลตัวเองดีกว่ายิ่งดูแลเร็วก็ยิ่งแข็งแรงด้วยนะฮะและที่สำคัญออกกำลังกายกันด้วยนอนหลับพักผ่อนแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์กันด้วยนะฮะและรีบโทรมาโปรนี้คุ้มมากๆเลยขอบคุณคุณอู๋ด้วยนะครับ
4: ขอบคุณครับ
1: รพิเศษสำหรับข่าวแหกโค้งนะคุณพ่อคุณแม่โทรมารอนิดนึงนะครับ
0: เอาล่ะมาถึงเรื่องนี้ค่ะที่รอไม่ได้เลยอยากจะเร่งเข้าตรวจสอบเพราะอะไรคะเหตุเกิดที่จังหวัดปทุมธานีย
1: ังไง
0: เรื่องของเรื่องเนี่ยมีพลเมืองดีอยู่ท่านหนึ่งนะเขาไปจัดงานเป็นอยู่ในงานขายของงานสมโภชงานหนึ่งศาลหลักเมืองของจังหวัดปทุมธานีคราวนี้มีหญิงสาวเข้ามา

เนี่ยมาขอความช่วยเหลือพี่ช่วยหน่อยหนูหิวหนูขอที่พักหน่อยเขาก็เลยแบบเอ้าแล้วมายังไงมากับใครเกิดอะไรขึ้นไปตรวจสอบก็พบหญิงสาวอีก2คนค่ะแล้วก็บอกว่าหลงทางค่ะกลับบ้านไม่ถูกแล้วถามว่าเอาแล้วอยู่ที่ไหน

0: พอไปถึงปุ๊บพลเมืองดีบอกว่าภาพที่เห็นคุณตำรวจสลิปปี้นอนหลับ
1: หลับ
0: หลับหลับเกือบทั้งโรงพักแล้วพอไปปลุกคุณตำรวจต่อว่าว่าพาผู้หญิงมาทำไมแถมยังบอกว่าเหมือนกับจะแจ้งข้อหาว่าพลเมืองดีเนี่ยกักขังหน่วงเหนียวหรือเปล่าเนี่ยดูสิไปฟังเสียงพลเมืองดีกันนิดนึงค่ะ
2: พอเข้าไปปุ๊บก็ไปเจอพนักงานที่ว่าอยู่ในนั้นก็นอนแล้วก็ผมก็ไปเรียกพอเรียกปุ๊บเขาก็ออกมาโวยวายขับว่าเอามาทำไมกักขังเขาทำไมมีสิทธิ์อะไรคุณเป็นใครประมาณนี
3: ้ยศใหญ่โตขนาดไหน
4: อันนี้เรายืนยันได้ว่าเรามีการประสานกับตำหมายเลข191แล้ว
2: ยืนยันครับ
4: คือเราเป็นพลเมืองดีอยาก
2: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
3: เราจุดประสงค์คือว่าเป็นทางผ่านแล้วเราเป็นผู้หญิงด้วยกันเราก็อยากจะพาเขากลับบ้านแล้วเราก็ไม่รู้ว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหน
0: อ้าวคือพลเมืองดีมีทั้งเนี่ยเป็นคู่กันผ
1: ู้
0: หญิงด้วยผู้ชายด้วยถูกปะเขาก็อยากจะช่วยแล้วมันไม่ใช่ธุระของเขาเขาสาจิตใจดีไปถึงโรงพักแต่เจอแบบนี้แล้วรวมถึงจะตั้งข้อหาด้วยเขาก็เลยเอาล่ะเรื่องนี้ต้องถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีมีการสั่งตรวจสอบและว่าเอ้ยข้อเท็จจริงเป็นยังไงจะรู้เรื่องภายใน3วันพร้อมกับจะเชิญพลเมืองดีเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยปฏิบัติหน้าที่บกพร่องพูดจาไม่เหมาะสมเนี่ยจะดำเนินคดีตามระเบียบให้เด็ดขาดค่ะ
1: ส่วนอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับอนาคตวงการดิจิตอลกสทช.วันนี้ประชุมล่มรอบที่7แล้วคุณผู้ชม
5: อีกแล้ว
1: หลายคนบอกอีกแล้วหรอกสทช.รอบที่7แล้วฮะผลปรากฏว่าก็ยังประชุมไม่ได้องค์ประชุมไม่ครบเพราะว่าทุกคนก็กังวลเหมือนกันนะคนที่ไม่มาประชุมเนี่ยคืออาจจะมีปัญหาเรื่องของคำวินิจฉัยต่างๆมันก็เลยองค์ประชุมไม่ครบถูกไหมครับทีนี้พอประชุมวงแตกแล้วนายแพทย์สรณะว่ายังไงเลื่อนเอาอย่างนี้ละกันวันนี้ประชุมไม่ได้พรุ่งนี้ประชุมกันใหม
0: ่
1: 13นาฬิกา30นาทีซึ่งผมก็ว่าตามคาดนั่นแหละก็คงจะมีปัญหาอีก
5: รอบ8
1: เอาอย่างนี้ละกันคุณผู้ชมครับวันนี้ศาลปกครองกลางได้นัดฟังคำสั่งกรณีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์อดีตประธานกสทช.ท่านยื่นอุทธรณ์ขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการสรรหากสทช.เรื่องว่าท่านขาดคุณสมบัติตำแหน่งประธานกสทช.แล้วต้องพ้นจากตำแหน่งไปปรากฏว่าล่าสุดศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งรับคดีไว้แล้วนะครับ
0: คุ
1: ณผู้ชมครับโดยทีเนี้ยพอรับคดีแล้วจะยังไงก็ต้องรอคำสั่งต่อไปนะครับว่าจะดำเนินการยังไงกันต่อแต่ย้ำว่าคำสั่งนี้ยังไม่ได้ตัดสินว่าหมอสรณะเนี่ยขาดคุณสมบัติหรือไม่เพียงแต่เป็นการเปิดทางให้คดีเดินหน้าสู่การพิจารณาเนื้อหาข้อพิพาทในกสทช.
5: ครับ
1: วุ่นวายกันดีเนาะคุณผู้ชมกสทช.เนาะผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นด้วย
5: เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้จะรอบ8หรือเปล่านะ
1: ใช
5: ่คุณผู้ชมครับสลับมาที่แดงใบเลขกันดีกว่าเพราะว่าเดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายเหลือเพียงแค่2 EP
0: ใช่ค่ะ
5: เรื่องนี้เข้มข้นสนุกสนานมากคุณผู้ชมครับเพราะว่าเรื่องราวทุกการตัดสินใจเนี่ยบอกเลยของแดงกำลังพาไปสู่ปลายทางที่มันเลี่ยงไม่ได้นะฮะยิ่งมาดูมาถึงตรงนี้ครับต้องบอกว่าแดงไม่ได้มีแค่ด้านของนักเลงแต่เขาคือผู้ชายคนหนึ่งที่มีทั้งความรักของลูกที่มีต่อครอบครัวความรักนะฮะในฐานะคนรักความผูกพันกับเพื่อนๆและความรู้สึกที่มีต่อคนรอบตัวและทุกความสัมพันธ์เหล่านี้มีส่วนนะฮะในการกำหนดว่าเขาจะเดินไปทางไหนครับลองมาทำความรู้จักกับแดงใบเล่นะฮะในมุมมองของความเป็นมนุษย์ครับมากกว่าชื่อที่เราเคยได้ยินแล้วตามไปดูบทสรุปนะฮะว่าสุดท้ายแล้วชีวิตจะพาเขาไปถึงจุดไหนเพราะตอนนี้เหลือเพียงแค่2ตอนสุดท้ายบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะส่วนใครก็ตามครับที่พลาดตอนไหนไปหรือว่าอยากจะเก็บนะฮะทุกโมเมนต์ครับไปดูกันได้ผ่านทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นเปิดแอปวันดีดูเรียวเดียวจบไปพร้อมๆกันครับและลูกค้า AS บอกเลยว่าห้ามพลาดครับนี่คือโปรแรงนะฮะเดือนกันยายนครับสำหรับนะฮะลูกค้า AS สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยครับง่ายๆกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกเลยว่าห้ามพลาดโปรพิเศษเช่นนี้นะครับ
1: เอาหมดเวลาข่าวแหกโค้งเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่2กันยายน2569ความว่าพนักท่านนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความวัฒนาไพบูลย์ของมุ่ยภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 7:13 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ในวันที่1และ2กันยายน2569เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและใกล้เคียงตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในการนี้ทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข2ตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้5ตัวมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวทรงใช้พระประสบการณ์พระปรีชาสามารถกอบกับทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์ทรงดูแลสุนัขทุกตัวที่เข้ารับการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การให้ยานำสลบการเฝ้าระวังสัญญาณชีพตลอดจนการใช้เครื่องมือทางสัตวแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อประเมินความปลอดภัยตลอดกระบวนการการผ่าตัดการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้มีสุนัขและแมวได้รับการทำหมันรวม129ตัวและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า103

19ตัวตลอดทั้ง2วันที่โปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์มีสัตว์ได้รับการผ่าตัดทำหมันรวม207ตัวและได้รับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม157ตัวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 18:10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเสร็จแล้วบรรพชิตจีนิกา21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันธุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยระหว่างเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีประทับพระเก้าอี้ณทิมคตตะวันออกในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการนี้บรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกแล้วทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนิกา21รูปสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณการนี้ทรงพระดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่1ตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานแล้วทรงพระดำเนินกลับไปประทับที่พระเก้าอี้ในขณะนี้บรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันตกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นทรงพระดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่2ตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณแล้วทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานแล้วทรงพระดำเนินกลับไปประทับที่พระเก้าอี้บรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์หน้าแท่นบูชาและตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่3การนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงพระดำเนินขึ้นหัวสะพานทิศตะวันออกตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินลงท้ายสะพานเที่ยวที่3แล้วบรรพชิตจีนิกา21รูปเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกโดยทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณคณะบรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์อีกครั้งเมื่อพิธีแล้วเสร็จทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรแล้วทรงกราบที่หน้าพระโกศก่อนเสด็จกลับพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 13:25 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใน

พระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีเสร็จแล้วประธานบรรพชิตจีนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนมาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายหม่อมเจ้านวพันยุคนเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์ถวายจนจบพิธีต่อจากนั้นบรรพชิตจีนิกา25รูปนำเสด็จขึ้นบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระโกศลแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบบรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์จบพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มจากนั้นเสด็จไปถวายพระกรยาหารที่หน้าพระโกศลบรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มเสร็จแล้วบรรพชิตจีนิกาย25รูปเดินนำหม่อมหลวงณัฐภากัตกิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจาริกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธีระหว่างนั้นบรรพชิตจีนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาประธานบรรพชิตจีนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาหม่อมหลวงณัฐกรกิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญห่อพระภูษาสำรับใหม่ถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์ในระหว่างสวดพระพุทธมนต์หม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยออกจากห้องสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิมเวลา 14:57 นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยุหสูตรในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงกราบบรรพชิตจีนิกาย15รูปยืนสวดสังวัตยายสุขาวดีวยุหสูตรเป็นการสวดมนต์และสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตาพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่แดนสุขาวดีอันเป็นดินแดงแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญธรรมซึ่งจะช่วยน้อมนำจิตใจให้สงบและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่บทสวดพระสูตรนี้จึงนิยมสวดในพิธีกงเต็กหรือพิธีศพเพราะเชื่อว่ากระแสเสียงของพระสูตรจะช่วยชี้ทางให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไม่หลงทางและช่วยดึงจิตสุดท้ายของผู้ล่วงลับให้ผูกพันอยู่กับดินแดนอันเป็นบรมสุขจากนั้นบรรพชิตจีนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคคนผู้แทนพระองค์และพระประยุรญาติไปยังมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เมื่อเสด็จถึงทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาบรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์ต่อจากนั้นประธานบรร

ปัจจิณนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาเสด็จไปยังโต๊ะสังเวยบรรพชิตจีนิกายสวดอุทิศส่วนบุญกุศลแก่ดวงพระวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญกระทงถวายแล้วทรงจุดธูปเทียนที่กระทงทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปลอยที่แม่น้ำเจ้าพระยาเสร็จแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญอ่างปลาถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปล่อยลงในแม่น้ำเจ้าพระยาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลและพระประยุรญาติไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จไปประลำเครื่องกระดาษทรงจุดธูปเทียนสักการะพระโพธิสัตว์หน้าพระแท่นบูชาทรงคมบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เสด็จไปถวายเครื่องสังเวยทรงคมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายและพระสัมพุทธภัณฑีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และเททองหล่อพระนิรันตรายวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและพระสัมพุทธภัณฑีวัดราชาธิวาสวิหารการจัดสร้างพระพุทธรูปทั้งสององค์นี้สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดสร้างพระนิรันตรายและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและวัดราชาธิวาสวิหารจัดสร้างพระสัมพุทธภัณฑีสำหรับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในนามรัฐบาลและประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร19ไตรถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และพระคณาจารย์อธิษฐานจิตพระนิรันตรายและพระสัมพุทธภัณฑีเป็นพระพุทธรูปสำคัญซึ่งรัชกาลที่4ทรงสร้างพระราชทานนามพระนิรันตรายหมายถึงปราศจากอันตรายส่วนพระสัมพุทธภัณฑีทรงสร้างเมื่อครั้งทรงพระผนวดและประทับจำพรรษาณวัดสมอรายปัจจุบันคือวัดราชาธิวาสวิหารมีพระราชดำริให้ออกแบบให้มีความสมจริงอย่างมนุษย์มากกว่าพระพุทธรูปในอดีตปั้นหล่อโดยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐวรการในครั้งนี้วัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระนิรันตรายเนื้อโลหะปิดทองเพิ่มเติมอีก480องค์พร้อมอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยสทของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประดิษฐานบนพุทธบัลลังก์เมื่อสร้างแล้วเสร็จจะมอบให้แก่ผู้บริจาคสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลต่อไปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรภาคเช้า 2,861 คนประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเสริมสมรรถนะวิชาชีพสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าเป็นพลังปัญญาของสังคมปรับปรุงหลักสูตรให้สอดรับกับความต้องการของประเทศ
ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่องถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชน

นสนับสนุนโรงเรียนกองทุนและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมุ่งพัฒนากำลังคนและยกระดับชุมชนท้องถิ่นโดยองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมีพื้นที่บริการวิชาการในกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับบริบทและชุมชนพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและส่งเสริมการพัฒนาครูจัดตั้งศูนย์ทดสอบและประเมินมาตรฐานวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตลอดจนการเรียนรู้แบบ up skill re skill และ new skill พร้อมขับเคลื่อน soft power และนำงานวิจัยมาใช้เพิ่มมูลค่าทรัพยากรและวัสดุเหลือใช้ในชุมชนในตอนบ่ายเข้ารับปริญญาบัตร 2,881 คนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีสมรรถนะวิชาชีพและเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนปี2568ส่งเสริมให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขามัลติมีเดียและอีสปอร์ตเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเปิดโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการศึกษาที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำรับใช้สังคมของภาคตะวันออกบูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติจริงพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นทางกระบวนการวิศวกรสังคมรวมทั้งจัดโครงการพัฒนาซอฟต์สกิลสร้างนักศึกษาต้นแบบที่มีทักษะการเป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องและยั่งยืนองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตราชเทวีวันนี้ที่วัดดิถงสารามเขตราชเทวีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและสิ่งของพระราชทานมามอบให้แก่ผู้ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมผู้บริหารสำนักงานเขตราชเทวีผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมในพิธีโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมากล่าวกับหัวหน้าส่วนเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีพระเมตตาต่อประสบนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนสำหรับเหตุอัคคีภัยครั้งนี้เกิดเมื่อวันอังคารที่1กันยายน2569เวลาประมาณ 2:35 นในชุมชนนิคมมักกะสันเขตมักกะสันแขวงมักกะสันเขตราชเทวีส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน23หลังคาเรือน35ครอบครัวรวม92รายความช่วยเหลือในเบื้องต้นสำนักงานเขตราชเทวีได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยที่วัดดิษฐ์หงสารามและลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดเหตุรวมถึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานให้ความช่วยเหลือแล้วองคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานและคณะไปติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่สำนักงานเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจากนั้นไปชุมชนตลาดเก่ากบินบุรีเพื่อพบปะราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการช่วงบ่ายติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีพบปะราษฎรผู้ได้รับประโยชน์และมอบเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก่ผู้แทนเกษตรกร
จากนั้นติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริตั้งแต่ปี2521จัดหาน้ำให้กับราษฎรต่อมาปี2559ได้พระราชทานชื่อว่าอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่3ธันวาคม2560มีความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่และยังเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและปางสีดานอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเพื่อต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายสืบสานรักษาต่อยอดครอบคลุมทั้งมิติต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเพื่อสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งสิ้น27โครงการองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามรวม8รูปที่สวดพระพิธรรมพระศพเวลา 11:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปการสวดพระอภิธรรมเป็นการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ผู้ฟังเข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรเวลา 17:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปเวลา 19:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นตำแหน่งทางสงฆ์ได้รับการสถาปนาโดยพระมหากษัตริย์กำหนดให้พระราชาคณะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในพระอารามหลวงคัดเลือกพระสงฆ์ในพระอารามนั้นๆมาฝึกหัดเฉพาะทางตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจังหวัดตรังเทศบาลตำบลราไวย์จังหวัดภูเก็ตประชาชนตำบลแม่ฮ้อยเงินจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้าและองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงจังหวัดสงขลาและเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแพ้วจังหวัดชัยภูมิจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
2: จัน
3: พี่คือแฟนกับพี่จันเหรอ
4: ขอโทษจริงๆที่ทำให้เธอต้องมาเจอเรื่องแบบนี
3: ้หนูรักพี่นะถึงตอนนี้พี่จะยังไม่รักหนูก็ไม่เป็นไรแต่หนูจะรักพี่แบบนี้ไปตลอด

Thank you.

พี่เป็นไรฝันร้ายเหรอเป็นไรนะไม่เป็นไรนะมองหน้าฉันสิมองตาฉันไม่เป็นไรนะแค่ฝันร้ายอ่ะ

0: ฝันร้ายขนาดนั้นเลยเหรอ
1: พี่จัน
2: ร้องไห้ทำไมเนี่ยแค่ฝันร้ายอะ

0: เราทำกบเกลือได้หรือยังกบเกลืออะไรคะ
1: ก็เรื่องเมื่อคืนไงที่เธอฝันร้ายอ่ะ
0: ไม่มีอะไรค่ะก็แค่ฝันไม่ดีอ่ะ
1: คนเรามันก็ต้องมีบ้างไม่ใช่เหรอคะหรือว่าพี่จันไม่เคยฝันร้าย
2: ทำไมเธอถึงดื้อได้ขนาดนี้นะฮะ
0: โอ้ยพี่จันแก้มบานหมดแล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นจุ๊บแทนได้ไหมคะ
2: ดื้อจริง
0: ก็ได้ค่ะยอมแล้วค่ะก็เมื่อคืนหนูแค่ฝันว่าพี่จันทิ้งหนูก็เลยตกใจกลัวเห็นไหมคะว่าหนูรักพี่ขนาดไหน
2: แน่ใจนะว่าฝันเรื่องนี้
0: แน่ใจสิคะใช่ไหมซิมบ้าได้เวลากินอาหารเช้าแล้วครับมากินข้าวกับมาม่าเร็วมาๆๆไปกินข้าวกันครับกินข้าวเช้ากับมาม่าไปเดี๋ยวกินข้าวครับ
3: กินเยอะๆนะคะ
4: คุณจันครับรายละเอียดเรื่องการจัดงานเลี้ยงที่ห้องบอลลูมเนี่ยผมเตรียมไว้นะครับ
3: ฝากดูเรื่องข้อเสนอของคิมให้ฉันด้วยนะ
4: ได้ครับคุณจันทร์

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์

0: ฟอสเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของฟอส
1: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
2: อาหารแมวคุณภาพ
3: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Freeผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
4: อาหารแมวเนโก้โฮลิสติกแอนด์เกรนฟรี

0: ช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: เทพไทย

0: Sky Narni, S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: โอ้โห
2: เจนไหนยังไงก็ปีโป้
3: ปีโป้
2: Euro

0: Lichen Reflection Concert.
1: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า100,000ทุกเดือนทองมูลค่า1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16,000

0: time now
1: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
3: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: มเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล

0: ไม่ได้นะ
1: ลองนี่ดีกว่าอยากอยู่กันไปนานๆก็ต้องให้เขากินแต่สิ่งดี
2: ๆลองเลิฟลองรอยัลคานิน
3: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
0: นะ
4: วันนี้เต็มที่เหมือนเดิมนะเคมมึงอ่ะเล่นรอกูด้วย

0: ดีครับคุณกัน
1: มาหาจริงด้วยน่ารักที่สุดเลยค่ะ
2: แค่อยากมาเช็คดูอะว่าเธอตั้งใจทำงานหรือเปล่า
1: พี่จันอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
2: อะไรก็ได้แล้วแต่เธอเลย
1: เรื่องอะไรนะคะนะคะหนูอยากร้องให้พี่ฟังอะ
2: เพลงที่เธอร้องให้ฟังในห้องคืนนั้นเพลงที่เธอแต่งเอง
1: ได้สิคะจะรักให้จำนะ
3: สวัสดีค่ะคืนนี้เราจะเริ่มต้นด้วยเพลงพิเศษที่ฉันแต่งขึ้นมาเองเป็นเพลงที่ฉันแต่งให้คนคนหนึ่งคนที่สำคัญสำหรับฉัน

0: ยูต้องการอะไรอีก
1: ยูได้รับดอกไม้จากไอแล้วใช่ไหม
0: ไอบอกเลยค่ะไอไปแล้วว่าห้ามรับของอะไรจากยูอีก
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าไอเอาไปให้ด้วยตัวเองก็ได้ไม่จำเป็นต้องฝากใคร
0: ยูนี่เอาแต่ใจไม่เปลี่ยนเลยนะ

0: สมัยก่อนเราชอบนั่งฟังเพลงด้วยกันบ่อยๆเดี๋ยวจำได้ไหมเราจะจิบวายไปฟังเพลงไป
1: มันก็แค่อดีตอะยูเลิกเอาเรื่องเก่าๆมาพูดได้แล้วมันไม่ได้ผลหรอกไง
0: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วยยูเคยบอกไอว่ายูไม่ชอบคนที่เด็กกว่ายูชอบคบคนที่อายุใกล้ๆกันแบบไอ
2: ดูเหมือนพี่จันเขาจะไม่ค่อยสบายใจพี่มาแตะตัวนะคะ
0: เคนึกว่าจะไม่กล้ามาละเห็นร้องเพลงเสร็จก็เดินลงเวทีหายไปเลย
2: พอดีไปเปลี่ยนชุดมาค่ะต้องขอโทษพี่จันด้วยนะคะที่หนูไปเปลี่ยนชุดที่พี่จันซื้อให้แล้วมาใส่ชุดอื่นแทน
0: อย่างน้องคงต้องพึ่งชุดหน่อยไม่งั้นจันคงจะเบื่อแย
2: ่ก็ดูไม่เห็นจะเบื่อเลยนะคะใช่ไหมคะ
0: พี่ว่าเรายังไม่ได้แนะนำตัวกันอย่างเป็นทางการเลยMJ John ex girlfriend Nice to meet you
2: คีค่ะ
0: ยูจะนอนกับใครหรือคบใครไว้แก้เหงาไอ้ไม่ว่านะไอ้เข้าใจฝากดูแลจันของพี่ด้วยนะเมืองคี
2: ไม่ต้องห่วงนะคะพี่เจ

0: ไปเก็บของไป
1: เดี๋ยวฉันไปส่งที่คอนโด
2: คืนนี้พี่ไม่อยากให้หนูอยู่ด้วยหรอคะ
0: ฉันมีเรื่องต้องคิดอะ
2: เรื่องพี่เจใช่ไหมคะ
0: ฉันไม่ต้องใส่ใจหรอก
2: เรื่องของพี่จะให้หนูไม่ใส่ใจได้ไงการใส่ใจพี่คือหน้าที่ของหนูค่ะใครก็ตามที่ทำให้พี่รู้สึกแย่หรือไม่สบายใจหนูจะจัดการให้เอง
0: เธอจะทำได้จริงเหรอ
2: ทำได้สิคะหนูจะไม่ปล่อยให้ใครมาทำให้พี่เสียใจหรือเจ็บปวดหนูสัญญานะว่าหนูจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้พี่เอง

0: ขนาดนี้แต่คืนนี้ไม่ให้หนูไปนอนด้วยหนูงอนนะ
1: ห้ามงอนเข้าใจไหม
0: ขี้โกงอ่ะ
1: ช่วยไม่ได้แค่อยากมาเป็นเด็กเลี้ยงฉันเองเพราะงั้นฉันคือผู้คุมกฎ
0: ค่ะผู้คุมกฎแล้วสรุปคืนนี้หนูไปค้างด้วยได้ไหมคะ
2: เลิกทำหน้างอแบบนี้สักทีได้ไหม
3: ก็หนูเป็นแค่เด็กอะ
2: ถ้าเธอจะพูดจาไม่รู้เรื่องแบบนี้คืนนี้เธอกลับไปนอนคอนโดเธอจะไป

0: ำได้อยู่ดี
1: โฟสเลือกอาหารแมวเนโกเพื่อสุขภาพที่ดีของมันม่วงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: Guy Nardi, S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
2: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
3: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
4: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
5: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร
6: ์
5: ง่ายเลย
6: เลือกเมกะแทง
5: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแทงขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนนอน
7: แคนนอน Delighting you always. Tell me your way.

0: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
1: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
2: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอพาแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
3: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
1: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอฟ้า
4: ลินมีอะไรนะเว้ย
5: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: เคล็ดลับคนสวยสุขภาพดีของจูมุเพราะเจมเลือกอาหารแมวในกบทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมว

0: หนูรบกวนพี่หรือเปล่าคะ
1: ถ้าบอกว่ารบกวนเธอจะกลับไปไหมล่ะหิวห้องสบายๆไม่ชอบจะตามมาทำไมก็ไม่รู
0: ้ก็มาอยู่ดูแลพี่ไงคะในฐานะ
1: พอได้แล้วจะทำอะไรก็ทำ
0: จะดีแล้วจะทำอะไรก็ทำอ่ะ

0: จริงๆที่นี่ก็ตื่นเต้นดีนะคะ
1: เธอจะทำอะไร
0: ทำอะไรก็ทำไงคะพี่บอกเองนะ
1: นี่มันห้องทำงานนะ
0: ทักสายตาหน่อยนะคะ

0: แฟนเก่าเหรอคะ
1: ว่าไงยูโทรมามีอะไร
0: มาทำไมแล้วจันอยู่ไหน
2: ก็เห็นว่าพี่ใช้เจ้าของโรงแรมมาบริการตัวเองหนูก็เลยคันมืออยากช่วยเจ้าของอะค่ะ
0: นี่ค่ะน้ำแร่ที่สั่งและพี่จันเขาก็ฝากมาบอกว่า
2: สั่งให้พนักงานเตรียมให้ทุกเช้าแล้วนะคะ
0: เหรอโอเค
2: นี่เอาไปละคะไม่หิวน้ำหรอ
0: ไหนๆก็มาแล้วช่วยเสิร์ฟไปถึงที่ทีสิ
2: ได้สิคะไม่มีปัญหาค่ะ

เธอคิดว่าเธอจะเป็นตัวจริงได้เหรอน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยงใช่หนูเป็นแค่เด็กเลี้ยงไม่เคยได้เป็นตัวจริงแบบพี่แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ

0: นี่เลิกทำหน้างอแบบนี้สักทีได้ไหมฉันไม่ชอบ
1: แล้วจะให้หนูทำหน้าแบบไหนล่ะคะพี่ถึงจะชอบ
0: เอาอีกแล้วนะทำตัวเป็นเด็กแล้ว
1: ก็หรือเป็นแค่เด็กอะ
0: ถ้าเธอจะพูดจาไม่รู้เรื่องแบบนี้คืนนี้เธอกลับไปนอนคอนโดเธอจะไป
1: พี่จะดุจะเย็นชากับหนูแค่ไหนหนูไม่ว่าหรอกแต่พี่อย่าไล่หนูมันหมูมันมาแบบนี้ได้ปะหนูก็คนนะ
0: นี่ฉันผิดเหรอ

โอเคหนูผิดเองจริงแหละค่ะหนูไม่ควรทำแบบนั้นคืนนี้หนูไปนอนคอนโดก็ได้ค่ะฝากพี่ดูซิมบ้าด้วย

0: วันนี้เจอกันบ่อยนะ
1: ก็หวังว่าจะสนิทกันนะคะ
0: นี่อย่าบอกนะว่าทะเลาะกันเพราะไ
1: อยู่ก็น่าจะรู้อยู่นะ
0: ช่วยไม่ได้ไอก็เป็นแบบนี้แหละ
1: ยูกลับมาทำไมเจ
0: กลับมาหายูไงไออยากให้เรากลับมาคบกัน
1: ยูทิ้งไอไปดื้อๆแบบนั้นพอกลับมายูก็จะให้ไอลืมเรื่องทั้งหมดที่ยูเคยทำกับไอไว้เนี่ยนะยูคิดอะไรอยู่อะถึงได้มั่นใจขนาดว่ายูจะทำอะไรกับไอก็ได้
0: เพราะไอรู้ว่ายูยังรักไออยู่ยูแค่ไม่อยากยอมรับความจริง
1: เออก็ได้ไอยอมรับก็ได้ไอยังรักยูอยู่เจ
0: งั้นเรากลับมาคบกันนะ

0: ชอบจันมากเลยเหรอ
1: หนูรักพี่จันค่ะ
0: ไม่เร็วไปหน่อยหรอที่จะใช้คำว่ารัก
2: เรื่องตัวเองคุณใส่ใจแค่ไหนใหม่ Swisse Reju Plus 3ส่วนผสมสำคัญเพื่อสิ่งที่ใช่เริ่มได้จากการใส่ใจตัวเองเพราะทุกรายละเอียดคือความใส่ใจ Swisse Reju Plus

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์เองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร
2: ์ Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
3: อาหารแมวคุณภาพ
4: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Freeผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
5: อาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: Lichen Reflection Concert.
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: Be your original. 300 milliliters. Like the soy. Like the soy. Original. Number one brand Thailand. Like the soy. อร่อยคุ้มค่า It's real.
5: ถามดีๆนะเว้ย
6: นั่นไงมึงจะยังไงใครรุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างมึงจะเอา
5: เอาดิวะเกิดก่อนก็โดนตีได้เหมือนกันด้วย
6: จะเอาก็ได้
5: เอา
7: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
8: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณต้องมาแจ้งผมก็ได
7: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
9: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
10: กินแบบนี้ทำไมเสียของเสียของอะไรไม่ได้ทำหกซะหน่อยเอาตรงๆป่ะหนูเคยถูกชะตากับพี่มากเลยพี่รู้ป่ะมีทูพี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะตอนแรกคิดว่าเป็นประเภทมาเกาะจันเพราะเรื่องเงินแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จันป่ะน้องคิดว่าพี่จะยอมไหมล่ะก็รู้ว่าไม่แต่ก็ต้องถามเผื่อฟุกชอบจันมากเลยเหรอหนูรักพี่จันค่ะเพิ่งเจอได้ไม่นานเองไม่เร็วไปหน่อยหรอที่จะใช้คำว่ารัก

0: เร็วไปหรอกหนูรักเขามานานแล้ว
1: นี่รู้จักจันมานานแล้วเหรอ
0: มันเริ่มจากที่แม่หนูพยายามที่จะทิ้งหนูแม่ที่ไม่เคยรักหนูเลย

0: แม่แม่อยู่ไหนอ่ะหนูกลัวหนูกลัวแล้วหนูกลัว
1: แม่

น้องเป็นอะไรหรือเปล่าคะ

0: หนูหลงทางค่ะ
1: หลงทางเหรอแล้วน้องขึ้นมาทำอะไรตรงนี้คนเดียวอะคะ
0: ดูดาวค่ะ
1: กำลังจะไปไหนหรือเปล่าให้พี่ไปส่งไหมแถวนี้มืดมากเลยอะเดินกลับคนเดียวอันตรายมากเลย
0: หนูอยากกลับบ้าน
1: ให้พี่ไปส่งไหมบ้านอยู่ไหนคะ
0: อยู่กรุงเทพค่ะ
1: กรุงเทพงั้นกลับกับพี่ไหมคะพี่ก็กำลังจะกลับกรุงเทพพอดีอะมาเดี๋ยวพี่ไปส่งนะ

0: ยูเห็นรูปที่ไอส่งไปหรือยัง
1: เห็นแล้วดาวที่ไทยสวยกว่าที่อเมริกาตั้งเยอะ
0: ถ้าไม่ใช่ไอใครจะยอมขับรถมาไกลๆเพื่อถ่ายรูปดาวรูปเดียวให้ยูล่ะ
1: ก็เพราะไอรู้ว่ายูตามใจไออยู่ละขอบคุณนะคะ
0: เอาแต่ใจ
1: ไอวางก่อนนะไอต้องไปแล้วอ่ะยูรีบกลับมานะ
0: อืม
1: ไอคิดถึงยูแล้ว
0: เสร็จธุระแล้วไอจะรีบกลับนะ
1: เลิฟยูนะ
0: เลิฟยูค่ะเอาโทรศัพท์พี่ไปถวายที่บ้านไหม
2: ไม่เป็นไรค่ะ
0: น้องบอกพี่ได้ไหมทำไมน้องถึงมาคนเดียวน้องชื่ออะไรหรอ
2: คีค่ะ
0: พี่ชื่อจันนะ
2: จันแบบพระจันทร์เหรอคะ
0: ใช่จันแบบพระจันทร์นะ
3: ถ้าคืนไหนที่เราเห็นดาวชัดๆแบบคืนนี้แสดงว่าคืนนั้นเราก็จะมองไม่เห็นพระจันทร์แต่ถ้าคืนไหนเรามองเห็นพระจันทร์ได้ชัดๆเราก็จะมองไม่เห็นดาว

0: ชื่อจันเหมาะกับพี่ดีนะคะพี่ไม่รู้หรอกนะว่าน้องไปเจออะไรมาแต่มันจะผ่านไปได้นะเข้มแข็งไว
1: ้ขอบคุณนะคะพี่จันทร์

0: ขอบคุณที่มาส่งนะคะ
1: ไม่เป็นไรน้องเข้าบ้านเถอะดึกแล้ว
0: ค่ะพี่จันคะ
1: หึมีอะไรหรือเปล่า
0: ถ้าหนูโตขึ้นหนูจะสักรูปพระจันทร์เอาไว้ตรงนี้นะคะเผื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้เจอกันอีกพี่จันจะได้จำหนูได้
1: พี่ไม่ลืมน้องหรอกเข้าบ้านเถอะ
0: ค่ะขับรถดีๆนะคะ

0: แต่พี่รู้อะไรปะชีวิตคนเราบางทีมันก็โหดร้ายพี่จันจำหนูไม่ได้ไม่เคยจำได้เขาจำได้แต่พี่รักแค่พี่หนูถึงเป็นได้แค่เด็กเลี้ยงไงน่าจะยอมแพ้แล้วเหรอไม่พี่ยังไม่ยอมเลยเรื่องอะไรหนูจะยอม
1: ดีมันต้องแบบนี้ถึงจะสมกับเป็นคู่แข่งพี่

0: จะไปกินข้าวกันเหรอคะหนูไปด้วยสิ
1: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
2: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
1: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไป
3: ไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
4: ไม่ต้องเศร้านะคะพี่จัน
5: หนูเป็นเด็กของพี่เสมอนะหนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อย
6: ๆระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
5: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: แล้วเราต้องเปลี่ยนรูปแบบบ้าง
3: ตัดหน้าฉันก็งงตัดหน้าทำไม

0: นทุกคนกำลังแบบว่าถามไปเสือกเรื่องแตงโมมาไง
1: ใช่
0: ว่าทำไมอยู่ดีเรื่องแตงโมมันกลับมาอีก
1: แล้ววันนี้ฉันตกใจมากเลยฉันดูข่าวแล้วที่อาจารย์ปาเทพบอกว่าคุณดาด้าเขาโพสฉันตกใจมาก
0: คนละดาด้า
2: ชื่อดาด้าเหมือนกัน
1: ชื่อดาด้าเหมือนกัน
2: ครับผม
0: ปรากฏว่าวันนี้มันกลับกลายมามีประเด็นอีกตัวนี้ขวัญอุษามณีฉันก็วีดีโอ
1: คนอินนี่ก็คุยกับขวัญอุษามณี
0: ขวัญว่ายังไงเนี่ยเธอเล่าสิขวัญอุษามณีก่อน
1: ข่าวออกใช่ไหม
0: คำถามคือ4ปี6เดือนทำไมยายขวัญอุษามณีเพิ่งออกมา
1: ขวัญไม่รู้ไง
0: ใช่ขวัญ
1: เพิ่งรู้เมื่อวันที่30สิงหาที่ผ่านมานี้เอง
0: นางอะไรที่นางไม่รู้
1: คือไม่รู้ว่าภาพของขวัญน่ะไปอยู่ในสำนวนใครจะรู้อ่ะคนทั่วไปจะได้อ่านสำนวนไหมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเราไม่สามารถอ่านสำนวน
0: ก็คือคุณกำลังบอกว่าภาพของขวัญอุษามณีอ่ะ
1: เอาถูกใช้
0: นะเอาไว้ดีกว่าคุณตายคดี
1: ถูกใช้ในสำนวนของตำรวจในขณะที่กติกให้การบอกว่าภาพของขวัญอุษามณีเนี่ยเพราะว่ากติกเขาให้การว่ากติกนั่งอยู่หัวเรือถูกไหมเสร็จแล้วตำรวจเนี่ยก็เอาภาพอันนี้มาแล้วก
0: ็
1: มาเทียบแล้วก็ให้กติกเซ็นรับทราบว่าแบบข้าพเจ้าอยู่ในเรือลำนี้แบบตามข้อมูลที่ให้
2: มดนั่งรถคันนึงอ
1: ่
2: ะแล้วพี่ก็นั่งรถอีกคันนึงแต
1: ่
2: พี่ไปดึงภาพมดมา
0: ก็คือเอาง่ายๆที่จริงแล้วมันเป็นภาพของยายขวัญอุษามณี
1: จริงๆอ่ะต้องบอกว่าภาพเนี้ยตำรวจเองก็ไม่รู้ว่าคือว่าข้างในอ่ะเป็นขวัญอุษามณีจริงๆแล้วภาพเนี้ยเป็นภาพที่ผู้น้องชายของคุณดาด้าเนี่ยเขาถ่ายรูปไว
2: ้ถ่ายนอกเรือเน
1: า
2: ะ
1: ถ่ายนอกเรือเขาต้องการถ่ายบรรยากาศสะพานพระราม8วันนั้น
2: ครับ
1: เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มีการถ่ายเสร็จเนี่ยแล้วคุณดาด้าเขาเอาไปโพสต์โพสต์ลงในโซเชียลตามหลักเขาต้องการจะโพสต์บรรยากาศของสะพานพระราม8
0: ไม่ได้ต้องการจะโฟกัสคน
1: ไม่ได้โฟกัสอะไรเลยและพอวันที่มีอุบัติเหตุคือแตงโมตกเรือวันที่24ใช่ไหมก็เป็นข่าวอะไรต่างๆนานาเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยพอคำให้การของกติกกติกบอกกติกเขานั่งหัวเรือ แล้วก็ตำรวจก็เอาภาพเนี้ยมาเป็นอยู่ในสำนวนคดีเป
2: ็
1: นภาพประกอบการยืนยันว่า
0: ก็คือรูปเนี้ย
1: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่
1: เป็นอีกภาพหนึ่งที่เป็นภาพไกลมากๆแล้วที่เป็นกระติกเนี่ยภาพนี้เป็นภาพไกลๆแล้วเอามาขยายใหญ่ว่าเห็นว่ากระติกนั่งอยู่หัวเรือภาพนี
2: ้
1: นะคะ
0: ปรากฏว่า
1: เสร็จแล้วปรากฏว่าพอฝั่งของอาจารย์ปานเทพเนี่ยเขาได้รับอนุญาตจากคุณแม่ของแตงโมในการเป็นตัวแทนในการขอไปอ่านสำนวนคดีเขาก็ได้อ่านสำนวนคดีหลายๆหน้าแล้วมันเอ๊ะอยู่ตรงนี้แหละว
2: ่
1: า
2: ไปคัดสำนวนมา
1: ไปคัดสำนวนมาแล้วก็มันมีก็อ้าวภาพนี้มันเคยอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียครั้งนึงแล้วที่คุณดาด้าเขาโพสต์ใช่ไหมว่ามันเป็นภาพที่ไม่ใช่ของคุณกติกแต่ทำไมถึงอยู่ไปในสำนวนคดีนี่คือที่มาต้องบอกว่าคดีนี้เป็นคดีใหม่นะไม่ได้จะมาลื้อคดีเก่านะมดดำอันนี้มันเป็นคดีใหม่ที่วันนี้อาจารย์บันเทพเขาก็เลยไปแจ้งความว่ากติกเนี่ยแจ้งความกล่าวหากติกนะคะว่ากติกนะให้การเท็จ
2: ก็คือเป็นอีกหนึ่งคดีใหม่ของกติกเลย
1: ใช่ถูกต้อง
2: สำหรับเคสนี้นะฮะ
1: ทีนี้กลับมาที่ขวัญอุษามณีที่ผ่านมาขวัญไม่เคยรู
0: ้แต่ตัวนายเองก็ไม่รู้4ปี6เดือนไม่รู
1: ้ไม่รู้แต่ขวัญเนี่ยขวัญก็คือไปขึ้นเรือวันที่4แต่ตอนนั้นน่ะด้วยทัมมิ่งเวลาต่างๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับแตงโมเลยถูกป่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องเดลิงถึงการที่เขาจะต้องออกมาพูดเพราะว่าไม่ได้ไปด้วยกัน
2: แต่เพราะเออเป็นวันเดียวกัน
1: มันเป็นแค่วันเดียวก
2: ัน เวลา
1: ก็แบบคน
2: เรือคนละลำ
1: คนละลำเวลาก็ไม่ได้ไปด้วยกัน
0: ก็คือยายขวัญวันนี้ก็คุยกับฉันเขาไปกับเพื่อนที่เรียนหลักสูตรด้วยกัน
2: ถูกต้องครับ
1: เสร็จแล้วเนี่ยขวัญก็บอกว่าวันรู้สึกวันอาจารย์ปานเทพโทรมาหาขวัญไม่แน่ใจวันไหนนะที่ขวัญที่คุยกันน่ะขวัญก็บอก30ใช่ไหมคะประมาณนั้นเสร็จแล้วอาจารย์ปานเทพเขาก็เล่าให้ฟังขวัญก็ตกใจก็เลยได้มีการไปคุยกับอาจารย์ปานเทพที่บ้านท่าพระอาทิตย์เสร็จแล้วเนี่ยก็เลยเดินทางมาเป็นพยานเพราะว่าจริงๆภาพเนี่ยมันเป็นส่วนองค์ประกอบเลยที่แบบในเรือเนี่ยเป็นขวัญ
0: ก็คือขวัญก็บังเอิญเป็นภาพนั้นเป็นขวัญอุษามณี
1: ใช่
0: ซึ่งตัวไอ้ขวัญเองก็เพิ่งรู้
2: เหมือนกัน
0: ท่านผู้ชมฮะมันกลับกลายมามีประเด็นกันอีกนิดหน่อยนะครับก็คือแน่นอนเราย้อนกลับไปเนี่ยแตงโมเสียชีวิต24กุมภาพันธ์2565 4ปีกับอีก6เดือนนะฮะวันนี้กลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้งเนื่องจากมีการอ้างถึงภาพที่เมื่อกี้อธิบายให้ฟังที่กระติกมีการนำภาพของเป็นภาพที่มีขวัญอุษามณีอยู่ในภาพ
1: ใช
0: ่ก็คือภาพเป็นขวัญอุษามณีอยู่ในภาพไปใช้โดยระบุอ้างถึงว่าขวัญที่ลงเรือไปอีกลำนึงเนี่ยในคืนเดียวกันเนี่ยซึ่งมีคนบนเรือ6คนแล้วก็ขวัญอุษามณีเนี่ยใส่ชุดสีชมพูเหมือนแตงโมเลย
2: ครับ
0: แล้วอยู่บนเรืออีกลำในวันคืนวันที่ก็คือเอาง่ายแตงโมกับขวัญก็คือไปลงเรือวันเดียวกันแต่คนละลำกัน
1: เอาง่ายๆว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญมากเลยคนละเวลาคนละทริปแบบไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย
2: แต่อยู่ในแม่น้ำเดียวกัน
0: ปรากฏแต่ปรากฏกระติกเป็นการเอาใช้มาอันนี้ไง
1: เอาภาพมาใช้
0: นี่ไงตอนนั้นเราอยู่บนเรือกันถูกต้องไหมแล้วปรากฏไอ้ขวัญก็เสือกใส่ชุดสีชมพูซึ่งก็เหมือน

0: กับไอโม
1: จริงๆอ่ะกติกอ่ะใส่ชุดสีชมพูวันนั้นจำได้ไหมที่กติกใส่เสื้อสายเดี่ยวสีชมพู
2: ครับผม
1: แต่โมอ่ะใส่ออกแบบครีมๆนี่เนี่ยเนี่ยกติกใส่ชุดสีชมพูเห็นไหม
2: แล้วก็คือกติกยืนยันว่าแตงโมเป็นคนถ่ายเพื่อยืนยันว่าน้องแตงโมยังมีชีวิตอยู่นะขนาดนั
1: ้
2: น
0: แต่ปรากฏว่าสรุปทับไปจะมาอาสุกลายเป็นรูปยายขวัญ
1: ใช่
0: เพราะยายขวัญก็ใส่สีชมพูเหมือนกัน
2: ถูกต้องครับ
0: วันนี้คืออาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์นะฮะแล้วก็ดร.ธนกิจจิตอารีรัตน์แล้วก็ขวัญอุษามณีเนี่ยแล้วก็คุณแม่พนิดาเดินทางเข้าไปให้การกับพนักงานสอบสวนที่สภ.เมืองนนทบุรีนะฮะพร้อมแจ้งความกรณีพบว่าภาพถ่ายจากเรือที่ขวัญอุษามณีเนี่ยในคืนวันที่24กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นคนละลำกับที่แตงโมอยู่น
1: ะ
0: แต่ภาพของขวัญเนี่ยถูกนำไปอ้างว่าเป็นภาพจากเรือของแตงโมแล้วก็กระติกประเด็นสำคัญคือเริ่มจากภาพดังกล่าวเนี่ยระบุเวลาตอน 2:32 นาทีโดยมีการอ้างว่าเป็นภาพที่กระติกเนี่ยอยู่บริเวณหัวเรือ
2: ครับ
0: แล้วก็แตงโมเนี่ยเป็นคนถ่ายให
2: ้
0: ที่เราเล่าให้ฟังไปนะครับแล้วก็ใช้ประกอบไทม์ไลน์ว่าแตงโมเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะในช่วงเวลาดังกล่าวตอน 2:32 นาทีเนี่ยแตงโมยังไม่ตายนะภาพเนี้ยถูกนำไปประกอบสำนวนค่ะ
1: แ
0: ต่เมื่อตรวจสอบภาพจากโซเชียลมีเดียพิกัด GPS ลักษณะบนเรือแล้วก็ไทม์ไลน์การเดินทางเนี่ยอาจารย์ปานเทพชี้แจงว่าเรือในภาพน่ะไม่ใช่เรือของแตงโม
2: ครับ
0: แต่เป็นเรือที่ขวัญอุษามณีอ่ะนั่งอยู่จริงๆ
1: ค่ะ
0: ในเรือลำนั้นในคืนเดียวกันในวันที่เกิดเหตุเลยขวัญเนี่ยเดินทางไปไหว้พระปล่อยปลาแล้วก็ท่องเที่ยวในแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกับทีมงานนั่นแหละ
2: ครับผมท่านน้องขวัญอุษามณีจึงได้เข้ามาเป็นพยานเพื่อยืนยันว่าบุคคลแล้วก็เรือในภาพนะครับคือคณะของเธอจริงๆนะครับและไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ของแตงโมแต่อย่างใดนั่นเองครับ
1: ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ปานเทพเนี่ยเขาก็เปิดข้อสงสัยเนี่ยเกี่ยวกับหลักฐานทั้งหมดเนี่ยสามข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือภาพเรือของขวัญเนี่ยถูกนำไปใช้โดยการอ้างว่าเป็นภาพของกระติกกับแตงโมบนเรือในช่วงเวลาหลังสามทุ่มไปแล้วทั้งที่ทีมตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าเรือของขวัญเนี่ยอาจจะถูกนำมาใช้ในการสร้างไทม์ไลน์ทำให้เหมือนว่าแตงโมยังมีชีวิตอยู่นะคะประเด็นที่สองเนี่ยก็คือว่าภาพในโทรศัพท์ของกระติกเนี่ยอาจจะมีการตัดต่ออันนี้จ้าอาจารย์ปานเทพบอกนะคะว่าภาพชุดเวลาตอนประมาณ 3:57 นาทีเนี่ยเดิมเนี่ยมันมีทั้งหมด4รูปด้วยกันแต่ว่าในสำนวนเนี่ยโชว์แค่รูปเดียวแล้วก็จากการตรวจสอบทางเทคนิคก็พบว่ามันมีการลบภาพเดิมแล้วก็ถมฉากหลังเนี่ยให้มีความดำขึ้นแล้วก็นำภาพออกมากลับมาอยู่ในเครื่องอีกทีนึงเหมือนเป็นการแต่งภาพแต่งภาพเพิ่ม
0: ก็คือเขาบอกว่าเอาง่ายๆเวลาในภาพเนี่ยอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงเพราะภาพภาพที่กระติกเนี่ยถูกนำไปออกไปออกรายการ
1: อ
0: ่ะแล้วเขาใช้ประกอบการเบิกความอ่ะโดยอ้างว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นตอน 4:13 นาที
2: ครับ
0: ทีมตรวจสอบระบุว่าเฮ้ยไอ้ไฟล์ต้นฉบับอ่ะเวลาถ่ายจริงคือ 3:57 นาทีซึ่งหากเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็จะส่งผลต่อการเรียงลำดับเหตุการณ์แล้วก็ข้ออ้างเรื่องแตงโมยังมีชีวิตอยู่คร
2: ับ
0: นอกจากนี้อาจารย์ปานเทพยังเปิดประเด็นข้อความเรียกว่าได้แบบว่าแชทได้แป๊บที่ตอบคุณแอนนาเน
1: าะใช่ที่ถามว่ามีแอนนาเขาจะถามเรื่องงานแล้วบอกแป๊บอะไรเนี่ย
0: นั่นแหละโดยจากการตรวจสอบโทรศัพท์แตงโมไม่พบว่าข้อความดังกล่าวเนี่ยถูกส่งจากเครื่องของแตงโมก็เลยมีข้อสงสัยว่ามีบุคคลอื่นตอบผ่าน Instagram รวมถึงมีการลบแอปพลิเคชันภายหลังซึ่งทีมงานระบุว่าทราบตัวตนแล้วก็เตรียมนำหลักฐานเข้าสู่ในสำนวนแล้วล่ะทำให้ตอนนี้นะคะคดีแตงโมเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนแล้วคดีการเสียชีวิตของแตงโมอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีเจ้าหน้าที่รัฐกรณีถูกกล่าวหาว่ามีส่วนบิดเบือนสำนวนซึ่งอยู่ในกระบวนการของปปช.
1: ค่ะ
0: คดีใหม่ก็คือการแจ้งความบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการนำหลักฐานที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเท็จเนี่ยเข้าสู่สำนวนในชั้นศาลหากตรวจสอบคดีใหม่และประเด็นเจ้าหน้าที่รัฐมีความคืบหน้าก่อนศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาเนี่ยทีมงานก็จะระบุว่าจะนำพยานหลักฐานใหม่เสนอต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาค่ะขวัญอุษามณีเขาว่ายังไง
1: ฝั่งขวัญเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็คือเขาก็ออกมายืนยันบอกว่าเหตุผลที่ออกมาเป็นเพราะว่าอย่างที่เราเล่าให้ฟังแหละเขาบอกว่าเพิ่งทราบแล้วพอมีการนำภาพมาตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เทียบกับInstagram Story กับโพสต์ที่เขาโพสต์นะคะแล้วก็ทีมงานดู GPS ต่างๆแล้วเนี่ยไทม์ไลน์เนี่ยมันพบว่ามันเป็นเรือที่ขวัญนั่งไปในวันนั้นจริง
2: ๆครับ
1: วันนั้นเนี่ยไปคนละลำนะไม่ได้มีการนัดหมายอะไรใดๆกันเลยนะคะขวัญเนี่ยไปถ่ายรูปกันที่สะพานพระราม8กับเพื่อนประมาณ 5-6 คนวันนั้นเนี่ย ขวัญเนี่ยใส่ชุดสีชมพูคล้ายๆกับคุณกติกก็เพิ่งมารู้เหมือนกันว่าหลังจากที่มีข่าวคุณแตงโมขวัญก็เพิ่งรู้แล้วบางคนก็ถามว่า4ปีทำไมขวัญเพิ่งออกมาพูดตอนนี้บอกจริงๆเนี่ยก็อยากให้ข้อมูลเพิ่ม

0: ติมนะที่เราจะสามารถทำได้ขวัญบอกว่าก็เพิ่งทราบเรื่องวันที่30สิงหาที่ผ่านมานี้เองเพราะว่าอาจารย์ปานเทพโทรมาก่อนหน้านี้ติดตามคดีของพี่ตังโมมาตลอดแต่ก็ไม่รู้ว่าภาพจากเรือที่ตัวเองเคยนั่งเนี่ยถูกนำไปใช้ในสำนวนคดีถามว่ารู้สึกยังไงว่าทำไมคนแบบบอกว่ารู้สึกช้าไปหรือเปล่าเราอ่ะน่าจะเห็นได้ชัดกว่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยขวัญบอกว่าวันนั้นเนี่ยแตงโมลงเรือลำเดียวกับขวัญหรือเปล่าก็ไม่ใช่ซึ่งถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยขวัญได้ลงเรือลำเดียวกับพี่โมเนี่ยเชื่อว่าน้องคงจะช่วยอะไรพี่ได้มากกว่านี
1: ้
0: ขวัญบอกแบบนี้เชื่อไหมพี่แตงโมเนี่ยไม่มีทางจะไปปัสสาวะท้ายเรือแน่นอนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายยังยืนไม่อยู่เลยท้ายเรือแบบนั้นเนี่ยแล้วก็ขวัญย้ำนะคะบอกว่าไม่ได้ออกมาเพื่อโจมตีใครนะแต่ต้องการยืนยันข้อเท็จจริงในฐานะพยานแล้วก็ประชาชนคนหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดภาพของตัวเองเนี่ยถูกนำไปใช้ในบริบทที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยก็ต้องออกมาชี้แจง
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็ย้ำนะคะบอกว่าไม่ต้องการโจมตีใครนะแค่ต้องการว่าเหมือนให้ข้อเท็จจริงมันปรากฏออกมาค่ะ
1: เรื่องมันแปลกเน
0: า
1: ะ
0: มันแปลก
1: เรื่องมันแปลก
0: มันแปลก
1: อันนี้จริงๆนะอยู่ดีๆใครจะไปคิดว่าเธออ
0: ยู่ดีแบบ
1: อยู่ดีๆใครจะคิดว่ามันผ่านมา4ปี6เดือนกลายเป็นรูปไปนะเสือกเป็นไอ้ขวัญ
0: เออแปลกปะล่ะ
1: แล้วไอ้ขวัญเสือกไปลงเรือวันนั้นอีก
0: ใช
1: ่แล้วตั้งแต่นั้นนมเหตุการณ์ผ่านมา4ปีไอ้ขวัญก็ไม่รู
0: ้
1: ไม่รู้จนวันนึงอ้าวในคดีความมีสำเนาเขาเรียกสำนวนใช่ไหมสำนวนภาพที่อยู่ในสำนวนปรากฏสู่ปัจจุบันกลายเป็นไอ้ขวัญนะ
2: เหมือนเป็นซีรีส์ภาคต่อเลย
0: ใช
1: ่ใครไปคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะ
2: ความบังเอิญขึ้นได้
1: ถูกต้องปะใครจะไปคิดแล้วสู่ไปอ้าวไอ้ขวัญเองบอกไม่ใช่4ปีที่หนูไม่ได้อยู่เฉยๆแต่หนูเพิ่งรู้วันที่30สิงหาคมว่ารูปหนูเนี่ยไปอยู่ในสำนวนกับเขาด้วยถูกต้องไหมนางก็เลยออกมาบอกว่านั่นน่ะคือรูปหนูแล้วจังหวะเจ้ากรรมเสื้อใส่เสื้อชุดสี
2: เหมือ นแปลกมากเลยเนาะความบังเอิญนะฮะน้องขวัญสามีก็ยอมรับว่ามีความกังวลอยู่บ้างว่าจะถูกกระแสสังคมโจมตีหรือว่าถูกกลั่นแกล้งจากการออกมาเป็นพยานแต่เชื่อว่าความจริงนะครับผมความจริงจะปกป้องตัวเองแล้วก็ความยุติธรรมเนี่ยจะปกป้องคนดีนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนตัวเองเนี่ยนะครับผมไม่ออกมาทำหน้าที่นะครับผมออกมาเนี่ยและจะมีใครผู้ใหญ่ยืนผู้ยืนยันข้อเท็จจริงพร้อมย้ำว่าในฐานะลูกตำรวจนะครับว่าตำรวจเนี่ยอยู่ในสายเลือดเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีเชื้อตำรวจในสายเลือดเชื่อมั่นว่ามีตำรวจน้ำดีอีกเป็นจำนวนมากนะครับ
1: แน่นอนท่านผู้ชมครับวันนี้เองฝั่งของคุณแม่เนี่ยนักข่าวก็ได้ถามคุยกับคนบนเรือบ้างไหมแม่แม่จะคุยกับคุณบนเรือบ้างไหมก่อนมาแจ้งความเนี่ยแม่บอกว่าเขาไม่คุยกับแม่หรอกมีปอเนี่ยไลน์มาถามถึงสารทุกข์สุขดิบกับแม่แม่ก็ถามเขาว่าสบายดีไหมก็แค่นี้แหละนะฮะทั้งคู่ก็เซฟตัวเองแม่ถามเขาลึกเขาก็ไม่ถามเราลึกๆแต่เขาอยากจะรู้เราก็อยากจะรู
0: ้แต่ไม่พูด
1: กระติกไม่มีโอกาสเจอเลยใช่ไหมไม่มีเลยไม่มีเลยแม้แต่สักครั้งเดียวถ้ามีโอกาสแม่อยากจะพูดอะไรกระติกเอาไปฟังกันดูฮะ
3: ไม่ว่ากรรมใดใครก่อเนาะกรรมใดใครก่อค่ะพูดสั้นๆไม่คุยหรอกเขาไม่คุยกับคุณแม่หรอกก็มีปอโทรมาไลน์มาถามถึงความทุกข์สุขอะไรคุณแม่ก็ถามถึงเขาสบายดีไหมอะไรเงี้ยแค่นี้ค่ะเรื่องอื่นเราก็พยายามทั้งคู่พยายามเซฟตัวเองไม่ถามเขาลึกๆเขาก็ไม่ถามเราลึก
2: ๆปอโทรมาไลน์มา
1: คือแม่บอกถ้ามีโอกาสอยากจะพูดอะไรกระติกอ่ะแม่ก็ว่ากรรมใดๆใครก่อค่ะ
2: ครับ
1: แม่พูดสั้น
2: ๆนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยทำให้คนไปจับตาว่ากระติกเนี่ยจะโพสอะไรหรือไม่นะครับในโลกโซเชียลนะครับตอนเช้าเนี่ยกระติกก็ยังดูชิลๆทุกอย่างเป็นไปตามปกตินะครับโดยโพสล่าสุดตัวเองเนี่ยก็ยังโพสขายผลไม้ลงสตอรี่ด้วยนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ชมฮะอีกคนนึงที่ฟาดกับกระติกคือแซน
0: ใช
1: ่แซนวิสาพัฒน์เนี่ยแหละแซนเองหนึ่งในบุคคลบนเรือคืนเกิดเหตุคดีแตงโมเนี่ยเขาก็โพสข้อความรีแอคเรื่องนี้ว่าขอปรบมือรัวๆให้กับอาจารย์ปานเทพนะคะแล้วก็ทีมเก่งมากคิดคอนเทนต์ลวงสื่อไปทำข่าวจนได้พร้อมตั้งคำถามว่านอกจากได้พื้นที่สื่อแล้วได้อะไรจากการเคลื่อนไหวครั้งนี้อีกหรือเปล่าคะนอกจากนี้แซนยังแสดงความกังวลว่าคุณแม่แตงโมเนี่ยอาจจะถูกดำเนินคดีในฐานะแจ้งความเท็จหลังจากที่เตรียมแจ้งความกระติกที่ไปกล่าวหาเขาไปนำพยานหลักฐานเท็จเข้าสู่สำนวนก็เป็นไปได้นะคะ
2: ครับผม
1: ปรากฏว่าเพจดังในโลกออนไลน์เขาก็มีการจับผิดภาพของขวัญอุษามณีบนเรือซึ่งอยู่ในเรืออีกลำในคืนเกิดเหตุนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งอย่างที่บอกว่ามันจะตรงอะไรขนาดนั้น
2: ครับ
1: ไอ้ขวัญวันที่มาคุยฉันคือแม่ หนูไปลงเรือกับเพื่อนๆที่เรียนหลักสูตรด้วยกันหลายคนแต่ปรากฏมันเป็นคืนวันที่24กุมภาพันธ์2565แต่ปรากฏว่าขวัญอุสามณีเนี่ยซูมจอโทรศัพท์กับระบุว่าวันที่24กุมภาพันธ์2566อ่ะมันคนละปีกัน
4: ครับ
1: ซึ่งคนแชร์กันเยอะมากว่ามากกว่าใครโป๊ะใครเงี้ยตัวเองมองป่ะนะ
0: เนี่ยอาจารย์ปันเทพก็เลยรีบตอบกลับทันทีเลยนะคะบอกว่าดูรายละเอียดชัดเจนนะมีคนสงสัยเรื่องนี้เรื่องปีอ่ะสรุปมันปี65
1: หรือ66
0: อะไรประมาณนี้ทำไมเป็นวัดอรุณไม่ใช่สะพานพระราม8ขวัญอุสามณีเองเนี่ยก็มีการแคปภาพนิ่งนะคะมาให้ดูเป็นภาพที่วัดอรุณแบบชัดๆเลยค่ะแล้วก็ภาพเนี่ยมันคือวันที่24กุมภาพันธ์ปี2565ตอน 3:11 นาทีดังนั้นเนี่ยภาพถ่ายตรงสะพานพระราม8เนี่ยก็ต้องเป็นเวลา 2:32 นาทีซึ่งตามลำดับภาพเนี่ยมันก็เกิดขึ้นก่อนจะไปถึงวัดอรุณนั่นเอง
1: ก็การรีแอคของขวัญอุสามณีเนี่ยด้านผู้เชี่ยวชาญก็มองเรื่องนี้ว่าการยืนยันตัวบุคคลบนเรืออีกลำนะจึงกลายเป็นข้อมูลใหม่ที่ฝ่ายติดตามคดีเนี่ยให้ความสำคัญค่ะ
4: ค่ะ
1: แล้วก็ต้องจับตาต่อไปว่าหลักฐานเพิ่มเติมที่ขวัญมอบให้รวมถึงคำให้การในฐานะพยานในฐานะพยานเนี่ยจะสามารถช่วยคลี่คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับภาพเรือที่ปรากฏในสำนวนได้มากน้อยเพียงใด
4: ครับ
1: ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการนำภาพเรือดังกล่าวไปใช้ในหลักฐานในคดีนะคะรวมถึงความถูกต้องแล้วก็น้ำหนักของข้อมูลใหม่เนี่ยยังต้องได้รับการตรวจสอบจากพยานหลักฐานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการต่อไปค่ะ
0: ถ้าดูภาพเนี้ยภาพที่อยู่ในสำนวนอ่
4: ะ
0: นี่คือภาพเนี่ยภาพที่เราโชว์กันอยู่อ่ะเธอคิดดูดิแล้วพอขยายใหญ่อ่ะเอาเป็นขวัญอยู่ในเรือ
1: แล้วมันใช่ขวัญใช่ไหม
0: พอเขาจับ GPS เรือมันจะมีชื่อเรือใช่ไหม
1: แต่แล้วที่เขาบอกปี55กับ56อ่ะ
0: สรุปมันเป็นปี6565จริง
4: ๆครับผม
0: อะไรแบบ
1: แล้วเป็นไอ้ขวัญจริงๆใช่มั้ย
0: เออเค้าเรือมันมี tracking ใช่ไห
4: ม
0: แล้วก็ด้วยระยะเวลา GPS ของเรือแล้วเขาก็เช็คได้ว่าวันที่24เวลานี้ใครขึ้นเรือ
4: ครับ
0: มันเช็คย้อนหลังแล้วสรุป
1: ก็เป็นไอ้ขวัญจริงๆ
4: และอีกหนึ่งข้อสังเกตคือท้ายเรือมันก็จะมีเครื่องที่มันเป็นแบบ inboard
0: กับ outboard
4: ถูกต้อง
0: คนละรุ่นเครื่องอของขวัญอุสามณีไปอ่ะเครื่องมันซ่อน
1: อยู
4: ่ซ่อนอยู่ใต้ท้อง
1: ครับของไอ้ที่แตงโม
0: ขึ้นมาเครื่องมันอยู่ข้างหลัง
4: นะฮะนั่นเป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตที่อาจารย์ประเทศบอกว่าเรือ2ลำนี้ไม่เหมือนกันนะ
0: ค่ะ
4: นะครับ
1: แล้วกลับมาเป็นข่าวได้ยังไงเนาะ
0: โอ้โห
5: เน
0: า
5: ะขว
0: ั
5: ญก็เพ
0: ิ่
5: งร
0: ู้
5: ไงแม่
4: ขวัญก็เพิ่งรู้อาจารย์ปันเทศก็เพิ่งแบบโทรไปหาไปถามน้องน้องก็เลยเพิ่งรู้ว่าเอาหลักฐานเท็จเข้ามาตรงนี
0: ้
4: ก็เลยเป็นจิ๊กซออีกหนึ่งตัวที่ทำให้คดีนี้เนี่ยมันกระจ่างขึ้นนั่นเอง
1: คือไอ้ขวัญก็เพิ่งรู้เมื่อสิงหา
4: สามสิบ
1: เดือนสิงหา
4: ถูกต้องครับ
1: นะครับ
4: ฮะ
1: ท่านผู้ชมฮะนั่นคือเรื่องขวัญสามีเดี๋ยววันศุกร์ฉันพยายามจะเอาฮิปโปมาเล่า
4: อ
1: ายอมรับ
5: ฮ
1: ิ
5: ปโปไม
1: ่มา
0: ทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: แต่คือก่อนแอนนาเข้าคุกมันเคยเอารูปเอาอะไรมาให้ฉันดูหมดเลยเธอ
0: ก็ไม่กล้าโชว์แล้วไง
1: ก็ใช่ไง
4: พี่อ่านไงพี่อ่านหมดพี่อ่านก็ดีพี่อ่าน
1: ก็แต่หมายถึงว่าฮิปโปมันรู้เรื่องหมด
5: มัน
1: ถามฉันว่าถ้าหนูมาออกแชทออนไลน์ของแม่แล้วถ้าหนูติดคุกแล้วแม่ติดกับหนูไหมวะ
4: โอ้ยโห
1: แล้วเนี่ยฉันโทรไปมันไม่รับสายเน
4: า
1: ะ
4: แสดงว่ามีข้อมูลฟ้องร้องเนี่ย
1: นี่นางไม่รับสายแต่มันนางรู้ว่าอีมัน
0: หรือนั่งติดงานอยู
1: ่ไม่มีสามทุ่มสี่ทุ่มไม่มีติดงาน
4: เดี๋ยววันศุกร์ต้องลุ้นว่าใครจะมาแล้วฮะ
1: อีด็อกเตอร์นัทก็เล่าไปเรื่อยไม่รู้เรื่องอีกเธอ
5: ฮิปโปอาจจะรู้ในส่วนของ
0: ชวนไหมล่ะชวนมาไหม
1: อีพุดเดิ้ลอะ
4: อ
1: ีพุดเดิ้ลก็รู้นะแต่อีพุดเดิ้ลมัวแต่สวยแต่มึงเอามามาเล่าพอดีบิดตัวพอดีหมดแล้ว2ชั่วโมง
4: ไม่แต่ล่าสุดพี่อั๋นพัวหน้านี่เขา
0: ทำเรื่องข้อมูลนะพี่อั๋นไม่อยู
4: ่พี่อั๋นรู้เยอะ
0: พี่อั๋นไปเที่ยวเรืออ
4: ๋อเหรอ
0: พี่อั๋นลาพักร้อนเป็นเดือนเลย
4: อ๋อเหรอ
0: เออ
4: โอ้โหเพราะพี่อั๋นข้อมูลเยอะมาก
0: ใช่มั้ยพี่อั๋นลาพักร้อนป่ะ
4: เดี๋ยวต้องสืบดู
5: เพิ่งตัดเมื่อวานป่ะ
4: ครับผมจ่ายกับน้องหนิงไป
0: แสดงว่ายังอยู
4: ่
0: แต่ว่าเหมือนเขาจะไปเที่ยวเรือ
1: แล้วทำไมเราไม่เชิญอาจารย์ปานเทพมาเล่าเลย
4: เออมาไหมอาจารย์
1: บอกพี่มดดำเชิญอาจารย์ปานเทพจบดีกว่า
4: ครับผม
1: นั่นแหละนะ
4: ฮะ
1: ท่านผู้ชมครับหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องขอเอาไปยกยอดวันศุกร์หรือกันนะฮ
0: ะ
1: หนึ่งเรื่องเป็นข่าวที่คนพูดถึงกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคือเรื่องเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐต้องใช้คำว่าเป็นสนามบินเดินอยู่
0: สนามบินลอยฟ้า
4: ถูกต้อง
0: สนามบินลอยน้ำ
1: ลอยน้ำ
4: ครับผม
1: เป็นสนามบินลอยน้ำเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐเยือนไทยอับราฮัมลินคอน
0: ค่ะ
1: คือเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาค่ะแม่ 5,000 คนลูก 5,000 คน
4: Welcome to Thailand
1: ไม่หรอกเราเล่าอ่ะ
0: กระเทยไทยแฮปปี้มากเลยอ่ะ
1: แต่ฉันเล่าก็โอเคนะ
4: ครับ
1: ก็

0: คือแต่ประอดฉันไปที่ไปอ่านของสัปปะเลอร์
1: อืม
0: แล้วมันก็ไม่สนุก
1: อ่า
0: เขาก็บอกว่าเฮ้ยบางทีคนที่เขากำลังแบบพูดกันอยู่ว่าไปหาปัวหาปัวเขาบอกตัวเขาเองอ่ะพ่อเขาเคยนั่งเรือมาเนี่ยแหละแต่จนวันนี้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อเป็นใคร40ปีผ่านไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้
1: มันมีประเด็นนี้ด้วย
0: มีประเด็นนี้ด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ละเอียดอ่อนนะฮะ
0: ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ได้เดินทางวันนี้เรียกว่าทุกเพจทุกที่มีการพูดถึงหมดเลยที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเนี่ยมีกำหนดแวะจอดพักในประเทศไทย 2-6 กันยายนนี้ทหารเรือกว่า 5,000 นายเดินทางมาพร้อมกับเรือโดยมีแผนพักผ่อนท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะเมืองพัทยานะครับการเข้ามาของกำลังพล 5,000 นายเนี่ยมันก็จะช่วยเสร็จกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่พัทยาทั้งโรงแรมร้านอาหารการเดินทางและก็บริการต่างๆหน่วยงานความมั่นคงของกองทัพเรือท่าเรือแล้วก็ฝ่ายปกครองเนี่ยร่วมกันดูแลเรียบร้อยตลอดการเยือนนะฮะโดยกองทัพสหรัฐเนี่ยได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยข้อบังคับที่เข้มงวดสำหรับกำลังพลเมื่อเดินทางมาเยือนพัทยาเนี่ยสถานที่ต้องห้ามคือ1
2: ไปไหน
0: ร้านกัญชา
1: อ๋อแคนนาบิสนะ
0: นะฮะแล้วก็ร้านกัญชาเนี่ยห้ามเข้าเลย2คือสถานที่บันเทิงบางแห่ง
1: ครับ
0: เขาบอกรู้สึกจะเป็นซอยอะไรซอย5
1: ซอย6กับซอย7
0: ซอย6กับซอย7
1: ครับ
0: นะฮะหรือ
2: มันเป็นอะไรอ่ะซอย6ซอย7
1: เป็นบาเบีย
0: บาเบีย
2: ครับผมห้ามเข้า
1: บาร์ซอยคาร์บอยตรงเนี้ย
0: แต่เขาบอกว่าคือห้ามเข้ากลางคืน
1: อ่าพ
0: อ
1: ที่ตกดิน
0: เนี่ยเข้าได
1: ้
0: คราวนี้ก็เลยมาเปิดกลางเช้ากันหมดเลยไงเพราะห้ามเข้ากลางคืน
1: Good morning
2: อ๋อหรอเขาห้ามห้ามบาเบียตอนกลางคืน
1: ใช่ๆแต่ไปซอยอื่นได้เข้าไปที่ Walking Street ได้นะฮะแต่ห้ามซอย6กับซอย7
2: อ๋อ
1: ครับผม
0: แล้วก็กิจกรรมที่การเจรจาที่ห้ามทำก็กิจกรรมทางน้ำจริงห้ามการขี่เจ็ตสกี
1: ครับ
0: การเล่นแพลากล่มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะโดยสถานบันเทิงบางพื้นที่เราก็กำหนดห้ามกำลังพลเข้าไปใช้บริการเฉพาะช่วงเวลาหลังพระอาทิตย์ตกดินนั่นแหละ
1: ครับผม
2: ก็มีข้อห้ามเหมือนกันเนาะคือนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่เขาอนุญาตให้เดินทางไปได้นะคะอย่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเนี่ยก็เดินทางได้ตามปกติเลยมาตรการนี้ก็ถือว่าเป็นระเบียบการปฏิบัติด้านความปลอดภัยของกองทัพสหรัฐนะคะที่อยากจะควบคุมความประพฤติและความปลอดภัยของกำลังพลนั่นเองค่ะที่กำลังท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทยตอนนี้นะคะ
0: โดยที่ผ่านมานะทหารเรือกว่า 5,000 นายเนี่ยเพิ่งได้ขึ้นฝั่งพักผ่อนเนี่ยแหละ9เดือนนะฮะ9เดือนในตะวันออกกลาง
1: 200
2: เขาไม่ได้พักเลยอ่ะ
0: 9เดือนโดยไม่ได้ขึ้นฝั่งเลย
1: ครับ
0: คาดว่าการขึ้นฝั่งครั้งนี้แม่เขื่อนแตกอ่ะ
1: กระหน่ำเลยนะโอ้ย
0: ถูกต้องมั้ย
1: เงินกระหน่ำ
2: หมายถึงว่าเงินสะพัด
1: เงินสะพัด
2: ไงเงินสะพัด
0: เขาบอกว่าคนนึงก็น่าจะสักอย่างน้อยก็ต้องใช้100เหรียญถึง150เหรียญ
1: ครับผม
0: แต่เขาบอกว่าแม้กระทั่งร้านขายยาเขาก็ห้ามเข้านะ
1: อ๋อเอาทำไมอ่ะ
0: เขาไม่ยาบางอย่างเขาก็ห้ามซื้อเพราะว่าอเมริกาเขาต้อง
2: มีสวัสดิการของเขาแต่เห็นมาซื้อกางเกงช้างแล้วนะแล้วนะกางเกงช้างขายด
0: ี
2: มาก
0: ฝั่งเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยเฉพาะพื้นที่เมืองพัทยาเนี่ยการจับจ่ายใช้สอยการท่องเที่ยวกินดื่มของทหารอเมริกันเนี่ยเ
1: รา
0: ต้องยอมรับว่าการอยู่บนเรือเนี่ยมันมีความเครียดและปัญหาบนเรือรบเนี่ยเพราะในสภาพแวดล้อมมันคับแคบใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: แล้วมันจะเสียงดังตลอด24ชั่วโมงส่งผลให้ทหารกว่า85นายนอนไม่ถึง7ชั่วโมงต่อวัน
1: ครับ
0: ก็จะนำไปสู่ความง่วงความเหนื่อยล้าประสิทธิภาพของการทำงานก็ลดลงและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆอ่ะเธอคิดดูทำกิจกรรมซ้ำๆ
1: อ
0: ่ะไม่มีพื้นที่ส่วนตัวนอนก็ต้องนอนรวมแล้วก็อยู่ห่างไกลครอบครัวเป็นเวลานานโดยความไม่แน่นอนของสถานการณ์สงครามในอิหร่านแล้วก็การสู้รบที่รุนแรงขึ้นเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มความเครียดสะสมค่ะ
1: ครับ
0: จนสื่อต่างชาติต่างรายงานว่าเริ่มมีปัญหาทหารชกต่อยกันเอง
1: เครียดแล้วเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็สภาพความเป็นอยู่ก็แย่ลงแย่ลงก็จะแวะเนี่ยแหละจอดพักขึ้นฝั่งถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการฟื้นฟูสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตของทหาร
1: ครับ
0: ช่วยให้ทหารเนี่ยผ่อนคลายความเครียดได้บ้างถูกต้องไหมฮะ
1: ถูกต้องฮะ
0: แล้วอยู่กับสภาพแวดล้อมใหม่ๆกินอาหารนอนหลับในที่ที่เงียบสงบแล้วก็มีอิสระโดยที่ไม่มีใครคอยควบคุมก่อนที่จะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่อกลางทะเล
1: มารีแลกซ์กัน
0: เขาถามว่าทำไมต้องเลือกประเทศไทย
1: ครับไหมครับ
0: เพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นหุ้นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคครับนับตั้งแต่เวลา193ปีตั้งแต่สนธิสัญญาแล้วก็พาณิชย์ศักราช1833
1: ครับ
0: ประเทศไทยแล้วก็ยังเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญาเพียงหนึ่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะภาคพื้นทวีปความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยเฉพาะทางทะเลค่ะ
2: ค่ะคือนอกจากไทยแล้วเนี่ยสื่อนอกเนี่ยยังมีการติดตามอย่างเช่นรอยเตอร์สนะคะก็รายงานในมุมของผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่องเที่ยวของพัทยานะคะก็บอกว่าการมาถึงของลูกเรือนาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายเนี่ยสร้างความคาดหวังกับผู้ประกอบการในเมืองพัทยามากๆเลยนะคะว่าหลังจากการปฏิบัติภารกิจตรงตะวันออกกลางแล้วเนี่ยเขากำลังเดินทางจะกลับสหรัฐอเมริกาตอนนี้

0: จ้าหน้าที่นะคะก็มาท่องเที่ยวในประเทศไทยแต่ส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยก็ต้องเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็ต้องจับตาดูปัญหาเรื่องของอะไรการค้าประเวณีช่วงที่กำลังพลขึ้นฝั่งเนี่ย
1: เขาบอกว่าไม่มีกระเทยเที่ยว

0: อเมริกันหลายพันนายนะกำลังเดินทางมายังชายฝั่งตอนออกของไทยนะครับโดย USS Abraham Lincoln นะครับมีกำหนดเข้าเทียบท่าที่แหลมฉบังนะครับก่อนจะขึ้นกำลังพลนะครับเดินทางไปพักผ่อนในพัทยาแล้วก็ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยนะครับโดยผู้บริหารเมืองพัทยาแสดงความยินดีต่อการมาเยือนนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้รับการต้อนรับกำลังพลสหรัฐอีกในอนาคตนั่นเองครับ
1: ค่ะ
2: ท่านผู้ชมครับตอนนี้ถ้าสมมติเราเป็นแฟนๆของวันดีขอบอกเลยฮะอีกหนึ่งเรื่องแดงใบเล่ฮะตอนนี้เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะฮะ
1: เ
2: หลืออีกเพียง2 EP จากทั้งหมด8 EP เรื่องราวกำลังเดินทางมาถึงช่วงที่ทุกการตัดสินใจของแดงเนี่ยกำลังพาเข้าไปสู่ปลายทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ฮะแต่ยิ่งดูมาถึงตรงนี้เราอาจจะได้เห็นว่าแดงเนี่ยไม่ได้มีแค่ด้านของนักเลงแต่เขาคือผู้ชายคนหนึ่งที่มีทั้งความรักของลูกที่มีต่อครอบครัวความรักในฐานะคนรักความผูกพันกับเพื่อนและความรู้สึกที่มีต่อคนรอบตัวฮะและทุกความสัมพันธ์เหล่านี้ล้วนมีส่วนกำหนดว่าเขาจะเลือกเดินไปทางไหนค่ะ
0: สุดสัปดาห์นี้คุณผู้ชมครับลองกลับไปทำความรู้จักกับแดงใบเล่ในมุมมองของความเป็นมนุษย์มากกว่าที่ชื่อเนี่ยที่เราเคยได้ยินนะครับแล้วก็ตามดูให้ถึงบทสรุปว่าสุดท้ายแล้วชีวิตเนี่ยจะพาเขาไปถึงไหนนะครับเหลืออีก2ตอนสุดท้ายห้ามพลาดนะครับแม้แต่ตอนเดียวรับชมย้อนหลังได้ที่ทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะครับเปิดวันดีแล้วดูรวดเดียวเลยไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าก่อนที่จะเป็นตำนานเนี่ยเขาก็เคยเป็นแค่คนคนหนึ่งครับที่มีคนให้รักแล้วก็มีคนที่รักเขาเหมือนกันนั่นเองครับ
1: สำหรับลูกค้า AS นะคะคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่านี่คือโปรแรงที่สุดเลยประจำเดือนกันยายนนี้นะคะพิเศษเลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะดูนะคะลูกค้า AS เท่านั้นนะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมนะคะจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนรีบสมัครเลยค่ะกดดอกจัน559ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็กดโทรออกค่ะห้ามพลาดนะคะ
0: ครับผมแดงใบเล่ฮะ
2: ท่านผู้ชมครับขอเปิดท็อปไฟต์กับเรื่องราวความสำเร็จบนเวที Miss Universe Thailand 2020
0: มาแล้ววันนี
1: ้ครบเลยครบทีม
2: ครบใครบ้างอาจารย์จ้า
1: คารีน่า
0: ครับผมน้ำอิง
1: น้ำอิงนะคะ
0: นะฮะเฮเลน
1: นี่สวยมากโซเฟียแล้วก็รถเมย์ค่ะ
0: มาแล้ววันนี้5ท่านเลยนะฮะ
1: ใช่
2: เดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยเขาทั้ง5คนเลยนะฮะ
0: ครับผม
2: เพราะฉะนั้นพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะ
0: ช่วงหน้าครับ
3: สิบป่ะ
4: สนับสนุนโดยสบู่เบนเดตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
5: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์
6: นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
7: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบทไทมีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
8: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
9: เทวดามาแล้วลุคค่ะลุคค่ะเทวดามาแล้วลุคค่ะลุคค่ะลุกเด็กกันได้ไหมลุคค่ะลุคค่ะเทวดามาแล้ว
8: อย่าลืม
9: ลุคค่ะ
8: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
10: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
11: แม่กำลังกลับนะ
12: ลืมล้างจานให้แม
11: ่ใช้นี
13: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
11: กลับมาแล้ว
14: ล้างเก่งมาก
13: สันไลเลมอนสูตรใหม
15: ่เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
16: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
17: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์
18: ใช้ง่ายแค่สระ
17: กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
19: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
17: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
0: โอเคเฮอร์เบอร์

0: าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
1: หมดแล้ว
2: หมดค่ะ
0: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
3: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
4: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
3: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
4: ผิวดูใสฉ่ำ
3: ต้องโดน
4: ใหม่ซิตรา
5: Nescafe Rich Aroma
6: สูตรใหม่
5: เพิ่มกาแฟ
6: เติมนม
5: อร่อยไปอีก
6: เพิ่มกาแฟ
5: สูตรใหม
7: ่ร้องหน่อยนะ
3: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
8: Want that glass skin? PlumpFirm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
9: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
10: ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
11: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
12: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
13: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
14: ้ปากเหม็นแน
15: ่ๆอีคอลเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอลเกตเกลือ
16: สนับสนุนโดยแลคโตซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสราเอลลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
17: เรียกว่าคนเรียกร้องให้เชิญทุกนางมานะครับแต่ละคนเนี่ยเราเคยบางคนเคยมาแล
18: ้
17: วบางคนเป็นลูกสาวอีต้นหอม
18: นี่ๆๆน้อง
19: แม่หอม
17: ลูกสาวอีหอมถูกต้องมั้ยฮะ
20: พี่หอมจัดรายการอยู่แต่ฝากฝังมาแล้วเรียบร้อย
18: ฝากฝังแล้วก็ส่งข้อความมาแล้ว
17: ค่ะอยู่กับมันทำไม
18: เขาชวนให้ถ่ายคลิปตลกตลกไหมมีการชวนให้ถ่ายคลิป
21: ประจำค่ะเจ้าแม่คอนเทนต์อยู่
17: เจ้าแม่คอนเทนต
18: ์น
17: ะบางคนเป็นลูกสาวเยเฟิร์น
20: นี่ไง
17: ต้องไหมครับใบเฟิร์นนะ
20: ครับผม
17: เรียกว่าแต่ละคนเนี่ยอย่างที่บอกอย่างขนมทาริน่าเนี่ยเคยมาหาเราก่อนนะ
18: ใช่ค่ะ
17: ก็เคยมาใครเคยมาแล้วบ้าง
20: รถเมย์กับทาริน่า
17: เคยมากันแล้วหลายคนเคยมากันหลายคนที่และเก่งจริงจริงค่าเทอมใช่ไหมลูก
21: ใช่ค่ะ
17: ใช่ไหมภูเก็ตใช่ไหม
21: ใช่ค่ะ
17: อันนี้ตุ้มอยู่ภูเก็ตที่ตอนนั้นเอาขนมจีนมาให้พี่กินใช่ไหม
21: ใช่ค่ะยกร้านตู้กับข้าวมา
17: ตู้กับข้าว
20: เคยประกวดร้องเพลงด้วยเคยประกวดตอบคำถามด้วย
18: เขาเป็นเด็กเนิร์ด
17: เป็นเด็กเรียนหนังสือหาทุนการศึกษาขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้นางงามเยอะมากๆเลยทาริน่าน้ำอิงนะเอเรนแล้วก็โซเฟียจะรถเมย์จาก MUG 2026ค่ะ
18: สว
17: ั
18: สดีค่ะ
17: สว
18: ั
17: สด
18: ี
17: ค่ะ
18: ขอแสดงความย
20: ิน
18: ด
20: ีทุกท่านด้วยขอบคุณมาก
17: ทารีน่ากี่ปีลูกกว่าจะได้มงกุฎเน
18: ี่
17: ย
18: พยายามกี่ปี
22: โอ้ my god ตั้งแต่10ขวบนะตอนนี้อายุ19ปี19 years รอทั้งชีวิตสำหรับปีนะคะและตอนนี้ความฝันเป็นจริง
18: นี
17: ่ยินดีแล้วหนูจะต้องเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด Miss Universe
22: ใช่ที่ปูเตริโกอีก2เดือนนะคะ
17: อีก2เดือนเดี๋ยวไปแล้ว
18: ใช่2เดือนนี้เราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคาริน่า
22: ต้องเตรียมตัวเรียนแต่งหน้าเรียนทำผมเพราะว่าฉันแต่งหน้าไปด้วยไม่ได้ใช่ค่ะแล้วก็ต้องโฟกัสกับเรียนการเดินและก็การพูดในที่สาธารณะ
20: แล้วที่นู้นเขามีช่างแต่งหน้าทำผมให้ไหม
17: ไม่ได้ต้องแต่งเอง
22: ใช่คิดว่าจะมีนะ
20: อ๋อมีด้วยแต่เราก็ต้อง
22: แต่ว่า
20: ทุก
22: คนเราต้องแต่งเอง
20: โอเคดูแลตัวเองด้วย
17: เราต้องแต่งเองเราต้องแต่งเองด้วย
18: ใช
17: ่หนูเนาะ อย่างที่ตอนนั้นหนูมาหนูอยู่แอฟริกาถูกต้องใช่ไหมลูก
22: ใช่ค่ะทวินาเกิดและโตที่
17: แอฟริกาใต้หนูบอกหนูอยู่กับเสือสิงโตก็เห็นมาตั้งแต่เด็ก
22: ใช่ค่ะอยากไปดูไหมไปเจอไหม
18: อยากไปเจอไหม
17: เชื่อครับอยากไปเจอไหมวะแล้วอยากไปพูดแล้วพี่พูดเลยว่าเนี่ยมันคือนางงามอ่ะ
18: ตลิดนางงามก็เลย
17: ทำไมถึงอยากเป็นนางงาม
22: ชอบเดินบนเวที I like to dress up like a beauty queen แต่งแบบนางงามแล้วก็นางงามไม่ใช่แค่ beauty you ต้องเป็นผู้นำด้วยนะคะ leadership and she's a person who makes a difference in her society แล้วก็เธอเป็นคนแบบนั้นนะคะ
17: ตอนนั้นลูกย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้ว last year ใช่ไหมลูกหนูเขียนในบันทึกโน้ตส่วนตัวของตัวว่า I am a new Miss Universe Thailand 2026
18: มินิเฟสหรอมินิเฟสตัวเองหรอ
22: ใช่1ปีที่แล้ววันที่8สิงหาคม
18: เขียนไว้
22: ใช่ I เห็นเป็น Manifestation Day Lions Portal Show แล้วก็อยู่ต้องเขียน8สิ่งอยู่เอาแต่ว่าอยู่ต้องเขียนแบบอันนี้เกิดแล้ว it's already happened แล้วก็ไอ้พูดว่าจริงๆไอ้พูดว่าไอ้จะขายของเยอะสำหรับบอสนวัตไอ้ทำได้นะแล้วก็ไอ้พูดว่าไอ้ชนะ Miss Universe Thailand 2026แต่ว่าจริงๆไอ้ไม่ได้เชื่อนะไอ้แค่แบบ
17: เขียนไว้
22: เล่น
20: โอ้โหแล้วก็เป็นจริงด้วย
22: เป็นจริง
18: ด้วย
20: เก่งมากเลย
18: ค
20: ่
18: ะ
20: นะครับผมความฝันเป็นจริง
17: นี้ต้องไป Miss Universe อย่างที่บอกอีก2เดือนต้องพูดภาษาสเปนมากขึ้น
22: ใช่ตอนนี้ต้องไปเรียนภาษาสเปนนะคะมี FC เยอะที่อเมริกาใต้นะแล้วก็ช่วยเทอรีน่าแต่ว่าไอ้พูดแบบนี้หน่อย
18: โอลาโอลาโอลาโอลา
22: เตียโม
18: อา
22: ลาสมอคุมาสตัส
18: ฝึกแบบเบื้องต้นไปก่อนแต่ว่าสิ่งที่แบบหลายๆคนรู้สึกว่าเทอรีน่าดูเปลี่ยนไปก็คือตอนรอบตอบคำถามเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยแฟนๆจะรู้สึกว่าทาริน่าจะมีความแบบสีหน้ากังวลทุกครั้งที่ตอบคำถามใช่แต่ในปีนี้เป็นปีที่เหมือนแบบปลดล็อกการตอบคำถามดูสบายๆเกิดอะไรขึ้น
17: ให้ก
18: ิน
17: วายเนาะใช่ไหมใช่ไหมลูก
20: พูดเหรอก่อนขึ้นเวทีนี้เหรอ
17: พูดได้ผมรีเฟิร์มมาบอกว่าเอากินดิ้งไปเลยให้เมาไปเลยอันนี้เรื่องจริงทำนางงามไปเลยลูกนางงามยุคใหม่พูดได้ก็คือวิธีของหนูคือบอกที่หนู
20: ปลดล็อกปลดล็อก
17: ปลดล็อกหนูดิ้งเลย
18: นี่เป็นซีเครตเหรออ
20: ลิซ่า
18: บ้าง
20: อล
18: ิซ่าบ้าง
20: อลิซ่าบ้าง
17: หนูดิ้งไปเลย
22: น
17: ิ
22: ดหน่อย
17: ดิ้งไปกี่แก้ว
22: บายเป็นหนึ่งคน
17: หนึ่งคน
18: หนึ่งคนไม่แต่กลายเป็นแบบคือทุกคนเซอร์ไพรส์แล้วก็ออกมาดีเลยอ่ะ
20: ก็ใช่ไงเมาไง
18: ไม่เมาน
20: ั่งเมาไปเมาเขาเรียกโฟร์เขาเรียกโฟร์
17: มันเมา
18: แก้มีอะไรแก้ต่างไหมคะมีอะไรอยากจ
22: ะ
18: ตอบโต้เขาไหมคะปฏิเสธไหมคะคุณจะปฏิเสธไหมคะ
17: ใครเป็นคนบอกว่าเอางี้ถ้าสมมติมันเกรงมันตื่นเต้นก็ดริ้งไปเลยใครเป็นคนบอก
22: ตอนเชวินาไปดู Miss Universe ภูเก็ตแล้วก็พี่คิมพี่โกเป็นคุณพ่อเชวินาทีมภูเก็ตแล้วก็พี่บอลแล้วก็เชวินาชอบกินไวน์กับพี่คิมพี่โกแล้วก็ทีม Miss Universe ภูเก็ตเชวินาไปดูน้ำอิงตอนนั้นชิชนะแล้วก็ไอเดิมไวน์เยอะแล้วก็ไอหัวล้อแล้วก็เอฟซีพูดว่าอยู่ต้องไปกินห้าแก้วก่อนประกวด
18: วิ่งออกมาโฟลดูไร้ความกังวลเลยดีมากอ่ะ
22: แต่ว่าจริงๆตอนเทอรีน่าประกวดช่วงนี้ที่ Miss Universe Thailand เทอรีน่ารู้สึกแบบสบายสบายมากไม่ใช่อยู่กับกินไวน์แดงนะคะ
20: ใช่ใช่
22: อยู่กับไม่ใช่นะ
20: วันนี้เทอรีน่าก็ดูโฟลว์มากเลยนะ
22: แต่วันนี้ไม่ได้กินนะตัวเองนะ
20: เขาไม่ได้ทานนะ
17: ต้องเป็นอย่างนี้เลยผู้ก่อนไม่ผู้ก่อนชอบเป็นเรียนแบบเขาเนาะชอบเป็นเรียนแบบเขาเนาะ
22: แล้วก็ปกติตอนเทอรีน่าประกวดเทอรีน่าจะรู้สึกแบบกดดันมากกดดันตัวเองแล้วก็จะรู้สึกเครียดแล้วก็ตอนเทรนเนอร์เตือนตอนเช้า one final Miss Universe Thailand I รู้สึกแบบวันนี้ของฉัน
17: ดิ้งเลย
22: no
1: ยัง
22: ไม่ใช่นี่วันนี้ของฉันนะ
18: ตื่นมาเรารู้สึกได้เลยวันนี้วันของฉัน
22: ใช่ค่ะแล้วก็ตอนเทรนเนอร์ไปประกวดบนเวที I ไม่ได้รู้สึกเครียดแล้วก็ I pray to the stage I pray เวที I ว่า I พูดว่าขอวันนี้เป็นดีที่สุดของเทอรีน่านะคะแล้วก็เทอรีน่าอยากตอบคำถามแบบเก่งมากแล้วก็เดินแบบแซบๆมีอินเนอร์เยอะประมาณนั้นแล้วกินไวน์นิดนึง
20: แล้ววันนั้น
22: ไอ้กินไวน์ประมาณ2ชั่วโมงก่อน
2: คืน
17: ก็นั่นแหละมันกำลังเข้าที
22: ่ใช่สี่ชั่วโมงแล้วไม่ได้กิน
18: เ
22: กี่ยวกับนั้น
20: เริ่ดนะเริ่ดนะโฟร์อะไรวันนั้นก็เลยโฟร์นะฮะผ่านพ้นได้ดีครับผม
17: ก็คือเอาง่ายๆวันที่แข่งขันรอบสาธารณะบอกคนเสียเงินโหวตให้เป็นล้านเนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง
22: รู้สึกแบบสับสนใจมากนะคะขอบคุณมากค่ะแฟนๆแล้วก็ทุกคนทีมกรุงเทพแล้วก็ครอบครัวแฟนๆทุกคนมีคุณค่าในหัวใจทารีน่านะคะ I แบบรู้สึก so like oh sad you use your money for me you จ่ายเงินแต่ว่าขอบคุณมากนะ you ช่วยทารีน่าชนะ Miss Universe Thailand
17: อยากก็บอกว่าน้ำอิงตอนแรกน้ำอิงเองยังเด็กอายุยังน้อยอยู่
18: ทารีน่าบอกว่านี่แหละนี่คือมีโอกาสจะได
22: ้ใช่ในอนาคตคนน้ำอิงจะเป็น Miss Universe Thailand นะแต่ว่าทารีน่าไปก่อนเพราะว่าตอนนี้อายุ29
20: ตอนนี้อายุ28ไปก่อนนะน้ำอิงใจเย็นนะ
17: เรายังเด็กอยู่หมายถึงว่าเราแก่เรา29แล้วเราขอก่อนแล้วกัน
20: โอ้โหหนังก็ตรงดี
22: เสร็จแล้วไม่ได้ไปกวดในอนาคต
17: พอแล้ว
22: พอแล้ว
18: ก็เลยขอทารีน่า
22: อีก2เดือนแล้วก็เสร็จแล้ว
17: พอแล้วพอแล้วในชีวิตพอแล้ว
22: ใช่พอแล้วไม่ไหวค่ะ
17: ประกวดเพราะหนูเคยบอกหนูชอบประกวดมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว
22: ใช่ค่ะ
17: ตอนอยู่แอฟริกาหนูก็ประกวดคุณแม่หนูเป็นคนสุพรรณ
22: ใช่ค่ะ
17: คุณพ่อหนูเป็นแอฟริกาใต้
22: ใช่ค่ะ
17: หนูใช้ชีวิตเติบโตมาจริงๆอยู่ที่แอฟริกาใต้
22: ใช่ค่ะ
17: จริงๆแล้วเริ่มต้นเข้าสู่เส้นทางนางงามเนี่ยตั้งแต่อายุ10ขวบนะคะตอนนี้เขา19แล้วเนี่ยเคยนับสเตจไอเวทีที่หนูเคยประกวดมาประมาณกี่เวทีลูก
22: คิดว่าประมาณ30เวทีนะ
17: 30เวที
22: ใช่หลายๆเวทีค่ะตอนนั้นเป็นทีนเอเจอร์ว้าวลูกนั้น
18: เนี่ยเขามีคนทำแรปอัพมาให้แล้วสรุปมาให้เลย
22: แล้วก็ให้เห็นแบบคนชอบบูลลี่เทรนเนอร์อยู่กับดีนะเพราะว่าพูดว่าหน้าเปลี่ยนทุกปี
20: แต่ว่าเทรนเนอร์ว่าไงล
18: ูกหน้าเปลี่ยนทุกปีจริงไหม
20: จริงไหม
22: ใช่แล้วแต่ว่าคนชอบพูดว่าเชื่อว่าตอนนี้ทารีน่าโบท็อกซ์แต่ว่าไม่ได้ฉีดโบท็อกซ์นะ
20: แล้วทำไมหน้าเปลี่ยนอะทารีน่า
22: เพราะว่าทำจมูก
20: อ๋อ
22: ใช่
18: ไม่ได้ฉีดปฏิเสธไม่ได้ฉีดโบท็อกซ
17: ์แต่ไอทำจมูก
22: ใช่ไอทำจมูกแล้วก็ทำให้แบบ
18: หน้ามันตึง
22: รู้สึกแน่นๆแล
18: ้
22: วก็ทุกคนพูดว่าอยู่ฉีดโบท็อกซ์เยอะเกินไปไม่ได้ฉีดค่ะ
20: แ
17: ต่ว่าจะไปทับจมูก
20: เขาปฏิเสธเลยนะตรงนี้
17: ทารีน่าจริงๆแล้วหนูย้ายมาอยู่เมืองไทยกับใครเนี่ย
22: อยู่คนเดียวค่ะแล้วก็น้องสาว
17: น้องสาวทำอยู่เมืองไทย
22: ใช่แต่ว่าเราไม่อยู่โดยกันค่ะ
17: ย้ายมาอยู่7ปีแล้วแล้วใครสอนพูดภาษาไทยแรกๆพูดภาษาไทยไม่ได้เลย
22: ใช่ตอนทารีน่าย้ายมาที่ประเทศไทยพูดภาษาไทยไม่ได้เลยแต่ว่าทารีน่าไปเรียนที่โรงเรียนแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆแบบนี้แล้วก็ทีมกรุงเทพมหานครพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยทำไมต้องพูดภาษาไทย
20: เอ้ายังไงล่ะอุตส่าห์ไปเรียนภาษามา
18: จังนั้นเป็นการบังคับไปในตัว
22: ใช่ค่ะ
20: ก็ต้องฝึกภาษาไทยนิดนึง
22: ใช่ค่ะแล้วก็ปีนี้ทารีน่าไปเรียนเขียนและอ่านภาษาไทยแต่ว่าทารีน่าไปแค่3เดือนไม่พอแต่ว่าทารีน่าต้องไปที่โรงเรียนทุกวันตอนนี้ไม่มีเวลา
17: ไม่มีเวลา
20: ครับ
17: นี่ก็คืออยู่กับใบเฟิร์นนะฮะใบเฟิร์นพัสกรเนี่ย
20: ถูกต้องมั้ยลูกพะลงนะ
17: ก็คือลูกบะลงนี่แหละนะฮะทารีน่าเองหลงรักประเทศไทยเพราะอะไรลูก
22: ทำไมทารีน่ารักประเทศไทยประเทศไทย is the best country in the whole world นะสำหรับทารีน่าประเทศไทยเป็นดีที่สุดทั่วโลกคนไทยแบบ friendly มาก everyone is so friendly the quality of living here is amazing and it's the most enjoyable country แล้วก็ตอนทารีน่าไปเที่ยวทางประเทศทุกคนจะพูดเหมือนกันนะประเทศไทยที่หนึ่งทั่วโลก
17: ไปสนุก
22: ใช่ค่ะ and ไม่อันตรายมันปลอดภัย it's very safe และก็อันนี้สำคัญมากที่สุด
17: ทารีน่าเองจริงนะเกือบทุกเวทีอย่างที่บอกไม่ประกวดอีกแล้วล่ะหลังจาก Miss Universe ก็พอแล้วเพราะอะไร Miss Thailand World ก็เคยประกวดมาแล้วถูกต้องไหมคะมิสแกรนด์ภูเก็ตก็เคยประกวดมาแล้วแล้วก็คว้าตำแหน่งอันดับหนึ่งของ Miss Universe Thailand ที่เกิดขึ้นก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว
18: ก็ครบแล้วนะเวทีใหญ่ๆนะ
22: ครบค่ะ
18: พอแล้ว
22: พอแล้ว
20: พอแล้ว
17: แฟนหนูกลับไปหรือยังลูก
22: อ๋อกลับแล้ว
18: มีแต่คนชอบแฟน
22: อยากเจอไหม
17: อยากเจอ
18: ขอพี่ก็ทำอย
20: ่
18: าง
20: นี้หล่อไหมหล่อไหมหล่อไหม
18: มาไหม
20: มาไหมวันนี
18: ้มาไหมวันน
22: ี้ไม่กับอิตาลีแล้ว
20: กับอิตาลีเป็นชาวอิตาลีอะครับแฟนชาวอิตาลี
18: หล่อมาก
20: อ
18: ๋
20: อ
22: ชอบ
20: นะฮะ
17: เขาเป็นแฟน
22: โอเคไปลูก
20: แฟนเธอหน้า
18: พี่ดำอยากรู้ประวัติแฟนแล้ว
20: เขาเป็นใครเธอหน้าครับ
22: เขาเป็นผู้จัดการนักฟุตบอลค่ะ
20: ว้าวเอเจนต์เหรอ
22: ใช่เอเจนต
20: ์เอเจนต์เหรอ
22: ของ FIFA World Cup
20: อ๋อแล้วก็แบบสโมสรอิตาลีด้วยมั้ย
22: ใช่มีหลายคนทั่วโลกค่ะ
20: ว้าว
22: แบบ Middle East Europe แบบนั้น
17: เขามีเจรจาแบบดีลไว้สำหรับซื้อตัวนักกีฬาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนั้นอาชีพของเขาถูกต้องไหมลูก
20: สกาวคอยดูตัวนักกีฬา
17: ถูกต้องไหมลูกเขามีอาชีพเจรจาดีลในตลาดต่างประเทศนั่นแหละ
1: เป็นไงมั้ย
20: วิเจ๋งอ่ะ
17: แล้วหนูไปเจอเขาได้ยังไงลูก

0: ผมไปเจอเขา
1: เจอที่ไหนเจอที
2: ่เราเจอที่สเปนไอไปกินดินเนอร์กับเพื่อนสนิทแล้วก็ไอ้ลงสตอรี่ใน IG แล้วก็คนนี้ติดตามอยู่ที่ร้านนี้ไหมคะแล้วก็ไอดูโปรไฟล์เออคนนี้หล่อนะแล้วก็ไอตอบใช่ค่ะไอ้ he's ไอ้แล้วก็ and you he say yeah ไอ้นั่งข้างล่าง I say
3: อ๋อคนนั่งข้างหลัง
2: ใช่แล้วก็ผู้จัดการเนาะผู้จัดการ manager of ร้านอาหารคือว่าคนนั้นชวนอยู่ไปกินดินเนอร์กับเพื่อนของหิมแล้วก็เพื่อนสนิทเทอรีน่าแล้วก็ I said โอเคที่รอนะแล้วก็ไปกินดินเนอร์แล้วก็โอ้ยูแบบผู้หญิงสวยที่สุดทั่วโลกเคย You are the most beautiful woman I see in my life I said โอ้ really
1: นั่นคือนี่นะ
0: นั่นคือลูกสาวกระเทยเนาะ
1: นี่นะ
0: นั่นคือลูกสาวกระเทยเนาะ
1: นะฮะ
2: He said you when I see you something tell me you are mine
1: นี
2: ่อ๋อโอเค
0: แล้วเขามาหาหนูเมืองไทยบ่อยไหม
2: ใช่เราจะทุกเดือนค่ะ
0: อ๋อทุกเดือนให้มาหาหนูทุกเดือน
2: ใช่เธอน่าจะไปที่ยุโรปค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อหนูจะไปหาเขาด้วย
2: ใช่แล้วก็แฟนจะมาที่ด้วย
1: ผัดกันไปผ
2: ั
1: ดกันมา
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อสลับกัน
0: แล้วถ้าคุยกับหนูตีหนึ่งก็ไม่จบแน่เลยเราไปน้ำอิงนี่เป็นรองอันดับหนึ่ง
1: รองอันดับ
0: แล้วกับพี่ทีมภูเก็ตนั่นแหละพี่กบแล้วก็พี่คิมถูกต้องไหมคะเจ้าพ่อนางงามน้องบอกรู้สึกภูมิใจมากที่ทำได้ดีทุกรอบเลยเสียดายไหมคะที่วันปีนี้เรายังไม่เสียดายยังเด็กอยู่เน
3: า
0: ะ
3: ใช่ถามว่าเสียดายไหมไม่เสียดายค่ะพี่
4: วินาทีที่เราจับมืออ
3: ะ
4: ตอนนั้นในใจเรารู้สึกยังไงบ้าง
3: จริงๆในใจหนูก็แอบรู้ว่าไม่น่าจะใช่เราเพราะว่าหลังจากที่ได้ฟังคำตอบของพี่ทั้งสองคนแล้วด้วยความที่อิงตอบคนแรกอิงก็ไม่น่าจะได้ก็เลยทำใจเอาไว้ในระดับนึงแล้วก็คิดว่าพี่ไทยน่าคือสมมงมากๆใช
1: ่น้องนี่เป็นลูกครึ่งไหมครับ
3: ไม่ค่ะ
0: ไม่คนไทยเลย
1: หรออุตนาสวยมาก
4: เลย
0: พัทลุง
3: พัทลุงค
0: ่
3: ะ
0: จริงๆหนูเป็นคนเด็กพัทลุงเติบโตมาที่อำเภอเขาชัยสนถูกต้องไหมลูกที่พัทลุง
1: ครับ
0: จริงๆแล้วอย่างที่หนูเคยมาเล่าในรายการแฉพ่อหนูก็เป็นช่างไงแหละรับสร้างก่อสร้างเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ไปแบกอิฐแบกปูนตั้งแต่เด็กๆ
4: ช่วยคุณพ่อทำงานตั้งแต่เด็กๆ
3: ใช่ค่ะพี่ดา
0: เป็นทุกวันนี้คือเขาจะมีกันสามพี่น้องถูกต้องไหม
3: ใช่ค่ะมีพี่สาวสองคนค่ะ
1: ครับผม
3: แล้วมีเป็นลูกคนสุดท้อง
4: อ
1: ๋
4: อ
1: เ
4: ป็นคนสุดท้อง
3: ใช่ค่ะ
4: แต่ว่าตอนเด็กๆคือเรียนเก่งมาตั้งแต่เด็กๆเลยไหมคะ
3: ชอบเรียนค่ะเมื่อก่อนพี่ด้าเพราะยังรู้สึกว่าการเรียนมันเหมือนเป็นทางเดียวที่ทำให้ชีวิตอิงดีขึ้นนี่เลยเป็นคนที่ตั้งใจเรียนมากๆแต่เด็กค่ะ
0: อ
3: ่
0: าฮะอย่างที่บอกว่าครั้งหนึ่งเขาเคยมาออกรายการช่องวันนั่นแหละ
4: ค่ะ
0: จริงๆแล้วก็คือเราเคยเล่าไว้ให้คุณฟังไปแล้ว
4: เก่ง
0: จริงชิงค่าเทอมตอนนั้นชนะได้เงินไป 50,000 บาทเพื่อไปเรียนหนังสือต่อถูกต้องไหมลูก
4: ถามยากๆทั้งนั้นเลยนะ
0: เขาบอกตอนนั้นเป็นเกมคิดเลข
3: ใช่ค่ะ
4: เก่งวิชาอะไรบ้าง
3: ตอนนั้นชอบวิชาคณิตมากค่ะก็เลยโชว์ความสามารถเป็นวิชาคณิตศาสตร์แต่ตอนเรียนก็ชอบหลายๆวิชานะคะพี่ดา
0: คือเอาง่ายๆติดเอาง่ายๆได้รับทุนเรียนหมอฟรีอ่ะเรียนคือเรียนของเขาได้เกรด4มาตลอดเด็กคนที่คือเรียนได้เกรด4ตลอด
4: ตั้งแต่เด็กนี่คือได้เกรด4หมดทุกวิชา
3: ได้เกรด4ตอนมัธยมค่ะ
0: มัธยม
3: ใช
4: ่สอบชิงทุนได
3: ้จริงๆตอนนั้นยังไม่ได้ไปสอบค่ะแต่ว่าเหมือน
0: ได้ทุนแล้ว
3: ใกล้จะได้แล้วแต่ว่ามันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างของการประกวดช่วง3ปีที่แล้วค่
4: ะ
3: แต่ว่าสุดท้ายก็เลยเลือกไปประกวด
0: ประกวดทำไมอะลูกตอนนั้นถ้าสมมติหนูเลือกหนูก็ไปเป็นหนูได้เป็นหมอแล้วนะลูก
3: จริงๆคือต้องบอกว่าปีนั้นนะคะในการประกวดรอบจังหวัดอิงไม่คิดว่าตัวเองจะได้แต่ว่าคือดันเป็นว่าอิงมงรอบจังหวัดก็เลยต้องเป็นตัวแทนของจังหวัดไปประกวดรอบประเทศแล้วก็การเก็บตัวรอบประเทศในปีนั้นก็คือนานมาก40กว่าวันค่ะ
1: ครับ
3: ก็เลยจะต้องไม่ได้ไปเรียน
1: ออกกระทบการเรียน
3: ใช่ค่ะก็เลยเลือกทำหน้าที่ตรงนั้นก่อนค่ะ
1: ถ้าน้ำอิงไม่ได้เป็นนางงามอาชีพอีกหนึ่งอย่างของน้ำอิงที่ใฝ่ฝันไว้คือ
3: ตอนเด็กอยากเป็นครู
1: อยากเป็นคุณครู
3: ใช่
0: น้ำอิงจากวันที่หนูเดินขึ้นมาถือว่าพี่เป็นอีกหนึ่งคนที่พี่มีโอกาสสัมภาษณ์หนูมาเนาะ
1: ครับ
0: ดีใจด้วย
3: ขอบคุณค่ะ
0: ดีใจด้วยแล้วพี่คิวคนอย่างหนูไปอีกไกล
1: ค่ะ
3: ขอบคุณมาก
0: ยังไปอีกไกลทุกวันนี้เรียนอยู่ที
3: ่เรียนมอเกษตร
0: มอเกษตร
4: พอทาริน่าบอกแล้วว่านี่คือมีโอกาสโอกาสของทาริน่าก่อน
1: ครับผม
0: วันนี้เรียนเกษตรปีอะไรแล้วลูก
3: ปี3ค่ะ
0: ปี3แล้ว
1: ปี3แล้วนะฮะ
0: เนาะแล้ว
4: คณะอะไรนะคะ
3: คณะมนุษยศาสตร์
1: มนุษยศาสตร์นะฮะทาริน่าปีหน้าให้น้ำอิงได้โอเคไหมปีหน้าให้น้ำอิงได้โอเคไหม
2: ได
1: ้
0: เราไปกันต่อค่ะที่เฮเลน่าเฮเลน่าสวัสดีหนูเป็นลูกครึ่งอะไรหนู
5: เป็นลูกครึ่งอิตาลีค่ะ
0: ลูกครึ่งอิตาลี
4: สวยมาก
0: เป็นคนที่สวยเลยตลอดจริงๆน้องบอกตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตนเองเนี่ยสู้กับความพยายามของตัวเองมาตลอด
5: ใช่ค่ะหนูเคยประกวดมิสแกรนด์ค่ะตอน

0: แล้วหนูก็มีความฝันอยากเป็นนางงามค่ะแต่ตอนนั้นไม่ได้ประสบความสำเร็จค่ะปีนี้ก็เลยมาใหม่ค่ะ
1: จริงๆแล้วตัวหนูเองเนี่ยด้วยความที
0: ่
1: คนบวชที่หนูเยอะเนี่ยเขาบอกเลยว่าจริงๆแล้วทีมอุดรธานีใช่ไหมลูก
2: อุดร
0: ก็เป็นทีมเป็นทีมด้อมแล้วก็ตัวหนูเองด้วยค่ะ
1: หนูเป็นคนจังหวัดอะไร
0: อุดรธานี
1: บ้านอยู่ที่อุดร
0: ใช่ค่ะหนูเป็นคนอุดรตั้งแต่เด็กเลยค่ะ
1: แล้วพ่อแม่หนูอยู่ที่อุดรป่ะ
0: ก็มีบินไปต่างประเทศค่ะมีบินไปอังกฤษแล้วก็กลับมาอยู่ที่อุดรบ้างค่ะก็สลับไปสลับมาแต่ปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่อุดรค่ะ
1: เพราะก็คืออยู่อุดรธานีเป็นหลัก
0: ใช่ค่ะ
3: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงชีวิตของหนูก็เริ่มต้นประกวดตั้งแต่เด็กๆแล้วเหมือนกัน
0: คือเคยประกวดมิสทีนไทยแลนด์ตั้งแต่เด็กๆค่ะตั้งแต่อยู่ม .4 ก็ได้ของจังหวัดอุดรธานีเข้ามาประกวดที่กรุงเทพ
3: ค
0: ่ะแต่ก็ยังไม่ได้เข้ารอบค่ะตอนนั้นเพราะว่าเรายังเด็กมากเรานั่งรถทัวร์มาเองมาคนเดียว
2: มาคนเด
0: ีย
2: ว
0: ใช่มาคนเดียวนั่งรถทัวร์มา500บาทหนูจำได้ค่ะตอนนั้น
3: ก็เป็นประมาประกวดมิสทีน
0: ใช่มิสทีนไทยแลนด
1: ์
0: ใช
1: ่ค่ะนางนพมาศเจ้าปู่ศรีสุทโธ
0: เคยค่ะ
1: ก็ต้องเคยมาประกวด
0: เคยนางนพมาศค่ะเคยประกวดครั้งนึงแต่ได้รองอันดับ2เหมือนกันค่ะ
1: ที่ตอนนั้นก็ไปประกวดที่คำชะโนดใช่มั้ยลูก
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนที่ปู่ศรีสุทโธ
0: ก็เลยหยุดประกวดมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็ตั้งใจเรียนมาค่ะ
1: แล้วก็มามิสแกรนด์อุดรเนี่ยแหละที่หนู
0: ใช่ก็มีก่อนหน้ามิสแกรนด์ก็มีถ่ายแบบบ้างค่ะเป็นแบบให้ชุดแต่งงานกับช่างแต่งหน้าแล้วก็มีแบบเป็นอินฟูคลินิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
1: แต่ด้วยความหน้านางสวย
2: สวยหน้านางสวยมากเพลินมาก
1: เคยมีคนบอกว่าหนูเหมาะสำหรับเป็นดารา
2: จริง
0: มีค่ะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เข้ามาทำงานวงการบันเทิงค่ะ
1: เพราะว่าเหมาะเป็นดารา
3: เอกละครอย่างเงี้ยเนาะส่งหน้านางเอกเน
1: า
3: ะ
1: อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยลูก
0: ตอนนี้ละคะ30แล้วค่ะปีนี
2: ้หน้าเด็กมาก
1: หน้าเด็กอยู่เลย
2: เขา
0: บอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะ
2: ค่ะ
0: หนูชอบดูแลตัวเองมากค่ะออกกำลังกายกินอาหารคลีนตลอดเอวีเดย์หนูต้องออกกำลังกายแล้วก็ดื่มน้ำวันละเกือบ3ลิตรค่ะ
1: แล้วชีวิตหนูทุกวันตอนนี้อยู่กรุงเทพหรืออยู่อุดร
0: ใช่ค่ะหนูอยู่กรุงเทพตั้งแต่หนูเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์4ปีที่แล้วหนูก็ตั้งใจมาอยู่กรุงเทพค่ะแล้วก็มาทำงานที่นี่เพราะอุดรมันก็จังหวัดไม่ได้ใหญ่มากมันก็หางานไม่ได้เยอะขนาดนั้นค่
3: ะ
0: ก็เลยตั้งใจย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพด้วยตัวเองค่ะใช่ค่ะ
1: ขอแสดงความยินดีด้วยนะลูก
0: ขอบคุณนะคะขอบคุณ
3: การแสดงชอบไหมครับ
2: ชอบไหมการแสดง
0: ชอบค่ะ
3: ชอบนะ
0: หน้าอย่างนี้เป็นตัวร้ายได้นะคะเคยคิวเพื่อนอยู่บนเวทีมาแล้วค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อดูอยู่ดูอย
0: ู่สีสันมากเลยวันนั้น
3: โอเค
0: พี่ๆในทีมคิดว่าหนูไม่กล้าคิวแน่ๆเลยแต่หนูคิวเพื่อนไปตอนน
3: ั้
0: น
3: นะฮะงานแสดงเธอก็ชอบนะ
0: ชอบค่ะพ
1: ี่แล้วไปกันต่อที่โซเฟียค่ะ
3: ครับผม
1: เซนติมิตร MUT เชียงใหม
2: ่
1: เชียงใหม่ถูกต้องมั้ยลูก
3: ค่ะ
1: ต่อสู้กับก่อนจะมาเป็นนางงามหนูต่อสู้มากี่ปีแต่ละคนนี่ต่อสู้กันนานๆทั้งนั้นเลย
4: ของเฟีย6ปีค่ะ
2: 6
4: ปีกับการประกวดนางงามเลยกว่าจะได้
2: ผ่านเวทีอะไรมาบ้าง
4: เริ่มต้นที่มิสแกรนด์เชียงใหม
2: ่
4: ค่ะใช่ค่ะตั้งแต่มิสแกรนด์เชียงใหม่ปี2020ค่ะปีพี่อิงฟ้าใช่ค่ะแล้วก็ตอนนั้นประกวดรอบแรกได้ท็อป11ค่ะตอนแรกเขาประกาศ10คนก่
2: อ
4: นแล้วไม่เข้ารอบค่ะแล้วจะอยู่ก็แบบมีเซอร์ไพรส์ได้เข้าเป็นท็อป11เป็นบอสชอยส์ดีใจมากแล้วก็ประกวดมาเรื่อยๆเลยค่ะประกวดมิสแกรนด
3: ์
4: ก่อนหน้านี้ก็ได้มิสแกรนด์เชียงใหม่ค่ะยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ค่ะ
1: หนูเติบโตที่เชียงใหม่จริง
4: ๆใช่ค่ะ
1: เป็นเด็กเชียงใหม่เลย
4: ใช่
1: แต่ลูกเป็นลูกครึ่งประเทศอะไร
4: เป็นลูกครึ่งไทยมาเลเซียค่ะพ่อเป็นคนมาเล
2: พ่อเป็นคนมาเล
3: เพราะฉะนั้นน้องโซฟีก็อยู่เชียงใหม่ตั้งแต่เด็กเลย
4: ใช่ค่ะตั้งแต่พ่อแม่แยกทางกันก็ย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่เลย
3: นะฮะอ
1: ย่างที่บอกผิวเราด้วยความที่เราเป็นลูกครึ่งมาเลผิวเราอาจจะเข้มกว่าคนอื่นก็หน่อย
4: ใช่
1: ก็จะโดนบูลลี่เรื่องผิวมาตลอด
4: ที่สุดค่ะตั้งแต่ย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่เราไม่เคยโดนบูลลี่เนาะพอเราอยู่ใต้มันสีผิวอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยโดนบูลลี่แล้วพอไปอยู่ที่เชียงใหม่โดนทั้งสีผิวโดนทั้งเรื่องภาษาแล้วฟังภาษาเหนือไม่รู้เรื่องด้วยอะค่ะตอนนั้นเขาก็บูลลี่เราเยอะแยะมากมายก็ไม่รู้ใช่
2: แต่ตอนนี้พูดเดือดได้ไหม
4: ได้ละเจ้าโอ้ส่วนแบบว่าสับเมืองอะ
3: คุยกับพี่ลิงเนาะ
4: ใช่เขาทุกคนชอบให้หนูพูดภาษาเหนือเขาบอกว่าเวลาไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยดูมีเสน่ห์ขึ้นมา
3: แ
4: บบอาจจะดูแบบสับๆเมืองน้อยๆแบบคนเชียงใหม
3: ่
4: หัวกลัวเขามองว่าเป็นคนเชียงใหม่
1: ตั้งแต่เด็กน้อย
4: ใช่ค่ะตั้งแต่เด็กๆเลย
3: มีเสน่ห์มาก
2: มีเสน่ห์
4: ขอบคุณค่ะ
2: นี่คือครั้งแรกกับการประกวด MUT ไหม
4: ปีที่แล้วประกวดของเชียงใหม่เหมือนกันนะคะได้รองหนึ่งค่ะแล้วก็กลับมาอีกครั้ง
2: ค่ะได้มีเข้าท็อปไฟ
4: ใช่ที่สุด
1: ไงบ้างแค่เข้าหนึ่งในห้า
4: ดีใจค่ะดีใจจะบอกว่าเป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จในชีวิตตัวเองมากๆเพราะว่ามันจะเป็นเวทีสุดท้ายของเฟียแล้ว
1: ทำไม
2: ทำไมถึงกะว่านี่คือเวทีสุดท้าย

0: เพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะว่าเฟียประกวดมา6ปีผ่านความผิดหวังอะไรเงี้ยมาเยอะแล้วก็บอกกับตัวเองว่าถ้ากลับมาอีกครั้งขอประสบความสำเร็จที่สุดของผู้หญิงคนหนึ่งที่จะทำได้จริงๆจะเขาเรียกว่าจะสุดท้ายตั้งแต่มิสแกรนด์เชียงใหม่แล้วตอนนั้นได้เข้า20ท็อป20ของไทยแลนด์แล้วก็ได้เบสซิมสูตรมาแต่ก็มีโอกาสเหมือนแบบไฟยังมีอยู่มันยังไม่ได้เข้าทีมมาอยากเป็นลูกสาวของบอสก็เลยมาอีกครั้งก็รอบนี้ประสบความสำเร็จรู้สึกดีใจมากคือถ้าพูดถึงเรื่องการประกวดนี้คือเล่าได้ประมาณ3ปีก็ยังไม่หมดเลย ดีใจกับความสำเร็จของตัวเองจากผู้หญิงที่เคยโดนบูลลี่เยอะแยะมากมายแล้วก็โดนดูถูกว่าจะแบบไม่ประสบความสำเร็จทางด้านน
2: ี้ก็จนทำสำเร็จ
3: ครับผมนอกจากการเป็นนางงามแล้วอาชีพอื่นที่หนูรักมีอะไรอีกไหม
1: หนูชอบการเป็นนางแบบค่ะ
3: นางแบบ
2: ใช่วันนี้หนูเป็นนางแบบอยู่หรือเปล่า
1: เป็นค่ะเป็นนางแบบ
2: ก็คือเดินแฟชั่นของแฟชั่นวีคหนูก็ได้เดิน
1: ใช่ค่ะเดินหมดเลยจ้างงานหนูได้ค่ะ
2: ตรงประตูเคยทำงานด้วยไหม
1: ยังไม่เคยค่ะแต่เคยหนูเคยประกวดเวทีของประตูตอนเป็นโมเดลค่ะแล้วก็เขาจะยกคะแนนเดียวๆเลยตอนนั้นหนูประกวดได้10เต็มเลย
2: ก็คือหนูโมเดลหนูก็เคยผ่านมาแล้ว
3: ใช่มีคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ที่ชัดเจนด้วย
1: ใช่อยากเป็นนางแบบมากๆเลยค่ะจริงๆเมื่อก่อนอยากเป็นนางแบบมากกว่านางงามตอนนี้พอประสบนางงามแล้วอยากกลับไปเป็นนางแบบรู้สึกชอบใช่ใช่ค่ะสามารถทำควบคู่กันได
2: ้ต่อไปลูกสาวอีหอมค่ะ
3: น้องรถเมย์
4: น้องรถเมย
5: ์สวัสดีครับ
2: รถเมย์เป็นคนจังหวัดอะไร
4: เป็นคนโคราชบ้านเองค
3: ่
4: ะ
2: คนโคราช
3: ฮะ
6: เด็กแปลว่าตอนที่ประกวดตอนเป็นอุบลราชธานีหลังจากที่เตรียมเก็บตัวเข้าสู่การประกวด MUT ต้นหอมเขาเทรนอะไรบ้างคะรถเมย์
4: ก็พาอันดับแรกเลยพาไปโมหน้าใหม
6: ่ไปโมหน้าใหม
3: ่
2: อ๋อเหรอ
4: พาไปทำจมูกใหม่แล้วก็ทำตาค่ะ
6: แต่สวยขึ้นเลย
3: สวยขึ้นเลย
4: เออแล้วก็พาไปเรียนเดินด้วยค่ะเดินเพิ่มเติมอย่างที่บอกว่ารถเมย์อยู่ในสายโมเดลมาตลอดค่ะแล้วก็พอก้าวผ่านมาเป็นแบบนางงามเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยก็ไปเรียนแบบเพิ่มการเป็นนางงามค่ะ
3: พี่ต้นหอมดูแลดีไหมลูก
4: ดีมากมากเลยค่ะใช่พี่หอมคือทุ่มทั้งแบบทั้งกายทั้งเงินด้วย
2: ลงท
4: ุ
2: น
4: ลงทุนลงทุนนะว่า
6: จริงจังมากนางแบบว่าตีสองเลยนางยังแบบ
2: หลอดไปงานกับเขาด้วยใช่ไหม
6: ใช่ตอนเก็บตัวนางจะแบบอันนี้ดีไหมยังไงปรึกษาเพื่อน
4: ปรึกษาพี่ๆแก๊งดาราค่ะพี่ดาราไม่อยู่ในกลุ่มน
6: ี้ก็อยู่ในกลุ่มด้วยไงนางก็แบบปรึกษา
4: ใช่ทุกลุกที่ออกมาก็ได้พี่ๆค่ะช่วยปรับให้ค่ะ
3: ครับผม
6: นี่ไงเลยออกมาครั้งนี้คาดหวังไว้ตอนแรกอ่ะที่เราเก็บตัวตอนแรกเราคิดไว้ไหมว่าเราจะเข้าสู่ท็อป5
4: ลึกๆค่ะแต่จริงๆในใจลึกๆของเราเมย์คิดว่าเข้าแต่พอเรามาเห็นแบบเพื่อนๆ
3: เพราะปีนี้เพื่อนๆเพื่อนๆแบบดูหน้าแบบดูหน้าเก่งขามทุกคนเลยนะ
4: ใช่ค่ะเลยคิดเลยคุยกันว่าท็อป10นี้ก็แบบเก่งแล้วสำหร
3: ับ
4: ปีนี
3: ้นะฮะ
4: แต่พอเหมือนประกวดไปเรื่อยๆก
3: ็มั่นใจขึ้นเรื่อยๆ
4: มั่นใจขึ้นเรื่อยๆค่ะใช่ก็เลยแบบโอเคท็อป5ละท็อป5ต้องมีเราน
6: ี่มั่นใจมั่นใจ
3: ไปในตัวเริ่มกลับมาม
2: ันก็มีท็อป5จริง
4: ๆใช่ค
3: ่
4: ะ
3: นะฮะ
2: จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าออกทุกวันนี้การจะประกวดนางงามคือออกที่เรียกว่า PD ใช่ไหมเขาต้องดูแลตั้งแต่เรื่องโมดิฟายทุกอย่างหมดเลยเขาต้องดูแลให้หมดเลย
6: ใช่
2: ถ้าสมมติมีงานต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้มันไม่ลูก
4: แบ
2: ่
4: งค
2: ่ะแบ่งเท่าไหร่ลูกมันหักของกี่เปอร์เซ็นต์ลูก
4: ได้เหรอคะ
3: พูดได้สิ
4: ได
2: ้ค่ะพี่หอมพี่หอมก็หักเขาด้วยเหร
6: อพี่ว่า
3: พี่ว่า50-50แน
6: ่
3: เลย
6: ไม่แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องถามรถเมย์เพราะว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนขับรถเมย์อ่ะวันที่ประกวดแล้วก็ต้องตอบคำถามมีอาการช็อตไมค์เล็กน้อยตอนนั้นเกิดอะไรขึ้น
3: หลายคนเป็นห่วงเนาะ
6: คือแบบนี่นั่งลุ้นอยู่ลูกสาวต้นหอมไงนั่งลุ้นไงว่าแบบยังไงรถเมย์รถเมย์ช็อตไมค์แล้วอ
3: าจจะมีแบล็งค์ไปช่วงหนึ่ง
6: เกิดอะไร
3: ขึ้นมานั้น
6: มันยังไงมันแบล็งค์หรอ
3: ตื่นเต้น
4: ตื่นเต้นด้วยส่วนหนึ่งค่ะเพราะว่าคนก็รถเมย์เป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของการพูดอย
3: ู่
4: แล้วใช่เวลาเจอคนพูดอย่างเงี้ยคือพูดคุยได้ปกติแต่ว่าเวลาเจอคนเจอไฟส่องหน้าเจอกล้องมาที่เราไมค์อยู่ที่เรา
6: เริ่ม
4: แบบเอาละตื่นเต้น
3: เริ่ม
4: ต้อง
3: มา
4: เหมือนพูดไปเรื่อยๆเวลายังไม่หมดเลยหมดคำพูดแล้วเหมือนพยายามอยากที่จะไปต่อแต่หาเหมือนประมาณว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือหาที่ลงไม่ได
6: ้ก็คือปิดจบไม่ได้
4: ปิดจบไม่ได้ค่ะก็เป็น
3: หลังจากการประกวดเสร็จแล้วรู้สึกว่าไอ้ข้อตัวนี้มันหายไปหรือยังความมั่นใจเราเริ่มกลับมายัง
4: กลับมาแล้วค่ะ
3: กลับมาแล้วเนาะ
4: ใช่
3: แต่วันนี้อยู่สัมภาษณ์ก็รู้สึกโอเคนะรู้สึกโฟลไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลย
4: อย่างที่บอกว่าเวลาสัมภาษณ์อย่างเงี้ยค่ะเป็นกันเองอ่ะรถเมย์คือพูดโฟลแต่ว่า
3: ใช่
4: พอตอบคำถามปุ๊บอึ้งละแต่เราก็รู้ข้อผิดพลาดเลยแล้วว่าถ้ากลับมาครั้งหน้าเราต้องแก้ไขตรงไหน
3: ถูกต้องท่องไว้ในใจลูกเสียงดังตังมาเสียงดังตังมาท่องไว้เลยถ้าเราพูดเรื่อยเดี๋ยวตังมันมาเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวนะฮะนะครับ

0: รถเมล์นะครับ
1: เ
2: อาละวันนี้ขอบคุณน้องๆ
1: เดี๋ยวให้แต่ว่าแต่ละคนทารีน่ามีอะไรอยากจะบอกแฟนๆในฐานะที่เป็น Miss Universe Thailand ปี2026นะคะ
3: ขอบคุณมากค่ะแฟนๆส่งกำลังใจให้ทารีน่านะคะและก็ทารีน่าอยากพูดว่าใครมีความฝันต้องเชื่อในตัวเองนะคะถ้าทารีน่าทำได้คุณทำได้ด้วยกันนะคะ
0: ครับผมแล้วเราจะได้ชมน้องทารีน่าประกวดรอบอีกรอบนึงอ
2: ีก2เดือน
0: อีก2เดือน
3: ใช่ที่ปูเตริโกนะคะ
0: ขอได้รับข่าวดีนะน้องทารีน่า
2: ท่านผู้ชมฮะคือไปก้มๆเงยๆดูอยู
1: ่ทำไม
2: สำหรับคนที่มีบัตรอัศนีวสันต์อาจจะต้องยกเลิกหมดนะฮะ
0: เอาทำไมอ่ะ
1: เพราะอะไรอ่ะ
2: พื้นสุดฮะสรุปแล้วได้ impact พื้นสุดแล้วตอนนี้ก็เกณฑ์คนออกมาหมดแล้วนะโอเคขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆ
0: ขอบคุณทั้ง5ท่านครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
2: โอเคเชิญจ้ะ
0: ขอบคุณเลยนะครับผม
1: นะ
0: ฮะโอ้สวยงามทุกคนเลยอ่ะโซสมาเชิญครับ
1: ไปค่ะ
0: ดาด้าส่งน้องหน่อย
1: ป้าเดี๋ยวไปส่ง
0: นะฮะเรียบร้อย
2: โอเคเพื่ออะไรที่ลุงเต
0: ียนอ่าอันนี้นะครับอุดรอุบลนะฮะ
2: เปาเอายายเปาเจอถ่ายรูปนางงามใหญ่เลย
0: น้องเปาย
2: ายเปาสวัสดีค่ะนักร้องแกมมี่โกเขาเป็นอะไรเขาลาออกกันทั้งบริษัทเลย
1: ทำไมอ่ะเขาประกาศลาออกกันเต็มไปหมดเลย
4: จะเล่าให้ฟัง
2: แล้วหลอดออกกับเขาเปล่า
4: ออกได้ค
2: ่
4: ะ
2: เอาเอาเธอก็ไม่อยู่แกมม
0: ี่
2: โก
0: หรอ
4: คือไม่ได้อยู่บ้านแกมิโกแล้วค่ะ
2: ไปถึงอนักร้อง
0: แต่สวัสดีน้องเปาก่อน
1: เห็นประกาศ
2: กันไม่ได้เห็น
0: เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น
2: พี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะถามว่าจะโทรไปถามเปาอยู่ว่าทำไมศิลปินแกมิโกเขาลาออกกันหมดเลยเขามีอะไรเขามีปัญหาด้วยอะไรกันหรอ
4: ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแค่มีการเปลี่ยนแปลงมุกเล็กน้อย
0: อาจจะมีค่ายเล็กค่ายน้อยออกมา
4: ใช่เพราะว่าตอนนี้หนูมาอยู่บ้านไทโทนเจนค่ะ
2: ก็คือในเครือแกมมี
4: ่ในเครือ GMM Music ของเรานี่แหละ
0: ของใครที่ใครเป็นเจ้าของครับ
4: อันนี้ก็เป็นของแกรมมี่เนี่ย
0: ของแกรมมี
1: ่ใช่เขาเปลี่ยน
4: รูปแบบใหม่ใช่ค่ะแต่ว่าแกรมมี่โกยังมีเหมือนเดิมนะคะเรายังมีพี่ๆศิลปินครบเหมือนเดิมแต่ว่าไทโทนเจนเนี่ยก็แยกออกมาตอนนี้มี20ศิลปินที่เป็นเจนใหม่ด้วยกัน
2: ก็เปลี่ยนจะเอาเด็กมากขึ้นหรือแบบว่าโอเคพวกอย่างพี่นางก็อยู่แกรมมี่โก
4: ยังอยู่แกรมมี่โกอยู
2: ่ไมค์พี่ลมพลก็ยังอยู่แกรมมี่โกอยู
4: ่
2: ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าสมมติอายุน้อยลงมาหน่อยก็จะอยู่เข้าค่ายใหม่เพื่อที่จะทำงานได้ง่ายขึ้น
0: ก็เป็นลักษณะเฉพาะเลย
4: แล้วอย่างของหนูเนี่ยก็เป็นฟิวชั่นเป็นฟิวชั่นที่มีการผสมป๊อปอะไรเงี้ยก็มาอยู่เจนนี
2: ้ก็คืออย่างพวกพี่นางพวกพี่ไม้พวกรุ่นเดอะถูกต้องไหม
1: อยู่แกมมิโก
2: ก็ยังแกมมิโกก็ยังอยู
4: ่
2: แต่ถ้าสมมติเป็นรุ่นที่แบบว่าเด็กลงมาหน่อยก็จะย้ายออกมาอยู่ค่ายใหม
4: ่
2: เพราะฉะนั้นยังไม่มีใครลาออกไปไหนนะฮะ
0: ครับผม
2: ทุกคนในแกมมิโกยังอยู่ครบหมด
0: ก็คือโตขึ้นขยายขึ้นแค่นั้นเอง
4: ถูกต้องแค่เปลี่ยนห้องนอนใหม่ของบ้าน
2: ก็แค่แบบขยับ
4: ขยาย
1: บ้านหลังเดิมแค่เปลี่ยนห้อง
4: ใช่ค่ะถูก
2: นะครับผู้บริหารก็ชุดเดิมเลยแหละ
4: ชุดเดิมพี่ทีมงานคนเดิมเลยค่ะ
2: ลูกกี่ขวบแล้วเนี่ย
4: 2ขวบแล้วค
1: ่
4: ะ
1: ไวเน
0: า
1: ะ
4: วันนี้จะมาอัปเดตค่ะ
0: น้องแสนดีป่ะ
2: แล้วยังแบบออกงานรับงานร้องเพลงปกติ
4: หนูตอนนี้ต้องบอกว่าคิวแน่นมากคือตอนนี้มีซีรีส์ด้วยนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีแบบถ่ายหนังถ่ายอะไรที่จริงเริ่มรับงานตั้งแต่คลอดได้เดือนกว่าๆเลยค่ะใช่
2: คลอดได้เดือนกว่าก็รับงานแล้ว
4: รับงานเลย
0: ใช่แต่ดูไลฟ์สดน้องเปาอยู่นะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: อย
4: ู
0: ่บ้านร้องเพลงอย่างเง
4: ี้
0: ย
4: ร้องเพลงเพราะว่าต้องรีบเขาเรียกว่าลูกเป็นสิ่งมีค่า
0: ครับผม
4: ค่านมค่าแพมเพิร์ดค่าอะไรเยอะแยะมากมายต้องรีบทำงาน
1: ค่ะและเดี๋ยวพอโตขึ้นค่าจะเยอะมาก
4: ค่าจะเยอะมาก
2: แล้วคุณปู่หลงไหม
4: หลงมากค่ะคือตอนนี้เขาเป็นเด็กที่อ่อนมากๆ2ขวบเขาก็จะแบบว่าชอบร้องเพลงชอบอะไรชอบอ้อนแล้วติดอุ้มมากช่วงนี
2: ้ก็คือติดก็คือชอบให้พ่อแม่อุ้ม
4: ชอบให้พ่อแม่อุ้มใช่
2: แล้วเราไหวหรือว่าร้องเพลงกลางคืนก็ต้องกว่าจะเสร็จทุกอย่างบันขนาดนี้แล
4: ้
2: ว
4: แต่หนูโชคดีหนูไม่ได้แบบเลี้ยงคนเดียวค่ะก็ยังมีแบบช่วยเลี้ยงด้วยปู่ย่าด้วยมีพี่เลี้ยงด้วยอะไรเงี้ยมาช่วยแล้วเราก็ได้ทำงานเต็มที่ด้วยช่วงนี้ก็ออกคอนเสิร์ตด้วยค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเราออกไปทำงานที่เต็มที
4: ่เต็มที่ค่ะช่วงนี้
2: ก็ตอนนี้ตอนจริงแล้วเปาเองเนี่ยมีทั้งละครทางช่องวันก็มี
4: ช่องวันก็กำลัง
2: จะเปิดกล้องถูกต้องไหมคะได้ข่าวว่าเร็วๆนี
1: ้
2: มีซีรีส์ด้วย
4: ซีรีส์ตอนนี้ก็ขยับไปเริ่มเล่นซีรีส์วายกับเขาด้วย
0: ต้องหลากหลายนะ
2: คืออีเวนต์งานร้องเพลงนางมีเกือบทุกคืนนั่นแหละ
0: ครับผม
2: จริงๆมันก็เลยเอาง่ายๆอายุหนูเท่าไหร่เนี่ย
4: 34แล้วค่ะปีนี้
2: ตอนที่สัมภาษณ์แกจะอายุ10เท่าไหร
4: ่ตอนนั้นน่าจะ20ต้นๆค่ะ
1: ตอนแต่เข้าวงการใหม่ๆ
2: อยู่มากี่ปีแล้ว
4: อยู่บ้านแกรมมี่มา16ปีแล้วค่ะ
2: โอ้โห
5: แป๊บเดียวเองเน
1: า
5: ะ
1: ก็พอๆกับพวกเรา
5: แป๊บ16ปีแล้วอ่ะ
4: ปีแล้วก็ลูก2ขวบแล้วตอนนี
5: ้โอ้แต่งานก็ยังแน่นอยู
4: ่
5: นะฮะ
2: อย่างที่บอกแล้วว่าเป็นนักร้องอ
5: ่
2: ะ
5: มัน
2: ก็ต้องเต้นต้องยืนต้องใส่รองเท้าส้นสูงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถูกต้องมั้ย
5: ฮะ
2: มันเป็นไงบ้าง
4: ช่วงนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่หนูเนี่ยตั้งแต่ขึ้นเลข3เนี่ยค่ะคือเลข3 30แล้วรู้สึกได้เลยว่าตัวเองอ่ะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
2: ขึ้นเลข3ขึ้นเลข3ลูก
5: ปวดเมื่อยแล้วปวด
4: มันก็เริ่มปวดเมื่อยใช่ยิ่งๆแบบหนูอ่ะอยู่กับส้นสูงมาตั้งแต่เด็ก
5: ๆ
4: แล้วเวลาเราร้องเพลงเราก็ต้องเต้นต้องร้องแบบเต็มที่ใช่มั้ยคะมันก็มีแบบว่าอาการก๊อบๆแกร๊บๆเริ่มมาแล้วแล้วนอกจากเราแบบว่าเริ่มคอนเสิร์ตเริ่มอะไรแล้วต้องอุ้มลูกอีกในช่วงน
5: ี้นะฮะ
4: ก็แบบว่าติดอุ้มมาก
5: เลข3แค่ปวดเมื่อยถ้าเลข4นี่ปวดร้าวเลย
4: ถึงขั้นมาต้องต่อ
5: เพราะฉะนั้นแล้วสบายสบาย
4: ใช่ค่ะ
5: นะครับมีวิธีแก้ไงผมว่าเราแบบมีอาการปวดเมื่อยต่างๆนานาเนี่ยมีเคล็ดลับเหรอ
4: โอ้ช่วงนี้ต้องบอกว่าคือตอนนี้เป็นที่ฮือฮาสำหรับตึกแกรมมี่ของเรามาก
2: จริง
4: เพราะว่าผลิตภัณฑ์อันนี้เขาอะเอาไปทดลองให้พี่ๆศิลปินหลายๆท่าน
5: ลองใช้กันนี
4: ้ลองใช้ลงที่หนูด้วยนะคะเพราะว่าหนูเองอะเป็นคนที่เป็นไมเกรนบ่
5: อ
4: ยแล้วก็ปวดน่องปวดอะไรแล้วยิ่งตอนนี้ต้องไปกายภาพมือค่ะเพราะอุ้มลูกบ่อยด้วย
5: อ๋อเหรอ
4: คือแทบจะปวดทั้งตัวแล้วก็ได้นี่ตัวนี
2: ้
4: อยากแนะนำมาก
2: โคตรดีเลย
5: นี่คือ
4: ดีมากอ
2: ันนี้โคตรดีจริงๆ
5: พยาพารี
4: พยาพารีค่ะเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยตาพยาพารีเมื่อสักครู่นี้มีพ่อแม่ในไลฟ์ของหนูแอบไลฟ์ก่อนเขาบอกว่ารีบมาเลยเพราะว่าอยากได้มาก
5: ๆ
4: เห็นพี่ไม้พี่ลมพรคุณครูสลาแม่นางเนี่ยใช้กันก็เลยบอกว่าอยากจะลองใช้บ้างตัวนี้ต้องบอกว่าอยู่ในตำรับยาไทยนะคะ มีอย.ด้วยเป็นของ GMO Shopping ของเรานะคะได้พัฒนาสูตรออกมาเป็นเนื้อครีมค่ะที่ชอบเนี่ยเพราะว่าม
2: ันเป็นครีม
4: มันเป็นครีมเป็นแบบเหมือนทาโลชั่นเลย
5: ดูดิ
1: โต๊ะข้างเตียง
2: ใช่เอาไว้หัวเตียงเลย
1: เหมือนกันเลยเอาไว้เหมือนกัน
5: อุ๊ยดีจังเลย
4: ปวดตรงไหนก็ทาตรงนั้นแล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะฉุนติดคนอื่นอะไรอย่างเง
2: ี้
4: ย
2: มันไม่เหม็นกลิ่นแก่ไม่เหม็นกลิ่นยาหมอง
4: เป็นครีม
2: รู้ไหมพี่เป็นคนนอนยาก
4: ค่ะ
2: พี่เป็นคนนอนยากมากเนี่ยเอาแค่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพี่จะใช้อย่างเงี้ยนวดอย่างเงี้ยนวดอย่างเงี้ยคึงคึงคึงคึงไว้มันก็คือแล้วเฮ้ยรู้สึกว่าไอ้มันหลับทันทีมันไม่ใช่หรอกแต่มันหลับลึกขึ้น
1: คือ
2: มันหลับลึกขึ้นน้อง
4: เขาบอกว่าตัวเนี้ยมันสูตรที่ได้การพัฒนามาเนาะเพราะว่าGMM Shop เนี่ยไปพัฒนากับคนที่เขามีประสบการณ์ทางด้านยาจีนนะคะยาสมุนไพรจีนสมุนไพรไทยเพราะว่าเขาเคยผลิตอันเนี้ยมาเนี่ยค่ะเป็นยาเขียว
5: ยาเขียว
4: ที่เรานวดกันทั่วไปใช่แล้วเขาก็พัฒนาออกมาให้มันเป็นตัวเนื้อครีมอันเนี้ยค่ะซึ่งต้องบอกว่าไอ้ตัวยาสำคัญไม่ว่าจะเป็นดอกกานพูเทาเอ็นอ่อนเง่าไพน้ำมันละกำหรือว่ากระบูนตัวยาอื่นเนี่ยเขาใส่มาแน่นอยู่แล้วแค่พัฒนาจากไอ้พวกที่เป็นน้ำมันเยิ้มๆอ่ะให้เป็นตัวเนื้อคร
1: ี
4: ม
1: เทคโนโลยีสมัยใหม่เขามาให้ดูเป็นครีม
5: ใช่แล้วเพราะยาเขียวมันจะมีกลิ่นค่อนข้างแรง
4: ใช่ด้วย
5: นะฮะอันนี้กลิ่นไม่แรงแล้วกลิ่นหอมด้วย
4: ใช่แล้วเวลาใช้อ่ะเวลาอุ้มลูกอ่ะเราก็จะกลัวไปติดลูกหรือว่าแสบลูกอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือตอบโจทย
2: ์มันก็ตอบแม่เปาใช้บ่อยไหม
4: หนูใช้ทุกวันค่ะคือต้องบอกว่านอกจากโทรศัพท์มือถือลิปสติกแหละพกไอ้นี่ติดด้ว
2: ย
4: เวลาไปงาน
1: แต่มันจริงนะ
2: บอกไม่ถูกเหมือนเลยอ่ะคือลองดู
1: มัน
2: เหมือนลูกประคบมันเหมือนลูกประคบ
1: พอทิ้งไว้ข้างเตียงเลย
5: ตอนแรกมันจะอุ่นๆก่อนหลังจากนั้นมันจะเย็นแล้ว
1: ใช่ค่ะมันเป็นครีม
4: อย่างหนูเวลาไปออกคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยทาก่อนที่จะเล่นคอนเสิร์ตอ่ะมันทำให้เราคลายแบบว่าคลายเส้นคลายปวดอะไรก่อนนะคะแล้วไม่ต้องกลัวเลยทาโทนอัพโทนอะไรเงี้ยทาทับได้เลย
5: ไม่เลอะไม่เหนียว
4: ไม่เลอะไม่ร่อนเลย
5: ว้าว
4: ใช่ค่ะแล้วก็ไม่รบกวนคนอื่นแบบเวลากลิ่นอะไรอย่างเงี
2: ้ยอย่างที่บอกอันนี้คือที่แกมมี่ไปร่วมผลิตด้วยเนี่ยกับเจ้าของเดียวกับต้นโพน้ำมันเขียวอะเมื่อก่อนเด็กๆเราเห็นไหมน้ำมันเขียวที่แบบว่าปู่ย่าเราใช้อากงอาม่าเราใช้อะ
1: ซึ่งอันนั้นอะมันจะเลอะ
2: มันเลอะมันจะเลอะเสื้อหมดเลยแต่อันนี้ความพิเศษคือมันไม่ใช่ยาหมองนะคะแต
1: ่มัน
2: ค
1: ือ
2: ครีม
5: ครับ
2: มันคือครีมที่มีเรียกว่าดอกกานพูแก้ปวดเขาเอ็นอ่อนคลายเส้นเงาไพลดการฟกช้ำน้ำมันละกำบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื
1: ้อ
2: กระบูน
5: ครับผมหน้ามืดวิงเวียน
2: แมลงสัตว์กัดต่อย
5: ครับ
2: ซึ่งอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ GMO Shopping นะฮ
4: ะ
2: พราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้เลยทั้งสารสกัดมีอย.ขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรแล้วเราใส่ใจได้ทุกด้าน
5: ถูกต้องครับ
2: แล้วก็ที่สำคัญขวดเป็นขวดแก้วนะคะ
5: ใช่
2: ขวดเป็นขวดแก้ว
5: แล้วตอนนี้ก็พัฒนาสูตรที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องนะครับผม
4: วันนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่หนูได้มากับครีมแก้ปวดเมื่อยตาพยาพารีพ่อแม่รออยู่ค่ะว่าจะมีโปรโมชั่นเด็ดอะไรนะคะปกติ

0: ล้ว1ขวด370บาทนะคะแต่วันนี้ยกเซตไปเลยค่ะนี่ค่ะ
1: กี่ขวดครับ
0: 4ขวด
1: 4ขวด
0: แต่ละขวดขนาด50กรัมนะคะ
2: ก็ขวดใหญ่อ่ะ
0: ขวดใหญ่เท่านี้เลย4ขวดแถมไปอีกขวดหนึ่ง
2: เป็น5ขวด
0: เป็น5ขวดนะคะในขนาด15กรัมนะคะ
1: ครับผม
0: เอาไปเลยครับ890บาท
2: ไว
1: ้ไว
2: ้5ขวด890บาท
0: 5ขวด890
3: บาท5ขวด890
2: ถ้าสมมติเอาจริงคุณไปซื้อตามร้านยาตำรับไทยก็มีอยู่นะคะแต่ขายขวดละ300กว่าบาทแต่วันนี้คุณได้5ขวดคือคุณได้4ขวดขนาด50กรัมเนี่ย4ขวดแล้วคุณได้15กรัมอีก1ขวดรวมเป็น5ขวดนะคะรวมทั้งหมด215กรัมจาก 1,599 บาทวันนี้เหลือเพียง890บาทส่งฟรีจ่ายเงินปลายทางได้โทรที่เบอร์
0: 125หรือว่าสั่งที่ LINE ได้นะคะ @shop.gmm25 หรือว่าสแกน QR code ที่ข้างหน้าได้เลย
2: อีกสักครั้งวันนี้คุณรีบสั่งเพราะว่าราคานี้ปกติเราขาย900กว่าบาทถูกต้องไหมคะ
1: ใช่
2: ปวดคอบ่าไหล่เข่าแค่ทามันไม่ระบมอ่ะ
0: ใช่โทรเลยนะคะที่1252นะคะ
1: ครับผม
0: วันนี้ก็บอกว่าเป็นอะไรที่แบบแม่พ่อรออยู
3: ่ใช่
0: ค่ะเพราะว่าเวลาแบบว่าหนูไปเต้นตามงานอะไรเงี้ยก็จะเห็นแบบหลายคนเนาะเต้นหน้าเวทีอยากบอกว่าอยากให้ลองเปลี่ยนมาเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยดูเพราะว่าอันนี้ทางง่ายมากๆคือพ่อกับแม่หนูชอบมากพ่อกับแม่หนูตำน้ำพริกขายค่ะตอนนี้
2: ใช่
0: ค่ะ
2: แล้วเขาหนูเอามาออกรายการ
0: ได้ได้ค่ะเขาอะตำทุกวันแล้วเขาก็ยอกใช่ไหมตำทีหนึ่งก็ประมาณ500กระปุกตำมือนะคะค่ะแล้วเขาก็ต้องแบบว่านวดทุกวันด้วยแล้วพ่อบอกว่าตอนนี้ในห้องอ่ะมีแต่กินแบบดั้งเดิมอ่ะกินสมุนไพรกินอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาเปลี่ยนเป็นอันเนี้ย
1: ค
0: ือมันสบายมาก
1: ดีขึ้นตกขวดร้อยกว่าบาทเอง
2: ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณได้5ขวด4ขวดนะ4ขวดเนี่ยขนาด50กรัมยังไม่พอมีขวดเล็กให้อีก1ขวดรวมเป็น5ขวด215กรัมเนี่ยวันนี้คุณจ่ายเพียง890บาท
1: ถูกต้อง
2: ค
1: ุ
2: ณแอดไลน์เข้าไป @shop.gmm25 @shop.gmm25 เอาง่ายๆตัวนี้ไม่ใช่ยาหมองนะคะมันเป็นครีมคลายมันเป็นครีมคลายอย่างสมมุติคุณตึงตรงไหนอย่างตัวมะดำเองเอาตรง
3: ไหนทาตรงนั้น
2: ในฐานะเป็นพนักงานคนนึงก
1: ็
2: ซื้อไปอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนแรกเขาให้มาก็จะใช้ตอนเวลานอนหลับเฮ้ยมันรู้สึกหลับสบายขึ้นมันรู้สึกหลับลึกขึ้น
3: ของฉันติดโทรศัพท์ไงก็จะเป็นออฟฟิศ
1: เส้นตึงนะ
3: เส้นจะตึงก็จะคอบ่าไหล่อ่ะทาเลยดีมาก
1: นี่พี่ชาวทาไปสักพักคุณผู้ชมครับยังอยู่เลยนะตอนนี้
3: ใช่มันจะแบบ
1: ยังเย็นยังเย็นอยู
3: ่เย็นสบาย
2: มันเหมือนลูกประคบอ่ะมันจะเหมือนลูกประคบ
3: ปวดตรงไหนทาตรงนั้นเลยคุณผู้ชม
2: จริงๆแล้วเชื่อไหมว่าไม่ใช่ใครพวกนักกายภาพบำบัด
3: ค่ะ
2: นักกายภาพบำบัดเขาเลือกของ GMMO Shopping ไปนะคะเขาบอกเลยว่า1อย่างเล่นมันคลายเส้นได
3: ้
2: มันคลายเส้นได้แล้วก็นักกายภาพบำบัดหลายๆคนเน
1: ี่
2: ยเขาเลือกพยาพารีเพราะอะไรมันเป็นการนำสมุนไพรไทยเก่า
1: ๆ
2: มาผสมกับนวัตกรรมใหม
3: ่
2: ๆมันก็เลยกลายเป็นครีมพยาพารีเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยอย่างเงี้ยวันนี้คุณรีบจองก่อนหรือกันนะคะว
1: ัน
2: น
1: ี
2: ้5กระปุก5ขวดก็คือ5ขวดเนี่ยจาก 1,000 กว่าบาทเหลือ890บาทส่งฟรีจ่ายเงินปลายทางได้โทร1252หรือ @shop.gmm25 นะครับ
1: ผมหรือสแกน QR code ได้เลยนะครับที่สำคัญคือลองพกไปร้านนวดดู
0: ปกติเวลาเข้าร้านนวดอ่ะเราจะแอบเอาไปให้หมอนวดแบบว่านวดให้
1: พี่เอานี่ลงหน่อยและเขานวด
0: ใช่แล้วเมื่อคืนนี้หนูกลับมาจากงานไทยเนี่ยค่ะไทยคอนเทนต์ของช่องใหม่นะคะไทยทั้งวันเลยตะคิวกินขา
1: อ้าวเรียบร้อย
0: กลับมาให้เอิร์ธนวดให้หน่อย
1: อ้าว
0: ในการใช้ครีม
3: ยาพารี
0: ใช่แล้วคือถ้าเกิดใครที่ต้องการให้มันลึกหน่อยเนี่ยคือปกติทามันก็ซึมแล้วก็ซึมง่ายอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดได้การรีดการนวดอ
1: ่ะ
0: มันถึงเส้นเลยนะ
1: ครับผม
2: ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณซื้อไปเลยนะคะคุณได้4ขวดใหญ่อย่างนี
0: ้
2: อันนี้เดี๋ยวพี่จะช่วยซื้อจริงๆเพราะแล้วพี่ชอบซื้อไปถวายพระ
1: ดี
2: มากพี่สั่งในรายการจะไปถวายพระ
0: ค
2: ือ4ขวดใหญ่อย่างนี้นะฮะ4ขวดใหญ่50กรัมนะคะก็เป็น200แล้วเราแถมอีก1ขวดเล็ก15กรัม
0: ค
2: ือคุณจะได้หมด215กรัมจาก 1,599 บาทให้คุณไปซื้อตามร้านขายยาเพราะมีร้านตามร้านขายยาเขาเรียกว่าตำรับไทยใช่ไหมร้านขายยาตำรับไทย
1: ม
2: ันจะดอนเมืองก็
1: ม
2: ี
3: ดอนเมืองก่อนราคาถูก
2: วันนี้คุณไปซ
3: ื้อวันนี้ราคาดี
2: ที่ดอนเมืองตอนนี้ขาดตลาดมากแต่วันนี้คุณซื้อที่เนี่ยนะคะ890บาทคุณได้5ขวดส่งฟรีจ่ายเงินปลายทางได้โทรที่1252หรือ @shop.gmm25 นะคะ @shop.gmm25 หรือจะสแกน QR code ได้เลยอ่ะน้องเปาช่วยขายหน่อยลูก
0: ต้องบอกว่าที่จริงอ่ะเขามีในร้านตำรับไทย40สาขาด้วยกันพี่ๆทีมงานทาง GMMO Shopping เนี่ยเขาบอกว่าปกติแล้วอ่ะชาวต่างชาติชอบมากเพราะว่ามันเป็นเกรดส่งออกด้วยนะคะเป
1: ็
0: นเกรดสกินแคร์ด้วยเวลาเขาใช้แล้วเขาลองดมเนี่ยมันติดใจเขาส่วนใหญ่จะซื้อไม่ใช่แค่ขวด2ขวดซื้อยกลังไปเลย
1: ทีเดียวจบเลย
0: ทีเดียวจบเลยอยากบอกว่า

0: อยากให้ลองกันนะคะเพราะว่าอันนี้มันใช้ง่ายจริงๆมันเป็นเนื้อครีมที่สำคัญเขาเป็นการพัฒนาสูตรขึ้นมาเพราะว่าจากโรงงานที่ดั้งเดิมเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับการนวดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้พัฒนาเป็นเนื้อครีมมันใช้ง่าย
1: คือพัฒนาสูตรมาเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกต้องนะคะวันนี้คุ้มมากๆเลยค่ะ
1: ครับ
0: 4ขวดแถมไปอีก1ขวดจิ๋วนะคะ15กรัมนะคะ890บาทนะคะโทรมาที่1252นะคะหรือว่า LINE@shop GMM25 หรือว่าสแกน QR code ได้เลย
1: ซื้อฝากให้กับผู้ใหญ่ก็ดีนะ
0: ดีมากอย่างที่พี่มดดำบอกถวายพระก็ดี
2: จริงตรงท่านผู้ชมวันนี้ซื้อไปนะนี่คือผลิตภัณฑ์ของ GMMโอช้อปปิ้งอย่างที่บอกคุณภาพมันคือการนำสมุนไพรมาผสมกับนวัตกรรมรุ่นใหม
1: ่ถูกต้องครับ
2: คุณลองใช้กันดูนะฮะแล้วจะรู้ว่าจะติดใจนอนไม่หลับลองดูขมับจริงๆแล้วก็คลายเส้นนึงก็ลองดู
3: แบบคลายแน่นอน
2: มันเหมือนกับว่ามความพิเศษคือเหมือนใช้ลูกประคบ
1: ถูกต้อง
2: ใช้ลูกประคบมันไม่ได้ทาแล้วร้อน
1: แล
2: ้วบางทีไอ้ครีมคลายเส้นมันจะทาแล้วร้อน
3: แต่อันนี้มันจะสบาย
1: ถูกต้อง
2: นะฮะคุณวันนี้แอดไลน์เข้าไปนะครับแอดช็อปจีเอ็ม25หรือโทร1252
1: ครับ
2: นะฮะโอเคเป้าจ๋าว่าหลังจะเอาน้ำพริกมาให้พี่
0: ได้เลยขอบคุณค่ะ
1: แบทหน้ามาพากินน้ำพริกหน่อยนะ
0: ยินดีเดี๋ยววันนี้
2: เอามาให้ด้วย
0: โอเคฝากไปด้วยนะคะ
1: ครับผม
2: โอเคค่ะ
1: ฮะ
2: สรายุซูชิ
1: โอ้โหกำลังดังในติ๊กต็อก
2: ไวรัล
1: นี่
2: ซูชิทาโก้
1: นี่ครับ
2: คนไปต่อค
3: ิวกับซูชิมาผสมกันน่ะเหรอวิน่าสนเน
2: า
3: ะ
2: ก็บอกว่าผ่านวิกฤตมาเยอะนะฮะโดนคนดูถูกก็เยอะแต่สู้จนชนะมาได
1: ้ว้าวสักครู่เดียวครับ
4: สนับสนุนโดยแลคโตซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
5: แบ็คเหรอแม่มีแบคทีเรีย
6: ไหนไม่เห็นมีเลย
5: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี โปรเท
7: คจะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภาษาแบคไทยมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
8: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
9: ค่ะเทวดา
10: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกด้วยกันได้ไหมลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
8: อย่าลืม
9: ลุกค่ะ
8: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
11: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
12: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
14: ใช่ไหมหลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
13: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
14: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
16: เคล็ดลับผมดุนหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บิ๊กแฮร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
17: เนสกาแฟริชอโรมา
18: สูตรใหม่
17: เพิ่มกาแฟ
18: เติมนม
17: อร่อยไปอีก
18: สูตรใหม
19: ่ลองหน่อยนะ
0: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
2: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
5: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
7: ไม่ทันแล้วค่ะ
2: ต้องกินตั้งแต่เกิด
0: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
9: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightlessWear your skin. Wear your Vaseline.
17: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
11: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
4: อ่ะ

0: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
1: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
2: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: ย่อมยาวคุณผู้ชม
4: ถูกต้อง
3: และล่าสุดเขาเพิ่งเปิดตัวนี่เลย
4: อ่าฮะ
3: ดูสิเป็นไวรัลมาก
4: ๆไม่ต้องไปเม็กซิกันก็ได้กินทาโก
3: ้ซูชิทาโก้
4: ครับ
3: นี่ก็บอกว่ากว่าจะประสบความสำเร็จกว่าจะไวรัลแบบนี
4: ้
3: ฟันฝ่าอุปสรรคมาหลากหลายโดนคนดูถูกมาเยอะต้อนรับปอนและหนุ่ยนะจากร้านสรายุทธซูชิทาโก้ค่ะ
4: สวัสดีครับคุณปอนหนุ่ยครับผมชื่อร้านสรายุทธมาจากใครเอ่ย
5: เป็นชื่อของปอนเองครับผม
4: ชื่อปอน
5: ใช่ครับผม
4: นะฮะก็เลยเป็นตั้งชื่อร้านเลย
5: ใช่เลยครับ
4: ไทยๆเลย
5: ไทยๆเลย
4: สรายุทธ
5: สรายุทธ
4: ทาโก้จำได้ง่าย
3: แต่มันก็จำง่ายดีนะ
5: ครับ
3: สรายุทธเลย
4: ครับผมนะฮะ
3: จุดเริ่มต้นนะคะกว่าจะมาเป็นร้านซูชิทาโก้เนี่ยคือมันมาจากทำอะไรมาก่อนบ้าง
5: จะบอกว่าของปอนก็คือก่อนที่เราจะมาคบกันเนาะของปอนก็คือทำซูชิอยู่แล้ว
4: ก็คือปังหนึ่งเป็นแฟนกัน
5: ใช่ครับผมเป็นแฟนกันครับ
3: คบกันมานานหรือยัง
5: คบกันมา4ปีแล้วครับผม
4: แต่ว่า
6: แต่งงานกันแล้ว
5: แต่งงานกันเรียบร้อย
4: แต่งเรียบร้อยแล้วยินดีด้วยนะ
5: ครับ
4: นะฮะ
5: ครับสวัสดีครับ
3: จะขอน่ากินไหม
7: น่ากินมากมันเห็นแล้ว
3: ซูชิ
7: คนแชร์ไหมตั้งแต่ตอนแรกแล้วอย่างที่บอกจุดเริ่มต้นสู้มาก็เยอะ
6: ใช่ครับ
7: ทำอะไรมาก็เยอะแล้วไปคิดเมนูนี้มาได้ยังไง
6: ก็คือเราเห็นผ่านโซเชียลคือพื้นฐานเราทำซูชิอยู่แล้วหนุ่ยกับปอนนะขายซูชิมาจะเข้าปีที่8แล้วครับ
3: ไม่แต่ก่อนทำซูชิทำอะไรมาก่อน
5: ก็ทำซูชิแหละครับ
6: ทำแบบนี้ครับ
7: ขายที่ไหน
3: รู้จักก
5: ันขายครั้งแรกก็คืออยู่ที่ห้วยขวางครับเป็นรถเข็นเป็นรถเข็นเล็กๆครับผม
3: อ๋อเป็นซูชิเล็กๆ
5: ใช่ชิ้นละ5บาทครับ
3: อ๋อเริ่มจากขายซูชิ
4: อ๋อที่เมื่อก่อนคนไปดังๆที่ห้วยขวางแล้วร้านนี้เพราะว่าข้ามสะพานไปอยู่ซ้ายมือป่ะ
5: ไม่ครับจะเป็นร้าน
3: ก็คือเป็นร้านปกติ
7: อาชีพของเราก็คือเอาง่ายเติบโตมาจากการทำซูชินั่นแหละ
5: ใช่ครับ
7: ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราขายซูชิเพราะก็ขายซูชิเลี้ยงตัวเองเนี่ย8ปี
3: ทำด้วยกันมาตลอด
5: ก็คือปอนเพิ่งมาเจอกัน4ปีก่อนหน้านั้นก็คือปอนก็ทำคนเดียว
7: แล้วตัวเองทำอะไรตอนนั้น
6: ตอนนั้นก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
7: ทำงานอะไร
6: ของผมขายไก่ทอด
7: ขายไก่ทอด
3: ร้านข้างๆกันไหมแล้วมาปิ๊งกันหรือเปล่า
6: ไม่ครับเจอกันผ่านโซเชียล
7: แต่ผมขายแถวไหน
6: อยู่จังหวัดเลยครับ
7: อ๋ออยู่เลย
3: ขายไก่ทอดมาก่อน
7: ขายไก่ทอดอยู่เลยแล้วก็ขายไก่ทอดไปเรียนหนังสือไปแต่ปรากฏมาเจอการพบกันก็คือผ่านโซเชียล
6: ใช่
7: ครับเฟซบุ๊กนี่แหละ
5: ใช่ครับ
7: ถูกต้องไหมทักกันยังไง
3: เราอยากรู้ไป
4: ทักกันก่อน
6: ปอนทักมาก่อน
3: เราไปชอบเขาตรงไหน
5: ก็คือตอนนั้นก็คือเราก็อยู่คนเดียวเราก็โสดเนาะเราก็เลยแบบออกอีเวนต์ตามงานต่างๆก็เลยไปเจอกันอยู่ที่จังหวัดเลยปอนไปออกอีเวนต์ที่งานกาชาด
3: อ๋อที่จังหวัดเลย
5: ใช่ครับผมก็เลยแบบได้ทักแบบทักไปดื่มกันไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับผม
4: ในฐานะที่เราแวะไปเลยซะหน่อย
5: ใช่ครับผม
4: ก็เจอเขาซะหน่อยทักไปแล้วหนุ่ยเป็นไงตอบรับเลยไหม
6: ยังครับพี่คุยกันก่อนก็คือพื้นฐานแต่ละคนอ่ะผมก็เป็นคนชอบค้าขายปอนก็เป็นคนชอบค้าขายใช่ก็เลยพื้นฐานของเราเอ๊ะมันทำไมชอบอะไรมันเหมือนกันแล้วก็เลยคุยกันไปคุยกันมามันพูดถึงแค่ว่าเรื่องของอนาคตแล้วปอนก็พูดถึงเรื่องอนาคตเราก็เป็นคนที่หวังมากในอนาคตเพราะว่าครอบครัวของเรามันจนเราอยากรวยเราอยากหลุดจากคำว่าจนสักที
4: อ
6: ่ะเราก็เลยแบบเลือกคู่ชีวิตก็คือคู่ชีวิตที่จะเข้ามาหาเราอ่ะก็คือไม่ต้องรวยแต่ขอให้เป็นคนที่ทำงานเก่ง
4: เพราะฉะนั้นถ้าเจอกันต้อง
7: อย่างที่บอกกว่าจะได้วันนี้คือก่อนที่เราจะมาทำอาชีพไปขายไก่ทุ่งไก่ทอดไก่ย่าง5ดาวเราก็เคยขาย
6: ใช่ครับ
7: เมื่อก่อนขายไก่ย่าง5ดาวอยู่แถวไหน
6: อยู่จังหวัดเลยครับแล้วก็ขายลูกชิ้นปิ้งรับจ้างพาร์ทไทม์ครับตอนเย็นวันละ100 150บาท
7: ก็คือที่ได้เงินไปเรียนหนังสือ
6: ถูกต้องครับ
7: แล้วก็ตัวเองก็เพื่อจนเรียนจบไปแหละ
6: ใช่ครับ
7: จนถึงเข้ามากรุงเทพ
6: ครับ
7: ใช่ไหม
6: อันนี้ก็คือปอนเรียนไม่จบปอนจบแค่ม.3เพราะว่าทางบ้านก็คือพ่อแม่แยกทาง
5: กันแล้วก็มาทำงานที่กรุงเทพ
4: ครับ
5: ก็เลยได้แบบเก็บเงินแบบทยอยเก็บเงินแล้วก็มาเปิดร้านซูชิร้านเล็กๆเริ่มต้นเลย
4: ตอนที่ปอมาทำงานตอนแรกทำงานเกี่ยวกับอะไร
5: ทำงานล้างจานครับ
7: อ๋อที่ไหน
5: ที่ตึกใบหยกครับ
7: อ๋อตึกใบหยก
5: ใช่ครับเป็นสจ๊วตล้างจาน
4: ทำอยู่นานไหมครับปอ
5: แล้วก็เราก็แบบพัฒนาไปเรื่อยก็เป็นเด็กเสิร์ฟก็เก็บเงินมาเรื่อยๆแล้วก็มาทำโรงแรมดีเอ็มบอลดีเอ็มบอลครับ
4: ตรงนี้

0: รัชดา
1: ก็เลยมาขายของตรงห้วยขวาง
0: ใช่ครับก็เลยมีเวลาบ้างก็เลยอุ้ยทำอะไรดีกว่าเพราะว่าเราก็อยากจะมีเงินอย่างเงี้ยครับ
1: ก็ได้ทำงานประจำเงินเดือนประจำอยู่ที่ Emerald รัชดานี่แหละแต่ขนาดเดียวกันเราก็เลยมาขายซูชิที่ห้วยขวาง
0: ใช่ครับเป็นซูชิที่ละ5บาท
1: เลย
0: ไม่มี

0: ขาดทุนวันที่2มาสู้ใหม่ขายได้ 2,500 บาทตอนนั้นดีใจมากดีใจมากๆ
1: แล้วทุนแต่ละวันเท่าไหร่บอล
0: อันไหนนะครับ
1: ทุนแต่ละวันเท่าไหร่
0: ทุนแต่ละวันก็คือครึ่งต่อครึ่งเลยครับตอนนั้นก็ถือว่าได้เยอะแล้วเหลือวันละพันกว่าบาท
1: แล้วทำไมต้อง
0: ก็โอเคแล้วครับ
2: จนในสุดเคยขายที่มากสุดเท่าไหร่ที่ขายชิ้นละ5บาทเนี่ย
0: มากสุดเคยขายได้วันละ 70,000 บาท
3: ว้าว 70,000
2: ขายที่ห้วยขวางที่เดียวอ่ะนะ
0: ใช่ครับ
2: ห้วยขวางที่เดียว
0: ไม่ครับออกงาน
1: ออกบูธ
0: ออกบูธแล้วก็การออกบูธจุดเริ่มต้นก็คือห้วยขวางอ่ะตรงสนามกีฬาเขาจะมีจัดงานนั่นงานนี่ผมก็เลยได้เข้าไปขาย
2: หลังตลาด
0: ใช่ครับ
2: ใกล้ๆสนามบาส
0: ใช่ครับ
2: เออฉันเจอเคยโดนตำรวจจับ
1: ก็ไปทำอะไรมดตรงนั้นนะ
2: พาผู้กบไปหาผู้ชายแล้วผู้ชายแจ้งตำรวจไปรวบรวมตัวทั้ง
1: นั้นอ๋อนะฮะ
2: ก็คือตรงที่เขาจัดบูธ
0: ใช่ครับผมเราก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปขายข้างในก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบวิ่งตามงานกาชาดงานประจำป
1: ีแล้วทำไมต้องเป็นซูชิครับปอนครับ
0: ผมรู้สึกว่าอยู่ห้วยขวางอ่ะซูชิมันหากินยากผมก็เลยมองว่าที่แรกจะขายลูกชิ้นโอ้ยลูกชิ้นคนก็ขายเต็มเลยผมก็เลยว่าเอ้ยมาลองซูชินี่แหละทำไม่เป็นเลยดูใน YouTube
1: ดู YouTube
0: ใช่ครับ
1: ไม่ได้ไปเรียนด้วย
0: ไม่ได้ไปเรียนอะไรเลยครับ
3: ฝึกจาก YouTube
0: ฝึกจาก YouTube
2: โอ้โหก็คือเมื่อก่อนก็ขายแค่5บาท5บาทถูกต้องมั้ย
0: ใช่ครับ
2: มันก็ขายหมดจริงๆแล้ววันนึงห้วยขวางอย่างน้อยก็บอกเมื่อก่อนขายได้หลักหมื่นด้วยซ้ำไป
0: ดีมากครับผม
2: ใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
2: มาเป็นเงินเป็นกอบเป็นกำก็หลังจากที่ไปออก
0: นี่แหละคร
1: ับผม
2: จริงๆไอ้การพิสูจน์ความรักต่างคนก็ต่างทํามาหากินต่างคนก็ต่างสู้ชีวิตแต่เอาการพิสูจน์ตัวเองเนี่ยมันไม่ง่ายเพราะเส้นทางการขายซูชิเนี่ยมันไม่ง่ายอยู่แล้วถูกต้องมั้ยครับแต่ละคนอยู่ไกลกันด้วย
0: ใช่ครับ
3: เป็นรักทางไกล
2: ใกล้ใกล้นี่อยู่เลยแล้วยังไงติดต่อกันตรงออนไลน์ตลอด
4: ก็คุยผ่านออนไลน์ครับก็คือคุยผ่านออนไลน์แล้วพอเราคุยเสร็จปุ๊บเอ้ยเราเริ่มรู้สึกว่าโอเคทุกอย่างมันเริ่มลงตัวก็เลยตัดสินใจแต่งงานกันตอนนั้นตอนคบกันเนี่ยยังไม่ได้บอกพ่อกับแม่ไม่ได้บอกพ่อกับแม่ว่าทางครอบครัวยังไม่ได้ยอมรับไม่กล้าบอกพ่อกับแม่ก็คือมาบอกอีกทีก็คือวันที่จะแต่งงานกันแล้วครับพี่
3: แล้วพ่อแม่ว่าไง
4: ก็ตอนนั้นพ่อแม่ก็ชอบ
2: จะแต่งงานกัน
4: ใช่แต่ตอนนั้นเราก็อธิบายในมุมของเราว่าเอ้ยลูก2คนรักกันนะอยากให้พ่อแม่เข้าใจปอนก็พาหนุ่ยไปเจอพ่อกับแม่หนุ่ยก็พาปอน
2: เขาก็ไม่ได้เข้าใจเราถูกต้อง
4: ใช่เขาไม่ได้เข้าใจเราแล้วในวันที่แต่งงานก็แบบพ่อแม่ก็เจอคําถามจากชาวบ้านสังคมสังคมชาวบ้านที่ตอนนั้นเขายังไม่ได้เปิดรับก็คือหนุ่ยแต่งงานตั้งแต่ช่วงที่แบบยังไม่มีทะเบียนสมรสเท่าเทีย
3: ม
4: คือแต่งงานช่วงที่ยังไม่
3: มีตอนนั้น
4: เ
3: ขาก่อนไม่ได้อนุญาตให้จดทะเบียนสมรส
0: 4ปีที่แล้วครับ
4: ใช่ครับ
3: 4ปีที่แล้ว
4: ใช่ครับก็คือตอนนั้นทางครอบครัวก็โดนแบบคําข้อละหาบ้างเอ้ยหนุ่ยเป็นลูกคนเดียว
1: ครับ
4: ก็โดนคําถามว่าเป็นลูกคนเดียวอ่ะมาเป็นแบบนี้แล้วแม่จะเอาแบบจะมีหลานให้แม่อุ้มหรอแล้วก็ผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานไปมันจะมีอนาคตหร
1: อ
4: คือคำถามนี้คือแรงที่สุดก็คือแม่โดนถามในวันแต่งงานเลยคือกำลังจะเข้าพิธีแล้วแม่แล้วมีชาวบ้านเวลาเข้ามางานแต่งแล้วมาถามแม่ตรงๆเลยว่าผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานกันไปจะมีอนาคตหร
1: อ
4: ลูกคุณจะมีอนาคตหรอ
2: แล้วทำไมมันจะไม่มีไง
4: ผมก็ไม่
1: ตอบไปว่าไง
3: แล้วตอบไปว่ายังไง
4: ตอนนั้นก็ถามว่าตอนนั้นไม่ได้ตอบคือแม่คือร้องไห้แล้วแม่มาบอกเราก็เลยกดดันก็คือตอนนั้นขึ้นเวทีพูดพอดีในงาน
2: อ๋อเรามีงานแต่งงานด้วย
4: จัดงานแต่งใหญ่โตเลยครับแม
1: ่
4: ก็คือแบบจัดให้ขึ้นเวทีพูดเลยว่า
1: เป็นเรื่องเป็นราวล่ะ
4: ใช่เป็นเรื่องเป็นราวเลยครับก็เราบอกไปเลยว่าอนาคตของเราอ่ะเราสามารถสร้างเองได้
2: ใช
4: ่เพราะว่าผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานกันไปเราก็ไม่ได้หมายความว่าการันตี
2: ทุกคน
4: ใช่ครับ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับเวลาพิสูจน์ตัวเองด้วย
4: ใช่คร
1: ับแล้วตอนนี้ไปจดทะเบียนกันยัง
4: ยังครับผมยังไม่ได้จดทะเบียน
1: มีเวลาว่างไปจดกันนะ
2: แต่แน่นอนว่าวันนึงเราขายซูชิวันนึงเราขายไก่ทอด
4: ครับ
2: นี่ทาโก้
3: แต่ทาโก้
2: ของเขาคือไอตรงแผ่นทาโก้คือใช้เป็นสาหร่ายเนี่ย
4: ใช่ครับ
2: ใช้เป็นสาหร่ายทอดกรอบแล้วเป็นทาโก้ซูชิ
3: แบบเนี้ย
2: เอาจริงนะพี่ไม่ค่อยเห็นพี่จะเห็นแต่ตามร้านถามว่าตามร้านเมนูเขามีไหมเป็นแบบเป็นสับๆทาท่าอย่างเงี้ยมันมี
1: แฮนโร
2: แฮนโรอย่างเงี้ยมี
1: ใช่ครับ
2: นะฮะ
3: แต่ซูชิทาโก
2: ้อันนี้ขายชิ้นละเท่าไหร่
4: อันนี้แหละครับอันนี้129
2: บาท129
4: บ
2: า
1: ทดูแน่นเลยนะอิ่มแน่
2: เราไปเอาไอเดียมาจากไหน
4: ไอเดียก็เหมือนเดิมครับจากโซเชียลแล้วเราเอามาพัฒนาต่อเพื่อที่ว่าอยากพัฒนาได้ว่าอยากเสิร์ฟแบบให้คนรุ่นใหม่ได้ลองกินดูบางทีซูชิบางคนเนี่ยจะไม่กินแบบนี้ก็คือบางคนอ่ะ
0: เอาไปถึงบ้าน
4: ใช่เอาไปถึงบ้านก็ไม่กินเอ้ยเราอยากลองเสิร์ฟแบบว่าในรูปแบบใหม่ลองเอามาพัฒนาดูว่าจากเดิมเนี่ยเอาพัฒนามาเป็นแบบนี้ให้ถูกปากของคนไทยลองพัฒนาก็กระแสก็ค่อนข้างดี
2: ค่อนดีมากเลย
0: เวลาเดินตามงานก็คือถือกินได้เลยครับ
2: เขาบอกว่าร้านนี้มันเกิดขึ้นที่วัดไร่ขิงอีกแล้ว
4: ครับ
3: จริงเหรอ
4: ใช่ครับ
2: วัดไร่ขิง
3: ที่เราสัมภาษณ์มาทุกร้านเลยนะมาจากวัดไร่ขิง
2: ใช่ไหมที่ผมได้เห็นเยอะๆก็วัดไร่ขิงเนี่ยที่

0: ั้งตัวเป็นกอบเป็นกำได้ถูกต้องไหม
1: ใช่ครับเกิดจากวัดไร่ขิงจริงๆ
0: หรอ
1: หลายคนหลายร้าน
2: เกิดจากวัดไร่ขิง
0: ใช่ทุกคนที่มาสัมภาษณ์ผมเกิดจากวัดไร่ขิงหมดเลยเขาคือถึงบอกว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงโอเคพระสงฆ์อาจจะไม่ศักดิ์สิทธิ์นะแต่พระในโบสถ์น่ะศักดิ์สิทธิ์มากนะ
1: ครับ
0: จริงๆเขาบอกขอยอดเท่าไหร่ได้เท่านั้นเลยนะ
2: แล้วจริงไหมขอยอดเท่าไหร่ได้เท่านั้นจริงไหม
3: ได้ครับ
1: ได้ครับ
4: นะฮะ
1: ได
4: ้ของป้าหนุ่ยนี่คืออยู่ที่วัดไร่ขิงกี่ปีละ
3: ปีที่3แล้ว
4: ปีนี้ปีที่3แล้ว
1: ปีนี้ก็เข้าเหมือนเดิม
3: ปีนี้ก็เข้าครับผม
2: แล้วเวลาไปวัดไร่ขิงยอดดีไหมยอดแบบ
1: ก็ดี
2: ปังเลยไหม
3: ปังครับ
0: แล้วยิ่งถ้าสมมติไปทอดใหม่ๆกรอบๆคนจะต้องกินกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับพี่มดดำก็คือหน้าร้านของเราก็คือจะทอดทำชิ้นต่อชิ้นเลยค
4: น
1: เราจะไม่มีทำ
4: ร้อนๆเลย
1: ทำสดหน้าร้านเลย
0: เขาจะทำสดๆให้เห็นกันเลยว่าหน้าร้านเป็นยังไง
1: ใช่
0: เรามาดูเมนูกันหน่อยดีกว่าวันนี้มีเมนูอะไรบ้าง
2: มีอะไรบ้างคะ
1: ใช่ครับ
2: ที่ร้าน
0: หรือเราจะเบรกก่อนลูกมอส
2: เอาไป
0: เบรกก่อนหรือกลับ
4: มากลับมามาไล่เมนูสักครู่เดี๋ยวฮะ
5: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: มิ่น10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
1: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
3: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
0: เทวดา

0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
5: ทีเด็ดเปิดพิจารณาง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมด
8: อร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ชิมซะหมดเลย
11: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
12: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
13: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
14: ผิวดูใสฉ่ำ
13: ต้องโดน
15: ใหม่ซิตราน
16: มแม่ช่วยประหยัด
17: ซื้ออะไรมาพี
18: ่ซื้อนมมาให้ลูก
17: นมอะไรอีก
18: นมแม
19: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
20: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
21: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
22: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
23: Give me more.

กระทรวงพาณิชย์จับมือ7สายการบินเปิดให้ผู้โดยสารนำผลไม้สดโหลดใต้ท้องเครื่องบินฟรี10กิโลกรัมต่อคนยกเว้นทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงเริ่ม1กันยายนนี้นำร่องสนามบินเมืองรอง20แห่งทั่วประเทศหวังช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ

0: โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ดีกว่าอย่างที่บอกนะครับ
2: รักโก้งเขาน
3: ี่ไง
1: สาหร่ายทอดกับกรอบอย่างนี
4: ้ถูก
1: เป็นสาหร่ายทอดกับกรอบอย่างนี้ดูๆ
3: ไปเอาไอเดียมาจากไหนอ่ะ
1: YouTube
5: ในโลกโซเชียลเนาะ
6: โซเชียล
5: ใช่นะครับ
6: เหมือนกันครับ
5: เพราะฉะนั้นที่ร้านนี่มีเริ่มต
3: ้
5: นม
3: ี
5: หน้าไหนบ้าง
3: ทาโก้เนี่ย
6: ราคาเริ่มต้นของผมจะเป็นสลัดปูอัดไข่หวาน
1: อันนี้
6: 79ครับ
1: 79บาทคืออ
3: ันนี้คือ79
6: ตัวน
3: ี้
6: คร
3: ับ
6: ตัวนี้79
5: เริ่มต้น79
6: ใช่ครับ
5: นะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆ
6: ใช่ครับ
5: มีหน้าอะไรบ้างครับที่ร้าน
6: ก็จะมีแซลมอนเบิร์นครับแล้วก็ปลาไหลแล้วก็เป็นอันนี้จะเป็นสลัดซีฟู้ดครับแล้วก
4: ็กุ้งแคปปา
1: ราสลัดซีฟู้ดนี่เท่าไหร่จ๊ะ
3: เนี่ยหรอ
6: ตัวนี้จะเป็น
1: 129บาท
6: ไม่ครับอันนี้เป็น109บาทคร
1: ับ109บาท
6: ใช่ครับ
5: แซลมอนเบิร์นเท่าไหร่ฮะ
4: แซลมอนเบิร์น
5: 129นะครับผมเพราะฉะนั้นราคาก็ไล่สเต็ปไป
4: แล้วก็มีเมนูใหม่มาเปิดตัวที
1: ่ไหนครับ
5: นั่นคือ
6: จะเป็นเนื้อครับผม
5: นี่เนื้อวากิว
4: บ้างเนื้อวากิวครับ
5: อันนี้เท่าไหร่ครับ
4: อันนี้179บาทครับ
5: 79
1: ความพิเศษของมัน179คืออะไรบ้างคะ
4: อันไหนครับผมจะมีมันปูครับผมมีมันปูแล้วก็มีเนื้อวากิวแล้วก็จะมีไข่ปลาแซลมอนครับ
5: โอ้โ
3: หเลยอ่ะ
5: แล้วถ้าเจอกับสาหร่ายกรอบๆนะเจอเนื้อวากิวมันปูเข้าไป
3: สุดยอด
5: ครับลองฟินแน่นอนใครที่สายเนื้อนะครับเนื้อวากิวมาแล้ว
3: ตอนนี้มีทั้งหมดกี่หน้าแล้วคะสำหรับซูชิทาโก้
4: ตอนนี้มีทั้งหมด8หน้าครับ
5: 8หน้าด้วยกันก็เริ่มต้นตั้งแต่79บาท
4: ใช่ครับ
5: ไปจนถึง169นะครับ
1: ตอนนี้ขายที่ไหนบ้าง
4: ตอนนี้เหรอครับเราอยู่ที่เซ็นทรัลนครครับที่งานออกรถออกชาติ
1: บ้านแล้วมาออกรายการแฉทำไม
5: ไม่เขาไปบูธเรื่อยๆ
3: เขาบอกว่าเขาออกบูธไปเรื่อยๆทั่วประเทศ
5: เดี๋ยวเราจะไปเจอที่เซ็นทรัลนครศรีธรรมราชวันที่เท่าไหร
4: ่วันที่
5: 25
4: 25ถึงวันที่6คร
5: ับ เพราะฉะนั้นใครอยากไปลองก็ไปลองได้ที่เซ็นทรัลนครศรีธรรมราชอ
1: ย่างคําทั่วไปนี่คํามาเท่าไหร่จ๊ะ
4: 10บาทครับ
1: 10บาท
3: แล้วเมื่อไหร่จะมากรุงเทพฯอีกอ่ะตารางอ่ะ
6: ตอนนี้มี
4: อยู่ไปวัดไร่ขิงมั้ย
3: ไร่ขิ
6: งใช่ครับ
3: แล้วก็มีวัดไร่ขิง
4: ใช่ครับแล้วก็จะพยายามมากรุงเทพให้ได้เยอะที่สุด
6: ปีนี้จะพยายามหาตาราง
5: โอเคเพราะฉะนั้นเข้าไปติดตามตารางร้านนี้ไปที่ไหนได้
3: เข้าไปดูในไหนได้บ้างว่าออกไปออกงานที่ไหนยังไงบ้าง
4: Facebook ครับผมแฟนเพจเลย
3: ชื
4: ่อว่าสรายุทธซูชิเลย
1: สรายุทธซูชิ
5: ง่ายๆตรงนี
1: ้โทรศัพท์อย่างที่เราขึ้นให้อยู่นะคะ0863817043
3: จ้างออกงานได้มั้ยจ้างมาเป็นแบบว่าเออให้มาเวลามีงานเลี้ยงที่บ้านอ่ะรับมั้ย
6: ที่กรุงเทพฯเหรอครับ
3: ที่
6: กร
3: ุ
6: งเทพฯโอ้หนูอยู่จังหวัดเลยอยู่จังหวัดเลย
5: นะฮะ
6: ติดโค้งครับ
1: ติดโค้งน้ำขุ่นท่วมไหมตอนนี
6: ้ไม่ท่วมครับ
1: แต่สูง
6: ใช่ครับ
1: แต่สูงเนาะ
6: ใช่ครับ
5: เพราะฉะนั้นก็ไปติดตามได้อยู่ที่ Facebook หรือว่าใครไปใกล้ๆเดี๋ยวรอวัดไร่ขิง25สิงหาก็เจอกันที่นครศรีธรรมราช
1: วันนี้ขอบคุณมากๆไงที่แวะ
5: มา
4: ขอบคุณมาก
5: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: มาขึ้นมาถ่ายรูป
5: มาม
1: าเร็วๆพี่จะถือให
5: ้
1: โอเค
5: ครับผม
1: ท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้วันพฤหัสกลับมาเจอกันอีกวันนึงฮะวันศุกร์เจอกันออนไลน
5: ์ครับ
1: แล้วเดี๋ยวเราก็จะเจอกันใหม่อีกเสาร์อาทิตย์นะฮะ
3: ค่ะฮะจริงเหรอ
1: เร็วๆ
3: เร
1: ็
3: วๆเหรอเสาร์อาทิตย์เลยเหรอ
5: ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนแล้ว
3: เจ็ดวันหลัง
1: โอเคเจอกันสวัสดีนะฮะ
5: สวัสดีครับ

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับท่านผู้ชมครับ
2: มาครับผมรายการขวัญใจทุกเพศทุกวัย
4: ครับผม
5: เด็กดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูดี
6: นารีก็ดูเหมาะดูแล้วหัวเราะจ๊ะจ๊ะจ๊ะ
2: เฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ย
4: อะไรนี่อ
2: ะไรพี่ดอนแอบปวกเปียกโอ้โหให้มันเข้มแข็งหนักแน่นหน่อยได้ไหมนี่ใส่ชุดอะไรกันอยู่เนี่ย
4: เหมือนเตะตะก้อ
2: เตะตะก้ออะไรอ่ะนี่นี่นี่นี่สีนี่สีนี่สีนี่นี่นี่สีอะไร
4: สีอะไรสีอะไร
2: สีขี้ม้า
4: ฮะ
2: สีขี้ม้า
4: อุ้ยขี้ม้าเป็นสีเดียว
5: อะไรไอ้หนุ่ย
2: ใจเย็น
5: ๆอะไร
2: ใจเย็นเนี่ย
5: เล่นดีๆหนุ่ย
2: กลางแดดสีอะไรพ่อสีอะไรนี่สีอะไรสีอะไร
7: เขียวตองอ่อน
2: สีทหาร
4: เขาดูนะสีนะ
7: เขียวตองอ่อน
4: คุณเป็นทางสนุกกินตำรวจได้ยังไง
2: อันนี้เขียวตองอ่อนนี่สีอะไร
4: สีธัญญาพ่อสีเขียวพ่อ
2: น้ำลายกระดงกระเด็นไปหมดเอางี้พวกเราต้องให้มันเข้มแข็งหน่อยทำรายการอย่าอ่อนลง

0: ไปกี่ EP แล้ว
1: พี่ทำไมพระเล็กกว่าจมูกพี่อ่ะจมูกพี่เด่นกว่าพระอีกนะทำไมพี่เป็นโดนแล้วกู
0: โดนแล้วหามาอัม
1: อย่าตีนะพ่อน้องผูดเจ็บ
0: หูแม่งสิไอ้หยิกขาดเลย
1: พูดแล้วไม่ได้พูดจะบอกไม่ตาม
0: มันนั่นมันนั่นได้ดีได้พวกเรานี่ใส่ชุดทหารอยู่อย่างนี้เราต้องเข้มแข็งออกรายการไปด้วยนะคนดูทั่วประเทศรายการของเราในขวัญใจใจใจทุกเพศทุกวัยโอ้ย
2: บังกล้องกูอยู
3: ่นี่มึงตบกู
1: ใส่แว่นทำไมใส่แว่นทำไม
4: ร้อน
1: ฮะ
0: เฮ้ย
1: โอ้โหนี่มันของก๊อฟเกตเอนะเว้ย
0: เข้าที่เข้าที
1: ่โอ้ย
0: เอาอย่างนี้เดี๋ยววันนี้นะผมจะให้รุ่นพี่มาฝึกพวกคุณให้มันเข้มแข็งละหนักแน่นเวลาทำงานจะได้ไม่อ่อนแล้วโหยลอยแรงเขา
1: จะครับจ่
0: า
1: เมื่อกี้ว่าไงนะ
0: ให้รุ่นพี่มาฝึก
1: ยังมีรุ่นพี่
2: ยังมีรุ่นพี่เหรอครับ
0: อันนี้เขานอกราชการ
4: รุ่นพี่เขาไม่นอนคุยกับล่างเขาม่วงไปแล้วเหรอ
0: เฮ้ยรุ่นพี่คนนี้เขาจะแข็งแรงอยู
1: ่น้าเคยเป็นทหารอะไรมาก่อน
0: เป็นทหารอะไรมา
2: คะ
0: เป็นทหารอะไรมา
2: ทหารผ่านศึกครับ
0: ทหารผ่านศึก
2: ครับผม
1: นี่ครับทหารม้าครับ
0: ทหารม้า
4: เฮ้ยทหารกินกับข้าวเหนียว
0: ทหารอะไรวะ
4: ทหารลาบ
0: แล้วเราทหารอะไร
1: ทหารทหารเรื่องฮะ
0: ทหารผ่านมิไอ้ยืนเล่นทุกรายการทหารหาเรื่องโธ่
1: นี่เล่นเลยก็ผิด
0: ให้มันเข้มแข็งเข้าใจไหมเอางี้เดี๋ยวจะให้พบกับรุ่นพี่ทุกคนแถวตรง

0: ซ้ายอยู่ไหนซ้ายอยู่ไหนเดี๋ยวนี้หลงซ้ายขวาไม่รู้เลยวะทั้งหมดแถวต้องเอามากี่คนหัวฐานเอาดิ1 2 3ไม่ได้เรื่องอย่างนี้ต้องให้เจอกันรุ่นพี่ซะแล้วทั้งหมดแถวต้องดิ้งรุ่นพี่คือรุ่นพี่เวลาเปิดตัวเขาต้องใช้
1: เดี๋ยวใครนะ
0: รุ่นพี
1: ่รุ่นพี
0: ่ใช
1: ่ชุดลูกเสืออ
0: ้าวบอกเขาไปดิทำไมถึงใส่ชุดลูกเสือ
2: ผมนี่จบมาไม่รู้กี่ยศต่อกี่ยศแล้วผมใส่ชุดอะไรก็ได้
1: ไม่มียศเลย
2: ฮะ
1: นายยศอ่ะ
2: ยศผมอ่ะ
1: เออ
2: ยศผมเก็บไว้ที่บ้านผมไม่จำเป็นจะต้องเอาออกมาโชว์ใครผมเดินไปไหนถ้าของทหารรู้หมดผมยศอะไร
1: ยศอะไร
2: ยศแม
1: ่ฮะไอ้โหดใจคอคุณทำด้วยอะไร
2: ทุกคน
0: ครับผม
2: เราเป็นทหารต้องหนักแน่น
0: ครับ
2: หมดเออเต
3: อร์อะไรอ่ะ
0: ดี
2: เป็นอาหารเนี่ยเราต้องรู้อย่างเออเตอร์นี่คือแถวตรง
0: ครับ
2: หมดเตอร์เบิร์ดเตอร
3: ์อะไรอ
2: ่
3: ะ
2: เบิร์ดพ่อนี่คือตามระเบียบพักเบิร์ดก
3: ็อันนี้หนักเลยอะไรครับเนี่ย
2: หมดเตอร์นี่คือนั่งยองๆหน่อย
1: อุ้ยถ้าอย่างนั้นให้แขกเชิญมาฝึกด้วยได้ไหมจ่า
0: อ้าวมีใครมา
1: จ่าชุกเกะครับ
0: วันนี้มีใครมา
1: วันนี้มีพลทหารเข้ามาใหม่ครับ
0: พลทหารใหม่
1: ใช่ครับ
0: ชื่ออะไร
1: พลทหารแท็กพรัญญูครับ
0: เอ้าเขามาฝึกด้วยเปล่า
1: วันนี้เขามาเข้าค่ายฝึกกับพวกเราครับผม
0: ดีมากจะได้เข้มแข็งและหนักแน่นเบิกตัวแท็กพรัญญู
2: ถอดเสื้ออะไรจะฟี่
4: ใจเย็นมึงมีคดีกันอยู
0: ่นี่เขาไปอยู่ท้ายแถวนู้นเลย
4: ขอโทษครับขอโทษครับ
0: อยู่จะแทรกตรงกลางแทรกตรงกลางมาแทรกกลางด้วยแทรกตรงกลาง
1: นี่ทหารผัดไหนทำไมคิ้วเข้มจังเลยครับว้ายทหารเข่งคิ้วถักกระเทย
0: เดี๋ยวเชิญท่านตรวจแถวได้เลยครับ
2: ครับผม
1: ถักกระเทย
2: ทั้งหมดแถวตรงเฮ้ยอ่ะจ่าฝึกเลย
0: ทั้งหมดแถวตรงบอกชื่อมาคนละหนึ่งชื่ออะไร
2: ผมชื่อเฉลาน
0: ามสกุล
2: เป่ารูแต
0: ถือว่าได้คนต่อไป
5: ไพจูน
0: นามสกุล
5: พุ่งตามเสา
0: เออหาตรงนามสกุลได้อยู่ชื่ออะไร
3: นายอำนวยหัวคาดครับ
0: อำนวยหัวคาด
3: ครับผม
0: อำนาจ
3: หัวคะแนนครับ
0: โอ้ใจหายแวบเลยได้ชื่ออะไร
6: โอ้ยกูกะจะเล่นอีกกูกะจะเล่นอยู่โอ้ยกูไปยืนนิ่งเล่นอยู
0: ่ชื่ออะไรนามสกุลดีมากอ้าวชื่ออะไร
7: ชื่อสมัยสายเบิร์นครับ
0: สมัยสายเบิร์น
7: ครับผม
0: เฉียบขาดวัยรุ่น
8: เฉียบมาก
0: เอาเรา
9: ตอนท้ายก็มาด้วยตอนท้ายก็มาหนัก
0: แล้ว
10: บึ้มใหญ่เลยครับผม
0: เอาแน่ๆเลย
10: บึ้มใหญ่เลยฮะ
0: ชื่ออะไร
10: รับรองเลยว่าสนั่น
0: เอาร
10: ับรองว่าเรตติ้งต้องดีที่สุด
0: จริงๆชื่อที่
10: ในช่วง
0: น
10: ี้เอาจริงๆฮะอาจารย์
0: ชื่ออะไร
10: โอ้โหรับ
0: นึก
10: ถ้าเกิดผมได้แพ้ออกไปนะรับรองกองนี้สั่นกระพือกระพือเลยอ่ะ
0: เอาเลย
10: อ้าวจริงๆฮะ
0: ชื่ออะไร
10: ฮะ
0: ชื่อ

0: ผักบุ้งไฟแดง
1: น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงเขาถึงจะรู้เป็นโค้ดของเราใช่ไหมเอออย่างไอ้นั้นถามมาตำน้ำพริกของเราตอบ
2: เผ็ดจัง
1: ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
0: เออเข้าใจไหม
2: ละลายแม่น้ำ
1: ถูกต้องจำไว้เออมือไม่พาย
0: ขึ้นภูเขา
1: อย่าไม่เข็นอย่ารู้มากมือไม่พายสบายจริงจริงเออเข้าใจไหมเดี๋ยวก็ถามมาหมาเห่าห้องห้องหมาเห่าไปตอมแห้งเอออย่างไรได้ไอ้ตบกูที่หาทั้งตัวเลย
3: โอ้โหตัวเดียวเลยวันนี
1: ้ของเราได้นะต้องได้นะ
4: ไม่ใช่ปัญหา
1: วันนี้เปลี่ยนไม่ใช้อย่างนี้ละเอาเป็นสับใหม่
3: นี่ก็รอเล่นอยู่เนี่ย
1: เอาเป็นสับใหม่เวลาเราไปเจอพวกเราเราต้องบอกรหัสเขาก่อนเขาถึงจะรู้ว่าเราคือพวกเขา
0: คร
1: ับ เริ่มจากคุณก่อนเลย
0: ครับผม
1: พูดคำว่าไม้ขัดแตะแหกแตะแหกดูรูแตะพูดให้ได
0: ้ไม่แหกทำไม
1: ไม้ขัดแตะนี่ไม่ได้หยาบนะไม้ขัดแตะนี่เขาเอาไม้ไผ่มาสานสานสานหลานแล้วเขามาขัดขัดขัดเนี่ยตามเป็นรั้วบ้านเขาเรียกไม้ขัดแตะ
0: เป็นรหัสลับ
1: ใช่
0: ได้ครับผม
1: เอาลดท้องเลยไม้ขัดแตะแหกแตะแหกดูรูแตะ
0: ไม้กันแตกแตกยูรุแตก
1: เร็วกว่านี
0: ้ไม้กันแตกแตกยูรุแตก
1: เร็วกว่านี
0: ้ไม้กันแตกแตกยูรุแตก
1: เร็ว
0: ไม้กันแตกแตก
1: เร็วกว่านี
0: ้
1: เร็ว
0: แตกแตกแตก
5: ไม้หาย
1: ไม้หายไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าใช้ได
0: ้
1: น้ำหยดลงหินแลบลิ้นเลียหิน
2: น้ำหยดลงหินแลบลิ้นเลียหิน
1: ทำไมของเราพูดไปเร็ว
2: น้ำหยดลงหินแลบลิ้นเลียหิน
1: เร็วกว่านี
2: ้น้ำหยดลงหินแลบลิ้นหิน
1: ไปยืนท่องไว้ของเราเอาคำง่าย
0: น้ำหยดลงหินแลบล
1: ิ้
0: น
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไอ้จ๋าฐานตุ้น
1: เป็นอาหารต้องเข้มแข็งเข้าใจไหมครับ
0: ครับ
1: ของเขาน้ำหยดลงหินไปแล้วของเราเอานี่เลย
0: ครับผม
1: เห็นหมอนลอยวางเห็นหมอนลอยมาว่ายน้ำไปถอยหมอน
0: เห็นหมอนลอยมาว่ายน้ำไปถอก
1: ไปถอกทำไมอ่ะ
0: เห็นหมอนลอยมาว่ายน้ำไปถอยหมอน
1: เร็ว
0: ๆเห็นหมอนลอยมาว่ายน้ำถอยหมอน
1: เร็วกว่านี
0: ้เร็ว
1: ๆไม่ใช่ให้พูดเร็วๆอ่ะท่องเร็ว
0: ๆเห็นหมอนลอยมาว่ายน้ำถอยหมอน
1: เร็วๆกว่านี
0: ้เห็นหมอนลอยมาว่ายน้ำไปถอยหมอน
1: ไปยืนตรงนู้น
0: ครับผม
1: ของเราเอาง่ายๆไป
6: ครับผม
1: หมูหมึกกุ้งเอาง่าย
6: ๆหมูหมึกกุ้ง
1: หมูหมึกกุ้ง
6: หมูหมึกกุ้ง
1: หมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่ง
6: หมูหมึกกุ้งหุ่นอุ่นตุ
1: ๋นหุ่นไม่ใช่หุ่นหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่ง
6: หมูหมูหมึก
0: มาแตกแตกรู้ซ่า
1: ไก่ไปไปท้องสักไก่เลยไปทำไมไก่ขนาดนั้น
0: มัน
1: นี่ไม่ขึ้นศาลแล้วสิ
0: ให้มันเด่น
1: อากาศร้อนก็เดินเพ่นพ่าน
6: หมูหมึกกุ้ง
1: หุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่ง
6: หุงอุ่นหุ่นต้มนึ่ง
1: อุ่นหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่ง
6: หุงอุ่น
1: ตุ๋น
6: หุงต้มนึ่ง
1: ไปหยุดท่องไว้ของเราไอ้นี่ไปเลย
3: เยียร์อั
1: พเยียร์อัพคืออะไร
3: อะไรฮะ
1: เยียร์อัพคืออะไร
3: พร้อมเสมอครับ
1: โอเคเอาคำนี้ไปกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวเหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมาก
3: ล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวเหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมา
1: อ้าวได้นะได้นะ
3: ได้
1: ทั้งหมดเข้าแถว
3: มา
1: เรียงแถวเลยต่อไปนี้เราจะมีบทลงโทษนะครับเดี๋ยวผมจะจิ้มไปที่ปากใครนะใครพูดที่ผมให้ไปผิดจะโดนลงโทษของคุณอะไรของคุณ
0: ม้าแตกแตกนูรุตะ
1: ของคุณ
2: น้ำหยดลงหินเอาลิ้นเลียหิน
1: แลบลิ้น
2: แลบลิ้นเลียหิน
1: ของคุณ
0: เห็นหมอนลอยน้ำมาว่ายน้ำไปถอยหมอน
1: ของคุณ
6: หมูหมึกกุ้งหุ่นอุ่น
1: เอางี้เช้าเปิดประตูบทเย็นปิดประตูบท
6: เช้าเปิดประตูบทเย็นปิดประตูบท
1: เออไอ้นี่ง่ายง่ายเอาเร็ว
6: เช้าเปิดประตูบทเย็นปิดประตูบทอ
1: ย่างง่ายของคุณ
3: กล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวเหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมา
1: เอาละโอเคต้องมีสมาธิต้องมีสมาธิขบวนแถวตรงของใครของมันนะจิ้มไปที่ใครคนนั้นพูดของตัวเองนะครับ
2: น้ำหยดลงหินแล้วบินเลียหิน
1: ดีมาก
0: เข็นหมอนแล้วมาแล้วถอยหมอน
2: น้ำหยดลงมาแล้วบินเลียหิน
6: เช้าเปิดประตูบดเย็นเปิดประตูบด
0: เปิดประตูบด
1: อ้าวเปิดยัง
6: เปิดแล้ว
1: แล้วปิดยัง
0: มันต้องปิ
6: ดแล้ว
1: โดนโดน
0: โดนครับ
3: โดน
0: ครับเปิดประตูบดไม่ใช่ปิดประตูบด
1: คนแรกเลย
3: ของดีด้วย
1: เกลือมึงจะเป็นเกลือก็กินทั้งปาก
6: ทำกูขนาดนี้เลย
3: แค่บอบอ
1: ต้องโดนต้องโดน
0: ต้องกินนะเพราะคุณบอกไม่กลัวอะไรไม่ใช่เหรอครับเฮ้ย
1: ระวังจะไอนะระว
0: ัง
1: จะไอโอเค
3: ผมจะไม่ยอมผิดเด็ดขาดครับผม
1: เวลาไอปิดปากด้วยเวลาไอปิดปากด้วย
3: ก็ต้องเชียวต้องหันมาหาเราแน่ๆเลยผมจะไม่ยอมผิดเด็ดขาดครับ
1: ขบวนเท้าต้องเท้าต้องเข้า

0: ยตายไป
1: อยู่นี่ยังไม่ได้จิ้มไม่ได้จิ้มคุณพูดทำไมคุณพูดทำไมผิดครับคุณผิดครับคุณพลาดคุณพลาดคุณพลาดต้องโดนคุณต้องโดนฮะจัดการฮะพี
2: ่บางคนเนี่ยคิดว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันคือกะปิอย่าคิดว่ามันคือกะปิสิมันคือดินก็ได
3: ้อ่าแล้วคิดว่าไม่รู้รสชาติ
2: ดินใช่
3: จะได้ไม่รู้รสชาติ
2: บอกตัวเองก็จบแล้ว
3: ใช่
2: เรากินดินมันก็จบท่านผู้ชมฮา
0: ถือดีดีสิถือดีดี
2: เอาถู
4: นี่ไงมันคือดิน
3: นี่แหละพอดีเลยไม่ต้องไปคิดแล้วทีนี้พอดินมาแล้วมันมีดินอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมันเลย
0: เป็นขี้หมาผสมกะปิ
2: เอาเดี๋ยวขอถามนิดนึงได้ไหมถ้าเกิดว่าเรตติ้งมันดีจริงๆอะถ้าเกิดว่ากูกินเนี่ยเรตติ้งมันดีขึ้นแต่ว่ากูต้องตายเน
3: ี่
2: ย
3: ยอดซับสไครต์แกมมี่10 ล้าน
2: 10 ล้าน
3: แล้วพี่คิดดูว่าคิดจะเท่าไหร
2: ่เออมาแล้วกูจะได้เงินด้วยไหม
3: ทุกวันนี้ทำทุกวันนี้รับจ้างผลิตไปไงอ่ะ
2: ก
3: ็ติดลบไหม
2: ติดลบอยู
3: ่เออมันก็คงเหมือนเดิมแหละ
2: นี่รายการจบ
3: ๆนี่เดี๋ยวนี้
0: กระป๋องนี่กระป๋องนี่กระป๋อง
3: นี่กระป๋อง
0: มันขี้หมา
3: ใช่แล้วมันมีดิน
2: บาดยาเหมือนบาดยา
3: ผมจะไม่ยอมผิดเด็ดขาดต้องผิดต้องผิดต้องผิดต้องผิดเด็ดขาด
5: ใจตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นอะไร
2: อุ้ยขอโทษไม่ใช่ไงผมไม่รู้ไงฮะ
0: จีบกู
2: นึกว่าข้าศึกไง
6: ถามดีๆนะเว้ย
7: เริ่มไหมมึงจะเอายังไงให้รุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างมึงจะเอา
6: เอาดิวะเกิดก่อนมันก็โดนตีได้เหมือนกันเว้ย
7: จะเอาก็ได้
6: เอา
8: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
9: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณต้องมาแจ้งผมได
8: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
10: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปี1ทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
11: เด็กส์คลับการ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิทเทนชินมัสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25

0: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
1: ทีนี้ไก่ซันเป็นไงบ้างอ่ะ
2: ซัน
3: ครับ
4: มึงกับพ่อเราจะรู้ยังวะ
3: ถ้าพ่อกูรู้อ่ะกูก็จะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
2: กูเรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
5: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
7: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
6: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
8: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคูบุรี
6: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
7: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
9: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรีเด็ดขาด
10: ลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
7: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
11: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 5 4เหลี่ยมโทรออก

0: มาเข้าแถวต่อเข้าแถวไปเข้าแถวไปเข้าแถว
1: ครูฝึกพร้อมครับ
0: พร้อมนะ
1: พร้อมครับครูฝึก
0: พร้อมนะหนึ่งสองจ้าเออนี่คุณเพิ่มดีกว่าคุณเพิ่มดีกว่าคุณเพิ่มอีกอันหนึ่งกล้วยตานีปลาย
1: ผมจะไม่สั่งจากกะปิเลยนะครับ
0: เดียวกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวเหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมาผมผัวหมอนวดครับอืดอันนี้เพิ่มนิดนึงอันนี้เพิ่มต่อกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวเหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมาผมผัวหมอนวดครับอืดอืดนะโอเคพร้อมของคุณเพิ่มนี้น่ะนะไม้ขัดแตะแหกแตะแหกแตะแหกดูรูแตะร้านอยู่ฝั่งนู้นโดดมาฝั่งนี้ข้ามไปฝั่งนู้นโดดไปฝั่งนี้นะตกน้ำจบนี่แน่นี่แน่เคสป
1: ๊ะอะไรเนี่ยอะไรมั่งวะเนี่ย
0: ไม้ขัดแตะแหกแตะแหกดูรูแตะบ้านอยู่ฝั่งนู้น
1: ผมข
0: อ
1: ให้รุ่นพี่เล่นด้วยครับ
2: ผมไปแล้ว
1: ผมไปหาของรุ่นพี่เล่นด้วย
3: เสียทาง
1: ไม่เอา
2: ไปเป็นมาเดี๋ยว
1: พี่เล่นด้วย
2: เดี๋ยวกูถึงเองไปไปไปเข้าไป
1: หารุ่นพี่วะ
0: ไปแทนรุ่นน้าเน
2: ี่
0: ย
2: ไป
0: ไป
2: เดี๋ยวกูลงโทษเอง
3: ไม่เคยได้พักเลย
0: ของคุณเอาคำนี้ไปกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเหงือกติดทั้งเผือกติดทั้งฟัน
3: กินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเหงือกกินเผือก
0: เอาดี
3: ๆอันนี้ผมหยอกเล่นกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟัน
0: ถูกต้องเลยโอเคของคุณอะไร
1: ไม้ก็แตกแต่ดูรูแตกบ้านอยู่ฝั่งนู้นเดินมาฝั่งนี้ไปอยู่ฝั่งนู้นเดินมาฝั่งนี้ตกน้ำจมนี่แน่นี่แน่เพชรหมอ
4: กล้วยตานีไปหวีเขียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมาเหลือหวีเดียวผมผัวมานวด
0: เอาผิดแล้ว
3: โอเค
4: กล้วยตานีไป
1: โอ้โหโอ้โหโอ้โ
0: หโอ้โหโอ้โหโอ้โ
1: หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ
0: หโอ้โหโอ้โหโอ้โห
1: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ
0: หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ
1: หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
0: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
1: ทำไม่ได้ยังไงน่ะ
4: คุณเป็นตลกที่สกปรกมากนะผมเคยเจอมา
0: ผมทุ่มเท
1: โอเค
4: คร
1: ับ
4: ผมดูดูด
0: ูดูดูเกลือมีไหมเกลือมีไหม
2: มีครับมีครับมีครับ
0: เอามาตัดเปรี้ยวนิดนึง
1: เปรี้ยวไป
0: หนูตัดเปรี้ยวนิด
1: ดีกว่าดีกว่า
0: จบไป
1: เอาเชฟมาเชฟโอ้ยสบายแล้วผ่านนิโกได้สบายแล้วผัวคนไทยก็จบชีวิต
0: โอเคเอาทั้งหมดเข้าแถวหน้ากระดานเรื่องหนึ่งปฏิบัติเอาแล้วนะจะเช็คนะว่ามากันกี่คนนะจะได้รู้เข้าใจไหมหัวแถวนับ
1: หนึ่ง
0: สอง
1: สาม
0: สี
1: ่ห้า
4: ช่วยพาผมมาจริงๆครับ
0: ทำไม
4: ช่วยพาผมไปหาหมอได้ครับ
0: เป็นอะไร
4: ผมเป็นโรคไตครับ
0: ไม่เอาไปไม่ได้กำลังฝึกอยู
1: ่เอาเมื่อกี้เปรี้ยวเหร
0: อ
1: เปรี้ยวต้องตัดเค็มครับ
0: เอาอะไรมาตัดอ่ะ
1: มันมีน้ำปลาครับตัดเค็มฮะน้ำปลาตัดเค็มฮะ
0: เป็นน้ำปลาปรุงรสที่เอามาตัดเค็มได้ดีมาก
1: ใช่
0: นะเทลงไปใส่ถ้วยบีบน้ำปลาไอพริกป่นเลยกินกับไข่เจียวร้อนสุดยอดมาก
3: สุดยอดมากใครไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องนี่ใส่ปลาเข้าไปนะใครเห็นก็เหมือนว่ารถจะวิ่งไม่ออก
0: แล้ววิ่งออกไหม
3: เหงื่อไม่ออกหรอก
0: ใส่ทำไมไอเครื่อง
3: อันนี้ใส่เอาตลก
0: เอาแก้วไปเลยลูกเอาแก้วมาโอเคตัดเค็มนิดนึงอ่ะจิบเลยเพียว
1: เหมือนยายาแก้ไอ
4: เสียงใสเลย
0: กระดกเลยทีเดียว
4: 1 2 3สู้ๆรักบริบูรณ์สู้ๆมึงต้องทำได้กูรู้มึงต้องทำได
0: ้คุยกับใครเนี่ย
4: ได้ได้นะอันนี
1: ้กินดู
0: ปึ๊บกินในนี่นะก่อนข้าวเนี่ยจะทำให้เรากินข้าวดีเลยนะนะพวกเรานะเป็นข้าวอย่างคนละจิบ2จิบไปคนละจิบเลยลูก
3: เอาเลยพี่ไม่เป็นไรเอาให้เขากินดีกว่า
0: ดูครูเนี่ยนี่ให้น้องใหม่ลองแล้วบอกรสชาติเป็นไงอมอะไรอยู่อ่ะ
1: น้องหมด
0: ไม่ได้ต้องลองนี่ของบอลเชิญยิ้มเห็นไหม
1: ของพี่
0: อร่อยเดี๋ยวก่อนถามเป็นคนกินปลาป่ะ
5: กินครับพี
0: ่อ๋อต้องชิมดูว่าอร่อยไหมอ
5: ร่อยพี
0: ่เห็นพวกเราเป็นเด็กๆอาจจะคิดว่าเอ้ยมันมาโปรโมทช่วยกันไอ้พวกเด็กๆเชื่อได้ไหมคนโตเลยดีกว่าเดี๋ยวเอานครพิสูจน์เลยดีกว่าดูกลิบเดียวนะกลิบเดียวกลิบเดียวลูก
2: ให้ดื่มกาแฟร้อนตอนเช้าเล
0: ยเอาละเดี๋ยวต่อไปจะเช็คดูนะพี่เช็คนะ
1: ครับผม
0: ว่ามีมากันกี่คนหัวแถวนะ

0: แถวนะพาหัวแถว
1: 1
2: 2
1: 3 5
2: 6
3: อย่ามั่วอย่ามั่วนะหัวแถว
2: 1
1: 3
3: อะไรยี่ๆอะไรยี่ๆอะไร
1: ตกใจครับ
3: หัวแถวนะ
2: 1
1: 3
3: หัวแค่1ไงหัว1แค่นั้นเอง
2: ได้ครับ
3: หัวแถวนะ
2: 1
1: 3
3: 5 6ไวๆกว่านี
2: ้เร็วกว่านี้
4: วางไงสวัสดีครับใช่ไหมเอ้ยใครเอามาไงวะเนี่ยแล้วพวกเราเอาอะไรก็เกิดขึ้นได้รายการเราเนี่ย
5: ถ่ายพวกเราเยอะรักเหรอ
6: นะเล่นรายการ
4: ใช่เปล่าม
6: าทำรายการมาเล่นรายการเนี่ยฮะเสียงเออะวายๆเนี่ยฮะ
4: เอามาเซอร์ไพรส์เปล่าม
6: าเซอร์ไพรส์อุ้ย
5: ท่าน
6: โทษบ้านเมืองต้องการความสงบมันจะไม่เออะวายๆอย่างงี้
1: รายการอาจารย์ไม่ใช่เหรอนี่ถ่ายไปถ่ายมาเป็นคืนความสุขได้ไงวะ
6: พูดมากนะ
4: ท่านลองชี้ดิฮะกินหน่อยเลยครับยักคิ้วนิดนึงโอ้โหเหมือนมาก
5: เหมือนนายก
4: เหมือนจะติดคุกด้วยกันทั้งหมดแน่ใครเอามาเนี่ย
5: ท่านมาทำอะไรครับท่านครับ
6: ก็เอาไว้ๆพวกคุณเอาไว้ๆอย่างงี้ผมไม่มาได้ไงผมไม่มาแล้วใครจะมาปะโท
5: เห็นบอกกำลังยื่นร่างอะไรอยู่ฮะเกี่ยวกับสัญญาอะไรฮะ
6: เกี่ยวกับทะเบียนสมรส
5: ทะเบียนสมรสยังไงครับท่าน
6: จ่ายเหมือนใบขับขี่ปีต่อปียังไง
4: เฮ้ยทำยังไงอ่ะ
6: ถ้าขับดีแล้วก็ต
4: ่อถ้าขับไม่ดี
6: ถ้าขับไม่ดีก็ปล่อยขาด
1: ดีไว้ถ้าขี่ดีแล้วก็ต
6: ่อ
1: ขี่ไม่ดีก็ปล่อยขาดนะเข้าโครงการเขานี่ดีนะ
7: ไม่ทันหรอกกูทำตลอดชีพไปแล้ว
6: ตลอดชีพแล้ว
7: ครับผม
5: ท่านไหนวันนี้ท่านมาแล้วผมอยากให้ท่านเนี่ย
4: แถลงการนี้
5: แถลงการนิดนึงครับท่านครับ
4: เชิญทั้งนี้เลยครับยืนเด่นๆเลยครับท่านครับ
1: เอาคนเดียวเลยครับท่าน
8: เอาเลยคร
1: ับ ครับก็ทั้งงานเลยครับ
6: วันนี้มาก็ขอแถลงการซะเลยนะเมื่อกี้พวกเขาเสียงดังมากก็ฝากด้วยนะรายการอาจารย
5: ์ครับท่าน
6: ใช่ไหม
8: คร
6: ับ อาจารย์นี่เป็นรายการที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีนะทุกท่านทุกบ้านต้องเปิดดูถ้าไม่เปิดดูนะเจอกันเข้าใจไหมไปอยู่ในทูมูฟ
9: ทูมูฟก็สัญญานะ
6: YouTube ขออภัยพูดผิดนะฝากไว้ถ้าไม่ดูนะเดี๋ยวเจอกัน
4: อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่านี่ตัวปลอมนะครับเราก็เอามาแสดงนะครับก็เคารพแล้วก็รักท่าน
1: จริงๆเราจะเอาตัวจริงมาแต่เขาไม่ว่า
6: อันนี้ไม่เกี่ยวผมนะ
4: ตัวปลอมแต่ไม่นี่ก่อนจะเล่นเนี่ยคุณบอลก็ได้ส่งเด็กของเราเนี่ยทีมงานเนี่ยไปขอแถลง
5: ขอแล้ว
4: ส่ง
5: ไปขอแล้ว
4: มี2เดือนแล้วยังไม่กลับมาเลย
6: ไปไหนอ่ะ
4: รู้หายไปไหน2เดือนแล้วยังไม่กลับมาเลย
5: โทรไปไม่รับสายด้วย
4: จะยาวเหรอ
5: ขอบคุณนะยาวด้วย
4: ขอบค
5: ุ
4: ณคร
5: ับขอบคุณนะครับ
6: ครับผม
5: ครับผมครับผมไปรถทหารมารอรับแล้วครับโอ้น่ารักมาก
4: เอาวันนี้คุณแท็กมาเนี่ยจะให้น้องมาสนุกสนานกับพวกเรา
5: เห็นรับเชิญ
4: ก็เลยเอาแบบทหารรับตา
5: พี่ท้ายยืนเลย
6: ครับ
4: เจอกันแต่ละครั้งนี่ไปเติมมาอีกป่ะเนี่ย
10: ใช่ครับไปเรื่อยๆครับก็สักไปเรื่อย
4: ๆเต็มไปหมดแล้วนะเฉพาะแขนอย่างเดียวป่ะ
10: เฉพาะแขนแล้วก็มีขามีหลังมีอะไรเงี้ยครับ
4: เหรอ
10: คร
4: ับ
10: ผม
4: ของเรานี่ก็สักพวกสักไอ้นะแม่ตา
5: แขนขวา
4: สักทรงองค์นาราย
5: ณ์แขนซ้าย
4: สักชาติราชสี
5: ขาขวา
4: หมึกสักพยัคฆี
5: ขาซ้าย
4: สักหมีมีกำลัง
5: พระอุระ
4: สักพระโมคคัลลา
5: พระกวัน
4: ปิดตาอยู่ข้างหลัง
5: สองสีข้าง
4: อัคระณจังงัง
5: หน้าฝากผัง
4: หน้าผากฝังเหล็กก้าเพชรตาแมว
5: ยอด
11: ผมเองก็สักมาเหมือนกัน
5: ฮะ
11: ผมเองก็สักมาเหมือนกัน
5: ไหนไม่เห็นมีเลย
11: นี่
4: สักน้ำมันสักน้ำมัน
5: อะไร
11: นี่
4: อะไร
11: สองแก้มตูดกุดถังฝังด้วยแร
5: ่ขอดูแร่ขอดูแร
11: ่โอ้ย
5: ขอดูแร่
6: ไหนแร
11: ่มันฝังอยู่พี่บอล
4: มันเป็นแร่
11: ไม่เอาถึงตายเลย
5: แร่ขอดูหน่อย
4: มันต้องจบเข้าไปแร่หรือ
11: มันคือมุกตลกโอ้ยแร่แล้วเมียมึงก็อยู่นะไอ้เล่นนะแล้วมันก็อยู่ในฮาร์ดดิสก์แล้วกูไม่รู้ว่าเด็กมันเอาไปปล่อยหรือเปล่าวะ
10: เยอะมากอ่ะ
7: แร่เป็นศอกเลย
11: คือมุกตลกเออ
5: ทั้งตัวพี่แท็กทั้งตัวรอยสักไหนชอบมากที่สุด
10: รอยสักไหนรอยสักตรงหน้าอกครับพี
5: ่สักว่า
10: คือมันเป็นเหมือนประเทศไทยครับผมแล้วก็มีตาเลข9ครับผม
5: ซึ่งอยู่ในใจคนไทย
10: ใช่ครับ
4: แต่ละลายแต่ละลายที่สักมาเนี่ยล้วนมีความหมาย
10: ล้วนก็มีความหมายบ้างแล้วก็ความชอบด้วยครับ
5: แต่พี่นุ้ยนี่ลงอักขระพี่นุ้ยคือจะใสอยู่โยงคงกระพัน
4: ไม่
1: เมตตา
5: เมตตา
4: เออ
5: เมตตาขนาดไหน
4: เมตก็เจอคนเฒ่าคนแก่หน้าธนาคารพี่ให้ไปเลย 6,000 7,000
5: อุ้ยทำไมพี่

0: ยอะจังอ่ะ
1: พ่อกูเอง
0: วันนี้ผมท้าพี่แท็กก็มีลูกตั๊กก็มีลู
2: กก็มีลูก
0: แจ๊กก็มีลูกลูกเล็กเอางี
3: ้
0: ผมท้าพี่แท็ก
3: ครับ
0: แล้วผมส่งตัวแทนพี่แท็กกล้าไหมสักชื่อลูกตัวเอง
3: ได้พี่ได
0: ้แล้วชื่อนี้จะย้องอยู่กับคุณไปตลอดชีวิต
3: ได้ไปมีช่างสักหรือเปล่า
0: ผมมีช่างสัก
3: ครับพี
0: ่แต่ผมหาตัวแทนละกาจ้าก่อน
3: ครับ
0: พี่นุ้ยพี่นุ้ยมีการสัก
1: มีหลัง
0: พ่อไม่สักอยู่แล้ว
2: ไม่เอาไม่ชอบ
0: พ่อผมไม่สักอยู่แล้วพี่แจ
4: ๊ดเมียไม่ให้สักแล้ว
0: เมียไม่ให้สักแล้วพี่บอด
5: ผม
0: พี่บอดจะสักไหม
5: อะไรนะ
0: จะสักไหม
5: อย่าไปเต็มหน้าอีกเลย
4: ก็สักแล้วจะลืมหมึก
0: ไงผมขอส่งตัวแทนแล้วกัน
3: ใครอ่ะ
0: แท็ก
3: ครับ
0: เจอกับตั๊กบริบูรณ
4: ์ตั๊กสักได
3: ้ตั๊กโอเคเปล่า
0: ลูกชื่ออะไร
3: ลูกชื่อพารันครับ
0: พารัน
3: ครับ
5: believe ตันจันทร์เรือง
0: แค่ believe พอคุณสักชื่อลูก believe คุณกล้าไหมกับแท็กเอาป่ะ
3: เอาป่ะพี่สักครั้งในชีวิต
4: แต่มันไม่เจ็บมากนะถ้าอ๋อสักเป็นตัวอักษรใช่ไหม
3: ไม่เจ็บไม่เจ็บ
4: แม่ถ้าสักเป็นฟอนต์ตัวหนังสือไม่เจ็บ
3: บ้า
1: ได
3: ้จะบ้าบ้าที่สุดพี
0: ่วันนี้ผมเชิญช่างสักมาด้วย
1: ว่ามาเลย
0: เป็นผู้ชายหน้าตาไม่ดี
1: อาจารย์หนูป่ะ
0: ไม่ใช่ครับเป็นผู้ชายหน้าตาไม่ดีเท่าไหร่หรอกผมไม่รู้ว่าคุณจะพอใจสักกับเขาหรือเปล่านะฮะน้องคำราม
1: น้องคำราม
0: น้องคำรามนะครับน้องคำราม

0: วัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: สวัสดีโอเคสบายดีนะเพื่อน
0: สวัสดี
1: ครับผม
2: โอ้มันฟูไหมตัวมัน
1: อุ้ยอ้าวอ้าว
2: ก็ดีแล้วก็ตลกก็ต้องไม่อย่างนี้ทางมันเป็นอย่างนี้แล้ว
1: ชอบเวลาหน้ามันเจียวเจียวอ่ะชอบอ่ะเหมือนไทยนี่ถึงไทยเลยชื่อน้องอะไรลูก
0: ชื่อโดนัทค่ะ
1: โดนัท
2: น้องนี่แสดงว่าดูรายการแฟนคลับนักคอมนี่มา
0: ทำไม
2: อ่ะนี่โทษนะนี่สักหน้านักคอมไว้เลยเฮ้ยเชียร์
0: มาไปนี่หมาหนูตายไปแล้ว
3: พี่เบิร์ดไอ้สัตว์ตาอยู่ตรงนี้เลย
1: ไหนๆวันนี้ลูกคุณแท็กชื่อพลัน
4: ครับผม
3: นี่ๆ
1: ลูกคุณตั๊กชื่อบีลีฟ
3: บีลีฟครับ
1: หนูใช้เวลานานมั้ยลูกการสักลูก
0: ถ้าเป็นอย่างงี้ปกติก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ
3: น้องเขาสักให้ใช่มั้ย
1: ใช่ครับผม
3: ให้น้องๆสักให้ใครตั๊ก
1: กับแท็ก
3: ตักตรงไหนเอาวางตรงไหนของพี่แท็กจะวางตรงไหน
1: ให้เอาวางตรงไหนลูก
2: ต้องลอกลายก่อนดิ
5: วางไว้ข้างหลังนี้ก็ได้ครับมันยังมีที่อยู
0: ่ข้างนี้มั้ย
5: ได้สักเลย
3: แล้วตักอ่ะ
1: ตัก
3: อ่ะได้ยังมี
5: ได้ยัง
1: ตักเอางี้ดิ
2: ต้องเทียบลาย
1: ผมวางไม่ๆเพื่อน
2: เทียบลายต้องเทียบลาย
1: หน้าอกเลย
2: ต้องเทียบลายไม่เดี๋ยวด
3: ้ว
2: ย
3: คอเลยเหรออ
1: ะไรนะคอเดี๋ยวไปคุณแจ๊ดสักคำว่าแจง
6: เดี๋ยวโอเคมึงหมดสิทธิ์แล
2: ้วแจ๊ดไม่ใช่
5: เฮ้ยเนี่ยมึงชอบใช้อารมณ์เนี่ยพอเรื่องจริงมึงชอบใช้อารมณ์เน
2: ี่
5: ย
2: ทำงานแล้วกูไม่อยากไปอะไรมึงทำงาน
5: เก่งจัง
1: แจ๊ดมึงตบเมียมึงแล้วเอาดาวหางมาให้กูตบเมียมึงเลย
2: เอาเพศเอาลายตรง
3: เดี๋ยววาง
6: บีลีฟ
1: หน้าอกเลย
6: ไม่เอา
1: อยู่ในใจเรา
6: ขอสักตรงเหงือกดีกว่าให้ลูกอยู่กับผม
1: ต่อไปเอาที่เป็นไปได้เอาที่เป็นไปได
6: ้หยอกอยากให้คุณได้ยิ้มแย้ม
2: ตรงไหนพี่จ๊ะ
6: หน้าอก
1: เฉียบ
6: โอเค
1: หัวใจ
3: ข้างคอ
1: หัวใจเลยเพื่อน
6: เฮ้ยเอาตรงคอดีกว่า
2: อันนี้ไม่ตลกพี่ทำตักจริงนะเนี่ย
1: มันอยู่กับตัวเลยนะมันอยู่กับตัวคุณเลยนะมันอยู่กับตัวคุณเลยนะ
2: ตกตามนี้แหละ
3: หนูไปวางให้พี่เท่าไหร่ตรงไหนดี
1: ตาลูกไป
2: ดูด้านขวาได้ไหม
3: วางเลย
0: หน้าอกก็ได้นะพี่
3: จะวางตรงๆนี้เลยอ่ะจะเอียงจะบิดอะไรมั
2: ้ยไม่มาลงมาหน่อยสิ
3: เฮ้ยช่างดีช่างกูแล้วไอ้ที่มาของเราดิ
7: ไอ้ตา
3: ของ
7: เราดิ
3: แล้วกูถ่ายนี้ด้วยเอาของเราดิ
1: มึงไปช่างสากไม่คุยเข็ม
3: เข็มใหญ่ด้วยน้อง
1: เนี่ยมันมึงไม่เอาเซาอยู่เงี้ย
3: สากทั้งวันน่ะแบบเนี้ยสรุปเลยนะของพี่ตั๊กวางหน้าอกใช่มั้ย
0: ค่ะ
3: และของพี่แท็กวางตรงไหนข้างหลัง
8: หลังด้านซ้าย
3: อ่ะโอเค2อันพี่แท็กข้างหลังชื่ออะไรครับอันนี
5: ้ชิพรันครับ
3: น้องพรันกับน้องบีลิฟนะครับ
9: พวกมึงพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วกูมีรถให้มึงนั่งสัก
1: ฮะพ่อมีรถให้ใครนั่งสัก
9: ได้ให้พวกนี้นั่งสักไง
1: พ่อรถมาด้วยเหรอ
9: เออ
1: รถอยู่ไหนอ่ะ
9: นู่นน่ะมาแล้ว
1: ไหนเรียกมาม
9: าเฮ้ย
3: คือด้วยเราเนี่ย
1: ยิงตัวคุยพี
3: ่อะไรพี
6: ่
3: ต
6: ั๊
3: ก
6: อ๋อสักอยู่เออ
1: สักโอเคไหม
6: เฮ้ยโอเค
1: เฮ้ยสักโอเคมาก
10: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได้นะ
11: ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวอ่ะจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
10: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
11: กูสัญญา
12: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายอังคารนี้ตอนจบเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
13: ขอต้อนรับอาร์มูฮาน่าสู่ดาราล็อกกันเล่นบอกเลยว่าความฝันครั้งนี้อาร์มเหนื่อยแน่นอน
14: โอ้ยยากนะยากนะ
13: อยากเป็นอะไรไม่เป็นอยากเป็นครูสอนแอโรบิก
14: จากหัวลงท้องจากท้องลงขาเต่าเลยดอยอีกติดอยอีกติดขึ้นมาไป
13: ความสนุกแบบนี้จัดเต็มข้อแน่นอน
14: พี่บอกก็เลย
15: ไปหมดเลย
14: เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผม
13: ติดตามได้ในดาราล็อกกันเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางช่อง GFM 25ครับ
15: ไปเลย
16: ดาราล็อกกันเล่น
13: อะไรครับเนี่ย
17: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ร่วมดำลึกเพลงดังสายันสัญญา

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: เมื่อเวทมนต์และความลึกลับภายใต้แสงจันทร์กำลังกลับมาอีกครั้ง
2: และเมื่อมนุษย์ต่างดาวบุกการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจึงเริ่มต้นขึ้น
3: จุดท้ายจุดท้าย
1: พร้อมนายอีกมากมายที่เรา2คนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเรา2คนในรายการ Movie Guru ครับ
2: คืนวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
4: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
5: กูท้ามึงอยู่ให้เขากะคุยหมอปันด้วยตัวเองบ้างดิ
6: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีนะ
4: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอีกแล้วไม่ใช่หรอ
6: บอกว่าอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบหรือไง
4: เรามีใจนะเราได้รู้จักกัน
7: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
8: เมื่อเรตติ้งรายการ
9: มา
10: ไม่แล้วมันจะเข้าอะไรบ้าง
11: อย่าเที่ยวจับ
12: พี่แท้คิดว่าพี่ตั้งจะสละเสร็จไหม
13: ไม่เสร็จ
12: คุณคิดว่าทักเป็นคนยังไง
13: คนคืนหน้าจอเป็นคนที่บ้าๆไว้พี
12: ่
13: แต่ในใจเนี่ยมันแบบป๊อตเหมือนกันนะทุกคนกลัวเหมือนกัน
14: ถ้าเจอของจริงเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยท่าอย่างเงี้ย
13: อย่างเงี้ยใจไม่ดีแน่นอนวิวๆเลยอ่ะดูดูดูดูดู

0: แล้วสักครั้งแรกด้วยนะเรื่องของเรื่องเนี่ย
1: ครั้งแรกไม่ชินด้วยนะ
0: แล้วสักบนรถอ่ะ
2: โอ้โหแล้วสักอะไรอ่ะ
0: นี่ป่านนี้ขึ้นหน้าผากไปแล้วเนี่ย

พี่ก็นั่งนิ่งๆอยู่เนาะ

0: ายถึงจะนับว่าหนึ่งรอบ
1: เสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ
2: เสียงอะไรอ่ะ
3: สารพัดนะนั่น
1: เสียงอะไรวะปังปังปังปังปังปัง
4: สองนาฬิกาฟาเรนไฮน์อุณหภูมิ155เซลเซียสแรงปืน32อุณหภูมิความชื้น22นาฬิกาปัดกว่ายิงสว่างผม

0: แตก
1: เนี้ยเดี๋ยวขอปืนแล้วไอ้ไอ้ยิงกูวะอุ้ยพี่
2: อะไรอ่ะ
1: อุ้ย
2: โดนอะไรพี่รัก
1: อุ้ย
3: โดนอะไรมาเนี่ย
2: โดนอะไรอ่ะโดนอะไรพี่ตั๊ก
1: สั่งอยู่สั่งโอเคไหม
4: เฮ้ยโอเค
2: เฮ้ยสั่งโอเคมาก
1: โอเคเลย
2: เห็นปะ
1: นี่แสดงว่าคุณถอดใจว่างั้น
2: ใช่
1: คุณถอดใจ
2: ใช่
1: คุณสู้แทบไม่ได้นะแทบพร้อมไหม
4: พร้อมพี่
1: ขึ้นรถครับ
2: ขึ้นรถเลย
1: ขึ้นรถครับ
5: คุณคิดว่าคุณแทบทำได้ไหม
1: โดนแทบเลย
4: อยากจะบอกว่าพี่ตั๊กใน
1: แท
4: ็กว่าแต่ที่จริงอ่ะเขา
1: แท็ก
4: นะ
1: ครับพี่แท็กลงมาเถอะ
4: เอ็นน่ะเอ็นน่ะดู
1: ใจมึงถึงหรือเปล่าวะ
4: โอ้ย
1: ปอดกูตั้งสองรอบเลยนะเว้ย
4: แน่
1: แท็ก
2: ไปแท็กไปแล้ว
1: ใส่หมวกให้นะ
3: คุณผู้ชมอะไรอ่ะ
2: บอกเลย
3: บอกเลย

0: ู้สึกไง
1: อะไรฮะ
0: รู้สึกไงเพื่อน
1: โกรธโกรธมึงด้วยแหละ
2: โกรธทำไมอ่ะ
0: โกรธเรื่องอะไรเนี่ย
1: ฮะ
2: เขาไม่ได้เป็นคนยิงอ่ะ
1: ไม่ได้เข้าประชุมแค่วันเดียวเนี่ยเออกูติดงานแค่นี้คือ
0: ไม่
1: เอาตัวตายเลยเหรอ
0: ถามว่านั่งรถแบบนี้พี่นุ้ยก็คอไม่ดีและแจ๊ดอ่ะ
1: ผมก็บอกว่าผมเถอะผมบอกพี่บอลนะผมเถอะพี่ผมเถอะพี่ผมเถอะพี่แต่พี่บอลสงสารพี่ไงเขาเลยเอาพี่

0: 说说说
1: 胡说
2: 咱干多大给大给大不就够
1: รอบแรกผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฮะตั้งดู

0: โดนตัวไปเนี่ยอัน
1: นี้ปล่อยไม่ยั้ง
0: โดน
2: อีกรอบอีกรอบอีกรอบไปเลยแ
3: ต่ไม่มีเลือดใช่ป่ะ
4: แม่งมาเป็นหนุมาน
1: ไม่มีเลือดเนาะไม่รู้ว่าเห็นแฉะไม่เลือดก็เหงื่อไม่สาวนะ

0: ถูกน้าแล้วมันขับรถ
1: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแท็กผมก็โดนแท็กพี่ก็โดนแท็กแท็กแท็กหนึ่งสองสามแท็กพี่โดนแท็ก
0: ก่อน
1: แล้ว
0: นั่ง
1: นั่งพี่โดนแท็ก
0: นั่ง
1: พี่โดนแท็ก
0: นั่ง
1: แท็ก
0: ขอโทษครับ
1: ขอโทษครับ
0: วันหลังจะไม่เล่นแล้วครับ
1: คือกูก็โดน
0: วันหลังจะไม่เล่นแล้วครับวัน
1: พี่ก็ไม่รู้เรื่อง
0: วัน
1: พี่ก็โดน
0: เอานะ
1: ต้องขอรายการ
0: เอานะ
1: กูจะขอรายการ
0: ขอโทษครับ
1: กูยังโดน
0: ขอโทษครับ
1: ขอโทษครับ
0: วันหลังจะไม่เล่นแล้วครับ
1: วันหลังจะไม่เล่นแล้วครับ
0: เออ
1: ครับ

0: ทีพี่จีบช่างทำผมอ่ะผมเคยพูดป่ะพี่เคยคิดถึงลูกพี่ไหมลูกพี่ก็เรียนดีนะ
1: พวกเราจะมาทะเลาะกันเองทำไมเนี่ย
2: ไม่เอาไว้เลยการไม่เล่นเล่นเป็นบางรายการก่อน
0: ทีของพี่ที่ของผมผมยังโดนผมยังโดนทุกรายการเลยเนี่ย
3: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมธาเที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว 14:00 นที่นี่ GMM 25
4: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง GMM 25
5: กินเที่ยวอาราโดเวอร์นะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูเมสเซ่สกีเวอร์มาให้ได้ไม่งั้นเฮียสง
6: ตีตาย
5: รสชาติที่ออกมาแบบคนไทยกินได้เลย
7: เอาจริงเหรอ
5: โอ้โห
7: ดีไหม
5: ดีแล้ววันนี้เราอยู่ที่เมืองนานจริงนะครับผมเราพาแฟนคลับของเรามาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเรียกว่าหนิวโซซานเดี๋ยวเราไปดูความสุขของกินเที่ยวอาราโดเวอร์กันครับผม
8: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
9: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
10: คู่มั่น
11: ที่ว่าคุณชาญและลุยยังคิดถึงเคซอเมียเก่าเขาอยู่
12: เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้อีสองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่ง
13: อุ้ย
14: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
15: น้องแจมระวัง
16: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
17: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
18: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
17: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
19: 3คุณมาได
17: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
19: คุณ3
14: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
20: เป็นไง
21: ครับ
20: เจ็บไหมลูก
21: นิดหน่อยนิดหน่อย
20: ในฐานะน้าแก่สุดในรายการนี้น้ากราบขอโทษล
21: ูกไม่เป็นไรครับขอบคุณคร
20: ับ ขอบคุณมากครับลูกนะ
22: ขอโทษนะครับขอโทษคุณแท็กพลันยูด้วยนะฮะ
23: คือ
22: จะบอกว่าไม่ควรวัยรุ่นที่ดูอยู่อย่าไปเลียนแบบนะ
23: ไปทำได้แต่ว่าต้องใส่ชุด
22: ถูกต้องเพราะที่เราการเล่นพิธาเพราะแท็กมีความแข็งแรงนะครับผม
20: หนูแล้วหนูเจ็บไหมลูก
21: ไ
20: อ้เขาก็โดนเหมือนกันนี
22: ่จะบอกว่าเราสร้างข้อมูลมาแท็ก

0: ไม่กลัวอะไรเลยแค่บอกพี่อะไรก็ได้ผมไม่กลัวมันยากมากในการที่จะแกล้งแท
1: ็กก็เลยต้องแกล้งแบบนี้ฮะ
0: ตอนแรกจะเอา10ล้อให้แท็กนอนแล้ว10ล้อเหยียบนะไม่ได้ขอบขอโทษจริงๆนะครับ
2: ขอโทษขอโทษขอบคุณมากครับขอบคุณด้วยครับไม่เป็นไรพี่นุ้ยไม่เป็นไร
1: คือมึงขอโทษแท็กมึงไม่ขอโทษกูด้วย
0: ขอโทษคุณเลือก
1: ฮะ
0: เลือก
3: 3เม็ดนี่ไงเนี่ย3เม็ดเนี่ย1 2เนี่ย
4: อุ้ยคุณอาจจะโดนหมอนวดกัดมาก็ได้แล้วคุณมาปัดตรงนี้คุณมาเปิดเผย
3: บ่อยไงมาบ่อยให้เลย
0: คุณแท็กขอโทษเรื่องอะไรเพราะนี่คือรายการรายการแล้วคุณเป็นคนคิดเองอ่ะ
4: กูไม่ได้เข้าไปประชุมแค่วันเดียว
3: มันมีคนวางแผนด้วยอะไร
4: กูไม่รู
1: ้แท็กจริงๆพี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
2: แต่จริงๆอันนี้คุณเป็นเจ้าของรายการ
1: ไม่
2: แน่นอนคุณเป็นเจ้าของแปลว่าคุณต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำเว
1: ้ยแต่พี่ต้อยพี่บอลจะเป็นคนที่คิดพอดทุกอย่าง
2: ทำไมเราชอบโยง
1: อะไรฮะ
0: ใช่คุณต้องรู้
2: คุณต้องรู้ดิว่างบเท่าไหร่งบเท่าไหร่ปืนยังไงคุณต้องรู
1: ้ผมเองก็เช็คงบมาแล้วมันไม่มีงบบีบีกันแล้วต่อเนี่ยใครจะเป็นคนจ่ายบีบีกัน
0: เดี๋ยวนะบริษัทคือคุณดูแลแล้วงบบีบีกันคุณไม่รู้คุณตายแล้วเงินรั่วไหลตายแล้วอย่างนี้ก็คุณไม่ได้เช็คตายเลย
1: มีช่องโหว่แล้วเป็นบอสอย่างนี้ไม่ได
0: ้
1: รั่วไหลไม่ว่าวันนี้กูต้องมาจ่ายเพิ่มอีกอีกกี่พันในวันเนี้ย
3: พี่เอาเงินเอางบบริษัทไปเปิดเมมหมอนวดเงี้ย
1: ไปออกกำลังกายพี่เปิด
3: โอ้ตาย
0: ถามพี่แท็กก่อนเลยพี่แท็ก
2: ครับ
0: เคยเล่นอะไรแบบนี้ไหม
2: เคยนะพี่เคยเล่นแบบแพนบอลอย่างเงี้ย
0: จริงมาก
2: บางครั้งก็บีบีกันครับผมก็เคยพี่ก็เคยโดนอะไรอย่างงี้อยู่แล้วครับพี่ครับผมก็เลยแบบไม่เป็นไรก็สนุกดี
0: ตอนแรกที่คุณรับปากมารายการนี้คุณคิดไหมว่าพวกเราจะทำอะไรคุณ
2: ผมคิดไม่ออกเลยพี่จริงๆผมไม่รู้ว่าพี่บอลจะแกล้งอะไรผมเลยเว้ยไม่รู้พี่ตั๊กจะแกล้งอะไรผมหรือว่าพี่นุ้ยหรือว่านักความจะแกล้งอะไรผมผมเอ้ยคุณจะแกล้งอะไรคุณจะแกล้งอะไรผมบ้างเงี้ย
0: คุณกับคุณจตุรงคุณเป็นแขกรับเชิญที่เราเหนื่อยมากในการคิด
2: ครับพี่
0: เพราะคุณแกล้งยากมาก
2: คือด้วยเป็นคนเราเป็นคนที่แกล้งอยู่แล้วครับผมเราเลยไม่รู้ว่าเอ้ยเราต้องกลัวอะไรดีวะ
0: เออนี่รถแมคโครมาต้องให้กลับเลยฮะแล้วจะเอารถแมคโครมาช้อนคุณนะ
3: ถึงยังไงน้องก็มา
2: ครับผม
3: ส
2: นุกมากครับ
0: ครอบครัวตอนนี้เป็นไง
3: ครอบครัวตอนนี้
2: ดีครับตอนนี้น้องก็อายุประมาณเดือนกว่าแล้วครับเดือนกว่าแล้วครับแฮปปี้แล้ว
5: แล้วหนูตอนนี้ครอบครัวเป็นไงบ้าง
1: น้องพูดชัดป่ะ
0: เดี๋ยวไปนึงพี่นุ้ยนั่งรถเมื่อกี้สักด้วยป่ะ
3: พี่อ่ะ
0: พี่โดนลูกหลงเหรอเนี่ย
3: สมุก
0: โนเลย
3: โอ้ยนี่บานแต่จากบ้านแล้ว
0: ไอ้แชท
5: เออแล้วตอนนี้ครอบครัวหนูเป็นไงบ้างจ๊ะ
6: สบายดี
5: สบายดีครอบครัวสบายดีฮะ
3: ไม่ถามเขานี่
5: เขาก็มีครอบครัว
3: เออแล้วแบบอ๋อน้องโอเคแล้ว
2: โอเคแฮปปี้มีความสุข
3: กี่เดือนนะ
2: ประมาณเดือนกว่าแล้วครับเดือนกว่าแล้วครับ
3: อู๋ตอนนี้รู้สึกว่าเราเลิกบู๊ไปเยอะเลยไหม
2: บู๊เยอะไหมคือมันจะมีอยู่สองเวพี่คือเราจะหนิมๆไปเลยหรือเราจะสุดไปเลยพี่มันมี
0: เราอยู่เวไหนตอนนี้เราอยู่เวไหน
2: แล้วแต่พี่แล้วแต่ลม
0: ถามจริง
1: เวหลังมากกว่าเมื่อกี้ที่เห็นเลยเนี่ย
0: ถามด้วยความเป็นลูกผู้ชายด้วยกัน
2: พี
0: ่เราเลิกเจ้าชู้ไหม
2: เลิกเจ้าชู้ไหมพี่ถามว่าเลิกเจ้าชู้มันก็ไม่เลิกครับผมแต่ว่ามันจะไม่ต้องพูด
0: ตอบไม่ถามกูตอบได้ไหมไอพวกเราพิธีกรทำแขกรับเชิญเราเป็นตัวแทนคนดูมึงแค่กูถามเพื่อแขกรับเชิญมาสิถ้ามึงถามกูมึงแกล้งกูเลย
2: แล้วถ้าเข้าตัวเองแล้วไม่มีใครช่วยนะ
0: เอาสิเอาไง
1: เดี๋ยวมึงเจอแน่กูพูดแล้วไม่เป็นไร
0: จากโดนจากเวอร์จากโดนจากไม่ถาม
3: พี่ใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะแบบว่านิ่งแบบว่าแบบคือไม่เฮ้ยโหดแปลอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ยมากเลย
0: การมีครอบครัวช่วยอะไรเราบ้าง
2: ช่วยอะไร
0: มีลูกด้วยอะไรเงี้ย
3: ให้เราใจเย็น
2: ให้เรามีสติมากขึ้นแล้วก็ใจเย็นมากขึ้นครับแต่ว่าบางครั้งอาจจะมีใจร้อนบ้างแต่ว่าก็คิดพลันเดี๋ยวมันก็หายคิดถึงลูก
3: ครับพอเหนื่อยคิดถึงชื่อลูกละ
2: ก็มีความสุข
3: ได้ถึงหน้าลูกก็หาย
2: แล้วครับ
3: ใช่ไหม
2: ครับ
3: เวลาทำอะไรคิดถึงหน้าลูก
2: ครับผม
3: ติดใจเพื่อนบางคนไปเที่ยวไหนไปไหนมาไหนนี่หน้าลูกมึงไม่เข้าสมอง
2: หัวมึงใหญ่มึงอะ
1: แล้วที่พี่จีบช่างทำผมอะพูดปะพี่เคยคิดถึงลูกพี่ไหมลูกพี่ก็เรียนดี
3: ฮะ
5: พวกเราจะมาทะเลาะกันอีกทำไม
3: ไม่เอาไว้เลยการไม่เล่นเป็นบางรายการก่อน
1: ที่ของผมพี่จะโดนทุกรายการเลยเนี่ย
3: แน่นอนครับฝากผลงาน
2: ก็เดี๋ยวก็แน่นอนครับมีรายการล่าท้าผีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีละครมีหนังอะไรมาครับ
0: โรงงานธุรกิจ
2: ตอนนี้เวียงงามล้านนาวิลล่าครับตอนนี้ดีแล้วครับ
0: เชียงใหม่นะฮะไปพักกันได้วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณความเป็นกันเองขอบคุณความเป็นน้องรักของเราเหมือนเดิมน้องชายที่น่ารักเหมือนเดิมขอบคุณน้องเพชรพันยูครับ
1: ขอบคุณครับคุณแท็กครับผม
7: ขอบคุณน้องสาวด้วย
0: ขอบคุณนะฮะมือสักนะฮะมือดีอยู่ที่ไหนลูกตอนนั้น
8: อยู่คลอง6ค่ะมอราชมงคลธัญบุรีค่ะ
0: ชื่อร้าน
8: ดาเช่แทททูค่ะ
0: ติดตามได้

0: IG dashed.tattoo เลยค่ะ
1: นะฮะขอบคุณเจ้าของสนามวันนี้ก็เจ้าของสนาม
2: มา
1: น้องๆคุณน้องเชิญนะฮะน้องๆน้องเชิญนะครับ
3: เจ้าของสนามเหรอ
1: เชิญเชิญเชิญเชิญเชิญ
2: ใช่ว่า
1: ขี่เลิกนะฮะขอบคุณมากเลยนะฮะ
4: ใครมึงไปดึงใครมา
1: วันนี้สนามขอบคุณมากเลย
4: สนามอะไร
1: เปิดมานานยังครับเนี่ยเปิดมานานยังฮะ
2: นี่น้องวิหาร
4: สนามอะไรลูกสนามเด็กเล่นบ้าเปล่าที่เขาอยู่สนามเด็กเล่น
1: เอ้าแล้วมายืนไม่ใช่เหรอ
2: ไม่ใช่
4: มาใคร
5: เพื่อนหน
6: ูอ๋อนึกว่าผู้จัดการดาวขมิ้น
2: ไม่ใช่ไม่ใช่
6: ผมทรงเดียวกัน
2: นี่เจ้าของสนามอยู่นี
1: ่และ
2: นี่ไงเจ้าของสนาม
4: หลบนิดนึง
2: ไม่โดน
1: หรอกเอ๊ะแล้วนี่คือน้องต้นนะครับผม
7: ไม่ใช่ครับไม่ใช
1: ่ใครวะ
7: ปาล์มคร
1: ับ น้องปาล์มสนามนี่คือสนามชื่อว่า
7: ลึกเคอร์พาร์คคร
1: ับ ลึกเคอร์พาร์คอยู่ที
7: ่สุวินทวงศ์ครับ
1: จะบอกว่าวันนี้ขอบคุณสถานที่ด้วยนะฮะขอบคุณคุณแซมนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะ
2: สถานที
1: ่ให้พวกเราสนามลึกแคร์ปาร์คอยู่ที่สุวินทวงศ
7: ์ใช่คร
1: ับ และนี่คือแชมป์นะจะลงแข่งจะลงแข่งเมื่อไหร่ครับ
7: 30มิถุนายนนี้ครับรายการลึกแคร์ Extreme ครับ
1: แ
7: ต่ว่าแชมป์ประเทศไทยนี่ผมได้เมื่อปีที่แล้วครับรุ่น Extreme โนบิ
1: อันดับที่
7: ที่1เลยคร
1: ับ อันที่1ก่อนลงแข่งนี่ดูดม้าดูดอะไรมั้ยเรา
7: ไม่ดูด
1: นะไม่นะไม่เอานะ
7: อันนี้ต้องถามพี่โรเบิร์ต
4: โดดได้สูงมั้ยคร
1: ับอะไร
4: ใ
1: จเย็นถามว่า
7: โดดได้สูงมั้ยพี
1: ่อยากรู้มั้ย
4: อยากรู
1: ้โชว
8: ์ให้ดูแล้วเอ็กซ์ทีมเป็นยังไง
2: ถ่ายลงเรา
1: ผู้ชมครับและเราจะลาไปด้วยการโชว์ของน้อง
7: ฟาร์มครับ
1: น้องฟาร์มครับผมแล้วเจอกันใหม่วันที่หน้าและนี่คือรายการอันดับโชว์

มีอะไรฝากถึงแก๊งอาจารย์ไหมก็อยากให้พี่ๆนะช่วยแกล้งใครให้มันโหดกว่านี้หน่อยนะครับผมนะไม่งั้นพี่จะโดนนะครับได้ข่าวว่าประมาณสิ้นปีจะมีการแก้แค้นคืนนะฮะรับรองว่าพี่เจอผมแน่นอนครับ

0: ็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบน่าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วาเนซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้พี่ๆแม่ๆกลับมาคัมแบ็คแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็คแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
1: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้ารวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั้น
1: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม
0: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
1: ผ้าขนหนูนุ่ม
0: ให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
1: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: ชุดเครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช่
1: พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม
0: ่คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ
0: ้
1: าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วาเนซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี
1: ้แล้วราคาดีมาก
0: ราคาก็ดี
1: แล้วไปปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาทวันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: าเยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิลไปเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยสวิตคาเนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาเนชั่นสวยๆแบบนี้เลย ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากเนี้ยราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะค่ะไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ปะของเรา
1: เออ
0: ตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพผ้าจะดีไหม
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะ
1: เออ
0: เห็นตะเข็บไหมคะ
1: เออ
0: เอานะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลอด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: วันนี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อ
0: น
1: บางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าโอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีไล่หรอแม่
1: น
0: ี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: มที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ้า90เซน
1: ตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผนวมแบบไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี
0: ้
1: ห
0: ้
1: องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1 1แถม1
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่คุณเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี
1: ้
0: ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้
0: ถ้าหันเฉลี่ยกันแล้วเอามาหันกันตกเซตละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตายแล้วแม
1: ่อันนี้คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ
0: ค
1: ิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สายแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เซตนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ผู้ชมฮะช่วงนี้หน้าร้อนแล้วฮะแดดแรงมากๆเลยฉะนั้นเนี่ยเวลาออกจากบ้านนะฮะอย่าลืมเอาแว่นกันแดดออกไปด้วยแต่นอกจากแว่นกันแดดแล้วนะฮะพออายุเยอะขึ้นเรื่องของการอ่านเรื่องของการดูอะไรที่มันตัวเล็กๆเนี่ยแว่นอ่านหนังสือก็จำเป็นถูกไหมฮะว
4: ัน
3: น
4: ี
3: ้อยู่กับแว่นตาฮะที่เป็นทั้งกันแดดด้วยแล้วก็ขยายด้วยอย่างโพลาไรซ์ HD
4: ใช่แล้วค่ะวันนี้มากับโปรโมชั่นที่คุ้มค่ามากๆคุณผู้ชายคุณผู้หญิงใช้ด้วยกันได้เพราะวันนี้เป็นโปรโมชั่นที่เยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมา
3: ถูกต้องฮะจัดไปกับแว่นกันแดดแบบ2อินวันโพลาไรซ์ HD 2ชิ้นมีกล่องใส่ให้แว่นอ่านหนังสือให้อีก2มีถุงใส่ให้ไฟฉายฮะให้ไปด้วยรวมทั้งกระเป๋าเก็บของจุกจิกแบบนี้ให้ไปหมดเลยนี่เลยจ้า
4: 999บาทดูสิได้ถึง2ชิ้น
3: โอ้โหและทั้งหมดนี้ส่งฟรีด้วยนะฮะอยากได้ละรีบโทรได้เลยจ้า
2: แว่นตากันแดดช่วยขยายโพลาไรซ์ HD Progressive Lens 2 in 1แว่นที่เป็นได้มากกว่าแว่นกันแดดทั่วไปด้วยเลนส์โพลาไรซ์ถึง2ระยะเลนส์ระยะปกติและเลนส์ระยะขยาย2เท่าช่วยขยายข้อความสำคัญไม่ว่าจะฉลากยาหรือคำเตือนต่างๆพร้อมทั้งป้องกันแสงสีฟ้าและกัน UV 400เท่าช่วยถนอมสายตาสวมแล้วไม่ปวดหัวสามารถตัดแสงสะท้อนและตัดแสงจ้าให้ภาพคมชัดระดับ HDดีไซน์คลาสสิกน้ำหนักเบาสวมใส่กระชับตกไม่แตกเสริมความโดดเด่นที่ขาแว่นแม่เหล็กบีบกับขอบเสื้อได้ไม่หลุดหล่นให้คุณใส่ได้ทุกกิจกรรมทุกเวลาทั้งในร่มและกลางแจ้งขยายทุกความสำคัญให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแว่นตากันแดดช่วยขยายโพลาไรซ์ HD Progressive Lens 2 in 1
3: คุณผู้ชมฮะอันดับแรกมาดูทรงแว่นก่อนนะครับคุณผู้ชมผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่แล้วก็สวยเหมือนกันวัสดุเป็นพลาสติก ABS ฮะเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นทนทานนะที่สำคัญมันน้ำหนักเบามากๆฮะเวลาใส่แบบนี้แล้ว
4: โอ้เท่เลย
3: ไม่กดหูเลย
4: น้ำหนักเบาแบบนี้เวลาใส่อย่างที่พ่อบอกก็คือมันไม่กดดั้งมันไม่เจ็บและเวลาผู้หญิงเราแต่งหน้าแล้วเวลาถอดแว่นออกมามันจะไม่เป็นรอยเครื่องสำอางแหว่งออกไปนึกออกไหมคะแล้วเวลาใส่ปุ๊บก็คือดูแบบฉบเฉี่ยวขึ้นมาเลย
3: ถ้าคุณดูดีๆนะฮะข้างในเนี่ยเขาจะเป็นเลนส์แบบ2แบบอยู่ด้วยกันนะฮะนั่นก็คือด้านบนเอาไว้กันแดดส่วนด้านล่างจะเป็นเลนขยายนะฮะเอาไว้อ่านหนังสือเห็นนะเห็นเลนเล็กๆนี่ไหมนี่เป็นเลนขยายนะฮะที่ขยายได้ถึง2เท่านะจำลองให้ดูละกันตรงไหนด้านบนเห็นนะเขาจะเป็นแค่กันแดดอย่างเดียวส่วนด้านล่างกันแดดด้วยขยายด้วย
4: นี่คำว่าสามารถเห็นไหมตรงด้านล่างอ่ะมันใหญ่ขึ้นนี่เห็นไหมสามารถสวม
3: ซ้อนนี่ไงนะ
4: เห็นป่ะ
3: มันต่างกันเลยนะครับด้านบนกับด้านล่างฉะนั้นคุณใส่อันเดียวกันแดดด้วยขยายด้วยเอาไว้อ่านหนังสือได้ด้วยแบบนี้ถือว่าคุ้มเลย
4: เวลาที่เราขับรถเนี่ยถ้าดูถนนแบบนี้เราจะรู้อ่ะก็ดูถนนโล่งๆไม่ได้มีรถอะไ
3: ร
4: แต่ถ้าเรามีแว่นกันแดดที่มีเลนส์โพลาไรท์ทุกคนดูดีๆนะ
3: นะมีรถอยู่เหรอ
4: มีรถอยู่เห็นไหมนี่มีรถอยู่ตั้ง2คันนะคะนี่แต่ถ้าเราไม่ได้ใส่กันแดดด้วยความที่แสงมันสะท้อนกับถนนเราจึงมองไม่เห็นรถแต่ว่าถ้าเรามีเลนส์โพลาไรซ์แบบนี้ในตัวแว่นกันแดดมันจะทำให้เรามองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจน
3: แนะนำเลยนะว่ายิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยใส่แว่นกันแดดไว้ซะหน่อยก็ดี
4: นอกจากได้ตัวแว่นกันแดด 2-in-1 ทั้งกันแดดด้วยและช่วยขยายด้วยเรามีของแถมอีก2จะเป็นแว่นอ่านสื่อที่เป็นบูไลท์
3: ฉะนั้นเนี่ยนะฮะใครอยากได้แล้วจัดไปได้เลยฮะนี่คือโพลาไรท์ SD แว่นกระดาษ 2-in-1 2ชิ้นมีกล่องใส่ให้เรียบร้อยเลยมีผ้าเช็ดแว่นให้และแว่นอ่านหนังสือที่มีบูไลท์คัทนะฮะให้ด้วยอีก2ชิ้นพร้อมกับซองใส่เน
4: า
3: ะมีกระเป๋าอเนกประสงค์ให้ไปด้วยแล้วก็มีเป็นไฟฉายสปอตไลท์ให้ไปด้วยจ้ะทั้งหมดนี้999 บาทส่งฟรีด้วยอยากได้แล้วรีบโทรได้เลยจ้า

0: อนนี้สายโทรเข้ามาสั่งเริ่มเยอะแล้วลี่ขอเน้นย้ำนิดนึงว่าเราให้แค่99สายแรกที่โทรเข้ามาทันและถ้าใครบอกว่าเคยมีปัญหาแบบลี่ก็คือ1เลยแว่นสายตา1แล้วก็ต้องมีแว่นกันแดดอยู่ด้านบนอีกซึ่งบางครั้งเวลาที่เราต้องใส่สายตาอยู่คือเราถอดสายตาไม่ได้อยู่แล้วถูกมั้ยเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นแต่อีก1อย่างคือเอาแล้วแสงแรงทําไงก็ต้องเอามาซ้อนกันอย่างงี
1: ้เออมีจริงนะ
0: โอ้โหแล้วมันวุ่นวายไปหมดเลยแทนที่มือเราจะแบบฟรีๆ2ข้างกลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้แล้วมันก็ต้องพกที่2แว่นแบบนี
1: ้
0: ลําบากมากเลยวันนี้เอารวมกันไปเลยให้มันอยู่ในตัวอันเดียวไปเลยแบบนี้พกแค่แว่นตัวเดียวจบ
1: ถูกต้องแล้วก็หลายๆคนนะฮะก็จะใส่ขับรถถูกมั้ยฮะตรงเนี้ยเค้ากัน UV 400ด้วยฉะนั้นเอาเครื่องวัดมาแล้วจ้าขออนุญาตวัดสักรอบนึงแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ไงก็แสดงว่าตัวเนี้ยโพลาไรซ์ HD ของเราเนี่ยกัน UV ได้400รวมทั้งของแถมนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวขออนุญาตวัดของแถม
0: แว่นหนังสือนะ
1: เนี่ยขนาดแว่นอ่านหนังสือนะไว้อ่านหนังสือในบ้านนะ
0: เอาก็กัน UV 400ด้วยหรอ
1: กัน UV 400ได้เช่นเดียวกัน
0: โอ้แปลว่าเอาง่ายๆวันเนี้ยได้ไปทั้ง2แบบจะเลือกแบบไหนใส่วันไหนก็ได
1: ้
0: ถ้าสมมติว่าวันเนี้ยต้องออกแดดต้องไปตลาดต้องไปเอาท์ดอร์หรือแม้กระทั่งต้องขับรถแล้วต้องใช้สายตาด้วยก็เอารวมกันในตัวเนี้ยที่เป็นแว่นดำแบบมีกันแดดในตัวแล้วก็ด้านล่างช่วยขยายด้วย
1: อันนี้ก็แถม2อันเช่นเดียวกันนะฮะจะอ่านฉลงฉลากอะไรที่มันตัวเล็กๆอ่านหนังสืออะไรที่มันตัวเล็กๆนะฮะขออนุญาตนะ
0: ตอนแรกมันมองไม่เห็น
1: อันนี้เล็กมองไม่เห็นแล้วแต่พอขยายนี่อ๋อยาไทยเนาะห้ามรับประทานเนาะเราก็รู้แล้วว่าอันไหนใช้ทานอันไหนใช้ทาจัดไปฮะนี่คือแว่นกันแดด 2 in 1ฮะ Polarize HD ออกจากบ้านใส่ตัวที่เป็นกันแดดขยายอยู่บ้านใส่ตัวที่เป็นขยายของแถมมีไฟสปอตไลท์ที่เป็นไฟฉายให้ด้วยแล้วก็กระเป๋าเก็บของอเนกประสงค์แบบนี้ให้ด้วยโปรโมชั่นนี้เฉพาะ99สายเท่านั้นนะฮะและทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านก็ต้องรีบโทรหน่อยจ้า
2: แว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1แว่นที่เป็นได้มากกว่าแว่นกันแดดทั่วไปด้วยเลนส์โพลาไรซ์ถึง2ระยะเลนส์ระยะปกติและเลนส์ระยะขยาย2เท่าช่วยขยายข้อความสำคัญไม่ว่าจะฉลากยาหรือคำเตือนต่างๆพร้อมทั้งป้องกันแสงสีฟ้าและกัน UV 400เท่าช่วยถนอมสายตาสวมแล้วไม่ปวดหัวสามารถตัดแสงสะท้อนและตัดแสงจ้าให้ภาพคมชัดระดับ HDดีไซน์คลาสสิกน้ำหนักเบาสวมใส่กระชับตกไม่แตกเสริมความโดดเด่นที่ขาแว่นแม่เหล็กหนีบกับขอบเสื้อได้ไม่หลุดหล่นให้คุณใส่ได้ทุกกิจกรรมทุกเวลาทั้งในร่มและกลางแจ้งขยายทุกความสำคัญให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1
1: เอาล่ะคุณผู้ชมฮะแว่นกันแดด 2 in 1 Polarize HD เนี่ยนะถือว่าเป็นสินค้าขายดีเหมือนกันนะฮะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะฉะนั้นใครดูอยู่นะโปรโมชั่นนี้เฉพาะ99สายแรกเท่านั้นนะครับ
0: ที่เป็นแว่นกันแดด 2 in 1ทั้งกันแดดแล้วก็ช่วยขยายได้ไป2ยังไม่พอแว่นสายตาให้ไปอีก2ถ้าคุณได้แว่นละ4ใช้ได้ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงได้แว่นทีเดียว4นะคะกล่องเก็บก็ได้ครบแล้วก็ได้ผ้าเช็ดไปด้วยอีก2นะคือสามารถใช้ด้วยกันได้เลยหารกันก็ลงตัวดีไซน์ได้กับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วและยังไม่พอนี่จ้ะของแถมกระเป๋าใบใหญ่มากนะนี่คือแบบทั้งแขนลี่เลยนะ
1: ใส่หมอนได้ใส่ผ้านวมได้ใส่ตุ๊กตาได้ให้ไปแบบนี้เลยนะฮะและก็แน่นอนนะมีไฟฉายที่เป็นสปอตไลท์นะฮะอันนี้แถมให้ด้วยเลย UV เนี่ยสำคัญนะคุณผู้ชมฮะฉะนั้นเนี่ยของโพลาไรซ์เขาถึงกัน UV ได้ถึง400
0: กล้าทดสอบให้ดูแบบนี้นี่คือเครื่องที่สามารถทดสอบแล้วตัวเลขมันวิ่งเลย
1: ส่วนตัวผมบอกเลยผมใส่แล้วผมชอบสบายตามาก
0: ลี่อ่ะชอบมากเพราะว่าปกติเราก็อยากใส่กันแดดแหละเราไม่อยากให้สายตาเราเสียเวลาเจอแดดแรงๆและเราก็อยากให้เราบอกว่าสามารถขับรถแล้วมองเห็นตัวหนังสือต่างๆได้ชัดอยากแบบให้มีเลนส์โพลาไรซ์ในการตัดแสงให
1: ้จริงๆผู้ใหญ่อ่ะชอบเล่นมือถือเยอะเนาะสมัยนี้เนาะนอกจากจะใส่แว่นใส่ตาที่เอาไว้อ่านมือถือธรรมดาแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นบลูไลท์คัทแบบนี้ก็จะดีนะฮะ
0: คือบลูไลท์คัทคืออะไรเอาง่ายๆขนาดในโหมดโทรศัพท์มือถืออ
1: ่ะ
0: เรายังมีโหมดที่แบบว่าถนอมสายตาก็นั่นแหละค่ะมันอยู่ในตัวเลนส์ตัวนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเอาติดเอาไว้วางไว้ใกล้ๆตัวหยิบฉลากยาก็มองเห็นทุกอย่างชัดเจน
1: จัดไปฮะนี่คือแว่นกันแดด 2 in 1 Polarize HD ได้ไป2ชิ้นอุปกรณ์ครบนะฮะแว่นอ่านหนังสือบูไลคัทให้ไปด้วยอีก2ไฟฉายสปอตไลท์อีก1และมีกระเป๋าเก็บของอเนกประสงค์ให้ไปด้วย99สายเท่านั้นฮะจะได้โปรนี้ฮะ999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยจ้า
0: ใช่แล้วรีบโทรให้ทันนะคะเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนะคะย้ำว่าหมดแล้วหมดเลยจริงๆคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วเฉลี่ยมาแล้วเหลือแค่ชิ้นละ83บาท25สตางค์เท่านั้นเองค่ะ
1: อ่ะคุณยังโทรทันนะฮะแต่เราหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะWe'll be right back.
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
5: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์ CC ตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง
1: มาแล้วครับน้ำแดงของพี่เอิร์ธและน้ำเธอเลยครับ
6: กำลังเก็บเลย
1: เย็นชื่นใจเลยครับนี่ผมเลือกน้ำแข็งก้อนที่เย็นที่สุดให้พี่เลยนะครับเนี่ย
6: เย็นอยู่แล้วก้อน
7: หยอกหยอกพี่หลุยส์ครับพี่หลุยส
1: ์ครับน้องเชอร
7: ์ถ้าพี่หลุยส์เป็นจอมยุทธพี่หลุยส์จะเลือกดาบหรือทวนดีคะ
1: พี่ขอทวนครับ
7: ถ้าพี่หลุยส์เป็นจอมยุทธพี่หลุยส์จะเลือกดาบหรือทวนดีคะ
1: พี่ขอทวนไงครับ
7: ทวนพี่หลุยส์ไงคะถ้าพี่หลุยส์เป็นจอมยุทธพ
6: ี่
7: หล
6: ุ
7: ยส์จะเล
6: ือ
7: ก
6: ไม่ต้องดาบไม่ต้องทวนแล้วค่ะลูกนี่มัวแต่เล่นมุกนี่ข้าวไม่ยุบอยู่นะคะไปไหนกันมาครับเนี่ย
8: น้าพาน้องเนยมาเลี้ยงขนมนะจ๊ะในฐานะที่สอบคณิตศาสตร์ได้ที่1ของห้องเลยนะ
6: โอ้โหนี่ที่1เลยเหรอคะเก่งจังเลยลูก
9: ค่ะนาไรซื้อช็อกโกแลตมาให้กล่องใหญ่เลยค่ะ
8: นี่
10: เป็นรางวัลของคนเก่งไงลูกแล้วน้องเชิญเลยลูกสอบคณิตได้ที่เท่าไหร่จ๊ะ
9: ได้ที่5ค่ะ
8: ขนมมาเผื่อเอาคะน้าไปกินก่อนนะลูก
6: แม่ขอ
8: ให้เด็กกินผักจะได้แข็งแรงไงเราก
6: ินอย่าง
8: น
6: ี้เลยเหรอครับ
8: กินเนี่ยต้มให
6: ้ไม่ลวกมันไม่ใช่กระต่าย
8: แต่น้าซื้อมาให้นะน้องวินจ๋ามาแล้วจ้ามาแล้ว
11: มาแล้ว
8: เห็นบอกว่าเสื้อที่ส่งมาเนี่ยมีปัญหาม
11: ี
8: ปัญหาอะไรจ้าน้อง
11: จะเสื้อผมนี่ครับเนี่ยไม่เห็นเป็นไรเลยเนี่ยสะอาดหอม
12: สีก็สดดีด้วยอ่ะ
11: แต่ที่ผมส่งไปเนี่ยมันเป็นเสื้อสีขาวครับ
8: น้าขอโทษนะจ๊ะคงเผลอใส่ปนไปกับผ้าสีนะจ๊ะน้องเดี๋ยวน้าชดใช้ให้นะจ๊ะน้าน้องมินจ๋าสีเท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลังนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ
12: ไม่พูดถูก
1: ได้ครับเดือนเนี้ยพลังมา3รอบแล้วครับได้ลุยเสื้อค่ะแล้วก็ส่งผิดบ้านอีก
13: อันนี้ค่ะงานเขายุ่งไม่มีเวลาคุมงาน
1: วิ่งไปรับงานนอก
13: วิ่งมากินข้าวบ้านนี้นี่โชคดีนะที่ในหมู่บ้านมีร้านซักรีดของพวกน้าแค่ร้านเดียวอ่ะ
1: ใช่
13: ถ้ามีร้านอื่นนะป่านนี้เจ๊งไปแล้ว
1: ใช่
13: แ
6: ล้วจานอะไรครับมีร้านซักอบรีดมาเปิดใหม่ในหมู่บ้านเราเนี่ยน้ารู้ยังครับอัน
8: นี้แม่เรียบมุกกับพอล่ามาเลยจ๊ะแม่จังหวะดีเป๊ะเลย
6: เรียบมุกเรียบมุกอะไรครับเนี่ยใบปลิว
11: โน่ถึงร้านเปิดใหม่น้าก็ไม่แคร์ฐานลูกค้าหนาแน่น
7: เมื่อกี้เธอเห็นพี่เจ้าของร้านสวย
11: ๆงั้นเดี๋ยวมาไปศึกษาคู่แข่งแป๊บ
8: ไม่ใช่คู่แข่งจะไปดูสาวมันแน่จะมันโดนจับน้าขอโทษจริงๆนะจ๊ะขอโทษมากๆเลย
11: เบปิวเนี่ยมีเบอร์โทรป่ะ
6: ซิเปียร์ล้านสัก
11: เปล่าเห็นเชลบอกว่าสวยเลยโทรไปจี
6: ทำเที่ยว
11: มาบอกให้เอามา
6: บอกมีแล้วหน้าเอาไป
13: เดี๋ยวพันล่าไปดูเอ
11: เก็บไว้ใช่ไหมเก็บไว้เอง
6: เก็บไว้ตั้งไหน
11: เอามาเบิ้งเลย
6: ยังนี
11: ่ไปนะเดี๋ยวตรงไหนวะ
6: เฮ้ยพันล่า

0: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
1: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
0: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
2: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียว
1: ก็มานามสกุลคูบุริน
3: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
1: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
4: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
5: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
6: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
7: เราจะดีเราสองคนจะไปดีไหม
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรีย
9: ล
8: โทรออก
9: กินเที่ยวอลาโดเวอร์นะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูเนสเซ่สกีเวอร์มาให้ได้ไม่งั้นเฮียซง
10: ตีตาย
9: รสชาติที่ออกมาแบบคนไทยกินได้เลย
11: จริงเหรอ
9: โอ้โห
11: ดีไหม
9: ดีแล้ววันนี้เราอยู่ที่เมืองนานจริงนะครับผมเราพาแฟนกลับของเรามาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเรียกว่าหนิวโซซานเดี๋ยวเราไปดูความสุขของกินเที่ยวอลาโดเวอร์กันครับผม
12: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
13: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยแพลคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
14: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลอ่ะจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
15: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
14: กูสัญญา
8: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายอังคารนี้ตอนจบเวลา 2:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
16: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะ
17: ส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
18: คู่มั่น
19: ที่ว่าคุณชาญและลุยยังคิดถึงแกสองเมียเก่าเขาอยู
20: ่เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้ไอ้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ๊ย
8: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
21: Dex ครับการ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิทเทนชินมาสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
22: อยู่คนเดียวก็ฝันฝัน
23: ตามนี่คะ
24: ว่าไงบอกเจ้าไงฮะให้เรา
23: เขาเป็นดาราซุปตาร์ระดับเอเชียเลยนะครับไม่ด่าก็ไม่ฟังเลยเนี่ย
24: ใช่ความจริงจะพูดอะไรเนี่ยให้เกียรติผมสักนิดนึงก็ดีนะครับมาขำเคียว
23: แ
24: ย่หรอเนี่ย
23: เฮ้ยมันจะมีเรื่องกันแล้วค่ะห้ามหน่อยสิคะเร็ว
25: บอขี้ข้า
24: ชีเชียวเซาเจ้าก็ฆ่าแม่ข้าเจ้าหำเท่าถัง
23: สองคนนี้เขาเล่นอะไรกันนะคะ
24: โหพี่เล่นอะไรมีไอ้ตามเพื่อนรักผมเอง
23: จริงเหรอคะเนี่ย
26: น้ำค่ะ
24: คุณนะครับ
26: อุ้ยเสียงดีเสียงเพราะไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าคุณบินจะมีเพื่อนระดับซุปตาเอเชียโหคนนึงยังกับเทพบุตรอีกคนเหมือนผุดมาจากนรกอะค่ะ
24: พี่ก็ไปว่าตามมันทำไมแล้ว
27: เพราะว่าแกห
24: ยุดพูด
23: ไปมือไปมืออ
24: ะไร
23: มาทำร้ายหัวใจสาวๆแบบนี้ได้ไงล่ะคะ
24: ทำไมจะไม่ได้พี่ฮะเมื่อก่อนเนี่ยผมทำมันยิ่งกว่านี้อีกรู้ไหมตอนมัธยมปลายเนี่ย
0: มันไม่ใช่ชื่อตามอย่างเดียวนะมันชื่ออะไรรู้ไหม
1: บักตามดา
0: เดินตามดาผมต่อยอยู่แม่บ้าน
2: ี่แต่มันไม่เหมือนตอนเด็กๆแล้วนะพี่พูดจาอะไรเนี่ยก็ต้องให้เกียรติพี่ตามเขาหน่อยเดี๋ยวนี้เขาเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับเอเชียนะพี่ฟอลโลเวอร์นี่4ล้านกว่า
0: แมนมึงสิมาว่าน้ำกูจังสิบ่ได้แล้วเด้อ
1: โอ้ย
3: ไอ้ตามบ่เล่าเดี๋ยวนั่นติค่ะ
2: แมนไอ้กับคนอีสานคือกัน
0: คอยดังเราเด้อบริษัทเจ้าน่ะ
2: มางอคอยให้เป็นพระเอกโฆษณาสีเฮ็ดอีหยังสีพูดอีหยังเนี่ยให้เกียรติคอยนำ
1: มันนี่ได้ครับ
2: เดี๋ยว
0: กูสนใจหรอก
2: มึงจะมาตบกูอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะ
0: ทำไม
2: แฟนคลับจีนเห็นเนี่ยถือ ตามเตะมึงด้วยเด
0: ้อสร้างเนาะบักตามดัก
2: มึงก็แม่นบักตามคนเดิมแล้วมีชื่อไหม
0: เฮ้ยชื่อยัง
2: ผมตาม Prince of
0: Smile
10: เล่นกันไปเล็กน้อย
2: นี่ว่าอะไรสงสารพี่ตามเหมือนกันนะพี่ต้องมาถ่ายโฆษณาไอ้ผู้กับอย่างพี่วินเนี่ยจากตาม Prince of Smile เนี่ยมันจะกลายเป็นปักตามดาร์กเนี่ย
10: เป็นแท้ๆกูว่า
23: คนไหนแล้วคนนี้หรือเปล่า
2: ใช่
23: ใครนะ
11: ใส่แว่นดำทำตัวลับๆล่อๆนี่มาแอบศึกษาข้อมูลคู่แข่งร้านซักรีดที่เปิดใหม่ใช่ไหมครับ
18: ก็ใช่นะสิดูสิใครๆก็เข้าใจว่าฉันเนี่ยมาศึกษาคู่แข่ง มีเมียฉันคนเดียวที่ไม่เข้าใจ
11: ไม่เข้าใจยังไงอ่ะ
18: ก็ดูสิ
23: แล้วแกทำตัวไม่น่าไว้ใจเองนี่หว่าสมควรแล้ว
18: ทำอะไรแล้ว
23: นี่ลุยคนไหนที่บอกว่ามาเปิดร้านซักรีดร้านใหม่อ่ะเห็นได้ข่าวว่ามาแจกใบปลิวอยู่แถวนี้เหรอจ๊ะ
11: อ
23: ๋
11: อใช่ครับเมื่อกี้ก็ยืนแจกอยู่แถวนี้นะครับแต่ว่าไม่รู้เดินไปไหนแล้วนะครับนั่นไรครับทางที่ดีนะครับนั่นไรลองอุดหนุนน้ำขวดผม1ขวดครับผมคิดออกแน่เลยครับ
18: งั้นเอามาขวดนึง
11: เดี๋ยวจัดให้ครับขวดผมว่าขวดยังไม่พอหรอกครับ2ขวดเลยมั้ยครับ
18: เค้กนึง
11: อีกขวดนึงหรือเปล่าครับ
18: เค้กเนี่ยกินมันฉันอยู่ได้ตกลงจะเจอไม่คู่แข่งของฉันเนี่ย
11: คงไปเข้าห้องน้ำอยู่ครับเดี๋ยวคงออกมาครับนะครับมาแล้วเป็นไงครับทั้งสวยทั้งเก่งนี่มาแจกใบปลิวแค่2วันได้ลูกค้าไปครึ่งหมู่บ้านแล้วครับเนี่ย
23: ถึงยังไงฉันก็มีฐานเก่าของลูกค้าอยู่เว้ยลูกค้าของฉันน่ะไม่เปลี่ยนใจไปง่ายๆหรอกจะบอกให้อะไรของแกเนี่ย
25: รีดเปิดใหม่เชอรี่ซอย4มาใช้บริการด้วยนะคะ
23: น้องซัน
11: ครับ
23: จะไปเคลิ้มตามเขาทำไมฮะ
11: ผมไม่ได้เคลิ้มครับผมแค่ศึกษาคู่แข่งให้นานาครับเราศึกษาข้อมูลเป็นไงบ้างครับทั้งขาวทั้งเนียนทั้งนุ่มแล้วก็หอมด้วยครับ
23: ตายแย่แล้วน้องซันร้านนั้นหายหมดแน่ๆเลยจะเป็นแบบนี้เอาโอ๊ย
11: นานาอย่าเพิ่งตกใจไปครับสบายมากครับผมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะช่วยนานาคิดเองว่าจะเอาชนะเขายังไง
23: สุดยอดมากเลยน้องชาย
11: สุดยอดเลยเมื่อกี้ตักครั้งนี้ใช่มั้ยเนี่ย
10: หอย
11: พี่สวัสดีพี่นี่ถึงสกรีนเรียบร้อยแล้วครับพี่
4: เดี๋ยวซีนแรกเนี่ยนะเราจะถ่ายคัทที่เดินบนเมฆแล้วต่อไปเนี่ยถ่ายคัทที่เดินบนสนามหญ้า
5: ใช่เงี้ยส่วนเรื่องสีของฉากเนี่ยเมื่อกี้ผมโทรไปรีเช็คกับลูกค้าแล้วนะพี่ตอนนี้ลูกค้าบอกว่าโอเคผ่านเลยฮะ
4: เห็นไหมทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องเพราะพวกผมเนี่ยมาทำงานตั้งแต่หกโมงเช้าครับพี
6: ่โอ้พวกแกนี่ก็เวอร์นะฮะจะตื่นเต้นอะไรนักหนาวะฮะก็แค่ทำงานกับไม่ตาม
5: เฮ้ยพี่กับเพื่อนพี่อ่ะเป็นถึงซุปตาร์ระดับเอเชียเลยนะครับแล้วพวกผม2คนเนี่ยดูซีรีส์พี่เขาทุกเรื่องยิ่งโดยเฉพาะเรื่องมนรักหมักกิมจีนะ
4: ชื่อเรื่องก็น่าดูแล้วเป็นไงยิ่งพานางนะหมักกิมจีกลางๆหิมะนะหยิบขึ้นมาหมักก็จิ้นเลยอ่ะ
6: หน้าตาแก2คนเนี่ยจะติดซีดีมูวิ่งได
4: ้อ๋อเป็นเทรนน่ะมันน่ารักอ่ะเกาหลีดูผมนี่ดูผม
23: โอ๊ยเบื่อจริงพวกบ้าดาราไม่รู้จะเก็บอาการซะบ้างเลย
6: เราเอานาสุดเลยพี่บอลล่าฮะมาทั้งทัดทั้งผ้าเนี่ย
23: มันก็ต้องนิดนึงนะคะนานๆที่จะได้เจอดาราในดวงใจยาจับนี่ไม่เหมือนคุณวินหรอกค่ะมีเพื่อนซีเป็นดาราเลยชินชาไม่ตื่นเต้น
4: เออจริงพี่วินตายด้านแล้วไง
23: พี่คุย
4: พูดถึงมาพอดีเลยว่าโ
6: อ้พร้อมแล้วป่ะ
27: บักตามหลัก
7: คือเวลาทำงานนะครับผมจะบอกไว้ก่อนว่าผมจริงจังมากๆนะฮะอยากให้ทุกคนทราบโดยทั่วกันแล้วผมว่าตอนนี้ผมว่าเราเริ่มถ่ายกันเลยดีกว่าครับไม่งั้นไม่ทันคิวแน่ๆนะครับ
4: เดินผ่านยังหอมเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่วินทำไมเขาเย็นชากับพี่จังอ่ะสรุปนี้ตีกันจริงปะเนี่ย
9: ครับแพลวพี่กำลังเอามะละกอที่แพลวปลูกอ่ะมาให้น้องเชอกินนะคะหวานไหมเหรอแบบนี้นะคะหวานนะหอมไหมเหรอมันต้องหอมอยู่แล้วค่ะอร่อยไหมเหรอ
12: พี่เอ๋คะบอกให้พี่แพลวอ่ะเอามะละกอลูกใหม่มาให้เชอด้วยนะคะลูกเนี้ยเชอไม่ได้กินเลย
9: ขอโทษนะคะลูกขอแล้วลูกขอแล้วโอเคเดี๋ยวเราเจอกันตอนเย็นนะที่สวนนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเชอแล้วพรุ่งนี้สอบวิชาอะไรบ้างเนี่ย
12: วิชามานค่ะก็เชอกำลังจดโพยใส่ยางลบอยู่นี่ไงคะพี่วินสอนมานี
9: ่แบบนี้เท่ากับการโกงนะคะ
12: แต่คำศัพท์ภาษาไทยมันยากจริงๆนี่คะเชอเขียนผิดทุกทีเลย
9: ไม่ได้ลูกหนูต้องฝึกเยอะๆอ่านเยอะๆจำเยอะๆเข้าใจไหมลูก
12: ค่ะ
9: ลบออกเลยใครมาเนี่ยไปดูแป๊บนึงนะคะ
12: ค่ะ
9: เชอ
12: ค่ะ
9: เนยมาหาลูก
12: อ๋อค่ะ
9: ตาสบายนะคะ
12: เนยคือว่าถ้านึกออกแล้วโทรตามเรานะเดี๋ยวสิเชอร์เราทำหนังสือภาษาไทยหายอยากจะสอบพรุ่งนี้แล้วยังไม่ได้อ่านเลยเราขอยืมของเชอร์อ่านแป๊บนึงได้ไหมได้สิรอแป๊บนึงนะ

0: เขาเป็นเพื่อนแล้วนะเพื่อนเดือดร้อนเราต้องช่วยเพื่อนสิเอายังไงดีอ่ะ
1: หนูจ๋าพี่เอาผ้ามาซักจ้า
2: จ้าพี่จิ๊บอยู่ซอย5ใช่ไหมจ้าเดี๋ยวซักเสร็จนะจ๊ะหนูไปส่งให้ถึงบ้านเลยจ้า
1: จ้าแยกผ้าดีๆนะหนูมันมีผ้าสีตกรวมอยู่ด้วยนะ
2: โอ้ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะร้านหนูเนี่ยรอบคอบไม่เหมือนบางร้านหรอกผ้าสีตกบ้างผ้าหายบ้างล่ะผ้าขาดบ้างล่ะโอ้ยนี่ด่าร้านฉันใช่ไหมมึงอยู่อะไรโอ้ยได้เลย
3: อย่าเพิ่งไม่มีเรื่องเขาครับอย่าไปยุ่งเขาครับไม่เป็นไรผมพาทีมโปรโมทมาช่วยน้าแล้วฮะรับรองว่างานนี้เนี่ยร้านน้าลูกค้ากลับมาแน่นเหมือนเดิม
2: จริงนะน้อง
3: จริงฮะรอแป๊บ
2: จ้ะจ้ะจ้ะ
3: ทีมโปรโมทมา

0: ยังพอเข้าใจว่าได้ตังค
1: ์แต่ไอ้ตัวเนี้ยแต่งมาทําไม
2: โอ้ยนายครับ
1: แต่งมาทําไม
2: ไม่มีใครจะโปรโมทร้านได้ดีเท่ากับเจ้าของร้านแล้วฮะนี่นะจันเหมาะสมแล้ว
3: จริงเลย
4: ก็ดูสิชอบจะตายเห็นว่าจะแต่งแบบนี้ตลอดไปด้วยนะคะได้อะคะ
5: ได้โปรโมทงาน
4: ค่ะดูสิดูขาสิ
5: สวย
4: อย่างกับเสาปูนน้ำรถนะคะ
5: จะใครเต็มเลยจะบ้า
1: น้องซันจ๋าน้องซันอันนี้จะมาเรียกลูกค้าหรือว่าจะมาไล่ลูกค้าเนี่ยฮะ
2: มาเรียกนี่แหละครับนี่เดี๋ยวนี้เนี่ยการตลาดสมัยใหม่ครับเราต้องใช้ความสนุกสนานเฮฮาเข้าสู้ครับร้านอาหารดังๆเนี่ยเขาก็ใช้แบบนี้หมดนั้นไล่ลองดูแป๊บเดียวพร้อมนะพร้อมนะ
3: พร้อม
2: มาม
6: ิวสิกป๊อป
1: วันนี้มีโปรโมชั่นนะจ๊ะโปรโมชั่นใหม่ด้วยเอาเร็วๆมันซัก10ตัวแถม1ตัวซัก10ตัวแถม1ตัวจ้าเร็วๆโปรโมชั่นใหม่ๆหายากนะคะหายากเอาเร็วๆเข้ามาเลยเข้ามาเลยค่ะเสียงฝนที่ตกฟ้าเรียงเรียงเรียงเรียงเรียงว่าเคยเกี่ยงจักเกลือแกงสาวโสดเรื่องหมอลำบอกเคยเบื่อ
7: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ

0: กูทายมึงอยู่ไม่เอาโอกาสคุยหมอปลาด้วยตัวเองบ้างดิ
1: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีนะ
2: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอีกแล้วไม่ใช่เหรอ
1: บอกว่าอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบได้ไง
3: เรามีใจนะเราได้รู้จักกัน
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
5: เมื่อเวทมนต์และความลึกลับภายใต้แสงจันทร์กำลังกลับมาอีกครั้ง
6: และเมื่อมนุษย์ต่างดาวบุกการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจึงเริ่มต้นขึ้น
7: จุดท้ายจุดท้าย
5: พร้อมนายอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
6: คืนวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 23:30 นาทีทางช่อง GMM 25ครับ
8: ขอต้อนรับอาร์มโอฮาน่าสู่ดาราล็อกกันเล่นบอกเลยว่าความฝันครั้งนี้อาร์มเหนื่อยแน่นอน
9: โอ้ยยากนะยากนะ
8: อยากเป็นอะไรไม่เป็นอยากเป็นครูสอนแอโรบิก
9: จากหัวลงท้องจากท้องลงขาเต่าเนี่ยดอยติดดอยติดขึ้นมา
8: ความสนุกแบบนี้จัดเต็มข้อแน่นอน
9: พี่บอกเลย
10: ไปหมดเลย
9: เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผม
8: ติดตามได้ในดาราล็อกกันเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางช่อง TFM 25ครับ
10: ไปเลย
11: ดาราล็อกกันเล่น
8: อะไรครับเนี่ย
12: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ร่วมดำลึกเพลงดังสายันสัญญา

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
2: นี่ไก่ซันเป็นไงบ้างอะ
1: ซัน
3: ครับ
4: มึงกับพ่อเราจะรู้ยังวะ
3: ถ้าพ่อกูรู้อะกูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
1: กูเรียกมึงก็แฟนได้ยัง
5: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25 Give me more

0: ร้องเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะดูสิลูกค้ากลับมาหาน้าแล้วขอบใจมากเลยน้องชาย
1: ไม่เป็นไรหรอกครับน้าไรไม่ต้องคิดมากครับผมคิดค่าแผน 4,000 ครับ
0: จะบ้า
1: หอกแรงอ่ะรักทำให้ฟรีอยู่แล้ว
0: จ้าขอบใจจ้า
2: ร้านฟังอบลีเชอรี่ซอย4ยินดีให้บริการนะคะมากันเยอะๆนะ
3: อุ๊ยร้านนั้นน่าสนุกอ่ะไปดูดีกว่าเนาะ
4: จริงครับอบลีซีกี้1ครับซีกี้1
0: นี่แหละยังไงจ๊ะน้องฮะลูกค้าหายหมดเลยจ้านี่แหละนะมือใหม่ได้ประสบการณ์มันก็เป็นแบบนี้เลยจ้านี่ๆๆๆถ้าร้านเจ๊งนะมาสมัครเป็นลูกจ้างร้านพี่ก็ได้นะจ๊ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกจ๊ะป้าขอให้ร้านเจริญเจริญสมกับชื่อร้านนะจ๊ะ
0: จันไรสักอบนี้จันจะไปจันจะไปจันจะไปอะไรนั่นแหละ
1: อย่าไปตีเขาละอะไรอะไร
0: ก็ดูมันสิแพ้เล็กชวนตีนี่หว่า
1: ผมว่าเขายอมแพ้แล้วแล้วคร
0: ับ ใช่ใช่
1: ร้านเราคนแน่นแล้วสบายใจได้
0: ได้
1: แล้ว
0: ขอบใจทุกคนเลยเต้นต่อเต้นต่อ
1: เดี๋ยวดูท่าทางจะไม่ยอมแพ้นะ
0: อะไร

สิบปีหนึ่งสิบปีหนึ่งทางนี้

0: พุ่มกับครับไออารมณ์ชิลๆสบายๆเหมือนเดินบนปุยเมฆเนี่ยมันเป็นยังไงครับถ้าไม่รบกวนเกินไปเนี่ยผมอยากให้พุ่มกับเดินให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับ
1: เรื่องมากนะตามนัก
0: ที่คุณทำอะไรเนี่ยเวลางานผมไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณนะ
1: โทษครับ
0: คุณจะเดินให้ผมดูไหมเน
1: ี่
0: ย
1: ได้ครับมาดูนะครับ
2: เดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวคุณดูนะ5 4 3 2ชิวๆสบายๆดูเป็นไงไหลเป็นไง
1: ประมาณนี้ครับ
0: ผมว่าเหมือนคนเมากาวเอาจริงๆเลยนะ
1: ถ้าคุณนึกออกแล้วก็พร้อมถ่ายนะครับไปก่อนครับพี่ไปดิ
2: ไปทีนึงนะทุกคนมาเข้าที่เลยเร็วๆๆๆ
1: ต้องจับหน้าด้วยแคบหน้าเลย
2: มาคัด4เทค3
1: and actionผ่านครับ
0: ผ่านไม่ได
1: ้แต่เมื่อกี้ผมว่าโอเคแล้วนะครับ
0: คืออย่างนี้ครับผมว่าผมต้องขอมาอีกรอบนึงผมว่าเมื่อกี้เนี่ยผมยิ้มเยอะไป
1: ก็โอเคแล้วนะยิ้มเยอะไปตรงไหน
0: ผมเป็นนักแสดงเนาะผมก็ทำงานมานานแล้วผมก็อยู่กับตัวเองมากที่สุดผมรู้ว่าผมยิ้มแบบไหนที่จะออกมาดูดีที่สุดอย่างเช่นถ้าผมยิ้มแบบนี้คือดีๆนะแต่ถ้ายิ้มแบบนี้มันก็ออกมาดูไม่ดีอะครับนะฮะเพราะฉะนั้นผมขอใหม่อีกรอบนึงครับ
3: นะนี่ตอนแรกคิดว่าจะได้มากินดารานี่ถ้าจะได้กินคนตีกันแล
4: ้
3: วล่ะ
4: ถ้าพี่ผมว่าพี่มันยอมต้องไปเหรอนะเขาเป็นถึงซุปตาเกิดเขาไม่พอใจขึ้นมาเรื่องใหญ่เลยนะพี่นะโอ้ยปวดหัว
3: คุณวินไปทำอะไรให้น้องตามเขาไม่พอใจหรือเปล่าวะฮะเมื่อวานยังดีๆกันอยู่เลยอ่ะ
1: หรือว่ามันจะแกล้งผมวะพี
5: ่เชื่อฉันไม่ต้องเอาไปให้หรอกเขาไม่มีอะไรอ่ะคราวนี้ก็ทำข้อสอบไม่ได้กดได้ที่หนึ่งแต่ถ้านายสอบตกนายก็ถูกแม่ดุนะน่าสงสารออกก็ช็อกโกแลตที่เนยได้อ่ะจริงๆแล้วมันต้องเป็นของเราให้เขากินบ้างก็ได้แค่นี้เราอ้วนจะแย่อยู่แล้วอย่าไปฟังเยนั่นนี่เป็นโอกาสที่เราจะชนะเนยได้เลยนะไม่อยากได้คำชมจากพี่ๆหรอไม่อยากได้ช็อกโกแลตจากนักแสดงอะไรหรออยากสิถ้าอยากเธอห้ามเอาหนังสือไปให้เนยเด็ดขาดฉันตัดสินใจแล้วหนังสือที่นายจะยืมอ่ะเราหาไม่เจออ่ะไม่รู้ว่าไปวางทิ้งไว้ที่ไหน
6: อ้าวเหรอแย่จังแล้วเราจะเอาหนังสือที่ไหนไปอ่านล่ะเพื่อนคนอื่นก็ไม่อยู่บ้านด้วย
7: เชิญเนยเข้ามาทำอะไรคะลูก
5: มายืมหนังสือค่ะ
7: อ๋อเหรอ
5: แต่หนังสือเล่มนั้นเชิญไม่มีค่ะ
7: หนังสืออย่างน้อคือสีโบมี่บัดนี
8: ้ไอ้ลุยแหมเอ็งบอกว่าเอ็งมีแผนใหม่อะแผนอะไรวะไม่เห็นทำอะไรสักทีเล่นแต่มือถืออยู่นั่นแหละ
9: ตายแล้วพูดเยอะไม่ช่วยแล้วแผนของผมเนี่ยก็คือต้องใช้โซเชียลเข้ามาช่วยด้วยนี่อะไรอะไรไม่ต้องห่วงผมหรอกเป็นห่วงผัวนะดีกว่าจะเป็นตุ๊ดตอนแก่ก็ไม่รู้ดิ
8: ทำซะเหมือนเลยนะแก
9: เล่นตลอดเวลา
10: เชอรี่ฉันจะมาเอาเสื้อผ้าที่ส่งซักเมื่อวานคืนอะ
11: ทำไมล่ะคะ

0: ชอลลี่ยังไม่ได้ซักเลยอะค่ะเห็นว่าอีก2วันจะมาเอาไม่ใช่หรอคะ
1: พอดีว่าฉันต้องรีบใช้อ่ะแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันต้องรีบไปส่งซักด่วนเลยนะ
2: ของฉันด้วยนะจ๊ะไม่ต้องซักเอาคืนมาเลย
0: อ้าวมีปัญหาอะไรกันหรอคะ
2: เธอก็ไปเปิดดูในเพจเธอสิมีแต่คนเข้ามาบ่นว่าส่งผ้ามาซักร้านเธอแล้วเนี่ยพอใส่แล้วคันบ้างแหละเป็นผื่นบ้างแหละฉันเอาไปซักร้านอื่นดีกว่านะ
0: อะไรกันเนี่ย
3: นี่หลุยผมไม่ต้องใช้แผนพี่แล้วเชอรี่เขาแพ้ภัยตัวเองแล้วพี
1: ่ใช่ใช่ใช
3: ่แพ้ภัยบ้าอะไรเนี่ยแหละแผนไอ้หลุยส์
4: แผนอะไรวะ
3: ผมเนี่ยใช้โซเชียลสร้างเฟซปลอมขึ้นมาแล้วก็ไปคอมเมนต์ในเพจร้านเขาให้ร้านเขาเสียหายๆนี่เป็นไงฉลาดไหม

0: ตามเป็นยัง
1: ผมกำลังอ่านสคริปต์อยู่ขอร้องนะอย่าเพิ่งกวนผมผมต้องใช้สมาธิ
0: โอ้ยถ้าเป็นว่าวไทยคักเนาะเอาคืนฮะนะที่แกทำแบบนี้เนี่ยเพราะแกอยากกวนภาษาฉันกลับใช่ไหมฮะ
1: ทำไมคุณมองผมเป็นคนอย่างนั้นผมบอกคุณตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมว่ากับงานเนี่ยผมจริงจังผมตั้งใจและผมไม่เอาคำว่าเพื่อนกับงานเนี่ยมารวมในเวลาเดียวกัน
0: ทั้งสันติ
2: สุดยอดน้ำพริกไข่ชะเอม
3: ไข่ชะอม
2: เท่เอาล่ะทุกคนเดี๋ยวไปเตรียมตัวถ่ายซีนต่อไปได้เลยเนาะ
4: ทุกคนดูพร้อมทำงานนะแต่ดูคุณนันอะเหมือนจะพร้อมบวก
5: พี่วินถ่ายต่อเลยไหมพี
0: ่เออไปทุกคนเข้าที่เตรียมพร้อมเชิญนักแสดงเข้าเซตครับ
2: เข้าที่เรื่องติ
0: ดดังเดี๋ยวผมตามไปบ็อกกิ้งโอเคครับต่อไปนะครับฉากต่อไปคุณตามเนี่ยจะต้องก้มลงผูกเชือกรองเท้า
1: ผมไม่ก้มครับคือผมจะอธิบายอย่างนี้ถ้าผมก้มลงไปใช่ไหมคางผมจะดูสั้นพอคางสั้นเนี่ยมันเสียลุก
2: โอ้โหนี่ก็ขยันสร้างประเด็นเนอะ
0: ถ้าคุณไม่ก้มคุณจะผูกยังไง
1: มันก็ไม่ยากไหมคุณคือเนี่ยผมก็เอาเท้าวางไว้กับอะไรสักอย่างนึงแบบวางไว้อย่างเงี้ยแล้วผมก็ผูกเชือกรองเท้าแบบเท่
0: ๆคุณไม่มีตาเหรอครับว่าผมเซตฉากมาแบบนี้มันไม่มีอะไรให้คุณยันหรอก
1: คือมันเป็นหน้าที่ของคุณใช่ไหมที่จะต้องไปหาอะไรมาให้ผมยันถ้าหาไม่ได้ไม่เป็นไรนะหน้าคุณก็ได้จริงๆอ่ะ
0: โอ้ยหน้ากูบอกหน้าคุณก่อนละเกินไหมพี่น
6: ไปไป
7: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
8: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
9: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอบฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
10: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
8: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอบฟ้า
10: ลินมีอะไรนะเว้ย
11: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
12: มึงถามดีๆนะเว้ย
13: นั่นน่ะมึงจะเอายังไงใครรุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างมึงจะเอา
12: เอาดิวะเกิดก่อนมึงก็โดนตีได้เหมือนกันเว้ย
13: จะเอาก็ได้
12: เอา
14: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
15: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณก็มาแจ้งผมได
14: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
11: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์พี่วากตัวร้ายกับนายตีหนึ่งพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
16: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง GMM 25
17: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้

0: พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทา
1: เคบอกเคบอกเคบอกเคบอก
2: จับมือกันยามไปตอน
0: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
3: ต้องแจมระวัง
4: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
5: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
6: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
5: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
7: สามคุณมาได
8: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
9: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
10: อยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรี
11: แค่ไม่ให้เหนื่อยอยู่เหมือนฉันจะรู้สึกผิดทำไมก็ต้องรู้สึกผิดสิตอนนี้เรากำลังกลายเป็นเพื่อนที่นิสัยไม่ดีไม่มีน้ำใจนะเผอเจ้อเราทำถูกแล้วเหนื่อยก็จะสอบตกอดได้ที่หนึ่งน่าสงสารเหนื่อยจังแต่เป็นเพื่อนที่ยากจริงๆเลย
12: คุณเฉย
11: คะ
12: เป็นอะไรปะคะลูกฮะเห็นนั่งเขี่ยผลไม้ตั้งนานเหมืออะไรเนี่ย
11: เชิญยังไม่หิวค่ะ
12: ยังไม่ได้ถาม
11: พอดีพ่อเราเพิ่งกลับมาจากสิงคโปร์ซื้อของมาฝากเยอะแยะเลยเราจำได้ว่าเฉยชอบกินช็อกโกแลตอันนี้เราเลยเอามาให้ขอบคุณนะเดี๋ยวเนยแล้วเรื่องสอบภาษาไทยล่ะหาอ่านได้หรือยังไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปหาอ่านที่หน้าห้องสอบก็ได้

0: โอ้โห
1: คาสินิพานจ้า
2: เก่งมากเลยค่ะ
3: โอเคไหมพี่วิน
0: พูดอะไรเลยไม่รู้เรื่องเลยมานี่มาช่วย
3: พี่เตะผมทำไมเนี่ย
4: ก็มาแกมาช้างไว้ทำไมวะเนี่ยฮะ
3: ถ้าผมไม่มัดพี่ไว้เนี่ยเราจะถ่ายต่อกันเสร็จไหมพี
4: ่ก็มันกลัวภาษาใช้ไม่เห็นไงฮะ
2: เห็นค่ะนี่แต่ว่าไม่ถือเพราะว่า
3: น ี่พี่วิน
4: ฮะ
3: สรุปคัดตะเกียพี่โอเคมั้ย
5: ได้ไหมคร
4: ับ โอเค
3: เออก็แค่นี้แหละเลิกกองเอาเลิกกองครับ
6: คร
3: ับ ขอบคุณมากขอบคุณมาก
5: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณนะครับคุณตามขอบคุณนะครับเดี๋ยววันนี้เราเจอกัน
5: แน่นอนครับวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับแต่ผมรบกวนอีกสักนิดนึงได้ไหมครับช่วยแก้หมัดเพื่อนทีครับ
3: เฮ้ย
2: เฮ้ยเดี๋ยวคุณตามทำอย่างนั้นทำไมอะคะเดี๋ยวคุณวินก็ไล่แต่คุณตามอีกหรอก
5: โอ้ยเป็นไงครับเป็นไหนหมอมือนี่เห็นงานเหนื่อยบ
4: ่เป็นไงของมึงฮะกวนประสาทกูเมิดมือเนี่ยที่บอกว่าดีเฮาแสงยังฮะ
5: ก็บอกแล้วเด้เฮ็ดงานน่ะคอยจริงจังแต่ตอนนี้งานเสร็จแล้วหูกันคือเก่าน
2: ี่เป็นเพื่อนหรือเป็นยามคะมีเข้ากะออกกะด้วยอ่ะ
4: นี่ดูสิกูตลกเด้อกูตลกเด้อกูศูนย์
5: มึงศูนย์เพราะว่ามือนี่กูโมแมนบักตามด่าให้มึงกดคือเกาแมนบ
4: อกดกูไปกดยังมึง
5: ยังโมหูโตอีกเป็นมู้กันมากน่ะเดียก็ตบเดียก็เตะ

0: เอาคืนใช่ไหมฮะ
1: ไม่ได้เอาคืนแค่อยากจะสอนเว้ยเพราะเวลามึงไปกดคนอื่นมึงไปข่มคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาก็รู้สึกเหมือนกันเคยได้ยินไหมใจเขาใจเราอ่ะ
2: พูดได้โดนใจพวกผม2คนมากเลยนะครับปกติเนี่ยพวกผมเนี่ยทั้งโดนโคกโดนซับโดนระบายอารมณ์สารพัด
0: เกินไปแล้วเกินไปแล้วคมไหนคมไปเด้อ
1: กูก็ทำได้เฉพาะตอนถ่ายโฆษณาป่ะวะเพื่อนพอเสร็จงานแล้วเนี่ยกูเป็นบักต้ามด่ากันมึงคือเก่าหูกันเสียวกันเด
0: ้อบักต้ามด่าจังซันเนี่ยมึงเป็นบักต้ามด่ากันยังของมึงเลยเนี่ยฮะติดตามไปเตะด่ามึงเองมาเร็ว
3: ที่เราปวดหัวทั้งวันเนี่ยนึกว่าเขาจะทะเลาะกันที่แท้เพื่อนข้องงอนกันเหรอวะเนี่ย

0: องทดสอบดูไงคะว่ามีใครใส่หน้ากากปลอมตัวมาเป็นเชอหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นน้องเชอตัวจริงเห็นช็อกโกแลตวางอยู่ต่อหน้าแบบนี้ต้องหยิบกินไม่หยุดแล้วไม่นั่งหงอยแบบนี้หรอกพี่รู้บนหนูเครียดเรื่องสอบภาษาไทยใช่ไหม
1: เปล่านะคะ
0: แล้วหนูเครียดเรื่องอะไรคะ
1: สมมตินะคะพี่เอิร์ธถ้ามีเพื่อนมายิ้มของพี่เอิร์ธแต่พี่เอิร์ธโกหกว่าพี่เอิร์ธก็ไม่มีเหมือนกันเพราะกลัวว่าเพื่อนจะสอบได้คะแนนดีกว่าเอาเหมือนนะคะพี่เอิร์ธสมมติว่าถ้ามีเพื่อนมายืมรถของพี่เอิร์ธแต่พี่เอิร์ธไม่ให้เพื่อนเพราะกลัวว่าเพื่อนจะสอบได้ที่หนึ่ง
0: เดี๋ยวนะครับเชิญการยืมรถนี่มันเกี่ยวอะไรกับการสอบได้ที่หนึ่ง
1: ก็เพื่อนขับรถไปสอบไงคะ
0: ขับรถไปสอบนี่เอง
1: เอาใหม่นะคะพี่เอิร์ธสมมติว่า
0: ไม่ต้องสมมติแล้วค่ะน้องเชิญความจริงแล้วก็คือหนูไม่ยอมให้เนยยืมหนังสือภาษาไทยเพราะกลัวเนยสอบได้ที่หนึ่งถูกไหม
1: พี่อดรู้ได้ไงคะ
0: สมมติขนาดนี้ไม่รู้ก็แปลกแล้วลูกทำไมหนูไม่ให้น้องเนยสอบได้ที่หนึ่งคะ
1: ก็เชื่ออิจฉาเนยค่ะพอเนยสอบได้คะแนนดีก็มีแต่คนสนใจเนย
0: หนูก็เลยไม่ยอมให้เนยยืมหนังสือภาษาไทยถูกไหม
1: ใช่ค่ะถ้าเนยสอบไม่ได้เชอร์ก็จะได้ชนะเนยไงคะ
0: พี่เข้าใจนะว่าหนูอยากชนะอยากจะเป็นที่หนึ่งแต่เราก็ไม่ต้องเป็นที่หนึ่งด้วยการทำลายคนอื่นนะคะ

0: ถ้าเราชนะอย่างยุติธรรมและมีน้ำใจให้กันมันจะไม่ดีกว่าหรอ
1: เดี๋ยวก่อนนะคะไอ้ที่เขาคุยกันเรื่อง Facebook อ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะเชอรี่ยืนยันว่าเสื้อผ้าที่เชอรี่ซักทุกตัวใส่แล้วไม่มีทางคันแน่นอนค่ะ
2: นี่พี่หลุยพี่นี่ชั่วจริงๆนะถ้ารู้ว่าพี่เป็นคนทำนะเขาแจ้งจับพี่ได้เลยนะพี่น้องสันไม่พูดพี่ไม่พูดพวกเราไม่พูดเขาจะรู้ได้ยังไง
3: ไอ้สปอร์ตเนี่ย
2: พอแล้วพี
4: ่เรื่องทั้งหมดไอ้หลุยเป็นคนทำ
1: นาว่าเลยนะคะ
4: ทุกคนฟังตรงนี้นะคะเรื่องที่มีคนบอกว่าเอาเสื้อผ้าไปซักที่ร้านน้องเขาใส่แล้วผื่นคันใส่แล้วผื่นขึ้นมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นเรื่องโกหกไอ้หลุยต่างหากล่ะที่เป็นคนโพสใส่ร้ายน้องเขา
5: ใจเย็นกันนะครับแกตายดีกว่าไม่ทันแล้วพี่นี่อะไรผมอุตส่าห์ช่วยอะไรแล้วไปบอกเขาอย่างนี้ทำไมอ่ะ
4: ตอนแรกนะก็ดีใจนะที่ได้ลูกค้ากลับมาแต่พอน้าเห็นน้องเขาเดือดร้อนน่ะน้าก็อดสงสารไม่ได้คนทำมาหากินเหมือนกันถึงจะแข่งขันกันยังไงอ่ะก็ไม่ควรจะใส่ร้ายกันแบบนี้หรอกฉันขอโทษแทนได้หลุยมันด้วยนะอย่าไปโกรธอย่าไปเอาความมันเลยนะ
6: นี่เดี๋ยวพวกเราจะช่วยแก้ข่าวนะช่วยบอกความจริงแก่ลูกบ้านทุกคนอีกแรงหนึ่งไหมจ๊ะแต่ถ้าไม่พอเนี่ยให้พี่ไปอยู่ที่บ้านอีกคนก็ได้นะเดี๋ยวพี่จะช่วยดูแลน้องแบบเป็นการชดใช้ไงจ๊ะไปไปไป
2: แล้วก็แกไม่ได้ไปตกยกสุดยอดไปเลยนะครับนั่นไรถึงคนเราเนี่ยจะเกลียดจะชอบมันยังไงแต่เราก็ต้องแข่งขันกันอย่างมีน้ำใจนะครับนะงั้นเอาเป็นว่าในตอนนี้ที่ร้านพี่เชอรี่เนี่ยเขาไม่มีลูกค้าเดี๋ยวผมจะเอาเสื้อผ้าบ้านผมเนี่ยไปซักร้านพี่เชอรี่ให้หมดเลยนะครับ
1: ไม่ได้ไม่ได
5: ้ทานพี่ฝากซักตัวเนี่ยซักตอนนี้เลย
0: การที่เราไม่มีน้ำใจต่อกันสุดท้ายแล้วเราชนะก็ไม่มีใครยินดีกับเราหรอกนะคะลูกน้องเชอร์อยากเป็นแบบนั้นเหรอคะ
7: ไม่อยากค่ะ
0: น้องเชอร์ไม่ผิดนะคะที่อยากจะเอาชนะเพื่อนอยากจะสอบได้คะแนนดีกว่าแต่หนูจะยอมให้เพื่อนสอบตกเพราะไม่มีหนังสืออ่านจริงๆเหรอคะลูก
7: งั้นพี่เอิร์ธพาเชอร์ไปบ้านเนยหน่อยได้ไหมคะเชอร์จะเอาหนังสือไปอ่านกับเนยค่ะ
0: ดีเลยค่ะเป็นเพื่อนกันต้องรักกันไว้นะคะ
7: ค่ะงั้นเชอร์ไปเอาหนังสือก่อนนะคะ
5: โอเคป่ะ
8: เป็นไดมู
9: กูไดมูกูไดมูมึง
8: กูไง
9: เอิ่นกูมูแล้วว่าสนใจน
8: ี่หยอกเล่น
9: หยอกยังอยู่นี่ผมบอก
8: มูเซียว
9: กอคักบดนี่นี่คือหนามึงไปไกลจริงกู
10: เป็นไรกันเฮ้ย
11: ยังไม่สนใจเลยค่ะเรื่องไร้สาระ
12: นี่มาส่งนะเนี่ย
9: มาส่งทำไมล่ะเสียเวลานี่กูต้องขับแอร์มอเตอร์ไซค์เนี่ย
8: เป็นห่วง
9: โอ้ไม่ต้องห่วงหรอกห่วงเหมือนคุณ
13: พี่ซันคะเยลลี่ขอตั้งกรุ๊ปไลน์แฟนคลับเลยนะคะ
2: เดี๋ยวตั้งกรุ๊ปไลน์เลยเยลลี่ตั้งแฟนเพจเลยกว่าได้เป็นแสน
13: จะทำเพิ่มเมื่อเธอคนเดียวนะรู้ไหม
2: ขับที่มันดีจริงๆ
13: จัดดีนะคะพี่คืนนี้พี่จะมานอนกับเชอร์ด้วยงั้นเรารีบขึ้นไปนอนกันดีไหมคะเดี๋ยวพี่ๆมาเห็นเดี๋ยวเชอร์พี่ยากน้ำพี่อยู่น้ำน่ะจักซิวอยากเห็ดอยาก
10: เอ้าเชอร์ทำไมยังไม่นอนคะลูก
13: เชอร์ยากน้ำค่ะ

0: ากางเกงชั้นในแห่งปีและหนึ่งในดวงใจของตูนและหนุยก็ยังคงเป็นแบรนด์นี้ซาบีนาบอกเลยมันเลิศมากแล้วสีสวยทุกตัว
1: ซิมเลตแพนตี้พาเลตเป็นกางเกงชั้นในที่แบบใส่สวยใส่สบายแล้วขายดีมาตลอด
0: ถูกต้อง
1: ให้ดูนิดนึงอันนี้คือซาบีนารุ่นเก่าของนุ้ยเองนะคะให้ดูไซส์ของเขานิดนึงอันนี้เราต้องเลือกไซส์เนาะเพราะแต่ก่อนมันจะมีไซส์อยู่คุณผู้ชมแล้วดูนะแล้วมันไซส์เล็กๆแบบนี้ที่เราชอบใส่

0: ใส่กันอ่ะมันไม่ยืดแล้วมันเจ็บเอวมาก
1: อ้าวทำไมล่ะมีหน้าล่ะต้องเลือกไซส์ SML XL แต่ทางนี้เป็นฟรีไซส์นะคะนี่คือ SML XL 2XL
0: ไปไกลมาก
1: ไปตูนมีแรงแค่นี้ให้ดูค่ะ
0: แต่จริงๆไปได้อีก
1: มันไปได้อีกมันไปได้เรื่อยๆเลย
0: อันนี้ไปได้แค่นี้แล้วนี่สุดแรงแล้ว
1: กระชับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ความยืดหยุ่นและที่สำคัญเนื้อผ้าเขาบางเบาสบายมากขอบขาไม่ใช่เอวนะคะแล้วกลับมาก็กระชับเหมือน
0: มีหน้าเราใส่สบายทั้งเอวทั้งขาเลยทีนี้ดูตะเข็บด้านข้างในรุ่นเก่านะคะเขาจะมีตะเข็บพอเขามีตะเข็บใส่ไปใส่มาเอ้าแหวกออกแล้วค่ะ
1: มันแตก
0: เหรอคะมันแตก
1: น้ำหนักตัวขึ้นก็แตกใช่ไหมคะ
0: ถูก
1: แต่อันนี้แม่จะกินหมูกระทะมาจะกินบุฟเฟ่จะกินอะไรมาขอบข้างเขาก็ไม่มีตะเข็บค่ะแล้วเขาทอทั้งตัวด้วยระบบเป็นโมขึ้นตัวทั้งตัวนะคะแล้วได้ความยืดหยุ่นได้ผ้าเยอะแบบนี้เก็บเนื้อสะโพกเป็นอย่างดีเลยในส่วนของผ้าซับเป้าของซาบีน่าตูนก็ประทับใจตลอดเวลา
0: ให้ดูรุ่นเก่าก่อนรุ่นเก่าเขาจะมีตะเข็บตรงนี้เห็นไหมคะตะเข็บตรงนี้มันก็จะใส่แล้วไม่สบายอีกนั่นแหละเขาจะมีผ้า2ชั้นตรงนี้ก็ทำให้ระบายอากาศไม่ค่อยดี
1: ส่วนของซาบีน่าไม่มีผ้าซ้อนชั้นใดๆทั้งนั้นอันนี้เป็นแผ่นเดียวกันทั้งข้างในและข้างนอกนะคะเขาเป็นเทคโนโลยีการถักทอแบบพิเศษขึ้นมาเพื่อให้ผ้าซับเป้าเนี่ยมีความแข็งแรงได้ผ้านุ่มแล้วก็หนาที่สำคัญมันก็คือยืดหยุ่นแม่เห็นป่ะ
0: คุณจะได้สีฟ้าสีเขียวสีชมพูแบบนมนมแบบนี้
1: สวยเน
0: า
1: ะ
0: สวยแล้วก็สีโกโก้มอคค่าลาเต้เป็นสีน้ำตาลที่ถูกต้องซื้อ6ตัว6สีแถมให้อีก6ตัว6สี
1: ซาบีน่าตัวหนึ่งราคา390บาทต่อตัวแล้วแม่คูณไปเลย12ตัว 4,680 บาท
0: ใช่
1: วันนี้จ่ายเท่าไหร่
0: เอาไป999บาทแต่ว่าราคานี้ให้แค่90เซ็นต์ในรายการเท่านั้นนะคะอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีค่ะ

0: สีสันตรงนี้ไหมคะ
1: ค
0: ุณไม่ต้องเลือกสีเพราะได้ไปครบนี้เลยคุณได้ไป6ตัว6สีตามนี้ยังไม่พอให้อีก6ตัว6สีตามนี้คุณคิดดูนะเวลาที่คุณใช้แล้วคุณเอาไปตากอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านมันสวยแบบนี้เลยแล้วดูสิราคาเขาเหลือแค่ตัวละ83.25 บาท
1: เอวเขาค่อนข้างสูงใครลูก1ลูก2ลูก3มีพุงตรงนี้มีพุงหมาน้อยตัวนี้ค่อนข้างกระชับค่ะและที่สำคัญตรงเอวเขาเนี่ยนะคะไม่มียางยืดซ่อนอยู่ด้านใน
0: โอ้ยน่าใส่สบายมาก
1: เป็นผ้าเรียบๆเลยค่ะแล้วก็มันจะไม่คันพุงไม่เป็นรอยตรงพุงด้วยเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือตรงนี้เห็นไหมถักทอซาบีน่ามีแต่แบรนด์นี้ทำได้เท่านั้น
0: เออเขาถักทออย่างเดียวนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้แตะสติกโกงสติกเกอร์แล้วมันจะไม่ลอกหายไปไหนนะครับแบรนด์จะยังอยู่
1: ที
0: ่
1: บอกไปว่าด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บเย็บมาที่ด้านข้างแล้วก็ให้เนื้อผ้ามาค่อนข้างเยอะ
0: โอ้โห
1: แม่
0: ผ้าดูนุ่มเนียน
1: หยุ่นนุ่มแล้วเห็นป่ะเวลายืดทีนะรู้เลยว่าระบายอากาศดีมากๆและด้านหลังก็ไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนกันจ้ะแม่ด้วยความที่เขาให้ผ้ามาเยอะแล้วเวลาที่เราสวมใส่ไปใช่ไหมคะกางเกงชั้นในอ่ะมันจะเก็บกระชับก้นแล้วก็สะโพกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเนื้อผ้าที่เขาให้มานี่แหละแม่อุ้มก้นเอาไว้แบบนี้นะใครมีนงมีเนื้อด้านข้างแม่เกี่ยวขึ้นมาให้หมดเลยนะเวลาเราไปทำกิจกรรมอะค่ะเวลาเราเดินเวลาเราวิ่งเรานั่งเรานอนเห็นไหมเวลาเราขยับอะมันจะไม่เป็นแบบเข้าวินอะ
0: แล้ววันนี้คุณได้ไปนะสีสันสวยมากคุณผู้ชมสีโกโก้มอคค่าแล้วก็ลาเต้อันนี้ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลที่แบบถูกต้องแล้วสวยมาก
1: น
0: ุ้ยจ้าพูดแบบนี้ว่าถ้าคุณเจอของจริงจะสวยกว่าที่เห็นในทีวีแล้วสีสันที่ให้ไปนะคะสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวจะเป็นสีละมุนละมุน
1: 4,000 กว่าบาทอ่ะนุ้ย
0: ไม่ต้อง
1: เก็บ 6
0: เก็บเงินไปกินหมูกระทะคุณผู้ชมเพราะเราใส่กางเกงชั้นในมันสบายใช่ไหมเราเท่าไหร่ก็ได้เอาไปจ่ายแค่999 บาทและที่สำคัญส่งให้ก็ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83.25 บาทจำกัดให้แค่90เซ็ตในรายการเท่านั้น
1: วันนี้ยังส่งฟรีอยู่แล้วก็เก็บเงินปลายทางได้อยู่สั่งวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยคุณผู้ชมไปโทรก่อนเลยนะคะรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลย
0: ตอนนี้ซาบีน่ามีรุ่นใหม่เป็นซิมเลสใส่สบายเวลาใส่กางเกงรัดรูปไม่เห็นรอยเลยต้องขอบเอวเนี่ย

0: ทอนเนี้ยคือใส่สบายกระชับกว่าเดิมอีกอุ้ยสีใหม่สีน้ำตาลเนี่ยคือเป็นเทรนด์ช่วงนี้เลย
1: สีสวยค่ะผ้านุ่มมากนะคะขอบขาค่ะเขาวาวมาพอดีเลยใส่แล้วก็ไม่เบียดวางขายเมื่อไหร่คะชอบ
2: ซื้อที่โอช้อปปิ้งเนี้ยก็ได้ของแท้ราคาดีมากอันนี้คือชอบมากเพราะว่าสีน่ารักมากกางเกงชั้นในที่สวยเก็บทรงดีใส่สบายต้องซาบีน่าเท่านั้นนะคะ
3: คือถ้าพูดถึงเรื่องชั้นในมันก็ต้องมั่นใจจากข้างในมาข้างนอกเนาะตัวที่หนิงเลือกใส่ก็จะเป็นของซาบีน่า
4: หุ่นคนละไซส์ก็ใส่ได้ตัวเนี้ยยังฟรีไซส์เหมือนเดิมยืดได้เยอะมากแต่ที่สำคัญคือเขามีแรงต้านนะ
3: เออมาสู้มือนะเนี่ยกลับมายังเป็นทรงเดิมอยู่เลยอ่ะเอ้ยสวย
4: เลิศมากคุณนะ
3: จริงๆซาบีน่า
1: ผ่านกันไหม
4: ผ่านแน่นอน
3: เ
4: ต็มเลยตัวน
3: ี้แล้วก็หาเซ็ตนี้ก็หาอีกเพราะว่าคุ้มมาก
4: ได้เลย
1: ว้าจำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะโทรไม่ทันรีบโทรได้เลยฟังไปด้วยโทรไปด้วยนะคะพี่ๆแม่ๆเพราะว่าได้ไปถึง12ตัวแบบน
3: ี
1: ้แล้วก็ไซส์ยังเหมือนเดิ
3: ม
1: นุ้ยไซส์อะไร
0: ไซส์ S ไซส์ XS
1: โอ้ยตัวเล็กใส่ได้นะ
0: ใส่ได้ไหมใส่ได้สบายเลย
1: ตูน ML ตูนก็ใส่อยู่ใส่ได้แล้วน้องคนนี้ค่ะ XL 2XL แล้วดูความ 2XL เขานะคะสะโพกเขายังยืดออกมา
0: สะโพกคนนี้46นิ้วนะ
1: 46นะค
3: ุ
1: ณผู้ชมเพราะฉะนั้นมันยืดออกมาได้ไกลมากยังเหลือขอบขาก็ยังสามารถยืดออกมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสบายในสไตล์ซาบีน่าเขาทำให้เราอยู่แล้ว
0: ดูสีทีนึงนะจะได้เห็นว่ามี6ตัวในมือนะคะส
1: ี
0: น้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนลงมาสีเนื้อถัดมาสีฟ้าสีเขียวและสีชมพู6ตัว6สีนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็กังวลเรื่องความระบายอากาศใช่ไหม
1: แน่นอน
0: พร้อมกันไปเลยนะ6ตัว12ชั้น
1: ได้เหรอ
0: ซ่อมได้สิ
1: สบายมากจ้ะเพราะเราคือซาบีน่าแล้วผ้าของเขาเนี่ยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับหน้าฝนเหมาะกับหน้าหนาวอยู่แล้วเหมาะกับทุกสถานการณ์ถูกใจพี่ๆแม่ๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องโทรให้ทันแหละ
0: มีพี่มีน้องมีลูก
1: แบ่งกันเลย
0: แบ่งกันใส่ได้เลยคือซื้อไปเนี่ยคุณได้12ตัวแบ่งกันไปเลยค่ะคนละ2ตัว3ตัว4ตัวแบ่งได้เลยแล้วราคาดีมาก999บาท
1: 33ถึง41นิ้วในเรื่องของสะโพกเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องเลือกไซส์แต่ว่าต้องเลือกโทรตอนนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยจ้ะแม่โทรก่อน

0: ชมต้องรีบนิดนึงแล้วเพราะเหลือน้อยเต็มทีแล้วให้ดูสีน้ำตาลนี้สีโกโก้สวยมาก
1: และ
0: ความยืดของเขาดูกันอีกทีนึงไปได้อีกกล้องตามไม่ทันเลยคุณผู้ชม
1: FLXL
0: ไปได้หมดเลยแล้วไปขนาดนี้นั่นหมายความว่าที่สายเข้าเยอะๆเพราะเขาไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดเรื่องสายสาวอวบรีบซื้อแล้วรีบตุนเพราะว่าแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะ
1: แบ่งกันคนละ6ตัวไหมนุ้ยเอาป่ะ
0: เฮ้ยเอาเพราะว่าได้4ครบไง6ตัว6สีราคานี้นุ้ยไม่แน่ใจนะว่ามันจะอยู่ได้อีกกี่เดือนกี่วัน
1: 999บาทยังสามารถส่งฟรีให้ได้อยู
0: ่
1: ไม่ต้องจ่ายตอนนี้ในเรื่องของค่าส่งค่ะแต่อนาคตไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกไซส์นะคะรับไปทั้งหมด12ตัวแบบนี้แหละถ้าสั่งวันนี้ของส่งวันไหนคะพี่
0: ของก็ส่งให้วันนี้เลยจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วก็ส่งให้ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวล นะคะตอนนี้กังวลเรื่องโทรไม่ทันก่อน
1: มันจะไม่ทัน
0: จ่ายไว้999บาทส่งให้ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ราคาดีขนาดนี้ต้องซื้อแล้วล่ะแต่วันนี้หมดเวลาของนุ้ยการ์ตูนแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: นี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่อ่
1: ะไม่ต้องแต่ก่อนอ่ะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมากมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าทู้ทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มเงยๆ

0: ยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอนบอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ทั้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้ว
1: ย
0: ปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นอะไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอ่ะฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟูๆและหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศา
1: โอ้โห
0: ฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานข่าวเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
0: แล้ว
1: ไม่ต้องมาน
0: ั่
1: งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยเหนียว
0: เนี่ย
1: ความแห้งหมาดจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยๆนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ้า
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงน
0: ี้นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
1: นี่
0: เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร
1: ์
0: ก็จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
1: ่
0: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเห็นไหม
1: และอย่างหนึ่งอะไรป้าแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่น
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคา

0: ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูกแบบคุณนายเลยนะ
1: มากมาก
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้ม
1: ใช่
0: บางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได้
1: จ้า
0: ต่อมาแม่
1: จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
2: ค
1: ุ
2: ณ
1: ดี
2: ว
1: ัน
2: จ้
1: าดิฉันวางแผนอยากรู้ว่าไม้มันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปเนี้ยเดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดเนี้ยให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยแบบนี
1: ้โอ้โห
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค่ะแล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที่เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
1: ซัก
0: ที
1: ่
0: สังซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นต่อไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล
0: ้
1: ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
1: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้เห็นไหม
1: ใช่
0: ดูดหายเลยค่ะ
1: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริบาถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
0: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เอาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เรา2คนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถูต่อจะเป็นคุณนายถูบ้าน
0: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

กงให้หน่อยอป๋าบอกอามาให้ช่วยดลใจไม่มีรักต้องทำยังไงบอกเราเอี๊ยช่วยเชียร์ผมด้วยให้ถูกหวยในเรื่องหัวใจอยากมีแฟนต้องทำยังไงอะ

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่างนี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หล
5: ัก
4: พอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวหรือนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล่อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันเนี้ยดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอร
4: อ
5: ลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว้าวว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลย
5: อ๋อ
4: ปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานมาละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีในข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริงๆ
4: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีกชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
4: 5สีเลยเหรอ
5: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะ จะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนท์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
4: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
5: ้ไม่
4: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินแล้วจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างงี้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย อันนี้เป็นของ GMMO Shopping

0: เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
1: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่7

0: แล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
1: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
2: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
0: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
3: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
2: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
0: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
4: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมาละ
2: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
3: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
5: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
0: ค
5: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
0: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
5: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
0: จริง
5: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
0: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยอ่ะเช้า
5: ได้ใช่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
0: ได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
5: มันชื่นใจ
0: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
5: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง02-817-9925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
0: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
5: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
6: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: O Shopping ที่พูดเลยว่าอยู่กับเรามาอย่างยาวนานค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากค่ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะ

0: คุณโอ๊ต
1: ใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอนแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย. ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
0: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะเสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอนแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ
1: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
2: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
0: จ้ะ
2: เห็นว่าย
0: ังไงจะมา
2: อร่อย ลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
0: ป๊อก
1: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
0: ที่เขาเรียกว่าระบบแกสเตอริล
1: าใช่ไหมคะถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ๊ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
2: ผ่านไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
1: ใช่
2: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กลืนเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
0: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอนแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
2: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
0: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
4: เ
3: ลย
4: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
5: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
4: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะกินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
6: ่
4: ะ
6: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
7: อร่อยค่ะชอบค่ะ
4: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
8: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
2: โอ้ตัวนี้ใส่แน่นมากเลยแม
0: ่ดีใจที่คนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
2: ทำอะไร
0: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
2: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
0: หนาว
2: เนี่ยขนม
0: รังนกเราก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
2: เสริมด้วย
0: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
2: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดีงามไหมคะ
0: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
2: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบและก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
0: ้เ
2: รา
0: ก็
2: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
0: ก็
2: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
0: า
2: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
0: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
2: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
0: แล้วอะไร
2: หุยน่ากินมาก
0: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาใสยายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดไงไม่เคยเจริญอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
2: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมขาทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
1: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณโอ๊ตเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบอลแบกแบบเนี้ย
2: มันดีต่อใจมากเลยนะ
0: 4แพ็ค4แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็ค

0: ช่ไหมยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
1: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
0: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อันนี้สูงนะจริง
1: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
0: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ
1: บอนแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอลสูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
0: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
1: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอนแบกเท่านั้นเลย
2: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมดก็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
0: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอนแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
0: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
0: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
2: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบนี้ครับผม
1: นี่คือสูตรออริจินอลของบอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
0: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆ
0: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ออยเป็นรุ่นน้องที่ทำงานที่ผมสนิทที่สุดผมรู้จักกับออยครั้งแรกตอนย้ายที่ทำงานจากโรงแยกก๊าซมาทำงานที่สถาบันนวัตกรรมพวกเราชอบทำงานด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นคู่หูที่ไม่เคยทิ้งกันเลยก็ว่าได้ขนาดตอนนี้ที่ผมขาเจ็บออยก็ยังคอยมาดูแลผมอยู่เสมอ
1: จริงๆออยคิดว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากเลยค่ะออยเชื่อว่าถ้าออยเข้าไปซัพพอร์ตเนี่ยน้องๆจะต่อยอดได้อีกเยอะเลย
2: ลองดูนะออยมีอะไรให้ช่วยบอกพี่ได้เลย
1: ได้เลยค่ะ
2: อืมโปรเจกต์มีเดดไลน์นะห้ามลืม
1: ค่ะ
0: พี่ไม่เข้าใจออยเลยครับทำไมต้องไปลงพื้นที่จริงด้วย
1: ออยไม่อยากทะเลาะกับพี่เรื่องนี้แล้วอะ
0: นี่ไม่รู้จะทำตัวเป็นฮีโร่ไปถึงไหนกันเนี่ย
1: ฮีโร่อะไรของพี่วะถ้าพี่จะช่วยพี่ก็ช่วยถ้าพี่ไม่ช่วยพี่ก็ไม่ต้องช่วยพรุ่งนี้ออยจะไป

0: อ้อยคอมมันพังว่ะ
1: พี่ฟังอ้อยนะพี่เชื่อไหมว่าหัวใจคนเรามีพลังงานที่ยิ่งใหญ่และอ้อยกำลังจะส่งมันไปให้พี่นะ

0: คุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับเตาแก๊สตัวใหม่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเตาแก๊สคอมโปนะครับซึ่งเป็นเตาแก๊สหัวคู่แล้วเป็นหัวคู่แบบหัวเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงนะครับเตานี้เราผัดครับผัดกันไฟลุกแบบนี้เนาะอร่อยนะครับส่วนอีกหนึ่งเตาเราตั้งคู่ทำพร้อมกันได้เลยเธอ
1: ใช่แล้วเนี่ยนะคะจะต้มจะย่างจะผัดจะทอดนะคะทำกับข้าวคาวหวานพร้อมกันได้
0: ถูกต้อง
1: แต่ใดๆแล้ววันนี้ได้เตาใหญ่ๆแบบนี้อันนี้หน้าเตาใหญ่มากนะ
0: หน้าเตาใหญ่
1: วางภาชนะชิ้นใหญ่ๆได้เลยเนาะอันนี้เป็นหัวคู่เทอร์โบค่ะนะคะเป็นเตาแก๊สแบบสแตนเลสแข็งแรงดูแลง่ายไม่เป็นสนิมตัวนี้ครัวไทยมันต้องอย่างนี้นะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับคือเตาแก๊สตัวเก่าของเราไฟอาจจะไม่แรงแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนซะ
1: 1เตา2หัวใช่ไหมวันนี้เอาไปเลย2เตา4หัวทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันจะผัดจะทอดจะต้มจะนึ่งแป๊บเดียวพร้อมเสิร์ฟค่ะย้ำนะคะได้แบบฝาแฝดเลยนะคะของแถมเฉพาะร้อยสายแรกเอาอีก1เตาใหญ่ๆแบบนี้ที่เหมือนกันไปเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งหมดนี้ไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทเฉลี่ยแล้วเหลือเตาละ695บาท
0: โอ้ปกติแล้วอ่ะซื้อเตาตัวเดียวอ่ะเดินเข้าห้างตัวละ 1,000 กว่าบาทแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วได้ตัวเล็กด้วยนะ
0: อ
1: ่
0: ะวันนี้ถ้าอยากได้ต้องรีบนะครับเตาแก๊สของเราทั้ง2เครื่องมีรับประกันให้1ปีด้วยใส่กล่องไปให้อย่างดีมีใบรับประกันอยู่ด้านในคู่มือการใช้และที่สำคัญส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้รีบโทรมาเลยครับ

0: เนี้ยเตาหัวคู่แบบ1แถม1ตอนนี้ยังทันนะคะแต่ใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนเอาแบบเหมือนกันแบบนี้เลยมีการรับประกันให้ด้วยแล้วคุณพี่จะทําเมนูอะไรคะวันนี
1: ้วันนี้ทํารัดหน้ากินกันครับน้องมะเหมี่ยวคุณผู้ชมครับเป็นรัดหน้าเส้นใหญ่แบบว่าเอาไปทอดกับกรอบแบบนี
0: ้โอ้น่าอิ่มมากนี่แหละ
1: เห็นบ้าเธอ
0: ไฟมันต้องแรงเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่งั้นลงไปก็แบบเงียบหาย
1: ตั้งน้ํามันให้ร้อนเลยนะครับตั้งน้ํามันให้ร้อนจัดแล้วก็หรี่ไฟลงนิดนึงนะฮ
0: ะ
1: ก็จะได้เส้นหมี่กรอบแบบนี้เลยหมี่ของเรา
0: เส้นใหญ่
1: ของเราก็เอาไปใส่แป้งใส่ไข่นิดนึงนะครับเป็นแป้งทอดกรอบสําเร็จรูปครับนี่ดูดิน่ากินทําขายได้ครับ
0: พอทอดเสร็จปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ําราดหน้าทะเล
1: เออ
0: แล้วก็เคี่ยวไปเห็นป่ะวันนี้โทรให้ทันเหลือเตาละ695บาทอ
1: ู้
0: น่ากินมากเลยอ่ะ
1: น่ากินนะเธอนะครับน่ากินแบบนี้นะครับมันอยู่ที่หนึ่งเราเลือกวัตถุดิบอยู่ที่ฝีมือของเราและที่สำคัญอยู่ที่ไฟจากเตาแก๊สของเรา
0: วันนี้1แถม1ค่ะ1แถม1คือได้เตาแบบนี้เตาคู่แบบนี้อันนี้อันใหญ่1อันและได้แบบฝาแฝดอีก1อันนะคะเตาเป็นแบบหัวเหมือนกันเป๊ะๆเลยพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีด้วยนะคะย้ำทั้งหมดเนี้ยส่งฟรีของชิ้นใหญ่ขนาดนี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านถึงหน้าบ้านค่อยไปจ่ายตาม 1,390 บาทไม่มีเก็บอะไรเพิ่มแล้วเท่านี้เน็ตๆเลยเหลือชิ้นละ695บาทตอนนี้ดูอยู่รีบไปโทรค่ะ
1: โทรครับ

0: คุณภาพของเตาคือดีมากหน้าเตาเป็นสแตนเลสดูแลง่ายเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแล้วตัวนี้ค่ะนะคะเป็นหัวคู่แบบเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือหัวเตาใหม่มันต้องเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้เตาไฟมันแรงขึ้นเพิ่มแรงดันแก๊สให้มันแบบอาหารมันสุกไวขึ้นและก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและความแข็งแรงของหน้าเตาคือเป็นสแตนเลสเหมือนกันแต่สแตนเลสแบบหนาเนี่ยไม่บุบไม่ยุบนะคะทนทานพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีโทรให้ทันค่ะวันนี้เอาโปรไปเลย2อัน
1: ซื้อ1แถม1
0: ใช่
1: 1,000 กว่าบาท
0: จริง
1: ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางคุณผู้ชมครับรีบโทรครับเหลือตัวละ600กว่าบาท
0: ใช่แล้วแบรนด์เนี้ยโอ้โหคุ้มค่าแบรนด์นี้แบรนด์ดี
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับนะเตาแก๊สที่ไฟร้อนไฟแรงเวลาทอดอะไรอ่ะมันก็จะน่ากินแบบนี้ครับ
0: เออเนี่ยอา4หัวเตานะเอาไปต่อยอดได้เลยทำเป็นแบบขายหน้าโรงเรียนนู่นนี่นั่นไปรับออเดอร์ในหมู่บ้าน
1: คือคนไทยอ่ะส่วนใหญ่จะหนักเรื่องอาหารผัดกับทอดนะครับแต่ถ้าเกิดเตาแก๊สเราไม่ดีนะครับผัดออกมาก็ไม่อร่อยทอดออกมาก็อมน้ำมันเพราะฉะนั้นครับบางทีเราเอ๊ะทำไมช่วงนี้เราทำอาหารไม่อร่อยทำไมอาหารเราทอดออกมาปลามันอมน้ำมันจังเลยให้ดูที่ไฟจากเตาแก๊สรุ่นนี้ครับบอกเลยครับเป็นหัวเทอร์โบนะครับเป็นหัวแบบฟู่นะครับทั้งสองหัวใน1เครื่องแบบนี้เลยครับ
0: ฉะนั้นวันนี้ได้ไฟที่แบบแรงสม่ำเสมอค่ะนะคะตัวนี้นะคะคุณภาพดีแล้วก็อีกอันนึงก็แบบเคี่ยวน้ำจิ้มไปด้วยทำอาหารได้พร้อมกัน
1: อุ้ยแบบนี้เลยหน้าโรงเรียนแบบนี้เลย
0: อุ้ยอุ้ย
1: นะแบบนี้เลยนะจ๊ะร้อนนะเธอร้อนนะไม้มันร้อนนะ
0: คุณแม่
1: คุณแม่
0: โอ้ยแม่เอาไปทำแบบนี้เนี่ย
1: คุณผู้ชมครับนี่เห็นป่ะอันนี้ยกให้เห็นเลยว่าเราทอดไฟแรงๆจากเตาแก๊สตัวนี้แล้วไม่อมน้ำมันนะคะ
0: ฉะนั้นวันนี้จะทำกินเองก็ได้จะไปต่อยอดเนาะทำขายก็ได้ค่ะวันนี้ตกเตาละ695บาท
1: วันนี้เตาแก๊สนะครับกลับมาเป็นแบบว่าซื้อ1แถม1ปกติจะไม่ค่อยมีนะครับปกตินะครับแบงค์เทา1ใบอ่ะ 1,000 อ่ะซื้อเตาแก๊สได้เครื่องเดียวแต่ตอนนี้เปิดมาเจอกันนะครับ 1,390 บาทได้เตาแก๊ส2เครื่องแบบนี้เลยนะจ๊ะ
0: ใช่แล้วพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งของหลักของแถมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะวันนี้ขอแค่โทรเบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วหรือจะสแกน QR Code ก็ได้เอาโปรนี้ไปเลยค่ะ
1: ผู้ชมต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับ

0: มาเยอะๆนะคะตอนนี้อาจจะต้องรอสายหน่อยแต่ว่าได้ของแน่นอนถ้าโทรติดค่ะเพราะว่าวันนี้ได้แบบ1แถม1ย้ำนะแบบ1แถม1ได้2เตาแบบนี้เตาใหญ่แถมเตาใหญ่นะคะเฉพาะร้อยสายแรกเท่านั้นซึ่งตอนนี้ยังทันค่ะ4หัวเตาทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีด้วยได้แบรนด์แท้แน่นอนวันนี้กดได้โทรเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วทำอะไรคะทางหน้า
1: ท่านยังมูฟออนจากลูกชิ้นไส้กรอกทอดไม่ได้เดี๋ยวทอดให้ทีมงานกินคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเตาแก๊สที่บ้านเก่าแล้วมันไม่ปกติแล้วอยากให้เปลี่ยนเนาะอย่าไปเสี่ยงใช้เลยวันนี้นะครับจ่ายเงินพันกว่าบาทได้เตาแก๊สใหม่ๆให้คุณพ่อคุณแม่ให้ตัวของคุณเนี่ยได้ทำกับข้าวให้สบายใจอยู่ที่บ้านนะวันนี้ได้1แถม1ลองถามข้างบ้านดูว่าอยากได้ไหมหารกันเธอทักไปในไลน์กลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับบอกเออเอาไหมเนี่ย1,390 บาทหารกัน600กว่าบาทเอง
0: แต่ใดๆแล้วต้องซื้อไปก่อนนะแม่เพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันค่ะโทรก่อนต่อสายก่อนเดี๋ยวจะหมดแล้วนะคะเพราะว่า1แถม1แบบนี้มีเฉพาะในรายการมีเฉพาะตอนที่เห็นเรา2คนอยู่นี้เท่านั้นแรงไฟแรงแก๊สสม่ำเสมอแน่นอนเพราะหัวเตาเนี่ยเป็นหัวเตาใหม่แบบเทอร์โบค่ะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับย้ำนะฮะถ้ายังเห็นรายการนี้อยู่แปลว่าของยังมีแต่ถ้าเกิดไม่เห็นแล้วคือหมดอยากได้อย่าตัดสินใจนานรีบซื้อ1แถม1จ่ายหน้าบ้าน1,390บาทเก็บเงินปลายทางโทรมาเลยครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอครับ
0: เหลือชิ้นละ695บาทค่ะวันนี้คุณผู้ชมโทรมานะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ู่กับซาบีน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซาบีน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนๆเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซาบีน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค์
1: คุ้มได้ซาบีน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซาบีน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายแล้วรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือระบบตั้งแต่31ถึง47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตรงเนี้ยก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดแล้วพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กำลังแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโป๊ใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะปิดได้สบาย
0: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
1: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
0: ่
1: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงาย
0: ังมียักษ์ใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
1: ไม่ยับแล้วดูเด็ดมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
0: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซาบีน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซาบีน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซาบีน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของนุ้ยอุ๊ยดูผู้ดีมากๆเลยแม่
1: นี่กำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซาบีน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
0: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้ใส่เข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะว่าสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี้ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
1: สีไม่จำกัดใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
0: ใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้ซาบีน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทัน

0: ถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S นุ้ยสาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์ 2XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริง
1: ๆถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนุ้ยใส่สีดำอยู่แล้วเราให้อีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้ม
0: โอ้โห
1: เทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วย
0: เออชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยและยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่าหนุ่ยจับไปเลยสีครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำดังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วนุ้ยจะบีบพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว
0: ่
1: าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และย้ำว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
0: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะก็เลย
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
0: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
1: ์ได
0: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นพี่พันนิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรสเซอร์เก๋ๆสักต
1: ั
0: วแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
0: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป็นความที่บอกว่ามีความรักชัวมีความร
1: ู้
0: สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
1: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
0: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
1: 2แถม5 990เฉลี่ยมาแล้วนะคะต่างตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่แรงเป็นเรนี่ผีเป็นคนพูดความจริงผีเป็นคนไม่เคโฮผีเป็นคนรักเดียวใจเดียวถ้าไม่เชื่อไปดูเสื้อขี้ลิงถ้าไม่จริงไปดูลิงขี้เสื้อ
1: ผีไม่ต้องมาอ้างลิงอ้างเสื้อหรอกกับน้องอ้างเสื้ออ้างลิงถ้ารักกันจริงก็แล้วให้มันชัดๆที่ตั้งผี
0: เชื่อผีกันน้องเออไม่ร้อยหมาไปแม่เออ

0: ปีนะคะคุณตั๊กมายุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: กับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูล่าแอนตี้เมลาสมาเฮ้ยไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดไม่ตั้งเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมาแล้วหน้ามันค้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอ่ะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้ว
2: จะถูก
0: ขึ้นรีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆเลยคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่า
1: คนนี้ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดด
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือล่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยแบบบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถไม่แต่ว่าพี่จะพูดฟังนะ

0: คนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
1: เ
0: พราะว
1: ่
0: าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
1: ี
0: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีนทาฝ้าตอนก่อนเวลาพี่ไปตีน
1: ะ
0: ม
1: ัน
0: ร้อนมาเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกล
1: ับ
0: มาพี่ล้างหน้ามันก็บองฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปได้อย่างนั้น
2: ปกติอะที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงดงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
0: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันทั้งคืน
1: เ
0: ป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผ
0: ู้
1: ชม
0: แ
1: ม่หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
0: นี
1: ่
0: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
1: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตาคือจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตาก็เปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
2: เหมือนทาครีมบำรุง
1: แบบเหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
2: รู้สึกแสบปะ
1: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตาบอกว่ามันมีการทดสอบ
0: ทดสอบ
1: จริงจังเลยใช่ไหม
0: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องโดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
1: ื
0: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
1: ีลูกหน้าเขาเป็นฝ้าแล้ว
0: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
2: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
0: ทำเองทาเองผมเอง
1: นี่แหละ
2: ลองเองมาหมดเลย
1: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
0: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดด
1: นี่แหละนี่แหละนี่โชว์ก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
0: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย190บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: นี่
2: ประกาศ
0: 100เซต
2: ให้แค่100เซตด้วยราคานี้
0: 100เซต
2: คุณเฉลี่ยแล้วตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นนี่คือ100กว่าบาทนี่คือของพิตาที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองคุณผู้ชมใช่ทีนี้นุ้ยขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
1: เพราะอะไรคะ
2: รับแดดก่อน
0: รับแดดรับแดด
2: แล้วพิตาบอกว่าทาทุ่นหน้าได้ทากลางวันได
0: ้ทาไปเลยได้ไหม
2: ขอทาตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
0: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ
1: วิ่
0: งตอนล้างหน้า
1: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อได้เลย
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
2: ไม่รู้สึกเป็นไง
0: ช
2: ุ
0: ่มชื้นแล้วไม่รู้สึกแสบตา
2: ไม่ร
0: ู้
2: ส
0: ึ
2: กแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของอัน
0: นี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดูทาแซมเปิ้ล
2: ให้ดู
1: และอย่างที
2: ่
1: บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ตั๊ก
0: มาดูสารสกัด
1: สารสกัดหนูอยากท
0: ำพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลาซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทานเอสเมกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นยังสารสกัดจากใบบกและว่านหางจระเข้ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้น
1: ใช่
0: ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
1: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
0: คุ
1: ณบอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
0: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็น brightening cream ไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
1: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหูยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาเพราะว่าตูนอ่ะลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนอ่ะมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมนมันเปลี่ยนหนูอ่ะตัวหนูเองหนูมีลูกแล้วใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
0: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
1: จริงจริงผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
2: แสบไหม
1: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
0: อ
1: ะแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันกระจ่างใสเนา
0: ะ
1: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
2: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง95 95% ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญด้วยตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
0: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่
1: ใช
0: ่ปีกว่าพี่ตั๊กทดสอบเยอะมาก
1: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
0: 8 ชิ้น
1: นี้1,090 บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ตั๊ก
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ต้องซื้อ
0: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
1: แล้วเราส่งฟรีนะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
0: ตรงน
1: ี้จ่ายเท่าไหร่นะคะ
2: 1,090
0: เท่านั้นนะคะ
2: 190แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีมซีสตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3 ตัว
0: พูดถึงตัวนี้ครีมปลาดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
1: นี่คือขนาดขายจริง
0: จริงแล้วมีขายอยู
1: ่
0: บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
1: ้
0: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
1: ปลาดาว
0: แล้วก็ทากันแดด
1: ตามจบเลย
0: จบเลยได้2ตัวก็ได
1: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
0: ่โอ๊ยเอาไม่เหลือเน
2: า
0: ะ
2: เขายอมเฮ้ยยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
1: ยังไม่หมดนี่คุณ
0: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
2: นี่ยังมีคุณไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
1: นี่คุณ
0: เยอะนะนี่ยังไม่หมดนะ
1: เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะบูให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออย
2: ่
1: า
2: ให้เหี่ยว
0: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
1: ทาโบกปลาดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
2: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องผ้าขาดผิวหนังดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมปลาดาวไปด้วยอีก3ซองท
1: ั
2: ้งหมด 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
0: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะยูราแอนตี้เมลาสมาไบรท์นิ่งครีมเนี่ยตัวนี้นะคะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจัดแดดจริง
1: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
0: บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมปลาดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
2: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
1: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ้ค่ะมันถึงจะสะใจทำอาหารก็สุกไวเนาะ
1: แล้วก็ต้องเป็นเตาแก๊สตัวนี้ด้วยนะครับแบรนด์ดังคาชิวาครับตัวร้อนตัวแรงนานๆทิ้งจะมา
0: ใช่แล้วฉะนั้นวันนี้เห็นรายการอยู่นะคะก็นี่เป็นเจ้าของได้เลย อันนี้เป็นหัวฟู่แบบไฟวนนะคะหัวฟู่ไฟลุกไฟร้อนไฟแรงจะต้มมันก็สุกเร็วจะผัดจะทอดมันก็แบบโอ้โหแบบไฟแรงสะใจอันนี้ต้มอะไรไว้คะมันเดือดมาก
1: กำลังเดือดพลาดเลยครับคุณผู้ชมครับประเภทผัดก็แบบผัดไฟฟู
0: ่
1: ผ่านแล้วนะครับส่วนประเภทเคี่ยวตุ๋นต้มก็ผ่านเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรไฟเราร้อนพอไฟเราร้อนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราก็จะทำอาหารได้สุกได้เปื่อยได้ง่ายมันก็จะไม่เปลืองเวลาแล้วก็ไม่เปลืองเชื้อเพลิงในถังแก๊สเรา
0: แล้วเราก็ไม่ต้องอยู่หน้าเตาร้อนๆ นานค่ะนะคะวันนี้ครัวไทยต้องไฟลุกไฟร้อนไฟแรงค่ะวันนี้จัดโปรมาให้และเป็นหน้าเตาแบบว่ากระจกนิรภัยคือมันสวยมันทนมันดูแลง่ายมันจะดูใหม่อยู่เสมอเพราะว่าเราเช็ดทำความสะอาดได
1: ้คุณจะได้เตาแก๊ส1เครื่องนะครับสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ไปตั้งกับครัวแบบไหนก็ดูสวยนะครับแล้วก็แถมผ้านะครับไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ผืนปกติราคา 3,089 บาทวันนี
0: ้เหลือแค่1,000กับ90บาทฟังไม่ผิดค่ะ1,000กับ90บาทและส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านก่อนที่จะปรับราคาขึ้นรับประกันหัวสปาร์คด้วยนะคะ6เดือนฉะนั้นดูอยู่รีบไปโทรค่ะ

0: างที่โทรมาดูใกล้ๆวันนี้ถ้าแม่สั่งไปแม่จะได้อะไรนานๆมาทีนะคะเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้ตัวนี้เป็นแบรนด์คาชิว่าแบรนด์ดังขึ้นห้างหัวสปาร์กเนี่ยแน่นๆแบบนี้นะคะรับประกันตัวหัวสปาร์กเนี่ย6เดือนเลยไล่ขึ้นมาข้างบนค่ะเป็นหน้าเตานิรภัยสวยสวยดูแลง่ายนะคะแล้วเป็นแบบหนาอันนี้ชอบมากไปฝังไว้ในครัวก็ได้นะแล้วหัวของเขาค่ะเป็นหัวไฟวนแบบนี้ไฟมันจะวนลุกแบบร้อนแรงเหมือนเกลียวขึ้นพายุ
1: ครัวเนี่ยจะเป็นครัวไทยครัวบ้านปูนบ้านไม้บ้านเดี่ยวเป
0: ็
1: นคอนโดเข้าได้หมดดูสวยนะครับนานๆทีงจะมาทีงนะจ๊ะบอกให้เตาแก๊สหน้ากระจกอ่ะคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วเป็นไฟแบบเป็นไฟฟู่ไม่ใช่แบบเป็นไฟแบบแผ่ว
0: ๆ
1: รุ่นนี้เตาสวยไฟแรงต้องคาชิว่ารุ่นนี้ช้าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวอดนะครับมา
0: โหด้วยนะ
1: เจียวไข่กันไหมล่ะ
0: เออ
1: เตาแก๊สจะแรงจะดีไม่ดีมาดูตอนเจียวไข่พ่อจ๋าแม่จ๋าดูกันชัดๆจ้ะดู
0: หิวข้าว
1: ต้มตุ๋นเคี่ยวนึ่งร้อนเร็วร้อนไวทอดไม่อมน้ำมันกรอบนอกนุ่มในสีอาหารเหลืองทองสวยเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้คุณผู้ชมหลายพันอยู่นะ
0: จริง
1: เนาะ
0: มีหลายพันหลายตังเลยแหละแต่วันนี้พันกับ90บาทอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วยังส่งให้ฟรีอยู่ก่อนที่จะปรับราคาขึ้นโอ้โหยังได้เข้าสวยเลย
1: ก่อนจะได้เข้าสวยเธอมาดู
0: จานคู่กันกับแกงส้ม
1: จะบอกให้นะครับวันนี้มีแกงส้มหลายคนบอกว่าโอ้ยดูรายการเชฟมิกกี้แล้วหิวเดี๋ยวก่อนแม่นะไม่ใช่ไปปากซอยนะ
0: อย่าพึ่งสั่งเตาแก๊สจะมาทำกับข้าวให้ลูกให้หลานกินเวลามารวมญาติรวมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้มีเมนูพร้อมเสิร์ฟบางคนน่ะมีเตาหัวเดียวติดดับด้วยนะคะกว่าจะทำกับข้าวเสร็จโอ้อยู่ในครัวนานมาก
1: ซื้อเปลี่ยนใหม่วันนี
0: ้
1: ดีที่สุดบอกให้คร
0: ับ และสั่งกับเราวันนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์ค6เดือนด้วยนะคะตัวเนี้ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะและยังแถมฟรีเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มๆเนียนๆค่ะทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: ไปถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทในเน็ตเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: ฟเมกกี้ทำเมนูอะไรคะ
1: ต้มผู้กองหรือต้มผักกาดดองกระดูกหมูนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับก็ตั้งเคี่ยวไปเลยนะครับนะเอาให้เดือดพล่านแป๊บเดียวก็สุกได้กินนะครับเดี๋ยวจะใส่ผักชีอันนี้ทำให้ดูนะ
0: อันเนี้ยไม่ได้ทำกินนะอันเนี้ยเทสให้ดูว่าหน้าเตากระจกนิรภัยอ่ะมันไม่เป็นรอย
1: ถูกต้อง
0: มันทนนะคะ
1: มันทนไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียว
0: ไม่เป็นรอย
1: ไม่เป็นรอย
0: ทนเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้คือเราทำให้ดูว่ามีดลงไปแบบเนี้ยนะครับเตาแก๊สของเราเนี่ย
0: แม่อย่าไปหั่นอย่างนี้นะมันไม่ถูกซื้อเขียงนิดนึงแม่
1: ซื้อเขียง
0: แต่เราเทสให้ดูเป็นรอยไหม
1: ดูส
0: ิ
1: เห็นปะ
0: ไม่มีรอยมีดเลยเมื่อกี้ลงมีดหนักเหมือนกันนะ
1: คุณผู้ชมครับ

0: ่ตัดสินใจเพราะว่าคนโทรเข้ามาเยอะก่อนที่จะหมดเดี๋ยวเรามาทบให้ดูเลยให้เห็นกันจะๆในรายการตรงนี้เลยเป็นการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับ
1: อย่าง
0: ตัวหนาตัวแรงเลยอ่ะ
1: ไม่ใจเย็นใจเย็นเตาอ่ะไม่เป็น
0: คุณผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมหนึ่งคือไม่มีรอยสองคือไม่แตก
1: ไม่ร้าวไม่รอยไม่อะไรทั้งนั้นนี่คือหน้าเตากระจกนิรภัยจริงๆวันนี้แม่ได้ไปเนี่ย บอกเลยว่าทนแน่นอนรุ่นนี้
0: ใช่ครับ
1: ทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
0: เขามีรับประกันหัวจุดสปาร์คด้วยนะครับ6เดือนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเตาแก๊สรุ่นนี้สบายใจได้อย่างแน่นอนครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: ้โอกาสดีที่เปิดมาเจอกันนะครับย้ำนะครับเตาแก๊สตัวนี้ 1,090 บาท
1: ค่ะ
0: เปลี่ยนเพื่อการทำอาหารของคุณให้มันสบายใจเพราะว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในบ้านเปลี่ยนเพื่อเมนูอาหารอร่อยของคุณให้ตัวคุณและคนที่คุณรักในครอบครัวนะครับ
1: ใช่แล้วและที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์คนาน6เดือนด้วยได้เตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยที่เป็นหัวฟู่ไฟวนแบบนี้แบรนด์ดังคาชิวา1เตายังไม่พอค่ะผ้าไมโครไฟเบอร์แถมให้ด้วยตอนนี้ยังทันนะปกติเซตนี้นะคะ 3,000 กับ89บาทเลยแต่วันนี้เหลือแค่ 1,000 กับ90บาทและส่งฟรี
0: เบอร์อยู่หน้าจอแล้วนะครับรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านของถึงหน้าบ้านเตาแก๊สถึงหน้าบ้านเราค่อยจ่ายและจ่าย 1,090 บาทเน็ตๆนะครับใครที่ถือสายรออยู่ตอนนี้พนักงานของเรากำลังรีบเร่งรับสายให้รอสักครู่นะครับได้สิทธิ์ทุกคนครับ
1: อ่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วคุณผู้ชมโทรได้อยู่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสด
1: ี
0: คร
1: ับ หิว
0: กินไหม
1: ห
0: ิวต้มอันนี้ดีมาก
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: ธรรมนำชีวิต
1: หัวข้อธรรมะในวันนี้คือให้ห่างไฟไกลผีแล้วก็หนีน้ำห่างไฟในที่นี้ก็หมายความว่าไฟที่มันอยู่ในจิตในใจลุ่มร้อนอยู่ในมนุษย์เราทุกวันนี้ก็คือราคะกินาโทสะกินาแล้วก็โมหะกินาคือไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเราก็จะมีกันทุกผู้ทุกคนถ้าดับได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าก็ไปนิพพานได้ถ้าดับไม่ได้เราก็ให้มันเบาบางลงเนี่ยไฟที่มันรุ่มร้อมอยู่ในจิตในใจเราราคะเนี่ยมันก็เกี่ยวกับคู่ครองเอาง่ายๆคู่ครองเราก็มีสักคนเดียวผู้ชายก็คนเดียวผู้หญิงก็คนเดียวเป็นการรักษาสัจจะต่อกันโทสะนี่ก็อันตรายก็พยายามให้ระงับเอาสติปัญญาเข้าคุ้มให้มันทันนะโทสะนี่มันก็มีกันทุกคนเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็มีโทสะพระอรหันต์ท่านก็มีโทสะแต่ท่านไม่นำมาใช้มันก็ไม่เกิดโทษโมหะก็คือความหลงหลงในอะไรก็ได้ที่เราไปยึดเช่นพระพุทธเจ้าท่านบอกที่นี่ก็คือหลงในร่างกายสังขารของเราเนี่ยธาตุสี่ขันธ์ห้าเนี่ยกว้างศอกยาววานหนาคืบเนี่ยถ้าเราหลงแล้วมันก็จะยึดติดอยู่ตรงนี้ก็พยายามให้ละให้ได้อีกอย่างหนึ่งคือความโลภความโกรธความหลงโลภะตัวนี้ก็เป็นอันตรายให้ยินดีที่ได้พอใจที่มีอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านบอกให้อยู่ได้อย่างพอเพียงคือถ้าโลภมากถ้าไม่รู้จักพอมันไม่มีอะไรสิ้นสุดหรอกพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนโลภในแผ่นดินนี้น่ะแม้แต่จะยกแผ่นดินนี้ให้ทั้งโลกเขาก็ไม่พออยู่ดีเพราะนั้นก็ให้รู้จักพอแต่ความโกรธถึงก็เหมือนกันให้ระงับนะต่อไปก็ให้ห่างไฟไปแล้วก็ให้ไกลผีนี่คนตายเนี่ยส่วนมากเขาจะเรียกว่าผีแต่จริงๆนั้นไม่ใช่เรียกว่าผีเขาเรียกว่าศพเมื่อจิตวิญญาณออกจากร่างธาตุสี่ขันธ์ห้ามันดับหูตาจมูกลิ้นกายใจไม่สามารถที่จะรับรู้อะไรได้เขาก็เรียกว่าศพเช่นว่ามีคนตายเกิดข้อกรณีพิพาทสงสารสงสัยขอโทษสงสัยในร่างกายในศพของผู้ตายก็จะไปผ่าเรียกว่าผ่าศพพิสูจน์หาความจริงว่าตายด้วยเหตุอะไรนี่เขาเรียกว่าศพเขาไม่เรียกว่าผีส่วนผีนั้นคนโบราณเขาบอกว่ามีอยู่6ตัวให้พยายามเว้นถ้าเลิกได้ก็จะมีความสุขคือผีตัวที่1ชอบดื่มสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารอันนี้อันตรายผีตัวที่2ชอบเที่ยวยามวิกาลไม่รักบ้านรักลูกเมียตนผีตัวที่3ชอบดูการละเล่นไม่ละเว้นละครโขนผีตัวที่4ชอบคบคนชั่วมั่วกับโจรหนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินนี่ผีตัวที่5ชอบเล่นม้าพาชีกีฬาบัตรสารพัดทั่วโปไฮโลสิ้นผีตัวที่6ชอบเกียจค้านการทำกินมีทั้งสิ้น6ผีไม่ดีเอ่ยเรียกว่าผีมันก็อยู่ในร่างกายของมนุษย์เรานี่แหละถ้าไปประพฤติปฏิบัติตามนี้ไม่ละไม่เว้นเขาเรียกว่าอบายมุขอบายคือปากทางความเสื่อมมุขคือทางปากทางแห่งความเสื่อมพยายามให้เลิกให้ละให้เว้นถ้าใครมีครอบครัวใครใดครอบครัวใดมีผี6ตัวนี้ถ้าสามีมีภริยาก็เดือดร้อนถ้าภริยามีผี6ตัวนี้สามีลูกหลานก็เดือดร้อนพยายามให้ละให้เว้นนะผี6ตัวนะเรียกว่าเป็นทางแห่งความเสื่อมถ้าใครหลงไปอยู่ในอบายทั้ง6อย่างนี้ชีวิตครอบครัวจะไม่ก็ไม่เจริญก้าวหน้าต่อไปก็หนีไฟไกลผีห่างไฟไกลผีต่อไปก็หนีน้ำคือติดตามปกติทั่วไปในเมื่อเทศกาลเข้าพรรษาเราก็จะได้เห็นสื่อสารมวลชนหรือพระสงฆ์องค์เจ้าท่านจะแสดงพระธรรมเทศนา ว่าเข้าพรรษา3เดือนนี่ให้เลิกนะสุราความจริงมันก็รวมถึงยาเสพติดด้วยล่ะสุรานี่เป็นเหตุแห่งความประมาททำให้ร่างกายเสื่อมเป็นการพักตับพักไตก็แล้วแต่เห็นโฆษณาในโทรทัศน์บอกว่าถ้าเลิกดื่มสุราแล้วก็จะรวยก็จะรวยก็หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าทรัพย์สินเงินทองที่เราใช้ไปในการซื้อสุราเนี่ยถ้าเราประหยัดได้เอาแค่3เดือนเนี่ยถ้าโยมเก็บไว้นะถ้าสมมติว่าปัจจุบันเคยดื่มวันละเท่าไรใช้จ่ายวันเท่าไรเที่ยววันละเท่าไรถ้าเราหยุดได้เก็บเงินเสร็จก็ปลูกไว้ในให้ครอบครัวไว้3เดือนนี่ได้เยอะเหมือนกันนายโยมนะได้เยอะเลยล่ะนายเป็นการถ้าเลิกได้ทั้งตลอด9เดือนยิ่งดีตลอดปียิ่งดีครอบครัวก็มีความสุขเรียกว่าสุรายาเสพติดรวมทั้งเบียร์เหล้าด้วยนะวายเบยด้วยเป็นเหตุแห่งความประมาทเพราะนั้นอุบัติเหตุเพศภัยที่ชนกันเกี่ยวกันทะเลาะวิวาทบาดทะลุกันทุกวันนี้ก็เรื่องจากสุรายาเสพติดนายโยมนะอันตรายมากๆก็พยายามให้เลิกต่อไปก็ชีวิตจะมีครอบครัวจะมีความสุข

ได้เราไปงานไหนงานไหนไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานกุศลงานมงคลนวมงคลเราก็จะรับศีลกันทุกคนนะพระก็โยมก็จะอาราธนาศีล5ถือว่าเป็นพื้นฐานเป็นธรรมนูญของโลกพระก็จะให้ศีล5ข้อ1ก็ห้ามฆ่าสัตว์2ลักทรัพย์3ประพฤติผิดในกาม4มุสา5สุราอันนี้ก็ถ้ายึดได้ตามนี้ก็เจริญคนโบราณถึงบอกว่าอยู่กันทุกวันนี้ก็ข้อ1ก็ขอให้มีเมตตาอย่าเบียดเบียนบีทาฆ่าชีวิตของคนอื่นเขาข้อ2ก็อย่าไปละเมิดทรัพย์สินของคนอื่นทรัพย์สินเราก็รักของเขาเขาก็รักก็ให้พยายามละเว้นอย่าไปหยิบฉวยของคนอื่นเขาข้อ3ก็เรื่องครู่ครองเอาสักคนเดียวครู่ครองนี่ก็มีปัญหาเยอะนะทะเลาะวิวาทบาดถลุงกันไปมีโน่นมีนี่คนโบราณก็บอกว่ามี2ก็สมองแตกนะเมียมี3ก็ม้ามแตกมี4ก็ดีแตกมี5ก็หน้าแตกมี6ก็อกแตกมี7ก็เสร็จพระเลยตายโยมนะคนเดียวก็มาเถอะอยู่กันไปก็ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรก็ถือว่าเป็นแบบเป็นอย่างของลูกของหลานนี่ข้อ4ก็เรื่องมุสานะอย่าไปหลอกลวงใครเขาขึ้นโรงขึ้นศาลทุกวันเนี่ยโยมเอ้ยก็เรื่องผิดสัจจะทั้งนั้นน่ะคนโบราณเขารับมาเขากู้เงินยืมทองกันเข้าของเงินทองเขาไม่มีสัญญงสัญญาหรอกนะปู่ย่าตาทวดเราแต่ปัจจุบันนี้มีทั้งสัญญามีทั้งผู้ค้ำประกันมีทั้งหลักฐานมั่นคงอะไรก็แล้วแต่ไปค้ำประกันสุดท้ายก็ไม่เป็นไปตามสัญญาก็เรียกว่าผิดสัจจะก็ขึ้นลงขึ้นศาลทะเลาะวิวาทบาด

ต่อไปก็สุรายาเสพติดอย่างย้ำแล้วย้ำอีกนะเป็นเหตุแห่งความประมาทโบราณว่าถ้าประพฤติได้ตามนี้นะโลกก็จะมีความสุขจะไร้ทุกข์ยิ่งกว่าสวงสวรรค์ไม่ต้องรอให้สิ้นกับสิ้นกันไม่ต้องให้พระศรีอานเสด็จมาศีล5นะโยมนะก็ย้ำกันอยู่เสมอรับกันอยู่ทุกการทุกการถ้าประพฤติได้ตามนี้ชีวิตครอบครัวก็จะมีความสุขโลกคนนี้ก็จะมีความสุขจะน่าอยู่มากขึ้นนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาคือนิมิตหรือเครื่องหมายของคนดีเนี่ยให้ดูที่ว่าคนคนนั้นมีความกตัญญูรู้คุณต่อพระผู้มีพระคุณหรือไม่ถ้าเป็นคนดีพระเจ้าท่านบอกว่าคนคนนั้นก็ต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองคือตอบแทนพระคุณของพ่อของแม่ผู้ให้กำเนิดผู้เลี้ยงดูมามีลูกคนนึงนี่ไม่ใช่ธรรมดานะญาติโยมพ่อแม่ต้องส่งแชร์ไป20ปี30ปีบางคนต้องตลอดชีวิตบางคนลูกพี่คนพิการมาพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงอันนั้นถือว่าเป็นหน้าที่เป็นสายเลือดของท่านเราเมื่อถึงวันสำคัญมาถึงอย่างนี้โอกาสอย่างนี้ขอให้ได้มีโอกาสได้กลับไปกราบพ่อกราบแม่พ่อแม่โดยเฉพาะอยู่ต่างจังหวัดนี้ถ้าหากว่าไม่เห็นลูกเห็นเต้าไปกราบไปเยี่ยมไปยามเขาท่านพ่อแม่ท่านไม่ได้หวังอะไรจากเราหรอกบางทีครอบครัวข้างบ้านใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงพ่อลูกเต้าเข้ามากราบพ่อกราบแม่แต่ลูกเราไม่เห็นมาจิตใจพ่อแม่ก็ต้องว้าเหวเราเลี้ยงท่านท่านเลี้ยงเรามาเราก็เลี้ยงท่านตอบเลี้ยงทางร่างกายด้วยทางจิตใจด้วยคนแก่เนี่ยไม่ได้หวังอะไรมากหรอกญาติโยมทั้งหลายเมื่อยามแก่เฒ่าก็หวังให้เจ้าได้รับใช้เมื่อยามป่วยไข้ก็หวังให้เจ้าได้รักษาเมื่อถามเมื่อถึงคราวสิ้นใจวายชีวาก็หวังให้ลูกยาได้ปิดตาเวลาตายนี่ความสุขของพ่อของแม่อยากจะเห็นลูกเห็นเต้าก็ชื่นใจแล้วก็ถือโอกาสอย่างนี้ก็อย่าเดินทิ้งโอกาสก็ที่เราไปกราบพ่อกับแม่ทุกวันนี้ส่วนมากก็เป็นพวงมะลิดอกไม้ไปขอขมาลาโทษท่านบ้างเป็นการถวายความเคารพแต่ท่านบ้างปัจจัยเงินทองก็ต้องให้ไปบ้างนะใส่ไม้ใส่มือให้ท่านเป็นค่าหมาค่าภูท่าน

ก็ดีใจท่านก็ไม่ได้หวังจากอะไรจากเราหรอกอย่าไปคิดว่าจะเอาจากพ่อจากแม่ความจริงพ่อแม่นี่ถือว่าเป็น ATM ของลูกนะทุกท่านอยากได้อะไรก็โทรไปก็ได้กดเอาที่ไหนก็ได้อะไรก็ได้อย่างนี้เป็นต้น

็ถือว่าเราก็ตอบแทนพระคุณท่านให้ดูแลท่านตอนเป็นๆบางคนก็ไปดูแลตอนตายจะไปให้ข้าวให้น้ำตอนตายท่านก็กินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้หรอกต้องให้ตอนเป็นๆนี่แหละท่านจะได้กินได้ใช้ได้เสื้อผ้าก็ซื้อให้ตอนเป็นๆเงินทองก็ซื้อให้ตอนเป็นๆอาหารก็ดูแลท่านตอนเป็นๆ เนี่ยมันจะได้ใช้ได้เอาไปตายแล้วทำอุทานอุทิศส่วนกุศลไปให้บางทีก็ไม่ถึงนะโยมนะเพราะว่าคนเราตายจากโลกนี้ไปแล้วบุญกุศลที่เราทำไปเนี่ยบางครั้งก็ถึงบางครั้งก็ไม่ถึงเพราะว่าคนตายไปแล้วบางทีก็ไปเกิดในภพภูมิของเขาเขาก็มีอาหารการกินสมมติเกิดไปเกิดในสวรรค์ท่านพระเขาก็มีอาหารทิพย์ที่เราทำไว้ในโลกนี้ได้กินได้ใช้ถ้าตกลงไปในอบายก็เขาก็ไม่ได้กินอะไรได้หรอกมาทุกข์ทรมานเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีอาหารเขากินเพราะนั้นแต่ว่าบุญก็ไม่ได้ไปไหนหรอกย้อนกลับมาหาพวกเราเนี่ยละอันนั้นเป็นการแสดงความกตัญญูเขาขอให้อย่าลืมวันสำคัญอย่างนี้ความจริงก็ต้องกราบพ่อกราบแม่ทุกวันนั่นนะคิดถึงท่านทุกวันคนโบราณนั้นเขาจะให้กราบ5หนกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบบิดามารดากราบครูบาอาจารย์เนี่ยเขาต้องกราบ5หนปัจจุบันให้มันก็เหลือ3หนนะเป็นอย่างนั้นกราบทิพย์นึกถึงพระคุณท่านว่าท่านได้ดูแลเรามาอุปถัมภ์ค้ำจุนเรามาก็เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่านที่สำคัญนั้นก็ขอให้ลูกๆทั้งหลายเป็นคนดีก็หมายความกตัญญูรู้พระคุณท่านอย่างที่บอกไปแล้วพ่อแม่ก็จะภูมิอกภูมิใจ

็ขออนุโมทนาก็ขอให้ทุกท่านนะเจริญสุขสวัสดิ์สีเจริญสีเจริญชนเจริญสุขเจริญผลเจริญชนเสมอสมัยนิราชทุกข์นิราชโศกนิราชโรคนิราชภัยต้องการสรรพสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาจงทุกผู้ทุกคนเทอญเจริญพร

0: ห่างไฟก็คือห่างจากไฟที่อยู่ในใจอันรุ่มร้อนของมนุษย์ไฟนั้นก็คือราคะโมหะและโทสะส่วนไกลผีก็คือไกลจากผีร้ายทั้ง6ตัวอันได้แก่ผีตัวที่1ชอบดื่มสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีตัวที่2ชอบเที่ยวยามวิกาลไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตนผีตัวที่3ชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่ละเว้นบาร์คลับละครโขนผีตัวที่4ชอบคบคนชั่วมั่วกับโจรหนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีตัวที่5ชอบเล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดไพ่ถั่วโปไฮโลสิ้นผีตัวที่6ชอบเกียจคร้านการทำกินมีทั้งสิ้น6ผีอับปรีเอ่ยส่วนหนีน้ำก็คือการหนีจากสุรายาเสพติดซึ่งเป็นเหตุแห่งความประมาทและความทุกข์
1: ธรรมนำชีวิต

0: 14:45 ที่นี่ GMM 25
1: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
2: กูท้ามึงอยู่ให้เขากะคุยหมอปันด้วยตัวเองบ้างดิ
3: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีนะ
4: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
3: บอกว่าอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบเลยไง
5: เรามีใจนะเราได้รู้จักกัน
6: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
7: เมื่อเวทมนต์และความลึกลับภายใต้แสงจันทร์กำลังกลับมาอีกครั้ง
8: และเมื่อมนุษย์ต่างดาวบุกการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจึงเริ่มต้นขึ้น
9: จุดท้ายจุดท้าย
7: พร้อมนายอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
8: คืนวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 23:30 ทางช่อง GMM 25ครับ
10: เด็กส์คลับการ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิดเทนชินมาสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 เช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
11: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได้
12: ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนนี้แพลวจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
13: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
12: กูสัญญา
6: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายอังคารนี้ตอนจบเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
14: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
15: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
14: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะเตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคูบุริน
16: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
15: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
17: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาดลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
15: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
18: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหรียญโทรออก
19: ทำนำชีวิต
4: โยมปัจจุบันเราจะพบได้ว่าการสื่อสารในปัจจุบันเนี้ยมันใกล้ตัวโยมเมื่อตื่นขึ้นมาบางคนตื่นขึ้นมาปุ๊บจะยกโทรศัพท์ขึ้นมาดูเราจะเสพสื่อที่อยู่ใกล้ตัวคือโซเชียลมีเดียซึ่งถ้าเราไม่มีสติคือความระลึกได้เราเสพแต่สื่อเราไม่ได้มีการใช้สติพิจารณาเลยว่าสื่อนั้นข่าวจริงหรือข่าวลวงก็ทำให้เรารับเอาข่าวที่ดีบ้างและไม่ดีบ้างบางครั้งเราจะเสพข่าวลวงจนมากเกินไปจนเราไม่สามารถทำใจยอมรับข่าวที่เป็นข่าวจริงได้เหมือนกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาโยมก็จะรู้กันดีทุกคนก็คือข่าวอะไรนะทีมหมูป่าที่ไปติดถ้ำที่ดอยนางนอน

เราเสิร์ฟไปแล้วปรากฏว่าจะมีผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะยอมรับไหมความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นอย่าสักแต่ว่าเอาสื่อไปขายอย่างเดียวหวังจะได้ข่าวอย่างเดียวโดยไม่สนใจว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นกับใครบ้างอย่างเหตุการณ์ที่หมูป่าที่ปรากฏว่านี้สื่อออกมาข่าวแต่ที่ออกมานั้นทำให้บางข่าวก็สร้างกำลังใจบางข่าวก็บั่นทอนกำลังใจ

ื่องใจเขาใจเราโยมต้องนึกถึงว่าพ่อแม่หรือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ติดอยู่ในถ้ำนั้นน่ะถ้าเราออกไปตะข่าวลวงข่าวที่ทำให้เขาบั่นทอนกำลังใจนะเขาเกิดความเสียใจแต่ถ้าเราออกไปในข่าวที่ลวงข่าวว่าช่วยได้แล้วไปเจอแล้วเขาก็อาจจะดีใจแล้วก็เสียใจเมื่อภายหลังเมื่อพบว่าข่าวนั้นเป็นข่าวที่เป็นข่าวลวงอันนี้ก็เป็นเรื่องของสื่อที่ออกมาสำหรับเราเองผู้รับสื่อการรับสื่อในปัจจุบันนี้เราต้องยึดคำโบราณไว้เลยว่าฟังหูไว้หูการรับฟังนี้รับฟังแล้วก็คิดพิจารณาตามอย่าไปสักแต่ว่าฟังแล้วก็เชื่อไปทั้งหมดเราต้องดูในองค์ประกอบต่างๆที่มันมาอยู่รอบข้างหรือเราที่เราเรียกว่าบริบทสิ่งที่อยู่รอบข้างที่ทำให้ข่าวมันมีความน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือเราต้องดูบริบทองค์ประกอบเหล่านั้นฟังจากผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงหรือฟังจากผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการอันนั้นถึงจะได้ข่าวที่ว่าเรียกว่าข่าวจริงแต่บางครั้งข่าวที่ออกมาจากแหล่งข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือเราก็ไปเชื่อก็เกิดได้ความเดือดร้อนเกิดการโต้เถียงเกิดการขัดแย้งขึ้นในสังคมซึ่งที่ผ่านมาในสังคมไทยของเรานั้นเพราะว่าข่าวหรือว่าสื่อนี่เองทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมมากก็ด้วยเหตุที่ว่าคนรับข่าวนั้นขาดสติในการคิดพิจารณาขาดสติในการที่เราจะคิดก่อนว่าข่าวนั้นออกมาแล้วเนี่ยมีความเป็นจริงเท่าไหร่มีเปอร์เซ็นต์ความน่าเชื่อถือเท่าไหร่เพราะบางครั้งสติเราถูกอคติเข้าครอบงำคือเรามีความไม่ชอบใจในที่มาของข่าวนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมีข่าวที่มันตรงกับจริตคือความไม่ชอบใจของเราเราก็จะเชื่อในข่าวที่สื่อออกมานั้นโดยขาดสติที่จะยั้งคิดและพิจารณาเมื่อเราขาดสติที่จะยั้งคิดแล้วเราเชื่อในข่าวนั้นแล้วเราไปพูดกันต่อไปมีความเชื่อถือยึดมั่นถือมั่นในข่าวนั้นแม้ว่าเขาพยายามออกมาจะมาแก้ข่าวแล้วก็ดีเราก็ไม่เชื่อในความเป็นจริงแต่เราไปในเชื่อข่าวที่มันลวงก็เกิดการโต้เถียงขัดแย้งขึ้นในสังคมในที่เห็นเราอยู่ในปัจจุบันตั้งแต่การแบ่งเรียกว่าเราพูดถึงการแบ่งสีเสื้อนั่นก็เหมือนกันเพราะเราเชื่อในข่าวที่ต่างฝ่ายต่างเสนอออกมาเกิดการแตกแยกในสังคมแล้วก็นั่นก็คือเพราะว่าเราขาดสติในการพิจารณายังคิดก็ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆจนถึงปัจจุบันจากเดิมสังคมไทยที่เคยเป็นสังคมที่มีความสมัครสมานสามัคคีก็กลายเป็นสังคมที่เกิดความแตกแยกว่าเป็นพวกนั้นพวกนี้เป็นพวกกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไปแต่ถ้าเราพิจารณายังคิดซะก่อนว่าข่าวมานั้นมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนความเป็นไปได้เป็นอย่างไรแล้วเรามีการพิจารณาเรามีการคัดกรองซึ่งธรรมดาคนเราย่อมต้องการสิ่งดีๆเข้ามาในร่างกายแม้แต่ทั้งอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไรก็ดีแล้วต้องการ

ของดีๆแต่เรื่องข่าวเรื่องอะไรเรื่องทางจิตใจเหล่านั้นเรากลับไม่พิจารณาคัดกรองเพราะฉะนั้นหลักธรรมง่ายๆอย่างคำว่าสติพูดคำเดียวเนี่ยมันครอบคลุมได้ทุกอย่างสติมันทำให้เราทำงานทำการไม่พลั้งพลาดเรามีความคิดไม่คิดพลาดสิ่งต่างๆที่เราจะกระทำไม่พลาดเพราะเรามีสติแต่ถ้าเราขาดสติแล้วสิ่งต่างๆที่เราทำอาจจะพลั้งพลาดโยมดูข่าวในปัจจุบันก็ดีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นชีวิตในท้องถนนเป็นเรื่องที่เราอยู่ใกล้ตัว

หลายๆท่านหลายๆคนอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นบนท้องถนนก็ดีโยมอย่าลืมว่าเมื่อเราขับรถออกมาแล้วเนี่ยครึ่งหนึ่งของอุบัติเหตุเกิดจากเราอีกครึ่งหนึ่งเกิดจากเขาเพราะอะไรถ้าเราไม่ชนเขาเขาก็ชนเราอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นก็เพราะว่าเกิดจากขาดความขาดสติของแต่ละฝ่ายอย่าบางครั้งเราโดนชนทั้งที่เราขับมาดีแล้วก็เพราะว่าฝ่ายหนึ่งขาดสติหรือเราไปชนเขาเพราะเราเหม่อลอยก็ดีก็ถือว่าเราขาดสติเช่นกันจนไปทั่งถึงที่ทำงานที่โรงเรียนที่อะไรก็ดีเนี่ยถ้าเรายังขาดสติเราไปทำงานก็ขาดสติทำงานก็พังพลาดแม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาขาดสติใช้ชีวิตในความประมาทเมื่อถึงเวลาเราไม่เรียนเราไม่ตั้งใจสุดท้ายแล้วเราสอบไม่ได้ไม่ผ่านหรือสอบตกก็ดีอันนี้ก็เรียกว่าเกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่มีสติแม้กระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่ชีวิตของเรายิ่งต้องใช้สติเป็นอย่างมากในการดำเนินชีวิตเพราะไม่ใช่ว่าตอนนี้เรามีตัวเรายังมีบุคคลรอบข้างยังมีเพื่อนร่วมงานมีครอบครัวมีบุตรมีภรรยามีลูกมีหลานหรือมีบริวารที่ต้องรับผิดชอบดูแลการคิดการพิจารณาสิ่งต่างๆเหล่านั้นยิ่งต้องใช้สติในการพิจารณาเป็นอย่างมากถ้าเราขาดสติเราปล่อยให้อคติหรือความไม่ชอบมาพากลมาครอบงำจิตใจก็ทำให้การปกครองของเราการดำเนินชีวิตของเรานั้นอาจจะพังพินาศล้มเหลวได้เพราะดำเนินชีวิตโดยการไม่ใช้สติหรือการขาดสติแม้กระทั่งถึงวัยที่เรียกว่าวัยไม้ใกล้ฝั่งหรือว่าวัยกลางคนหรือถึงวัยชราก็ดีอันนี้ก็ยิ่งต้องพิจารณากันอย่างหนักเพราะชีวิตของเรานั้นเหมือนกับเทียนเล่มหนึ่งที่เราจุดขึ้นมาชีวิตที่เราจุดเทียนเล่มหนึ่งที่จุดขึ้นมานี้มันมีแต่ไหม้ลงไปไหม้ลงไปถ้าเราไม่พิจารณาใช้สติให้รอบครอบแล้วก็เหมือนกับว่าชีวิตที่ผ่านมาเรานั้นสูญเปล่าใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้จนถึงวัยชราหรือที่เรียกว่าไม้ใกล้ฝั่งแล้วก็ยิ่งต้องใช้สติกันอย่างมากถือว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างที่ดีหรือเป็นที่ไม่ดีแก่ลูกหลานหรือคนที่พบเห็นถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแม้กระทั่งเราดำเนินชีวิตก็จะเป็นคนที่มีคนเคารพนับหน้าถือตาแต่ถ้าเราขาดสติเราไม่ดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมอย่างคำโบราณเขาบอกว่าอยู่เพราะอะไรนะอยู่เพราะกินข้าวหรือแก่กะโหลกกะลาเป็นชีวิตที่หาประโยชน์ไม่ได้เป็นชีวิตที่ไม่มีอะไรน่าจดจำแม้เมื่อถึงเวลาสุดท้ายของชีวิตในพุทธศาสนาเองท่านยังเลยบอกไว้เลยว่าก่อนที่เราจะดับชีวิตเราจะดับลงไปสุดท้ายเนี่ยสติก็เป็นที่พึ่งของเราเป็นที่พึ่งอันสุดท้ายก่อนที่เราจะตายก่อนจิตจะดับคำโบราณเขาบอกว่าจะไปนรกก็ดีไปสวรรค์ก็ดีไปเกิดเป็นคนก็ดีก็อยู่ที่ช่วงเวลาแห่งนี้ตรงจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองท่านก็ยังย้ำเตือนอย่าประมาทตรงนี้เพราะว่าเมื่อจิตสุดท้ายจะดับลงเนี่ยถ้าเราตั้งสติไม่ได้แล้วเหมือนกับเปลือกที่ขาดหางเสือไม่คิดถึงบุญไปคิดถึงแต่บาปแล้วก็ไปเกิดในทุกขติไปเกิดในอบายแต่ถ้าเราตั้งสติคือมีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาคือมีการดำเนินสติพิจารณาอยู่ตลอดเวลาแล้วแม้เวลาสุดท้ายจะจบลงเราก็มีสติพิจารณาก็ย่อมไปเกิดในสุคติกภูมิเลยได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกครั้งหนึ่งก็ได้อันนี้ถึงบอกว่าสติเป็นเรื่องใหญ่
ประทางพุทธศาสนาเน้นย้ำตรงนี้ว่าการพิจารณาสติถึงเรียกว่าสติปัฏฐานก็ดีเป็นการดำเนินภาวนาจิตของฝึกฝนจิตของเราให้เรารู้เท่าทันในปัจจุบันตลอดพุทธเจ้าเองท่านยังสอนให้เรารู้เท่าทันในปัจจุบันก็รู้ด้วยสติอะไรคือปัจจุบันปัจจุบันคือความเป็นอยู่ในขณะนี้ในเวลานี้ในนาทีนี้วินาทีนี้นั่นก็คือปัจจุบันพุทธเจ้าไม่เคยสอนสิ่งที่เรียกว่าเป็นอนาคตแต่ท่านสอนบอกว่าปัจจุบันทำให้ดีที่สุดแม้เวลาล่วงผ่านไปแม้เป็นหนึ่งวินาทีแล้วก็ถือว่าเป็นอดีตเป็นสิ่งที่แก้ไขอะไรไม่ได้แต่ขณะปัจจุบันเนี่ยทำให้ดีที่สุดจึงถึงเรียกว่าการดำเนินชีวิตอย่างมีสติในพุทธศาสนาเองก็เน้นอยู่เรื่องใหญ่คือว่าสติปัฏฐานฐานของจิตก็ดีฐานของสมาธิก็ดีคือการที่เจริญสติอยู่ตลอดเวลารู้เท่าทันในสิ่งที่เป็นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในคำสอนศาสนาเองเนี่ยคำว่าสตินั้นจะทำให้เราอยู่ปัจจุบันได้ตลอดเวลาแม้พุทธศาสนาผ่านมาถึง 2,561 ปีแล้วแต่คำสอนเหล่านั้นก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องโบราณล้าสมัยแต่เป็นเรื่องที่ใช้ได้อยู่ในปัจจุบันนี้แม้วินาทีนี้ก็ยังใช้ได้คำสอนเหล่านั้นเองถ้าเรารู้จักพิจารณาเลือกใช้

ในสุดท้ายนี้ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายก็ตั้งใจใช้ชีวิตของเรานั้นอย่าให้ประมาทขาดสติดำเนินชีวิตของเรานั้นให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมดำเนินชีวิตของเรานั้นให้มีคุณค่ามีคุณประโยชน์ทั้งตัวเองและคนรอบข้างจึงจะทำให้เรานั้นเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเป็นชีวิตที่มีความสวยสดงดงามเป็นชีวิตที่น่าจดจำเป็นชีวิตที่น่าระลึกถึงตลอดสิ้นกาลนานก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญมีความนึกคิดมีความรอบคอบในการดำเนินชีวิตต่างๆทั้งในวันนี้ในปัจจุบันนี้และอนาคตต่อไปขอเจริญพร

0: สติคือความระลึกได้สติคำเดียวครอบคลุมได้ทุกอย่างถ้าเราขาดสติแล้วสิ่งต่างๆก็จะมาครอบงำเราได้
1: ธรรมนำชีวิต
2: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
3: ที่นั่นมันมีตำ

0: นอนต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
1: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอบฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
2: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
0: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอบฟ้า
3: ลินเงียบไปเลยนะเว้ย
4: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เดย์คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: มึงถามดีๆนะเว้ย
6: นั่นแหละมึงจะยังไงใครรุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างมึงจะเอา
5: เอาดิวะเกิดก่อนมันก็โดนตีได้เหมือนกันด้วย
6: จะเอาก็ล่ะ
5: เอา
7: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
8: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณต้องมาแจ้งผมก็ได
7: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
4: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วาดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: กินเที่ยวอาราโดเวอร์นะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูเนสเซ่สกีเวอร์มาให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายรูปภาพนี่ออกมาแบบคนไทยกินได้เลยอ่ะ
5: จริงเหรอ
9: โอ้โห
5: ดีไหม
9: ดี
10: แล้ววันนี้เราอยู่ที่เมืองนันจริงนะครับผมเราพาแฟนกลับของเรามาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเรียกว่าหนิวโซซานเดี๋ยวเราไปดูความสุขของกินเที่ยวอาราโดเวอร์กันครับผม
11: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
12: ขอต้อนรับอาร์มโอฮาน่าสู่ดาราล็อกกันเล่นบอกเลยว่าความฝันครั้งนี้อาร์มเหนื่อยแน่นอน
13: โหยากแน่ยากแน่
12: อยากเป็นอะไรไม่เป็นอยากเป็นครูสอนแอโรบิก
13: จากหัวลงท้องจากท้องลงขาเต่าเนี่ยได้อีกได้อีกขึ้นมา
12: ความสนุกแบบนี้จัดเต็มข้อแน่นอน
13: พี่บอกเลย
14: ไปหมดเลย
13: เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผม
12: ติดตามได้ในดาราล็อกกันเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
14: ไปเลย
15: ดาราล็อกกันเล่น
12: อะไรครับนี่
16: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทา
17: จับมือกันยังไปตอน
16: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว 14:00 นที่นี่ GMM 25
18: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
19: ทีนี้ไก่ซันเป็นไงบ้างอ่ะ
18: ซัน
7: ครับ
20: มึงว่าพ่อเราจะรู้ยังวะ
7: ถ้าพ่อกูรู้อ่ะกูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
21: กูแย่งมึงกับแฟนได้ยัง
4: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
22: น้องแจมระวัง
23: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
24: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
25: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
24: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
26: สามคุณมาได
27: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
26: คุณสาม
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: นำชีวิต
1: ในวันนี้อาตมาอาภาพก็จะได้พูดถึงหลักของพระพุทธศาสนาหนึ่งหลักซึ่งเป็นหลักสำคัญที่ท่านสาธุชนได้ยินได้ฟังกันมาประจำอันได้แก่หลักกรรมหลักการกระทำของคนเรามีบาลีพุทธภาษิตว่ายาติสังวัปเตปีชังตาติสังรัปเตพรังกริยานการีกริยานังปาปะปาปาปะการีจะปาปะกังบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นบุคคลทำดีย่อมได้รับผลดีบุคคลทำความชั่วก็ได้รับผลแห่งความชั่วกรรมคือการกระทำพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าเจตนาหังภิกขเวกรรม

มังวะถามิภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนานั้นแหละเป็นกรรมหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าการกระทำนั้นต้องมีเจตนาเป็นที่ตั้งมีความตั้งใจที่จะทำไม่ว่าจะเป็นทางกายที่เรียกว่ากายกรรมทางคำพูดที่เรียกว่าวจีกรรมหรือแม้แต่ความคิดก็สำเร็จเป็นกรรมถ้าเราตั้งใจที่เรียกว่ามโนกรรมกรรมต่างๆที่เราทำไปแล้วนั้นถ้าแบ่งออกเป็นสองประเภทก็ได้แก่กรรมดีกับกรรมชั่วกรรมดีก็คือกุศลกรรมกรรมชั่วก็ได้แก่อกุศลกรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วที่เราทำไปแล้วด้วยความตั้งใจเราก็ต้องได้รับผลของการกระทำนั้น

พระพุทธองค์ตรัสให้เราสอนให้เราเชื่อว่าเรานั้นมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเครื่องสนับสนุนมีกรรมตัดรอนเพราะนั้นพระพุทธองค์สอนให้เราเชื่อเรื่องกรรมที่เรียกว่ากรรมศรัทธากรรมศรัทธาเชื่อว่าเราทำอะไรไปแล้วย่อมเป็นเหตุและมีผลนั่นก็คือต้องมีวิบากก็คือผลของการกระทำฉะนั้นพระองค์จึงสอนให้เชื่อหลักความเชื่อที่สองก็คือเชื่อผลของการกระทำก็คือวิปากศรัทธาประการที่สามให้เราเชื่อกรรมสกตาศรัทธาว่าเราทำกรรมอะไรไปแล้วผลกรรมนั้นย่อมตามติดตัวเราไปเป็นเสมือนเงาติดตามตัวของเราเราทำอะไรอย่างอื่นนะเช่นทำมาหากินได้ทรัพย์สินเงินทองอะไรมาเราอาจจะให้คนอื่นไปได้โอนถ่ายไปให้คนอื่นให้ญาติพี่น้องเอาไปให้คนอื่นได้ช่วยเหลือคนอื่นได้แต่เรื่องของกรรมนั้นที่เราทำไว้แล้วจะตามติดตัวของเราไปไม่มีใครจะมาแย่งชิงเอาไปได้โจรอาจจะลักขโมยทรัพย์สินเงินทองอะไรของเราไปได้คนอื่นอาจจะเบียดบังทรัพย์สินเงินทองของเราไปได้แต่เรื่องของกรรมดีกรรมชั่วที่เราทำไว้แล้วนั้นไม่มีใครจะนำของเราไปได้เลยนะเป็นสมบัติติดตัวของเรานะประการที่สี่เราต้องมีความเชื่อในการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าตถาคตโพธิสัตว์ทาเชื่อว่าพระพุทธองค์นั้นได้ตรัสรู้หลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจสี่จริงพระพุทธองค์มีตัวมีตนเป็นศาสดาผู้เผยแผ่พระศาสนาจบจนทุกวันนี้ 2,600 กว่าปีบรรดาพุทธศาสนิกชนก็น้อมนำหลักความเชื่อไม่ว่าจะเป็นเชื่อเรื่องกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าเรามีกรรมเป็นของตนและเชื่อมั่นในพระตถาคตว่าพระองค์ได้ตรัสรู้จริงและน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติทีนี้เรื่องการกระทำนั้นอาจจะมีผลส่งผลได้ในสองทางอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วก็ย่อมได้ชั่วแต่ผลของกรรมนั้นอาจจะให้ผลในเวลาที่ไม่เสมอเหมือนกันหรือให้ผลต่างวาระกันก็ได้ถ้าพูดถึงผลกรรมแล้วบางทีอาจจะมาช้ามาเร็วนะบางคนเห็นว่าเอ๊ะทำกรรมอะไรกันไปบางคนทำไม่ดีทำกรรมชั่วแต่ทำไมเขาถึงมีชีวิตอยู่สุขสบายแต่เราทำหาเช้ากินค่ำขยันหมั่นเพียรดูแลพ่อแม่มีความกตัญญูกตเวทีซื่อสัตย์ต่อเจ้านายเอ๊ะแต่ทำไมเราไม่ได้รับผลดีสักทีท่านทั้งหลายต้องมีความเข้าใจในเรื่องผลของกรรมดีๆว่าบางทีเหตุปัจจัยอาจจะยังมาไม่ถึงทั้งกรรมดีกรรมชั่วไอ้ที่เขายังดีอยู่เพราะว่าเหตุปัจจัยดีๆเขายังสนับสนุนอยู่ส่วนเราที่ยังไม่ได้รับผลดีเราก็อย่าไปท้อแท้บางครั้งเหตุปัจจัยยังไม่พร้อมเมื่อความสมบูรณ์ของเหตุปัจจัยพร้อมแล้วกรรมดีผลดีที่เราทำนั้นย่อมให้ผลเสมอจงเชื่อมั่นในผลของการกระทำไม่มีเจ้ามีเทพเจ้าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่จะวิเศษไปกว่าเรื่องของกรรมแล้ว

กรรมนั้นอาจจะให้ผลช้าบางทีอาจจะให้ผลเร็วกรรมที่ให้ผลเร็วก็เรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันทันตาเห็นเช่นบางคนทำไม่ดีทำชั่วซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจหรือถูกสังคมประณามถูกโลกวัชชะโลกติเตียนกรรมพวกนี้จะให้ผลทันตาเห็นเป็นกรรมที่หนักหรือเป็นกรรมที่การกระทำที่ทำให้คนอื่นเขาสนใจอันนี้ให้ผลเร็วให้ผลทันตาเห็นกรรมอย่างที่สองอาจจะไม่ทันในชาตินี้อาจจะให้ผลในชาติต่อไปอาจจะให้ผลในชาติต่อไปบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมแล้วจะมีเครื่องพิสูจน์อะไรว่ากรรมนั้นจะให้ผลในชาติหน้าหรือชาติต่อๆไปถ้าเราเชื่อมั่นในพระพุทธองค์พระพุทธองค์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีญาณมีพระญาณคือปัญญาอย่างรู้ในคราวที่พระองค์ตรัสรู้พระองค์ได้จุตูปาตญาณหรือทิพจักขุญาณพระองค์ทรงเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ว่าใครทำอะไรไว้ย่อมได้รับผลอะไรนำไปเกิดเป็นอะไรบางคนทำชั่วด้วยอำนาจของโทสะพวกนั้นก็ตกนรกด้วยอำนาจของโลภะความโลภ ก็ไปตกนรกเนี่ยบางสัตว์สรรพสัตว์บางคนบางพวกก็อาจจะไปเกิดเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานเป็นอสุรกายพระพุทธองค์มีทิพจักขุญาณเป็นญาณเฉพาะผู้รู้ถ้าเราเชื่อมั่นในญาณของพระพุทธองค์เชื่อมั่นในตถาคตโพธิสัตถาเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธองค์เราก็จะมีความมั่นใจว่ากรรมนั้นย่อมให้ผลกรรมดีก็เช่นกันถ้าเราทำกรรมดีเลือกทำแต่สิ่งที่เป็นกุศลรักษาศีลหมั่นรักษาศีลรู้จักบริจาคให้ทานช่วยเหลือสงเคราะห์ย่อมส่งผลให้เราไปเกิดในสุคติสัมปรายภพเช่นอาจจะเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือเกิดเป็นเทวดาเกิดในสวรรค์หรือบางคนหมั่นเจริญภาวนาก็จะเกิดในพรหมโลกนี่คือลักษณะของการให้ผลของกรรมอาจจะช้าบ้างอาจจะเร็วบ้างก็ไปเป็นวาระตามผลของกรรมกรรมบางอย่างอาจจะให้ผลหนักบางอย่างอาจจะให้ผลเบากรรมที่ให้ผลหนักเรียกว่าครุกรรมกรรมเช่นนี้เช่นบางคนทำอนันตริยกรรมกรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลกรรมอันหนักเช่นทำร้ายพ่อแม่ฆ่าพ่อแม่บุปการีของตนหรือทำลายพระอริยเ

0: ธรรมดาของชีวิตสัตว์โลกนั้นเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเราเวียนว่ายตายเกิดเป็นไปตามอํานาจของกิเลสกรรมวิบากพระพุทธองค์จึงตรัสให้เราระวังจิตสำรวมใจโดยในเบื้องต้นให้เราหมั่นสำรวมกายวาจาของเราด้วยศีลฉะนั้นขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงระลึกเสมอว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงมีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาเพื่อจะดำเนินชีวิตประกอบกิจหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ขึ้นไปที่สุดขอให้มีความเจริญในพระสัทธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจงทุกคนทุกท่านเทอญ
1: พระพุทธองค์ให้เราหมั่นพิจารณาพฤติกรรมอย่างเนืองๆหมั่นสำรวจจิตหมั่นพัฒนาจิตใจหมั่นฝึกสมาธิเจริญภาวนาเมื่อเราได้พัฒนาทางกายทางจิตแล้วที่สุดเราก็จะได้เกิดปัญญา

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาฉับๆๆอย่างงี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะหลายคนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมลอนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว้าวว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลย
5: อ
4: ปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอ่ะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ๊ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริง
4: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีกชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายและพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33ชน
4: ิดแบบนี้เลยเหรอ
5: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะ จะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์เรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทแครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
4: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
5: ้
4: ไม่กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างง
5: ี
4: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย อันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
5: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
4: วิส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
5: ใช
4: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะอย่างจ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
5: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะพี่หมอแม่ส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่ไหมส่วนมะเหมี่ยวนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
6: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
7: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
8: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
9: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
7: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
8: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
10: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
7: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
9: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
4: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
5: ค
4: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำมันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
5: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
4: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
5: จริง
4: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
5: ใช้ขวดนี้เลยช้าๆน
4: ิดๆแล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
5: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
4: มันชื่นใจ
5: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
4: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง028179925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
5: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
4: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
11: โป
0: โมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ่รายการของเราแล้ววันนี้นะคะไม่ต้องบอกก็รู้แล้วนี่คือซาบีน่าและที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือสีใหม่มาในลุคเอิร์ธตี้เอิร์ธโทนเอิร์ธใจสีที่มันสวยแบบนี้นะบวกกับความสบายแล้วก็เนื้อผ้าต้องบอกว่าเนื้อผ้ารอบนี้ทำออกมาได้ดีกว่าเดิมมาก
1: คือจับแล้วรู้เลยว่าแบบมันน่าใส
0: ่มันละมุนแดดก็ร้อนอากาศก็อบอ้าวอยากให้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนทั้งทีต้องเป็นเซตนี้สีใหม่เท่านั้นจ้า
1: เพราะว่าสีวันนี้สวยมากสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3แถม3ไปตามนี้นะคะและยังไม่พอให้ไปแล้ว6สี
0: ถูก
1: 6ตัวเพิ่มอีก6สี6ตัวเป็น12ตัวแล้ว12ตัวนี้จริงๆแล้วต้องราคา 1,199 นะคะแต่วันนี้ลดให้ทันที200แล้วจ่ายแค่999บาท
0: แต่ว่าต้องโทรตอนนี้เท่านั้นนะคะถ้าเห็นเบอร์ขึ้นอยู่แล้วรีบโทรได้เลยตัวนี้เป็นฟรีไซส์ใครใส่ก็ได้สะโพก33ถึง41นิ้วเบอร์โทร

0: 4ตรงนี้ซะก่อนคุณผู้ชมคุณได้ไปอย่างนี้นะซื้อ3แถม3คุณได้ไป6ตัว6สีแบบนี้แล้วยังไม่พอซื้อตอนนี้แถมเพิ่มให้6ตัว6สีได้ไป12ตัวไปตากแล้วสวยมากไม่ต้องอายบ้านเพื่อน
1: โอ้ยไม่ต้องอายเรียกเพื่อนมาหารด้วยก็ได้ดูทรงเขาก่อนตัวนี้จะเป็นเอวสูงนะคะตรงนี้จะเป็นสะดือเนาะแล้วตัวขอบของเขาเนี่ยมันไม่มียางยืดที่เป็นต่อนๆมันจะทำให้ไม่รัดพุงตรงนี้เนื้อตรงนี้มันจะไม่เป็นต่อนเนาะแล้วขอบกางเกงชั้นในของเขาก็ไม่มี
0: เฮ้ยมันมีหน้ามันใส่สบายมาก
1: ยางยืดที่มันเป็นเจ็บๆรัดเอวรัดพุงให้มันเป็นแดงๆแล้วหลังจากนั้นอยากให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะเทคโนโลยีการทอที่ขอบเอวตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของซาบีน่าเท่านั้น
0: ใช่คือคุณรู้เลยว่าเราใส่ของมีแบรนด์นะจ๊ะ
1: ถูกต้องเราให้เนื้อผ้านะคะ1 2 3ฝ่ามือแบบนี้เนื้อผ้าค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีสะโพกเนื้อล้นล้นบนล้นล่างเอาอยู่อ่ะขอดูนิดนึงนะคะด้านข้างพี่พิมพ์แม่ๆเห็นไหมคะด้านข้างก็ให้เนื้อผ้าม
0: ีตะเข็บเหมือนเดิม
1: ไม่มีตะเข็บตรงข้างเห็นไห
0: ม
1: แล้วความยืดหยุ่นของเขาดูนะถ้าเกิดว่าใครมีเนื้อก้นด้านข้างนะกอบโกยเนื้อก้นด้านข้างมาไว้ตัวนี้เป็น V tape นะคะขอบขาของเขาเนี่ยพอเวลาโกยมาปุ๊บอะเขาโคตรจะอยู่กับเนื้อเราเลยแม
0: ่
1: เรียบไปเลยถ้าเกิดว่าใครใส่กางเกงที่รัดรูปนิดนึงเวลามันไปโดนตรงบริเวณก้นเราใช่ไหมกางเกงเรียบไปเลย
0: ใช่
1: มันจะไม่มีตัวขอบกางเกงชั้นในขึ้นมาโชว์เนื้อกางเกงของเราที่ใส่อยู
0: ่
1: ไม่มีรอยขอบกางเกงในยังไม่เท่าไหร่ดูด้านหลังดีๆนะจ๊ะถ้าเราเก็บเนื้อก้นกับเนื้อสะโพกมาเรียบร้อยแล้ว
0: หมดเลย
1: เก็บเอาไว้นะคะเวลาทำกิจกรรมค่ะเวลาเดินเห็นไหมแม
0: ่
1: มันก็จะไม่ขยับขยื่นไม่เข้าร่องเราให้ไปทั้งหมด616 62 12 12ตัวนี้คือ1โหลนะคะ
0: ใช
1: ่แม่เรียกเพื่อนมาใครอยากหันกางเกงในกับฉันบ้างตัวละแค่83บาท
0: ตายแล้วนี่คือซาบีน่าของแท้จริงๆราคานะคุณผู้ชมเอาจริงๆต้องขาย 1,199 บาทแล้วเพราะว่าตอนนี้อะไรๆก็ขึ้นแต่วันนี้ลดไปเลย200แล้วจ่ายแค่999บาทเฉลี่ยแล้วตกตัวละ83บาท25สตางค์
1: จากตัวละ390
0: ใช่
1: พี่โทรตอนนี้เบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างใกล้จะหมดแล้วนะส่วนลด200บาท

0: วยจริงๆคุณผู้ชมสีเอิร์ธโทนนะคะเดี๋ยวให้ดูกันอีกทีนึง6สีมีสีอะไรกันบ้างสีแรกคือสีกรมธาต
1: ุ
0: ส
1: ี
0: 2คือสีฟ้าสี3สีเขียวสีเขียวสวยมาก
1: สวยมาก
0: และนี่คือสีน้ำตาลที่แบบเอาจริงๆของจริงสวยกว่าในจ
1: อ
0: สีน้ำตาลอ่อนคุณผู้ชมอันนี้ก็คือแบบออกนุ่นๆเลยสีนึงสีชมพู
1: ชมพูเลิฟมากต้องบอกว่าใส่รอบนี้สบายกว่ารอบที่ผ่านมาเพราะว่าตัวนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะอย
0: ่
1: างที่บอกไปค่ะตูนุ้ยเนี่ยนะคะคนละไซส์กันนุ้ยจะเป็นไซส์ XS กับ S ตูนเป็น ML และน้องคนนี้เป็น XL
0: 2XL
1: แม่คนนี้สะโพก46นะจริงๆกางเกงชั้นในเราอ่ะเคลมเอาไว้ที่43แต่แม่ดูนี่ค่ะเราบอกว่าคนสะโพก43ใส่ได้แน่แม่แต่คนนี้46ก็ยังเอาอยู
0: ่
1: รวมไปถึงเนื้อที่บริเวณขอบขาด้วยค่ะมีแต่คนถามว่าขอบขามันตึงไหมคุณน้องใส่แล้วมันแบบอึดอัดอะไรไหม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไง
1: ไม่อึดอัดจะพี่ขอบขาเหลือๆแบบนี้นะคะเก็บเนื้อเราขึ้นไปได้อีกและที่สำคัญหน้าร้อนนี้อยากให้เปลี่ยนกางเกงชั้นในและต้องเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้เท่านั้น
0: และนี่คือ6ตัว6สี12ชั้นนะคุณผู้ชมไปกันต่อเลยนี
1: ่โอ้โ
0: หระบายอากาศได้ขนาดนี้12ชั้นนะคะ
1: 12ชั้นก็เอาอยู
0: ่
1: อากาศร้อนแค่ไหนอากาศอบอ้าวแค่ไหนแปลว่ากางเกงชั้นในเราจะเย็นสบายเพราะฉะนั้นนะคะอากาศแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เลือกกางเกงชั้นในดีๆต้องเป็นผ้าจากซาบีน่าและเป็นสีใหม่ในรอบนี้จากซาบีน่าอีกเหมือนกันเป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจสวยทุกสีแล้วได้ของเยอะของจุกมากซื้อ3แถม9รวมเป็น
0: 12 12ตัวนี้ได้ไป6สีสีละ2ตัวนะคะและเป็นสีใหม่เอิร์ธโทนสีของปีนี้ด้วยทั้งหมดจริงๆ 1,199 ครั้งนี้วันนี้เท่านั้นลดให้เลย200 บาทเหลือ 999 บาทเท่านั้นค่ะ
1: นี่

0: เยอะมากบอกแล้วสีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเป็นสีเอิร์ตี้นะคะบอกเลยว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันเหมาะกับเรามากๆเลยในการที่จะใส่ในแต่ละวันแล้วก็เนื้อผ้าที่มันดีขึ้นมันนุ่มขึ้นไม่รู้จะพูดยังไงอยากให้แม่ได้ลองเองแล้วสีที่จัดมาให้สวยทุกสี
1: ไม่ซ้ำเดิมที่แม่มีแล้วไม่แปลกใจคนที่โทรมาเยอะๆแล้วก็ซื้อตุนๆไว้อ่ะ
0: ใช่
1: คือลูกค้าเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาเคยใส่แล้วเขารู้ไงว่ามันใส่สวยใส่สบายขนาดไหนแล้วที่สำคัญมันเป็นฟรีไซส
0: ์ราคาจริงๆต่อตัวเนี่ยนะคะจะอยู่ที่390บาทค่ะพี่แม่390บาทจริงๆเราได้ป้ายแท็กแบบนี้ไปทุกๆตัวด้วยวันนี้ถ้าซื้อทันจะเหลือตัวละ83บาทเท่านั้น
1: เพราะฉะนั้นรีบเดี๋ยวนี่คือสีใหม่นะคุณผู้ชมเป็นสีใหม่ให้ราคา83บาท25สตางค์และรุ่นนี้นะคะใส่สบายมากใส่สบายเหมือนเดิมเอาจริงๆใส่สบายกว่าเดิมด้วย
0: คนที่กังวลอยู่ว่าแม่จะใส่ได้หรือจะนุ้ยแม่สะโพกแบบ44เบียด43อะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
1: เชื่อไหมว่าคนที่โทรมาคือคนที่สะโพกแบบ40ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าใส่ได้จริงๆแล้วสะโพก40ที่เขาเคยใส่เขาโทรมาซื้อซ้ำกันและวันนี้รีบเลยซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมดนี้12ตัวราคาจริงต้อง 1,199 แต่วันนี้ไป999บาท
0: ถูกต้องเราให้ส่วนลดไง200บาทยังส่งฟรีทุกออเดอร์อยู่ตอนนี้เรายังไม่เก็บค่าจัดส่งแต่ถ้าไม่โทรตอนนี้วันนี้แล้วถ้ามีค่าจัดส่งบวกมามันจะแรงมากเลยนะแม่รีบโทรตอนนี้กับซาบีน่า999บาทส่งฟรีถึง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะเลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระดังน่าเกลียดน่าเกลียด
0: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
1: อุ้ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
0: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
1: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
0: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
1: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
0: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
1: จริงอ่ะ
0: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
1: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
0: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได
1: ้นี่ไง
0: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
1: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
0: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
1: ของ
0: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
1: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999 บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: หน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่องค์ความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี้ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะอันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: โอ้โหที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างหมดได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถอย่างเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้ด้านนู้นเปียกเลย
1: เนี่ยไกลด้วยอ่ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายมาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปรงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: ยิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อ่ะอีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: ได้ด้วย
0: เหรอลวดเนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้

0: เลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
1: ใช่
0: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
1: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
0: ์
1: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
0: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
1: อันนี
0: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้านเน
1: า
0: ะ
1: เอออันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะฉะนั้นเอาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไปนะฮะ
0: จริงอ่ะ
1: อันเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอนซีเล็กเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆ บ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
0: แล้วสะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
1: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให
0: ้
1: คุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
0: ฉี
1: ดตัวหนอนฉีดเลย
0: ค่ะแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
1: เออเนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี่ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
0: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
1: ได้หมด
0: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
1: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
0: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
1: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร
0: ์
1: อะไรที่มันเป็นตาตาลางๆอย่างเงี้ยล้างด้วยความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
0: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี
1: ้
0: คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
1: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
0: ยังไง
1: นี่ไงเมื่อกี้จะออกไปทำให้ดูมาแล้ว
0: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้หุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: อันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
1: อ
0: ะ
1: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
0: เขาคิดมาให้อ่ะ
1: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
0: ้อ๋อถอดออกมาเลย
1: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะคุณผู้ล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บ
0: ิ
1: ดแค่นี้เลย
0: ง่ายมากพ่อแม
1: ็กนี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
0: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
1: อ้าวถ้ามันเหนียวนะ
0: ค
1: ุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
0: ้โอ้มือไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
1: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮ
0: ะ
1: รวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตเราก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี้นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปีจ้า
0: โทรมาค่ะ

0: แรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมวหรือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยนะกระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: มาพร้อม
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อยรวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านแล้วก็งานอีกตั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนะจ๊
1: ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้ความน่าทึ่งแห่งหลวงพ่อทองคำหนัก 5.5 ตันใหญ่ที่สุดในโลกวัดจีนแห่งแรกในเยาวราชเล็กที่สุดในประเทศไทยข้าวแกงเก้าอี้ดนตรีไม่มีโต๊ะเจ้าดังแห่งถนนมังกรสุดทึ่งอัญมณีชนิดนี้ทำจากกระดูกคน
1: แต่อันนี้ทำที่ประเทศไทยเลยค่ะเป็นเทคโนโลยีของคนไทย
0: ฟาร์มหอยนางรมยักษ์เลี้ยงยังไงให้ตัวใหญ่ขนาดนี
2: ้มันทำมากครับคุณผู้ชมครับ
0: สุดเจ๋งเครื่องบินบังคับฝีมือคนไทยไม่มีใครเหมือนไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: วัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับในวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมากันที่ย่านเยาวราชนั่นเองครับเป็นย่านที่เต็มไปด้วยคนไทยเชื้อสายจีนนะครับมีร้านค้าห้างทองตั้งอยู่เยอะแยะมากมายรวมไปถึงวัดสำคัญต่างๆหนึ่งในนั้นคือวัดแห่งนี้ครับวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนั่นเองครับนอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในย่านนี้แล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของชาวต่างชาติที่นิยมมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดแห่งนี้ครับ
1: วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารมีชื่อเดิมว่าวัดสามจีนเป็นวัดโบราณซึ่งมีการเล่าสืบทอดต่อกันมาว่าเกิดจากชาวจีน3คนในย่านเยาวราชร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้นมาแต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างเมื่อใดโดยในปีพุทธศักราช2482ได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคมให้มีการปรับปรุงวัดและได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งภายในวัดแห่งนี้ยังมีพุทธสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่านั่นคือพระมหามนต์ดงเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญนั่นคือพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรซึ่งสร้างจากทองคำทั้งองค์ด้วยน้ำหนักทอง 5.5 ตันหรือประมาณ 5,500 กิโลกรัมจนได้รับการบันทึกลงในกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำองค์ใหญ่ที่สุดในโลกสร้างความน่าทึ่งให้กับคนไทยและชาวต่างชาติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
0: ผู้ชมลองคิดดูนะครับทองคำ1บาทหนัก 15.2 กรัมแต่พระประธานองค์นี้ครับสร้างมาจากทองคำแท้ๆที่หนักถึง 5.5 ตันนะครับซึ่งนั่นเท่ากับ 5,500 กิโลกรัมนะครับคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยไม่ต้องคิดต่อแล้วนะครับว่ามูลค่าจะมหาศาลขนาดไหนนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมชาวต่างชาตินะครับหลากหลายเชื้อชาติต่างก็มากราบไหว้สักการะเพราะว่ามีเพียงแค่องค์เดียวในโลกเท่านั้นครับคุณผู้ชมและวันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติจากคุณโสภิดานะครับเจ้าหน้าที่บริการวิชาการพิพิธภัณฑ์วัดไตรมิตรแห่งนี้นะครับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: หลังจากนี้ขออนุญาตเรียกว่าคุณก้อยแล้วกันนะครับ
2: ได้เลยค่ะยินดีค่ะ
0: คุณก้อยครับทำไมพระประธานองค์นี้ครับสร้างจากทองคำแท้ๆทั้งองค์แต่ทำไมสีที่เราเห็นนะครับจึงไม่เหมือนกับสีของทองที่เราใส่อยู่บนคอหรือว่ากำไลแบบนี้ครับ
2: ค่ะองค์หลวงพ่อทองคำนะคะหรือก้อยอยากบอกชื่อเต็มก่อนก็คือพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรแปลตรงตัวอยู่แล้วค่ะว่าเป็นพระพุทธรูปที่ทำจากทองคำปฏิมากรที่สวยงามนะคะก็คือหลวงพ่อทองคำอะค่ะมีอายุที่ยาวนานนะคะกว่า700ปีตั้งแต่สมัยสุโขทัยตามหลักศิลาจารึกค่ะอย่างทองที่เราใส่ก็แบบ

0: เป็นทองที่ค่อนข้างอ่อนไม่สามารถขึ้นรูปได้เราก็เลยลดมูลค่าทองลงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะขึ้นรูปได
1: ้
0: ก็ประมาณ 80-85% ในส่วนที่เหลืออีก 15% 20% ก็เป็นแร่ธาตุต่างๆเนื้อเงินเนื้อทองแดงทำให้มีการผสมกันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เป็นสีแบบนี้ค่ะ

0: พราะทองคำนี้นะคะเห็นได้ว่าองค์ใหญ่มากๆนะคะแต่ไม่ได้เป็นการหล่อทั้งองค์คือเป็นการแยกได้ทั้งหมด9ส่วนนะคะ
1: คือเป็น9ส่วนมา
0: ประกอบกันก็คือพระเศียรเนี่ยค่ะ1ส่วนแน่นอน
1: แล้ว
0: พระเศียร1ส่วนนะคะพระองค์คือลำตัวเนี่ยค่ะ1ส่วนพระเภาหรือว่าหน้าตัก
1: ครับ
0: 1ส่วน
1: อันนี้3ส่วนแล้ว
0: 3ส่วนแล้วค่ะพระพาหาหรือว่าแขนข้างละ3ส่วน
1: แขนข้างละ3ส่วน
0: 2ข้างก็เป็น6ส่วน
1: ครับ
0: รวมแล้วรวมพระเศียรรวม
1: พระองค์
0: รวมพระเภาก็เป็น
1: 9
0: ส่วนพอดีนะคะแต่ส่วนที่แยกออกมาต่างหากเลยคือเราไม่นับรวมคือยอดพระเกศมาลาป่าเปลวรัศมีเพลิงด้านบนเปลวรัศมีเพลิงพระเกศมาลาเนี้ยค่ะเป็นทองคํา 99.99%
1: โอ้เราเห็นได้ชัดเจนมากเลยนะฮะ
0: ในส่วนของสี
1: ใช่ความมันวาวของทองนะฮะ
0: ส่วนยอดพระเกศมาลาทําไมถึงเป็น 99.99 เพราะว่าด้านในอะค่ะมีพระบรมสารีริกธาตุด้วยเหมือนแยกสร้างออกมาต่างหากเป็นมูลค่าทองที่อ่อนที่สุดนะคะแต่เป็นการทําใหม่การสร้างใหม่นั่นเองค่ะไม่ได้วาวแค่องค์หลวงพ่อทองคํานะคะฐานที่คุณวิกเตอร์เห็นเป็นชิ้นใหญ่ๆสีขาวๆอันนี้คือเป็นหินไวคาราล่าจากประเทศอิตาลีนะคะซึ่งมันวาวตรงที่ว่ามันเป็น1ก้อนใหญ่ๆ
1: อันนี้คือ1ก้อน
0: นะฮะ1ก้อนใหญ่ๆค่ะเป็นหินอ่อนที่มีสีขาวล้วนหาได้ยากมาก
1: ๆโอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อนะครับว่านี่คือหินถึง1ก้อนนะ
0: 1ก้อนมีการแกะสลักเป็นดอกบัวคว่ำดอกบัวหงายเพื่ออ่ารองรับองค์หลวงพ่อทองคำที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกแล้วก็เหมือนเชิดชูหลายๆประการรวมกันค่ะนี่นะคะองค์พระพักตร์จะลักษณะเหมือนพระพุทธรูปทั่วไปนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แต่เรามองผ่านหน้าในตานะคะขององค์หลวงพ่อทองคำลักษณะเนื้อที่ทำเป็นตาขาวค่ะของพระพุทธรูปอะค่ะ
1: เป็นมุก
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นเปลือกหอยมุก
0: ถูกค่ะใช่ค่ะ
1: ถือเป็นพระพุทธรูปอีกหนึ่งองค์นะครับที่รายละเอียดเยอะมากครับม
0: ี
1: พุทธศิลป์ที่แบบ
0: งดงาม
1: และเยอะมากนะฮะ

0: ่อนที่เราจะไปรู้เรื่องราวว่าองค์หลวงพ่อทองคำท่านมาประดิษฐานที่วัดไตรมิตรแห่งนี้ได้อย่างไรตอนนี้ครับผมมีเรื่องทึ่งเกี่ยวกับอัญมณีครับแต่ไม่ใช่อัญมณีธรรมดานะครับเป็นอัญมณีที่ทำมาจากกระดูกคนครับคุณผู้ชมจะน่าทึ่งขนาดไหนพี่แชมป์จะพาเราไปชมกันที่กรุงเทพนี่แหละครับ
1: ดูสิมีส่องมีสร้อยมีแหวนนะสวยนะเออหรือว่าเป็นเซตนี้ดีเอ๊ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่คือพี่พลอย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: พี่พลอยเจ้าของร้าน
2: ค่ะ
1: ยังไงเนี่ยช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมว่าเฮ้ยผมจะเอาแหวนเนี่ยกับสร้อยเนี่ยไปมั่นสาวพี
2: ่โอ้ถ้ามั่นสาวคงจะไม่ค่อยเหมาะค่ะ
1: เอ้าทำไมอ่ะมันสวยขนาดนี้โอ้โห
2: เพราะว่าพลอยตรงนี้นะคะจะส่วนมากจะผลิตมาจากอัฐิของผู้เสียชีวิตจากคนที่เรารักอะไรเงี้ยค่ะ
3: อัญมณีที่คุณแชมป์จะเลือกให้สาวๆทั้งหมดนี้ครับไม่น่าเชื่อครับว่าทำมาจากอัฐิหรือเท่ากระดูกมนุษย์ที่เสียชีวิตไปแล้วถือว่าเป็นความแปลกใหม่ในวงการของความสวยงามที่สามารถเปลี่ยนอัฐิของคนที่เรารักให้กลายเป็นอัญมณีสีสันสดใสนำมาทำเป็นเครื่องประดับที่มีดีไซน์สวยงามสามารถใส่ได้ติดตัวตลอดเวลา

0: โดยไม่ต้องขึ้นหิ้งบูชาหรือนำไปลอยอังคารเหมือนสมัยก่อนนั่นก็เพื่อบันทึกความทรงจำคนที่เรารักให้อยู่กับตัวเราได้ทุกที่ทุกเวลาม
1: ันทำได้เหรอคุณพลอย
2: ทำได้ค่ะอันนี้ทำที่ประเทศไทยเลยค่ะเป็นเทคโนโลยีของคนไทยค่ะสมัยก่อนใช่ไหมคะคนก็จะเก็บอัฐิในรูปแบบในโกดค่ะอันนี้จะเป็นรูปแบบใหม่ซึ่งต่างประเทศเนี่ยมีมานานแล้วค่ะจุดเริ่มต้นเลยคือจะเริ่มจากทางครอบครัวเลยคุณพ่อพลอยเนี่ยทำเตาเผาศพเราเห็นว่าเวลาการเผาเนี่ยมันมีผลึกอยู่ในเตาเราก็เลยเอาความสงสัยตรงนี้ไปทำวิจัยต่อเราก็ไปศึกษาของต่างประเทศด้วยที่ต่างประเทศเนี่ยมีทั้งเป็นเพชรมีทั้งเป็นพลอย
3: แล้วอย่างสีอย่างเงี้ยฮะ
2: สามารถเลือกได้ค่ะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ทำสีมันก็จะออกมาเป็นสีใสธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้มีสีสมมติสีแดงแล้วก็ใส่สารประกอบของทองคำลงไปทองคำเนี่ยทำให้เกิดสีแดง
1: ใช้ทองคำ
2: ใช่ค่ะก็จะเป็นทองคำบริสุทธิ
0: ์ซึ่งไม่ใช่ทำได้แค่จากกระดูกมนุษย์เท่านั้นครับแต่ไม่ว่าจะเป็นเส้นผมเสื้อผ้าดอกไม้ช่อแรกสายสะดือฟันน้ำนมหรือกระดูกของสัตว์เลี้ยงตัวโปรดนะครับแหมก็นำมาทำเป็นอัญมณีได้เช่นกัน
2: ที่พลอยเคยได้ทำมาก็จะเป็นท่านมารู อีทีที่เพิ่งจากไปใช่
1: ชื่อดัง
2: อันนี้เป็นพลอยที่เป็นเสื้อผ้าท่าน
3: แล้วทำไมต้องเป็นสีน้ำเงิน
2: ท่านชอบสีน้ำเงินค่ะ
3: สีน้ำเง
2: ินเหมือนทางครอบครัวบอกว่าถ้าเกิดว่าเห็นสีน้ำเงินจะคิดถึงท่านค
1: ่
2: ะใช่
0: ซึ่งขั้นตอนต่างๆก็เกิดภายในห้องแลบนี้ครับและเมื่อผสมผสานสารประกอบการเกิดพลอยและก็มวลสารจากเท่ากระดูกเข้าด้วยกันแล้วก็นำไปหลอมเทใส่แม่พิมพ์เข้าตู้อบเผาด้วยความร้อนสูงก็จะได้ก้อนพลอยดิบซึ่งหากเจรไนแล้วก็สามารถนำมาทำเป็นเครื่องประดับได้ซึ่งราคาเริ่มต้นของอัญมณีจากเท่าอัฐินี้จะเริ่มขนาด3กรัตราคาอยู่ที่ 16,000 บาทถ้าใหญ่กว่านั้นราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกและยิ่งถ้ำนำมาเจรไนอยู่บนเครื่องประดับแล้วก็ทะลุไปถึงหลักแสนถือเป็นอัญมณีที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกถ้าคุณผู้ชมอยากจะมีเครื่องประดับที่นอกจากจะมีคุณค่าทางความงดงามแล้วยังมีคุณค่าทางจิตใจชนิดที่ไม่มีใครเหมือนก็ติดต่อได้ครับตามรายละเอียดนี้ฝีมือคนไทยงดงามไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้วช่วงหน้าสุดเจ๋งเครื่องบินบังคับฝีมือคนไทยไม่มีใครเหมือนไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่อ
1: ะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมั่งมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มก้มเงยเงยค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอนบอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ทั้งถังซักแล้วก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้วยปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอาฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขา

0: ด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟูๆและหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศาฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานข่าวเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่ต้องมานั่งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เหนียว
0: เนี่ย
1: ความแห้งอาจจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยๆนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ๊ะ
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงนี้
0: นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
1: นี่
0: เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์ก
1: ็
0: จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู่แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเห็น
1: ปะแล้วอย่างนึงอะไรป้าแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค่ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มๆเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเงี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่
0: อ
1: ย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได
1: ้
0: ต่อมาแม่
1: จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
2: ค
1: ุ
2: ณ
1: ดี
2: ว
1: ัน
2: จ้
1: าตีสันวางแหวนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนน่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดนี้ให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยถูไปเลยแบบนี
1: ้โอ้โห
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค่ะ
1: อ่ะ
0: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที
0: ่
1: เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
1: ซัก
0: ที
1: ่
0: สังซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำ

0: คันอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยนะจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นแต่ไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล้ว
1: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
0: ู
1: ไปเลยได้ทุกห้อง
0: แล้วก็

0: เลยค่ะแล้ววันนี้เอาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปันสเตนเลส2ระบบเลย
2: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีซิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เรา2คนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถูต่อถูต่อจะเป็นคุณนายถูบ้าน
0: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
2: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990 บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
3: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
5: ์เรายังคงอยู่กันที่พระมหาบนดบเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมนิทรรศการครับขององค์หลวงพ่อทองคำว่าท่านมีที่มาที่ไปอย่างไรแต่ก่อนครับไม่ได้สวยงามอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันบริเวณด้านบนนะครับแต่เกิดจากความบังเอิญครับทำให้เราได้ทราบว่าท่านเป็นองค์หลวงพ่อทองคำครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันครับ

0: ที่ขั้นตอนการสร้างองค์หลวงพ่อทองคำเลยนะคะด้านในก็คือการปั้นหุ่นแกนในคือการนำดินเหนียวเป็นทรงกระบอกนะคะวางตามจุดตามที่ช่างต้องการนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นการในส่วนของการเข้าขี้ผึ้งการเข้าขี้ผึ้งอะค่ะต้องการให้ทองคำหนาขนาดไหนขี้ผึ้งก็หนาขนาดนั้นเพราะว่าในส่วนของขี้ผึ้งทั้งหมดจะกลายเป็นทองในภายหลังในส่วนขององค์หลวงพ่อทองคำเนี่ยก็มีความหนาประมาณ1เซนถึง 1.5 เซนติเมตรก็มาถึงขั้นตอนการทำแม่พิมพ์ในส่วนสีแดงเนี่ยค่ะเราแทนในส่วนของขี้ผึ้งนะคะสายนี้ก็คือสายชนวนก็คือทางนำทองเก็บไหมคะว่าเวลาทำไมเราดูภาพยนตร์หรือว่าดูสารคดีต่างๆข้าศึกศัตรูเนี่ยถึงอยากที่จะตัดเสียนพระทั้งที่หน้าตักเนี่ยน่าจะมีมูลค่ามากกว่าด้วยซ้ำเพราะหน้าตักเนี่ยค่อนข้างหนักใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็ใหญ่ดูฐานกว้างด้วย
0: ใช่ค่ะเหตุผลที่ทำไมถึงนิยมตัดเสียนพระเพราะว่าทองที่เราใช้หล่อมาค่ะบางครั้งเนี่ยมีบางส่วนที่เป็นเม็ดเป็นตะกอนก็จะไหลอยู่บนบริเวณเสียนนั่นเอง
1: อ๋อเหรอครับ
0: ก็ทำให้แน่นอนค่ะทองเป็นเม็ดเป็นก้อนหรือ
1: มันก็จะมีมูลค่า
0: อยู่บนเสียนพระมากที่สุด
1: โอ้
0: นี่คือเหตุผล

0: ื่อกี้หลวงพ่อทองคำเราดูองค์จริงแล้วว่าเป็นทองคำใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เมื่อครั้งหนึ่งอะค่ะเราเกิดทำศึกสงครามหลวงพ่อทองคำเนี่ยก็ถูกคอกปูนปูนสมัยก่อนอะใช้เป็นเปลือกหอยทะเลซึ่งมีความเค็มที่ค่อนข้างสูงนะคะเราก็มีการใช้ยางลักนะคะที่เป็นสีดำๆแบบเนี้ยที่คุณสังเกตเห็นนะคะทาเพื่อหนึ่งเลยเป็นกาวเราจะเอาปูนมาติดกับทองมันไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องมีตัวเชื่อมก็คือในตัวลักนี่เอง
1: ก็ใช้เป็นการลงลักไปเลย
0: ใช่ค่ะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการป้องกันความเค็มของเปลือกหอยให้ไม่กัดแบบให้ผูกก่อนได้ค่ะพอหลังจากนั้นนะคะมีการพ่อปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราไม่อำพรางอีกครั้งนึงข้าศึกเห็นแน่นอนค่ะว่าเป็น
1: ปูน
0: ก็เลยมีการลงลักอีกครั้งนึงแล้วก็ปิดในส่วนของ

0: ทองคำเปลวถ้าคุณวิกเตอร์สังเกตทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเนี่ยลองจับผิดดูก็ได้ไม่เหมือนกันเมื่อเราต้องการอำพรางค่ะเราต้องการให้เป็นพระร่วมสมัยด้านซ้ายมือของคุณวิกเตอร์เนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะเป็นองค์หลวงพ่อทองคำสมัยสุโขทัย
1: ก็คือแบบที่เราเห็นเมื่อก
0: ี้ที่เห็นเมื่อกี
1: ้
0: ส่วนด้านขวาจะเป็นสมัยอยุธยาม ีการอำพรางซ้อนอีกทีหนึ่ง
2: เป็นแบบหลอกในหลอก
0: ใน
2: หลอกอีกทีอ่ะ
0: พอเสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนการสร้างค่ะ
1: ค
0: เราจะมาพูดถึงการอัญเชิญแล้วค่ะก่อนที่จะมาถึงที่วัดไตรมิตรเนี่ยองค์หลวงพ่อทองคำเนี่ยก็มาจากหัวเมืองทางเหนือนะคะ
1: คร
0: เราต้องมีการสร้างราชธานีมีการทำนุบำรุงพระศาสนาก็มีการนำพระพุทธรูปหลายพันองค์นะคะล่องแพมาก่อนที่จะมาอยู่วัดไตรมิตรก็อยู่ที่วัดพญาไกมาก่อนว
1: ั
0: ดพญาไกปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วแต่ถ้าวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยก็จะเห็นว่าอยู่เอเชียทีคเดลิเวอร์ฟรอนต
1: ์ก็คือตรงนั้นเหรอฮะ
0: ค่ะตอนนั้นคือวัดพญาไกแต่ก่อนค่ะหลวงพ่อทองคำเนี่ยก็ตอนนั้นเป็นปูนท่านสมเด็จพระวรรณรัตน์ในขณะนั้นก็เห็นความไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่ที่จะปล่อยให้วัดแล้วก็ซุบโซมแล้วก็พระพุทธรูปก็อยู่ในนั้นนะคะก็มีการอัญเชิญเป็นครั้งที่2จากวัดพญาไกมาถึงวัดไตรมิตรแล้วมาถึงที่วัดไตรมิตรก็ยังไม่ได้ประดิษฐานที่ไหนเลยวางไว้กับพื้นก่อนนะคะก็สร้างเพิงสังกะสีปิดไว้นะคะหลังจากนั้นน่ะ20ปีเราถึงได้ร่วมกันสร้างวิหารหลังเก่าอยู่วัดมาเกือบ20ปีนะคะเราก็ไม่มีใครรู้เลยทุกคนก็ยังเห็นว่าเป็นปูนอยู่ค่ะพอต้องการที่จะใช้รอกนะคะในการเคลื่อนย้ายก็ยกขึ้นไปอะค่ะเพียงแค่1ฝ่ามือเน
1: ื่อง
0: จากน้ำหนักที่ค่อนข้างมากก็ตกลงมากระแทกพื้นพระอุระด้านซ้ายเนี่ยก็เกิดอาการร้าวให้ช่างศิลปกรมาล้างลักแล้วก็ล้างลักเสร็จแล้วก็เห็นเป็น
1: จึงเห็นเป็นทอง
0: เมื่อเห็นเป็นทองก็มีการสกัดทองเพื่อไปตรวจสอบมูลค่าทองอีกว่าเป็นทองในสมัยไหน
1: ก็เป็นการทองอะไรสมัยไหนอายุเท่าไหร่
0: แล้วบวกกับทองคำทั้งองค์เหมือนไปตรงกับหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงที่อุดมสมบูรณ์มากบ้านเมืองอยู่สงบสุขมากเพราะการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ขนาดนี้ได้ต้องเป็นพระมหากษัตริย
3: ์เหมือนเราดูหนังเรื่องนึงเลยอ่ะที่เป็นความเก่าแก่ขององค์พระพุทธรูปที่มาตั้งแต่สมัยยุคสุโขทัย
0: ม
3: ากรุงเทพยังไงประดิษฐานที่วัดอะไรก่อนแล้วก็มาอยู่ที่วัดไตรมิตรแห่งเนี้ยจนเกิดเหตุบังเอิญจนรู้ว่าเป็นแบบเป็นทองคำมหาศาลอยู่ด้านในอ่ะ
0: นี่คือบรรยากาศของวิหารหลังเก่าจะเห็นเลยว่าอาคารนี่ค่อนข้างเล็กเลยใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่ะเนี่ยค่ะต่อมาก็จะเป็นเหตุผลด้วยส่วนหนึ่งนะคะที่เราได้สร้างอาคารพระมหามนตบหลังนี้ในหลวงรัชกาลที่10ค่ะท่านเสด็จมายกยอดพระเกศมาลาด้านบนเป็นปฐมฤกษ์ในการเคลื่อนย้ายองค์หลวงพ่อทองคำ

0: น่าเชื่อนะครับคุณผู้ชมว่าเมื่อกี้เป็นเรื่องราวจริงที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับเราเดินมาเนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่10กว่านาที
1: ใช่
0: แต่คือเรื่องราวจริงๆครับ700ปีทรงคุณค่ามากๆครับคุณผู้ชมแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นบริเวณด้านล่างก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีก
1: ในส่วนของอาคารพระมหามณฑปนะคะก็สามารถเข้าชมได้นะคะมีทั้งหมด3ชั้นนะคะคือชั้นที่2ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชนะคะชั้นที่3นิทรรศการพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรนะคะแล้วก็กราบสักการะองค์หลวงพ่อทองคำที่ชั้นที่4นะคะคนไทยฟรีหมดท
0: ุ
1: กชั้นนะคะกราบองค์หลวงพ่อทองคำได้ทุกวันนะคะแต่ส่วนพิพิธภัณฑ์นะคะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะเปิด 8:30 นะคะถึง 17:00 นค่ะ
0: ครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณก้อยมากนะครับที
1: ่
0: มามอบความรู้โหเยอะแยะมากมายจริงๆทึ่งจริงครับขอบคุณคุณก้อยมากเลยนะครับที่มามอบข้อมูลให้กับเรา
1: ขอบคุณ
0: มากครับ

0: ตอนนี้ครับผมมีอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าทึ่งที่บอกเลยครับว่าต้องถูกใจคนที่ชอบเครื่องบินบังคับแน่นอนเพราะว่าพี่หยองคนนี้ครับเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องบินบังคับที่เก่งมากแถมหน้าตาของเครื่องบินเนี่ยก็หน้าตาแปลกๆแต่บินได้จริงครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่นาวจะพาเราไปชมกันครับ
1: ขึ้นนะฮะขึ้นนะฮะขึ้นนะฮะโอ้

0: ูดิเนี่ย
1: เองครับบังคับ
0: พี่ยองบังคับอยู่ครับผมก็นึกว่ามันเป็นออโต้ไพลอต
1: เปล่า
2: ว่ากันว่าในวงการนักเล่นเครื่องบินบังคับ RC หรือเรดิโอคอนโทรลครับต้องยกให้เดอะยองหรือเมธีสมบูรณ์ประสิทธิ์นักประดิษฐ์เครื่องบินบังคับที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศว่าเขาเจ๋งไม่เป็นสองรองใครที่มาจากของเล่นที่รักในวัยเด็กครับสู่การเป็นนักประดิษฐ์เครื่องบินจำลองรวมทั้งเครื่องบินโมเดลที่ฝีมือระดับเทพไปคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดในเวทีระดับโลกมานับต่อนับหลายคนเห็นแล้วก็ต้องทึ่งว่าเอ๊ะสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่มีปีกแล้วมันจะบินได้ยังไง
1: มัน
0: เป็นปีกอันน้อยแล้วก็แบบว่าแทบจะไม่มีปีกเลยอย่างนี้มันบินได้ยังไงอ่ะพี่
1: มันก็หลักการคล้ายโดรนก็คือไอ้ตัวนี้ก็คือปีก
0: ครับ
1: แต่ปีกมันหมุนนะครับ มันหมุนแล้วหมุนด้วยความเร็วสูงพอความเร็วสูงก็เกิดแรงยกที่จะยกตัวยานพวกนี้ขึ้นฮะอันนี้คุณนาวสังเกตว่ามันจะมีแค่2ใบพัด
0: ใช่ครับนี่ฮะ
1: นั้นมัน4ใบพัด
0: ผู้ชมมีแค่นี้นะ
1: แค่
0: 2ใบพัดนะ
1: เพราะฉะนั้นมันจะมีเค้าเรียกว่าเราต้องออกแบบให้มีกลไก
0: ครับ
1: กลไกในการปรับทิศทางเพื่อให้มันทรงตัวอยู่ได้ซึ่งตรงนี้เราต้องคิดแล้วก็ทดลอง
0: มันไม่ใช่แค่เป็นรูปร่างของเครื่องบิน
1: ใช่ครับ
0: มันเป็นรูปร่างแปลกอย่างตัวนี้คือเป็นตัวอะไรมีชื่อไหมฮะหรือว่ายังไง
1: เช็คบอยหรือว่าไอตัวเขย่าหัวเราเรียกกันเล่นๆเพราะหัวมันเนี่ย
0: ขยับ
1: ได้ใช่แล้วก็เป็นเด็กขี่ไม้กวาดครับผม
0: ลมแรงมาก
1: ลมแรงครับลมแรง
0: ข้างบนเป็นไงลมเย็นไหมไม่เย็นเหรอร้อนเหรอมือของหุ่นนะครับก็ขยับได้เหมือนกันนะฮะเหมือนคนเลยนี่ครับคุณผู้ชมครับก็มีลูกเล่นอย่างนี้แหละครับฝรั่งหรือว่าทั่วโลกนะครับเขาเลยชอบนะเพราะมีกิมมิกแบบนี้นะครับนี่ฮะสายหัวแล้วก็ประงกหัวได้นะครับผมพี่หยองเนี่ยเขาก็ใส่ดีเทลใส่รายละเอียดลงไปนะครับให้มันเป็นลูกเล่นแล้วก็ให้สนุกสนานกันด้วย
2: สิ่งที่ทำให้โมเดลจำลองและเครื่องบินบังคับของเดอะหยองแตกต่างจากที่อื่นจนกลายเป็นที่ต้องการของคนไทยและต่างประเทศก็คือของทุกชิ้นมีความสมจริงบวกกับความน่ารักผสมกับความคิดสร้างสรรค์ที่พี่หยองใส่ลูกเล่นพิเศษเข้าไปในเครื่องบินบังคับแต่ละรุ่นครับ
0: พี่เอาไอเดียมาจากไหนฮะตรงนี
1: ้ก็จากสิ่งของรอบตัวด้วยจากในอินเทอร์เน็ตมันอยู่ที่เราเอาไอเดียของเราเนี่ยยกตัวอย่างตัวบัฟฟาโลที่เคยทำออกมาแล้วดังจนในอินเทอร์เน็ต
2: เห็นแล้วก็ต้องทึ่งจริงๆครับแหมกับไอเดียแปลกพิสดารการสร้างวัตถุบินได้แบบที่ไม่มีใครเขาทำกันแต่พี่หยองสร้างสรรค์คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาโดยใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์บวกกับความซุกซนเหนือจินตนาการจนกลายเป็นนักสร้างเครื่องบินบังคับที่ทุกคนต้องติดตามผลงานว่าเดอะหยองจะออกคอลเลคชันอะไรมาใหม่ๆครับซึ่งล่าสุดก็เป็นกระสือสาวที่มีลูกเล่นแสงไฟไส้บินไปมาแม่บอกว่าเป็นกระสือที่ดูจะน่ารักมากกว่าน่ากลัวนะครับเนี่ย
1: ก็ด้วยความชอบส่วนตัวตั้งแต่เราอ่านหนังสือเป็นเราก็เห็นภาพของอากาศยานภาพของยานอวกาศหรือเครื่องบินแล้วก็เริ่มชอบแล้วก็พยายามหาความรู้ด้วยตัวเองแล้วก็พยายามหาสิ่งของรอบๆตัวมาประดิษฐ์ผมก็ทำไว้เล่นๆของผมเองด้วยแล้วก็ไปรับจ้างเขาทำด้วยแต่ปรากฏว่าปีนั้นเนี่ยมันมีปีที่เขาประกวดกันที่สิงคโปร์ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยไอ้เครื่องบินของผมที่ทำไว้เล่นๆนี่แหละยกไปถึงปุ๊บเขาบอกว่า you take trophy go home
0: จบเลย
1: ครับเขาไม
0: ่เอารางวัลไปเลย
1: คือเป็นเครื่องบินขนส่งลำเลียงที่มีประจำการอยู่ในกองบินตำรวจเราเนี่ย
0: นะครับ
1: ปัจจุบันยังประจำการอย
0: ู่ครับโหเรียกว่าออเดอร์นี่เพียบเลย
1: ก็เรื่อย
0: ส่งออกต่างประเทศ
1: ก็มี
0: ส่งไปที่ไหนบ้างฮะ
1: ก็มีฟิลิปปินส์มีโปแลนด์อเมริกาก็มีทางสิงคโปร์ก็มี
2: ภายในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆแต่เป็นเหมือนกองบัญชาการอันยิ่งใหญ่ของพี่หยองครับในนี้มีทุกกระบวนการขั้นตอนตั้งแต่การเขียนแบบขึ้นโครงสร้างประกอบชิ้นส่วนต่างๆทุกอย่างทุกชิ้นนี่ทำด้วยมือล้วนๆฝีมือจัดได้ว่าน่าทึ่งแต่ละแบบมีหนึ่งเดียวในโลกจริง
0: ๆสำหรับใครที่สนใจนะติดต่อไปกับพี่เดอะหยองได้เลยนะครับเพราะว่าการันตีแน่นอนว่าโอ้โหเขาระดับโลกแน่นอนนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาเปิดประสบการณ์ให้ผมได้บินเครื่องบิน

0: ครับแบบนี
1: ้ครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ช่วงหน้าวัดจีนแห่งแรกในเยาวราชเล็กที่สุดในประเทศไทย
3: พระพุทธรูปทั้งสองฝั่งเนี่ยเป็นรูปพระสาวกของพระพุทธเจ้า
4: ซึ่งแต่ละองค์เนี่ยมีลักษณะแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะ
2: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
5: ์พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
6: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวอ่ะจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
7: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
6: กูสัญญา
8: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายอังคารนี้ตอนจบเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
9: ขอต้อนรับอาร์มูฮาน่าสู่ดาราล็อกกันเล่นบอกเลยว่าความฝันครั้งนี้อาร์มเหนื่อยแน่นอน
10: โอ้ยยากนะยากนะ
9: อยากเป็นอะไรไม่เป็นอยากเป็นครูสอนแอโรบิก
10: จากหัวลงท้องจากท้องลงขาเต่าเนี่ยดอยอีกเต่าอีกขึ้นมา
9: ความสนุกแบบนี้จัดเต็มข้อแน่นอน
10: พี่บอกเขาเลย
6: ไปหมดเลย
10: ไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผม
9: ติดตามได้ในดาราล็อกกันเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
6: ไปเลย
11: ดาราล็อกกันเล่น
9: อะไรครับเนี่ย
12: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
13: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
14: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอบฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
15: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
13: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอบฟ้า
15: ลินเงียบไปเลยนะเว้ย
8: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลักกี้เบย์คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
16: กินเที่ยวอาราดัวนะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูเมสเซ่สกีเวอร์มาให้ได้ไม่งั้นเฮียสง
17: ตีตาย
16: รูปภาพนี่ออกมาแบบคนไทยกินได้เลย
18: เอาจริงเหรอ
16: โอ้โห
18: ดีไหม
16: ดีแล้ววันนี้เราอยู่ที่เมืองนานจริงนะครับผมเราพาแฟนกับของเรามาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเรียกว่าหนิวโซซานเดี๋ยวเราไปดูความสุขของกินเที่ยวอาราดัวกันครับผม
19: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
2: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

อีกหนึ่งสถานที่ที่อยู่คู่กับเยาวราชเลยนะครับนั่นก็คือวัดจีนนั่นเองแถวๆนี้เนี่ยมีวัดจีนดังๆตั้งหลายแห่งนะครับแต่ถ้าจะหาวัดจีนแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์และวัดจีนที่เล็กที่สุดในกรุงเทพต้องที่นี่ครับวัดบำเพ็ญจีนพรตหรือว่าวัดย่งฮกยีนเองครับวัดนี้เนี่ยมีความเก่าแก่นะฮะยาวนานกว่า200ปีครับ

0: วัดบำเพ็ญจีนพรตหรือย่งฮกยี่คาดว่าสร้างโดยชาวจีนในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เดิมเป็นวิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ที่รกร้างมีชื่อว่าย่งฮกอัมมีป้ายชื่อจารึกในปีพุทธศักราช2338ต่อมาในช่วงราวๆปีพุทธศักราช2414พระอาจารย์ศกเหงจากประเทศจีนได้มาพำนักอยู่ณที่แห่งนี้แล้วได้ปฏิสังขรณ์พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็นย่งฮกยี่จนกระทั่งมาถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดบำเพ็ญจีนพรตซึ่งถือเป็นวัดจีนแห่งแรกบนถนนเยาวราชและเก่าแก่ที่สุดของกรุงรัตนโกสินทร์แต่ความน่าทึ่งที่สุดของวัดแห่งนี้ก็คือเป็นวัดจีนที่เล็กที่สุดในประเทศไทยครับ
1: วันนี้ครับเราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เสียโลยนะครับพระผู้ที่จำพรรษาอยู่ที่วัดย่งฮกยี่แห่งนี้ครับนมัสการครับ
2: เจริญพรคุณรม
1: โอ้พอผมได้เข้ามาที่วัดแห่งนี้พระอาจารย์ผมรู้สึกว่าสวยงามมากนะฮะแต่ขนาดพื้นที่ที่ผมเห็นเนี่ยฮะทำไมมันถึงมีพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะเล็ก
2: คือด้วยตัววัดเนี่ยเป็นวัดที่อยู่กลางชุมชนจีนเก่าแล้วก็ด้วยความที่ว่าตัววัดเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นวิหารพระอวโลกิเตศวรวิหารพระควรอิมพอเปลี่ยนจากวิหารมาเป็นวัดเนี่ยก็เลยมีขนาดพื้นที่ที่จำกัด
1: ทำไมถึงได้มีการเปลี่ยนจากวิหารของหลวงพ่อแม่ควรอิมมาเป็นวัดแบบนี้ได้ครับ
2: ก็สืบเนื่องจากว่าพระอาจารย์ศกเหงเนี่ยท่านเป็นพระจากมณฑลกวางตุ้งท่านได้มาจาริกมายังประเทศไทย
1: ครับ

0: เราก็มาพำนักที่วิหารพระอวโลกิเตศวรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสาธุชนเนี่ยก็ได้ถวายวิหารพระอวโลกิเตศวรเนี่ยเป็นวัดให้ท่านจำพรรษาก็จึงเกิดเป็นวัดจีนแห่งแรกที่ชื่อว่าวัดบำเพ็ญจีนตก
1: พระอาจารย์ครับมีหลักฐานอะไรที่สามารถบ่งบอกได้ไหมฮะว่าวัดจีนแห่งนี้เป็นวัดจีนแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์เลยครับ
0: ที่วัดเนี่ยมีป้ายเป็นแผ่นป้ายไม้เนี่ยลงชื่อปีพ.ศ.เนี่ยในปีพุทธศักราช2338เขียนว่าหยงฮกอ่ำ
1: ครับ
0: แล้วก็ถือว่าป้ายแผ่นเนี่ยเป็นป้ายที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดกว่าป้ายทั้งหลายที่ได้พบเจอในประเทศไทย
1: หยงฮกอ่ำแปลว่าอะไรนะฮะ
0: คืออ่ำเนี่ยแปลว่าสถานที่พักหรือว่าสำนักสงฆ์ก็ได้หรือว่าเป็นศาลเจ้าก็ได้ส่วนหยงฮกเนี่ยคำว่าหยงเนี่ยแปลว่ายาวนานฮกเนี่ยก็แปลว่าบุญวาสนาจึงกลายมาเป็นชื่อวัด
1: เป็นชื่อวัดในปัจจุบัน
0: หยงฮกหยีในปัจจุบัน

0: ซึ่งในวัดจีนนะครับปกติที่เราไปแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถพบเห็นองค์พระประธานทั้ง3องค์ได้เป็นปกตินะครับแต่ความพิเศษของวัดย่งฮกยี่แห่งนี้เนี่ยก็คือทั้ง2ฝั่งนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีพระพุทธรูปหน้าตาแปลกๆอยู่เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยดีกว่าฮะ
1: คือพระพุทธรูปทั้ง2ฝั่งเนี่ยเป็นรูปพระสาวกของพระพุทธเจ้าทั้ง18พระองค์ก็คือ18อรหันต์ด้านละ9องค์พระสาวกบางองค์มีลักษณะชราพระสาวกบางพระองค์เนี่ยมีลักษณะหนุ่มตามบันทึกในคัมภีร์ว่าลักษณะของพระอรหันต์แต่ละองค์เนี่ยเป็นอย่างไร
0: แล้วทำไมพระพุทธรูปแต่ละองค์ถึงได้มีสีหรือว่าลักษณะที่เป็นสีแบบนี้ครับไม่ได้เป็นสีทองเหมือนพระพุทธรูปทั่วไป
1: ก็คือพระอรหันต์ในวัดบำเพ็ญจีนโพธิ์เนี่ยเป็นพระอรหันต์ที่เป็นงานพกษางานพกษาเนี่ยก็คืองานผ้าป่านลงรักปิดทองคือวิธีการทำเนี่ยก็คือเราเอาไม้ไผ่เนี่ยมาสาเนี่ยเป็นโครง
0: ครับ
1: แล้วก็เอาดินพอกพอดินพอกเนี่ยดินอยู่ตัวแล้วก็เอาผ้าเนี่ยค่อยๆพอกไปทีละชั้นทีละชั้น
0: ครับ
1: แล้วก็ทำการลงสีปิดทองแล้วก็ทะลวงดินใต้ฐานเนี่ยออก
0: ครับผม
1: พระพุทธรูปเนี่ยจึงมีน้ำหนักเบา
0: ชาวบ้านที่มาสักการะผู้ศรัทธาอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่จะมาขออะไรกันกับพระอรหันต์ทั้ง18องค์ครับ
1: ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
0: ครับ
1: แล้วก็การทำธุรกิจการทำมาค้าขายเนี่ยก็ให้เจริญรุ่งเรือง
0: พระอาจารย์ครับที่ติดอยู่บนเสานี่คืออะไรครับ
1: ตรงนี้ก็คือแท่นสีตะวันชื่อป่าช้าในอินเดียพุทธประวัติเนี่ยก็จะทรงตรัสว่าให้ไปพรีกรรมที่ป่าช้าอันนี้จึงเกิดแท่นสีตะวันเนี่ยตามวัดต่างๆในคณะสงฆ์จีนนิกาย
0: ถวายพรีกรรมนี่คือถวายยังไงฮะวิธีการ
1: ก็คือเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยนำข้าวเนี่ยถวายพุทธบูชา
0: ครับ
1: ที่ด้านหน้าพระประธาน
0: ครับผม
1: แล้วก็พอถวายเสร็จเนี่ยก็จะแบ่งข้าวที่ถวายพุทธบูชาเนี่ยนำมาวางไว้ที่แท่นนี้อ๋อ
0: ก็คือตรงนี้นี่เอง
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วก็จะมีการสวดธรณีแล้วก็เขียนธรณีลงไปเพื่อเป็นการพรีกรรมแด่วิญญาณทั้งหลาย

0: ที่วัดยงฮงยี่แห่งนี้เนี่ยไม่ได้มีพื้นที่แบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเท่านั้นนะครับเห็นวัดเล็กๆแบบนี้นะครับยังมีขึ้นไปด้านบนอีกถึง5ชั้นด้วยกันแต่ละชั้นเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับ
1: ขึ้นไปเนี่ยชั้น2ก็จะเป็นที่ประดิษฐานป้ายวิญญาณบรรพบุรุษ
0: ครับ
1: ขึ้นไปอีกชั้น3ก็คือห้องสมุดชั้น4เป็นวิหารพระกัสสติคานโพธิสัตว์วิหารบูรพาจารย
0: ์
1: ชั้น5ก็เป็นวิหารพระรัตนตรัยประดิษฐานพระพุทธรูปแล้วก็วิหารพระอวโรกิเตศวรประดิษฐานพระอวโรกิเตศวรโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กวนอิม
0: ในเร็วๆนี้เนี่ยจะมีงานประจำปีพิเศษอะไรบ้างสำหรับวัดยงฮงยี่แห่งน
1: ี้ก็4สิงหาคมเนี่ยก็จะเป็นงานประจำปีวัดซึ่งตรงกับจันทรคติจีนก็คือฉิอวยชิว4เป็นงานทิ้งกระจาดประจำปีอุทิศบุญกุศลไปในสรรพสัตว์ทั้ง6กลุ่ม
0: วันนี้ผมก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์เสโรยมานะครับที่มามอบความรู้ต่างๆแล้วก็พาเราเยี่ยมชมในวัดยงฮงยี่แห่งนี้มากนะครับ
2: นมัสการขอบคุณครับ
3: และสิ่งที่อยู่ในมือของผมนี้นะฮะนี่ไม่ใช่ก้อนหินแต่นี่ครับคือหอยนางลมยักษ์ครับ
4: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
5: ์สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: คุณผู้ชมค่ะวันนี้นึกข้าวครัวทั้งที่พี่แม็กกี้ทำอะไรให้กินแต่หม้อหายกระทะเยอะมากเลยวันนี้
6: อ่ะวันนี้ข้าวครัวมาหาของกินกันนิดนึงนะครับแต่ก่อนที่จะกินต้องได้อุปกรณ์ดีๆเข้าครัวก่อนเข้าบ้านก่อนไหมล่ะ
5: อะไรอะวันนี้ทำไมเยอะแยะขนาดนี้ล่ะคะพี่
6: ไม่ได้มาบ่อยนะจ๊ะคุณน้องจ๋าสำหรับหม้อฝาแก้วนะหรือหม้อหูดำฝาแก้วในตำนานเป็นเซตยอดนิยมนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราให้ไปถึง5ใบ5ขนาดเลยนะครับแล้วก็ยังมีของแถมให้ด้วย
5: กระทะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีขนาด32เซนติเมตรใหญ่มากใบละเกือบ 1,990 แล้วอันนี้
6: ไม่ได้เอามาตั้งให้มันดูโก้ๆนะจ๊ะ
5: ฮะ
6: อันนี้ก็แถมให้เหมือนกันจ้ะ
5: เดี๋ยวอันนี้เตาแก๊สเป็นเลนหัวคู่นะพี่แล้วคือเครื่องนี้นี่ขายอยู่990ตัวนี้ก็แถมให้หรอ
6: แถมให้ครับ
5: ตายแล้วเท่าไหร่ทั้งหมดนี้มันหลายพันนะพี่
6: 1,390 บาทเท่านั้นให้แค่90สายแรกเท่านั้นเองนะครับเซตใหญ่ๆแบบนี้เลยวันนี้ฉันทำขาหมูให้เธอจ้ะ1ขาใหญ่ๆอยู่ในหม้อใบขนาด24เซนซึ่งเป็นใบใหญ่นะที่จะได้ไป
5: มากพี่
6: ดูสิ
5: ไหนขอดูขามันหน่อยสิจริงๆใบนี้ก็คุ้มแล้วนะ
6: คุ้ม
5: ขาหมูกำลังเปื่อยเลยอ่ะ
6: เปื่อยแล้วหม้อสแตนเลสเนาะทำกับข้าวอ่ะมันร้อนเร็วร้อนไวไม่ได้ขนาดเดียวไม่ได้ได้แค่ใบเดียวนะอย่างที่ผอบอกนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณได้ไปถึง5ใบนะครับสำหรับหม้อของเรามีขนาด24เซนที่เป็นใบใหญ่นะครับ
5: ยังไม่พอคุณผู้ชมยังให้ 22.5 อันนี้เอาไว้ทำอาหารที่แบบจะเป็นต้มผัดแกงทอดแล้วก็ยังมีอีก20เซนติเมตรอันนี้ก็ทำแกงได
6: ้ต้มอุ่นตุ๋นนะครับทำได
5: ้
6: มี18เซนมี16เซนนะครับ
5: ทั้งหมดนี้บนหน้าจอที่คุณเห็นอยู่ให้แค่90สายแรกเท่านั้นที่สำคัญนะคะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง 1,390 บาทเก็บได้แล้วโทรตอนนี
6: ้มาครับ
7: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสแตนเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
6: อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับว่าไม่ได้มากันนานมากสำหรับหม้อหูดำฝาแก้วแบบนี้หายกันไปเป็นปีวันนี้กลับมาคนเลยโทรมากันเยอะถ้าอยากได้ให้รีบตัดสินใจนะครับบอกเลยว่าครั้งหน้ามาไม่ได้ราคานี้อย่างแน่นอน
5: โอ้มีน่าละสายเข้าแน่นมากตอนน
6: ี้
5: ต้องแย่งกันนิดนึงนะคะใครยังไม่โทรให้รีบโทรตอนนี้เลยเพราะว่าลูกค้าแน่นมากโอ้ยอันน
6: ี้
5: อะไรอ่ะพ
6: ี่นี่
5: พร้อมมาก
6: อันนี้เป็นอีกไซส์นึงนะครับขนาด 22.5 เน
5: า
6: ะ
5: ก็คืออันนี้ทำแกงอุ้ยขนมจีนน้ำยาเหรอ
6: ดูดิดูดิ
5: อุ้ยสิ่งเล็กสิ่งน้อยเลยอะอยากทานอะ
6: อ่ะจัดไปสิเดี๋ยวฉันจัดให้เตรียมไว้ให้แล้วคุณผู้ชมครับจะต้มจะตุ๋นจะอุ่นต้องใช้หม้อสแตนเลสนะครับ
5: ไซส์ 22.5 ก็ไม่เล็กนะคะ
6: น่ากินไหมล่ะคุณผู้ชม
5: มีของคาวแล้วก็ต้องมีของหวานอันนี้ไซส์ 20ทำของหวานกำลังดีเลยคุณผู้ชม

0: า
1: ไหนมีอะไร
0: นี่ทำคลองแคลงกับคุณพี
1: ่น่ากินจังเลย
0: อู้มันน่ากินมากเลยแล้วคือไซส์กำลังดีนะคะขออนุญาตตักขึ้นมาเลยแล้วกันคุณผู้ชม
1: นี่คุณผู้ชมเนี่ยแหละข้อดีของการที่จะต้องมีหม้อหลายๆไซส์เอาไว้ในครัวนะครับ อันนี้แกงอันนี้ต้มของหวานเราไม่ได้ทำเยอะเราก็เอาใบเล็กใบย่อมมาใช้อันไหนที่ทำเป็นเมนูกับข้าวก็ใช้ใบใหญ่ๆเราก็เอาใบใหญ่ๆมาใช้วันนี้บอกให้เลยครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นเซตระเบิดเถิดเทิงเพราะไม่เคยให้เยอะขนาดนี้ของแถมเป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กจะผัดจะทอดใช้น้ำมันน้อยๆหรือแทบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็ได้และยังให้เตาแก๊สไปอีกที่อื่นอาจจะแถมถ้วยแถมชามวันนี้ครับเราแถมเตาแก๊ส2หัวครับ
0: คุณเฉพาะของแถมที่เป็นกระทะ990แล้วก็เตาแก๊ส990ของแถมคือเกือบ 2,000 คุณจ่ายทั้งหมดนี้1,390หารเล่นๆตกชิ้นละ100กว่าบาทคุณผู้ชมถ้าอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ให้ทั้ง90สายแรกส่งให้

0: าตอนนี้สินค้าลดลงไปเรื่อยๆของแถมที่แถมให้ไปก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรหรือใครจะซื้อเป็นของขวัญของฝากเซตนี้คุ้มมากๆ1,390แล้วได้เยอะยกครัวเอาไปเปลี่ยนครัวได้เลยค่ะ
1: นี่
0: มาทำนี้ดีกว่าอุ้ยหอมมากอันนี้ไซส์อะไรอ่ะ
1: อันนี้ไซส์18คุณผู้ชมครับทำลาบหมูเนาะเราก็ลวนหมูแบบนี้กับเตาของเราแล้วเราก็ปิดแก๊ส
0: อ๋อปิดแก๊สก่อน
1: ปรุงเลยปรุงเลยแบบนี้เขาไปในหม้อแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะดูสินะ
0: มันน่าทานมันทำง่ายอะไรขนาดนี้แล้วคือไซส์กำลังดีนะบางทีเราอยู่กับแฟน2คน
1: ดูดิน่ากิน
0: มากเพราะว่าเขาทำ1เสิร์ฟเองถูกไหม1เสิร์ฟ2เสิร์ฟไซส์เนี้ยกำลังพอดีกำลังควบคุมปริมาณในเรื่องของเครื่องปรุงได
1: ้ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับ
0: มาก
1: ดูแค่นี้เองมันต้องมีอุปกรณ์ในครัวดีๆนะครับวันนี้เราใส่ใจเนาะเรานึกถึงว่าคุณต้องมีหม้อดีๆมีกระทะดีๆแล้วคุณก็ต้องมีเตาแก๊สดีๆด้วย
0: ยังเหลืออีก1ไซส์คุณผู้ชมอันนี้เป็นไซส์น้องเล็กอันนี้เอาไปทำอะไรได
1: ้แกงถุงมันไม่ได้เยอะคุณก็ไม่ต้องเอาหม้อใบใหญ่นะครับมาอุ่นเพราะมันอุ่นไม่ได้หม้อใบใหญ
0: ่
1: หม้อใบเล็กแบบนี้อุ่นแกง1ถุงได้กำลังดีพอเหมาะ
0: พอดีเลยอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: เวลาอุ่นถ้าเราใช้หม้อใบใหญ่อ่ะอุ่นแกงถุงแบบนี้น้ำมันเหือดหมดคุณผู้ชมต้องรีบนะครับวันนี้เราจัดเป็นโปรโมชั่นจัดให้5ใบ5ขนาด
0: เป็น
1: หม้อพร้อมฝาปิดแบบนี
0: ้โอ้คุณผู้ชมให้ไป5ไซส์เลยนะคะ
1: ใช่
0: แต่เราให้ของแถมไปด้วยให้เป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กขนาด32ซมตอนนี้เหลือไม่ถึง90สายแรกแล้วค่ะเหลือน้อยเต็มทีที่จะแถมเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ให้ไปด้วยเฉพาะของแถมเกือบ 2,000
1: คุณผู้ชมครับเซตนี้เกือบ 4,000 แต่วันนี้แค่ 1,300190บาทและส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางรีบโทรมาครับ
2: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสเตนเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
0: เตาแก๊สหัวแลนด์

0: ันนี้เขากลับมาให้แล้วแล้วกลับมาให้แบบเซตใหญ่อลังการมากๆคุณได้หม้อสแตนเลสฝาแก้วอย่างดีไปเลย5ไซส์5ขนาดแบบนี้ของแถมให้กระทะเนี่ยขนาด32เซนติเมตรนะคะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีแถมไปให้เฉพาะคนโทรทานและเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ก็แถมไปให้เฉพาะคนโทรทานตอนนี้เหลือน้อยเต็มทีแล้วทั้งหมดนี้ 1,390 บาท
1: คุณผู้ชมครับรายการนี้ไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนนะครับแค่โทรมาเบอร์อยู่ที่หน้าจอบอกว่าเอาเซตนี้นั่งรออยู่ที่บ้านครับของถึงหน้าบ้านและจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆไม่มีบวกค่าใดๆครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วรีบโทรมาจองรีบโทรมาสั่งกันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: โอ้โหเต็มไปหมดเลยนี่แกงเขียวหวานอันนี้แกงกะหรี่เหรอฮะอันนั้นกุนเชียงวันนี้ไข่พะโล้ใช่ไหมฮะอุ้ยของกินเต็มไปหมดเลยอ่ะถ้าคุณผู้ชมเดินเยาวราชอยู่แล้วจู่ๆรู้สึกอยากกินข้าวแกงเหลือเกินผมขอแนะนำร้านนี้เลยครับร้านข้าวแกงเจ็กปุ้ยเจ้เฉียนั่นเองครับผมหรืออีกชื่อนึงที่ผู้คนเนี่ยมักจะเรียกกันว่าร้านข้าวแกงเก้าอี้ดนตรีนั่นเองครับเหตุผลที่มีชื่อร้านแบบนี้เนี่ยนั่นก็เพราะว่าพอลูกค้าเดินมาสั่งข้าวเสร็จปุ๊บกำลังจะเดินไปกินไม่มีโต๊ะครับคุณผู้ชมมีแต่เก้าอี้นะฮะนั่งทานอยู่เผลอลุกขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเสียที่นั่งเลยนะครับ
1: มาครั้งแรก
2: ครับครั้งแรก
1: รสชาติเป็นยังไง
2: ครับรสชาติอร่อยครับ
1: แล้วโต๊ะไม่มีเหรอฮะ
2: ไม่เคยเห็นมีนะครับมีกับเก้าอี้แล้วนั่งทานกันเนี่ยครับ
3: เมื่อก่อนนั่งเป็นเก้าอี้เล็ก
1: ๆ
3: สมัยนี้ก็เป็นเก้าอี้แบบนี้ที่นี่ไม่มีโต๊ะตั้งนานแล้ว
1: โต๊ะใช้เลยครับพี่
3: เขามีเก้าอี้เมื่อก่อนจะเป็นเก้าอี้เรียงแถวขายตั้งแต่บ่ายคนเข้ามานั่งกินกัน
1: ก็อย่างนี้เกิดพี่มีน้ำกับแก้วหนึ่ง
3: วางกับพื้นอย่างนี้ครับ
1: เอาน้ำมากับพื้น มาทานข้าวแกงร้านนี้บ่อยไหม
2: บ่อย
1: รสชาติเป็นไงครับ
4: ใช้ได้หมูเชียงแต่ไข่เขาก็ดีนะ
1: ไข่
4: พะโล้ก็ดี
1: จานนี้เขาดังไหม
4: โอ้ยดังมานานแล้ว
1: พี่กินมานานยังครับ
5: กินมาฮะ40ปีแล้วครับ
1: 40ปี
5: ครับ
1: โอ้โห
5: รสชาติดั้งเดิม
1: พี่กินนี้ไม่ลำบากหรอครับ
5: ไม่ลำบากครับมันอร่อยด้วยครับ
1: ต้องนั่งทานอย่างเง
5: ี้
1: ย
5: นั่งครับรอคิว
1: เอามือ
5: ลองงี้ลองมานั่งปั๊บสั่งเขายกมาให
1: ้ได้ข่าวว่าเมื่อก่อนก็มีลุกไม่ได้เลยคร
5: ับ ครับก็มีไม้ก่อนดังนี้ครับ
1: ลุกไม่ได้เลย
5: ลุกไม่ได้ที่หายเลยครับ
0: คิวผ่านไปเกินฉะนั้นทำไมเวลาผู้คนมาทานข้าวเนี่ยเราไม่จัดโต๊ะให้เขานั่งทานดีๆครับเมีย
6: มันด้วยเนื้อที่มันจำกัดอะนะครับ
0: คือเป็นเก้าอี้อย่างนี้สะดวกกว่า
6: ใช่ครับคือสมัยก่อนตั้งแต่รุ่นอากงอะมันจะเป็นเก้าอี้ไม้ตัวเตี้ย
0: ๆครับผม
6: แล้วพอรถเริ่มเยอะขึ้นมารุ่นคุณแม่ผมก็เลยขยับเปลี่ยนเป็นเก้าอี้สีแดงอย่างนี้ครับ
0: เมนูที่ร้านเฮียเนี่ยโอ้เยอะแยะมากมายเลยผมขอเป็นเมนูเอกลักษณ์ของร้านเฮียเลยนะฮะว่ามีเมนูไหนบ้างครับ
6: บอกก่อนว่าถ้าเอกลักษณ์ตั้งแต่รุ่นอากงก็คือกะหรี่หมูกะหรี่เนื้อแล้วกุนเชียงนะฮะแล
0: ้
6: วก็มาเป็นรุ่นของคุณแม่ผมซ
0: ึ
6: ่งเขาเพิ่มเติมกับข้าวขึ้นมาหลายอย่าง
0: แสดงว่ามีแค่2เมนูกับกุนเชียงเป็น3เมนูเท่าน
6: ั
0: ้นในยุคแรกเริ่มเหรอครับ
6: ใช่ๆ
0: แต่ปัจจุบันมีเมนูเยอะแยะมากมายเลยนะงั้นผมเอาเมนูซิกเนเจอร์นั่นแหละที่เฮียบอก
6: ก็มันมีหมูกับเนื้อแต่ว่าคุณมาช้าเนื้อก็เลยหมดเหลือแต่หมู
0: ขายดีขายดีจริงๆงานนี้งั้นไม่เป็นไรเฮียผมเอาแค่แกงกะหรี่หมูแล้วกัน
6: หมูกับก็คู่กับกุนเชียง
0: กุนเชียง
6: เราจะลองไข่พะโล้ด้วยไหมฮะ
0: เอาด้วยครับเฮียงั้นเป็น3อย่าง
6: หมูเชียงโล่จานหนึ่ง
0: คุณผู้ชมครับเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากเลยนะครับผมชอบมากเลยอ่ะคือมีเก้าอี้สีแดงวางเรียงรายสองข้างทางนะฮะแล้วก็มีผู้คนไม่รู้จักกันแต่มานั่งกินข้าวด้วยกันอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ใช้มือรองเพราะไม่มีโต๊ะอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีแก้วน้ำหรือมีกระติกน้ำก็เนี่ยวางพื้นกันอย่างนี้เลยนะฮะเป็นบรรยากาศที่อินดี้ดีนะผมชอบจังเลยอ่ะฮะนี่คือแกงกะหรี่หมูนะครับเป็นเมนูเอกลักษณ์เลยหรือว่าซิกเนเจอร์ของร้านเฮียนัทนะครับกินหน่อยดีกว่า

0: อร่อยอ่ะหอมมากโอ้โหคุณผู้ชมครับอร่อยทั้งรสชาติและบรรยากาศจริงๆเลยนะครับหากคุณผู้ชมมีโอกาสได้มาที่เยาวราชแห่งนี้และอยากกินข้าวแกงนะครับผมขอแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเจ็กปุ้ยนะครับอยู่ซอยมังกรอยู่ข้างๆวัดเล้งในยี่นะครับเปิดทุกวันเวลาบ่ายสามโมงถึงสองทุ่มนะครับแต่ผมขอแนะนำว่าให้มาเร็วหน่อยนะฮะเพราะถ้ามาช้าอย่างผมเนี่ยอาจจะอดกินบางเมนูก็ได้นะครับเพราะว่าร้านเฮียเนี่ยขายดีจริงๆครับแต่ตอนนี้ผมมีเรื่องราวน่าทึ่งที่เกี่ยวกับของอร่อยเหมือนกันนั่นก็คือหอยนางรมนั่นเองครับคุณผู้ชมแต่หอยนางรมเจ้านี้เนี่ยเขาตัวใหญ่มากๆนะครับและสดมากๆด้วยนะครับแถมวันนี้เราจะได้เห็นวิธีการเลี้ยงของเขาด้วยว่าเขาเลี้ยงยังไงให้หอยนางรมออกมาตัวใหญ่ขนาดนี้ครับคุณผู้ชมจะน่าทึ่งขนาดไหนพี่แชมป์จะพาเราไปชมกันที่จังหวัดจันทบุรีครับ
1: และสิ่งที่อยู่ในมือของผมนี้นะฮะนี่ไม่ใช่ก้อนหินแต่นี่ครับคือหอยนางรมยักษ์ครับ
2: ที่ฟาร์มหอยนางรมของคุณลุงธมนะครับไม่ได้มีดีแค่หอยนางรมที่มีขนาดใหญ่จนได้รับรางวัลหอยนางรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดจันทบุรีเครื่องของแกนี่ใหญ่กว่าที่ผมเคยเห็นมาจริงๆครับและนอกจากนั้นที่นี่ยังเหมือนบ้านของหอยนางรมปกติเรานี่จะเคยรับประทานกันครับแต่ก็ไม่รู้มาก่อนว่าหอยนางรมนี่เขามีวิธีเลี้ยงกันยังไงและมีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ตัวใหญ่ได้ขนาดนี
3: ้ก่อนที่เราจะมีลูกหอยนางรมมาเลี้ยง
4: ครับผม
3: ครับเราก็จะต้องทำเอาตัวนี้ครับอีแปะเนี้ยลงในน้ำให้ลูกหอยนางรมจะมาเกิดที่อีแปะนี้ครับตามหลักแล้วเราจะต้องลงช่วงเดือนกันยาครับจนช่วงที่หอยนางรมจะขยายพันธ
2: ุ์อีแปะนะครับหรืออุปกรณ์ที่ลุงธมแกหย่อนลงไปในน้ำเพื่อให้หอยนางรมเกาะนะครับวิธีการทำเพียงแค่ใช้ปูนซีเมนต์ผสมน้ำแล้วก็นำมาหยอดบนเชือกไนลอนเป็นแผ่นกลมๆเล็กๆแล้วก็รอให้แห้งครับแค่นี้ก็พร้อมที่จะนำไปใช้งานแม่ไม่น่าเชื่อว่าแค่อุปกรณ์เพียงแค่นี้ก็สามารถนำมาจับหอยนางรมได้ภูมิปัญญาคนโบราณนี่ช่างน่าทึ่งจริงๆหลังจากได้อีแปะที่นายแชมป์ทำเองกับมือแล้วครับลุงธมก็จะพาไปดูสถานที่เลี้ยงหอยนางรมจริงๆที่ต้องใช้เวลาออกเรือไปกว่าครึ่งชั่วโมงระหว่างทางนี่ก็จะเห็นเหยี่ยวแดงบินมาทักทายพอลุงธมแกบอกว่าสนิทกันครับ
1: แม่เหยี่ยวแดงเนี่ยบินเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้เนี่ยอยู่ข้างหลังก็เต็มไปหมดเลย
2: เวลาออกเรือก็จะติดอาหารมาโยนให้กินจนมันจำหน้าคุณลุงธมได้แล้วละมั้งครับนี่ฮะ
3: ครับผมอันนี้ครับก็เป็นแพที่เราแยกหอยนางรมมาเลี้ยงทั้ง3สายพันธุ์นะครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูครับหอยนางรม
3: สายพันธุ์ใหญ่สุด
1: สายพันธุ์ใหญ่สุดนั่นก็คือ
3: จะเป็นฟาร์มขาวครับ
1: นี่ดูดิดูเทียบกับฝ่ามือของผม
3: เป็นสายพันธุ์ใหญ่สุดแล้วครับ
1: ถ้ามันใหญ่ขนาดนี้แล้วราคาที่เขาขายกันเขาขายกันยังไงครับ
3: อันนี้ก็จะขายเป็นตัวครับ
1: ขายเป็นตัว
3: ตัวใหญ่อย่างนี้ก็จะเป็นตัวละ200บาท
2: และหลังจากที่ได้ไปดูวิธีการเลี้ยงหอยนางรมถึงในฟาร์มแล้วจะให้มันได้สัมผัสกับความสดจริงๆก็ต้องชิมสิครับแม่ถึงเวลาที่นายแชมป์รอคอยแล้วล่ะครับหอยนางรมที่ลุงธมครับเตรียมมาให้ในายแชมป์ชิมมีด้วยกัน3ชนิดซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมในท้องตลาดได้แก่หอยนางรมฝาจีบตัวปานกลางทานคำเดียวหมด
1: มันทำมากครับคุณผู้ชมครับ
2: ถัดมานี่ก็จะตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับเรียกว่าสายพันธุ์ตะโกรมกรามดำครับ
4: รสชาติดีเวอร์บอกเลย
2: แต่ที่เป็นที่สุดของลุงธมก็คือสายพันธุ์ตะโกรมกรามขาวครับแหมเจ้าตัวนี้บอกเลยว่าทานคำเดียวนี่ยังไงยังไงก็ไม่หมด
1: มันใหญ่มาก
4: คุณผู้ชมครับคำเดียวให้หมดแน
1: ่นี
4: ่มันใหญ่มาก
1: ดูดิ
4: ขาวคำเดียวไม่หมดโอ้โหตัวใหญ่มากเนื้อเนี่ยมันจะมีค่อนข้างเหนียวนิดนึงโอ้โหพอกินไปเสร็จ
1: โอ้โหผมบอกเลยมันฟิตจริงๆฮะลุงฮะ
3: หลายคนถามมากเลยครับว่ากินแล้วมันฟิตจริง
1: หรือเปล่า
3: อะไรเงี้ยครับ
1: ครับผม
3: ก็เลยตอบออก